0: นี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความพูดคุยทักทายเข้ามานะคะน้องธรเทพนะคะคุณประสิทธิ์นะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะแล้วก็เห็นน้องธรเทพบอกว่ากรุงเทพเป็น City of Design ใน UNESCO Create Cities Network เมื่อปี2019นะคะพูดถึงเรื่องจะไปเที่ยวตลาดน้ำอ่ะโอเคนะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะแต่ว่าแกอาจจะดูได้ไม่ครบนะคะเดี๋ยวไปทยอยตามอ่านอีกทีหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดถึง115ปีไต้หวันอ่ะใกล้จะครบแล้วนะคะ10เดือน10นี้เองนะคะที่จะครบรอบ115ปีอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
0: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ดีใจได้มาพบอาจารย์นะคะปกติแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสพบอาจารย์ในวันจันทร์แบบนี้เลยนะคะดีใจมากเลยค่ะ
3: ใช่ครับคุณวัชรินทร์นี่ต้องเจอผมในที่แปลกๆล่าสุดเราเจอกันที่คุณหมิงหรือที่จีนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องเจอกันที่งานวันชาติไต้หวันไหม
2: ค่ะ
3: นะพรุ่งนี้ก็จะโอกาสเจอกันทางวิทยุน้อยมากท่านผู้ฟังคุณว่าเดี๋ยวนี้คุณวัชรินทร์มีชื่อเสียงโด่งดังเลยไม่ค่อยมีเวลามาเจอ
2: มีบังอาจค่ะอาจารย์ค่ะยังเป็นคนเดิมค่ะทีนี้อาจารย์ครับเมื่ออาจารย์พูดถึงไต้หวัน115ปีของไต้หวันสำคัญอย่างไรคะ
3: ครับก็เนื่องจากวันที่10เดือนตุลาคมนะครับถือว่าเป็นวันชาติของไต้หวันปีนี้เขาครบรอบ115ปีขณะที่บรรชาติจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย77ปีนะครับทุกปีก็ประมาณวันที่6ตุลาเนี่ยก็จะจัดบรรชาติในไทยผมก็ไปร่วมกับเขาสม่ำเสมอแล้วยังจำได้ว่า2ปีที่แล้วยังพาท่านผู้ฟังคุณมุนิ่งอาเซียนไปเที่ยวไต้หวันกันอยู่เลยนะครับไปทานอาหารไต้หวันไปไหว้พระแล้วก็ไปดูโรงละไปดูมิวเซียมของ TSMC นะครับคนไทยเราก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมไปเที่ยวไต้หวันมากขึ้นก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังว่า115ปีของเขาเนี่ยสำคัญอย่างไรก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าวันชาติเขานับต่างกันนะครับไต้หวันเนี่ยนับวันชาติตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับที่มีการปฏิวัติซินไห่นะมีการล้มล้างราชวงศ์ชิงในจีนนั่นแหละนะครับนะเพราะนั้นมันเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2454นับถึงปีนี้ก็เป็น115ปีส่วนประเทศจีนเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยสาธารณประชาชนจีนเนี่ยนับวันที่เหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชนะพรรคก๊กมินตั๋งที่วันนี้อยู่ไต้หวันนี่แหละนะครับอันนั้นมันเกิดขึ้นในปี2492เพราะฉะนั้นวันชาติเขาก็เลยเป็น77ปีอันนั้นมันจะมีความต่างกันมีความต่างกันนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไต้หวันนั้นสำคัญอย่างไรนะครับ115ปีของเขาเนี่ยไต้หวันต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าพื้นที่เขาเล็กๆเนาะ 36,000 ตารางกิโลเมตรคนก็23ล้านคนเองนะครับแล้วถ้าดูย้อนหลังไปแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าจีนไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าประเทศไทยนะครับวันหลังถ้ามีโอกาสจะมาเล่าว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศอย่างไรก็ถึงไปได้ไกลมากแต่วันนี้ถ้าดูเปรียบเทียบให้เห็นคร่าวๆรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับคนไทยเราประมาณ 257,000 บาทคุณวัชรินทร์คุณพิญญพัฒน์ 250,000 นะครับแล้วก็จะติดกับจากรายได้ประเทศปานกลางไปอีกอย่างน้อย20กว่าปีนะครับแล้วก็ส่วนไต้หวันเนี่ยวันนี้รายได้เขา1ล้าน2แสนบาทต่อคนต่อปีเห็นไหมฮะไปไกลมากเลยนะครับถ้าพูดเฉพาะไต้หวันกับประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เสียมสันเนี่ยไม่เป็นธรรมนะไต้หวัน23ล้านคนคนไทย70ล้านคนตัวหารมันน้อยกว่าเวลาเล่าสิงคโปร์ก็จะแบบนี้ครับสิงคโปร์ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับ2 3ล้านก็เราก็บอกสิงคโปร์ตัวหาร 5-6 ล้านคนเองรายได้ประเทศเพิ่มขึ้นมาตัวหาร 5-6 ล้านคนของสิงคโปร์และ23ล้านคนของไต้หวันมาหารเนี่ยแน่นอนรายได้เขาต้องสูงกว่าเยอะนะครับก็เลยจะขออนุญาตเอารายได้ต่อหัวของคนจีนแผ่นดินใหญ่มาเทียบให้ฟังด้วยนะครับเมื่อปี1985กี่ปีแล้วล่ะคุณวัชรินทร์อาจจะยังไม่เกิดนะคุณ ปิยภัทรอาจจะยังไม่เกิดนะ1985เนี่ยรายได้ของคนจีนต่อหัวเนี่ยนะครับน้อยกว่าเราประมาณ3เท่า2เท่าเศษนะ2เท่าเศษเกือบ3เท่าวันนี้รายได้เขามากกว่าเราเกือบ2เท่าขณะที่เรารายได้ 250,000 บาทต่อคนต่อปีเนี่ยคนจีนเขา 440,000 นะต่อคนต่อปี 440,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ประมาณปีหน้านี่แหละจีนจะยกระดับเป็นประเทศรายได้สูงจีนจะเป็นประเทศรายได้สูงน่าจะสูสีกับมาเลเซียซึ่งน่าจะปีหน้าหรือปีถัดไปแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามนะครับแล้วไทยเราอีกกี่สิบปีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเอาละครับอันนั้นก็เห็นพัฒนาการของในเชิงเศรษฐกิจของไต้หวันนะถ้าเคยฟังผมเล่าเรื่อง TSMC เนี่ยจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำไต้หวันมากในการที่พลิกประเทศแล้วก็ไปลงทุนดึง TSMC มานะครับนั้นวันหลังเดี๋ยวจะเล่าใหม่ทีแต่วันนี้ขอขยายภาพในภาพแมกโรหน่อยนะครับในมิติของเทคโนโลยีเนี่ยต้องถือว่าไต้หวันเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกบริษัทระดับโลกเอ่ยชื่อมานะครับ NVIDIA AMD AMD นี่ก็เป็นบริษัทผลิตชิปชุดใหญ่เลยนะ Apple Google Qualcomm อะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมาพึ่ง TSMC ของไต้หวันหมดนะครับจุดยืนของ TSMC ที่อยู่ไต้หวันนี่คือเป็นคนรับจ้างผลิตอย่างเดียวและเป็นคนรับจ้างผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงมากนะครับถ้าพูดได้เห็นภาพท่านผู้ฟังครับการออกแบบเนี่ยก็แต่เดิมก็ผูกขาดโดยบริษัทอเมริกันไม่กี่บริษัทเนาะผูกออกแบบเนี่ยออกแบบได้แต่ตอนผลิตเนี่ยมันใช้เครื่องจักรซึ่งผูกขาดโดยบริษัทในเนเธอร์แลนด์แล้วมีเครื่องจักรอย่างเดียวก็ไม่ใช่มาเปิดเครื่องแล้วทำได้เลยนะต้องมีวิศวกรที่มีความสามารถซึ่งอันเนี้ย TSMC เขาปลุกปั้นมานานวันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันนะครับโลกเนี้ย AI หยุดชะงักแน่สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันเนี่ยขาดแคลนแน่ๆนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหารถไฟฟ้าก็มีปัญหาหรือกระทั่ง data center ที่เราเถียงกันเนี่ยว่าจะเอาไม่เอาเนี่ยกระทบหมดเลยกระทบหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะกระทบอย่างมากกับโลกคาดกันว่าประมาณ 10% ของ GDP โลกวันนี้โลกขับเคลื่อนด้วยพวก AI พวก data center ด้วยมือถือใช่ไหมครับ
2: yeah.
3: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันถ้าไต้หวันเขาสะดุดนะครับจะด้วยผลคนใดก็แล้วแต่ผลิตไม่ได้เนี่ยมัน 10% ของโลกกระทบหมดเลยอันนั้นเป็นความสำคัญของไต้หวันในมิติทางเทคโนโลยีนะครับในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในมิติทางความมั่นคงของโลกเนี่ยไต้หวันถ้านึกภาพท่านผู้ฟังนึกภาพเหนือไต้หวันไปก็จะเป็นญี่ปุ่นนะเป็นเกาหลีใต้ไล่ลงมาก็จะเป็นไต้หวันไล่ลงมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยไอหมู่เกาะตรงเนี้ยเขาเรียกว่า first island chain นะครับเป็นหมู่เกาะที่ป้องกันไม่ให้จีนสยายหรือเผยแผ่อำนาจทางทะเลออกมาไกลเกินกว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่บล็อกอยู่นะครับถ้าไม่มีหมู่เกาะเหล่านี้ไม่มีประเทศเหล่านี้นะครับกองทัพเรือจีนก็จะสยายอำนาจมาได้ไกลซึ่งกระทบกับดุลอำนาจในทะเลแปซิฟิกแน่ๆ อันนี้สหรัฐก็จะมีปัญหาแน่ๆเพราะวันนี้สหรัฐเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในภูมิภาคนี้อันนั้นเป็นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงแล้วเราอาจจะมองข้ามไม่เห็นความสำคัญกันไอ้ช่องแคบไต้หวันเนี่ยคุณพิญพัฒน์คุณวัชรินทร
2: ์
3: ช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเนี่ยมันเป็นช่องทางให้เรือสินค้าผ่านเรือสินค้าในโลกเนี่ยคือแถวนี้คือโรงงานของโลกนะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ถ้าส่งสินค้าออกไปจาก 3-4 ประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นโรงงานของโลกไปขายในตลาดโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเองก็ดียุโรปเองก็ดีอเมริกาเองก็ดีนะครับพวกเนี้ยต้องผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งอยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะครับเพราะถ้าไม่ผ่านช่องแคบนี้แล้วมาอ้อมข้างนอกทะเลมันเปิดคลื่นลมมันแรงมีความเสี่ยงมากไม่มั่นใจว่าเรือสินค้าขนาดใหญ่จะวิ่งแล้วปลอดภัยหรือเปล่านอกเหนือไปจากการที่กินเวลาเพิ่มขึ้น3วัน5วันเนี่ยนะครับอันนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับ เรื่องซัพพลายเชนมันจะสะดุดเรื่องค่าขนส่งของโลกมันจะแพงขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความสำคัญของไต้หวันกับระบบเศรษฐกิจโลก อีกอันหนึ่งอันนี้

0: ชาธิปไตยได้เนาะและอีกมิติหนึ่งก็คือมิติสาธารณสุขแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์จำได้ไหมครับตอนโควิด-19 ระบาดเนี่ยไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้รับการยกย่องว่าดูแลคนได้ดีที่สุดควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขเขาชื่อคนป่วยระบบฐานข้อมูลเขาเนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลหมดเนาะเขาก็เลยเป็นต้นแบบนะครับแล้วจริงๆเขาก็มีเป็นประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาวางตำแหน่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชีวการแพทย์พวก Biomedical Hub เป็นฮับทางการวิจัยยาเป็นฮับทางการวิจัยการแพทย์แม่นยำแล้วก็มีการวิจัยที่เอา AI มาช่วยวินิจฉัยโรคเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับประเทศเล็กๆนะครับ30,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับคน23ล้านคนเนี่ยแต่กลายเป็นว่ากลุ่มอนาคตของโลกไว้ได้พอสมควรทีเดียวนะไม่ธรรมดาทีเดียวนะถ้าไต้หวันเขาเกิดเลิกผลิตไอ้พวกนี้ขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่ากระทบกับทั้งโลกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะวาดภาพให้เห็นก่อนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่ากับไทยคุณวิจิพัฒน์คุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังคิดสิครับว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญกับไทยยังไงท่านที่เล่นหุ้นอยู่คงจะพอระแคะระคายนะมันมีบริษัทชื่อเดลต้าคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทยเลยนะแล้วเวลาบริษัทนี้ใช่ของไต้หวันบริษัทนี้มาเนี่ยทำให้ไทยเรากลายเป็นฮับของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า IPCB cluster เนี่ย printed circuit board เนี่ยอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่เราไม่ได้ผลิตเองเนาะเรามีบริษัทไต้หวันมาผลิตเลยทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยกลายเป็นฮับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันดูดีขึ้นมาเลยอ่ะจากประเทศที่ส่งข้าวส่งทุเรียนส่งอาหารแบบเดิมๆเนี่ยนะครับเรากลายเป็นเหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง AI โดยบริษัทไต้หวันแล้วคนที่เล่นหุ้นอยู่ก็จะรู้ว่าบริษัทนี้โอ้โหหุ้นขึ้นบาทนึงดัชนีก็เขียวทั้งกระดานหุ้นลงบาทนึงดัชนีก็แดงทั้งกระดานเนี่ยแปลว่าคุณพิญญพัฒน์ก็เล่นหุ้นอยู่พอสมควรนะตามค่าประมาณนี้นะ
1: ค่ะก็หุ้นไทยก็แทบจะเท่ากับเดลต้าอยู่เหมือนกันนะบางที
0: ใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วอีกหลายๆบริษัทเนี่ยของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ทำให้ EC ของไทยเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นเขาก็มาตั้งเครือข่ายอยู่ในนี้นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แรงงานเรามีทักษะมากขึ้นก็ต้องบอกว่าในแง่ของไทยเนี่ยไต้หวันหลายๆบริษัทเลยเนาะก็มาตั้งอยู่เพราะฉะนั้นการลงทุนของไต้หวันนะครับจะต่างไปจากญี่ปุ่นเนาะตอนญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยเราเป็นดีทรอยต์เอเชียแต่เราประกอบรถเฉยๆนะครับแต่พอไต้หวันเข้ามาเนี่ยทำให้เราเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่นะครับที่ทันสมัยทางด้านงานทั้งหลายของ AI ของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทำให้ไทยเราดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีไหมครับคุณพิญญพัฒน์วัชรินทร์เดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงที่2ดีไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอ

0: สมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกา17 นาทีค่ะเรามาฟังอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลกันต่อนะคะเรื่อง115 ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรค่ะ
3: ครับในช่วงแรกเราได้เห็นความสำคัญในหลายๆมิติไปแล้วนะครับทีนี้มาดูความรู้สึกของประเทศต่างๆหรือว่าโลกที่มีต่อไต้หวันนะครับHill Research Center เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันทำวิจัยอิสระระดับโลกเนี่ยนะครับก็ข้อมูลเขาเป็นที่น่าเชื่อถือมากเนี่ยเมื่อ2 ปีที่แล้วเขาเคยทำสำรวจคนใน24 ประเทศคุณเพ็ญพัฒน์คุณวัชรินทร์ครับ24 ประเทศ 27,000 กว่าคนนะครับก็เป็นประเทศรายได้สูงประเทศรายได้ปานกลางครอบคลุมทุกทวีปเนี่ยดูว่าคนทั้งโลกรู้สึกอย่างไรกับไต้หวันเนี่ยในแง่ภาพรวมเนี่ยคนทั่วโลกมองไต้หวันในเชิงบวกมากกว่าลบนะ 48% ของคนที่ถูกสำรวจมองไต้หวันในเชิงบวก 28% มองไต้หวันในเชิงลบแล้วก็ 25%ยังไม่มีความเห็นคือยังไม่รู้จักไต้หวันเพียงพอใน24 ประเทศเนี่ยครับมีเพียง2 ประเทศเท่านั้นคุณเพ็ญพัฒน์คุณวัชรินทร
2: ์
3: ที่มองไต้หวันเนี่ยเป็นลบมากกว่าเป็นบวกอินเดีย 43% ของคนอินเดียที่ถูกสำรวจมองไต้หวันเป็นลบส่วน 37% มองไต้หวันเป็นบวกนี่คือคนอินเดียอีกประเทศนึงแอฟริกาใต้ 40% ของคนแอฟริกาใต้มองไต้หวันเป็นลบ 28% มองเป็นบวกนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมแต่ภาพรวมๆทั้งโลกเนี่ยมองไต้หวันบวกมากกว่าลบอันนี้น่าสนใจนะ 48% มองบวก 28% มองลบทีนี้ประเทศที่มองไต้หวันบวกก็พอคาดเดาได้นะคุณเพ็ญพัฒน์คุณวัชรินทร์ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศประชาธิปไตยแชมป์ที่มองไต้หวันบวกเลยคือญี่ปุ่นท่านผู้ฟังครับ82% มองว่าไต้หวันเนี่ยบวกนะครับ 82% ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมองไต้หวันบวกนะครับเกาหลีใต้ 75% ออสเตรเลีย 70% สหรัฐประมาณ 65-66% เห็นไหมครับเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับพอ Hill Research Center เนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบแล้วระหว่างไต้หวันกับจีนล่ะคุณมองอย่างไรในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนว่าชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนะครับประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้สหรัฐแคนาดาสวีเดนสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสเนี่ยประเทศเหล่านี้ชอบจีนน้อยมากน้อยกว่า 5% หรือน้อยกว่านั้นอีกน่าสนใจนะว่าระบบการปกครองมันส่งผลให้เรามองประเทศต่างๆอย่างไรส่วนอินเดียเนี่ยน่าสนใจนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะตะกี้บอกว่าไม่ชอบไต้หวัน 43% ใช่ไหมไม่ชอบจีน 35% นะครับอันนั้นแต่ในคนในประเทศอินเดีย 22% ชอบไต้หวันนะ 7% ชอบจีนก็ยังชอบไต้หวันมากกว่าจีนละนะครับในอาเซียนเรามองอย่างไรนะครับเขาในอาเซียนเขาสำรวจเฉพาะอินโดนีเซียเนาะในงานวิจัยชิ้นนี้แต่เดี๋ยวผมจะมีว่าคนไทยมองไต้หวันยังไงนะครับในอาเซียนเนี่ยงานของ Pew Research Center เนี่ยบอกว่าคนอินโดนีเซีย 51% ชอบไต้หวัน 20% ไม่ชอบ 29% ไม่รู้จักนะครับเวลาให้เปรียบเทียบกับจีนนะครับให้เปรียบเทียบจีนคนอินโดนีเซียมองยังไงคนอินโดนีเซียบอกว่า 10% คนอินเดียชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนี่คือ 10% ชอบจีนแต่ไม่ชอบไต้หวัน 7% ชอบทั้งคู่นี่สไตล์อาเซียนเลยนะชอบทั้งคู่ชอบทั้งไต้หวันชอบทั้งจีนนี่ 39% ส่วนไม่ชอบทั้งคู่ 12% อันนั้นเป็นมุมมองของคนอินโดนีเซียนะครับผมไปดูงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่าถามว่าแล้วอาเซียนเนี่ยมองไต้หวันยังไงคนอาเซียนใหญ่มองไต้หวันเป็นมิตรนะครับมองไต้หวันว่าเป็นประเทศเป็นมิตรสินเป็นศูนย์กลางสินค้าไฮเทคแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวหน้าเที่ยวนะครับกลุ่มที่สนใจตรงนี้คือสิงคโปร์ไทยแล้วก็มาเลเซียใน3 ประเทศนี้ไปเที่ยวไต้หวันมากกว่า400,000 คนต่อปีเลยนะ คุณพิชภัทรคุณวัชรินเคยไปเที่ยวไต้หวันหรือยัง
2: ยังไม่เคยเลยค่ะ
4: แกมายังค่ะ
2: ได้แต่ฟังเพื่อนเล่าว่าน่าไปอาหารอร่อยค่ะครองชีพพอๆกับไทยอะไรแบบนี้ค่ะ
3: ครับโดยทั่วๆไปถ้าไม่นับโรงแรมเนี่ยอาหารการกินถูกเนา
2: ะ
3: แล้วคนไทยจะชอบไปเพราะเขามีสตรีทฟู้ดเขามีไนท์มาร์เก็ตเหมือนเราใช
2: ่
3: มหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนจะมีไนท์มาร์เก็ตมีสตรีทฟู้ดเดินกินกันอร่อยเลยนะครับอาหารอร่อยแต่ว่าสิ่งที่คนไทยไปคาดหวังอาหารไต้หวันจะไม่โดดเด่นนะผมเคยการท่องเที่ยวไต้หวันเคยเชิญผมไปแล้วก็เขาวางตอนนั้นเขาวางตัวเองเขาจะเป็น the heart of asia จะเป็นหัวใจของเอเชียผมก็คอมเมนต์เขาตรงกับบอกคุณเป็นไม่ได้หรอกคุณชวนคนมาเที่ยวมากินอาหารเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะคุณชอบกักๆอาหารคุณกักๆอาหารคุณอร่อยสู้ฮ่องกงไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่คุณขายได้นะคือคุณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเขามีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากคุณพิชภัทรคุณวัชรินมีความเป็นญี่ปุ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมของจีนเข้าไปและอาหารญี่ปุ่นที่ไต้หวันนี่ถูกจนน่าตกใจอ่
4: ะ
3: ถูกจนน่าตกใจนะฮะผมบอกว่าเนี่ยถ้าขายเรื่องเหล่านี้คนไทยจะมาเที่ยวคนเยอะขึ้นนะนะแล้วตอนนี้เราก็เที่ยว 400,000 กว่านะครับฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งได้รับฟรีวีซ่าจากไต้หวันนะครับล่าสุดไปเที่ยวเพิ่มขึ้น 34% นะ 600,000 กว่าคนนะครับเป็นแชมป์ที่ไปเที่ยวอาจจะว่าระยะทางใกล้กันด้วยนะครับที่น่าสนใจคือ1ใน3คนอาเซียนคุณพิชภัทรคุณวัชรินอยากให้อาเซียนวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดระหว่างความขัดแย้งของไต้หวันกับจีนนะครับคน1ใน3เนี่ยอยากให้เราใช้กลไกการทูตกลไกอาเซียนเข้าไปช่วยแก้ไขด้วยและคนอาเซียนส่วนใหญ่ชื่นชมไต้หวันในแง่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมแล้วระบบการแพทย์นะครับประเทศที่กังวลที่สุดเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนคือฟิลิปปินส์อาจจะเป็นเพราะว่าเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่สุดของประเทศแล้วก็เมืองหลวงคือมะนิลาก็ตั้งอยู่ที่นี่เนี่ย
2: yeah.
3: อยู่ห่างจากไต้หวันไม่ถึง400กิโลเมตรนะครับ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกาะลูซอนคงได้รับผลกระทบแล้วคนฟิลิปปินส์ไปทำงานที่ไต้หวันก็เยอะ yeah. แล้วฟิลิปปินส์เองสนิทกับสหรัฐถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วสหรัฐต้องมายุ่งเกี่ยวเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็กลัวว่าฉันจะถูกลากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย
2: yeah.
3: นะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เรามองนะครับที่คนอาเซียนมองนะครับ
2: yeah.
3: ทีนี้คนไทยเวลาสำรวจเฉพาะคนไทยก็มีงานวิจัยนะก็เพราะว่าคนไทยมองไต้หวันเป็นบวกอย่างยิ่งนะคุณวัชรินทร์คุณพิชภัทรชอบมากเป็นจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชั่นเป็นกันเองและสบายกระเป๋า คำนี้อธิบายได้ชัดนะเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชั่นกันเองและสบายกระเป๋าสะอาดปลอดภัยมีสตรีทฟู้ดมีไนท์มาร์เก็ตส่วนคนรุ่นใหม่นะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้ตอนที่คนฮ่องกงคนรุ่นใหม่ฮ่องกงเขาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนะตอนนั้นไทยเราสนับสนุนฮ่องกงเนาะไปร่วมกับไต้หวันเรามีพันธมิตรชานมคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์มิวชีอาไลแอนซ์นะครับในช่วงประมาณ2563ประมาณนั้นน่ะไทยไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่เขามีเครือข่ายกันตรงนี้มีแฮชแท็กมิวชีอาไลแอนซ์นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็มองว่าสิ่งที่ไต้หวันเนี่ยอยากจะได้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจรักษาเอาไว้เป็นเรื่องดีสอดคล้องกับคนฮ่องกงนะครับขณะเดียวกันคนไทยจากแบบสำรวจก็บอกว่าชอบไต้หวันในแง่สังคมก้าวหน้าจำได้ใช่ไหมครับว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมกันประเทศแรกในเอเชียก็คือไต้หวันที่ออกกฎหมายนี้มาในปี2512นะครับทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาแรงงานเนี่ยคนไทยก็มองว่าไต้หวันก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรมไฮเทคนักเรียนไทยนิยมไปเรียนที่ไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้าน STEM วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเอนจิเนียร์แล้วก็คณิตศาสตร์ STEM เนี่ยนะครับไปเรียนมากขึ้นเพราะค่าครองชีพไม่แพงอย่างที่คุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์ได้พูดไปแรงงานก็นิยมไปมากขึ้นนะครับส่วนทัศนคติต่อความขัดแย้งไต้หวันกับจีนเนี่ยแม้ว่าคนไทยเราจะชอบเที่ยวทั้ง2ที่เนาะคนไทยชอบเที่ยวทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะเรื่องนี้แต่ในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยจากการสำรวจเพราะว่าคนไทยค่อนข้างเห็นใจไต้หวันมากกว่านะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นการเกิดสงครามไม่อยากเห็นการปะทะอะไรกันขึ้นนะครับคนไต้หวันในมุมมองย้อนกลับมามองยังไงคนไทยเหมือนกันครับคนไต้หวันชอบเมืองไทยมากนะครับมองเมืองไทยเป็นบวกอย่างยิ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไต้หวันรู้สึกเป็นมิตรและคุ้นเคยมากที่สุด ไทยเราติดท็อป5ของแหล่งท่องเที่ยวของคนไต้หวันนะ

0: รองจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามไทยเรากับเวียดนามสูสีกันเวียดนามที่4เราที่5เพราะเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนไต้หวันบอกว่ามันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเลยนะโรงแรมก็ดีคุ้มค่าสวยชอบมานวดชอบเดินตลาดกลางคืนชอบไปคาเฟ่อาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไต้หวันมีร้านอาหารไทยเยอะแยะมากมายต้มยำกุ้งกะเพราชาเย็นคนไทยเราชอบชาไต้หวันคนไต้หวันก็ชอบชาไทยเย็นนะครับหนังซีรีส์วายของเราเขาก็ชอบเสื้อผ้าสินค้าดีไซน์หนังโฆษณาเขาบอกตลกดีเขาก็ชอบนะครับแรงงานไทยไต้หวันก็มองแรงงานไทยในแง่บวกนะตอนเขาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขามองว่าแรงงานไทยก็มีส่วนไปช่วยทำให้เขาดีขึ้นนะครับแล้วเขามองว่าไทยเราเนี่ยเป็นมิตรแท้ในโลกประชาธิปไตยประเทศเขามีสมรสเท่าเทียมเราก็มีเราเคยมีมิวเชียร์อะไรอันช่วยกันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไทยเป็นมิตรไม่เหยียดเชื้อชาติและให้เกียรติคนไต้หวันอันนี้เป็นภาพความคิดของคนไต้หวันคิดอย่างไรจากไทยนะครับส่วนประเด็นสำคัญก็คือทำไมจีนอยากจะมายึดไต้หวันมากนักถ้ามายึดไต้หวันจะทำอย่างไรทางออกอยู่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับไม่ทราบทั้งสองท่านจะกลับมาหรือเปล่าวันจันทร์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจีนอยากยึดไต้หวันแล้วทำไมสีจิ้นผิงเร่งรัดเหลือเกินแล้วถ้ายึดจริงคนไต้หวันคิดอย่างไรจะสู้อย่างไรการเมืองในไต้หวันสะท้อนภาพอะไรในเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนดีไหมครับ
1: ค่ะดีค่ะ
2: ดูอเมริกาก็ดูพยายามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยนะคะ
0: ใช่คร
2: ับ ไต้หวันนะฮะวันนี้นี่รู้สึกว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยเรื่องไต้หวันกันเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะ
1: ใช่ค่ะบางท่านก็บอกว่าแรงงานไทยที่ไต้หวันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเกาสงนะคะเดี๋ยวเราติดตามอาจารย์กันในสัปดาห์หน้านะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ทางเกษมสันวิรกุลนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วทั้งแก้มนะคะแล้วก็พี่เจเจลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 9:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็คงจะต้องเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อวานนี้ได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่ไว้ด้วยโดยเฉพาะ

0: พื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตัดสินใจสั่งการอพยพกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงมายังศูนย์พักพิงหรือส่งตัวเข้าโรงพยาบาลชุมชนก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการขนย้ายนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำบริหารจัดการสิ่งของบริจาคให้ทั่วถึงไม่กระจุกตัวหรือปล่อยให้เน่าเสียโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินลักษณะสมัยตั้งศูนย์ประสบภัยที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดไหนมีความพร้อมมีสิ่งของเครื่องใช้บริการจัดหามาได้ก็มีบริจาคมากก็จะเป็นศูนย์กระจายไปยังจังหวัดและพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมน้อยกว่าค่ะเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุรายอำเภอระบุพิกัดพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนพร้อมกับจัดเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรืออุปกรณ์กู้ภัยและเวชภัณฑ์ให้พร้อมก่อนฝนตกหนักค่ะทั้งนี้ก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะให้ใช้อำนาจผอ.ปภ.จังหวัดประกาศเขตสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุเพื่อให้สามารถนำงบประมาณออกมาบริหารจัดการได้ค่ะพร้อมกับสั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทบทวนแนวทางจัดตั้งศูนย์พักพิงใน14จังหวัดภาคใต้โดยยึดโมเดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่เป็นมาตรฐานค่ะย้ำว่าศูนย์พักพิงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนมีพื้นที่แยกสัตว์เลี้ยงและมีระบบสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นสัดส่วนด้วยนะคะพาดหัวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะให้อำนาจเต็มผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติทันทีชัดชาติฟุ้งรับมือฝนรอบใหม่นายกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบุรีรัมย์นั่งบัญชาการบก.ปพช.สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรับมืออุทกภัยหากคาดว่าจะเกิดภัยใช้อำนาจประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนต้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำอาหารและยาสั่งภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเน้นรายอำเภอรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมพร้อมลุยเยี่ยมน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีจับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารกลัวโดนด่าอีกรองเลขาสทนช.เผยมวลน้ำเหนือถึงอยุธยา4ตุลาคมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างน่าห่วงกรมอุตุแจ้ง 12-14 ตุลาคมภาคกลางดีขึ้นฝนลงไปภาคใต้แทนชัดชาติยานกทม.เริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูเคหะร่มเกล้า5ตุลาคมพื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% ไม่กังวลน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนมั่นใจไม่ซ้ำรอยค่ะ
1: ครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ทะลุ 2.54 หมื่นล้านบาทแล้วนะครับนายธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับบอกว่าวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและก็หลายจังหวัดช่วงปลายเดือนกันยายนเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่ 25,400 ล้านบาทคิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ประมาณ 0.129% เหตุการณ์จากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันครับบางพื้นที่มีระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคารถยนต์ขณะที่เส้นทางขนส่งส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมีครัวเรือนมากกว่า 329,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันบางพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจประชาชนไม่สามารถออกจากอาคารหรือว่าบ้านเรือนได้เนื่องจากไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องรวมถึงขาดแคลนอาหารและน้ำถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับโลกนอกจากนี้ความเสียหายในเบื้องต้นนะครับยังมีภาระการฟื้นฟูที่ตามมาทั้งค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยร้านค้ารถยนต์แท็กซี่และรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้รับจ้างและไรเดอร์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้วจึงต้องติดตามมาตรการเยียวยาจากภาครัฐโดยคาดว่าจะใช้เงินช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายทั้งหมดขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะซบเซาอยู่แล้วอาจจะเพิ่มผลกระทบเพิ่มเติมจากกำ ำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงประกอบกับภาระหนี้สินครัวเรือนและหนี้ธุรกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้านนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับรองประธานหอการค้าไทยก็บอกว่าบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้คือในอนาคตภัยพิบัติอาจจะไม่ได้ลดลงแต่ว่ารูปแบบของเหตุการณ์มีแนว

0: โน้มเปลี่ยนแปลงทั้งความฉับพลันและความรุนแรงที่แตกต่างจากอดีตดังนั้นมาตรการที่มีอยู่เดิมยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญแต่จำเป็นต้องมีพัฒนาข้อมูลและก็ระบบเตือนภัยที่มีความละเอียดรอบด้านมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาได้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและก็มีการสื่อสารข้อมูลออกไปอย่างต่อเนื่องนายวิสิทธิ์ก็ยังพูดถึงการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและเป็นงานขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งประเทศไทยจึงควรจัดงานให้สมเกียรติและเกิดความคุ้มค่าเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เดินทางมาเพียงลำพังแต่ว่ายังมีครอบครัวและผู้ติดตามรวมถึงการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆการสร้างความประทับใจจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาคบริการและประชาชนพร้อมกันนี้นายวิสิทธิ์เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ควรเป็นโอกาสในการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับในหน้าหนึ่งของมติชนท่วมเสียหายแล้ว 2.54 หมื่นล้านเอกชนแนะใช้เวที World Bank กู้ภาพลักษณ์ประเทศปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขณะที่แนวหน้าครับแห่ลงทะเบียนเยียวยาแตะ 900,000 คนกรุงเทพ 3.7 แสนจม7วันได้ 9,000 ปภ.เปิดตัวเลขขอเยียวยาน้ำท่วมทั่วไทยยอดล่าสุดอยู่ที่กว่า 851,000 รายแยกเป็นกรุงเทพมหานคร 370,000 รายครับ
1: ก่อนที่จะไปพักเบรกในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับคนมีวินัยทางการผ่อนดีค่ะวันนี้ Car for Cashขอมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลงค่ะCar for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูงถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามการเร่งระดมกู้พื้นที่ร่มเกล้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอน
2: โอ้โหเป็นฝูงไง
3: เก่งที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร
4: 02-740-7400โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะในส่วนของกทม.นะคะก็ตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศระบุว่าภาพรวมถนนสายหลักดีขึ้นระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะโซนลาดกระบังทั้งนี้หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นได้เร่งสูบน้ำลงคลองบ้านม้าทำให้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนจุดต่อไปก็เตรียมเข้ากู้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและเคหะธานี4พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำก่อนจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซึ่งจุดนี้ก็รับน้ำจากเขตลาดกระบังระดับน้ำลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรทางกทม.ได้นำเรือลุงถั่วจำนวน5ลำรวม 2,500 แรงม้ามาช่วยเร่งผลักดันน้ำไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อคลี่คลายปัญหาน้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชัดชาติระดมกู้ร่มเกล้ารีบพร่องน้ำรับมือฝนถล่มเอกนิติดูแก้ปัญหารังสิตมวลน้ำล้อมมสวองครักษ์ถนนท่วมรถเล็กผ่านไม่ได้ภาคกลางยังไม่พ้นวิกฤตบางบานและอยุธยาสุดระทมค่ะ
8: ครับในขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเร่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้นะครับพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมนำถุงยังชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนางสุภจีบอกนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จะเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายอย่างเช่นผักสดและไข่ไก่เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือว่าราคาสูงในพื้นที่น้ำท่วมจึงได้มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับให้มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าและแจ้งผู้ส่งออกมายังแจ้งข้อมูลมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าครับให้ชะลอการส่งออกอย่างน้อยๆ 30-50% เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอสำหรับฤดูสำหรับการดูแลประชาชนภายในประเทศอย่างทั่วถึงส่วนกรณีผู้ประกอบการกักตุนสินค้าหรือปรับขึ้นราคาสินค้ามากเป็นพิเศษกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าสามารถแจ้งที่สายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระดับน้ำเริ่มลดลงกระทรวงพาณิชย์จะเร่งจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมลงพื้นที่ช่วยสนับสนุนการทำบิ๊กคลีนนิ่งส่วนมาตรการระยะยาวครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพลงพื้นที่กว่า 12,000 จุดทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพส่วนที่จังหวัดยะลานะครับสถานการณ์ น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อแหล่งปลูกผักสดทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามปกติบางพื้นที่มีปัญหาผักเน่าเสียส่งผลให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงในขณะที่สวนไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่สามารถผลิตผักได้ตามทันตามความต้องการนะครับทำให้แล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งผักสูงขึ้นมาด้วยก็ส่งผลให้ราคาผักสดในตลาดเทศบาลเมืองเบตงปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทผักชีจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทนะครับในขณะที่ผักสดหลายชนิดก็ปรับขึ้นกิโลกรัมละ10ถึง20บาทบางวันผักบางชนิดก็ขาดตลาดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าผักราคาพุ่งสุภจีคุมเข้มสินค้ารัฐมนตรีพาณิชย์เร่งสนับสนุนส่งถุงยางชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมราคาสินค้าขอผู้ส่งออกชะลอ 30-50

0: 50% กันของขายขาดตลาดครับ
1: อย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์วันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยครบ68ปีค่ะโดยปกติทุกปีก็จะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์และมีพิธีประกำช้างซึ่งก็เป็นพิธีสืบทอดของตระกูลชิดชอบนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินก็มาร่วมงานวันเกิดนายเนวินก่อนจะไปตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างนะคะนายเนวินได้ผูกข้อมือให้กับนายอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนายอนุทินก็ตอบว่าเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่าค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้าเนวินอวยพรอนุทินนั่งอีก2สมัยให้เป็นนายกจนเบื่อครม.พรึบงานวันเกิดโรมลุยสอบส.ส.พันล้านเรื่องไกลเบรกหัวทิ่มโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมธิการกฎหมาย7ตุลาคมเรียกสุชาดาและสามีแจงหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.และปปช.ร่วมสอบด้านเรื่องไกลเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติค่ะก็พาดหัวรวมเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยนะคะขณะที่ข่าวสดค่ะพาดหัวใหญ่วันเกิดเนวินชื่นมื่นอวยหนูเป็นนายกอีก2สมัยยศชนันโชกึ๋นเวทีใหญ่ที่ญี่ปุ่นส้มชี้มีสัญญาณกดดันเลขาสภาให้สกัดซักฟอกอนุทินนำทีมรัฐมนตรีและส.ส.ภูมิใจไทยบินบุรีรัมย์เบิร์ธเดย์เนวินครบรอบ68ปีชื่นมื่นค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นายเนวินชิดชอบครูใหญ่ภูมิใจไทยผูกข้อมือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมอวยพรให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่ออีก2สมัยในงานวันเกิดนายเนวินอายุครบ68ปีที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4ตุลาคมค่ะ
0: ครับทางด้านของนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับก็มีการออกหนังสือนัดประชุมกรรมาธิการในวันที่7ตุลาคมเพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการเชิญนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางซางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการหลังจากนายรังสิมันพาดพิงถึงสามีของนางสาวสุชาดาในการประชุมเมื่อวันที่1ตุลาคมเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติและการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์นอกจากนี้ยังเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงเลขาธิการปปช.และเลขาธิการปปง.และก.ล.ต.เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วยนะครับก่อนหน้านี้กรรมาธิการการกฎหมายได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมาแล้วมากกว่า6ครั้งโดยเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลส่วนการประชุมวันที่7ตุลาคมนี้เป็นครั้งที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาและสามีเข้าชี้แจงขณะที่นายเลืองไกรรีกิจวัฒนาอดีตสมาชิกวุฒิสภาครับก็พูดถึงกรณีที่นายรังสิมันอภิปรายพาดพิงถึงคู่สมรสของนางสาวสุชาดาว่าการอภิปรายอาจจะไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองหากมีลักษณะเป็นการกล่าวหาบุคคลที่3แม้บุคคลนั้นจะเป็นสามีของส.ส.และหากเป็นการให้ข้อมูลเท็จอาจจะมีการฟ้องร้องทั้งทางอาญาและจริยธรรมโดยนายเรืองไกรระบุว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาที่ยื่นต่อปปช.เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีความผิดปกติของเงินให้กู้ยืม 3AC เนื่องจากว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกของส.ส.ส่วนกรณีส่วนต่างประมาณ97ล้านบาทนายเรืองไกรตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหากเป็นส่วนต่างของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าดำรงตำแหน่งจะนำมาใช้กล่าวหาว่าบัญชีผิดปกติไม่ได้นะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมาธิการกฎหมาย7ตุลา

0: คมเรียกสุชาดาสามีแจงหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.ปปช.ร่วมสอบด้านเรืองไกรเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติขอคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 ราย40ล้านบาทครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายรวม237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกกระเมิดสิทธิมนุษยชน13รายวงเงิน 1.4 ล้านบาทครับและให้ความรู้ด้านกฎหมาย176โครงการ17ล้านบาทมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้มีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชี้ปรับกลไกเงินไม่เลิกภาษีบาปเมินยุบ4องค์กรเอกภพแถลงไม่ได้ยกเลิกภาษีบาปและไม่ได้ยุบ4กองทุนแค่ปรับกลไกเงินให้มารับงบประมาณไม่ใช่ได้รับตรงกอนหนุนชี้ไม่ใช่ใครมีสิทธิ์ใช้เงินภาษีนี้ตลอดไปอนุสรณ์ชง4มาตรการเดินคนละครึ่งทางอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขข้องใจช่วยบริษัทเหล้าและบุหรี่ค่ะ
0: ครับในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะครับและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ USSDeborah D. Black ของกองทัพเรือสหรัฐครับก็เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยี่ยมเยียนระหว่างกำหนดการ 4-9 ตุลาคมนะครับเพื่อให้กำลังพล 5,000 นายได้พักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่กำลังพลที่เดินทางมากับเรือเป็นทหารหญิงประมาณ 30% และทหารชายประมาณ 70% ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและปฏิบัติภารกิจอยู่บนเรือมาแล้วประมาณ6เดือนโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่เรือแวะเยี่ยมนะครับเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนกองทัพเรือสหรัฐก็ระบุว่าไทยถือเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียและเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ที่เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีการฝึกร่วมอย่างโคบ้าโกรวมถึงการเยือนท่าเรือ ือเป็นกลไกส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการเยือนภูเก็ตครั้งนี้ก็นับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของเรือ USS George W. Bush นะครับนับตั้งแต่ออกจากเมืองในรัฐเวอร์จิเนียและเมืองในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับทหารเรือสหรัฐยกพลขึ้นภูเก็ตกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George W. Bush และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยือนตามกำหนดการพร้อมย้ำความสำคัญของสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวของน้องเนเน่ค่ะแห่เนเน่ฉลองแชมป์ AGT ขบวนวิ่งใจกลางกรุงแฟนคลับสุดคึกคักรอกรี๊ดต้อนรับอบอุ่นจัดขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลอย่างยิ่งใหญ่สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากเกาะภูเก็ตไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยดังกระฉ่อนโลกคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวด AGT 2026ซีซั่น21ในสหรัฐอเมริการถแห่จากหน้าสยามพารากอนเข้าไปใจกลางเมืองกรุงค่ะและมีภาพบรรยากาศขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอำลอยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21จากสยามพารากอนไปย่านใจกลางกรุงท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะและอีกภาพข่าวหนึ่งของเดลินิวนะคะก็เป็นภาพของพิธีปิดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพนักกีฬาไทยเดินโบกธงชาติไทยร่วมในพิธีปิดอย่างเป็นทางการในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามกีฬาปาโลมะนิซูโฮเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะและเราจะไปพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปี2030ที่โดฮากรุงจาการ์ตาค่ะ
0: ครับอีกพาดหัวข่าวหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้นะครับจับกลางกรุงเมียนมาแสบหัวโจกยานรกสตม.แกะรอยยึดทรัพย์10ล้านตำรวจตม.จับมือชุดปฏิบัติการครับล่าตัวพ่อค้ายานรกข้ามชาติชาวเมียนมาบุกรวบตัวได้คาคอนโดหรูกลางกรุงครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนถล่มหนักนับชั่วโมงน้ำป่าเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายทะลักท่วมระลอกที่2อัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: พื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดได้เกิดฝนตกต่อเนื่องและตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายน้ำป่าทะลักลงมาตามลำห้วยแม่ป่าล้นท่วม2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินประกอบด้วยบ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบไปหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมบางจุดลึกกว่า1เมตรบางจุดไหลเชี่ยวจากน้ำป่าที่ล้นทะลักไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทำให้ทางหมู่บ้านต้องประกาศเสียงตามสายรีบประกาศแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างเร็วเนื่องจากเป็นช่วงกลางดึกหลายคนได้เข้านอนและหลับสนิทสลับสิ่งของเครื่องใช้ตามบ้านเรือนไปได้รับความเสียหายมากเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ยกลงจากที่สูงหลังจากเมื่อช่วงวันที่20กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่2หมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบภัยอย่างหนักมาแล้วครั้งหนึ่งจึงเตรียมพร้อมรับมือตามประกาศแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอีกในช่วงระยะนี้จึงยังไม่ยกสิ่งของเครื่องใช้ลงมากระทั่งมาเกิดภัยขึ้นเป็นครั้งที่2ในวันนี้อัศวินบงหนอกแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: รัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำยติความคำเตือนนายกเป็นให้ทิ้งสัตว์ไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่การบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านอย่างไรก็ตามข้อเสนอให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นว่ามีสัตว์กี่ตัวและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้สามารถประสานการดูแลได้อย่างเหมาะสมหากต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานผ่านสายด่วนนิรภัย1784
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปล่อยแถวคุมเข้มความปลอดภัยรับกำลังพลเรือรบสหรัฐ 5,000 นายเยือนภูเก็ต 4-9 ตุลาคม นายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานปล่อยแถวกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมประมาณ150นายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยเน้นพื้นที่ป่าตองและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายที่เดินทางเข้าพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำการมีเซอร์วิสมายและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการประชาชนทั้งโรงแรมที่พักภัตตาคารร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนจังหวัดยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะไฟฟ้าและประปารวมถึงจุดเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาจากสภาพอากาศหรือเหตุธรรมชาติส่วนด้านการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่หาดป่าตองตำรวจจะดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้ระบบการจราจรแบบวันเวย์เพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องขณะที่การเดินทางของกำลังพลจะใช้รถบัสและรถตู้ในการรับส่งเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรและประชาชนทั่วไปพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าตำรวจได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมบูรณาการกำลังกับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจสันติบาลฝ่ายปกครองทหารเรือและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกากล่าวขอบคุณจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยสำหรับการต้อนรับและการให้การสนับสนุนพร้อมแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การเยือนภูเก็ตครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานชมรมสถานบันเทิงหาดป่าตองกล่าวว่าการเดินทางเข้ามาของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ตอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงที่จำนวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจและให้บริการอย่างเหมาะสมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
9: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร
10: 02-201-6373
8: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: ใจฮะเออเมื่อวานรีบนอนเพราะว่าแพ้อากาศผมสังเกตว่าอากาศเย็นๆมันเริ่มลงมาใช่ไหมมันมีอากาศ
1: ชื้นมากกว่าไม่ถึงขนาดหนาวพี่พิชานเข้าใจว่าชื้นแดดไม่มาแล้วก็ชื้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยรีบนอนเลยเพราะว่ามีความรู้สึกแพ้อากาศอยู
1: ่
0: ก็วันนี้เริ่มต้นทำงานวันแรกของสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ5ตุลาคมหลายพื้นที่ก็น้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะฮะก็คือปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยก็ยังไม่หมดไปทั้งในกรุงเทพในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวนะบางพื้นที่ก็เป็นข่าวมากเพราะอยู่ในความสนใจบางพื้นที่ก็ท่วมแล้วก็แก้ปัญหากันแบบเงียบๆนี่ก็เยอะเลยนะ
1: เหมือนไม่มีตัวตน
0: เงียบๆโดยเฉพาะหมู่บ้านหรูๆนี่ก็เยอะเลยนะแลนด์เฮาส
1: ์
0: ฟอร่าวิวอะไรพวกนี้โดนกระนาวเลย
1: ที่เจ้าสัวอยู่อะค่ะวินมิลใช่ไหมคะ
0: วินมิลวินมิลนี่ก็น่าจะเพราะมันคือผมดูแล้วนะเส้นที่เคยในอดีตเคยเป็นฟลัดเวย์เดิมอะเป็นแนวฟลัดเวย์เดิมตั้งแต่ติดต่อมาจากปทุมธานีเลยนะธัญบุรียันไปยันองคลักษ์ไล่ลงมาเนี่ยกรุงเทพก็คือเขตหนองจอกเชื่อมช่วงไปปลายของคลองสามวาบ้างลงมามีนบุรีนะฮะแล้วก็ไปสมุทรปราการแถวบางพลีแถวอะไรพวกนี้จมไปออกทะเลแถวนี้เขาเรียกแนวฟลัดเวย์น
1: ะ
0: แล้วต่อมาเนี่ยเขายกเลิกปั๊บหมู่บ้านจัดสรรก็ลงมากันเต็มเลยอันนี้หนักแล้วเงียบไม่ค่อยได้เป็นข่าวนะก็ยังจมอยู่หนักอยู่เพราะว่าทางการก็ไม่ได้ระดมเครื่องบงเครื่องมือไปแบบที่มันเป็นข่าวเยอะ
1: ๆมันทำอะไรไม่ได้ด้วยมั้งคะพี่ไพศาลเดี๋ยวเห็นบ้านเพื่อนขออนุญาตเพื่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นข่าวแต่ว่าเห็นใน Facebook บ้านบิ๊กป้อมอ่ะค่ะกฤษดาธานีนะคะ
0: กฤษดาธานนท์นะสนามกอล์ฟ
1: กฤษดาธานนท์สนามกอล์ฟ
0: ถนนอะไรประชาร่วมใจอะไรเข้าไปฮะคร
1: ับ บ้านเพื่อนดิฉันเป็นแฟนรายการด้วยยังเข้าออกลำบากมากแทบจะเรียกว่าไม่ได้นะคะบ้านดร.เอคุณอะไรนะคะอาจารย์สุชาติชวี
0: อันนั้น
1: ส
0: ุวรรณสวัสดิ
1: ์นั่นก็หนักมากแถวนั้นเนี่ยดิฉันมีเพื่อนๆที่เขาอยู่ทำงานการบินไทยอะไรพวกนั้นอ่ะแถวนั้นยังหนักมากอยู่ยังต้องใช้เรืออยู
0: ่ครับ
1: วินนิวที่ว่าก็เห็นเพื่อนใน Facebook อ่ะบอกว่าวันนี้กังหันมี2อันแล้วนะปกติเขาจะมีกังหันใช่ไหมฮะกังหันอีกอันนึงเป็นเงาอยู่ในน้ำค่ะ
0: โอ้
1: กังหันมี
0: สนามกอล์ฟนี่จะบล็อก
1: กังหันมี2อันแล้วแล้วก็สระของหมู่บ้านก็เหมือนกับว่ามีปลาคาร์ฟเนี่ยไปเยี่ยมได้ทุกบ้านแล้วนะฮะ
0: ไหลไปกับน้ำนะ
1: ว่ายมาให้ชมนี่เป็นรายการเราทั้งนั้นนะคะ
0: บ้าน
1: ระดับนี้เนี่ย2สัปดาห์แล้วนะคะจนถึงวันนี้ค่ะพี่ไพศาล
0: ครับเน่าแล้วล่ะฮะถ้าท่วมขนาดว่าเป็น2สัปดาห์เน่าละยังไงก็คือมันไม่ได้ว่าไหลออกนะเคลื่อนถ้ามันไหลอยู่แสดงว่าน้ำมันยังเคลื่อนตัวได้แต่ถ้ามันท่วมอย่างเงี้ยมันคือมันขังก็เน่าฮะ
1: ก็แต่ว่าที่เป็นสารว่าสูบไม่ได้อะคือมันไม่ได้สูบไปไหนค่ะเขาสูบไม่ได้ไม่สารไม่รู้จะสูบไปไหนเห็นเพื่อนบางคนบอกวันนี้ขอพายเรือออกจากบ้านไปดูหน่อยว่าจะเอาน้ำออกทางไหนได้บ้างมันเหมือนอยู่ในบ่อน้ำอะค่ะ
0: ครับฮะ
1: ค่ะ
0: ลุ่มแม่ลุ่มน้ำท่าจีนค่อยยังชั่วหน่อยนะฮะแต่ลุ่มแม่กรองยังหนักบ้านผมพี่เขาส่งภาพมาให้ดูที่ดำเนินสะดวกเนี่ยโอ้โหสู้น้ำกันเพราะว่าพวกสวนมะพร้าวสวนผลไม้เนี่ยถ้าน้ำท่วมมันถ้ามันขังแล้วมันเอามันตายหมดไงเหมือนกับที่จันโดนทุเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: ตายยกสวนกันไปไงฮะลาดบุรีช่วงไปปลายลงมาก็คือชาวสวนดำเนินสะดวกลงไปถึงอัมพวานะบางคนทีแม่กรองนะกำลังหนักถ้าเอาน้ำผันน้ำออกไม่ได้เร็วเนี่ยสวนผลไม้จะเสียหายเยอะส้มโออัมพวาอะไรพวกนี้นะที่ดังๆนะลิ้นจงลิ้นจี่อะไรเนี่ยถ้าท่วมขังสัก5 วัน 7 วันเรียบร้อยมันจะ

0: มันจะเกิดความเสียหายกันอีกมาก
1: เห็นไหมองคลักษ์อีกอะคะ
0: องคลักษ์องคลักษ์
1: องคลักษ์เขาบอกว่า
0: ธัญญะนั่นยังหนัก
1: เขาบอกว่าเขาหนักมากกว่าปี54ค่ะแถวนั้นคือเรือนเพาะชำต้นไม้ของภาคกลางเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดที่ส่งขายกันอยู่แถวนี้มาจากองคลักษ์กัน
0: ครับ
1: ยับเยินเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาหนักก็คือเขาก็ทนให้น้ำท่วมฝั่งตรงกันข้ามคลองไม่ไหวปรากฏพากันมาทุบคันดินตอนนี้น้ำท่วมถนนหมดแล้วค่ะพี่เมษา
0: ถนนในรังสิตองคลักษ์
1: ถนนรังสิตองคลักษ
0: ์หน้าเห็นว่าบริเวณหน้าบสวใช่ไหมบสวองคลักษ์อ่ะโอ้นั้นท่วมเลยรถเล็กผ่านไม่ได้
1: น้ำทะลักเข้ามาท่วมมันก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะคะก็คือพากันทุบคันกั้นน้ำค่ะ
0: คือเขาบล็อกไว้เพื่อให้ถนนใช้การได้
1: ใช่
0: ตอนนี้บล็อกไว้คนที่เขาท่วมอยู่อีกฝั่งนึงเขาก็ไม่ไหวอีกฝั่งนึงที่ท่วมอะไรอยู่ไหมฮะหมู่บ้านทหารผ่านศึกใช่ไหม
1: ที่องคลักษ์ไปหรอคะ
0: ใช่เขาท่วมเขาไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ไหมฮะเพราะไปตั้งกันอยู่ตรงนั้นน่ะเออระบายน้ำออกจากหมู่บ้านมามันก็ลงมาที่ถนนก็ท่วมกันนี่คราวนี้ก็ท่วมไปถึงนู่นเลยฮะไอ้ถนนเส้นองคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะมันมีถนนเส้นองคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าหลายช่วงก็น้ำก็ท่วมระดับที่เข้าใจว่ารถเล็กผ่านไม่ได้หลายช่วงนะ
1: ข้อรายงานล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือว่าถนนรังสิตนครนายกนะหน้ามสวองคลักษ์แนวกระสอบทรายพังทลายทำให้มีน้ำท่วมขังผิวจราจรสูงสุดก็คือ35เซนค่ะเป็นไปด้วยความยากลำบากแนะนำรถเล็กให้เลี่ยงเลยนะคะสำหรับผู้เดินทางระหว่างกรุงเทพนครนายกทั้งสองทิศทางให้แนะนำใช้ทางหลวงไปพหลโยธินหินกองแทนหรือไม่ก็ไปนั่นแหละไปวิหารแดงบ้านนานะคะตอนนี้มีมอเตอร์เวย์วันนี้ไม่ได้เส้นทางดังกล่าวสามารถใช้เลี่ยงจุดน้ำท่วมหน้ามสวได้ก็เนี่ยค่ะไม่รู้ว่าบางข่าวก็บอกว่าทุบลงนะคะไม่ใช่ว่ามันลงมาเองอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆเขาไปลื้อกันเลยชาวบ้านเขาไปไล่ลื้อคือสองสามรอบอะทางกรมทางหลวงเขาพอลื้อมาเขาก็รีบกั้นไว้เพราะว่าเขากลัวกระทบไอ้เส้นทางจราจรสายสำคัญรังสิตนครนายกก็เอาไปกันไว้คราวนี้ชาวบ้านเขาลื้อรอบสองเนี่ยเขาไม่ลื้อกระสอบทรายลงธรรมดาเขาเททรายทิ้งเลยพอลื้อกระสอบทรายมาก็ก่อขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาตั้งใหม่นะเททรายเลยเทนะผมเห็นดูในภาพนะยกเสร็จก็เททรายทิ้งเลย
1: มีความผิดไหมคะคนที่ทำแบบนี
0: ้คือนาทีนี้มันก็เป็นเรื่องแบบมันไม่รู้จะไปเอาผิดอะไรใครกันยังไงชะตากรรมกันแบบนี้นะคือถ้าเอาตามกฎหมายกันเป๊ะๆก็มีความผิดละอันนี้ก็ของหลวงทรัพย์สินหลวงมีเจ้าของหมู่บ้านในฟอร่าวิวมั้งผมดูแล้วก็น่าจะเป็นขหาบดีอ่ะเห็นผู้สื่อข่าวเข้าไปเดินลี่เข้ามาเลยนะ
1: ฟอร่าวิวสุวินทวงใช่ไหมคะ
0: สุวินทวงเลยนะทางโน้นอ่ะบอกไม่ต้องขอมาแจกเลยนะครับที่นี่ไม่ต้องพอเพียงดูแลตัวเองได้แล้วก็บอกเลยบอกแต่ว่าอยากมันต้องบริหารจัดการในเรื่องการสูบน้ำอะไรเงี้ยนะคือนาทีเนี้ยไม่อยากจะไปแบบดำเนินการกันเองไงแบบหมายถึงว่าหมู่บ้านมาบล็อกแล้วก็เงี้ยเพราะว่าทำไปเนี่ยก็ทะเลาะกันทำไปชาวบ้านก็ทะเลาะไปเพราะว่าเอาน้ำออกจากบ้านเรามันก็ไปใส่บ้านคนอื่นเขาออกจากหมู่บ้านเรามันก็ไปจมหมู่บ้านคนอื่นเขาก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือรัฐบาลมาดูหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูว่ามันจะมีหนทางยังไงเส้นทางน้ำยังไงที่จะทำให้มันระบายแล้วมันไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมหรือว่าผู้อื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันยังระบายไม่ได้ก็โอเคต้องจมก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาก็ติงว่ามันไม่มีใครเข้ามาดูเลยรถส่งรถสูบหรือมาดูวิธีว่าจะต้องทำยังไงเส้นน้ำมันควรจะไปอะไรยังไงมันยังไม่มีใครมา
1: คุณอิสระบุญยังประธานกรรมการบริษัทการดาวพร็อพเพอร์ตี้จำกัดแล้วก็เป็นนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเขาเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจนะคะบอกว่าเหตุน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

0: อสังหาริมทรัพย์อย่างหนักเลยที่ต้องปรับตัวความเสี่ยงมาตั้งแต่ปี54ด้วยการถมดินติดตั้งสถานีสูบน้ำแล้วก็เตรียมพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายและดูแลลูกบ้านมันก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 1% คาดว่าทุกโครงการต้องเตรียมพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วมเพราะอะไรรู้ไหมคะที่เขาต้องปรับแผนคำพูดของคุณอิสระบุญยังประธานเป็นนายกกิติศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบอกว่าน้ำท่วมปีนี้รุนแรงกว่าปี54และจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการพัฒนาโครงการอสังหาถ้าของการดาวพาร์ตี้ของเขาเนี่ยจะกำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน4คอนเซปต์การพัฒนาโครงการทั่วประเทศเลยการรับมือสถานการณ์ของภาครัฐรอบนี้แม้เข้าใจถึงข้อจำกัดการทำงานของทั้งรัฐและกทมยังดำเนินการล่าช้าค่ะทั้งการเตือนภัยการใช้ศักยภาพอุโมงค์ระบายน้ำและการพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนขณะที่เอกชนเมื่อได้รับสัญญาณจากกรมอุตุก็ได้เตรียมรับมือล่วงหน้าด้วยตัวเองนี่ขอพูดสุภาพนะคะคุณอิสระคาดว่ากำลังซื้อในไตรมาส4เนี่ยจะชะลอตัวจาก2ปัจจัยคือน้ำท่วมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคพี่พิสารคะน้ำเข้าบ้านกันตั้งแต่คืนวันที่25วันที่26เนี่ยเป็นอัมพาตทางกรุงเทพวันที่25ติดกันอยู่บนถนนหลายชั่วโมงวันนี้เนี่ยมาจนถึงวันที่5ตุลาคมนะคะ
1: 10วันละประมาณ10วัน
0: ชั้นล่างของห้างแฟชั่นไอแลนด์ที่ใหญ่มากเนี่ยยังเปิดไม่ได้เลยค่ะยังเปิดไม่ได้เลย
1: แต่น่าจะสูบน้ำออกแล้วแต่ยัง
0: เดินมองลงไปแล้วเห็นละเขาเหมือนกับต้องทำทุกอย่างใหม่อ่ะยังเปิดไม่ได้เขาเสียหายขนาดไหนสวนสยามเนี่ยตามข่าวคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศประธานกรรมการที่บอกให้นายกมาช่วยซื้อไปหน่อยหมื่นล้านเนี่ยได้รับผลกระทบประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า500ล้านเป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องเล่นอุปกรณ์300ล้านการขาดทุนและค่าแรงงานพนักงานรวม100ล้านค่าเสียหายอื่นๆที่ต้องปรับปรุงอีกซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทราบข่าวล่วงหน้าพอรู้ข่าวพายุจะเข้าแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ต้องปิดอย่างน้อย6เดือนสวนสยามหยุด6เดือนพนักงานจะเอาอะไรกินผมอายุ90แล้วไม่ห่วงแต่ห่วงคนข้างหลังขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยให้กำลังใจผมแล้วก็จะถอดใจนะคะถ้าหากรัฐบาลแล้วก็แบงค์ไม่ช่วยในครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ46ปีค่ะที่เขาทำกิจการมา นี่คือสวนสยามหนักกว่าปี54
1: มันเป็นไปได้ยังไงเขากระทบแค่ 30%
0: เขาบล็อกอยู่ค่ะคุณอิสระบุญยังก็บอกหนักกว่าปี54สวนสยามบอกหนักกว่าปี54แม้กระทั่งที่องคลักษ์อ่ะพวกที่ปลูกต้นไม้ขายยังบอกว่าหนักกว่าปี54อ่ะพี่เมษา
1: ห้าสี่เรียบน้ำเหนือมันข่าวมันมาแล้วก็มันยืนยันมันยืนยันแน่โอ้ยังไงท่วมแน่นอนอันนี้มันทำให้คนที่เขามีทรัพย์เขาก็ป้องกันตัว
0: ค่อยๆขึ้นมันน้ำมันค่อยๆขึ้นด้วย
1: สวนสยามอะไรพวกนี้เขาบล็อกหมดอ่ะในหมู่บ้านที่ผมไปซื้อพอดีอยู่เลยไอ้ปีนั้นน่ะเขาก็บอกเลยนะบอกว่าจะอยู่ไหมถ้าอยู่เป็นไข่ดาวแต่ถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยเขาดูแลให้ขอให้เซ็นใบรับรองว่าเขาเข้ามาในพื้นที่บ้านคุณได้นะเพราะว่าเขาจะบล็อกให้เลยเขาบอกเขาจะบล็อกทั้งหมู่บ้านให้เลยแล้วเขาบล็อกได้จริงแต่ว่ารอบหมู่บ้านน้ำท่วมหมดเลยนะถนนหนทางท่วมหมดเลยนะแต่ว่าเขาล้อมเฉพาะตัวนั้นไว้เข้ามาเท่าไหร่สูบออกเท่านั้นเนี่ยมันก็ใช้สู้แบบนี้สู้ทั้งวันทั้งคืนตอนนั้นมันก็เอาก็รอดไปแต่ปีนี้มันตั้งหลักไม่ทันการแจ้งเตือนมันไม่มีนะมาก็ตูมเดียวจบเลย
0: ค่ะคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการของธนาคารประเทศไทยนะคะเป็นโฆษกด้วยบอกว่าการประเมินของธนาคารประเทศไทยเนี่ยกระทบภาคบริการมากที่สุดการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกค้าส่งพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งต้องหยุดดำเนินการห่วงที่สุดคือกลุ่มเปราะบางและ SME ที่ผ่านมาก็แย่อยู่แล้วค่ะที่ผ่านมาก็แย่อยู่แล้วรถยนต์เนี่ยนะคะผู้ผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนได้รับผลกระทบบางแห่งไม่สามารถเดินเครื่องได้อย่างโตโยต้าของเขาเนี่ยประกาศหยุดโรงงานชั่วคราว4แห่งแรงงานเดินทางไม่ได้ค่ะชิ้นส่วนเข้าโรงงานไม่ทัน ห่วงซัพพลายเออร์พื้นที่บ้านโพวังพรีจ่อหยุดเพิ่มอีก 5-6 แห่งหนักไหมฮะหนักนะคะ
1: ครับ
0: รองประธานกรรมการหอการค้าดร.วิสิทธิ์ลิ้มเดือยชานายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยบอกว่าสิ่งที่ห่วงคือผู้ประกอบการที่มีคำสั่งซื้ออยู่แล้วแต่ผลิตหรือส่งมอบไม่ทันเพราะวัตถุดิบเข้าโรงงานช้าพนักงานเดินทางไม่ได้หรือสินค้าติดระหว่างขนส่งค่ะพี่ไพศาลหนักมาก
1: ครับ
0: หนักจนเห็นแต่ว่านี่จะเพิ่มขึ้นน่ะเรียนเห็นแถวบ้านดิฉันเนี่ยมีพื้นที่ก็ต้องชื่นชมนะคะเอกชนที่ก็มีพื้นที่กว้างๆเขาเปิดให้เป็นที่กองของเลยค่ะพี่ไพศาล
1: พวกที่นอน
0: พวกเก้าโอ่งเก้าอี้อะไรที่มันบวมต้องทิ้งอะค่ะโอ้โหดิฉันเห็นแล้วแบบ
1: เดี๋ยวกทม.
0: เขาทิ้งกันเต็มไปหมดเลย
1: ใช
0: ่แต่ทั้งหมดมันหมายความว่าคุณต้องไปซื้อใหม่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: คุณต้องไปซื้อใหม่เมื่อวานเห็น
1: ยังไม่นับพวกน็อกดาวน์นะคุณนันน็อกดาว
0: น์พวกนั้นนั่นแหละพวกน็อกดาวน์อ๋อพวก
1: น็อกดาวน์ต้องมาลื้อทีต้องแยกมาที
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เทียนไปห้างเทียนไปซื้อของเขาถามดิฉันว่าจะผ่อน24เดือนก็ได้นะคะ
1: 2ปีเลย
0: ค่ะแล้วระหว่างเทียนเห็นเขาไปลู่การอะไรอย่างเงี้ยเทียนก็นั่งรออยู่ยังก็เอาโบชัวร์มาดู60เดือนยังได้เลยค่ะพี่ไพศาล
1: โอ้โหอย่างผมก็เห็นเขาคงไม่มีข้อเสนอนี้ให้ผมบ้างอาจจะบอกเดี๋ยวคุณ
0: ไม่ใช่
1: ไปตรวจสุขภาพมาแล้วยินดีให้ผ่อน60เดือนค่ะ
0: ผ่อนการ์ดนะคะเครดิตการ์ดอ่ะ
1: โอเคเดือนต้องช่วยกันขนาดนั้นนะเพราะ
0: มันไปขนาดนั้นแล้ว
1: รับภาระกันไม่ไหวนะ
0: ค่ะพี่จะผ่อน24เดือนได้ยังได้เลยค่ะ
1: ผมไม่มีอะไรเสียหายไม่เป็นไรรอดไปเที่ยวนี้ไม่เหมือนปี54เหนื่อยหน่อยคุณธนิตโสรัตซึ่งเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันอันนี้ใช่พูดให้มันดูเพราะนะก็คือพูดง่ายๆว่าราชการเขาเตือนไม่ทันนั่นแหละ
0: คือพวกธุรกิจเขาจะพูดเพราะ
1: ไปบอกว่าบางจุดนี่ท่วมมิดหลังคารถยนต์และเส้นทางขนส่งขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้โดยเฉพาะกรุงเทพมีครัวเรือนมากกว่า 329,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบระดับแตกต่างกันบางพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจประชาชนไม่สามารถออกจากอาคารหรือบ้านเรือนได้เนื่องจากไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องรวมถึงขาดแคลนอาหารและน้ำถือเป็นเหตุการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับโลกเบื้องต้นเนี่ยในภาคเอกชนประเมินความเสียหายอยู่ที่ 25,400 ล้านบาทเฉพาะกรุงเทพนะไม่ยังไม่นับรวมจังหวัดต่างๆคิดเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือ GDP เนี่ยเฉพาะกรุงเทพนะ 0.129%แล้วก็ยังมีภาระการฟื้นฟูที่จะต้องตามมาทั้งค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยร้านค้ารถยนต์ผู้ที่ประกอบรถสาธารณะทั้งหลายและก็รถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้รับจ้างและไรเดอร์เป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้วก็ต้องติดตามว่ามาตรการเยียวยาของภาครัฐจะออกมาเมื่อใดและคาดว่าเงินช่วยเหลือจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายทั้งหมดขณะที่เศรษฐกิจซึ่งอยู่ในภาวะซบเซาอยู่แล้วอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนและหนี้ธุรกิจที่จะเพิ่มที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันนี้คุณธนิตโสรัตน์เขาประเมินนะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ตาจันค่ะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: 8นาฬิกา34นาทีครับคุยต่อนะครับคุณอันครับคุณอันคุยต่อนะฮะครับเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ท่านนายกก็ยังเรียกคุณอันฮะ
6: มาละค่ะคุณสา
5: ขาครับฮะเสียงกล้องนะคุณอันเสียงมันโอเคนะฮะ
6: ได้ยินไหมคะ
5: ได้ยินแล้วฮะได้ยินแล้วฮะเมื่อกี้เสียงมันกล้องโอเคเป็นที่หูฟังนะฮะครับฮะก็นายกเมื่อวานนี้ก็ยังมีการเรียกประชุมนะฮะโดยนายกประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังห้องประชุม1อาคาร3ชั้น5ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่นายกแต่งตั้งขึ้นเนี่ยนะฮะหรือว่าบกปพจุดจุดชจุดเนี่ยนะฮะก็เป็นการประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่น่าสนใจก็คือเป็นการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุณนันฮะ
6: ค่ะได้แล้วค่ะ
5: เอาละฮะ
6: ขออภัยค่ะขออภัยค
5: ่
6: ะ
5: เป็นการประชุมเมื่อวานนี้นายกก็ยังเรียกประชุมนะ
6: ค่ะ
5: เรียกประชุมเนี่ยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งก็จะประชุมที่ห้องประชุม1อาคาร3ชั้น5ของปพ.ก็มีคุณสุภจีนั่งเป็นประธานรองนายกนั่งเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีกลาโหมมีข้าราชการปพ.มีหน่วยงานต่างๆนะตัวแทนหน่วยงานต่างๆตำรวจเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้าร่วมแต่นายกเนี่ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากห้องประชุมพนมรุ้งซึ่งอยู่ที่ชั้น4ชั้น4ของศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ฮะทีแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะนายกไปนั่งประชุมที่หน้าปราสาทปราสาทบุรีรัมย์ปราสาทเลยนะที่บุรีรัมย์อ่ะ
6: พนมรุ้งค่ะ
5: พนาดพนมรุ้งเลยหรือเปล่าอ๋อเป็นภาพในห้องประชุมเป็นภาพของเป็นภาพหน้าปราสาทพนมรุ้งเลยก็ถ้าตามข่าวก็ไปที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ของสารกลางจังหวัดก็มีข้าราชการของจังหวัดอะไรต่างๆแล้วคนที่ติดตามนายกไปด้วยเพราะว่านายกเมื่อวานเนี่ยขณะที่คุณเนวินเขาบอกว่าขอจัดงานวันเกิดปีนี้เป็นส่วนตัวนะแต่ปรากฏว่านายกก็นำครม.ชุดใหญ่เป็นกันนะไปร่วมงานอวยพรวันเกิดครบ68ปีให้กับคุณเนวินชิดชอบนะที่บริเวณสนามช้างอารีนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก็มีรายงานข่าวเนี่ยมีภาพว่าคุณเนวินก็ผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์เขาเนี่ยนะฮะคุณเนวินได้ผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อทีแรกบอกว่าจะอวยพรให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อแต่ต่อมาบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอ
6: จริงๆเป็นได้กี่สมัยอะคะเป็นได้ตลอดชีวิตหรือยังไงคะ
5: เข้าใจว่าของบ้านเราไม่ได้กำหนดสมัยนะของบ้านเราไม่ได้กำหนดสมัยคือถ้าเลือกตั้งมาแล้วก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกก็เป็นไปได้เรื่อย
6: โอ้โหท่านนายก
5: ไม่ได้กำหนดสมัย
6: ท่านวันนี้4ปีแล้วก็อีก2สมัยก็4 32นอกจากเราจะมีนายกยาวนาน12ปีแล้วเราจะมีรัฐมนตรีมหาดไทย12 13ปีด้วยนะคะ
5: เป็นมาก่อนหน้านี้แล้วสมัย
6: เออใช่
5: สมัยช่วงใช่สมัยที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะ
6: เรื่องคิดอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลเป็นเนี่ยนะถ้าไม่ดีก็จะแย่ไปเลยค่ะถ้าดีเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องแล้วมันก็ไม่สามารถไปใส่ความรับผิดชอบอะไรได้เลยว่าทำในยุคนั้นทำในยุคนี้ไม่มีความต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยจะพูดไม่ได้เลยค่ะจะเป็นความรับผิดชอบต่อเนื่องถ้าปีนี้มีการทุจริตการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วปีหน้ามีเปล่าปีถัดไปมีไหมปีนั้นมันอย่างนี้ก็ต้องแก้กันถูกไหมคะปฏิมากรรมเสาไฟฟ้าอบต.เทศบาลอะไรต่อมีอะไรพวกเนี้ยมันจะมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อ่ะสมมติว่าถ้ามีนายกหรือมีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ยาวนานต่อเนื่องอย่างนี้จริงๆซึ่งพวกรัฐมนตรีลูกเทพก็คงจะอยู่กันจนเป็นพ่อเทพอะค่ะอีก12ปีถูกไหมฮะ
5: ครับ
6: มันก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาประเทศไทยดีเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลจริงๆจริงๆมันจะปฏิเสธความรับผิดชอบกันไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ในมือใครคนใดคนหนึ่งตลอดเวลาจนถึงปีนี้ปีหน้ากฎหมายอะไรนะกัญชาจะเป็นยังไงเรื่องของเก็บเงินตัดไทย PBS ตัดสสสออกสื่อมันจะเป็นยังไงภาษีเหล้าเบียร์บุหรี่จะเป็นยังไงอ่ะมันจะต่อเนื่องเลยค่ะมันจะต่อเนื่องจริงๆจะไม่มีใครพูดได้เลยว่ามันสะดุดจากความไม่ต่อเนื่องของฝ่ายการเมืองค่ะ
5: ครับ
6: ค่ะ
5: ผู้จัดการเขารายงานว่าเมื่อวานนี้4ตุลาคมเป็นวันเกิดของนายเนวินชิดชอบครบรอบ68ปีนะซึ่งเป็นคุณเนวินปัจจุบันนี้ก็เป็นประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเห็นได้ว่ามีคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีและสสของพรรคต่างพร้อมใจกันเดินทางไปอวยพรวันเกิดอย่างน้อยก็ต้องให้ได้เห็นหน้าให้คุณเนวินเขาได้เห็นหน้าซึ่งอาจจะส่งผลทางการเมืองในวันข้างหน้านี่ผู้สื่อข่าวเขารายงานนะทางนี้มีรายงานว่านายอนุทินก็เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยช่วงเช้าได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมพนมรุ้งสารกลางบุรีรัมย์ร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนต่อมาก็เข้าร่วมงานวันเกิดครบ68ปีของนายเนวินซึ่งมีพิธีปักกำช้างตามประเพณีของตระกูลชิดชอบก่อนที่นายเนวินจะผูกข้อมือให้นายอนุทินพร้อมกล่าวอวยพรว่าเป็นนายกอีกเอาจนเบื่อนะนายอนุทินก็ตอบว่าเบื่อแล้วนายเนวินก็เลยบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนะอีก2สมัยก็พ
6: อ
5: ก่อนที่นายอนุทินจะตอบกลับว่าเยอะไปหรือเปล่าซึ่งมีรายงานก่อนหน้านั้นนายอนุทินเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบุรีรัมย์แต่ว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมประชุมจากแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดบุรีรัมย์โดยพร้อมเพรียงด้วยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมนายชัยชนกทิดชอบนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นายวราวุฒิศิลปะอาชานายเอกนัทพร้อมพันธ์อันนี้เขาร่วมประชุมด้วยที่บุรีรัมย์แล้วก
6: ็ไปประชุมอะไรอะคะที่บุรีรัมย์อะ
5: ก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายกด้วย
6: แต่พวกนี้ก็อยู่ที่บุรีรัมย์ด้วย
5: แสดงว่าอยู่ที่บุรีรัมย์กับคุณอนุทินแล้วก็ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายกที่เข้ามาที
6: ่
5: ตอนช่วงเช้าก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่ไป
6: แล้วไปอวยพรวันเกิด
5: วันเกิดเนี่ยก็จะมีคุณพิพัฒน์คุณเอรวินแล้วมีคุณพิพัฒน์คุณชัยชนกคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์คุณวราวุฒิศิลปะอาชาคุณเอกนัทพร้อมพันธ์แต่ผมเห็นคุณสุชาติชมกลิ่นด้วยนะ
6: เห็นเขาไม่ได้ปิดบังค่ะเขาก็ไปนั่งกินข
5: ้
6: าว
5: ใช่ใช่
6: เดวินนะคะ
5: คุณสุชาติชมกลิ่นอะไรต่างๆก็ไปกันอยู่นะ
6: ค่ะ
5: เขาบอกแต่จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยได้แจ้งอย่างเป็นทางการนะยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดในเนวินของสื่อมวลชนซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4อ๋อยกเลิกเฉพาะสื่อมวลชนเดิมจะเชิญสื่อมวลชนไปด้วยก็เตรียมรถเตรียมอะไรพาสื่อมวลชนไปมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้จะจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากหลายจังหวัดยังคงประสบสถานการณ์อุทกภัยขณะที่นายเนวินเองก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ลุงเนวินว่าขอเชิญทำบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันทำบุญได้เพราะหัวใจเราผูกพันกันขอให้ผลบุญที่เราร่วมกันที่ทำร่วมกันจงส่งผลกลับคืนไปยังทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอุบัติภัยทั้งปวงให้มีพละกำลังทำงานดูแลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปนะแต่อีกแล้วก็ดีก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศต้องยอมรับว่านายเนวินชิดชอบผู้การใช้คำในเครื่องหมายคำพูดนะว่าใหญ่จริงเพราะนอกจากจะมีนายอนุทินไปรับการผูกข้อมือและอวยพรได้รับการอวยพรว่าให้เป็นนายกยาวๆจนเบื่อแล้วเนี่ยก็ยังมีนักการเมืองข้าราชการจำนวนมากนะแม้จะขอจัดงานเป็นการเฉพาะครอบครัวเป็นการส่วนตัวก็ตามก็ยังไปกันแบบมากมายนะนี่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับวันนี้ก็คงกลับมากันแล้วครับ
6: ก็ดิฉันเขาบอกเป็นการภายในแต่ฉันเห็นเต็นท์มันใหญ่มากเลยอ่ะแล้วเต็นท์ใหญ่แล้วคนในเต็นท์ก็เต็มด้วยอะค่ะพี่เอก
5: ครับครับ
6: ถ้าคนในเต็นท์เต็มนี่แสดงว่ามันเยอะมากนะคะ
5: ครับมีบางคนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าจัดแบบใหญ่ๆเนี่ยเราแอบไม่ไปบ้างได้เพราะคนไปเยอะแต่ว่าถ้าเขาบอกจัดเป็นการภายในนี่เราต้องไปให้รู้ว่าเราวงไหนเราอยู่วงไหนถ้าไม่ไปเนี่ยจะถูกมองว่าอ๋อไอ้นี่ประเภทวงนอก
6: อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอะเต็มที่ใหญ่คนก็เต็มอะ
5: ใช่
6: ค่ะ
5: คือไป
6: เป็นไปหมด
5: กำลังคนก็กำลังทุกยากอยู่กับเรื่องน้ำท่วมแล้วไปจัดงานยงงานใหญ่แล้วไม่ออกตัวไว้เลยน่าเกลียดอันนี้แบบจัดเฉพาะภายในไม่เป็นไรไม่รับของขวัญเนี่ยร่วมทำบุญก็อะไรต่างอยู่ตรงไหนก็ร่วมทำบุญกันได้ก็ว่าไป
6: มีช้างมาหลายเชือกเลยค
5: ่
6: ะ
5: มีงานเขาจะมีนะครับเขาเรียกงานอะไรประกำช้างอะไรพวกเนี้ย
6: ค่ะ
5: จะมีพวกที่เขาเรียกอะไร
6: สวย
5: ที่ที่เขาเป็นกวานช้างหรือเขาเป็นคนเลี้ยงช้างหรืออย่างนี้ใช่ไหมหรือหมอที่เขา
6: คนเลี้ยงช้างแหละพวกสวยค่ะ
5: ส
6: ั
5: ตว์ใหญ่อยู่ครับวันนี้
6: เราทำแบบนี้ก่อนแล้วเราถึงแล้วเราถึงแบบว่ามีอำนาจมีวาสนาร่ำรวยหรือว่าเป็นเพราะเรารวยเราถึงทำแบบนี้อะไรมันต้องมาก่อนกันฮะ
5: มาพร้อมๆกันนะครับ
6: เหรอคะ
5: อำนาจวาสนาอำนาจความร่ำรวยมันก็มาพร้อมๆกันนะครับมันไม่มักจะเวลามันมา
6: ช้างมาก่อนอำนาจหรืออำนาจมาก่อนช้าง
5: อ๋อไม่ทราบ
6: อันนี้สงสัยว่าการจะเอาช้างมาร่วมงานได้เนี่ยเรารวยก่อนแล้วถึงเอาช้างมาหรือเราเอาช้างมา
5: เอาถามเฉพาะตัวคุณเนวินหรือใครอ่ะ
6: ถ้าเดี๋ยวตอบเองก็แล้วกันถามตอบเอง
5: ถามเฉพาะคุณเนวินเนี่ยเขามาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อกันนะคุณชัย
6: ใช่เดี๋ยวจะตอบว่าเพราะว่าเราไม่เคยเรารวยมาตลอด
5: ใช่เขาไม่ใช่เพิ่งมารวย
6: เรารวยมาตลอดเพราะฉะนั้นช้างเกิดมาเราก็มีช้างม้าวัวควายแล้วมันไม่ใช่ว่าทำจนรวยเขาเกิดมาเขาก็เป็นเขาอย่างนั้น
5: เขา
6: ค่ะ
5: ตั้งแต่รุ่นกำนันชัยแล้วปู่ชัยกำนันชัยแล้ว
6: ปู่ชัยจัดงานทีคนก็เป็นพันอยู่แล้ว
5: ใช่

0: ก่อนที่เป็นวันเกิดคุณเนวินเนี่ยคือวันเกิดปู่ชัยแล้วก็เป็นพันคนค่ะ
1: อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงโดยนายเปรมชัยกนสูตรจะเกษียณอายุและขอพ้นจากตำแหน่งประธานบริหารของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะโดยจะมอบหมายให้นายธรณิตกนสูตรบุตรชายคนเล็กเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นับเป็นอีกปิดหนึ่งหน้าสำคัญของอิตาเลียนไทยอาณาจักรรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมาอย่างยาวนานโดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานายเปรมชัยถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรและผลักดันให้โครงการขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนจำนวนมากตั้งแต่ระบบขนส่งมวลชนทางด่วนสนามบินเขื่อนไปจนถึงโครงการก่อสร้างในต่างประเทศได้ประกันได้ประกันจากคดีตึกถล่มตึกไอ้สตง.ทีแรกไม่ได้ประกันแล้วต่อมาก็ได้ประกันนะแล้วก็ยังคดีก็ยังคลาคาซังอยู่นะในฐานะที่เป็นผู้บริหารของบริษัทอิตาเลียนไทยครับนี่ก็วางมือแล้วก็ให้ลูกชายขึ้นมาขับเคลื่อนต่อครับ
0: มีพี่น้อง3คนมีพี่ชายด้วยแล้วก็มีพี่สาวด้วยแต่คุณธรณิตเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเลยนะเป็นลูกคนเล็กในจำนวนพี่น้อง3คนพี่ชายก็ไม่ได้บริหารพี่สาวก็ไม่ได้ตัวเขาเนี่ยจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต University of California Berkeley ค่ะจบจากสหรัฐปริญญาตรีวิศวะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ12ปีที่แล้ว2557 12ปีที่แล้วตีซะจบปริญญาตรีอายุ22ก็อายุประมาณ35ไม่เกิน
1: โอ้ลูกคนเล็กนะประจุ
0: เป็นลูกคนเล็กค่ะเป็นลูกคนเล็กไม่ใช่พี่ชายค่ะ
1: คุณเปรมชัยก็เป็นลูกคนเล็กนะคุณเปรมชัยกนสูตรก็เป็นลูกคนเล็กของคุณหมอคุณพ่อเขาชื่อคุณหมออะไรซึ่งเป็น
0: ชัยยุทธค่ะ
1: คุณหมอชัยยุทธกนสูตรผู้ก่อตั้งอิตาเลียนไทยคุณหมอชัยยุทธเขาก่อตั้งร่วมกับหุ้นส่วนเขาที่เป็นชาวอิตาเลียนเบอร์ลินเจียรี่เสร็จแล้วเบอร์ลินเจลี่เสียก็ภรรยาก็ถือหุ้นแทนมาสักระยะหนึ่งมั้งแล้วก็ขายทั้งหมดให้กับหุ้นส่วนชาวไทยอย่างคุณหมอชัยยุทธแล้วก็คุณหมอชัยยุทธจริงๆก็พยายามปั้นลูกชายคนโตนะแต่ว่าไป
0: คนเล็กอายุคนเล็กอายุ37ค่ะ
1: ที่จะขึ้นมาแทน
0: ลูกชายคนโตเสียเหรอคะพี่พ
1: ิจารณ์ลูกชายคนโตคุณหมอชัยยุทธเสียผมจำไม่ได้ว่าเครื่องบินตกหรืออุบัติเหตุอะไรสักอย่างแต่เป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วน
0: ค่ะ
1: แต่เตรียมการแล้วล่ะเตรียมการเพราะว่าเขาเริ่มเข้ามาบริหารแล้วคุณเปรมชัยเนี่ยเป็นคนที่พ่อไม่ได้วางอะไรไว้ให้ว่าจะต้องขึ้นมาเพราะว่าทุกอย่างก็พ่อก็เอาพี่ชายคนโตอยู่ข้างตัวแล้วก็เตรียมถ่ายทอดงานให้ตลอดแต่เกิดอย่างที่ว่าเสียชีวิตกระทันหันขึ้นมาอุบัติเหตุเข้าใจว่าจะอุบัติเหตุแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่อาจจะเครื่องบินตกหรืออย่างไรสักอย่างนะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยแต่ทราบว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วทำให้เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดคิดคุณเปรมชัยเลยต้องรับไม้ต่อ
0: ค่ะ
1: เฉพาะตัวบริษัทก่อใหญ่นะบริษัทก่อสร้างนะแต่พี่สาวก็พี่เขยเขาอะไรต่างก็ดูแลกิจการในเครืออีกมากมายก็เพิ่งจะเลิกอะไรนะชาโตเดินเลยไปใช่ไหม
0: ก็มันมีปัญหาเรื่องที่ดินนะคะ
1: ชาโตเดินเลยเนี่ยก็คุณหมอชัยยุทธเขาก็ไปพยายามที่จะไปบุกเบิกเป็นไร่วายเป็นไร่องุ่นแล้วก็เป็นโรงงานผลิตวายหวังว่าจะเป็นแบรนด์แบบเป็นเสาหลักของกิจการด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องไวน์ในประเทศไทยเลยตั้งชื่อชาโตเดอเลยเนี่ย ก็อยู่มานานนะแต่ท้ายที่สุดก็เห็นว่าปิดฉากไปแล้วปิดโรงงงงานไปหมดแล้ว
0: มีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องที่ด
1: ิน นั่นแหละสั่งมายาวมีปัญหาที่ดินเรื่องลุกที่ใช่ไหมลุกที่ป่านะ
0: คือก็สารพัดค่ะแล้วแต่พอมีปัญหาเรื่องเสือดำปุ๊บเนี่ยแผลก็เลยเปิดขึ้นมาหมดเลยแล้วก็ลามไปถึงที่ที่ชาโตเดอเลยด้วยค่ะ
1: ครับ
0: พี่เอ๋นนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนี่เรามีเวลาก่อนจะเบรกอีกเรื่องการบินไทยพี่เอ๋นสารจะพูดอะไรหน่อยไหมคะ
1: ผมก็เห็นเพื่อนๆผมเขาแชร์กันในไลน์กลุ่มนะเขาเป็นเขาเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเนี่ยแล้วเขาเป็นพวกนายธนาคาร
0: บ้าง
1: อะไรบ้างอยู่การบินไทยบ้างเขาก็โฟกัสไปที่บริษัทวิงสแปนเขาพยายามแฉนะว่าจุดมันคือวิงสแปนมันเกิดจากการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งบริษัทวิงสแปนแล้วก็ให้วิงสแปนเนี่ยทำหน
0: ้
1: าที่ทำหน้าที่แทนการบินไทยในเรื่องการไปจ้างเอาท์ซอร์สไม่ให้มาถึงการบินไทยนะ
0: ก็คือไม่ให้ถึงนี่ไม่ใช่เหตุผลอะไรเพื่อต้องการลีนไขมันอะไรที่เราไม่ควรที่จะมีพนักงานประจำได้ก็อย่างนั้นถูกไหมคะพี่เลสาน
1: ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่เจตนาดีเจตนาดีในตอนแรก
1: เพราะว่าการที่เอาทุกอย่างมาอยู่ใต้อันนี้มันจะต้องมีเรื่องสวัสดิการแล้วมันจะมีระบบซึ่งมันเคยเกาะกินอยู่อ่ะมันจะมามีตำแหน่งมีสวัสดิการมีอะไรอู้ฟู่กันหรูหราแล้วเต็มที่
0: มีตั๋วขึ้นเที่ยวบินกันตลอดชีวิตอะไรกันมากน้อยก็แล้วแต
1: ่ไอ้ตอนช่วงที่คุณปิยะสวัสดิ์เขาทำแผนฟื้นฟูเนี่ยเขาก็เอาไอเดียเนี่ยมาคือรีดไขมันออกไปโดยที่ตั้งออกไปเลย
0: งาน
1: หลายอย่างเนี่ยก็ตั้งเป็นบริษัทลูกออกไปแล้วบริษัทลูกก็ไปดำเนินการบริษัทลูกก็ไปจ้างพวกเอาท์ซอร
0: ์สแล้วไม่ใช่แค่จ้างเอาท์ซอร์สบริษัทลูกเนี่ยไปรับทำงานให้คนอื่นด้วยเป็นรายได้เข้าบริษัทด้วยค่ะพี่เมษา
1: ก็ดูแลตัวเองให้ได้ใช่ไหม
0: ก็ที่บอกว่าเขาเนี่ยไปรับจ้างทำให้คนอื่นแล้วพอถึงปัญหาเขาก็ไปทำให้คนอื่นก่อนนะฮะเพราะของคนอื่นมันมีค่าปรับ
1: มันมีค่าปรับไปเซ็นสัญญามีค่าปรับไว้
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นบริษัทลูกที่ไปทำมาหากินด้วยแล้วของตัวเองก็คือไม่ต้องมีพนักงานประจำที่จะต้องมารับผิดชอบด้านสวัสดิการ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ในยามปกติมันก็เป็นเรื่องดีมันก็เซฟค่าใช้จ่ายของการบินไทยมากแต่ว่ามันก็ได้พิสูจน์มาจริงๆก็มีบทเรียนแล้วนะว่าการบินไทยจริงๆควรจะต้องปรับอะไรบ้างเพราะว่ามันเคยเจอตอนช่วงโควิดเพราะว่าพอเอาซอร์สอย่างเงี้ยเอาซอร์สเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมพอเป็นโควิดเขาก็ไม่มาก็ทำให้มันมีปัญหามาครั้งหนึ่งแล้วนะไองานภาคพื้นเนี่ยของที่ไปรับผิดชอบแล้วให้วิงสแปนไปดูไปจ้างเอาซอร์สมาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนของบริษัทเขากลัวเรื่องโควิดเขาก็ไม่มาทำงานมันก็ขาดไปเฉยๆงั้นอ่ะ
0: ปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะปัญหาอยู่ที่การบินไทยอ่ะเข้าไปถือหุ้นวิงสแปนเยอะแล้วพอเยอะปุ๊บเนี่ยถ้าปกติแล้วเป็นบริษัทเอาซอร์สที่เอาซอร์สข้างนอกเลยจะเป็นจะตายถ้าเขาเลิกสัญญามาบริษัทเจ๊งแน่เนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนี้ค่ะพี่เมษาปัญหามันอยู่ที่วิงสแปน 49% เป็นการบินไทยและอีกที่เหลือเป็นครัวภูเก็ตซึ่งก็เป็นของการบินไทยเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่เดือดร้อนจะเจ๊งก็เจ๊งเพราะจริงก็มันก็เป็นของการบินไทยเจ๊งนั่นแหละไม่ใช่วิงสแปมเจ๊งถูกไหมคะเพราะคนถือหุ้นคือการบินไทยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นดิฉันหรือเป็นพี่ไพศาลเนี่ยไปก่อร่างสร้างตัวตั้งบริษัทเอาซอร์สมาแล้วมารับงานจากการบินไทยการบินไทยบี้เราตายเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะถ้าการบินไทยบี้เราขนาดนี้เกิดไม่ต่อสัญญาขึ้นมาเราปิดฉากเลยครับพี่นายสารเพราะเราทำมาหากินกับการบินไทยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ไอ้นี่มันปรากฏว่าบี้ไม่ได้ใครจะไปบี้ตัวเองอ่ะ
1: เขา
0: ขาซ้ายเหยียบขาขวา
1: เขาบี้กลับมาได้มั้ย
0: ทำไม่ได้เลยเพราะวิงสแปนก็คือตัวเองนั่นแหละจะไม่จ้างวิงสแปนก็เจ๊งอีกถูกไหมคะแล้วตั้งบริษัทลูกมาแล้วแล้วเต็งไม่จ้างตัวเองอ่ะจะทำยังไงคิดว่าจะอัดยายซื้อขนมยายแต่ปรากฏว่าการจ้างเอาซอสได้แต่เป็นเอาซอสที่เป็นตัวเองเข้าไปถือหุ้นมันเกิน 50% เป็นของตัวเองอ่ะมันถึงทำอะไรไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แล้วที่พี่ไพศาลพูดก็ถูกว่ามันมีบทเรียนมาแล้วก็ไม่แก้ไข แล้วก็ไอ้ตอน

0: ตั้งเนี่ยดิฉันก็เข้าใจว่าเจตนาดีแต่พออยู่ไปการบริหารก็ย่อหย่อนไม่มีปรับแผนอะไรเลยมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วมีพวกผู้บริหารเขาก็ดิฉันก็อ่านดูเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่มีบริษัทที่ไหนระดับนี้หรอกที่ปล่อยให้ผู้บริหารลาพักร้อนจนถึงวันนี้ยังไม่กลับมาโดยที่ไม่มีหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองค่ะพี่ไพศาลคู่มือภาวะวิกฤตในการบริหารก็ไม่มีแถมผู้บริหารลาพักร้อนไป10 วันยังไม่โผล่กลับมาเลยว่ากันว่าที่ไม่กลับมาเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าต้องใช้เครื่องการบินไทยถ้ากลับมาเดี๋ยวกระเป๋าจะหายเหมือนกันค่ะ
1: เลยรอก่อนเลย
0: พี่ไพศาลลองคิดดูเขาลาพักร้อนเขาจะไปเครื่องอะไรคะ
1: ใช่
0: เขาต้องไปเครื่องการบินไทย
1: ใช้สิทธ
0: ิ์และกลับมากระเป๋าล่องหนทำยังไงเป็นผู้บริหารการบินไทย
1: นกรู้ด้วยจะเลิศละเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: ค่ะสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภชัยแจ้งเปลี่ยนแหล่งงบไทย PBS ไม่ใช่อำนาจสั่งข่าวชี้ตรวจสอบเงินสาธารณะกับแทรกแซงสื่อคนละเรื่องนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงข้อกังวลกรณีการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ไทย PBS ซึ่งเปลี่ยนที่มาของรายได้จากเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตั้งคำถามว่าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ไทย PBS สูญเสียความเป็นอิสระจริงต้องตอบให้ชัดว่าอิสระตรงไหนจะหายไปนายสุภชัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจสั่งไทย PBS ว่าต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครได้หรือไม่ได้เพราะเรื่องแหล่งเงินกับอำนาจในการกำหนดเนื้อหาข่าวเป็นคนละประเด็นกันถ้าบอกว่าเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วไทย PBS จะหมดความเป็นอิสระก็ต้องตอบให้ชัดว่าใครจะมีอำนาจสั่งกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นและบทบัญญัติใดเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนื้อหาข่าวศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไรดังนั้นการอยู่ในระบบงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุโดยตัวมันเองที่จะทำให้องค์กรหมดความเป็นอิสระหากมีข้อกังวลว่าการจัดสรรงบประมาณอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันก็สามารถออกแบบหลักประกันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้เพราะการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการใช้เงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อเป็นคนละเรื่องกันความเป็นอิสระของสื่อต้องเดินคู่กับความรับผิดชอบต่อเงินสาธารณะประเทศไทยสามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมกันได้รัฐบาลเผยจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่ 9-18 ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็น

0: ทางการในวันที่9ตุลาคมเวลาประมาณ 17:09 นของวันก่อนเริ่มกินผักจริงสำหรับประเพณีถือศีลกินผักเริ่มตั้งแต่วันที่10-18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออามทั่วจังหวัดภูเก็ตต่อจากนั้นจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมโดยปีนี้มีความพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นในตอนกลางคืนพิธีแห่พระรอบเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่11-18ตุลาคมของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันจัดงานบรรยากาศทั่วเมืองคาดว่าจะคึกคักเป็นพิเศษโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตพบว่าคึกคักเป็นพิเศษโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% เนื่องด้วยศูนย์กลางการจัดงานอยู่ในพื้นที่เขตเมืองคาดการจะมีอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงถึง 80% ขณะที่พื้นที่รอบนอกอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสถล่มเมืองหลวงปารากวัยพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงของประเทศปารากวัยส่งผลให้เกิดพายุลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิสตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักยวดยานบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงแล้วยังรวมถึงเมืองบริวารโดยรอบเช่นซานโลเรนโซลัมบาเรลูเกเยมบีและเฟอร์นันโดเดลาโมราในจังหวัดเซนตรัลพายุฝนตกหนักส่งผลให้พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาพร้อมกันด้วยลูกเห็บที่ตกลงมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 6-7 เซนติเมตรใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสแรงกระแทกของลูกเห็บทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูตัวถังรถบุบเสียหายหนักหลังคาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างส่วนพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และลมกระโชกแรงจัดความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้หักโค่นจำนวนมากเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด 23,000 โวลต์ได้รับความเสียหายส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่างไฟฟ้าต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อกู้ระบบกลับคืนมาอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไทยกวาดเหรียญทองเกินเป้าเอเชียนเกม2026ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานจบอันดับ7บนตารางเหรียญโดยทัพนักกีฬาไทยกวาดไปถึง18เหรียญทองมากกว่าเป้าหมายที่สมาคมกีฬาประเมินไว้14-15เหรียญทองและจำนวน18เหรียญทองยังมากกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่ไทยทำได้12เหรียญทองและตัวเลข18เหรียญทองยังเป็นสถิติสูงสุดในการที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันต่างแดนด้วยด้านพิธีปิดเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นที่สนามพาโลมามิซูโฮปาร์คเน้นไปที่การผสมผสานเอาวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมผสานเข้ากับดนตรีและแสงสีเสียงสมัยใหม่และส่งต่อธงเจ้าภาพให้กับประเทศกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่21ในปี2030สหรัฐพบซากเครื่องบินขนส่งผู้ป่วยแล้วเร่งค้นหาผู้สูญหาย6รายหน่วยตรวจการชายฝั่งของสหรัฐพบซากเครื่องบินทางการแพทย์บริเวณนอกชายฝั่งห่างจากเกาะแนนทักเก็ตรัฐแมสซาชูเซตส์ราว32กิโลเมตรเมื่อช่วงดึกวันเสาร์และขณะนี้กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายที่อยู่บนเครื่อง6คนโด ดยได้ขยายพื้นที่การค้นหาครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,350 ตารางกิโลเมตรและได้เริ่มระดมเรือติดตั้งระบบโซน่าลงพื้นที่เพื่อสแกนใต้ท้องทะเลลึกประมาณ 80-90 ฟุตเพื่อเร่งค้นหาห้องผู้โดยสารหลักและกล่องดำบันทึกข้อมูลการบินก่อนหน้านี้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐแจ้งเมื่อช่วงเช้ามืดวันเดียวกันว่าขาดการติดต่อกับเครื่องบินเจ็ตขนส่งผู้ป่วยรุ่น Gulfstream G100 ที่กำลังเดินทางจากเมืองบิวดาดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ทางการแคนาดาเผยว่ามีชาวแคนาดาอยู่บนเครื่อง4คนเป็นนักบินและลูกเรือทางการแพทย์ส่วนผู้โดยสารอีก2คนเป็นผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยชาวเบอร์มิวดาข้อมูลจากระบบเรดาร์และวิทยุการบินระบุว่านักบินได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและทัศนวิสัยเลวร้ายท่ามกลางสภาพอากาศที่มีพายุนอกจากนี้พบว่าเครื่องบินได้ลดระดับเพดานบินลงอย่างรวดเร็วกว่า 13,000 ฟุตภายในเวลาเพียง2นาทีก่อนที่จะหายไปจากจอเรดาร์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง Mpod News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mpod News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: การนาฬิกา10นาทีครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: ค่ะเราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมกับไปสักนิดหนึ่งค่ะดิฉันก็ถอดบทเรียนตัวเองนะพี่วิสารแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะดูความคิดความเห็นว่าเราจะอยู่กันยังไงอ่ะเรียนดูมันก็เริ่มนอกจากทางหมู่บ้านจัดสรรผู้ที่ทำอสังหาเนี่ยเขาก็เริ่มมีความคิดเขาแล้วว่าเขาต้องปรับตัวอย่างหนักเลยเขาจะมามัวแต่ทำหมู่บ้านแล้วก็น้ำท่วมบ้างแล้วเขาจะไปรับประกันคนตอนนี้คนจะซื้อก็ต้องถามก็ต้องดูแหละว่าน้ำจะท่วมไหมแล้วใครจะรับประกันได้ถูกไหมคะหมู่บ้านเขาก็รับประกันยากแล้วก็เส้นทางปัดเวลอะไรคนเดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงข้อมูลได้เดี๋ยวคิดว่าทุกคนต้องปรับตัวหมดรวมถึงตัวดิฉันเองเนี่ยแล้วก็เห็นข้อมูลนักวิชาการบอกว่าจากฮาร์วาร์ดนะฮะเขาบอกว่าภายใน25ปีหลังจากนี้เนี่ยเรากรุงเทพมหานครจะจมน้ำโดยบริบูรณ์ค่ะพี่ไพศาล
5: อันนี้เขาบอก25ปีบ้างก็บอกว่า8ปีก็เริ่มเห็นแล้วล่ะ
6: โดยสมบูรณ์นะคะ25ปีก่อนหน้านี้ก็เห็นคนไปซื้อที่กันที่ไหนนะเขาคอไปซื้อที่กันที่ปักช่องเดี๋ยวก็เอ๊จะอะไรกันขนาดนั้นวันนี้ที่ฉันเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้แต่นี่ก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะรอดนะที่คุณไปอยู่ที่นั้นปักช่องก็ไปรอดถูกไหมคะแล้วขณะที่
5: ก็จะมีปัญหาเฉพาะพื้นที่เขาอีกที
6: ค่ะคุณจะรอดอยู่ได้ไงในขณะที่ทั้งประเทศมันไม่รอดคุณจะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวกินอยู่เขาคออยู่เพชรบูรณ์เหร
5: อ
6: ถูกไหมคะญาติพี่น้องคนกรุงเทพอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะถอดบทเรียนแล้วนะพี่ไพศาลแต่ก็คิดว่าถอดได้ก็แค่จบกันที่ภพนี้ชาตินี้ค่ะดูอนาคตลูกหลานแล้วก็ให้เขาไปคิดต่อกันเองอะค่ะว่าเขาจะอยู่กันยังไง
5: ครับ
6: จบได้แค่รุ่นเราค่ะรุ่นต่อไปให้เขาไปคิดเองเขาจะอยู่กันยังไง
5: คือผมว่าดูสภาพอากาศแบบนี้นะแล้วมันก็คงจะแปรปรวนกันไปเรื่อยๆทุกปีขนาดว่าไม่ใช่เป็นพายุใหญ่พายุธรรมดาแต่มันตกแช่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตกมา 24ชั่วโมงเป็น100มิลลิเมตรติดต่อกัน3วัน3คืนก็300 400นะคราวนี้ศักยภาพกรุงเทพระบบการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน7

0: เนี่ยวิ่งไปที่อุโมงค์ได้นะประสิทธิภาพในการระบายน้ำผ่านอุโมงค์เนี่ยมันก็ไม่เต็มที่มันก็มีคอขวดอยู่ดีเพราะว่าปริมาณน้ำกว่ามันจะไหลไปรวมกันที่อุโมงค์เพื่อให้สูบออกเนี่ยผ่านอุโมงค์เนี่ยมันไม่สามารถจะมากันได้แบบในปริมาณที่เต็มศักยภาพได้ไงเพราะคุณจะไปสร้างยังไงเอาทางระบายน้ำทางไหนก็ต้องผ่านมาตามคลองต่างๆเพื่อที่จะส่งต่อมาอุโมงค์ใช่ไหมมันปัญหามันยังมีอะไรที่มันดูแล้วมันยังต้อง
1: คือถ้าที่ฉันคิดส่วนตัวเนี่ยพี่ไพศาลก็คือว่าไม่สามารถที่จะพึ่งพาการจัดการของทุกระดับได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐรัฐบาลหรือว่ากทม.โครงการที่ทำอยู่ที่จะทำหรือที่ทำมาแล้วเนี่ยถือว่าไม่ผ่านเลยองค์กรเกี่ยวกับน้ำ4องค์กรบิ๊กดาต้องดาต้าอะไรไม่ผ่านเลย
0: ไม่เวิร์กไม่เวิร์กใช่
1: ไม่ผ่านเลยทั้งหมด
0: คุยมาว่าเจอจากสรุปถอด
1: จ
0: นจากหน้าม
1: าจน
0: เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรครับ
1: ถอดก็ไม่รู้จะถอดยังไงแล้วบทเรียนเนี่ยให้พวกเขาอยู่พวกเขาไปพวกเราถอดของเราเองเนี่ยพี่ไพศาลเต้นคิดว่าเราต้องเอาตัวให้รอดจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหวังจากใครไม่ได้เลยนะคะแล้วแต่แปลงนี้จะรอดไหมคะพี่ไพศาลคะแปลงที่ดินของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ข่าวออกมา2วันว่า เรือนตรงกลางเรือนประธานที่เคยเป็นเรือนประวัติศาสตร์ตั้งแต่เป็นของหมอแพทย์ประจำพระองค์รัชกาลที่5แล้วก็ต่อมาจนมาถึงพระองค์เจ้าบวรเดชแล้วก็เคยเป็นโบสถ์ฝรั่งอยู่พักหนึ่งจนมาเป็นของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ข่าว 2-3 วันไม่เปิดว่าใครเป็นคนซื้อเพราะยังไม่มีการทำธุรกรรม1ชั่วโมงที่ผ่านมากรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าเปิดพอร์ตปิยะสมบัติกุลดีลที่ดินสถานทูตเนเธอร์แลนด์ 20,000 ล้านค่ะ
0: เป็นใครปิยะสมบัติกุล
1: ใช่ไหมคะไม่งั้นจะเป็นข่าวหรอเพราะตอนที่เราบอกว่าที่ดิน20ไร่กลางเมืองจะขายแบบนี้บนถนนวิทยุเนี่ยเราก็จะพูดเจ้าเสือเจ้าสัวอยู่ละอาจจะมองเซ็นทรัลซีพีอะไรนะคะเบียช้างเราก็จะมองเราก็จะมอง3ตระกูลใหญ่ๆอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเจ้าของธุรกิจไม้อัดแปรรูปค่ะสู่พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ใจกลางกรุงเทพตระกูลปิยะสมบัติกุลไปเซิร์ชดูก็แล้วกันนะคะถูกจับตาอีกครั้งหลังเป็นกระแสข่าวเป็นคนติดดีลสถานทูตเนเธอร์แลนด์ที่คาดว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านค่ะ20ไร่ 20,000 ล้านถนนวิทยุซอยต้นสน
0: ก็มีแนวคิดจะทำอะไรยังไงยังไม่ได้บอก
1: เจ้าตัวเขายังไม่พูดเจ้าตัวยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะแต่วันนี้ข่าวขยับมาเรื่อยๆว่าก็เป็นเขาที่ซื้อเพราะข่าวที่บอกว่าเรือนประธานหลังนั้นโดนทุบแล้วเนี่ยแสดงว่าจบดีลกันเรียบร้อยแล้วเขาก็ตลอดเวลาคือทุกคนก็อยากรู้ว่าใครซื้อใครซื้อจนมารู้ว่าซื้อจบแล้วก็คือว่ากันว่ามีการเคลียร์แล้วก็น่ากำลังจะทุบบางภาพแต่นี้คิดว่ามันเป็นภาพ AI แบบไม่แน่ใจว่าโดนทุบเนี่ยค่ะเรือนหลังนั้นมีการประเมินราคา
0: เขาคงต้องรื้อเขาคงต้องรื้อถอนอยู่แล้วล่ะเขาคงไม่เก็บเอาไว้แต่ว่าจะพยายามทำยังไงให้รักษาไว้ได้มากที่สุดเท่านั้นอย่างมากที่สุดก็ออกมาประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเรือนถ้าเป็นส่วนไม้ที่ถอดออกมาได้ก็น่าจะถอดได้แต่ถ้าว่าไอ้ส่วนที่เป็นปูนคงต้องทุบอย่างเดียวแหละครับ
1: ก็อย่างนี้นะคะแหมจริงๆถ้าเคลื่อนชะลอไปทั้งเมกะมูฟอ่ะชอบดูแบบนั้นเขาจะเลื่อนได้ไหมนะคะมีการพูดกันอย่างนี้นะคะว่าคาดการว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าล้านแล้วก็เบื้องหลังตระกูลนี้ไม่ได้เพิ่งปรากฏในสนามอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างฐานมาจากไม้อัดแปรรูปไม้แปรรูปและไม้อัดแล้วก็ก่อนที่จะขยับเข้าสู่พอร์ตอสังหาเช่นโรงแรมสำนักงานและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในทำเลสำคัญค่ะในกลุ่มบริษัทในเครือเมโทรพรายกรุ๊ปค่ะก็เขามี property ของเขาอยู่ที่เข้าไปลงทุนสำคัญก็คือ Nirvana Development ค่ะพี่ไพศาล
0: ก็เศรษฐีไทยก็จะไปแนวนี้หมดนะคือเงินที่จะไปต่อยอดได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปในเรื่องของที่ดินและสังหาเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่ามันยังเป็นธุรกิจที่ภาษีมันยังต่ำ

0: นะถ้าเป็นบางประเทศเนี่ยภาษีที่ดินภาษีทรัพย์สินสูงเนี่ยไอการเปลี่ยนมืออย่างเงี้ยบางทีเจอเรื่องภาษีอย่างเงี้ยมันตายไม่สามารถที่จะไปรวบที่ดงที่ดินเอามาทำนู่นทำนี่อะไรได้มากเพราะว่ามันเจออย่างภาษีซื้อขายเนี่ยถ้าระดับขนาดเนี้ยบางทีมันเจอหนักมากแล้วก็ถ้ายังไม่มีแผนงานที่จะทำอะไรเนี่ยไปทิ้งเวลาไว้ก็จะเจอภาษีที่ดินอีกซึ่งจะหนัก
1: คงทำเร็วค่ะ
0: แต่อย่างของ
1: เ
0: รา
1: ของเร
0: านี่ซื้อแล้วก็ยังไม่ต้องทำเร็วก็เอาไอ้อะไรนะไอ้ล้อมปูนอะเอามา
1: เลือดหนามา
0: ฮะไม่ที่เป็นไอ้ที่เป็นแบบที่เขาจะทำเอามาแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็ปลูกต้นมะนาวปลูกต้นกล้วยไปก่อนไงก็เรียกว่าเป็นทำการเกษตรไปก่อนซื้อมา 20,000 กว่าล้านแล้วก็ปลูกกล้วยไปก่อนแล้วก็จ่ายภาษีเป็นภาษีไอ้พื้นที่การเกษตรไปก็มันก็ไม่แพง
1: ค่ะ
0: ไม่แพงก็สามารถที่จะยื้อไปรอถ้าจะขายต่อหรือว่ารอโครงการ
1: ในเวลา 20,000 ล้านนี่เห็นว่าทิ้งยากถ้าลงทุนใหม่พวกเศรษฐีเก่าซื้อทิ้งๆไว้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เขา
0: จะมี
1: เก่าอะฮะแต่ว่าเขาคงไม่ซื้อทิ้งอะดูแล
0: เขามีธุรกิจ property อยู่ใช่ไหมเขาอาจจะทำ property อะไรขึ้นมา
1: ธุรกิจของเขาทั้งหมดจะขึ้นต้นว่าปิยสมบัติค่ะปิยสมบัติ property ปิยสมบัติ asset ปิยสมบัติ mansion ปิยสมบัติทองหล่อปิยสมบัติสีลมปิยสมบัติ development resident ปิยสมบัติต้นสนชื่อเขาจะขึ้นด้วยตรงนี
0: ้ครับ
1: ค่ะค่ะรู้แหละว่าใครซื้อแค่นั้นเอง
0: ก็เนี่ยเศรษฐีเก่ามีตังก็อย่างเงี้ยมาลงเรื่องที่ดินอสังหาถ้าจะไปนวัตกรรมมันก็เสี่ยงสำเร็จก็ดีไม่สำเร็จก็เจ๊งไม่ไปดีกว่าเพราะประเทศไทยเราก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมสูงๆไม่ค่อยมีเพราะคนมีตังก็ไม่อยากลงทุน
1: ผู้ที่ลงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกลุ่มนี้ท่านหนึ่งที่ถูกพูดถึงชื่อว่าคุณชัดชัยปิยสมบัติกุลค่ะนะฮะเป็นวิศวกรเคมีจากโคลัมเบียนะฮะเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะค่ะเรียนปปอ.แล้วค่ะ
0: จบมาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วย
1: จบโคลัมเบียวิศวเคมีด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เส้นทางของเศรษฐีไทยนะแต่ว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆก็ต้องไปเล่นคริปโตก็ต้องไปเล่นคริปโต
1: ตามเรื่องไอเดียไหมฮะสามีเขาอะอะไรไทยยางชาเนี่ย
0: ตามที่เขามีข่าวมีอะไรอยู่แล้วก็ผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าดูจากเส้นทางของเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะมีการไปสืบค้นแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของคดีอะไรผมไม่น่าจะมีแล้วก็จะมีก็จะมีประเด็นเรื่องการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์ตั้งประเด็นตั้งคำถามขุดคุยโดยไปดูไอ้เรื่องของข่าวต่างประเทศหรือข้อมูลจากต่างประเทศที่เข้ามาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในโอกาสที่มันจะเกิดคดีความมีการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระปปช.เพราะว่าเขายื่นกับปปช.แล้วมันมีคำถามเหมือนกับที่หลายฝ่ายตั้งคำถามนะปปช.จะเกิดคำถามแล้วมีการตรวจสอบคงไม่มีอันนี้ผมค่อนข้างเชื่อ
1: สนุกมากกับ2วันที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เป็นข่าวอ่ะฉันเข้าไปอ่านเยอะมากเลยพี่เอกสารแล้วเข้าไปดูคลิปเก่าด้วยนะไม่ใช่คลิปใหม่ด้วยนะคะที่พูดถึงกลุ่มของไทหยางชางเนี่ยตั้งแต่ตั้งบริษัทกันที่ออสเตรเลียที่ไม่แน่ใจว่าออสเตรเลียหรือที่สิงคโปร์สนุกมากเลยพวกเขา 3-4 คนจนแตกกันไปคนนึงเอาเงินไปเลี้ยงเด็กชูการ์เบบี้นะคะแล้วก็อีกคนนึงไปทำนู่นทำนี่ในความคิดของฉันทั้งหมดเลยนะพี่ไพศาลเขาไม่มีคดีติดตัวเลยค่ะแล้วเป็นคนที่โชคดีที่สุดเพื่อนนี่ไปหมดเลยแต่ไปด้วยเรื่องของจุจริตของตัวเขาเองนะคะแล้วตัวเขาเนี่ยที่สวยงามมากคือได้ไปแต่งงานกับนักการเมืองหญิงประเทศไทย
0: ก็คือในจะมีการตรวจสอบจากในไทยเองเนี่ยคงผมฟันธงว่ายากสิ่งที่มันอาจจะทำให้มีคดีหรือว่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกฎหมายนะ ถ้าจะมีมันก็จะมาจากต่างประเทศซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการตรวจสอบอะไรยังไงแต่ว่าที่ชัดๆเนี่ยผมคิดว่าเขาร่ำรวยมาจากเรื่องของธุรกิจคริปโตเนี่ยซึ่งเขามีการตั้งมาแล้วมันก็ล้มละลายก็ล้มละลายคือพูดง่ายๆว่าไอ้เงินที่คนมาซื้อคริปโตทั้งหลายเนี่ยก็มาก็ขาดทุนมาเจ๊งกันไปแต่ว่า
1: การ
0: ไอ้เง
1: ิน
0: ส
1: ่
0: วนน
1: ั้
0: นเนี่ยเงินส่วนนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
1: เขาได้จากการขายบริษัทที่ไปสารสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนที่สหรัฐด้วยกันมาแล้วบริษัทเขาที่ตั้งเนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตจากบิตคอยน์ไปอีกสกุลหนึ่งเนี่ยมันแลกกันไม่ได้เขาเรียกว่าดาร์กพูลมันอยู่ตรงกลางถ้าจะกล่าวหาก็คือว่าไอ้บริษัทแบบเนี้ยเงินที่เข้ามาเนี่ยมันไม่รู้ว่ามาจากสแกมเมอร์หรือมาจากไหนบ้างแล้วก็เข้ามาโดยที่ไม่เปิดเผยว่าเป็นของใครเขาทำธุรกิจตรงเนี้ยมันเป็น
0: มันก็มันก็จะเหมือนการฟอกอย่างหนึ่ง
1: เขาไม่ได้เป็นคนฟอกแต่เขาเป็นบริษัทที่เปิดเผยเป็นสะพานให้คนเอาพวกเงินดิจิทัลมาแลกเปลี่ยนสลับกันท
0: ี
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: ถ้าจะกล่าวหาเขาถ้าจะกล่าวหาเขาก็คือกล่าวหาว่าเขาอ่ะเป็นสะพานให้ใครก็ไม่รู้มาฟอก
0: คร
1: ับมาฟอกผ่านสกุลเงินนะคะแต่ถามว่าถ้าผิดมันก็ผิดไปแล้วแต่ที่ถามว่าแล้วเงินไอ้พันล้านมาจากไหนพันล้านเกิดขึ้นจากการขายบริษัทตัวนี้ค่ะพี่ไพศาลนั่นแหละคือเงินก้อนนี้ของเขา
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปไหนก็เอาไปให้อีกบริษัทหนึ่งกู้แล้วบริษัทนั้นก็ล้มละลายไปทรีแอโร่ค่ะส่วนคนอื่นที่ได้เงินไปอีก 2-3 คนที่เป็นพวกเขา3คนที่ตั้งบริษัทด้วยกันมาเนี่ยก็จะไปโกงใครต่ออะไรก็ตามที่รู้กันนั่นแหละติดคุกติดตารางกันไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าจะมีคดีต้องมาจากต่างประเทศผมก็สรุปว่าอย่างนี้นะแต่ว่าในบ้านเราเองมันจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ปปช.แล้วผมก็คิดว่าปปช.คงไม่มีดำริที่อยากจะไปตรวจสอบอะไรหรอกนะถามว่าเลือกข้ออะไรก็บอกข้อรู้กันอยู่มันก็อย่างนี้แหละนะยุคนี้จังหวะนี้มันก็ต้องประมาณนี้แต่มันก็คงจะมีข้อที่จะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางการเมืองกันนะเพราะว่าคุณสุชาดาเขาก็เป็นนักการเมืองก็มันคงจะมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของอะไรต่างๆกันอยู่คุณสิริโชคก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมานะ
1: ถ้าอย่างในเก่งเก่งตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจเก่งตั้งแต่เพื่อนไปหมดแต่เขารอดหมดประคองตัวไม่มีคดีไม่ได้เก่งสุดก็คือเลือกที่จะมาอยู่เมืองไทยนี่แหละเฮเวนเลยเซฟเฮเวนเก่งมาก
0: ๆ
1: ค
0: ่
1: ะตามนั้นค่ะ
0: เมื่อวานนี้เนเน่ขึ้นรถแห่รอบสยามฉลองแชมป์ AGT สุดปลื้มคนรอรับแน่นตลอดเส้นทางนะแล้วก็สื่อถามบอกว่าถูกตั้งฉายาเป็นลูกสาวแห่งชาติแล้วรู้สึกอย่างไรเนเน่ก็บอกขอบคุณต้องขอบคุณตัวเองที่พยายามรวมทั้งทุกคนที่คอยเชียร์สื่อก็บอกน้อมรับฉายาลูกสาวแห่งชาติ
1: ก็ได้สปอนเซอร์ท
0: ำรอย
1: สปอนเซอร์ทั้งหมด10ตัวค่ะ
0: ที่เข้ามาแล้วนะ10ตัวนะ
1: สมูทอี BSC ที่จำได้นะฮะมิซูมิเป็นเครื่องสำอางสักครึ่งหนึ่งอะแล้วก็มีขนมกรุบกรอบด้วย
0: ครับ
1: 10ตัวเลยค่ะพี่ไพศาลก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าโปรดักที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้น้องเนเน่ล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยอะค่ะเป็นไทยบิวตี
0: ้
1: ดิฉันก็คิดว่าการที่ทำให้ไทยบิวตี้มันก้าวไปข้างหน้าได้ส่วนหนึ่งก็คือต้องใช้คนไทยเรานี่แหละเป็นพรีเซนเตอร
0: ์
1: นะคะ
0: ครับ
1: ติดตัวเลยสปอนเซอร์ของเนเน่
0: จริงๆก็มีลูกสาวแห่งชาติอีกคนนึงนะวันนี้ก็มีข่าวดี ุณจีโน่ฮะก็เมื่อคืนที่ชนะกอล์ฟลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายชนะไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเสร็จรายการแล้วผมจะไปดูไฮไลท์ย้อนหลังดูชนะไปก็ไม่น่าจะสูสีอ่ะก็ทิ้งไปเลย20อันเดอร์นะแต่ว่าคงจะยังไม่สามารถแซงขึ้นมือหนึ่งได้นะเพราะว่าน้องจีโน่เนี่ยยังขาดอีกอย่างนึงซึ่งจะต้องทำให้ได้ก็คือคว้ารายการแชมป์รายการเมเจอร์ให้ได้ปีนึงเนี่ยในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์เขาอ่ะ LPGA เนี่ยมันจะมีรายการเมเจอร์อยู่ประมาณ4รายการนะฮะถ้าน้องจีโน่เนี่ยคว้าแชมป์เมเจอร์ได้บ้างเนี่ยโอกาสที่จะแซงมือหนึ่งขึ้นมากลับขึ้นมาได้ครั้งก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่ามือหนึ่งเขาที่เขากลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาได้เมเจอร์ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้น่าจะได้สองเมเจอร์มั้งเนลลี่คอร์ด้าเนี่ยน่าจะได้สองเมเจอร
1: ์
0: นะเพราะว่าชีวิตของนักกอล์ฟอาชีพแบบนี้มันต้องคว้ารางวัลเมเจอร์ถือเป็นสุดยอดของอาชีพนักกอล์ฟของเขาครับ
1: ค่ะ
0: ของของอะไรนะก่อนนั้นอ่ะคุณอะไรนะทีมสองพี่น้องอ่ะ
1: โมเมค่ะ
0: โมกับเมอ่ะเมเขาก็เคยได้นะเขาได้เมเจอร์ตอนนี้เขาขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกเขาก็ได้เมเจอร์ด้วยจีโน่ก็รอปลดล็อกเรื่องแชมป์เมเจอร์อย่างเดียวครับ
1: แกจะพูดทำไมในวัย80กว่าปีนะฮะ82ปีไมเคิลดักลาสข่าวลือเป็นจริงไมเคิลดักลาสยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวชื่อดังทั้งที่ตอนนั้นได้มีภรรยาแล้วก็ปิดเรื่องเงียบมา40ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Romancing the Stone เมื่อปี1984นักแสดงคู่ขวัญตอนนั้นคือแคทเธอรีนเทอร์เนอร์แล้วความสัมพันธ์จบลงเมื่อภรรยาพาลูกมาเยี่ยมกองถ่ายเปิดเรื่องดังกล่าวในหนังสือบันทึกความทรงจำค่ะ
0: กงใกล้ตังนะฮะไม่คิดอะไรมากบริษัทหนังสือก็จ่ายตังนะฮะให้เปิด
1: ไม่เปิดเลยมันก็ไม่มีพาดหัวไม่มีพาดหัวคุณจะซื้อทำไม
0: โอเคครับวันนี้หมดเวลาพบกันตอนเย็นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00ถึง3:00ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟัง ทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับ

0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MPort News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. MPort News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MPort News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 น.ถึง 4:00 น. MCOT News FM 100.5
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: การรายการ36นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพิชญ์นงวดีถนิมมานและพี่พรวันดีวรรณเมธังกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
3: ค่ะสวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะก็มาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันต่อนะคะท่ามกลางเรื่องของสถานการณ์น้ำในบ้านเรานะคะถึงแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็จะแห้งลงแล้วนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็สัปดาห์กว่าแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ายังคงมีผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ท่านนายกเองเนี่ยโอ้โหช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมนะคะรวมไปถึงสั่งการให้รับมือเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนฟ้าอากาศที่จะมีฝนตกในช่วงสัปดาห์นี้แหละค่ะนะคะก็เนี่ย5 6ไปจนถึง10นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นประเด็นนะคะที่พวกเราคนไทยก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงถ้ามาดูยอดการลงทะเบียนสำหรับขอรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์น้ำท่วมในรอบนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลนั้นก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ามีคนไปลงทะเบียนสำหรับเพื่อขอรับเยียวยานี่คือเกือบ900,000รายเลยทีเดียวนะคะก็ส่วนมากเลยเนี่ยก็มาจากในเขตกรุงเทพมหานครนะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะส่วนเรื่องในต่างประเทศเองเนี่ยเรื่องของฮอร์มูสเองก็ ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะต่างฝ่ายต่างก็ยังคงคุยกันไม่ลงตัวนะคะอิหร่านก็ยืนยันเรื่องของว่าถ้าจะเปิดฮอร์โมสอเมริกาต้องยอมรับข้อเสนอแผนที่ได้ตกลงกันไว้ในการลงนามข้อตกลง MOU เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแต่อเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้ขานรับนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางอิหร่านเองก็ย้ำนะบอกว่าก็จะไม่เปิดนะจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะทำตามเงื่อนไข7ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องของอุณหภูมิที่เร่งตัวขึ้นที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีรายงานข่าวอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเทโอดอร์รูสเวลต์ไปประจำการที่บริเวณตะวันออกกลางนะคะก็เราบอกว่าโอ้โหกลายเป็น3ลำเลยนะเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H. W. Bush แล้วก็เรือพิฆาตติดขีปนาวุธของกองทัพเรือสหรัฐมาแวะพักนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเรือดังกล่าวนี้เนี่ยก็ออกมาจากการปฏิบัติภารกิจที่ตะวันออกกลางนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่3ลำละที่อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวลำล่าสุดที่ไปเนี่ยก็คือไปแทนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H. W. Bush นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์มันเบาลงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงมีรายงานข่าวด้วยว่าทางของซาอุดิอาระเบียเนี่ยกำลังพิจารณาถึงเรื่องของการเข้าไปจัดการนะกับกลุ่มฮูตินะคะซึ่งก็เพื่อที่จะเปิดหรือว่าเพื่อที่จะทำให้สถานภาพตรงบริเวณทะเลแดงเนี่ยตรงช่องแคบบับเอลมันเด็บนั้นสามารถกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้นะคะก็ปรากฏว่าต้องติดตามในประเด็นเรื่องนี้โดยล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่ากลุ่มฮูติในเยเมนเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีแล้วก็ส่งโดรนไปโจมตีฐานน้ำมันของซาอุดิอารามโกที่ริยาดแล้วก็ในพื้นที่คูไรส์ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกำลังการผลิตของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันถึงเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานกันด้วยค่ะ
3: ค่ะซึ่งเมื่อวันศุกร์ราคาพลังงานก็ยังปรับตัวลดลงแต่ว่าพอเช้าวันนี้นี่ขึ้นมานะคะในส่วนของเบรนท์นี่ขึ้นมา81 เซนต์นะคะ103 ดอลลาร์ส่วน WTI เนี่ยขึ้นมา46 เซนต์อยู่ที่ 91.57 ดอลลาร์นะคะก็ในส่วนของประเด็นน้ำท่วมบ้านเราเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีทุกท่านสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดทุกกรมทุกทบวงทั้งหลายในสังกัดของรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยต้องช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างเต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยละเลยเมินเฉยเด้งนะจ๊ะในหนังสือบอกแบบนั้นเลยนะคะก็ข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าเพ้อเฉยละเลยดำเนินการล่าช้าจะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีอำนาจพิจารณาสั่งการย้ายข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งออกจากตำแหน่งเดิมได้โดยทันทีนะคะเพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดเป็นหนังสือที่ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทำด่วนที่สุด2ฉบับส่งไปยังรัฐมนตรีทุกท่านแล้วก็เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็รอบนี้ถ้าเกิดน้ำมารอบใหม่ก็จะเป็นการพิสูจน์อีกหนึ่งฝีมือการทำงานของรัฐบาลนะว่าจะเอาอยู่ไหวไหมอย่างไรหลังจากรอบที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหโดนประชาชนไม่พอใจด่ารัฐบาลกันพอสมควรเลย
2: ใช่ค่ะราคาทีนี้ถ้าเรามาดูกันถึงภาพของตลาดทุนกันนะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเราทิ้งท้ายกันไว้ว่าตลาดเนี่ยรอติดตามตัวเลขข้อมูลตลาดแรงงานกันนะคะก็ปรากฏว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดเผยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกานั้นออกมาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้ความคาดหมายเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมคือเดือนนี้เนี่ยจากที่อยู่ที่ประมาณ60%กว่าตอนนี้อยู่เหลือแค่20 ว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะโดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกันยายนนั้นเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งค่ะในขณะที่ตัวเลขการจ้างงานช่วง2เดือนก่อนหน้าที่ออกมาแบบเป็นข่าวดีเนี่ยนะปรากฏว่ารอบนี้ก็มีการถูกปรับตัวเลขลงอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนว่าตลาดแรงงานก็ไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนกับที่มีสัญญาณหรือว่าตัวเลขเปิดเผยออกมาก่อนหน้านั้นตัวเลขการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ 29,000 ตำแหน่งนั้นต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 90,000 ตำแหน่งค่ะก็เรียกได้ว่าสามารถใช้คำว่าการจ้างงานอ่อนแอได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นักลงทุนก็ประเมินใหม่นะคะว่าเฟดในเดือนตุลาคมนี้ที่จะมีการประชุมกันเนี่ยโอกาสและความเป็นไปได้นั้นนักลงทุนให้น้ำหนักในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียงแค่ 22.7% หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วอยู่ตั้ง 64.2% ทำไมแบบบู้วาบขนาดนี้นะ แต่ว่าข่าวนี้จะถือว่าเป็นเรื่องดีในแง่ที่เศรษฐกิจเนี่ยอันนี้นักวิเคราะห์มุมมองของนักวิเคราะห์นะบอกว่าข่าวนี้ถือเป็นเรื่องดีในแง่เศรษฐกิจที่ไม่ได้ร้อนแรงเกินไปยังมีการพูดว่าเศรษฐกิจร้อนแรงได้อีกนะแต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อจริงๆที่น่ากังวลคือเรื่องเงินเฟ้อมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศในตลาดก็เลยเป็นการมองแบบข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดีแบบค่อนข้างจะระมัดระวังอีกด้วยค่ะก็ถ้าไปดูนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์นั้นปิดบวกไป 0. ประมาณเกือบ 0.5%S&P 500บวกไป 0.7% Nasdaq บวกไป 1.19% ค่ะและถ้าดูตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ S&P 500ลง 0.27% แล้วก็ดาวโจนส์เนี่ยลงไป 1.26% ทั้งสัปดาห์นะคะขณะที่ Nasdaq ทั้งสัปดาห์นั้นยังสามารถปิดบวกไปได้ 0.4% ค่ะ
3: ค่ะดูตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดบวกในวันศุกร์ฟื้นตัวขึ้นหลังจากถูกเทขายอย่างหนักจากแรงกดดันในตลาดพันธบัตรนะคะโดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดก็ช่วยลดการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะอันใกล้นี้นะคะก็เป็นผลบวกกับตลาดหุ้นในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดบวกเกือบ5จุดค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกเกือบ62จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.79% DAX เยอรมนีปิดบวก292จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น 1% กว่าๆ FTSE 100ลอนดอนปิดบวก33จุดค่ะคิดเป็น 0.23% นะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีบอนด์ยิวของเยอรมนีอายุ10ปีซึ่งเป็นอัตราที่อ้างอิงของยูโรโซนเนี่ยลดลงสู่ระดับ 3.45% นะคะขณะที่ราคาน้ำมันก็เมื่อวันศุกร์นะคะเช้าวันนี้ปรับขึ้นแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยลงประมาณ3ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ช่วยหนุนเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งนี้ในเรื่องของการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทำให้นักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแม้ว่าตลาดหุ้นยุโรปจะฟื้นตัวในวันศุกร์แต่ว่าสต็อก600ยังคงปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนค่ะหุ้นกลุ่มเทคนำตลาดนะคะนักลงทุนเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับ AI อีกครั้งหนึ่งหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปร่วงลงมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือน เมษายนนะคะเนื่องจากว่ากังวลว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้เงินเฟ้อในยูโรโซนในเดือนกันยายนก็พุ่งขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ด้วยนะคะแล้วก็แนวโน้มยังปรับตัวสูงขึ้นอีกในช่วงหลายเดือนข้างหน้านักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง81.8% ที่ ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมค่ะอัตราดอกเบี้ยที่สูงควบคู่กับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงจะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นส่งผลกระทบต่อตลาดแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนมองว่าปัญหานี้มันจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนนะคะช่วงปลายกันยายนนะคะปลายกันยายนบอนด์ยิลด์ของฝรั่งเศสอายุ10ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี2551เลยทีเดียวนะคะ
2: ค่ะทีนี้มาดูกันที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะสำหรับ WTI งวดส่งมอบตุลาคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลงไป59เซนต์นะคะก็เกือบ 1% ค่ะมาปิด 64.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วน Brent งวดส่งมอบตุลาคมลด ลบไป50เซน 0.7% ค่ะมาปิดที่ 68.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะนักลงทุนจับตาความต้องการใช้น้ำมันที่อ่อนแอในสหรัฐนะคะรวมไปถึงการเพิ่มปริมาณอุปทานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจากกลุ่มโอเปกและชาติพันธมิตรอีกด้วยนะคะซึ่งถ้ามาดูเรื่องของโอเปกล่าสุดนะคะประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรโอเปกและโอเปกพลัสนั้นก็มีมติคงนโยบายการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนพฤศจิกายน

0: พฤศจิกายนเป็นการคงติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วนะคะซึ่งในแถลงการของกลุ่ม OPEC Plus นั้นบอกว่าสมาชิกทั้ง7ประเทศตัดสินใจคงระดับการผลิตประจำเดือนพฤศจิกายนไว้ที่เดิมนะคะก็คือตัวเลข7เดี๋ยวมาดูตัวเลขนะคะ7ชาติเนี่ยมีซาอุด้วยซึ่งซาอุก็กำลังแบบพวงหน้าพวงหลังกันอยู่นะคะมีซาอุรัสเซียอินเดียคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียแล้วก็โอมานนะคะจะเห็นได้ว่าไม่มี UAE แล้วนะ UAE เหมือนกับจะถอนออกไปด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย OPEC มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันโลกในปีนี้ลงนะคะโดยคาดว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 380,000 บาร์เรลต่อวันอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะซึ่งสมาชิก7ประเทศนั้นเขาสามารถผลิตได้จริงๆเนี่ยราวๆ25ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมซึ่งก็ยังต่ำกว่าระดับก่อนการเกิดสงครามที่5ล้านบาร์เรลค่ะนั่นหมายความว่าตลาดน้ำมันนั้นยังคงตึงตัวส่วนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับตลาดน้ำมันในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ปรับตัวลดลงต่ออีกเล็กน้อยค่ะสำหรับ WTI ลงไปอีกประมาณ1เหรียญ นะคะมาอยู่ที่ 90.12 ค่ะแล้วก็ Brent นะคะก็มาอยู่ปรับลดลงไป66เซนต์นะคะ Brent มาอยู่แถวๆ101ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวดีคุณวดีและท่านฟังครับ
0: อาจารย์สัปดาห์ที่แล้วนี่เราอาจจะง่วนกันอยู่กับเรื่องของน้ำท่วมนะคะยังไม่ได้คุยกันถึงคาดการณ์ของอาจารย์เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่4นะคะว่าอาจารย์ประเมินแนวโน้มแล้วก็ทิศทางในช่วงที่เหลือของปีนี้ไตรมาสสุดท้ายแล้วเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะกับปัจจัยที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะอาจารย์คะ
2: คือตอนนี้ผมเปลี่ยนปากกาทั้งปากกาใช้จริงปากกาในแท็บเล็ตทุกอย่างหมดเลยคือมันโอ้โหมันพลิกผันผันผวนตลอดเวลานะครับน
0: ะ
2: แต่ว่าเราก็ยังแบบใจนิ่งๆนะแบบใจเย็นๆแล้วก็ยังมองไว้เหมือนเดิมครับก็คือ 2.2 ถึง 2.5 เพื่อกรอบให้แคบนะครับนะก็ยังคิดว่าความท้าทายของเศรษฐกิจไทยที่จะโตเกิน 2.5 เนี่ยยังมีความเป็นไปได้นะครับก็คือมหาลัยแห่งค้าไทยก็ตั้งประเด็นไว้ที่ 2.5% นะครับเอาจุดเริ่มต้นก่อนคำถามแรกก็คือทำไมไม่เปลี่ยนมุมเพราะว่าเราก็ยังมีความเชื่อว่าความเสียหายของน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยคือ10,000 ถึง 20,000 ล้านบาทนะครับและแต่ระยะเวลาที่ท่วมขังนานนะครับเพราะเราอาจจะเริ่มเห็นโรงงานบางโรงงานนะครับที่อาจจะผลิตไม่ได้ส่งออกไม่ได้จำหน่ายไม่ได้แต่ว่าถ้าไล่เรียงจากการสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็สังเกตว่าไม่ใช่หลักหมื่นล้านแต่ยังเป็นหลักของพันล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จึงมองอยู่ว่าการพร่องน้ำนะครับรัฐบาลก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับขณะเดียวกันการเยียวยาก็จะเติมไปนะครับถ้าน้ำท่วมขังนะครับก็ได้ 9,000 นะครับน้ำล้อมก็ได้ 5,000 ขังไว้7วันเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการของการเยียวยาซึ่งการเยียวยาการซ่อมแซมจะถูกเติมซึ่งอันนี้ถือเป็นโฟลว์คือกระแสเงินที่เข้ามาใน GDP เพราะมีการจ่ายเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ซ่อมแซมนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองว่านักท่องเที่ยวนะครับน่าจะเข้ามาเยอะ2.6 ถึง3ล้านคนต่อเดือนภายหลังจากที่ประชุม IMF เนี่ยภาพข่าวโดดเด่นของไทยน่าจะมานะครับนะต่อมาการส่งออกไม่น่าจะยุบจะย่อ 20% ของการขยายตัวน่าจะอยู่ในแนวเพราะว่าสหรัฐนั้นการประชุม ART ระหว่างไทยสหรัฐไม่มีแนวโน้มในเชิงลบและการบังคับใช้นะครับภาษีสูงยังไม่น่าจะทำเร็วนะครับประเด็นต่อมาแรงกดดันของการเลือกตั้งกลางปีนะครับของสหรัฐอเมริกาจึงดันราคาน้ำมันลงซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยเราเนี่ยนำเข้ามาจากทางตอนออกกลางดังนั้นถ้าเรายึดเราอาจจะยึดว่าไอ้ตัวเบรนท์ที่มันถึง100นะฮะ101เนี่ยซึ่งมันอาจจะอยู่ในตอนออกกลางนะครับส่งออกไปแล้วมันส่งไม่ได้ดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันในบ้านเราก็อาจจะอยู่ระหว่างเวสต์เท็กซัสกับเบรนท์ซึ่งผมคิดว่า90-95น่าเป็นจุดที่เราทำการที่จะนำเข้ามาแล้วราคาน้ำมันก็ดีเซล42ประมาณนี้นะครับก็ยังอยู่ในกรอบที่ไม่น่าจะยุบย่อเศรษฐกิจไทยและเชื่อว่ารัฐบาลเองก็น่าจะกระตุกกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไตรมาสที่4นั่นคือเหตุผลที่เราที่ทำให้จะไม่มาแรงค้าไทยนะครับโดยสุนทรภพเศรษฐและธุรกิจยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5 ครับ
1: ค่ะเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาส4อาจารย์มองว่าการบริโภคที่มาจากคนที่ต้องเยียวยาน้ำท่วมซ่อมบ้าน

0: ต่างๆนานาเนี่ยหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวก็ยังเติบโตได้แต่ว่ามันมีประเด็นปัจจัยไหนในไตรมาสสี่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะอาจารย
1: ์ครับผมคิดว่าจุดเคลื่อนสำคัญคือเรื่องการส่งออกกับในเรื่องของตัวการท่องเที่ยวนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นไซส์ไม่ได้สูงมากนะครับการจะประมาณระดับหมื่นล้านถึงสองหมื่นล้านอันนี้คือภาพนะครับคำถามคือปัจจัยเสี่ยงคืออะไรปัจจัยเสี่ยงยังเป็นราคาน้ำมันนะครับนะราคาน้ำมันเนี่ยยังเป็นปัจจัยเสี่ยงรุนแรงอยู่เพราะว่าเราไม่ทราบว่านะครับการเลือกตั้งกลางปีเป็นไงถ้าเดโมแครตชนะถล่มทลายเนี่ยแน่นอนประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะเต็มที่กับการตัดสินของตัวเองนะครับนะฮะก็คืออาจจะทำให้เรื่องสงครามการค้าหรือสงครามจริงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นความเสี่ยงหลักเนี่ยผมยังมองอยู่ที่ภาพของตัวของการเมืองระหว่างประเทศนะครับและก็ราคาน้ำมันนะครับสำหรับความเสี่ยงของไทยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าณวินาทีนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยฝนตกในกรุงเทพหลายจุดนะครับฝนตกทีไรใจผมสั่นทุกทีเลย
2: สั่นท่วมไหม
1: มันจะใช่คือเราก็ไม่รู้และท้ายสุดมันจะไล่ระดับจริงๆนะครับคือพอตอนนี้ฝนตกที่ภาคกลางนะฮะกรุงเทพเนี่ยแต่พอปลายปีจะฝนตกภาคใต้ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นจุดเปราะบางของไทยระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเปราะบางนั้นสำหรับเรื่องการเมืองเนี่ยเราไม่ได้เห็นสภาพของความอ่อนไหวการไร้เสถียรภาพเพราะนั้นการเมืองไม่ได้มองเป็นปัจจัยเสี่ยงรุนแรงนะครับ
2: ครับค่ะอาจารย์แสดงว่าเครื่องยนต์หลักๆเลยก็คือส่งออกกับท่องเที่ยวยังอาจารย์มองว่ายังดีอยู่แบบติดเครื่องสักประมาณเกียร์เบอร์ไหนอาจารย์ ถึงเกียร์สี่ไหม
1: ก็ผมคิดว่าเกียร์สองแล้ว
2: เกียร์สองอาจารย
1: ์เกียร์สองฮะเอาเกียร์สองเลยก็คือกำลังแบบโอ้กำลังจะส่งเข้าเกียร์สามนะคือบางพื้นที่เนี่ยก็เกียร์สามนะครับคือผมเนี่ยยังไม่อยากใช้คำว่าเกียร์สี่นะเพราะว่าคือมันมีน้อยพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับคือสัญญาณของสื่อไทยเนี่ยมันแรงมากในรูป K shape แล้วก็เราก็วัดจากหลายตัวเลขนะครับที่เป็นเรื่องของพื้นฐานเนี่ยผมเอาอย่างเช่นว่าเราดูจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมก็พยายามถามนักธุรกิจว่าตัวเลขเป็นไงนะครับซึ่งไม่โดดเด่นครับ
2: อาจารย์ละภาคเกษตรละอาจารย์คะเกษตรนี่คือมันจะคือก็คงเสียหายเยอะก็มีการประเมินเหมือนกันว่าอาจจะสักเท่าไหร่ละ70,000กว่าล้านหรือยังไงเนี่ยนะอาจารย์คะเดี๋ยวน้องขอเช็คตัวเลขอีกทีนึงแต่ว่ามันก็จะมาถ่วงๆกับภาคอื่นๆที่ยังโตไปได้ไหมคะอาจารย์ภาคเกษตรเนี่ยนะคะอาจารย์ค
1: ือจริงๆภาคเกษตรเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะต้องมานั่งดูนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยปศุสัตว์เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเห็นอาการเสียชีวิตของไก่เยอะมากแล้วก็หลายคนบอกว่ามันมีผลกระทบต่อราคาไข่ไก่นะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือตัวน้ำแห้งอะไรต่างๆไอ้น้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะทำให้แห้งเนี่ยมันอาจจะพืชผลอาจจะไม่เสียหายหนักรุนแรงแค่ไหนเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเราประเมินว่าถ้า70,000กว่าล้านเนี่ยสำหรับผมว่าสูงนะ
2: สูง
1: ไปนิดนึงแต่ผมก็ยังไม่เห็นสถิติว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าภาคการเกษตรเนี่ยถ้าสินค้าเกษตรไม่อยู่ในมือเกษตรกรเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันจะดูนิ่งๆและดูซึมๆนะครับเพราะนั้นการพร่องน้ำเนี่ยอย่างที่บอกคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับถ้าเราพร่องได้เร็วเนี่ยผมคิดว่าความเสียหายในภาคเกษตรมันจะไม่แรงมากนักและคือภาคเกษตรเนี่ยต่อให้ความเสียหายระดับหมื่นล้านสองหมื่นล้านสามหมื่นล้านเนี่ยมันทำให้กำลังซื้อของต่างจังหวัดเนี่ยมันซึ
2: ม
1: เพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคนต้องประเมินอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางมหาลัยการค้าไทยเรายังไม่ได้เปิดประเมินความเสียหายแรงขนาดนั้นนะครับ
2: อาจารย์ประเมิน10,000 ถึง 20,000 ล้านอันนี้คือ
1: ยังมองแบบนั้นอยู่แต่ท้ายของเราคือการฟ้องน้ำเนี่ยไม่เกินครึ่งเดือนนะ
2: ต้องเร็ว
1: ครับ
0: แล้วถ้าภาคเกษตรมันมีความเสียหาย70,000 ล้านเข้ามานี่อาจารย์มองยังไงอะคะมัน
2: ต้องคำนวณ GDP
0: พอมารวมความเสียหายแล้วเนี่ย
1: คือมันมีผลกระทบแน่นอนครับถ้าภาคการเสียหายสูงขนาดนั้นเนี่ย
2: ค
1: ือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่า70,000 ล้านเนี่ยนะเอาแบบหลักแบบบ้านๆก่อนนะครับ 70,000 ล้านเนี่ยมันกระเทือนตัวเศรษฐไทยได้เนี่ยประมาณ 0.5% บวกลบนะนะเป็นๆเนี่ยนะบวกลบเป็นๆนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะกระเทือนแรงและที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องมาดูวงกว้างว่าจังหวัดอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่ของถ้าสมมติว่ามันท่วมขังมากที่ภาคเกษตรในระยองเหมือนผลไม้หรือจันทบุรีเนี่ยไอ้นี่กำลังซื้อเนี่ยมันจะเยอะเพราะ GDP มันมีมูลค่าสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไปเยียวยาจุดนั้นเพราะว่ามูลค่าของ GDP เนี่ยมันไม่สูงนะครับของภาคการเกษตรโดยรวมต่อ GDP ประเทศนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องแยกวิเคราะห์
2: ค่ะ
1: เพราะเราก็กล่าวเหมือนกันนะฮะสุภาพกรก็กล่าวว่าพอได้ข้อมูลของภาครัฐเต็มที่เนี่ยเราก็จะประเมินอีกทีนึง
2: ค่ะอาจารย์อาจจะมีอีกหนึ่งปัจจัยถือว่าเป็นบวกได้ไหมคะเช่นเริ่มต้นงบปีงบประมาณใหม่
1: ใช่ครับก็ใช่เพราะว่า
2: ค
1: ือเราจะบอกว่าบวกหรือไม่บวกเราต้องดูว่าท่านรองนายก และรัฐมนตรีคลังท่านเร่งแค่ไหนเพราะการ

0: เบิกจ่ายเนี่ยมันอยู่ที่อัตราการเร่งนะครับเพราะท้ายสุดถ้าไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะใช้เวลานานไตรมาส 4 อาจจะไม่ทันแต่ว่าต้องใช้งบผูกพันที่มันมีการก่อสร้างแล้วซึ่งไอ้เรื่องนี้มันอาจจะทำให้ไตรมาส 4เนี่ยผมว่าเชื่อว่ารัฐวิสาหกิจกับรัฐบาลทุกจุดเนี่ยจะต้องเร่งนะครับซึ่งก็จะทำให้เงินเนี่ยมันอาจจะไหลเข้ามาตั้งแต่พฤศจิกาธันวาก็เป็นปัจจัยบวกครับและที่สำคัญก็คือการปรับโครงสร้างพลังงานซึ่งก็รำมวยมานานละถ้าสุราออกมาชกเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเต็มหน่วยครับ
1: อันนี้จะมาช่วยอย่างเยอะเลยนะอาจารย์ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ค
1: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะให้อาจารย์ไปคำนวณตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าภาคเกษตร 70,000 ล้านที่เสียหายนี่ขออ้างอิงก่อนว่ามาจากทางอาจารย์อัครพิสารวานิชนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเขาไปให้อาจารย์ท่านไปให้สัมภาษณ์กับทางสื่อฐานเศรษฐกิจไว้นะคะก็มีการประเมินเรื่องภาคการเกษตร70,000 ล้านนะคะซึ่งถ้ามาดูตัวเลขเนี่ยก็ต้องหักลบไปจากคาดการ GDP ที่ 2.2 ถึง 2.5% ลบออกไป 0.5% ปีนี้เราก็อาจจะอยู่ที่ 1.7 ถึง 2% อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามตัวนี้แต่ว่าตัวเลขของอาจารย์ธนวัฒน์ยังไม่ออกมาเดี๋ยวอาจารย์ไปคำนวณก่อนอีกทีนึง
2: เดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะ
1: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากพื้นที่ใดจำเป็นต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือเครื่องผลักดันน้ำขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานการสนับสนุนขณะที่พื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมเส้นทางยานพาหนะและแผนอพยพให้พร้อมดูแลประชาชนจนกว่าจะสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงขอให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะและฟื้นฟูระบบน้ำประปาทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้แห้งสนิทนอกจากนี้นายอนุทินได้ขอให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานและติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาขอให้ภายในสัปดาห์นี้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ฟื้นฟูพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันได้ให้ประชาชนได้รับเงินโดยเร็วที่สุดขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วสามารถทยอยโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมว่าภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากน้ำมีสีขุ่นช่วงเวลา3นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงส่งผลให้ลำน้ำแม่สามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำป่าไหลหลากสีแดงขุ่นทำให้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่เวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีมีรายงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิงพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พบทั้งดินสไลด์และกำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมชลตั้งศูนย์บริหารน้ำรับมือฝนระลอกใหม่กรมชลประทานตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตรับมือฝนระลอกใหม่เร่งระบายน้ำพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังภาคใต้ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลา6นาฬิกาวันนี้ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนทรงตัวคาดว่าจะยังคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกประมาณ 2-3 วันก่อนทยอยปรับลดเป็นขั้นตอนแม้ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะลดลงแต่น้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้ยังทยอยมาถึงเขื่อนและยังมีน้ำสะสมเหนือเขื่อนจึงยังไม่สามารถลดการระบายน้ำได้ทันทีกรมชลประทานบริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรถเล็กควรเลี่ยงถนนหน้ามสว.องครักษ์เช้านี้น้ำยังท่วม 20-40 เซนติเมตรกรมทางหลวงนครนายกอัปเดตระดับน้ำบนถนนทางหลวงหมายเลข305ช่วงกิโลเมตรที่41-42หน้ามสว.องครักษ์เมื่อเวลา 7:15 นหลังแนวกระสอบทรายพังทลายส่งผลให้มีน้ำท่วมขังผิวจราจรสูงประมาณ 22-43 เซนติเมตรขณะนี้สัญจรผ่านได้ลำบากรถเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณนี้ผู้เดินทางที่มุ่งหน้าทั้งนครนายกและมุ่งหน้ากรุงเทพแนะนำให้ใช้ทางหลวงหมายเลข33ถนนสุวรรณศรหินกองนครนายกเป็นเส้นทางเลี่ยงกรณีจำเป็นต้องผ่านบริเวณน้ำท่วมขังขอให้ใช้ช่องทางที่มีระดับน้ำต่ำที่สุดเส้นทางมุ่งหน้านครนายกให้ขับชิดซ้ายระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรส่วนเส้นทางมุ่งหน้ากรุงเทพขอให้ขับชิดขวาระดับน้ำประมาณ22เซนติเมตรเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลรอบแรกเมื่อช่วงเย็นวันที่4ตุลาคมเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นหน่วยเลือกตั้งในนครริโอเดจาเนโรมีเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งดึงรายงานผลการลงคะแนนและถอดปลั๊กเพื่อปิดเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการสิ้นสุดการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกของประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาในบรรดาผู้สมัครทั้ง13คนมีตัวเต็ง2รายคือนายดีลูอิสอีนาซิโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีวัย80ปีตัวแทนจากฝ่ายซ้ายที่เข้าชิงชัยเป็นสมัยที่4และนายฟลาวิโอโบลโซนาโรวัย45ปีลูกชายอดีตประธานาธิบดีที่หวังจะนำขบวนการฝ่ายขวาของผู้เป็นพ่อให้กลับมาอีกครั้งโดยนายฟลาวิโอมีคะแนนนำอยู่ที่ 50.7450.74% ต่อ 41.14% เมื่อนับคะแนนไปได้ราว 32% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. M-COT News FM 100

0: ห้า
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateสนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: 10:09 น.ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูภาพของการลงทุนกันนะคะมาดูทางฝากฝั่งของเอเชียกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเช้าวันนี้ดัชนีส่วนใหญ่ก็เป็นสีเขียวได้นะคะอย่างนิกเคอล่าสุดบวกมา 2% นะครับเกือบ 1,500 จุดเลยทีเดียวค่ะส่วนดัชนีของทางคอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้นะคะก็บวกได้ประมาณ 0.5% และสำหรับเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเราปิดเพิ่มขึ้นไปได้ 7.71 จุดนะคะมาอยู่ที่ 1,571.62 จุดเป็นการปิดระดับของเซ็นดีเด็กซ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยมูลค่าการซื้อขาย 71,000 กว่าล้านบาทและต่างชาติก็ยังขายสุทธิอยู่นะคะอีก840กว่าล้านบาทแต่ว่าเช้าวันนี้นะคะเปิดมาค่ะเซ็ตก็มาอยู่ในแดนบวกได้เช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้บวกแรงมากนะคะตอนนี้บวกมา2จุดค่ะเซ็ตอยู่ 1,573 จุดและถ้าดูตัวหุ้นนะคะวันนี้เนี่ยมีเดลต้ามาช่วยขับเคลื่อนตลาดนะคะเดลต้าอยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดด้วยการปรับเพิ่มขึ้นมา5บาทหรือว่าเกือบ 2% ค่ะเช้าวันนี้เดลต้าอยู่ที่266บาทตามมาด้วยปตท.ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่ 41.50 ฮานาบวก1บาทหรือว่าเกือบ1เกือบ 2% นะคะมาอยู่ที่53บาทกัลฟ์ค่ะวันนี้บวก25สตางค์ 0.4% อยู่ที่59บาท50สตางค์และ TTB อันดับที่5ค่ะวันนี้ขยับขึ้นขออภัยค่ะปรับลง2สตางค์นะคะหรือว่าประมาณ 0.68% มาอยู่ที่2บาท94สตางค์ค่ะ
4: ค่ะนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะคะแล้วก็การลงทุนในหุ้นรายตัวของต่างชาติเป็นอย่างไรไปพูดคุยและวิเคราะห์กันค่ะกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคสวัสดีค่ะคุณจินนะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่นงพี่วันดีครับผม
3: ค่ะ
5: ครับโอเคครับผมก็วิกผ่านมานะครับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับลงไป36จุดนะครับหรือคิดเป็น 2.24% นะครับต่างชาติยังคงขายทั้งฝั่งหุ้นนะครับแล้วก็ยังคงช็อตทั้งฟิวเจอร์ด้วยนะครับโดยเน็ตสุทธิในฝั่งช็อตของฟิวเจอร์นะครับบ้านเราเมื่อวิกที่แล้วนะครับอยู่ที่ 57,000 กว่าคอนแทคนะครับทำให้ยอดรวมสะสมสุทธิในฝั่งลองที่เคยเกิดขึ้นนะครับ 140,000 ในช่วงสงครามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ไหลลงมาเหลือเพียงแค่ 15,000 คอนแทคเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือยอดสะสมลงไปค่อนข้างเยอะนะครับต่างชาติยังคงขายด้วยนะครับแต่อันนี้เรียนทราบครับทุกคนครับในวิกที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูในเชิงเทคนิคที่เราบอกว่าถ้าเกิดหลุด1580ลงมาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณในเชิงเนกาทีฟนะฮะจะเห็นเซตเนี่ยลงมาทำนิวโลเกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็เกิดนิวโลไปแล้วเดี๋ยวเราไปแกะไอ้ตัวเทคนิคกันอย่างเพิ่มขึ้นแต่ก่อนจะไปตรงนั้นขออนุญาตมาอัปเดตภาพรวมหน่อยว่าวิกที่แล้วนะครับเขาซื้อขายอะไรกันบ้างนะครับนะวิกที่ผ่านมาครับต้องบอกก่อนว่าแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมานะครับบนหน้ากระดานนะครับก็จะมีกลุ่ม ICT นะครับที่โดนซื้อนะครับนะก็ซื้อมา 1,200 กว่าล้านนะครับในสุทธินะครับในฝั่ง ICT มีแค่เซกเตอร์เดียวครับที่เหลือเป็นฝั่งที่เหลือฝั่งขายหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับนะกลุ่ม Energy Conmat Transport Commerce Food Electronicขายเรียบนะครับวิกที่แล้วนะครับนะอ่ะกลุ่มที่ขายสูงสุดก็คือกลุ่มแบงค์นะครับขายไปหมื่นกว่าล้านนะครับนะในสุทธิค่อนข้างสูงมากนะครับ Energy ครับขายไป 7,000 กว่าล้านครับก็สูงเหมือนกันครับ Conmat ขายไปร่วมๆ 2,000 ล้าน Transport ครับ 1,700 ล้าน Commerce ครับ 1,600 ล้านนะครับแล้วก็ Food ครับ 1,100 ล้านแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ร่วมๆ 1,000 ล้านอันนี้คือแรงขายนะครับนะอ่ะแล้วมาแกะที่ตัวครับว่าICT ก็ซื้ออะไรบ้างครับเขาซื้อ Advance กับซื้อ True นะครับ Advance ซื้อไป800กว่าล้านนะครับแล้วก็ True ครับที่758ล้านอันนี้คือตัวที่เป็นเนสุทธิในฝั่งของกลุ่มแรงซื้อ ICT นะครับมีตัวเดียวมีกลุ่มเดียวก็คือ Advance กับ True นะครับแรงขายครับขายแบงค์นะครับก็ทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับ4ตัว KTB KBank SCB นะครับ BBL ขายเรียบนะครับโดยที่ขายสูงสุดคือ KTB ครับ 3,800 กว่าล้านนะครับ KBank ครับ 2,700 นะครับSCB 2,000 นะครับแล้วก็ตัว TTB 1,400

0: ครับขายคุณพูดขายแบบกระจายนะครับงั้นไม่ต้องสนใจก็ได้ครับก็คือขายหลักใกล้ๆกันครับ200 300ล้านแต่ว่าขายแบบรวมๆนะครับสำหรับกลุ่มฟู้ดนะครับงั้นก็ข้ามไปได้นะครับส่วนตัวอิเล็กทรอนิกส์ก็คือขายเดลต้าตัวเดียวครับ1,000กว่าล้านแต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าสนใจคือเขาขายเดลต้าแต่เขาซื้อฮานานะครับซื้อฮานาไปที่800กว่าล้านครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็อิเล็กทรอนิกส์ขายเดลต้า1,000กว่าแล้วก็ไปซื้อฮานาที่800กว่าเอาละครับคราวนี้พอเราเห็นแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าน่ากังวลพอสมควรก็ต้องมาดูว่าไอ้แรงขายที่เกิดขึ้นมาครับใครเป็นคนขายกองทุนขายหรือว่าต่างชาติขายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูที่หน้าจอสักนิดหนึ่งครับนะก็มาเช็คในฝั่งของตัว NVDR นะครับนะขอผมแชร์หน้าจอสักนิดนะครับขอโทษทีผมกดแชร์โอเคมาแล้วครับในแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับบนหน้ากระดานนะครับนะไปเช็คในฝ้าของ NVDR ครับว่าเขาซื้อไหมถ้าเขาซื้อก็ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัยปรากฏว่านะครับ5วันที่ผ่านมาครับซื้อกสิกรนะครับใจชื้นขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราบอกขายแบงค์ ขายแบงค์เยอะใช่ไหมครับแต่ว่า NVDR รับซื้อแสดงว่าฝั่งที่ถูกขายก็เป็นพวกกองทุนนะครับนะ CPO ซื้อครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่า CPO ถูกขายนะครับ CPO ถูกซื้อก็แสดงว่าต่างชาติถูกซื้อต่างชาติซื้อกลับในฝั่งของ NVDR นะครับงั้นกลุ่มแบงก์อาจถือมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะก็มีฝั่งนี้เข้ามาซื้อคืน CPO ซื้อนะครับแล้วก็หุ้น True นะครับถูกซื้อทั้งบนหน้ากระดานแล้วก็ซื้อทั้งตัว NVDR ด้วยนะครับ AOT ถูกซื้ออีกเมื่อกี้เราบอกว่า AOT ถูกขายเนาะบนหน้ากระดานเนาะแสดงว่าต่างชาติแอบเก็บนะครับ KCE ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็มี Delta ที่บอกว่าถูกขายก็ถูกซื้อในฝั่งของ NVDR นะครับนะก็ดูจากรวมๆแล้วเนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจนะแม้ว่าจะถูกแรงขายแล้วอาจจะเห็นว่าต่างชาติขายหนักก็จริงแต่มันมีคนที่แอบขายหนักๆก็คือพวกกองทุนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่างชาติเขาก็รับซื้อคืนงั้นผมมองดูนะครับว่าหุ้น valuation นะครับหุ้นพื้นฐานดีนะครับต่างชาติที่ลงมารอบนี้คุณอาจจะเห็นเขาดุขายบนขายบนหน้ากระดานหลักๆเนี่ยแต่ว่าเขามาแอบเก็บผ่าน NVDR ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็น่าจับตานะครับถัดไปครับมาดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหุ้นในกลุ่มที่โปรแกรมเทรดดิ้งครับว่าต่างชาติเขาซื้ออะไรบ้างนะครับปรากฏว่าซื้อ KCE อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ KCE ถูกซื้อไป 1,800 กว่าล้านนะครับนะงั้น Delta ก็ถูกซื้อ NVDR นะครับนะ KCE ก็ถูกซื้ออีกเมื่อกี้บอกฮานาถูกซื้ออีกงั้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังถูกซื้อแต่แอบเก็บกันแบบหลายช่องทางนะครับไปเข้าดูว่าเขาแอบเก็บทยอยแอบ
1: เข้ากันคนละประตู
0: ใช่อันนี้น่าสนใจนะครับนะต่างชาติก็แอบเก็บคนละประตูนะครับแล้วก็ซื้อไทยออยล์1,600กว่าล้านนะครับนะแล้วก็ซื้อ BCP 1,000กว่าล้านนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักๆที่ถูกซื้อผ่านต่างชาติผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะงั้นผมมองดูครับการลงรอบนี้มีความน่าสนใจนะครับนะมีความแรงจะทำที่หลอกเหมือนคล้ายว่าตลาดเนี่ยลงแรงอะไรแรงนะครับนะต่างชาติช็อตหลอกด้วยนะแต่จริงเขาแอบเก็บหุ้นฟันดาเมนทัลนะครับนะอันนี้ก็น่าจับตานะครับว่ารอบนี้ผมมองว่าดาวไซด์ตลาดก็ยังคงเหมือนเดิมว่าไม่ลึกมากนะครับแล้วก็พร้อมจะดีกลับได้นะครับขออนุญาตมาอัปเดตในตัวของเชิงเทคนิคกันบ้างครับผมเอาละอันนี้หน้าจอของเส้นเด็กนะครับคราวที่แล้ววีก่อนเราบอกว่าตลาดเนี่ยนะครับมันจะมีเรามองว่าตลาดมีโอกาสจะลงต่อได้นะครับนะตามที่เราได้คุยกันมานะครับว่าถ้ายังไม่เกิน1620เนี่ยนะครับนะมีโอกาสที่เซตจะยังไหลลงมาต่อหรือทำนิวโลได้ด้วยจุดทิกเกอร์ที่ให้ไว้คือ1580 ถ้าเห็นหลุด1580เมื่อไหร่เนี่ยเซตจะทำโลใหม่ก็คือทำโลใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วเราก็บอกว่าต่อให้ทำโลใหม่ก็ตามมันเหมือนต้มกบนะมันเหมือนลงมาแล้วก็ดีกลับแล้วก็ดีกลับนะครับนะมันก็จะไม่ลึกมากนะครับให้ไว้ที่1550ก่อนในช่วงต้นนะครับงั้นการดีดตัวขึ้นในวันนี้รีบาวในวันนี้ผมยังคงมองว่าเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อก่อนนะครับนะก็ไปเจอกันที่1550แอดลีสกันก่อนนะครับอย่างน้อยๆนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าฟื้นได้ก็ถือว่าดีแต่ว่าถามฟื้นได้ไหมต้องดูอะไรครับดูฟันโฟของต่างชาตินะครับเพราะว่าตลาดจะไปได้เนี่ยต้องเห็นฟันโฟไหลกลับตอนนี้ยังไม่เกิดภาพนั้นเห็นแค่ว่าต่างชาติแอบเก็บแต่เขายังไม่มาดันเขาใช้วิธีการเก็บแบบตั้งรับไม่ใช่เก็บแบบว่าไล่เคาะขวาเนาะไหมครับคือถ้าเกิดเคาะไล่เคาะขวาเมื่อไหร่แสดงว่าเนี่ยตลาดจะฟื้นละแต่ตอนนี้เขาประมาณว่าตั้งรอรับไว้ก่อนใครขายเขาก็รับหมดนะครับงั้นตอนนี้ผมมองว่ายังมีจังหวะที่จะช็อตที่ตลาดจะลงได้อีกสักครั้งหนึ่งก่อน150นะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าผมมองผิดนะครับนะเซตจะต้องกลับขึ้นมาสูงเกิน1590รอบนี้นะครับพร้อมกับ RSI ตัวนี้ต้องกลับขึ้นมาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทด้วยนะครับงั้นใครที่ดูอินดิเคเตอร์ให้โฟกัส RSI เอาไว้ในภาพของ30นาทีนะถ้าเห็นเช้าวันใดวันหนึ่งตื่นมานะครับเซตเกิน1590แล้วเนี่ยเอ้ยแล้วมาดู RSI หน่อยว่ามันเกิน70ด้วยไหมถ้าเข้าเงื่อนไขนี้แสดงว่าเซตจะฟื้นละคุณจะเห็นต่างชาติ ข้ามาไล่ซื้อนะครับไล่ซื้อกลับอย่างรวดเร็วนะครับนะแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี่ผมมองว่าเดี๋ยวมันจะลงต่ออีกรอบหนึ่งงั้นจุดทิกเกอร์พอยต์นะครับนะตลาดจะฟื้นได้ช่วงสั้นนะครับต้องเกิน1590ขึ้นไปก่อนนะครับแอดลีสนะแล้วก็ดู

0: ไซด์ด้วยนะครับอ่ะแต่ถ้าใครไม่ดู RSI หรือดูไม่เป็นก็ดู1590ก็ได้นะครับเป็นช่วงเบื้องต้นซึ่งผมมองว่าจะไม่ผ่านได้ในรอบนี้ก่อนนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือภาพช่วงสั้นนะครับนะ150นะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าอาจารย์แล้วถ้า150มันเอาไม่อยู่ล่
1: ะ
0: มันจะไปไหนจะไปไหนอีกไหมเพราะว่าผมก็เอาจริงในใจก็แอบเสียวๆนิดหนึ่งเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายังไม่กลับคัมแบ็กมาแม้จะรู้ว่าแอบเก็บช่วงรอรับของนะแต่เขาไม่ได้ราคาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าต่างชาติเนี่ยจะเกี่ยงราคาเมื่อไหร่นะครับงั้นถ้าหลุด150ผมมองว่าอีกสักครั้งหนึ่งก็จะลงไปแถวแนวบริเวณแนวรับหลักนะครับประมาณสัก1510ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นสีส้มตรงนี้นะครับ okay. นะซึ่งเป็นแนวคู่สมมาตรอยู่มาสัก1510ผมมองว่าถ้าหลุดตรงนี้ไม่ใช่ละแสดงว่าตลาดหุ้นบ้านเรามันมีประเด็นอะไรที่มากกว่านี้ละในเชิงของการเมืองในเชิงของอะไรที่เป็นข้างในของเราอะครับนะงั้น mm-hmm. ถ้าทุกอย่างมันนิ่งแบบเนี้ยนะครับนะ1510เนี่ยจะต้องรับอยู่อันนี้คือดาวไซด์แม็กซิมัมในเชิงของตัวเทคนิคอลนะแล้วก็ในเชิงวาเลชั่นด้วยครับก็ mm-hmm. อันนี้ถ้าเกิดหลุด1,500จุดในเชิงวาเลชั่นเนี่ยผมว่ามันเข้าสู่โซนถูกมากๆแล้วก็จะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามารับของนะครับอ่ะอันนี้ก็เชิญที่เข้าประมาณนี้ครับคำถามครับ
1: ค่ะนะคะดูในส่วนของหุ้นเทคนิครายตัวหุ้น True ที่ถูกซื้อในกระดานแล้วก็ทาง NVDR ด้วยเป็นไงบ้างคะ
0: ได้ครับสำหรับหุ้น True นะครับจำได้ว่าคราวที่แล้วก็พูดถึงหุ้นตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับนะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับหุ้น True นะครับก็จะมีแนวรับหลักๆนะครับเขาเป็นหุ้นสไตล์ที่เรียกว่าขึ้นไซด์เวย์ออกข้างแล้วขึ้นใหม่นะครับแนวรับหลักของเขาในช่วงสั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 12.4 12.3 บริเวณนี้นะครับเส้นสีน้ําเงินตรงนี้เนาะงั้นการที่ฟื้นขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็เป็นการฟื้นในเชิงที่เรียกว่าคนมองว่าแนวรับนี้มีโอกาสจะรับอยู่ได้นะครับนะแล้วก็ผมมองว่าตัวฮอตมันนี่นะครับมีการเก็บสูงเพิ่มขึ้นนะครับในตรงบริเวณนี้นะครับนะซึ่งถ้าดูจากยอดในอดีตเขาเก็บเพิ่มขึ้นจริงๆงั้น 12.3 12.4 นะครับควรรับให้อยู่ให้ได้สำหรับหุ้น True นะไม่งั้นถ้ารับไม่อยู่เนี่ยโครงสร้างราคาใน Time Frame Day เนี่ยจะเสียพอสมควรแล้วก็อาจจะมีการไหลลงมาแรงๆได้ก็ช่วงสั้นอยู่ที่ 12.3 12.4 ครับผม
2: ค่ะลองดูกลุ่มแบงค์หน่อยได้ไหมคะก็โดนขายมาหลายตัวเลยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ถูกขายเยอะด้วยนะคะอย่างตัวที่ถูกขายเยอะๆเนี่ยอันน่าจังหวะจุดจังหวะตรงเนี้ยถือว่าน่าจะเข้ารับได้แล้วหรือยังหรือว่าสัญญาณล่าสุดมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
0: โอเคครับสำหรับหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเราเห็นราคามีแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะครับแล้วก็แต่เราจะเห็นว่า Nvidia ก็แอบเก็บอยู่ผมมองว่าหุ้นกลุ่มแบงค์มีความน่าสนใจอย่างนึงนะครับตรงนี้นะครับนะมองว่าเป็นมีโอกาสจะถอยตัวลงเวฟ4นะครับนะเวฟ3ไปทำเฟรมอันนี้คือ KDB ที่ถูกขายเยอะสุดบนหน้ากระดานเนาะ
2: KDB
0: งั้นงั้นตัวนี้นะครับถ้ามองว่าเป็นเวฟ4นะครับถ้าขึ้นรอบหน้าก็จะขึ้นเวฟ5นะครับงั้นผมมองว่าตรงนี้เนี่ยสัญญาณนะครับของ KDB ในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ฟื้นแบบจริงจังอาจจะรอสักนิดนึงก่อนแต่ว่ารอบนี้เป็นการพักก็จะขึ้นต่อนะครับงั้นก็รอจังหวะให้เสด็จน้ำเส้นหนึ่งนะครับผมว่ารอบนี้ถ้าเกิดต่างชาติจะกลับเข้ามาก็จะเข้ากลุ่มแบงค์นี่แหละนะครับที่เขาเก็บรอเอาไว้เขาก็จะดันกลุ่มนี้ขึ้นมารอจังหวะนิดหนึ่งครับรอดูฟันโฟก็ได้ครับถ้าเห็นฟันโฟในช่วงปิดสิ้นวันที่ตลาดประกาศออกมาเริ่มเห็นต่างชาติเข้าซื้อต่อเนื่องสักสองสามวันเนี่ยแสดงว่ากลับมาแล้วครับผม
2: แต่ถ้ายังขายต่อก็กลุ่มแบงค์เหมือนกันใช่ไหมที่จะขาย
0: ใช่ครับ ใช่เพราะว่าต้องเข้าใจว่าพวกสมาร์ทมันนี่ครับเขาเวลาเขาดันขึ้นมาเขาก็ต้องการดิสเคาท์ค่อนข้างสูงเนาะงั้นพอเขามีของในมือเยอะเขาก็จะดันได้เขาก็ต้องการหุ้นวาเลชั่นนี้แหละงั้นก็ต้องการดิสเคาท์ก็คนที่ถ้าเกิดต่างชาติต้องการซื้อก็ต้องมีคนอยากจะขายก็ต้องพวกกองทุนก็ต้องขายใส่ต่างชาติเนี่ยครับ
2: ทีนี้ถ้าถามเป็นระดับราคารับของอย่างตัว KTBแล้วก็ BBL นะคะแล้วก็
1: K Bank
0: ได้ครับ
2: ค่ะ KTB okay K Bank นะคะแล้วก็ BBL แล้วกันนะคะว่าจุดรับของแต่ละตัวที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเฝ้ารอรับอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ
0: ได้ครับโอเคสำหรับหุ้น KTB นะครับรูปนี้เรามองว่า KTB มีโอกาสจะขึ้นแพทเทิร์นที่เรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับก็มีไฮเท่ากัน2ไฮในทางเฟรมเดย์แป๊บนึงนะครับผมกดกดไม่ขึ้นแป๊บนึงนะครับมาแล้วพอมีไฮเท่ากันใน Time Frame Day นะครับเราก็มีตัวดาวไซด์นะครับในเชิงเทคนิคอลนะครับอยู่มาสัก39สลึงถึง40บาทกลมๆงั้นถ้าเห็น KDB ผมว่าถ้าแตะลงหลุด39 40เนี่ยครับผมว่าน่าจะเริ่มเห็นแรงฟื้นแบบจริงจังในเชิงของตัวในเชิงโครงสร้างของราคาเนาะก็39 40ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับของหุ้น KDB นะครับโอเคต่อไปครับหุ้น KBankเคแบงค์นี่ชัดเจนมากๆนะครับว่า Nvidia เก็บแบบเห็นชัดนะครับน
2: ะ
0: โอ้โหจะลงมาที่แนวรับสำคัญแล้วหรือเปล่านะครับขอไปดูหน่อยเรายึดโครงสร้างเดียวกันหน้าตาเดียวกันนะครับ

0: แล้วก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับนะของตัว K-Bank ยังมีอีกนิดหน่อยครับอยู่ที่225-227ครับผมแนวรับหลักของเขานะครับสำหรับตัวกสิกรไทยนะครับนะในรูปทรงตัวนี้นะแล้วก็ SCB นะครับSCB เอาจริงโครงสร้างดูเหมือนจะแข็งแรงกว่า2ตัวที่แล้วนะครับนะเพราะยังไม่เห็นโลใหม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดจะมีนะครับสมมุติว่าจะมีนะครับนะโอ้ถ้ามีจะลึกเลย อย่ามี
1: เหรออ
0: ย่า
1: โอ้โหเลยนะ
0: อย่ามีเลยจะมีเลยจะดีกว่านะฮะงั้นเคSCB นะครับนะก็ดาวไซด์อยู่ที่138นะครับในเชิงโครงสร้างของรูปนี้นะถ้าจะมีนะครับนะ138นะครับแล้วก็อีกตัวเป็นอะไรนะฮะ BBL
1: นะครับ BBL แล้วกันนะคะค่ะ
0: โอเค BBL ก็จะรูปทรงคล้ายๆ SCB นะครับนะก็คือเขาเด้งขึ้นไปด้านบนเนี่ยไฮไม่สูงเท่ากันนะครับ
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าเขาไหลลงมาก็มาสัก169-180นะครับเป็นแนวรับหลักของ BBL อาจจะ180จบได้นะครับตรงนี้เนาะหรือ169ถ้าเกิดหลุดตรงนี้ลงมานะครับหลักๆก็ถ้าแบงค์เริ่มฟื้นตรงไหนมันจะฟื้นพร้อมกันนะครับงั้นก็ลองดูถ้าใครสักคนถึงแนวรับแล้วอะครับนะอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอก KTB ถึงแนวรับหรือ SCB ถึงแนวรับใครก็ตามนะครับมันมักจะฟื้นพร้อมกันนะครับลองจับตาดูครับผมครับ
2: ค่ะขออนุญาตดู KCE Delta แล้วก็ฮานาได้ไหมคะ
0: ได้คร
2: ับอ๋อขออนุญาตค่ะคุณจินนะค่ะ
0: ครับครับ
2: ค่ะพอดีวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีสายสัมภาษณ์ช่วงท้ายรายการอีกหนึ่ง
0: ได้ครับ
2: สายนะคะวันนี้อาจจะต้องรบกวนคุณจินนะเท่านี้ก่อนนะคะ
0: ได้ครับผมครับคร
2: ับ
0: ผม
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณจินนะสินส่งค่ะเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับการวิเคราะห์ค่าเงินเลยนะคะกับคุณหนิงค่ะดร.กัญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาเบากว่าที่คาดไว้นะคะมีผลกับค่าเงินเช้านี้ต่อมั้ยคะค่ะ
3: ก็จริงๆถ้าเป็นเช้าตู่ๆของวันนี้มีผลนะคะคุณนงแล้วก็มันน่าจะเป็นผลแบบต่อเนื่องจากช่วงกลางคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ตัวเลขออกแต่ว่าเมื่อสายๆตอนนี้ค่ะน้ำบัตรนาวเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีผลแล้วดอลลาร์เขาก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะคือตลาดรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่ตัวเลข1เดือนแต่มันไม่ได้เปลี่ยนเอาลุกมันแค่ปรับโอกาสความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลานี้ออกไปแต่ไม่ได้แปลว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยค่ะดอลลาร์ก็เริ่มรีบาวกลับมาเอาแต่ว่าขอเล่าเรื่องวันศุกร์กับช่วงเช้าๆของวันนี้ก็คือเป็นภาพดอลลาร์อ่อนเพราะว่าตัวข้อมูลตลาดรายงานที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้แย่แค่เดือนเดียวอะค่ะมันมีการทบทวนตัวเลข2เดือนก่อนหน้าด้วยให้มันต่ำลงกว่าเดิมค่ะแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานก็ขยับขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยมันก็ซอฟลงแหละซอฟลงจริงๆแล้วก็ตลาดก็ปรับโอกาสความเป็นไปได้ของการที่แบบไพรซ์อินไปแล้วสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมของเฟดตัดออกไปค่ะ probability ลดลงไปค่อนข้างแบบเยอะเลยน่าจะอยู่ต่ำกว่าประมาณ 20% ด้วยซ้ำค่ะซึ่งภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่กดดันดอลลาร์แต่พอเมื่อเทรดไปเรื่อยๆของฝั่งเอเชียค่ะคือมันก็ตลาดก็ค่อยๆแอบสอบข่าวอื่นซึ่งน่าจะเป็นข่าวเรื่องแบบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งมันมีการปะทะกันของซาอุกับกลุ่มฮูตีใช่ไหมคะ mm-hmm. แล้วมันทำให้ตัวความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การลากยาวแล้วอิมแพคที่จะโยงไปที่ตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันกลับมาใหม่แล้วมันก็ซัพพอร์ตให้ดอลลาร์ทยอยฟื้นตัวกลับมาเพราะว่าดอลลาร์ยังไงก็ตามเขาเป็นเซฟเฮเวนเคอร์เรนซีค่ะซึ่งก็กลายเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับประมาณ 33.60 ถึง 33.62 บาทต่อดอลลาร์นะคะซึ่งระดับตรงนี้ก็อ่อนค่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับปิดวันศุกร์ที่ 33.57บาทต่อดอลลาร์
1: ค
3: ่ะแต่ในภาพรวมก็ถือว่าไม่ได้อ่อนไปแบบไกลหรือว่าแบบอ่อนรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะแต่มันคล้ายๆกับแบบแอบซอบข่าวเรื่องแบบเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้หมดไปแล้วแล้วก็หมุนไปเหมือนสนใจข่าวอื่นมากกว่าซึ่งกลายเป็นว่าข่าวอื่นเนี้ยกลายเป็นปัจจัยที่สปอร์ตดอลลาร์ให้ฟื้นได้ค่ะ
1: โอ้ แบบเหมือนผลัดกันมาดันเนี่ยอะไรอย่าง
3: น
1: ี้
3: สลับกันคือรับดูแล้วนั้นจบแล้วนะจบแล้วนะจบไหมไปเรื่องอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ค่ะ บ่ายก็กำลังเทสแนว3360อยู่แหละแนวถัดไปที่

0: ให้ไว้สำหรับวันนี้จะเป็นแถวๆ 33.65 บาทต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็ข้างล่างให้ไว้ที่ 33.45 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องตัวเลขเนี่ยวันนี้จะมีพวกแบบข้อมูล PMI ของหลายๆประเทศรวมถึง PMI แล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งคือ ISM ภาคบริการของสหรัฐซึ่งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่รอซัพพอร์ตให้ดอลลาร์ฟื้นได้ต่อไหมอะไรในช่วงการคืนวันนี
1: ้ค่ะคุณหญิงแล้วตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแบบอ่อนกว่าที่คาดแบบนี้เนี่ยตลาดบอลเป็นยังไงบ้างอะคะหรือว่าบอลยิวมันแผ่วลงบ้างไหมอะคะคุณหญิงคะ
0: ก็ค่อนข้างผันผวนแหละคุณนง
1: ค่ะ
0: จริงๆคือตัวยิวสหรัฐนะคะมันเหมือนมันแกว่งตัวค่อนข้างเยอะอะแล้วเหมือนแอบสอบข่าวเรื่องโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้ไปเยอะมากๆในตัวระดับของยิวนะคะคือมันขึ้นทั้งแบบตัวสั้นตัวยาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอตัวเลขนอนฟาร์มมันออกมาค่ะเมื่อวันศุกร์เนี่ยกลายเป็นยิวขึ้นแหละ
1: ย
0: ิวขึ้นค่ะเหมือนติดมันผันผวนนะคะคือมันรับรู้ข่าวเรื่องนอนฟาร์มเสร็จปุ๊บมันก็ไปสนใจเรื่องอื่นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจที่มันมีผลต่อตลาดบอลนะคะคือแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องของเฟดก็ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับอิมแพคของราคาน้ำมันไปที่เงินเฟ้อก็มีต่
1: อ
0: แล้วก็มีเรื่องแบบความกังวลเกี่ยวกับเรื่องประเด็นหนี้สาธารณะของสหรัฐก็มีอีกเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าถ้าปิดวันศุกร์เนี่ยยิววันที่นอนฟาร์มออกเนี่ยยิวขึ้นค่ะตัว2ปีขึ้น3ปีตัว10ปีก็ขึ้น3ปีเหมือนกัน
2: ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหนิงคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะกรอบที่คุณหนิงให้วันนี้นะคะเงินบาท33.45 บาทถึง33.65 บาทค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateสนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: 10:32 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update ค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปกันต่อนะคะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันกับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุฒค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะ
6: สวัสดีครับคุณนพดีสวัสดีครับวันนี้ครับ
1: เราต้องอัปเดตตั้งแต่วันศุกร์มีตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานะคะแล้วก็อัปเดตจนถึงเช้านี้นะคะเกิดกรณีนะเยเมนถล่มฮูติผลกับราคาทองคำเช้าวันนี้ล่าสุดนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณนุชคะ
6: ตัวโอสวัตเช้านี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมีความผันผวนครับช่วงแรกเนี่ยราคามีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่พอคุณภาพของความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาเนี่ยก็เริ่มเห็นแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาจนราคาเนี่ยลดในส่วนของช่วงบวกลงก็เหลือบวกเพียงแค่ 0.04% เท่านั้นนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าแม้ทองคำจะตอบสนองในเชิงบวกต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอนฟาร์มที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงแต่ก็พบว่าความกังวลเกี่ยวกับภาพความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้ราคาน้ำ

0: มันดิบตลาดโลกยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงแล้วก็ยังคงเป็นปัจจัยสร้างแรงขายหรือแรงกดดันสลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำ
1: ท
0: ั้งนี้แม้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานจะย่ำแย่นะครับก็ทำให้ตลาดอาจจะคลายความกังวลหรือลดความเสี่ยงต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วและแรงในฝั่งสหรัฐลงไปได้บ้างแต่ภาพสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ยังคงอ่อนไหวต่อภาพความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันดิบยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ตัวทองคำยังขยับขึ้นได้ไม่ไกลนะครับเมื่อราคาแกว่งตัวหรือขยับขึ้นก็ยังคงเห็นแรงขายในช่วงสั้นสลับกลับลงมาอยู่ครับ
1: ค่ะคุณรู้แต่ว่าก็มีอย่างปัจจัยเรื่องของกลุ่มโอเปกเนี่ยที่เขาก็ยังคงกำลังการผลิตประจำเดือนพฤศจิกายนนี้อยู่ถึงแม้ว่ากำลังการผลิตจริงเนี่ยจะต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามก็ตามนะคะอันนี้คือไม่มีน้ำหนักกับเรื่องของราคาน้ำมันที่จะส่งผลบวกให้กับทองได้บ้างเลยไหมคะค่ะ
0: จริงๆส่งผลบวกบ้างนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่คลายความกังวลว่าน้ำมันอาจจะไม่ได้พุ่งทะยานหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปเร็วมากนักนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยตลาดกำลังจับตาอยู่อีกหนึ่งปัจจัยเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับก็คือการประชุมของกลุ่ม G7มีการตกลงกันที่จะมีการระบายกับน้ำมันดีเซลออกมานะครับซึ่งถ้ามีการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องจริงนะครับก็มีการระบายพันน้ำมันดิบสำรองประมาณ400ล้านบาร์เรลออกมาก็น่าจะทำให้ตลาดคลายความกังวลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยกำลังย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับภาพความต้องการทางด้านพลังงานเนี่ยจะมีความเพิ่มมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นขณะที่อุปทานน้ำมันก็ยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวนะครับแล้วก็หันไปมองประเด็นที่รัสเซียเนี่ยห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนมีการโจมตีและสร้างความเสียหายต่อโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทำให้แม้ว่าจะมีอุปทานน้ำมันมาเติมแต่อุปทานน้ำมันบางส่วนเนี่ยก็ยังสูญเสียไปอยู่ดีนะครับจากภาพความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ดังนั้นเนี่ยปัจจัยดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากครับแต่ก็ข่าวที่เข้ามากระทบเนี่ยก็เลยยังคงทำให้ภาพของตัวราคาพลังงานเนี่ยยังคงแกว่งไปแกว่งมาตามข่าวที่เข้ามากระทบระยะสั้นแต่ถ้าเราดูภาพรวมจริงๆก็ต้องบอกว่าน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยยังคงทรงตัวแล้วก็ขึ้นไหวอยู่ในระดับสูงนะครับตัวเบนซ์เนี่ยยังยืน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ตัว WTI เนี่ยยังยืนเหนือระดับ90เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลอยู่ครับ
2: ค่ะคำแนะนำของนักลงทุนในช่วงนี้เป็นไงบ้างคะ
0: ครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนทองนะครับแต่ดูเหมือนว่าแรงซื้อในตัวตลาดทองคำเนี่ยยังคงเบาก็ยังแนะนำเป็นลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบรอราคาสร้างฐานหรือย่ำฐานให้มั่นคงก่อนนะครับแล้วจะค่อยไล่ซื้อเนี่ยก็ค่อยไปว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาทองเนี่ยยังสร้างฐานไม่ได้มั่นคงนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับทั้งนี้ YLG ประเมินแนวต้านนะครับ4,192 4,226เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้าไม่ขาดเนี่ยจังหวะที่ทองเบี่ยงขึ้นไปชนแบ่งขายเพื่อเล่นรอบนะครับจะรอเข้าซื้อใหม่อีกรอบนึงก็คือ 4,125 4,109 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยเราเห็นค่าเงินบาทเริ่มลดความร้อนแรงของการแข็งของการอ่อนค่านะครับบาทเนี่ยเริ่มมีจากบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการทิ้งตัวลงมาจากระดับ33บาท70สตางค์เห็นทิ้งตัวลงมาแถวระดับ33บาท46 47สตางค์เลยนะครับก็ถือว่าบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยับหรืออ่อนค่าขึ้นไปจนหนุนทองในประเทศในช่วงนี้เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเมินในส่วนของแนวต้านสำหรับตัวทองไทย66,750 67,250 บาทต่อบาททองคำเป็นโซนแบ่งขายนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนเข้าซื้อเนี่ยประเมินไว้ 65,600 65,350 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะก็ในส่วนของทองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็แบ่งออกขายก่อนนะคะ4192 4226นะคะแล้วก็รับแถวๆ4125แล้วก็4109ค่ะ
1: ค่ะเราไปต่อกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะโดยอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะสองเรื่องค่ะอันแรกก็คือดีเซลซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไร workhorse ก็คือม้างานนะของทั้งโลกเลยประเทศไทยก็ใช้แล้วตอนนี้เนี่ยราคามันสูงเพราะสาเหตุก็คือว่าไอ้สงครามในทั้งสองแห่งไม่ว่าจะเป็นที่ยูเครนรัสเซียก็ส่งออกดีเซลเหมือนกันตอนนี้ก็หยุดส่งออกแล้วนะเพราะก็ถูกโจมตีไอ้พวกโรงกลั่นทั้งหลายและอีกอันนึงก็แน่นอนค่ะที่ฮอร์มูซันแหละและรวมทั้งบาบเอาเงินดิบเนี่ยมันก็มีส่วนของดีเซลที่ออกมาแต่สหรัฐเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่จริงๆตัวเลขก็คือเขาผลิตได้มากที่สุดส่งออกนะฮะอันนี้ก็มาขอเขาส่งไปที่ยุโรปเนี่ยเจ้ายักษ์เลยจริงๆก็คือยุโรปเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็ซื้อทั้งตะวันออกกลางด้วยแล้วก็รัสเซียและตอนนี้มันวุ่นวายทั้งสองแห่งเนี่ยมารัสเซียก็ไม่ส่งออกก็เอาจากอเมริกาส่วนใหญ่ทีนี้ก็คุณทรัมป์นี่ตอนนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วมันไม่ถึง30 วันแล้วนะวันที่3ที่จะถึงนี้3 พฤศจิกายนเพราะนั้นเขาก็มีการยกหูโทรศัพท์พูดกับมาครองซึ่งเป็นประธาน G7 แล้วก็กำลังคุยกันเรื่องว่าต้องปล่อยดีเซลรีเซิร์ฟเนี่ยออกมาเขาจะมีรีเซิร์ฟ90 วันเฉพาะดีเซลนะแล้วจริงๆก็คือบังคับให้ G7 ต้องปล่อยออกมาจากไอ้รีเซิร์ฟของเขาอะซึ่งมันถังรองรับอยู่นะฮะน้ำมันสำรองดีเซลอะเพราะตอนนี้ที่ยุโรปมันราคา2 เท่าที่อเมริกานี่มันประมาณ 80-90% จากวันที่27 กุมภาพันธ์นะฮะอย่างไรก็ตามพอนี้ก็คุณทรัมป์ก็บังคับอีกเขาก็บอกว่าถ้ายูไม่ปล่อยน้ำมันดีเซลออกมาตอนนี้ทันทีเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็ต่ำแล้วนะก็คือว่าฉันจะไม่ส่ง LNG ไปให้คุณเพราะตอนนี้อเมริกากำลังตึกตรองว่าจะแบนไม่ให้ส่งออกดีเซลดีเพราะอันนี้ก็ฝ่ายเกษตรกรก็กดกันแต่บริษัทน้ำมันบอกอย่านะถ้าคุณไม่ให้ออกเนี่ยนะเขาจะผลิตน้อยลงเพราะมันจะล้นตรงแถบกัลฟ์ของเม็กซิโกแต่จริงๆน้ำมันที่จะส่งไปนอร์ทอีสต์แถวนิวยอร์กอะไรเหล่านี้มันไม่ซื้อน้ำมันจากอเมริกานะเพราะมันใกล้ยุโรปมากกว่ามันซื้อจากยุโรปที่มาจากกัลฟ์ของอเมริกาได้แล้วส่งไปยุโรปแล้วก็ข้ามฝากมามันก็ถูกกว่าเพิ่งใกล้กว่าไม่มีไพป์ไลน์จากเท็กซัสไปนอร์ทอีสต์ไม่มีค่ะอันนี้ก็ข้ามขู่อย่างนี้ไปใช้มาครองยอมแล้วก็ออกแถลงการเพราะว่าเขากลัวมากว่าถ้าอเมริกาไม่ส่ง LNG ออกเนี่ยนะคะโอ้โหตอนนี้ราคามัน2 เท่าแล้วยิ่งพังเลยแล้วก็มันก็จะกระทบทางด้านการเมืองนะคะก็อย่างว่าพอเศรษฐกิจมันแย่คนก็ออกมาประท้วงอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะรีลีสออกมานะเท่าไหร่นะ100 มิลลิเอียน100 ล้านอะไรนะไอเนี่ยดาร์โรสนะคะภายใน4 เดือนต่อรองอีกนะ4 เดือนแต่อีนี้เหยียดนี่ก็จะออกมาก็ไม่ได้ specify จำนวนนะก็ถูกกดดันละไม่งั้นเดี๋ยวอเมริกาไม่ส่งออกการพิมพ์ความเสี่ยงของยุโรปมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะปล่อยออกมาเนี่ยน้ำมันสำรองคุณจะลดลงแล้วรอจากอเมริกาที่ส่งออกไปมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรใช่ไหมคะแต่นี่ก็คือแรงกดดันของคุณทรัมป์ซึ่ง G7 ได้ร่วมกันเมื่อเดือนมีนาคมคือช่วงสงครามมันตั้งแต่1 มีนาใช่ไหมคะ28 กุมภาพันธ์1 มีนาเนี่ยโอ้โหทุกคนต้องเอาน้ำมันสำรองตัวเองออกมานะใน G7 แล้ว400 ล้านบาร์เรลนะซึ่งเขาก็ได้ทำมาตลอดแต่ตอนนี้วันนี้พูดถึงดีเซลคุณทรัมป์ก็คิดว่าตัวเองชนะเช่นเคยเขาใช้ทูสุดท้ายบอกโอ้แจ๋วมากอะไรเงี้ยนะ G7 จะร่วมมือเพราะนี่มันก่อนเลือกตั้งความจริงประโยชน์จะตกอยู่ที่อเมริกาเพราะตอนนี้เนี่ยที่อเมริกามัน6.4กว่าแล้วมันอยู่ที่6.5 เหรียญตอนนี้ก็ลงมานิดหน่อยก็คือน้ำมันดีเซลซึ่งแพงมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็เกินกว่าเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์เนี่ยประมาณ80-90%นะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วว่าอันนี้มันจะไหวไหมถ้าหากว่าไม่มีการห้ามน้ำมันดีเซลออกจากอเมริกามันก็จะส่งไปยังยุโรปว่าขายเข้าอเมริกาทางตอนไหนกี่หนึ่งเนี่ยโดย G7 เนี่ยต้องยอมที่จะเอาน้ำมันสำรองออกมาเรื่องที่สองก็คือเกาหลีใต้กับอเมริกาตอนนี้สอนสินมันไม่ค่อยจะกินกันนะสังเกตได้เพราะว่าเกาหลีใต้ไม่ยอมส่งเรือรบมาช่วยอเมริกาตอนที่เขาเริ่มสงครามกับอิหร่านแล้วเป็นไงฮะถูกทำโทษใช่ไหมก็คือการ scale down หรือลดระดับการซ้อมรบลงเท่าไหร่นะจาก11 วันหรือ6 วันอะไรเนี่ยนะคือสรุปว่าโมโหจากเกาหลีใต้มากแล้วก็ขณะเดียวกันคุณทรัมป์ก็ออกมาแถลงบอกโอ้ยเกาหลีใต้เนี่ยนะคุณทำไมยังชักช้าอยู่ล่ะการลงทุนคุณสัญญาแล้วจะลงทุนในอเมริกา350,000 ล้านตอนนี้ก็ตั้งอู่ต่อเรืออะไรๆกันพอสมควรนะแต่มีปัญหาเรื่องเอนจิเนียร์ของเกาหลีใต้จะไปอเม

0: ริกาแล้วก็ไม่ได้ทำไอ้ใบ work permit อะไรเนี่ยถูกส่งกลับไป400คนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันนะแต่ไว้ก็ตามก็คือว่าในนี้ก็คืออเมริกาก็บีบทรัมป์ก็บอกว่าจะต้องมีการลงทุนนะคะที่ Alaska LNG ไอ้ตัวเนี้ยที่มันเกี่ยวกับไอ้เรื่องดีเซลอะไรพวกทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่า50,000 ล้านดอลลาร์ที่เป็นเงินไทย 1.6 ล้านล้านบาทเนี่ยคุณต้องลงทุนที่จะมาบิดพริ้วชักช้าอยู่ได้นะถ้าคุณยักช้านะฉันจะเล่นงานคุณก็คือแทริฟกับเกาหลีใต้ซึ่งก็เพิ่งตกลงกันแล้วก็ฉันจะขึ้นราคาที่คุณจะลงทุนอีกคือเขาบีบหมดทุกอย่างเลยนะฮะแล้วยังงอกออกมาอีกก้อนหนึ่งก็คือการลงทุนในอเมริกาอันนี้เท่าไหร่นะ 8,400 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งเหมือนกรณีนี้ก็คือว่าการที่จะใส่คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในออยล์ฟิลด์หรือว่าไอ้ที่ทำน้ำมันเนี่ยนะคะเหมืองน้ำมันเนี่ยนะคะบ่อน้ำมันเนี่ยนะเพื่อรีดเอาน้ำมันให้เพิ่มมาอีกเขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยตกลงแล้วจะลงทุนในนี้ไอ้เกาหลีใต้ว่าเฮ้ยเรื่องที่สองไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ได้เซ็นเลยไอ้เรื่องแรกหรือเราก็กำลังประเมินอยู่ว่ามันมี commercial viability การตอบแทนของการลงทุนทางการนี่เป็นยังไงแต่คุณทรัมป์ก็เร่งเร่งเร่งแล้วเขาก็เขียนลงในโซเชียลบางใกล้เลือกตั้งทุกอย่างต้องโอเวอร์เคลมหมดเลยก็บอกเกาหลีใต้ตกลงแล้วไอ้ทางนั้นก็โอ้โหหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเกาหลีใต้ก็บอกยังอันที่สองไม่เกี่ยวแล้วไม่รู้เรื่องเลยอันที่หนึ่งนี่กำลังประเมินอยู่ก็ต้องดูแรงบีบคั้นทางการเมืองในอเมริกาของคุณทรัมป์เนี่ยเขาก็เร่งรัดสิ่งที่เขาจะกดดันได้ทุกประตูเลยค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะในปีนี้นะคะแล้วก็เดือนนี้แล้วด้วยนะคะที่ประเทศไทยของเรานั้นได้รับการเป็นเจ้าภาพการประชุมIMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะซึ่งก็กำลังจะจัดประชุมช่วงวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะถือว่าประเทศไทยนั้นหวนกลับมาเป็นเจ้าภาพในงานประชุมสำคัญในรูปแบบนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะว่าการประชุม IMF World Bank นั้นจะสามารถดึงทุนโลกสร้างงานแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับคนไทยและเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรบ้างนะคะไปพูดคุยกันกับคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณออนกัญญาคะ
3: สวัสดีค่ะคุณวันดีและคุณนงวดีและท่านผู้รับฟังรายการ Mcot News ในช่วง Econ News Update ทุกท่านนะคะ
2: ค่ะพูดถึงการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026มีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในโลกของเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยนะคะก็มีการประชุมมากมายเลยแต่ว่าแทบจะไม่มีงานไหนที่ใหญ่หรือว่าทรงอิทธิพลไปกว่าการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบก็คือในโลกของกีฬาเนี่ยค่ะมีมหกรรมกีฬาแบบโอลิมปิกใช่ไหมคะในโลกของฟุตบอลมีฟุตบอลโลกแต่ในโลกของเศรษฐกิจการเงินการคลังก็มีการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting อันนี้ค่ะซึ่งความพิเศษของปีนี้ก็คือว่าไทยเนี่ยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1991ไปแล้วนะคะซึ่งปกติ Annual Meeting เนี่ยก็คือจะจัดขึ้นทุกปีเลยที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นบ้านของ IMF นะคะติดต่อกัน2ปีแล้วปีที่3เนี่ยถึงจะย้ายไปจัดที่ประเทศสมาชิกนะคะโดยที่ก่อนหน้าไทยในครั้งนี้มีเพียง2ประเทศในโลกนะคะที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ2ครั้งก็คือตุรกีกับญี่ปุ่น ซึ่งหลังจากที่ไทยเสนอตัวค่ะก็มีการแข่งขันกันนะคะแล้วก็ได้รับคัดเลือกโดยมติเป็นเอกฉันท์เลยนะคะซึ่งความสำคัญที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวมานะคะก็คือว่าช่วงสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปนะคะวันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะจะมีผู้มาเข้าร่วมนะคะ 15,000 คนเป็นอย่างน้อยนะคะโดยคนสำคัญเลยก็คือผู้ว่าการธนาคารกลางและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากทั้งโลกนะคะ191ประเทศรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ผู้นำทางความคิดการเงินการคลังนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจรวมถึง CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกก็จะรวมกันที่นี่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะเราคาดการณ์ว่าน่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไปในลักษณะไหนได้บ้างคะ
3: ค่ะอยากขอเรียนเป็น2ระยะนะคะก็คือในระยะสั้นในระหว่างการประชุมจนถึงอาจจะต่อเนื่องถึงปลายปีเนี่ยก็คือเศรษฐกิจที่จะคึกคักขึ้นก็คือจะแน่นอนว่าจะมีเม็ดเงินที่หมุนเวียนโดยตรงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีกำลังซื้อสูงนะคะ15,000 คนนี้ในธุรกิจโรงแรม

0: ทำร้านอาหารการเดินทางการท่องเที่ยวสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็จะส่งต่อเม็ดเงินไปยังหัวโซ่ธุรกิจในประเทศแล้วก็กระจายไปยังเศรษฐกิจฐานรากได้นะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะอยากชวนมามองในระยะต่อไปนะคะหลังที่เราประชุมเสร็จสิ้นกันไปแล้วสำเร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็พยายามที่จะใช้โอกาสนี้ในการทำให้ภาพประเทศไทยบนแผนที่โลกเนี่ยชัดเจนขึ้นอยากจะใช้คำว่าต่อยอดนะคะจากการที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเวทีระดับโลกเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับไทยโดยเฉพาะภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนค่ะก็คือนำไปสู่การสร้างโอกาสในเชิงเศรษฐกิจนะคะเมื่อ CEO บริษัทยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกมาพบกับนักธุรกิจไทยเชื่อมโยงกันพานักลงทุนมาเจอบริษัทไทยก็ต่อยอดเป็นโครงการลงทุนซึ่ง เรามองถึงการดึงดูดการลงทุนที่นำไปสู่การสร้างงานใหม่พร้อมกันดึงดูดเอาทักษะและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเชื่อมโยงกันเน้นการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะรวมถึงในครั้งนี้ค่ะได้การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยอาหารผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็หวังว่าจะสร้างความประทับใจให้คนที่มาประชุมกลับไปแล้วอยากกลับมาจัดงานที่นี่อยากมาทำงานมาลงทุนที่นี่ต่อไปนะคะเป็นการนำความโลโก้ของไทยเนี่ยไปสู่ความ global ในโลกนะคะ globalization เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ศักยภาพธุรกิจและสินค้าท้องถิ่นให้กระจายรายได้ไปตามชุมชนตามพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะ
1: ค่ะเราหวังว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยแล้วก็จะมีเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ในสินค้าชุมชนสินค้าท้องถิ่นต่างๆเราจะเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพให้เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะอยากขอเล่าไปถึงเมื่อการเป็นเจ้าภาพครั้งก่อนนะคะเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยทั่วโลกอาจจะยังไม่รู้จักประเทศไทยมากนะครั้งนั้นเนี่ยถือเป็นการคิกสตาร์ทเป็นการเปิดประตูให้ประเทศไทยเข้าไปสู่เวทีโลกนะคะเข้าไปอยู่ในแวดวงการลงทุนการค้านะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยลงทุนในประเทศไทยพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจมาต่อเนื่องอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพครั้งนั้นก็ยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยในทุกวันนี้ทีนี้นะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเวทีโลกแล้วครั้งนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเพื่อเป็นการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเป็นสปริงบอร์ดในการพัฒนาต่อไปนะคะอยากจะให้ประเทศไทยอยู่ในแวดวงการเจรจาในเชิงการกำหนดนโยบายการเจรจาธุรกิจอยู่บนหัวข้อสนทนาของผู้บริหารบริษัทชั้นนำทั่วโลกต่อไปอะค่ะ
2: อืมค่ะทีนี้เนี่ยในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยต้องการจะส่งสารอะไรถึงโลกนะคะผ่านการทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บ้างอะค่ะ
0: ค่ะก็การเป็นเจ้าภาพนะคะเราก็น่าจะสามารถใช้โมเมนตัมแสดงให้เห็นถึงการที่ไทยเนี่ยมีศักยภาพเป็นจุดยุทธศาสตร์ในเชิงภูมิศาสตร์ของโลกนะคะโชว์เคสศักยภาพธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการไทยให้เป็นบทบาทของผู้เชื่อมโยงในภูมิภาคหรือว่าผู้เชื่อมโยงหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกนะคะและที่สำคัญเลยก็คือพอเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราได้รับโอกาสให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำเชิงความคิดค่ะเราสามารถกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นธีมหลักที่จะให้ทุกประเทศ191ประเทศเนี่ยมาหารือกันภายใต้ธีมนี้นะคะซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ร่วมกันกำหนดธีมที่เรียกว่า New Horizon Empowering People Building Resilience ค่ะก็คือขอบฟ้าใหม่ประเทศไทยซึ่งเมื่อเอามาคุยกันใน191ประเทศเนี่ยก็จะอาจจะเป็นขอบฟ้าใหม่ของโลกเลยโดยเน้นหลักการเติมพลังให้คนนะคะดึงประชาชนตัวแทนจากหลากหลายภาคมาแสดงศักยภาพเพิ่มพลังให้คนตัวเล็กรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยธุรกิจไทยซึ่งเรียกได้ว่าเหมาะมากกับธีมนี้ในสภาวะที่โลกเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมากนะคะมีเศรษฐกิจผันผวนมีสงครามนะคะมีวิกฤตพลังงานรวมถึงสภาพภูมิอากาศไทยธรรมชาติต่างๆค่ะ
1: ค่ะเวทีการประชุมนี้อาจจะเป็นการยกระดับประเทศไทยได้ในหลายมิติเลยทั้งเรื่องของการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบหลังบ้านสร้างภาพลักษณ์ไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมหรือว่าการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่ในเวทีโลกที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยนะคะแล้วเราได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความมั่นใจที่มีต่อประเทศไทยนะคะทั้งในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจการคลังระบบการบริหารจัดการความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ศักยภาพในการรองรับการลงทุนระดับนานาชาติเพื่อจะเป็นฐานลงทุนที่เชื่อถือได้สำหรับนักลงทุน

0: ั่วโลกค่ะ
1: อืมค่ะทีนี้เนี่ยเราอาจจะมีเวลาเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยนะคะอยากให้คุณนันกัญญาช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าในครั้งนี้เนี่ยนะคะที่เรียกได้ว่าโอ้โหมีผู้คนระดับท็อปๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าธนาคารกลางจากประเทศสำคัญสำคัญรัฐมนตรีคลังจากประเทศสำคัญสำคัญนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อีกหลายๆภาคส่วนทั้งเอกชนธุรกิจด้วยเนี่ยนะคะในการมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีการพูดคุยหรือว่าพบปะกันหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องติดตามได้บ้างอะค่ะ
0: ค่ะก็การพูดคุยนะคะก็จะเป็นธีมหลักก็คือ New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะแต่ว่าในธีมย่อยเนี่ยจะมี4เสาหลักด้วยกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องด้านแรกจะเป็นด้านของการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลอย่างเช่น AI นะคะก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันเทคโนโลยีเข้าถึงให้เข้าถึงทั่วกันแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านที่2ต่อมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการผลักดันบทบาทของไทยในการเป็น connector economy หรือ trusted hub ที่ช่วยเชื่อมโยงการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคนะคะในเสาที่3ด้านต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมทางการเงินที่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะอย่างเช่นพวก climate finance นะคะซึ่งประเทศไทยจริงๆเราก็มีจุดเด่นนะคะในเรื่องการเงินดิจิทัลในเรื่องระบบชำระเงินภายในประเทศและข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะและด้านที่4ก็คือเรื่องของ longevity economy นะคะเป็นเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวเพราะว่าไทยเนี่ยก็เป็น aging society ระดับสมบูรณ์นะคะมีผู้สูงอายุเยอะเราจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างธุรกิจต่อยอดในอุตสาหกรรมงานนวัตกรรมอย่างไรซึ่งก็เป็นธีม4ด้านที่สามารถนำไปปรับใช้กับประเทศอื่นๆได้ด้วยนะคะรวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศขนาดกลางเช่นเดียวกับประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ้าอย่างนั้นก็
3: ได้แล้วค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อค่ะโอเคแค่นั้นเพิ่มเติมนะคะทีนี้เนี่ยการประชุมเราเนี่ยมีถึงตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เลยเนี่ยนะคะในครั้งนี้เนี่ยคือไฮไลท์สำคัญก็คือจะมีตลอดต่อเนื่องทั้งสัปดาห์เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือจะจัดสถานที่จัดงานหลักอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสถานที่เดียวกับที่เราใช้ในการเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วแต่มีการปรับปรุงรูปแบบสถานที่ต่างๆนะคะเรียกว่าเนรมิตขึ้นมาเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนตลอดเวลา1สัปดาห์นะคะ 12-18 ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไปได้100% แล้วหรือยังคะ
0: ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าเตรียมความพร้อม 100% นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการทางผู้บริหารก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจนะแผนเผชิญเหตุในกรณีต่างๆเพื่อเน้นย้ำให้เกิดความมั่นใจรองรับสถานการณ์ต่างๆนะคะแต่ว่านอกจากการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วค่ะจริงๆอยากจะเรียนว่าถ้าเราจะ 100%มากไปกว่า 100% นะคะก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนนะคะชาวไทยทุกท่านเลยเนี่ยให้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกคนนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือยิ้มแบบไทยพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพค่ะเพราะว่าตั้งแต่ผู้เข้าร่วมประชุมลงเครื่องบินมาที่สนามบินเลยอะค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปยังที่พักสถานที่จัดประชุมร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้ค่ะ
2: ก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มที่สดใสต้อนรับกลุ่มที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะแล้วคราวนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณออนกัญญานะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่ะ
2: ก็ถือว่ามากกว่าเรื่องเศรษฐกิจก็คือโอกาสสร้างความเชื่อมั่นคุณค่าของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อาจจะไม่ได้วัดแค่ระหว่างการประชุมเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้กลับคืนมาเนี่ย โอ้มันเป็นมูลค่ามหาศาลที่อาจจะประเมินค่าไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะนะก็ครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเราก็นำเสนอนะคะ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโอ้โหชื่อแบบเก๋มากเลยนะคะเปิดขอบฟ้าใหม
2: ่
1: ของประเทศนะคะแล้วก็เสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความยืดหยุ่นอีกด้วยนะคะก็เป็นงานสำคัญเลยทีเดียวนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงของกลางเดือนนี้นะจริงก็วันที่12ก็อีกแค่ประมาณสัก1สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะ
2: ค่ะค่ะก็วันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะแล้วค่ะพี่พอลและน้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

0: ค่ะ
1: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: ้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินยันบริหารน้ำพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอำนาจในการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ในขณะนี้ว่าเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประชุมทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลายฝ่ายมีความกังวลว่าการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเตรียมพร้อมอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างการพักหนี้นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ2ครั้งโดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนายกรัฐมนตรียิ้มแป้นแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวรองผู้ว่าวิษณุอัปเดตน้ำฝั่งตะวันออกลุย24ชั่วโมงเร่งกู้ถนนและหมู่บ้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าขณะนี้จะเน้นเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้ก่อนขยายกำลังเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าวันนี้จึงจะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยระบายเพิ่มเติมขณะเดียวกันหลังสถานการณ์ในบางพื้นที่เช่นคลองจันเริ่มคลี่คลายกทม.ได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำจากจุดที่สถานการณ์ดีขึ้นไปเสริมพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่งที่ระดับน้ำยังสูงเนื่องจากทางระบายน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองมีจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดทางน้ำและเพิ่มเครื่องสูบเพื่อให้น้ำเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากทม.ได้มีการเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565หลังพบจุดเสี่ยงจำนวนมากและได้ทยอยปรับปรุงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ติดตามและบริหารจัดการได้อย่างไม่น่าห่วงนอกจากนี้เมื่อระบบระบายน้ำในคลองลาดพร้าวเริ่มทำงานได้ดีขึ้นกทม.ได้ทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อช่วยรับและระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทำให้ภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคล่องตัวมากขึ้นกรมชลจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักเพิ่มระบายป่าสักรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง 957.13 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 109.83% ของความจุที่ระดับเก็บกักปกติมีน้ำไหลเข้าอ่าง 397 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะฝากขังอัจฉริยะยืนยันบริสุทธิ์โต้เอาเงินบริจาคเล่นมวยตำรวจคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปฝากขังที่ศาลอาญาในวันนี้ในความผิดฐานช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยโดยเจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์และปฏิเสธเอาเงินบริจาคเล่นมวยเชื่อมีใบสั่งส่วนวันนี้จะได้ประกันตัวหรือไม่เจ้าตัวบอกว่าอย่าเพิ่งคิดเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่พาตัวขึ้นรถตำรวจเดินทางไปศาลนายอัจฉริยะไม่มีสีหน้าเคร่งเครียดใดๆขณะที่ภรรยาของนายอัจฉริยะทนายความและพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเดินทางมาเยี่ยมตั้งแต่เช้าโดยนำข้าวเหนียวหมูปิ้งและน้ำดื่มมาเยี่ยมร่างลูกเรือปากีสถานจากเหตุสลัดโซมาเลียกลับถึงบ้านร่างของลูกเรือชาวปากีสถาน3รายที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการกู้เรือบรรทุกน้ำมัน MT Honor 25มาถึงนครการาจีแล้วเมื่อวานนี้พร้อมลูกเรือบาดเจ็บอีก4คนวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติประเทศปาเลาถูกปล้นโดยโจรสลัดโซมาเลียนอกชายฝั่งปุนแลนด์ขณะกำลังแล่นเรือจากโอมานไปยังโซมาเลียบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด17คนเป็นชาวปากีสถาน10คนเจ้าหน้าที่ปุนแลนด์ได้ทำการกู้เรือเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาหลังจากถูกจับมานานกว่า5เดือนแต่ระหว่างปฏิบัติการมีลูกเรือเสียชีวิตขณะนี้ยังมีลูกเรืออีก3คนรวมถึงกัปตันที่ตกค้างอยู่บนเรือโดยยังคงมีการดำเนินการด้านการทูตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: สวัสดีค่ะ 11:09 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะเจอกันในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะคะวันนี้อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
7: ค่ะและพรวันดีวันนเมธางกูลค่ะถามท่านผู้ฟังถามน้องนุ้ยแบบนี้ว่าถ้ากางเกงยีนตัวหนึ่งที่เราจะซื้อใส่แพงสุดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันประมาณสัก 9,000 ถึงเกือบ 15,000 เนี่ย
6: ค่ะ
7: ซื้อไหมคะ
6: ไม่ซื้อค่ะ
7: ชัดเจน ตอบทันควันทันทีเลยนะคะ
6: ทันทีพี่พรทำใจไม่ได้
7: ค่ะ
6: จริง
7: พี่พรก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าที่มันแพงขนาดนี้เขาว่ากันว่ามันใช้เวลาผลิตนานสุดถึง2 ปี
6: เชื่อเพราะว่าเชื่อในที่นี้คือเชื่อว่าแม้ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ตอบอย่างรวดเร็วว่าทำใจไม่ได้แต่ไม่เชื่อว่าขายได้เพราะเคยเห็นคนใกล้ตัวซื้อมาแล้วต
7: ั้
6: งแต่เมื่อ20 ปีที่แล้ว
7: โอ้ค่ะแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ด้วยแนวคิดของการผลิตนานแล้วมีสิ่งที่มันพิเศษกว่าคนอื่นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังในช่วงหน้าเนี่ยมีคนไปรอต่อคิวซื้อคือเขาไม่ได้คิดเหมือนพี่ไม่ได้คิดเหมือนน้องนุ้ย ไปต่อคิวซื้อ
6: แ
7: ต่
6: ว่า
7: พี่
6: พันก็บอกไม่ซื้อเหมือนกัน
7: ใช่ค่ะ
6: แต่มันมีเหตุผลม
7: ัน
6: ก็มีที่มาที่ไปอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ซื้อผิดนะไม่เลยอันนี้มันเป็นความพึงพอใจสินค้าบริการต่างๆที่เราจะยอมจ่ายอ่ะแต่ถ้าถามว่าเป็นเราซื้อไหมเราไม่ซื้อแต่คนที่ซื้อเขาต้องมีเหตุผลแน่นอนอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเพราะอะไรแต่อยากให้พี่พรอย่างที่พี่พรถามคุณผู้ฟังไปจะได้แสดงความเห็นกันเข้ามาเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณผู้ฟังยอมจ่ายเนี่ยเพราะอะไรมองในคุณค่าหรือว่าสิ่งที่มันเป็นความสุขยังไงก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะ
7: ค่ะก็ช่วงแรกนี้นะคะก็คุยคล้ายๆกันประเด็นคล้ายๆกันสินค้าที่เขาทำเหมือนกันแต
6: ่
7: ว
6: ่
7: าทำไมเขาถึงขายได้แพงกว่าคู่แข่งน่าสนใจมากๆ
6: ค่ะนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณวิทวัชชัยปานีนะคะนักการตลาดมาวิเคราะห์กันนะคะคุณวิทวัชสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
7: ครับ
8: ก็เหมือนที่เกริ่นไว้นะกางเกงยีนเนี่ยเขาบอกเมืองจีนต้นทุนไม่ถึง100 บาทนะนะครับเพราะนั้นมาขายอยู่ตลาดโบเบก็ตามหรือว่าที่ไหนก็ตามในออนไลน์ก็เยอะนะครับเอามาขาย300 บาทนี่เขาบอกกำไรบานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงขายได้เป็นหมื่นเนี่ยก็น่าสนใจทีนี้เรื่องของเรื่องที่วันนี้จะพูดเรื่องของว่าสินค้าเหมือนกันทำอย่างไรถึงจะขายได้แพงกว่าคู่แข่งเนี่ยจริงๆมันมีบทความที่มาจุดประกายในการที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือพอดีไปอ่านบทความที่พูดถึงปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งคืออายำทุกคนคงรู้จักนะครับนี่ก็มาเล่าให้ฟังสั้นๆนิดนึงว่าอายำเนี่ยเขาขายแพงกว่าคนอื่นนะครับแต่เขาขายได้เพราะอะไรอย่างไรจริงๆเนี่ยที่มาของอายำเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่มาถึง134 ปีแล้วนะคือก่อกำเนิดมาตั้งแต่ปี1892นะครับคนที่คิดคนที่ทำเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อมิสเตอร์อัลเฟรดคูเอตนะครับเขามาทำงานที่สิงคโปร์แล้วก็เลยขายสินค้าอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารหลายๆชนิดด้วยกันทีนี้ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำอาหารกระป๋องในย่านนี้นะครับเขาก็มีที่มามีในที่สุดก็เรียกว่ามีแหล่งวัตถุดิบมีอะไรหลายๆอย่างครบก็เลยทำโรงงานขึ้นมาเป็นโรงงานปลากระป๋องโดยตอนแรกใช้ชื่อแบรนด์ว่าชื่อเหมือนชื่อเขาเลยก็คือชื่อเขาอัลเฟรดใช่ไหมครับเขาก็ย่อเป็น A ก็เป็น A Cluet แล้วก็ขายอยู่ในสิงคโปร์แล้วก็มาเลเนี่ย

0: นิสกรุ๊ปนะก็ซื้อไปแล้วก็เป็นเจ้าของมาจนถึงปัจจุบันนะถามว่าทำไมเขาขายแพงได้อันนี้เป็นแบรนด์ที่เก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีพื้นฐานของเรื่องเดิมๆอยู่ก็คือการสร้างสินค้าและ product ที่แตกต่างแล้วก็เน้นคุณภาพที่เหนือกว่าเราจะเคยเห็นโฆษณาในประเทศไทยบอกว่าเปิดกระป๋องอายำมาเนี่ยคุณจะเห็นปลาซาดีนตัวใหญ่กว่านะครับเต็มตัวชิ้นใหญ่อันนี้ก็คือการที่เขาเน้นคุณภาพที่แตกต่างซึ่งก็ถ้ายังทำคุณภาพที่แตกต่างได้อยู่เนี่ยยังเป็นเหตุผลที่ดีและยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่จะทำให้ขายแพงกว่าคนอื่นได
1: ้
0: นะครับอายำเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้หนึ่งเขาใช้ปลาซาดีนเต็มตัวชิ้นใหญ่มาจากทะเลน้ำเย็นนะสองเนี่ยอย่างรุ่นที่ขายนิยมขายในประเทศไทยมากๆแล้วคนก็นิยมกินก็คือรุ่นที่เป็นซอสมะเขือเทศเขาบอกเนี่ยไม่ใส่วัสดุกันเสียไม่ใส่ผงชูรสไม่มีใส่การใส่สี artificial อะไรทั้งสิ้นนะครับสามก็คือแน่นอนเขาผ่านมาตรฐาน ISO 9001 HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานชั้นสูงของอาหารนะฮะก็ทำให้คนก็มีความรู้สึกว่าโอเคแบรนด์อายำเนี่ยมีคุณภาพคิดว่าเหนือกว่าแบรนด์ปลากระป๋องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะขายแพงได้ในราคา36-100บาทเนี่ยนะก็ยังมีคนซื้อและก็ขายได้ถึง60ล้านกระป๋องต่อปีก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะทีนี้ตรงนี้เองพออ่านเรื่องราวของอายำเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้ที่จะคุยกันว่าทำไมนะสินค้าบางทีมันเหมือนกันกางเกงยีนมันเหมือนกันเนี่ยทำไมบางแบรนด์มันขายได้แพงกว่าและแพงกว่าเยอะด้วยนะครับก็เลยรวบรวมมาให้ว่าเป็นเหมือนกับ12ประเด็นที่ทำให้ขายของแพงกว่าได้นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้ง12ประเด็นเนี่ยมันขมวดไปอยู่ที่คำเดียวในภาษาการตลาดที่เขาเรียกว่า perceived value นะฮะหรือว่าความรู้สึกที่คิดว่ามันมีคุณค่าอย่างไรนะแบรนด์นี้มีคุณค่าอย่างไรฉันถึงยอมควักกระเป๋าจ่ายแพงกว่าคนอื่นนะประเด็นแรกก็คือประเด็นที่พูดถึงอายำไปเมื่อสักครู่ก็คือประเด็นที่หนึ่งเป็นเรื่องของ superior quality หรือคุณภาพที่เหนือกว่านั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยยิ่งนานวันยิ่งยากนะเพราะว่าของมันก๊อปกันง่ายแม้แต่ในยุคที่ประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องว่ามี two product เนี่ยมันสร้างง่ายเพราะฉะนั้นความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะบอกว่าคุณภาพเหนือกว่าหรืออะไรเหนือกว่าเนี่ยมันยากขึ้นทุกทีนะซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังด้วยเช่นกันในเรื่องนี้นะอันที่สองก็คือถัดจาก superior quality เนี่ยก็เป็นเรื่องของ product เหมือนกันก็คือเอาง่ายๆเลยเป็น superior design นะมีการออกแบบที่แตกต่างกว่านะก็อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยถ้าย้อนไปในอดีตสักนิดนึงละกันตอน Apple iPhone ออกมารุ่นแรกๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันต่างมากนะโทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้ไม่มีปุ่มนึกออกไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหทั้งอันมีปุ่มเปิดปิดอันเดียวที่เหลือไม่มีแล้วก็เป็นความแตกต่างแต่ก็เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นเลยว่าสักพักหนึ่งก็สมาร์ทโฟนก็ออกมาเต็มก็ตามกันได้นะเป็นอะไรที่ก๊อปปี้เป็นมีทูโปรดักต์ได้อย่างง่ายดายหรือหน้าตาเหมือน iPhone เปรียบเลยแต่เป็นแบรนด์อื่นของจีนก็มีนะฮะก็เป็นลักษณะนั้นถัดมาก็แบรนด์ที่จะยกตัวอย่างก็คือ Dyson นะ Dyson เป็นพัดลมที่ไม่มีใบพัดอะใช่ไหมฮะเป็นกลมๆนึกออกไหมแล้วก็มีรูตรงกลางแล้วก็เป่าออกมาแล้วตอนหลังก็ขยายไปเป็นที่เป่าผมเป็นอะไรด้วยนะแต่จริงๆเนี่ยกำเนิดเขาแรกสุดเนี่ยมาจากเครื่องดูดฝุ่นนะครับซึ่งมีการออกแบบดีไซน์ที่แตกต่างและใช้วัสดุที่ดีในการออกแบบแต่ก็เช่นเดียวกันโอเคคนก็ประทับใจในดีไซน์ของเขาแหละแต่ว่าตอนหลังก็โดนก๊อปปี้นะของจีนก็มีนะที่เป่าผมแบบไดเซนเนี่ยของไดเซนจริงๆขายประมาณ 8,000 ถึง 10,000 นะแต่ถ้าซื้อของจีนเนี่ยประมาณ 1,000-2,000 ก็ขายได้เป็นวงกลมเหมือนกันนะฮะมีลมออกมาตรงกลางไม่มีใบพัดไม่มีมอเตอร์เหมือนกันนะก็เป็นแบบนั้นอีกแบรนด์นึงที่อยากจะพูดถึงเรื่องของดีไซน์ที่แตกต่างซึ่งยังขายได้จนถึงทุกวันนี้คือแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเขาเรียกว่าประเภท AV อ่ะนะครับก็คือ Audio Visual ก็คือ Bang & Olufsen หรือ B&O B&O นี่มีดีไซน์ที่โดดเด่นมากแล้วก็แปลกเหมือนกันว่า จริงๆมันก็ก๊อปไม่ยากนะแต่ว่าคนก็

0: ก๊อปยากเหมือนกันไม่ค่อยจะก๊อปบีแอนด์โอสำเร็จเพราะว่าเขาก็ออกรุ่นใหม่ๆมาเรื่อยๆดีไซน์เขาจะโหเรียบหรูมากๆเลยนะครับก็ยังขายดีไซน์ได้จนถึงทุกวันนี้หลายคนบอกว่าคุณภาพเสียงก็งั้นแหละนะมีคุณภาพเสียงแบรนด์อื่นที่ดีกว่าแต่ว่าอดซื้อไม่ได้เพราะดีไซน์นะก็ซูเปอร์เดียดีไซน์ก็เป็นประเด็นที่2ที่ทำให้ขายแพงกว่าได้นะนั้น B&O เนี่ยแพงมากเลยนะผมเคยจำได้เลยในชีวิตนี้เคยเดินเข้าไปอยากจะซื้อโทรทัศน์ของ B&O มากนะเดินเข้าไปถามที่โชว์รูมบอกว่าราคาเท่าไหร่ครับเขาบอกล้าน6เขาบอกล้าน6เนี่ยผมบอกโอ้โหในตอนนั้นที่จะไปซื้อเนี่ยล้าน6สมัยนั้นซื้อรถยุโรปได้1คันเลยนะก็เลยบอกว่าถอยดีกว่าไม่ไหวกลับมาซื้อโซนี่นะฮะในยุคนั้นโซนี่ก็ทักประมาณ5-6 หมื่นบาทก็ได้คุณภาพที่ดีแต่ว่าดีไซน์มันสู้ไม่ได้ของ B&O มันสวยจริงๆแต่ว่าก็ซื้อไม่ไหวจริงๆเหมือนกันนะครับถัดมาเรื่องที่3ก็คือนอกเหนือจาก superior quality superior design แล้วก็มีเรื่องของคนซื้อแพงเพราะเรื่องของ innovation and technology เป็นความรู้สึกว่าเป็นนวัตกรรมที่เหนือกว่าคู่แข่งตามไม่ทันนะซึ่งบางทีนี่ตอนหลังมันเป็นเรื่องของ perceived value อย่างที่ว่านะครับคือมันเป็นเรื่องของความคิดนะว่าคิดว่าแบรนด์นี้เป็นนวัตกรรมที่คนตามไม่ทันซึ่งจริงๆเนี่ยตามทันแล้วแต่ว่าคนคิดเอาเองเรียกว่าให้เครดิตกับแบรนด์นี้มากแบรนด์ที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ Apple นั่นเองนะคนยอมต่อคิวซื้อ Apple รุ่นใหม่ราคา 7-8 หมื่นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อมั่นในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คิดว่าโอ้โหมันเหนือกว่าใครนะฮะประเด็นที่4ก็คือเรื่องของ country of origin แบรนด์บางแบรนด์เนี่ยมันขายได้เพราะว่ามันบอกว่า made in นู่น made in นี่นะมันเป็นภาพลักษณ์และความเชี่ยวชาญว่าโอเคถ้าของแบบนี้ต้องประเทศนี้เท่านั้นนะมันมีหลายๆอย่างนะครับในอดีตเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างยกตัวอย่างมันเป็นเรื่องของที่พูดถึงตอนแรกเหมือนกันที่ว่าSuperior quality quality ที่เหนือกว่านะเพราะว่าประเทศนี้เก่งกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอดีตไปแล้วที่จะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองสมัยผมเด็กๆนี่คุณพ่อบอกว่าต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอรมันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็จะซื้อทีวีหรือว่าเครื่องเสียงหรืออะไรนี่กรุนดิกแบรนด์นะอย่างกรุนดิกเทเลฟงเก้นพูดมาวันนี้เด็กๆไม่รู้จักเลย
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่ามันตายไปหมดแล้วแต่สมัยก่อนนี่คนต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอรมันเพราะมันดีมันแข็งแรงทนทานนะครับพอถัดมาเนี่ยเยอรมันโดนญี่ปุ่นเบียดหมดเลยนะคนก็หันมาซื้อโซนี่พานาโซนิกโตชิบ้าถึงวันหนึ่งเมื่อสักประมาณหลายสิบปีที่แล้วญี่ปุ่นก็โดนเกาหลีเบียดเหมือนกันนะเจอซัมซุงเจอไดสตาร์ที่ถูกกว่านะตอนหลังดีไซน์ดีกว่าด้วย LG มาแล้วนะครับอะไรมากันมากมายหลายแบรนด์เกาหลีก็เบียดขึ้นมาพอถึงวันนี้เนี่ยเกาหลีเองญี่ปุ่นเองก็โดนจีนเบียดไปไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมี่ไม่ว่าจะเป็นไหเออนะฮะทีวีทีซีเอลหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยก็ไฮเซนอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เป็นผู้นำตลาดไปเกือบหมดแล้วแถมจีนยังไปซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดแล้วเกือบทุกแบรนด์ของญี่ปุ่นกลายเป็นของจีนหมดแล้วนะครับทั้งโซนี่พานาโซนิกโทชิบ้าอะไรเอ่ยนะโดนซื้อไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ country of origin เนี่ยหรือ superior quality เนี่ยเป็นเรื่องที่วันนี้ยากขึ้นทุกวันเพราะว่ามันโดนแซงกันได้แล้วก็โดน copy กันได
1: ้
0: ถ้าไม่แซงก็ copy ได้นะครับมันก็เหลืออยู่บางอย่างแค่นั้นที่ยังขาย country of origin ได้อยู่เท่าที่สังเกตดูนะอย่างแรกเลยคืออะไรช็อกโกแลตนะฮะช็อกโกแลตยังขายได้อยู่ว่าตั้งจากสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: สวิสช็อกโกแลตเนี่ยโอ้ดีที่สุดในโลกคนยังเชื่ออย่างนั้นอยู่และก็ยังซื้อในราคาที่แพงอยู่นะครับมาจากที่อื่นนี่จะถูกกว่าสวิสอย่างที่สองคืออะไรน่าจะน้ำหอมนะน้ำหอมคนยังเชื่อว่าฝรั่งเศสดีที่สุดอยู่นะครับก็เป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สี่ที่ว่า country of origin เนี่ยมันมีบางแคตตากรีก็ยังขายได้อยู่นะครับเพราะคนเชื่อว่าเป็นมีภาพลักษณ์และความเชี่ยวชาญของประเทศต้นกำเนิดแบบนี้เขาทำมาก่อนฝรั่งเศสทำน้ำหอมมาก่อนใครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่านี่คือดีที่สุดก็ขายซื้อแพงได้ถัดมาประเด็นที่5ก็ยังเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ product เป็นสิ่งที่จับต้องได้อยู่นะครับเพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น quality ไม่ว่าจะเป็น design innovation technology country of origin พวกนี้เป็นของที่จับต้องได้หมดเลยนะครับ

0: อันที่5ก็คือ packaging และ presentation นะไม่น่าเชื่อว่าบางทีของเหมือนกันเนี่ยนะทำ packaging สวยกว่าทำ packaging หรูกว่ามันก็ขายได้แพงกว่านะฮะที่จะยกตัวอย่างคือชาที่ทุกคนอาจจะเห็นคุณตาเดินไปที่Emporium ก็เห็นร้านเขาแล้วคือ TWG นะครับชา TWG เนี่ยจริงๆชาเนื้อชาข้างในเนี่ยมันก็มีหลายคนเอามาขายได้นะครับหาออริจินหาจุดกำเนิดแหล่งกำเนิดเดียวกันได้นะครับแต่พอมาอยู่ในแบรนด์ TWG แล้วแพคเกจจิ้งเป็นอย่างนี้กระป๋องสวยงามดูแพงนะครับในร้าน TWG ก็ดูพรีเมียมมากๆนะฮะเป็นของขวัญที่หรูมากๆก็ขายได้ราคาแพงกว่าชาทั่วๆไปที่ขายกันนะครับด้วยแพคเกจจิ้งเลยจริงๆหลายแบรนด์ก็มีแพคเกจจิ้งที่แบบโอ้โหเรียกว่าตื่นตะลึงกันนะก็ทำให้ขายแพงได้ก็มีอยู่ไม่น้อยในตลาดนะครับทีนี้อันพวกนั้นในที่พูดมา5ประเด็นแรกเนี่ยเป็นอะไรที่จับต้องได้หรือเขาเรียกว่า tangible benefit ของแบรนด์นะฮะซึ่งจุดที่จับต้องได้เหล่านี้มักจะ copy กันได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินค้าอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยมีศาสตร์ใหม่ของแบรนดิ้งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มใช้อย่างอื่นเข้ามาก็คือใช้อารมณ์หรือสิ่งที่เรียกว่า emotional นะครับสิ่งที่เรียกว่า intangible benefit ของมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าแบรนด์นี้ดีกว่านะงั้นแบรนด์ที่ใช้ประเด็นที่6ที่เรียกกันว่า emotional branding เนี่ยก็มีตัวอย่างที่ดีอยู่ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยกาแฟแพงกว่าคนอื่นนะขายได้ก็คือ Starbucks นะฮะ Starbucks เนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเขาเหมือนกับสร้างความรู้สึกความผูกพันให้กับผู้คนใหม่ๆที่เขาออกตลาดมาเนี่ยเขา positioning ตัวเขาเองเป็น the third placeนะครับเป็นสถานที่ที่3ที่คุณจะดื่มกาแฟได้ถัดจากบ้านและที่ทำงานก็มานั่งดื่มที่ Starbucks ซึ่งตอนหลังเนี่ย The Third Place เนี่ยสำหรับหลายๆคนกลายเป็นที่นิยมและดื่มกาแฟบ่อยกว่า First Place และ Second Place ด้วยซ้ำไปนะครับคือไป Starbucks นั่งเป็นชั่วโมงใช้เวลามากกว่านั่งดื่มที่บ้านดื่มที่ทำงานมากมายนะครับจนในที่สุดเนี่ยเมื่ออยู่ใน Starbucks บ่อยๆเนี่ยมันเป็นความคุ้นเคยมันเป็นความชินในบรรยากาศแบบนั้นในบริการแบบนั้นนะครับแถมไม่รู้ประเทศอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ประเทศไทยเนี่ยเรียกชื่อเล่นอีกนะถามชื่อเล่นไว้ว่าเดี๋ยวเรียกชื่อเล่นแล้วบางสาขาเนี่ยเก่งถึงขนาดว่าถ้าลูกค้าคนนั้นมาอีกไม่ต้องถามชื่อก็จำชื่อเล่นได
1: ้
0: นะฮะอย่างลูกชายผมทำงานอยู่ที่ตึกหนึ่งเนี่ยเขาก็ซื้อ Starbucks เป็นประจำพอไปสักวันที่ 3-4 เนี่ยเขาเรียกชื่อเล่นได้โดยไม่ต้องถามนะก็คือเป็นการถูกสอนให้จดจำมันก็เป็นเรื่องของ emotional ขึ้นมาแล้วรู้สึกโอ้โหเข้าแบรนด์อื่นแล้วไม่เห็นเรียกชื่อเล่นฉันถูกเลยมีแบรนด์นี้แหละนะครับมีคนของแบรนด์นี้แหละก็เลยเป็นความผูกพันเป็น emotional branding นะแล้วมันก็ผสมประสานกับประเด็นที่7ก็คือเรื่องของ customer experience ใช่ไหมฮะถ้ามี customer experience หรือประสบการณ์ที่เหนือกว่าที่แตกต่างกว่าเนี่ยก็ทำให้แบรนด์นั้นขายแพงได้นะฮะ Singapore Airlines เนี่ยเป็นสายการบินที่ขายแพงกว่าหลายๆสายการบินด้วยกันนะครับเขาก็เน้น Singapore Girl ซึ่งให้ประสบการณ์ที่แตกต่างในการเซอร์วิสหรืออะไรซึ่งจริงๆถ้าบอกจริงๆในการบินไทยไม่แพ้หรอกนะครับแต่ว่าโฆษณาอาจจะไม่ได้เน้น Singapore Girl ไม่ได้เน้น Thai Girls เหมือน Singapore ตั้งแต่แรกนะครับก็เลยแต่การบินไทยก็แปลกนะขายแพงได้เหมือนกันนะฮะอยู่แพงกว่าทั้งที่ product ด้อยกว่าในหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของ customer experience นั่นเองถ้าเข้ามามีความรู้สึกที่ดีที่สบายแล้วก็มี service ที่ดีรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นนะแต่มันเหนือกว่าจริงๆนะไม่ว่าสิงคโปร์ไม่ว่าการบินไทยเนี่ยถ้าใครเคยบินสายการบินฝรั่งเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่ามันต้องขออนุญาตใช้คำนี้ว่ามันห่วยแตกกว่าเราเยอะห่วยแตกกว่าคนเอเชียเยอะนะครับห่วยแตกกว่าการบินไทยเยอะนะผมเคยบินลูฟแทนซ่าเคยบินอะไรหลายอย่างเนี่ยเซอร์วิสมันแย่มากนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเจอพนักงานบางคนเนี่ยเรซิสด้วยก็คือดูถูกคนที่เป็นเอเชียด้วยนะครับไม่ค่อยยินดีให้บริการเท่าไหร่ก็มีนะครับถึงขั้นนั้นเลย อันนั้นก็เป็นประเด็นที่7เรื่องของ customer experience ที่ทำให้แบรนด์บางแบรนด์ขายแพงกว่าคนอื่นได้นะครับประเด็นที่8ก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ heritage ก็เป็นประวัติศาสตร์และความเป็นตำนานของแบรนด์นั้นอันนี้ก็คงยกตัวอย่าง Rolex Patek Philippe เป็นต้นนะครับพอพูดถึง2แบรนด์นี้คนที่เล่นนาฬิกานี่ก็จะรู้นี่คือตำนานนี่คืองานฝีมือมันเป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจที่ได้ครอบครองนะครับบวกกับมีมูลค่าที่ยังคงอยู่หรือบางทีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปในการในระยะยาวนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของแบรนด์ heritage ที่ทำให้แบรนด์นี้ขายได้แพงกว่าอีกหลายๆแบรนด์ด้วยกันนะแต่แบรนด์ heritage นี่ต้องบอกว่ามันต้องมีเรื่องราวนะมีเรื่องราวจริงมีผลงานที่พิสูจน์ได้จริงถึงจะเกิดแบรนด์ heritage ได้มาเฟกมาหลอกมาแต่งเรื่องเล่าเป็น storytelling ไม่ได้นะครับมันต้องมีเรื่องจริงประเด็นที่9เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแบรนด์ prestige ก็คือเรื่องของสถานะหรือแบรนด์ image นั่นเองภาพลักษณ์ทางสังคมนะใส่แบรนด์นี้ถือแบรนด์นี้ใช้แบรนด์นี้แล้วดูหรูดูแพงดูเป็นคนรวยก็ดูยูทวีตองเลยอันเนี้ยนะครับเห็นชัดเจนที่สุดอันที่10ก็ต่อเนื่องกันคล้ายๆกันก็คือเป็นเพื่อนกับลุยวิตองนี่แหละนะครับแต่ว่าขายเรื่องของ exclusivity เรื่องของสิ่งที่เรียกว่า scarcityก็คือเรื่องของความหายากและสิทธิพิเศษนะฮะอย่างเช่น Hermes นะ Hermes เนี่ยมันมีรุ่นที่แบบโอ้โหสาวๆไฮโซทั้งหลายใฝ่ฝันถึงและอยากครอบครองอย่าง Birkin อย่าง Kelly นะจอง2ปี3ปีและไม่ใช่ทุกคนจะซื้อได
1: ้
0: ต้องเป็นลูกค้าที่แบบซื้อเขาไม่ต่ำกว่ากี่ใบมาถึงจะซื้อได้ซึ่งตอนหลัง Rolex ก็ใช้กลยุทธ์นี้เช่นกันก็คือจะซื้อ Rolex รุ่นนี้ได้เนี่ยคุณต้องเป็นเจ้าของ Rolex มาไม่ต่ำกว่า3เดือนนะฮะ3รุ่นแล้วถึงจะได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น exclusivity ความรู้สึกว่าเป็นพิเศษก็ขายแพงได้มากๆเลยกระเป๋าอะไรใบหนึ่งเป็นล้านๆใช่ไหม
1: ค
0: ่ะประเด็นที่11นะครับเป็นเรื่องของแบรนด์ storytelling ก็คือเล่าเรื่องที่มานะฮะอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ๆได้แต่ว่าอยากให้คนรู้จักเนี่ยเล่าเรื่องความคิดของผู้ผลิตนะอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าความคิดว่าแบรนด์นี้อยากช่วยโลกรักโลกมากสินค้าทุกชนิดใช้อะไรที่เป็น environment friendly หมดเลยนะครับช่วยชุมชนที่ยากจนวัตถุดิบต่างๆซื้อมาจากนั้นแบรนด์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยคือแบรนด์หนึ่งที่เรารู้จักกันดีเหมือนกันก็คือ Body Shop นะครับ Body Shop เนี่ยเจ้าของผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์นี้เลยก็คือเป็น storytelling ว่าเขาช่วยโลกยังไงทุกสินค้าของเขาเนี่ยมัน friendly กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแล้วก็วัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เอามาทำโลชั่นเอามาทำอะไรเนี่ยมาจากชุมชนที่ยากจนนะครับช่วยซัพพอร์ตคนจนอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้แบรนด์นี้แตกต่างเติบโตและขายได้ในราคาที่แพงนะแต่พอถูกยักษ์ใหญ่ซื้อไปนะครับยักษ์ใหญ่อย่างRolexซื้อไปเนี่ยก็ทำให้จุดแข็งเนี่ยมันอ่อนลงเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องนี้อีกเราก็เห็นบอดี้ช็อปเริ่มค่อยๆทยอยล้มหายตายจากไปนะในวันนี้เมื่อก่อนช็อปเยอะเลยในบ้านเราเดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะแล้วก็ในหลายๆประเทศเช่นกันสุดท้ายนะครับประเด็นที่12ประเด็นสุดท้ายก็คือเมื่อทุกอย่างมันโอ้โหสร้างกันมาอย่างยาวนานหรืออะไรเนี้ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ทรัสต์ขึ้นก็คือบางครั้งนี่เราเชื่อในแบรนด์หนึ่งเลยนะว่ามันดีถึงแม้ว่าจะขายแพงกว่าแบรนด์อื่นนิดนึงนะฮะหรือแพงกว่ามากก็ตามเนี่ยก็ยังสามารถขายได้อยู่เรื่อยๆและขายได้ในราคาที่ดีกว่าอย่างเรื่องของแบรนด์ทรัสต์เนี่ยอยากจะยกตัวอย่างแบรนด์ Johnson & Johnson เลยพอพูดถึง Johnson & Johnson เนี่ยทุกคนมี trust หรือมีความเชื่อว่าโอเคถ้าใช้กับทารกลูกเราเนี่ยรับรองไม่มีระคายเคืองไม่มีแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูไม่ว่าจะเป็นโลชั่นไม่ว่าจะเป็นออยล์นะฮะก็เลยเป็นเรื่องของแบรนด์ที่ถูก trust ถูกเชื่อถือเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยมันลดความเสี่ยงกว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีที่มาที่ไปอันนี้ก็เป็น12ประเด็นที่บอกว่าแบรนด์ต่างๆใช้กันแล้วก็สามารถตั้งราคาได้แพงกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะแพงกว่านิดนึงสมมุติถ้าเป็นสินค้าบางอย่างเนี่ยมันแพงกว่ามากไม่ได้มันเป็นสินค้าที่ทั่วๆไปอย่าง Johnson & Johnson เนี่ยนะครับมันก็แพงกว่าคนอื่นนิดนึงมันไม่ได้มากแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยมันก็แพงกว่าได้มากเลยเช่นกระเป๋าเช่นกางเกงยีนที่พูดถึงเมื่อต้นรายการนะครับพอมันติดแบรนด์นี้เข้าไปปั๊บเนี่ยมันรู้สึกมี heritage มี exclusivity มี

0: prestige ขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถแพงกว่าคนอื่นได้เยอะเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาพูดคุยกันให้ในวันนี้นะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจันทร์หน้าเรารอฟังเรื่องราวการตลาดสนุกๆ กันใหม่นะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็พูดถึงเรื่องของการที่จะทำให้สินค้าตัวเองแตกต่างเผื่อท่านผู้ฟังกำลังสร้างแบรนด์ของตัวเองอยู
1: ่
2: มี12หัวข้อหลักๆที่คุณวิทวัฒน์รวบรวมมาให้ฟังนะคะ
1: หลายประเภทสินค้าบริการที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ว่าราคาเราสูงแล้วเราจะเข้าไปครองใจผู้บริโภคไม่ได้ทำตลาดไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีความแตกต่างมีจุดแข็งนะคะของสินค้าของเรา
2: ค่ะเพราะว่าบางทีเราสามารถยกระดับสินค้าของเราให้เป็นแบบเป็นอารมณ์เป็นความภูมิใจอ่ะคือเปลี่ยนจากการขายฟังก์ชันของสินค้ามาขายความรู้สึก
1: ค่ะ
2: อะไรแบบเนี้ยคือให้คนที่รู้สึกว่าถ้าเขาใช้สินค้าของเราเนี่ยเขาได้อะไรเป็นพิเศษที่มันแตกต่างจากสินค้าอื่น
1: ค่ะมีคุณค่าอะไรบางอย่างจะจับต้องได้หรือทางใจก็อีกส่วนหนึ่งนะคะ
2: ค่ะ
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อเชื่อมโยงไปเรื่องกางเกงยีนด้วยแน่นอนนะคะในเบรกที่2แต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนแป๊บเดียวค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่กับพี่พรค่ะอยู่กับนุ้ยแล้วก็ช่วงที่1เราพบกับคุณวิทวัฒน์กันไปแล้วคุยถึงเรื่องสินค้าอะไรที่แม้ว่าจะดูเหมือนกันนะมีคู่แข่งเยอะๆแต่ว่าขายแพงก็ยังไหวอยู่นะคะมันก็ต้องมีความแตกต่างมีคุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อย่าลืมว่าตอนต้นเราถามกันไว้กางเกงยีนหลักพันหลักหมื่นอ่ะหลักพันอาจจะธรรมดาหลักหมื่นซื้อกันไหมคะด้วยเหตุผลอะไรอ่ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยข่าวการตลาดกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์ทำเลดีๆในราคาที่คุ้มค่าต้องไม่พลาดกับแคมเปญเด็ดค่ะบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่คุณซื้อซับประเภทที่อยู่อาศัยและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษไปเลยถึง2ต่อค่ะต่อแรกฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด 900,000 บาทส่วนต่อที่2รับเพิ่มของสมนาคุณมูลค่าตามราคาซับค่ะโดยซื้อซับมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปรับเครื่องฟอกอากาศตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปก็รับสมาร์ททีวีขนาด55นิ้วค่ะและตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรับตู้เย็นไซส์ใบไซส์หรือเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะตัวอย่างทรัพย์ที่น่าสนใจก็มีอาคารพาณิชย์3ชั้นที่เมืองเชียงใหม่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะราคาพิเศษ6ล้านบาทมีทาวน์เฮาส์โครงการเดอะเทเรสรามอินทราอยู่เขตบางเขนกรุงเทพนะคะราคาพิเศษ 4.5 ล้านบาทมีคอนโดมิเนียมโครงการลุมพินีวิลล์นครวินนครอินริเวอร์วิวที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราคาพิเศษ 1.195 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยเข้าไปเลือกชมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทุกทำเลทั่วประเทศได้คลิกไปที่เว็บไซต์bam.co.th ค่ะหรือว่าโทรสอบถามที่026300700เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดนะคะ
5: ค่ะมาดูกันที่เรื่องของกางเกงยีนเลยนะคะถ้าพูดถึงคนที่เขาทำธุรกิจแล้วบอกว่าโอ้โหบางทีสินค้าที่ผลิตช้ากว่าคู่แข่งผลิตนานแล้วอันเนี้ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าลูกค้าที่ไหนจะมารอใช่ไหมคะอันนี้มันโหมันผิดหลักธุรกิจมากๆแต่ถ้ามีธุรกิจหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้โหฉีกตำราธุรกิจทั่วไปเลยนะคะมีแบรนด์กางเกงยีนแบรนด์หนึ่งจากญี่ปุ่นเขาข้อเสียเนี่ยกลับกลายเป็นเหตุผลที่คนอยากซื
4: ้อ
5: คิดดูนะว่าบางรุ่นเนี่ยด้วยความที่ต้องผลิตนาน ถ้าพูดถึงกางเกงยีนเนี่ยบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะมีพวกเครื่องจักรมาผลิตเพื่อแบบเร็วใช่ไหมคะผลิตทีนึงได้เนื้อผ้าเยอะๆได้หลายๆตัวตัดเย็บได้ทีนึงหลายตัวแล้วเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะถ้าแข่งกับจีนเนี่ยแข่งไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นแบรนด์กางเกงยีนแบรนด์นี้เขาบอกว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเขายังคงใช้การถักทอแบบเดิ
4: ม
5: นะคะใช้เรื่องของการถักทอแบบเดิมแล้วคือมันช้าเครื่องจักรที่หลายโรงงานเขาใช้เพื่อผลิตให้มันเร็วและขายผู้บริโภคได้ไวอ่ะไม่ใช่เขาเก็บเครื่องทอผ้าแบบเก่าไว้ทั้งที่มันช้าแล้วก็หน้าผ้าเนี่ยมันจะแคบกว่าพอหน้าผ้าแคบกว่าก็จะมาประกอบได้เป็นกางเกงยีนหนึ่งตัวมันจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะต้นทุนก็สูงกว่าฟังดูแล้วเอ๊ะทำไมเก็บไว้แล้วมันต้นทุนก็สูงกว่าผลิตก็ช้ากว่าแล้วมันจะสู้ชาวบ้านเขาได้เหร
4: อ
5: ดูเหมือนว่าการตัดสินใจที่เก็บไว้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดและยังดำเนินการผลิตแบบนี้แต่ที่ไหนได้ปรากฏว่าคนนิยมค่ะเพราะว่าพอสีของกางเกงยีนที่ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนเขาบอกว่ามันค่อยๆเปลี่ยนชีวิตของเจ้าของพับตรงไหนใส่มือถือตรงไหนนั่งมอเตอร์ไซค์ทำตรงไหนเดินทำงานมันจะทิ้งรอยบางอย่างไว้บนกางเกงยีนมันแตกต่างจากกางเกงยีนที่ผลิตด้วยเครื่องจักร
4: คือแต่ละตัวนึกแบบนี้เหมือนกันเนาะพี่พรนึกเหมือนกับเวลาเราไปซื้อผ้าทอมือแบบของคนไทยนะคะอันนี้เป็นกางเกงที่เหมือนกับว่าแต่ละตัวมันจะมีความไม่เหมือนกันเพราะถ้าบอกเป็นใช้เครื่องจักรเก่าๆนะคะมันก็จะมี texture มีมันไม่ได้เสมือนเนี้ยบว่าอย่างนั้นมันแต่ละตัวมันไม่มีความเหมือนกันเลยมันไม่ใช่พิมพ์ปุ๊บๆๆออกมาใช่ไหมคะทีนี้พอเราเอาไปใส่อ่ะมันก็จะเป็นรอยยับย่นตามแต่อิริยาบถของเจ้าของนั้นๆเราชอบสมมติเรานั่งไขว่ห้างบ่อย
5: ๆ
4: ซ้ายทับขวามันก็จะเป็นรอยนึงอาจจะย่นตรงไหนมากหน่อยมันจะเป็นแบบนี่คือริ้วรอยของเราอยู่บนกางเกงจริงๆย้อนไปนะตั้งแต่สัก20ปีที่แล้วพี่พรนุ้ยเห็นกระแสเนี้ยกับเพื่อนๆรอบตัว
5: ค่ะ
4: จะเป็นผู้ชายจะยอมจ่ายค่ากางเกงยีนแบบนี้คือถ้าเป็นแบบผู้หญิงรู้สึกวิ่งแกซื้อกางเกงอะไรอ่ะแบบเป็นพันตอนนั้นเป็นพันก็ถือว่าแพงหลายๆพันนะคะ
5: ค่ะ
4: ยี่ห้อนูดี้เอ่ยชื่อเลยละกันพอนุ้ยไปเสิร์ชหามาว่าเอ๊ะคือเราก็ความทรงจำแล้วว่าหลายปีมาแล้วมันเคยมีกระแสแบบเนี้ยก็แบบเนี้ยค่ะหลักการคือใส่แล้วมันจะมีริ้วรอยยับตามเจ้าของแล้วห้ามซักนะ6เดือน คุณต้องใส่ให้รอยอ่ะมันอยู่ในอิริยาบถเราเดิมๆทุกวันใส่ยิ่งบ่อยมันก็ยิ่งแบบรอยเกิดเร็วแล้วก็ชัดแต่อย่าซักก็อย่าถามคนรอบข้างกันว่าถ้ามันชื้นมันเปียกมันอาจจะแบบกลิ่นยังไงกับกางเกงยีนแต่นั่นแหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เจ้าของหรือว่าคนที่ซื้อไปแล้วเขารู้สึกว่ามันคือของฉันกางเกงยีนตัวเดียวในโลกอะไรแบบนั้นเนาะอย่างยี่ห้อเนี้ยที่เราคุยนะคะIron Heart อันนี้เป็นของญี่ปุ่น
5: ะ
4: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยี่ห้อนี้นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ราคามันก็นะแรงอะ่ะเกือบหมื่นใช่ไหมจนถึงหมื่นกว่าๆแล้วการที่เขาใช้ผ้าใช้การถักทอที่มันพิเศษแบบนี้ก็อาจจะต้องรอหน่อยอย่างที่พี่พรว่านะความรอมันก็คุ้มค่ากับคนที่ให้มูลค่ากับสินค้านี้กับของนี้นะคะกลายเป็นว่าที่เรามองเป็นข้อจำกัดว่าแทนที่คุณจะทำได้เยอะๆออกมาขายได้เร็ว
5: ๆ
4: เอ้ามันทำได้ช้ากลายเป็นจุดเด่นกลายเป็นมูลค่าสินค้านี้ซะอย่างนั้นเราก็ต้องมาลุ้นเนาะใส่ไปแล้วมันจะแบบเฟดมันจะกลายเป็นรูปแบบไหนอาศัยเวลาอยู่นะ
5: ใช่เพราะด้วยความที่หน้าผ้าที่ผลิตได้มันไม่ยาวไงตรงนี้มันจะต้องมีประกอบกันประกอบร่างกายเป็นกางเกงยีนหนึ่งตัวแล้ววันที่ซื้อวันแรกเนี่ยมันยังไม่มีรอย
4: วันแรกยังไม่สวยเอาจริงซื้อมา
5: ใช่รอยสวยยังไม่เกิดนะคะสีที่คุณต้องการยังไม่ออกแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหน้าตาของกางเกงยีนที่คุณซื้อไปอ่ะมันจะเป็นหน้าตายังไงเพราะว่าขึ้นอยู่กับอิริยาบถของคุณคุณใส่คุณไปเดินคุณไปนั่งแล้วก็เวลาที่มันสะสมเนี่ย
4: ค่ะ
5: ลายที่มันออกมากับกางเกงมันเลยไม่เหมือนกันมันเลยกลายเป็นสินค้าที่เป็นยูนิค
4: โอ้ดีไซน์ by you by me อย่างเงี้ยพอพี่พรใช้คำว่าสะสมมันกลายเป็น ของสะสมอีกรูปแบบหนึ่งนะคือไม่ได้เป็นของแบบสมมติสะสมตุ๊กตาสะสมแซมอันนี้ก็ยังยินตัวเดียวแต่คุณสะสมริ้วรอยรอยที่จะไปพับไปย่นอยู่บนกางเกงแล้วเป็นของคุณคนเดียวมันจะเฟดไปอีก1ปีผ่านไปมาลุ้นกันว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วเขาเป็นแบบคอมมูนิตี้เลยนะเหมือนคนที่มีกางเกงเนี้ยก็มาคุยกันคล้ายๆว่าสมมติเป็นรถคลับของคนรักรถยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นใช้แล้วเป็นยังไงมารีวิวกันเห็นว่ามันสร้างกระแสต่อไปได้ Iron Heart นะคะเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกกันว่าของ Iron Heart เนี่ยผ้าเขาจะหนาจะแข็งก็ต้องอาศัยเวลากว่าจะใส่ไปแล้วมันจะยิ่งนิ่มเป็นริ้วเป็นรอยนะคะแล้วก็น่าจะถูกใจกลุ่มคนที่แบบจะบอกเฮลเฮลดูภาษาโบราณมากเลยแบบซิ่งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยขี่บิ๊กไบค์เป็นแนวสายซิ่งเพราะผ้ามันอาจจะแข็งในช่วงแรกนะคะแต่พอไปเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีคุณค่าในตัวที่เจ้าของคงรู้สึกโอ้ฉันทำริ้วรอยนี่เองมากับมืออะไรอย่าง
5: น
4: ี้เนาะ
5: มันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะสำหรับคนที่รักการใส่กางเกงยีนอย่างยิ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็อาจจะพยายามจำกัดออกจากกำจัดอะไรวงธุรกิจต่างๆที่มันผลิตช้านะเราต้องผลิตได้ออเดอร์เยอะๆมันจะถึงคุ้มทุนแต่ที่ไหนได้เวลาสินค้าบางอย่างที่มันทำด้วยมือทำได้ไม่เยอ
4: ะ
5: แต่ละชิ้นที่ทำออกมามันก็จะไม่มีความไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แหละนะถ้าลูกค้าเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เขาชื่นชอบอ่ะจากสิ่งที่เขารอได้แบบนี้มันกลายเป็นของเขามีราคาเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่าย
4: คุณค่าทางใจเนาะแล้วคือของใครของมันมองแบบนี้ถ้าเป็นคนสายวินเทจน่าจะชอบแล้วก็ไม่ขี้เบื่อนะเพราะว่าถ้าเราซื้อกางเกงยีนตัวละเป็นหมื่นแล้วความทนของกางเกงยีนมันทนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าหุ่นเราไม่ได้เปลี่ยนนะเราใช้ไปแบบตลอดกัน
5: ไม่ถึง
4: ว
5: ่
4: าเป็น10ปีโอเคมันหันออกมามันก็คุ้มอยู
5: ่
4: นะคะในความเป็นคนใช้งานจริงมีคุณค่าทางใจเป็นของฉันคนเดียวสร้างรอยเฉพาะแล้วก็ใช้ได้แบบคุ้มค่านะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์เนี่ยอยู่ได้ไม่ได้ว่าต้องถูกแล้วอย่างที่คุยกันในช่วงต้นว่าเอ้าสินค้าเหมือนกันทำไมขายได้นะมันมีความเฉพาะแบบนี้แหละก็เลยขายได้ไม่เหมือนกางเกงยีนแบบตามท้องตลาดทั่วไป
5: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าผู้ฟังจะสร้างแบรนด์อะไรของตัวเองก็ตามเนี่ยคือบางทีมันมีกลยุทธ์หนึ่งที่เขาบอกว่ามันสามารถจำกัดสิทธิ์แล้วก็จำนวนยิ่งมีน้อยยิ่งหาซื้อยากทั้งหลายอย่างที่บอกว่าบางทีแบบว่าlimited.
4: ต้องไต่ระดับ
5: ต้องซื้อใบเล็กใบน้อยราคาถูกๆก่อนแล้วค่อยไปซื้อใบแพงได้อย่างเช่นกระเป๋านะหรือว่าต้องเป็น

0: สมาชิกเท่านั้นถึงจะเดินเข้าไปซื้อของได
1: ้
0: ต้องเป็นคนที่ได้รับเชิญจากแบรนด์เท่านั้นถึงจะเข้าไปได้อันนี้มันก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเขาโอ้โหมีความเป็นแบบว่าฉัน VIP
1: ภู
0: ม
1: ิ
0: ใจในสิ่งคือมันสร้างอารมณ์ให้กับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งด้วยนะคะ
1: เป็นตัวอย่างหนึ่งนะไม่แน่ใจว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนเป็นลูกค้าบ้างไหมเดี๋ยวขอสลับไปดูคอมเมนต์สักนิดอ่ะยังไม่มีแล้ว
0: ท่านผู้ฟังบอกว่าใส่แล้วห้ามซัก 6-7 เดือนลายจะสวยครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ผมจะกัดฟันซื้อเกือบ 20,000เคยกัดฟันซื้อมาแล้ว
1: ของยี่ห้ออะไรคะบอกได้ไหมใช่นูดี้ไหมอะอยากรู้ก็เป็นแบบรุ่นที่เขาแบบฮิตสมัยก่อนไหมนะคะแต่ว่าเออแต่อันเนี้ยนูก็เพิ่งรู้จักไอรอนฮาร์ดนะคะที่เรามาอ่านข้อมูลตรงเนี้ยก็มันก็มีคุณค่าแหละก็เชื่อว่าเออแต่ละคนที่ยอมจ่ายคนเรามันจะมีการแบบแพ้บางอย่างที่อันเนี้ยฉันยอมจ่ายแต่ว่ามันใช้คุ้มแล้วอันนี้เป็นของเอ็ดวินเหรอเอ็ดวินใช่ไหมของญี่ปุ่นเนาะอาจจะมีหลายๆแบรนด์เนาะคนในวงการก็จะรู้กันนะคะแต่เห็นไหมแปลว่าอดทนมาแล้วใช่ไหมคะ 6-7 เดือนจนลายสวยอ่ะกัดฟันซื้อแล้วยังอยู่ถูกไหมคะทุกวันนี้ขอบคุณคุณเขตใช่ไหมคะถ้าหนูออกเสียงชื่อผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากที่แลกเปลี่ยนความเห็นกันมีท่านไหนอีกไหมคะคุณโดยคุณโดยส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายคุณสิริบูรณ์คุณเทียนท่าฉลอมนะคะคุณหน่อยด้วยนะคะแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินน่ะขออนุญาตทักทายแบบรวดเร็วขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะทักทายทาง Facebook ด้วยเลยก็แล้วกันนะคะทักทายสวัสดีคุณสุภชัยแล้วก็คุณอุทัยบอกว่าฟังอยู่ที่พัทลุงครับแดดจ้าเลย
1: ช่วงนี้ภาคใต้ก็ยังฝนยังไม่ตกหนักเนาะหรือว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวปลายปีก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีฝนแล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะมีทิ้งท้ายบ้างนิดหน่อยแต่ภาคใต้ก็มีฝนเรื่อยๆอยู่แล้วตามสไตล์ฤดูกาลเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะพาไปดูเป็นแบรนด์เมืองนอกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงยี่ห้อหนึ่งที่เราอยากจะคุยให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นนะบางครั้งที่เรามองว่าโอ้โหแบรนด์ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมีรายได้หลัก2หน่วยเขาเรียกอะไร20ล้านต่อปีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมันนิดเดียวหลักพัน 2,000 กว่าบาทอันนี้คือจุดเริ่มต้นแต่เขาประสบความสำเร็จทำรายได้ขนาด20ล้านบาทต่อปีได้ยังไง
0: ค่ะก็ว่าก็คือคนที่ใช้แล้วมีรีวิวบอกต่อกลับมาใช้ซ้ำนะคะแบรนด์ขยายตัวได้ยอดขายเติบโตแต่ว่าปัญหาใหม่ก็ตามมาคือเขาบอกว่าตอนนั้นเจ้าของแบรนด์นี้เขากำลังทำสบู่ด้วยมืออยู่ในบ้านแม่นะคะล็อตหนึ่งใช้เวลาประมาณ2สัปดาห
1: ์
0: พอเปิดกล่องกลับมาขายเนี่ยโอ้โหขายหมดภายใน5นาทีปัญหามันไม่ได้แค่บอกว่าขายได้ไหมแต่ว่ามันต้องผลิตยังไงให้ทัน มันก็ย้อนแย้งกับเมื่อสักครู
1: ่
0: ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เขาก็ต้องผลิตคือเขายอมผลิตน้อยแต่ว่ามีความยูนิคมีความเป็นเอกลักษณ์ให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ชื่นชมในสิ่งที่ได้ไปในสินค้าที่ได้ไปแต่ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยคือมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผลิตด้วยมือทำเบื้องต้นยังไม่ได้ไปเป็นออกแบบแพ็กเกจจิ้งอะไรออกแบบเป็นสบู่นี่แหละแล้วก็ใช้เงินเริ่มต้นประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่พอธุรกิจโตขึ้นเนี่ยสิ่งที่โตตามไม่ใช่ยอดขายสิ่งที่จำเป็นมันต้องมีพวกระบบหลังบ้านระบบคนการเงินรองรับอะไรต่างๆนานาใช่ไหม
1: คะ
0: ตอนนี้ยอดขายอย่างที่น้องนุ้ยบอก20ล้านต่อปี
1: ค่ะทีเนี้ยอยากจะให้มองจุดเริ่มต้นนิดนึงบางทีเราบอกว่าสมมติเรานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนมุมมองกันกับเพื่อนๆว่าเอ้ยเราจะมีรายได้ช่องทางอื่นฉันอยากจะมีธุรกิจของตัวเองเอาวางแผนเลยอย
0: ่
1: างดิบดีมานั่งทำว่าเราจะต้องวางตลาดยังไงกลยุทธ์ยังไงจริงๆมันก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องงบประมาณอะไรต่างๆเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราจะลงทุนมาสร้างธุรกิจแต่ของยี่ห้อเนี้ยกรณีเนี้ยอยากจะให้เป็นอีกหนึ่งเคสสตัดดี้ที่เราได้เห็นกันนะคะกับแบรนด์ Sot XO นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของต่างชาตินะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยไม่ได้มี business plan ใดๆเหมือนกับเขาทำสบู่ขึ้นมาแล้วก็ทดลองให้เพื่อนใช้ก่อนอันนี้แบบแรกเริ่มเดิมทีเลยทีนี้เพื่อนมาฟีดแบ็กว่าหุยทำไมมันใช้ดีจังเลยอ่ะเธอใส่อะไรลง

0: ไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอ้ยมันเวิร์กเหร
1: อ
0: ก็เลยเป็นไอเดียว่าเอ้ยงั้นทำเป็นเริ่มธุรกิจก่อนเล็กๆและอย่างที่พี่พรว่าตอนแรกทำอยู่ในบ้านเนา
1: ะ
0: บ้านแม่ใช่ไหมมันก็ทำได้ไม่เท่าไหร่อ่ะก็ทำไปขายไปแต่วันนึงที่เหมือนออเดอร์มันเข้ามาแน่นๆอ่ะปัญหาใหม่ของการของการทำธุรกิจของเธอคนนี้นะคะที่ชื่อว่าเจลิซาเซมัวนะคะเธอบอกว่ามันกลายเป็นว่าก็ฉันทำไม่ทันแล้วอ่ะฉันทำอยู่คนเดียวอ่ะจะทำในบ้านแล้วจะทำยังไงอ่ะนะคะอันนี้มันกลายเป็นปัญหาเหมือนกันว่าผลิตให้ทันไหมย้อนกลับไปตอนที่เริ่มแบบมีออเดอร์เข้ามาเยอะๆเป็นหลักหมื่นนะคะปี2020แล้วมันก็มีปัญหาว่าสภาพอากาศตอนนั้นมีพายุเฮอริเคนด้วยเธอทำสินค้าออกมาแล้วส่งไม่ถึงมือลูกค้าตามกำหนดอ่ะทำไงก็ต้องทิ้งนะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของข้อจำกัดอะไรบางอย่างแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยกับสภาพอากาศใดๆนะคะเกิดความเสียหายกับสินค้าเธอก็เลยเหมือนให้เป็นไอเดียว่าการที่ทำธุรกิจแล้วมันเติบโตขึ้นโหมียอดขายเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ดีใจกับยอดขายที่เข้ามาอย่างเดียวแต่ว่าระบบหลังบ้านอย่างที่พี่พรบอกเนาะคุณจะทำไหวไหมอ่ะผลิตเสร็จแล้วการบริหารจัดการอันเนี้ยคราวเนี้ยมันก็เลยต้องกลับมาว่าตอนแรกคุณอาจจะยังไม่ได้มี business plan แต่วันหนึ่งที่มันปุ๊บปั๊บบูมขึ้นมาสำเร็จขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องมีแหละการวางแผนการดูงบประมาณการบริหารตลาดดูความเสี่ยงไอ้แยกเงินส่วนตัวที่เคยลงทุนไปเบื้องต้นแค่หลักพันไปเป็นเพื่อรองรับกับยอดขายที่มันเติบโตขึ้นยังไงมันก็ต้องบริหารจัดการหลายๆอย่างของคุณดีแต่ว่าถ้าระบบไม่รองรับมันก็อาจจะมาไม่ถึงจุดที่ไปแตะ20ล้านก็ได้นะ
1: ค่ะก็เริ่มช่องทางการตลาดเลยทำเล็กๆทำคนเดียวที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มขายผ่าน Facebook นี่แหละจากลูกค้ากลุ่มเล็กๆกลายเป็นคนที่แย่งกันซื้อในคอมเมนต
0: ์ค่ะ
1: 7เดือนต่อมาเขามาเปิดขายที่เว็บไซต์แล้วปรากฏว่ามีคนเข้าภายในนาทีแรกเนี่ย 18,000 คนโอ้โหมายอดขายมาถล่มทลายก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องจัดระบบหลังบ้านมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆเราเริ่มอะไรก็ได้นี่เขาเป็นจุดเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะคะ
0: แล้วใครจะคิดเนาะว่าอยู่ดีๆวันนึงพอมันแบบบูมขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยคิดดูว่าถ้าเราทำสมมติว่าเราทำอะไรขายที่บ้านอ่ะแล้วออเดอร์เข้ามาดีใจไหมมันดีใจนะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันตอบความต้องการของคนที่เข้ามาพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่คนทำธุรกิจก็ต้องนึกแผนรองรับไว้เหมือนกันนะแต่ก็ยินดีด้วยนะคะเราเห็นว่าจุดเริ่มต้นมันอาจจะเล็กแต่พอประสบความสำเร็จเพราะคุณตอบโจทย์เพนพอยต์ความต้องการผู้บริโภคได้สินค้ามันดีจริงเนี่ยยังไงซะมันก็ประสบความสำเร็จได้นะคะ
1: แต่พวกเราจะดีใจมากเลยนะถ้าท่านผู้ฟังซื้อกันมา สำหรับสินค้าปวดคอบ่าไหล่ทั้งหลายเส้นยืดเส้นตรงเส้นตรึงนะคะตึงนั่งจอนานๆเนี่ยขับรถทางไกลบางทีเราจะเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้ค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองนะคะที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจในมาตรฐานมาตรฐานอย.นะคะแล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรทีมแพทย์แผนไทยค่ะสุกยะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เนี่ย999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็3กรัมอีก6ขวดค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติม02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะเรามีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีเม็ดมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะคะปาฏิหาริย์ล้านนามาฝากกันนะคะทริปนี้จะพาไปไหว้พระสุดปังรับปีหน้ากันแล้วปีมะแม2570นำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันนะคะที่พระธาตุดอยคำและกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์ร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพค่ะและพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยนอกจากนี้จะไปชิลกันที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินกาลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาด้วยนะคะก็ถือว่าไปอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่กันแบบครบ12นักสัตว์กับอาจารย์คทาเลยเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะ Early Bird เพียง 29,000 99บาทนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ค่ะที่0814986322แล้วก็ทาง LINE @assignment107 นะคะ
1: วันนี้น้องนุ้ยและพรลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: โอนเงินเยียวยาก้อนแรกภายในสัปดาห์นี้หลังครม.เคาะ 4,700 ล้านเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศและริมเชียงใหม่ฝนถล่มน้ำป่าหลากดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค่นไฟดับทั้งพื้นที่คุมตัวอัจฉริยะฝากขัง4ข้อหาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์สวนกลับเอาเงินบริจาค 3-400 ล้านเล่นมวยสู้เอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลภายใน7วันหลังทัพนักกีฬาไทยกว่า18เหรียญทองเอเชียนเกม2026จบอันดับ7บนตารางเหรียญฝรั่งเศสปิดโรงเรียนหลายร้อยรับมือนักเรียนประท้วงเรียกร้องงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกำชับทุกหน่วยระดมกำลังเครื่องจักรช่วยประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยานายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมต้องเริ่มจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพเท่าที่ทราบเกือบ 100% แล้วนะครับที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมกำชับให้เร่งฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายทั้งจังหวัดพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดรวมถึงขยะเศษวัสดุและวัชพืชพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำและตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับหากเครื่องจักรภาครัฐไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้วงเงินฉุกเฉินและเงินทดแทนราชการที่มีอยู่ครับไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรีกำชับให้เริ่มดำเนินการทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดไปแล้วทั้งการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบสาธารณสุขโดยพื้นที่ใดพร้อมดำเนินการก็ให้เร่งทำทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งจังหวัดพร้อมให้กระทรวงการคลังหารือกับธ.ก.ส.จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงจัดทำแผนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูภาคเกษตรมอบหมายหน่วยงานด้านไฟฟ้าและประปาพิจารณามาตรการลดหรือว่าผ่อนผันค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันนะครับกำชับกระทรวงคมนาคมและก็ทออทเตรียมความพร้อมให้บริการท่าอากาศยานในช่วงของการประชุม IMF World Bank โดยให้บริการจัดการผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออกการเดินทางการขนส่งการรับสัมภาระอย่างเต็มประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าพยักหน้ารับในเรื่องของความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนโดยบอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

0: ร่วมสถานการณ์อุทกภัยตามการคาดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคจากนั้นวันที่ 10-13 ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงและน้ำน่านมาสมทบที่เจ้าพระยาครับซึ่งจุดนี้มีเขื่อนที่สามารถรองรับได้พอสมควรส่วนภาคตะวันออกปริมาณฝนที่ตกจะมารวมกันที่กาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกหนักภาคใต้มากขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้จังหวัดภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาค4ครับเตรียมการจัดการขณะที่น้ำในจังหวัดนครพนมนครสวรรค์ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางก็ลดลงนะครับโดยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านลงมาที่นนทบุรีและกรุงเทพต่ำกว่าตลิ่งแล้วประมาณ1เมตรเช่นเดียวกับน้ำในฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอก็ได้แก่อำเภอเมืองบางคนทีและก็อำภวาของสมุทรสงครามน้ำลดลงไป1เมตรก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้านภาคตะวันออกนะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีเริ่มลดลงและกระจายไปที่ฉะเชิงเทราลงแม่น้ำบางปะกงจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอของฉะเชิงเทราครับก็คือบางคล้าราชสารและก็อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงภาคใต้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนหนักต่อเนื่องลักษณะน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากเขาจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
1: ด้านกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักนะคะโดยจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนป่าสักค่ะเพื่อรอรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าทางกรมชลบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบค่ะโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเมื่อตอน 9:00 น.วันนี้นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น 109.83% ของความจุระดับเก็บกักปกติค่ะมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มการระบายน้ำจาก450เป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อจะพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6อยุธยานะคะตอน 9:00 น.มีน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักค่ะรวมถึงน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะกรมชลจะบริหารการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักควบคู่กันคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบนน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบระหว่างทางและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ปลายน้ำเพื่อจัดจังหวะไม่ให้น้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำไหลมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งในหลายพื้นที่ค่ะก็ต้องติดตามปริมาณฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับจังหวะการรับและระบายน้ำค่ะ
0: 12 นาฬิกา 8 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับดูสถานการณ์รายจังหวัดกันบ้างครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดก็ยังคงวิกฤตอยู่ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ก็ทำให้มีปัญหาอยู่หลายพื้นที่เลยครับเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่ริมก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากมีสีขุ่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงประกาศปิดน้ำตกทั้งสองแห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับขณะที่เวลาประมาณ6:30 นมีงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิงในพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นพบทั้งดินสไลด์แล้วก็กำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขครับอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรายังถูกน้ำท่วมสูงบางจุดสูงถึงเมตรครึ่งบุ๋มดร.ปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้านำเรือท้องแบนแล้วก็รถโฟร์วิลลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจนถึงหัวค่ำเลยครับทั้งแจกถุงยังชีพแจกอาหารให้ชาวบ้านรวมถึงช่วยอพยพคนแก่ผู้ป่วยและเด็กเล็กออกจากพื้นที่รวมถึงคุณยายวัย80 ปีซึ่งติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโรงเรือไปส่งพักกับบ้านญาติอย่างปลอดภัยสำหรับอำเภอบางคล้าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำมาจากปลาจีนบุรีน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งครับเนื่องจากน้ำหลากค่อนข้างรุนแรงภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต9:00 นที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานผลกระทบจากมรสุมตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ระยองส่งผลให้พืชผักสวนครัวขาดแคลนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างพุ่งพรวดโดยเฉพาะใบกะเพราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูจานด่วนครับจากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศร้านค้าขายในตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายของระยองพบว่าราคาส่งใบกะเพราจากเดิมกิโลกรัมละ40-50 บาทตอนนี้พุ่งขึ้นเป็นกิโลกรัมละ150-190 บาทปรับขึ้นมา3 เท่าตัวครับจนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงหมูสดถึงกับเอ่ยปากแซวว่าตอนนี้ใบกะเพราแพงกว่าเนื้อหมูสดอีกสาเหตุหลักมาจากสวนกะเพราของเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมขังตอนนี้เน่าตายเสียหายไปทั้งหมดก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องไปรับซื้อมาจากพื้นที่อื่นรวมถึงต้องคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งจนเหลือปริมาณขายอยู่หน้าร้านลดลงครับผักอื่นๆก็ปรับราคาตามไปด้วยนะครับเช่นผักชีถุง5 กิโลกรัมพุ่งสูงถึง500 บาทต้นหอมกิโลกรัมละกว่า100 บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200 บาทใบโหระพาใบแมงลักผักบุ้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าผักสดต้องเปลี่ยนมาแบ่งขายเป็นกำเล็กๆราคา10-20 บาทจากเดิมที่เคยขายกำละ5 บาทเท่านั้นครับ
1: ส่วนที่โคราชนะคะนักท่องเที่ยวนับพันค่ะพาครอบครัวเดินทางมาสัมผัสลมเย็นชมวิวหมื่นล้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอปากช่องนะคะซึ่งช่วงนี้เด็กๆกำลังปิดภาคเรียนกันอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนจำนวนมากค่ะบริเวณนี้ช่วงหน้าแล้งนะคะถนนมิตรภาพสายเก่าที่ทอดยาวจมน้ำอยู่ในอ่างจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ค่ะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ที่ปากช่องนะคะก็ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าลำตะคองนักท่องเที่ยวจึงพากันมาชมวิวสัมผัสอากาศเย็นค่ะแล้วก็ชมความงามของทิวเขาวิวถนนมอเตอร์เวย์ M6 และรางรถไฟรางคู่ที่ทอดผ่านเส้นทางท่ามกลางธรรมชาตินะคะปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยระดับน้ำเก็บกักล่าสุดอยู่ที่234 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ของความจุนะคะมีน้ำใช้การได้อยู่212 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่นนทบุรีนะคะที่บ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งมีในท่อระบายน้ำเนี่ยนะคะมีความร้อนแล้วก็มีไอร้อนลอยขึ้นมาแล้วก็ยังมีเสียงน้ำเดือดอยู่ภายในด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์2 ชั้นค่ะมีบ่อพักน้ำกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตรอยู่ภายในพื้นที่บ้านบริเวณพื้นขอบท่อไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้เพราะว่าร้อนนะคะแต่ว่าจากการสังเกตบริเวณบ่อพักท่อระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันกลับไม่พบไอความร้อนออกมาค่ะนายอมรเพชรเจ้าของบ้านบอกว่าจุดนี้เนี่ยปกติตนใช้ตั้งโต๊ะทำงานทุกวันนะคะกระทั่งเมื่อวันที่1 ตุลาคมช่วงเย็นรู้สึกอุ่นๆที่พื้นค่ะกระทั่งวันที่2รู้สึกร้อนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะพอมาวันที่3วันที่4ก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยความร้อนเริ่มสูงช่วง2 ทุ่มจึงตัดสินใจเปิดฝาท่อดูก็เห็นไอร้อนลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือดดังขึ้นจากท่อด้วยนะคะจุดนี้น้ำที่ไหลมาเนี่ยเป็นน้ำจากห้องน้ำเท่านั้นค่ะก็ไม่มั่นใจว่า มั่นใจนะคะว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนและไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบค่ะ
0: ส่วนพื้นที่กรุงเทพนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือหมู่บ้านในพื้นที่คุ้มเกล้าเขตมีนบุรีขณะนี้น้ำยังท่วมขังหมู่บ้านเป็นเวลานานเกือบ2สัปดา

0: ไปหมดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ประกอบกับยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านสูงสุดประมาณ60เซนหรือว่าระดับหัวเข่าปัจจุบันครับจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงไปประมาณ15เซนเนื่องจากทางหมู่บ้านที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเร่งสูบน้ำออกตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาและยังคงเดินเครื่องสูบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลพื้นที่มากนักโดยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบแต่อยากให้หน่วยงานเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะในเขตมีนบุรีคุ้มเกล้าบ้างนะครับเพราะบริเวณโดยรอบยังมีหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ริมคลองกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของกทม.ครับ
1: ส่วนที่นครนายกนะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าเป็นหนักเอาที่สมุทรสงครามนะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมาขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อจะบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีประมาณ90เครื่องค่ะอยู่ที่กรุงเทพ16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรการ24เครื่องนะคะส่วนที่สมุทรสงครามที่ร้องขอนั้นตนก็ได้คุยกับจังหวัดนครนายกแล้วค่ะก็จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำ10เครื่องในวันนี้ไปที่สมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลนะคะเมื่อถามว่าเครื่องผลักดันน้ำดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าตนสนับสนุนตามที่จังหวัดกรมชลสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผลักดันน้ำร้องขอเพราะว่ากระทรวงกลาโหมไม่มีความรู้เรื่องน้ำค่ะเพียงแต่หน่วยงานมีความรู้อย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเขาร้องขอเครื่องมืออะไรก็แค่สนับสนุนเครื่องมือไปให้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนั้นพลโทอดุลบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยวันนี้จะลงพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เรลวิลที่หนองจอกค่ะตามที่มีผู้ร้องขอมาแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงบิ๊กคลีนนิ่งที่ต้องช่วยกันนะคะเมื่อถามว่ากองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดเลยหรือไม่พลโทอดุลบอกว่าก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลค่ะถ้ามีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สนับสนุนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาด้วยภาษีอากรของประชาชนค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะที่ถูกตำรวจไซเบอร์หนึ่งควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์ค่ะความผิดหลายข้อหาเลยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาค่ะตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งในฐานะเจ้าของสำนวนคดีรับตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่งสองห้องไปฝากขังในข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันมวยระหว่างนำตัวขึ้นรถตำรวจนายอัจฉริยะไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะสื่อก็พยายามสอบถามถึงประเด็นเรื่องเงินบัญชีส่วนตัวปี2567ถึง2568จำนวน191ล้านเจ้าตัวบอกว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบริจาคไปหมุนเวียนใช้เล่นพนันมวยนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าไปเล่นมวย 3-400 ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอนะคะนายอัจฉริยะก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่ตนเองจะถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งค่ะโดยก่อนนำตัวนายอัจฉริยะไปฝากขังภรรยาของนายอัจฉริยะทนายความและพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มาเยี่ยมนายอัจฉริยะที่สน.ทุ่งสองห้องนะคะหมอทวัชชัยบอกว่าตนเองไม่รู้รายละเอียดของคดีมากนักค่ะที่มาเยี่ยมก็เพราะว่ามาให้กำลังใจเข้าไปพูดคุยกับนายอัจฉริยะก็ไม่ได้ถามเรื่องคดีนะคะถามแต่เรื่องสุขภาพซึ่งนายอัจฉริยะก็ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ หมอทวัชชัยยังบอกนะคะว่าเรื่องของหลักฐานแชทไลน์ที่มีชื่อและรูปของนายอัจฉริยะตนเองตีเก๊ค่ะเพราะที่รู้จักกันมา5ปีนายอัจฉริยะมีไลน์อยู่3แอคเคาท์ไม่เคยมีชื่อแบบนี้มาก่อนแล้วอีกอย่างคนโง่ที่ไหน

0: จะใช้ชื่อและรูปตนเองไปเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายส่วนตัวมองว่าบัญชีลายลักษณะนี้ใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งหลังจากนี้อยากจะให้มีการตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับกทม.ไม่ทิ้งกันครับร่วมแรงฟื้นกรุงเทพหลังน้ำลดเขตสายไหมผนึกทุกภาคส่วนเร่งคืนพื้นที่สะอาดสู่ชุมชนครับ8ตุลาคมที่ผ่านมานายพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมณบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากข้างสำนักงานเขตสายไหมโดยมีนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกทม.นายสมชายเวสารัตน์ตระกูลสมาชิกสภากทม.เขตสายไหมพร้อมคณะผู้บริหารกทม.ร่วมหน่วยงานภาครัฐเอกชนกองทัพจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสำนักงานเขตสายไหมสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองทัพเรือกรมราชทัณฑ์และแขวงทางหลวงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมุ่งเน้นการล้างทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่เศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลรวมถึงดูแลด้านสุขอนามัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันที่ตามปกติโดยเร็วนายพรพรมบอกว่ากทม.ครับได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเร่งกำจัดขยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยในพื้นที่เขตสายไหมที่ได้รับการสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานภาครัฐกองทัพกรมราชทัณฑ์ภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตราชเทวีซึ่งสนับสนุนทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และก็ยานพาหนะเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับภารกิจเร่งด่วนขณะนี้ก็คือการจัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนให้มากที่สุดครับโดยกำหนดให้ลานอเนกประสงค์หรือว่าลานกีฬาในหมู่บ้านเป็นจุดรวบรวมขยะเพื่อให้ประชาชนนำขยะมารวมไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปขนย้ายเพื่อเอาไปกำจัดต่อไปสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีจุดรวบรวมจะพิจารณาจัดพื้นที่รองรับชั่วคราวขณะที่บริเวณริมถนนก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเก็บกวาดต่อเนื่องภาพรวมกทม.มียอดขยะสะสมจากการถูกน้ำท่วมระหว่าง28กันยายนถึง3ตุลาคมรวม 1,468.27 ตันกทม.ยังคงระดมกำลังและทรัพยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งจัดเก็บขยะตกค้างและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ภูเก็ตระดมเจ้าหน้าที่150นายคุมเข้มความปลอดภัยรับทหารสหรัฐ 5,000 นายนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลรวม150นายค่ะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวที่ภูเก็ตช่วงวันที่ 4-9 ตุลาคมนะคะพิธีปล่อยแถวครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นไฟฟ้าน้ำประปาตลอดจนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติต่างๆเพื่อให้พร้อมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณหาดป่าตองด้วยนะคะโดยกำหนดให้ระบบการเดินรถทางเดียวเพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้เดินเท้าข้ามถนนและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในช่วงกลางวันค่ะนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วสิ่งสำคัญก็คือการมีเซอร์วิสมายด์นะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับวันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งในฝรั่งเศสจะต้องปิดทำการทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเนื่องจากนักเรียนประท้วงทั่วประเทศแล้วก็เตรียมก่อการประท้วงรุนแรงครับที่ทำให้โรงเรียนและก็ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมากมายครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนหลายพันคนออกมาประท้วงแล้วก็ตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อเรียกร้องงบประมาณจัดการศึกษาเพิ่มเติมที่พวกเขาเห็นว่าไม่เพียงพอและก็การที่รัฐบาลละเลยระบบการศึกษาตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน20แห่งถูกเผาและก็ทำลายบุคลากรทางการศึกษา78คนได้รับบาดเจ็บผู้ประท้วงยังได้ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนและก็มีถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์สงบลงแต่ว่าผู้จัดประท้วงเรียกร้องให้มีการชุมนุมประ

0: ทวงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าในวันนี้จะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนในโรงเรียน400ถึง500แห่งเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยกรณีนี้ครับสร้างปัญหาต่อความนิยมของรัฐบาลอย่างหนักในขณะที่ทางการชื่อว่ามีผู้ปลุกปั่นทางการเมืองแทรกซึมเข้าไปในการประท้วงซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเมื่อวันที่17กันยายนและลุกลามไปทั่วเมืองหลวงและเมืองอื่นๆรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่ามีนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งซ้ายจัดที่แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการนักเรียนมัธยมปลายยึดอำนาจจากนักเรียนและก่อความรุนแรงอย่างสุดขั้วเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่จัดการศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยเจตนาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้มีโคโคโรนะคะรายงานมาจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องขั้นตอนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเราไปติดตามจากคุณกนิษฐา มาซูโอค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีอำนาจประกาศเตือนภัยการสั่งอพยพเป็นอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงที่ดินคมนาคมและสาธารณูปโภคหน้าที่หลักๆได้แก่การเฝ้าดูและพยากรณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติพร้อมแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วการเฝ้าดูภัยพิบัติครอบคลุมจากไต้ฝุ่นพายุฝนแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดและอื่นๆและก็จะต้องประกาศเตือนให้ประชาชนรับรู้นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตประจำวันและหน้าที่บำรุงรักษาเครือข่ายในการตรวจวัดเช่นดาวเทียมเครื่องตรวจวัดน้ำฝนเครื่องวัดระดับแผ่นดินไหวเครื่องตรวจจับภูเขาไฟที่จัดตั้งไว้ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมโลกด้วยเพื่อความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและเพื่อรับผิดชอบต่อการป้องกันสาธารณภัยและป้องกันความสับสนนะคะในญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรเดียวที่สามารถประกาศเตือนภัยพิบัติแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดมาตรฐานในการใช้เครื่องวัดหรือว่าอุปกรณ์ใดๆในการตรวจวัดต่างๆมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ำฝนติดตั้งทั่วประเทศทุกๆ17กิโลเมตรค่ะรวมทั้งสิ้น 1,300 จุดในจำนวนดังกล่าว840จุดสามารถตรวจจับทิศทางและก็ความเร็วของลมอุณหภูมิและความชื้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหนาจำนวน330แห่งก็สามารถวัดระดับการทับถมของหิมะได้ด้วยสำหรับจุดวัดแผ่นดินไหวมีทั้งสิ้น670จุดทั่วประเทศหากรวมจุดวัดของหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการท้องถิ่นแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติได้แล้วจะมีหน่วยวัดรวมทั้งสิ้น 4,368 จุดที่ทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียวกันแบบเรียลไทม์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนการประกาศและก็เตรียมพื้นที่อพยพนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน3รูปแบบด้วยกันสายตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปยังส่วนราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายหัวหน้าหน่วยในพื้นที่นั้นๆจะโทรศัพท์สายตรงไปยังผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท้องถิ่นนั้นๆกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะจัดส่งทีมงานสนับสนุนการเตรียมรับภัยพิบัติไปช่วยส่วนราชการท้องถิ่นในกรณีที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ทีมงานจะเข้าไปประจำเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและคอยประกาศเตือนให้ทันเวลาเพื่อที่ส่วนราชการท้องถิ่นจะได้ประกาศอพยพได้ทันเวลาหรือว่าเริ่มฟื้นฟูความเสียหายได้จากเมื่อไหร่เป็นต้นแล้วก็ยังมีหน้าที่ร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นประกาศเตือนประชาชนท่ามกลางสภาพล่อแหลมอันตรายนะคะจะมีการร่วมกันทำประกาศเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะสำหรับการประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติจะถูกแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเป็น5ระดับด้วยกันเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้องระดับ5รีบหาที่ปลอดภัยโดยเร็วระดับ4อพยพทุกคนระดับ3อพยพผู้สูงอายุระดับ2ตรวจตราช่องทางอพยพแล้วก็ระดับ1เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโคโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามาซุโอะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยันดาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและวันนี้เป็นคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณจักรพันธ์เคยนั่งรถเมย์ไหม
5: ครับอ๋อเคยสิครับ
4: นึกว่ารวยมาแต่กำเนิดรวยไม่ไหวรวยไม่ไหว
5: นะทั้งรถร้อนรถเย็นรถฟรีนั่งมาหมดแล้วคร
4: ับ ฟรีด้วยฟรีนี่ขาดไม่ได้นะก็สำหรับเราชาวกรุงเทพมหานครคนเดินดินกินข้าวแกงนี่น้อยนักที่จะไม่เคยนั่งรถเมล์หรือว่ารถขอสมกนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอยู่เสมอเลยว่าคือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าขอสมกเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการปรับปรุงขนาดใหญ่เรารู้สึกนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะเนื่องจากการประกอบการนั้นขาดทุนอยู่เสมอแล้วก็ในความที่ติดตามข่าวสารก็จะเข้าใจว่ามันเป็นภาระของทางภาครัฐมาโดยตลอดเรียกเป็นซอมบี้เนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็คนใช้บริการก็อยากจะมีการปรับปรุงตลอดนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการขาดทุนนั้นมันอยู่ที่นโยบายเพราะว่ารถขนส่งมวลชนชื่อบอกแล้วนะขนส่งมวลชนเพราะฉะนั้นการทำกำไรคงยากมากแล้วก็การตรึงราคาก็จะทำอยู่เสมอเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะทำไมต้องคุยเรื่องนี้เพราะเมื่อครู่ดิฉันก็ตากฝนมาตากฝนมา
5: ตกแล้วแถวนั้น
4: โอ้ยตกหนัก
5: พระรามเก้าผมตกเลย
4: พระรามเก้านี่ซาไปครู่หนึ่งทำให้ดิฉันเข้ามาได้ทีแรกที่ดิฉันส่งข้อมูลถึงคุณจักรพันธ์กับคุณรณรงค์ว่าถ้าเข้ามาไม่ทันก็บรรเลงไปเลยเนื่องจากว่าช่วงที่ลงจากรถไฟฟ้ามันจะมีช่วงรอยต่อที่ถ้าไม่งั้นก็ต้องเดินอ่ะมันมีกลางแจ้งอยู่ช่วงหนึ่งไม่งั้นก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่เข้ามาถึงแม้จะเส้นทางไม่ไกลแต่ว่าก็เปียกแน่นอนนะคะเรียกว่าประมาณสัก5-600เมตรได้นะจะเข้ามาที่อสมทที่ปรากฏว่าก
6: รมอุตุแล้วจะลุ่ง
4: อ๋อเหรอจริงเหรอสวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกใช่ไหม
4: แม่น
5: ใช่ใช่ใช่ก็แม่นตรงเลยเพราะว่า
6: คุณผู้ฟังเห็นไหมครับ
5: ฉบับที่8แล้วก็วันที่5ที่7จะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองนะครับก็โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
4: ค่ะแต่ว่า
6: อากาศฉบับที่เท่าไหร่นะคุณจักรพันธ
4: ์8
5: ที่8ครับฉบับที่8ครับ
6: คุณผู้ฟังครับฟังเป็นความรู้นะครับจากคุณศิวพรที่อ่านข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจํา
4: แม่น
6: ถ้ามีฉบับที่2เราค่อยมาอ่านครับ
4: จริงๆ
6: แต่ถ้ามีฉบับที่8เนี่ย
4: คุณต้องดูทั้งวัน
6: ว่ามันมีฉบับที่8นี่แปลว่ามันวิกฤตครับคุณผู้ฟัง
4: ว่ามันจะมีอะไรถึงบ้านเราเปล่าหรือว่าเป็นช่วงที่เราอาศัยอยู่หรือเปล่าคือการออกประกาศนี่แต่ละครั้งเนี่ยมีความหมายนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็คือจะมีสภาพอากาศที่มีอะไรแปลกๆเข้ามาเช่นมีพายุมีความกดอากาศหรือมีร่องความกดอากาศอะไรต่างๆหรือว่ามีอากาศแปรปรวนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลของทางอุตุนิยมวิทยาเข้ามาเพราะว่า
6: คือข้อมูลที่คุณศิวพรบอกว่าอากาศแปรปรวนอะไรเนี่ยนะว่าตรงๆนะครับผมอ่านไม่รู้เรื่อง
4: คุณน่ะจบกฎหมายคุณยังอ่านไม่รู้เรื่องคือดิฉันอ่ะดิฉันรายงานมาตั้งแต่ดิฉันเป็นผู้ประกาศนะประมาณ40กว่าปีอ่ะเฮ้ยดิฉันเข้าใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์แล้วเคยไปดูข้อมูลแล้วก็เคยไปเห็นภาพเคยไปทำข่าวน้ำท่วมเคยเห็นพายุเคยเห็นฝนตกเคยเข้าไปอยู่ในกระบวนการหนึ่งในกระบวนการที่เขากู้ภัยกันอ่ะก็เลยทำให้เข้าใจระบบแล้วก็คำของมันรวมทั้งประกาศบ่อยๆก็จะเข้าใจแล้วก็สัมภาษณ์บ่อยๆก็จะเข้าใจว่าตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรมันเป็นสับแสงนะเช่นเราบางทีเราก็จะบอกว่าคือคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าทำไมไม่พูดภาษาชาวบ้านบ้างภาษาวัยรุ่นนะบางคำเนี่ยมันเข้าใจยากนะหรือว่าจะอธิบายเป็นภาษาแบบชาวบ้านเนี่ยก็ยากเช่นร่องความกดอากาศต่ำร่องมรสุมชาวบ้านเขาบอกว่าแปลว่าอะไร
6: จริงๆนะเรา
4: ต้องให้ความรู้
6: อย่างเราไม่อยากยกตัวอย่างหรอกจริงๆเราอยากต่อสายถึงรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
4: ไอ้
6: ค
4: ุ
6: ณศิวพรเนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยผมบอกเลยสับมาเต็ม
4: คืองี้สำหรับดิฉันเองนะไอ้เรื่องนี้เราต้องเรียนตั้งแต่เล็กๆ เราต้องเข้าใจมันแต่เล็กๆต้องไปดูคือเด็กเนี่ยเวลาเราไปเห็นปั๊บเราจะเข้าใจบางคำเนี่ยมันเป็นคำเฉพาะซึ่งเหมือนกับภาษาคณิตศาสตร์หรือว่าชีววิทยาไอ้พวกสับแสงอะไรแบบเนี้ยแค่โรคฉี่หนูอย่างเงี้ยง่ายๆโรคฉี่หนูคุณรณรงค์คุ้นหูไหม
6: รู้คุ้นหูมากเลยครับโรคฉี่หนู
4: ฉี่หนูเป็นเชื้ออะไร
6: เป็นเชื้อมาจากฉี่หนูเพราะเขาตั้งชื่ออย่างนั้น
4: เอาภาษาทางการสิ
6: ภาษาทางการผม
4: เล็บโตสไปโรซิส
6: โอ้ผมไม่เห็นมีผู้ประกาศก็ผู้ประกาศอ่านแหละแต่ผมไม่เคยฟังไม่เคย
4: นักร้องลูกทุ่งคุณอาภพรเนี่ยเคยเอามาร้องเป็นเพลงเลยแต่เพียงแต่เราจะไม่เข้าใจศัพท์ในเชิงวิชาการพอแต่ถ้าบอกว่าฉี่หนูป้าละเก็ตถูกไหม
6: ถ้าบอกว่าเรื่องสาระเนี่ยไม่ค่อยเข้าหัวแล้วครับถ้าบอกว่าดารามีโรคเล็กบ้านใหญ่ไอ้บ้านใหญ่อะไรเงี้ยรู้หมด
4: มีกี่คนอะไรเงี้ยใช่ไหม
6: รู้หมดตั้งแต่นาทีแรกเลย
4: เป็นธรรมชาติแต่ก็คือ
6: แต่พอเล่นกับประตูนิยมวิทยาเนี่ยนะผมเพิ่งจะมารู้ตอนคุณศิวพรบอกว่าอ๋อเราต้องดูฉบับที่สองสามถ้าเขาออกมาในวันเดียวกัน
4: ก็มองหัวมันซะหน่อยเวลาเขาพลาดหัวว่าเออแล้วเกิดอะไรขึ้น
5: ไม่ต้องอะไร
6: ทำไมไอ้ความสำคัญตรงเนี้ย
5: รองคุณศิวพรครับผมยังสงสัยเนี่ยเมื่อ 2-3 วันเนี้ยท่านนายกรัฐมนตรียังถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเลยเพราะว่าท่านนั่งประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมา 3-4 ครั้งท่านยังไม่เจออธิบดีกรมอุตุนิยมเลยท่านถามว่าเอ๊ะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมเนี่ยท่านลาพักร้อนเหรอหรือว่าท่านอยู่ต่างประเทศเพราะว่ายังไม่เคยเห็นท่านเข้าประชุมเพิ่งได้รับคำตอบเมื่อวานสื่อนี้นะครับว่าตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมเนี่ยท่านเกษียณอายุไปเมื่อวันที่30กันยายนและยังไม่มีการแต่งตั้งคนใหม่เลยก็คิดดูแล้วกันว่าหน่วยราชการระบบราชการเขาทำงานกันอย่างไรบ้าง
4: มันเป็นช่วงรอยต่อพอดี
5: อธิบดีกรมอุตุนิยมมันก็ไม่ควรจะรอยต่อเพราะว่าคนจะเกษียณเนี่ยมันต้องรู้กันมาล่วงหน้าแล้วว่าปีนี้ใครจะเกษียณตำแหน่งไหนบ้างนี่เขาเกษียณมาตั้งแต่30กันยายนต้นผ่านไป 3-4 วันยังไม่มีการแต่งตั้งคนใหม่เลยหรือยังไงตำแหน่งนี้ไม่น่าสนใจไม่มีความสำคัญหรืออย่างไรเพราะว่าคนที่ดูแลกระทรวงนี้คือกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านรัฐมนตรีท่านไม่ใส่ใจหรือว่าไม่สนใจตำแหน่งอธิบดีที่จะแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างลงหรือเปล่านี่ยังไงครับ
4: อธิบดีคนไหนรัฐมนตรีคนไหนล่ะ
6: คุณชัยชนกชิดชอบ
4: คุณชัยชนก
6: คุณชัยชนกชิดชอบ
4: คุณลองดูทีว่าศูนย์ประสานงานช่วยน้ำท่วมตั้งเมื่อไหร่ล่ะ
6: วันนี
4: ้
6: หรือเมื่อวานเอ้ยเมื่อวานหรือวันนี
4: ้เมื่อวานหรือวันนี้แหละก็คิดดูว่าท่วมมาตั้งเยอะแล้ว
6: เมื่อวานที่ไม่ใช่เมื่อวานที่ไม่ใช่ตอนเช้ากับไม่ใช่ตอนบ่ายอ่ะ
5: คือคุณที่จะพูดถึงตั้งนะมันก็ตั้งได้จนบางทีห้อยเขวแล้วไม่รู้ใครคุมศูนย์ราชการนี้บ้างวันแรกๆก็ให้เป็นคุณเอกนิติพอวันต่อมามีอะไรก็มาแต่งตั้งอีกท่านหนึ่งจนกระทั่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้มาบัญชาการให้คุณชัดชาติมาบัญชาการกรุงเทพบางทีจนเยอะไปหมดนะหน่วยงานที่มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยในช่วงขณะนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งงานใครใครเป็นคีย์แมนสำคัญที่จะเป็นคนควบคุมสั่งการ
4: คือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหาอุทกภัยหลายจุดในเวลาที่ต่อเนื่องกันนะคะตั้งแต่น้ำท่วมน่านถูกไหมแล้วก็ไล่มาเป็นเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครแล้วก็เริ่มระบายน้ำเหนือแล้วมีฝนเพิ่มเติมในระลอกที่2ที่3เพราะฉะนั้นในช่วงที่ตอนแรกๆซึ่งยังไม่มีปรากฏการณ์พิเศษเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะมีการตั้งรู้สึกท่านรองเอกนิติใช่ไหม
5: เอกนิติ
4: ที่ดูแลก็คือตอนนั้นคือยังคุมในสถานการณ์ที่ยังไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษแต่พอ
6: คือจริงๆเราต้องไปดูว่าโครงสร้างทางกฎหมายเขาออกแบบมาให้ใครดูแลและรับผิดชอบผมเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมอธิบดีถึงหายไปช่วงที่น้ำท่วมเพราะว่าเมื่อจะเกษียณแล้วหากถูกตั้งกรรมการสอบเอาผิดวินัยอาจจะมีผลถึงเงินเกษียณเงินบำเหน็จบำนาญไง
4: คือ
6: คำถามคือเหตุผลเดียวที่เวลาทัวลงเนี่ยราชการเขาจะไม่ค่อยชอบ
4: ผู้บัญชาการในยามวิกฤตเนี่ยนะหรือว่าผู้บัญชาการที่ประสานงานน้ำท่วมส่วนใหญ่ไม่ใช่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
6: คือต้องแยกอย่างนี้ก่อนคือ
4: หลังกรรมการ
6: หลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเขาจะมีปภ.ดูแลปภ.เนี่ยคือหน่วยงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ของมหาดไทย
4: ค่ะ
6: เข้าใจว่าที่คุณเอกนิติดูคืออันนี้มั้งเนี่ยคุณเอกนี่คือในรองนายกรัฐมนตรีเขาจะแบ่งหน้าที่กันว่าเขาจะแบ่งหน้าที่กันครับว่าใครดูตรงไหนอย่างเช่นคุณสุขสมรวยดูปัญหากองทุนหมู่บ้านทางคุณ
4: ไม่ใช่ครู
6: สุภ
4: า
6: พ
4: ใจไทยอะ
6: ดูสคบเป็นต้นอย่างเงี้ยเขาจะแบ่งกันทีนี้พอเรามาดูที่คุณจักรพันธ์ตั้งคำถามว่าวอลลุ่มติดตามน้ำชื่อปี69เขาใช้ชื่อว่าอะไรนะ
4: ศูนย์ประสานงาน
5: กองบัญชาการเนี่ยใช่ไหมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือย่อสั้นๆว่าปพช.เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกเป็นประธานการประชุมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของคุณรณรงค์
6: บุรีรัมย์น้ำท่วมด้วยเหรอวะเอ้ยขออภัยครับน้ำท่วมด้วยเหรอครับเพื่อนไปเที่ยวงานที่บุรีรัมย์มามีงานพอดี
5: เอาไปงานวันเกิดคุณเนวินหรือเปล่า
6: ไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมไม่รู้แค่ว่าตอนนี้น้ำท่วมเราใส่ใจเรื่องปัญหาน้ำท่วมอยู
4: ่ค่ะ
6: ทีนี้เราก็เลยมาดูในทางกฎหมายคือที่ผมแตะประเด็นเรื่องของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยผมแตะเอาไว้ในประเด็นที่น่าสนใจคือพอสังคมก็ถามเรื่องของการเตือนภัยนั่นแหละ
4: ค่ะ
6: พอเตือนภัยล่าช้าแล้วเนี่ยกรมอุตุต้องรับผิดชอบหรือไม่คือสังคมยัง question mark อยู่นะถึงแม้จะเกษียณไปแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ตาม
4: คือมันมีศูนย์เนี่ยตอนนี้มีอยู่450มั้งตามภารกิจเนาะ
6: ทีนี้คุณเสียวพรศูนย์น้ำท่วมเนี่ยโอ้ชื่อขออีกทีสิ
4: ศูนย์จัดการและประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมใช่ไหมฮะถ้าเป็นของมันมีหลายกลุ่มนะสปพ.ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยเป็นศูนย์หลักของรัฐบาลแล้วก็ศูนย์ควบคุม
5: อันนี้ก็เป็นกองบัญชาการใหญ่แล้วเป็นกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ชื่อย่อว่าปพช.
6: เขาใช้คำว่าแห่งชาตินะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แสดง
4: ว่า
5: ท่านนายกเป็นประธานบัญชาการเองท่านไปรับทราบข้อมูลติดตามสถานการณ์ทุกวันตอนเช้า นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปติดตามอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เรียกประชุมนี
4: ้
5: ไปประช
4: ุ
5: มที
4: ่
5: สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
6: คือท่านติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมานั่งเจอหน้ากันอย่างเดียวอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะมันเดี๋ยวบางคนหาว่าแบบนายกไม่ทำงานหรือเปล่าไม่ใช่นะเขามีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วเดี๋ยวสมัยนี้เขาทำงานกันแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้คุณจักรพันธ์หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมแห่งชาติที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยสรุปก็คือมีหน้าที่อะไรตามกฎหมายหน้าที่ของเขาคือตั้งขึ้นมาตามกฎหมายพอปะอันนี้ไม่ได้ประกาศพรกฉุกเฉินนะคุณผู้ฟังคือสเกลที่พวกเราคุ้นชินกันเวลาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยคือพรกฉุกเฉินเพื่อจัดการสั่งการทันทีแต่รอบเนี้ยไม่ได้ใช้พรกฉุกเฉินใช้เป็นขั้นตอนของมหาดไทยเป็นของปภ.แล้วก็ใช้ปภ.ยกระดับประกาศคุ้มครองออกมาแต่ก็ยังช้าอยู่มั้ยสำหรับความรู้สึกชาวบ้านนะ
4: ค
6: ่ะสำหรับความรู้สึกชาวบ้านยังช้าอยู่แต่ปัญหาคือคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังเวลาเราบริหารจัดการน้ำท่วมเราคิดว่าหน่วยงานไหนที่จะมีความรู้เรื่องการดูแลจัดการมวลน้ำทั้งประเทศได้ดีที่สุดผมว่าต้องเป็นกรมชลประทาน
4: สธช.
5: ใช่
6: ผมว่าต้องกรมชลทีนี้กรมชลเนี่ยก็คงจะนั่งอยู่ในหน่วยนี้นี่แหละแต่กรมชลเขาจะมีปากมีเสียงในการบริหารจัดการน้ำอย่างไรอันนี้ผมอยากให้มีการเปิดเผยไง
5: ครับ
6: อย่างเช่นว่าน้ำจะไหลผ่านบ้านคุณจักรพันธ์เนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นนทบุรีเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ในแต่ละวันอยากให้มีการรายงานในช่วงเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ตื่นตระหนกแล้วก็มีการรายงานอย่างเช่นเช้าเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่คือถ้าไม่อยากรายงานผ่านทีวี
4: ตอนโควิดอะ
6: เหมือนตอนโควิดถ้าไม่อยากให้รายงานเหมือนตอนของส่วนของโควิดที่ต้องรายงานแบบทีก็อาจจะปรับมาเหมือนกับให้ประชาชนเข้าไปตรวจข้อมูลเองก็ได้เดี๋ยวนี้มันไวข
4: ึ้นง่าย
6: แค่บอกว่ามวลน้ำเนี่ยมันปล่อยออกมาปริมาณเท่าไหร่แล้วเราจะต้องต่อสู้กับระบบน้ำเนี่ยคาดการว่าจะต้องขังอยู่โดยเฉพาะคนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพยาตลอดทั้งเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกาที่มันจะท่วมประจำประชาชนอยากรู้ว่าถ้าจะต้องท่วมเนี่ยเขาจะต้องจมอยู่กี่วันหนึ่งนะน้ำจะต้องท่วมคนที่ท่วมอยู่แล้วในริมในพื้นที่รับน้ำเนี่ยจะต้องจมกี่วันนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้คำตอบจากคณะกรรมการสองเงินเยียวยาที่นายกพูดว่าให้รีบจ่ายก็ต้องเร่งด้วยแต่ผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาปัญหาเยอะเรื่องเงินเยียวยาเราจะแตะซะหน่อยไหม
4: ค
6: ่ะแตะซะหน่อยนะคนก็ถามว่าเนี่ยปทุมธานีนนทบุรีผมเช่านาเขาเนี่ยผมจะได้เงินไหมหรือว่าเจ้าของที่นาจะได
5: ้ครับ
6: เนี่ยนี่เขาคำถามเรื่องการเยียวยาเนี่ยเริ่มทยอยมาแต่ส่วนหนึ่งคืออยากให้ภาครัฐเนี่ยผมว่าการเปิดขั้นตอนการเยียวยาเนี่ยมันไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ยากนะคือบอกมาเลยว่าอันไหนเป็นหลักเกณฑ์ได้ไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้แล้วเขามาโวยเนี่ยคณะกรรมการคนไหนที่จะเป็นคนที่รับหน้าแล้วก็จะเอาไปทบทวนพิจารณาคือถ้าแบ่งหน้าที่กันผมว่าประชาชนอยากรู้เรื่องเงินเยียวยากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ส่วนว่าเข้ากล่องจะมาทันไม่ทันอะไรยังไงผมว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ยากแต่เรื่องเงินต้องมาก่อนเพราะว่าตอนสมัยที่ทำแคมเปญหาเสียงไว้บอกถ้าตรวจเจอน้ำท่วมจ่ายทันทีนี่รออยู่นะ
4: ค่ะ
5: ครับทีนี้คำถามอยากจะเรียนถามคุณว่าทำไมหน่วยงานราชการไทยไม่ต้องตั้งกองบัญชาการตั้งศูนย์อำนวยการซึ่งจริงๆก็มีหน้าที่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอยู่แล้วเดี๋ยวมีบังเอิญโชคดีที่อันตีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายกตีเป็นคนคนเดียวแต่เหตุใดทำไมยังต้องมีกองบัญชาการป้องกันและบัญชาสาธารณภัยแห่งชาติเสริมขึ้นมาอีกครับ
6: เพื่อให้มีการบูรณาการการรวมศูนย์ข้ามกระทรวงได้นี่คือคำตอบทางการอธิบายโครงสร้างทางกฎหมายของรัฐรัฐสายมีสายบังคับบัญชากระทรวงดีกระทรวงมหาดไทยจะสั่งข้ามกระทรวงกันเขาไม่ทำนะครับเขาไม่ทำก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขาโดยตรงไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเขาโดยตรงแต่พอรวมศูนย์มาอำนาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการค ุณต้องทำตามที่มีการบันทึกการประชุมถ้าคุณไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้า

0: ที่จากเดิมเราต้องย้อนกลับไปนะว่าทำไมต้องตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติเพราะว่าเขาต้องการรวมศูนย์อำนาจเนื่องจากว่าภัยพิบัติรอบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจังหวัดเดียวมีการขยายออกไปในพื้นที่หลายจังหวัดเอาเฉพาะที่ศูนย์ราชการประกาศเข้าใจว่า40จังหวัดมั้งคุณศิวพรถ้าผมจำไม่ผิดน
1: ะ
0: ที่ประสบภัยฝนตกน้ำท่วมที่ผ่านมาในเดือนกันยายนจนกระทั่งข้ามมาถึงตุลาที่รัฐบาลประกาศไว้ว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยเขาก็จะมาตามเยียวยา 9,000 ทีหลังแต่ว่าไอกระบวนการเยียวยาเนี่ยเป็นของมหาไทยกระบวนการในการบริหารจัดการน้ำเป็นของกรมชลประทานกระบวนการในการพยากรณ์เตือนล่วงหน้าเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยากระบวนการในการจ่ายเงินเยียวยาก็เป็นของกระทรวงการคลังว่าขั้นตอนอนุมัติยังไงบ้างแต่คนเบิกจ่ายคือมหาไทยเราจะบริหารน้ำก็กรมชลประทานก็เอากรมชลประทานมานั่งอยู่ด้วยเราจะจ่ายเงินก็กระทรวงการคลังกับมหาไทยนั่งอยู่ด้วยหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนี่คือข้อดีของการรวมศูนย์ครับคุณจักรพันธ์จากเดิมเนี่ยถ้าไม่รวมศูนย์เนี่ยผู้ว่าจะต้องผู้ว่าตามตำแหน่งนะจะต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปมันลดขั้นตอนจากการทำหนังสือคือคุณผู้ฟังอย่าว่าผมว่าราชการเลยนะการตั้งศูนย์ป้องกันบรรเทาภัยพิบัติของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันลดขั้นตอนของการที่ผู้ว่าทำหนังสือขอความอนุเคราะห์คือตัดขั้นตอนตรงนี้ไปเลยแล้วก็ให้ส่วนกลางเนี่ยสั่งโดยตรงมันก็ไวมันคือมันหายไปเยอะอ่ะ
2: จำเป็นขั้นครับ
0: คือไอช่องว่างที่มันเป็นส่วนประสานงานข้ามกระทรวงข้ามหน่วยกันมันหายไปเยอะแต่คำถามคือแล้วถ้าเราไม่ตั้งเป็นศูนย์รวมแบบเนี้ยเราจะบริหารน้ำได้ไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณจักรพันธ
2: ์ทำงานกันไม่ได้เลยผมก็ยังสงสัยเพราะว่าทุกอย่างพอมีศูนย์บัญชาการอย่างที่ว่าท่านนายกเมื่อวานนี้เรียกประชุมก็ต้องสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ตัดสินใจดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโยกย้ายประชาชนการจัดตั้งศูนย์ซึ่งจริงๆเราก็รู้กันมาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจหน้าที่ในจังหวัดนั้นๆอยู่แล้วที่เกิดเหตุเพศภัยเกิดประสบภัยต่างๆก็มีอำนาจเต็มที่แต่ทำไมยังต้องมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตัดสินใจจะทำการอะไร1 2 3 4 5อีกเหรอครับ
0: คุณจักรพันธ์คุณศิวพร
1: ค
0: ุณผู้ฟังจำที่ผมบ่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไหมในสันข่าวทางกฎหมายนี่แหละผมก็จะบอกไว้เลยว่าในโครงนี่เนี่ยนี่เรื่องเดียวกันเลยเนี่ยเรื่องที่นายกมานั่งไล่จี้ให้หน่วยราชการเนี่ยออกคำสั่งทางปกครองเนี่ย
2: คือ
0: ถ้าฟังเนื้อหาดีๆคือนายกรัฐมนตรีกำลังสั่งให้ผู้ว่ากำลังสั่งให้ข้าราชการสังกัดมหาไทยรีบทำอะไรสักอย่างกับสถานการณ์นี้ทันทีเช่นการออกคำสั่งคือการออกคำสั่งเนี่ยมันจะมีผลทางปกครองแล้วก็มีผลทางกฎหมายหลายฉบับเช่นการหยุดงานการได้เงินค่าชดเชยของรัฐและก็ของกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอื่นทีนี้ที่นายกท่านกำลังบอกไปถึงให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศมาเพื่อให้หลวงเนี่ยเอาเงินไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่ได้เยอะขึ้นทีนี้ถ้าเกิดผู้ว่าทำช้าเป็นไงคุณจักรพันธ์ก็รอเบิกรอเบิกแต่ประชาชนก็จมไปนายกก็เลยมาเร่งให้ผู้ว่าทำงานให้ไวขึ้นในขณะเดียวกันคุณจักรพันธ์คุณศิวพรครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงเดือนตุลาเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายและช่วงเกษียณครับ
1: ค่ะ
2: คือคนใหม่ยังไม่รับรู้ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีมหาไทยมีนโยบายยังไงก็ต้องมาฟังกันใหม่อะไรทำนองนี้หรือเปล่าฮะ
0: คือเรื่อง
2: ผู้ว่าเพิ่งมารับหน้าที
0: ่ถ้าเรื่องเกษียณไม่เกษียณเนี่ยต้องถามคุณศิวพรเนี่ยไม่มีเพื่อนเป็นผู้ว่าเยอะผมไม่รู้จักใคร
1: ถามว่า
0: ไหน
1: ถามว่า
0: เพื่อนคุณศิวพรเขาว่าไงเรื่องอย่างเงี้ย
1: ไม่มีความเห็นค่ะ
2: ผู้ว่าต้องรอคำสั่งรัฐมนตรีมหาไทยเพราะว่าเพิ่งเข้ามารับหน้าที่วันที่1ตุลาอะไรทำนองเนี้ยก่อนหน้านี้นี่ไม่รับรู้เลยเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าอาจจะเป็นแค่รองผู้ว่าหรือเป็นผู้ว่าจังหวัดอื่นที่ไม่มีน้ำท่วมพอเข้ามารับหน้าที่วันที่1ตุลามาอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็ต้องรอสั่งคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นทางการก่อนท่านถึงจะทำงานได้อย่างนั้นเหรอครับคุณรณรงค์ฮะ
0: อันนี้คือคุณจักรพันธ์ไปเอ็กซ์คลูซีฟมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังแต่เราเปิดเผยไม่ได้ว่าจังหวัดไหน จังหวัดไหนไม่รู้ครับไปเอ็กซ์คลูซีฟมาแล้ว
1: โหยเป็นข่าว
0: กลัวเป็นข่าวครับ คือ

0: คือคำตอบที่คุณจักรพันธ์ตอบเนี่ยผมก็ไปถามเหมือนกันนะเวลาข้าราชการจะเกษียณแล้วเวลาคือผมเนี่ยชอบสร้างปัญหาให้กับหน่วยงานรัฐ
1: ครับ
0: คือแล้วผมเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ทุกเดือน
2: ก็จะต้องติดป้ายเขตปลอดคุณรณรงค์อะไรอย่างนี้ป่ะ
0: ไปกระทรวงไหนเนี่ยนะนักข่าวเขาคุยจับกลุ่มคุยแล้วอ้าว
2: กระเจิง
0: มีปัญหาอีกแล้วเหรอในกระทรวงเราปีนี้เสร็จปุ๊บพอเราเข้ามานั่งดูนั่งดูนี่อ๋อเวลาคุณจักรพันธ์จะมานั่งตำแหน่งอธิบดีถ้าคนเก่าเขายังอยู่คุณกล้าสั่งคนอื่นไหม
1: ไม่กล้า
2: ก็ไม่ได้
0: ก็คุณรู้แหละว่าเนี่ยคุณจะต้องได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเป็นอธิบดีแน่
2: ก็ยังไม่มีกฎหมายให้อำนาจนะ
0: อ้าวก็คือเขา
2: ต้องทำงานจนมาสุดท้ายอ่ะท่านที
0: ่แต่ทีนี้บรรยากาศของข้าราชการอ่ะบรรยากาศการทำงานของข้าราชการผมเนี่ยเคยไปนั่งฟอกห้องตำแหน่งใหญ่ๆในช่วง7วันสุดท้ายก่อนเกษียณ
2: เกียร์ว่างเหรอคะ
0: ไม่ได้ว่างนะครับแต่เขาก็จะทำงานแบบเหมือนไม่ค่อยมีชีวิตจิตใจอ่ะ
2: ก็ต้องรอ
1: ว่าจะเกษียณแล้วจะพ้นหน้าที่อะไรเงี้ย
0: คือเหมือนกับอีก7วันเนี่ยจะต้องไปแล้วแต่รณรงค์ยังพาความเดือดร้อนมาให้อ่ะทำนิดหน่อยว่าก่อนจะเกษียณ
2: ด้วยความกล้ากลัวใช่ไหม
0: ด้วยความที่แบบไหนๆจะเกษียณแล้วขอทำไว้ลายครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณมีอย่างนี้ด้วยนะ
2: แต่อย่างนั้นก็ยังดี
0: เออเนี่ยตำรวจน้ำดีก็มีอยู่นะสายบังคับบัญชาดีๆก็มีอยู่ที่ต้องเชียร์ตำรวจหน่อยจะหาว่าด่าอย่างเดียวคือเนี่ยแหละครับบรรยากาศแล้วผมกำลังจะบอกว่าบรรยากาศเนี้ยเกิดขึ้นน่าจะเกือบทุกกระทรวง
2: คือ
0: แล้วพอเวลาจังหวะ
2: ช่วงมีปัญหาพอดีช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูเขาเรียกว่าหมดฤดูของอายุงานพอดี
1: สับเปลี่ยน
2: เป็นช่วงหมดอายุราชการพอดีด้วยนะคะเพราะนั้นรอยต่อของปีงบประมาณใหม่หรือว่าบังเอิญมันเป็นช่วงที่มีปัญหาเดิมสมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของพายุฝนน้ำท่วมหรือการจัดการเรื่องวิกฤตของภัยธรรมชาติแต่ปรากฏว่าช่วงนี้มันมีภัยธรรมชาติในช่วงเดือนนี้ประจำมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันทำให้ทุกอย่างล่าช้าแล้วก็ไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นทางการเนื่องจากท่านที่จะไปก็เรียกว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจท่านที่กำลังจะมามันก็ยังไม่ได้อำนาจหน้าที่โดยตรง
0: ถ้าท่านที่จะไปท่านสั่งเขตภัยพิบัติไว้แล้วเกิดประชาชนเขาบอกมันไม่พิบัติโรงงานเอกชนเขามาฟ้องท่านก็ต้องมาขึ้นศาลอีก
2: ยังบงอีก
0: จนสุดลูกเกษียณไปต้องมาขึ้นศาลอีกคุณจักรพันธ
2: ์และส่วนใหญ่ก็คือท่านใหม่ก็จะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นฝ่ายบริหารในขณะนั้นซึ่งก็ไม่มีใครอยากจะข้ามหน้าเพราะก็ต้องรอผู้บริหารวิธีฉันไม่อยากจะเถียงกับคุณจริงๆ
0: คือแต่จริงๆแล้วนะสายบังคับบัญชานะคนใหม่เขาไปกันหมดแล้วนะหมายถึงว่าเดินตามกันหมดแล้วคนเก่าไม่ค่อยมีคนเดินตามแล้ว
2: ดิฉันขอตั้งหลักสัก 4-5 นาทีได้ไหม
0: ครับ
1: ครับ
2: ต้นจะบอกว่าจริง
1: ๆสิ่งที่น่าสนใจก่อน
2: สักครู่
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกฟผ.วางแผนทยอยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ในช่วง7วันจากวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรสูงสุดวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งแผนการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคม2569เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันแผนดังกล่าวกำหนดให้วันนี้ระบายน้ำวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่6ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรโดยน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จะระบายผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาลงสู่แม่น้ำควายใหญ่ก่อนเข้าสู่ระบบแม่น้ำแม่กลองสำหรับสถานการณ์ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่บริเวณสถานีวัดน้ำบ้านหนองบัวตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยกำหนดระดับเฝ้าระวังไว้ที่ 26.50 เมตรและควบคุมไม่ให้เกิน27เมตรทางนี้หากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์มากกว่าแผนที่กำหนดไว้กฟผ.จะหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อกำหนดอัตราการระบายที่เหมาะสมคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตซึ่งอาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและสนับสนุนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องสำนักงานคปภ.จึงออกมาตรการผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและมีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่31ธันวาคมโดยสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตภายใน15วันนับแต่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงทันนี้ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569ทางนี้สำนักงานคปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและคำถามที่พบบ่อยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาไทยจากผลงานที่ทำได้ในเอเชียนเกม2026รวมเป็นเงินทั้งสิ้น236ล้านบาทเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานจบอันดับ7บนตารางเหรียญสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยได้จักรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองเซปักตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองและเทควันโดแบดมินตันมวยสากลวอลเลย์บอลชายหาดขี่ม้าอีสปอร์ตยูยิสูและ MMA ชนิดกีฬาละ1เหรียญทองจากผลงานดังกล่าวทำให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองละ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236 ล้าน 600,000 บาทโดยแบ่งสัดส่วนการมอบรางวัลเป็นนักกีฬาได้เงินรางวัลรวม 165 ล้าน 500,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลรวม 27 ล้าน 50,000 บาทสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวม 44 ล้าน 50,000 บาททางนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันหลังจบเอเชียนเกมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า
1: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกทม.ไม่ทิ้งกันร่วมแรงฟื้นกรุงหลังน้ำลดเขตสายไหมนายพลพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปัดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมภายใต้แนวคิดกทม.ไม่ทิ้งกันณบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากวิธนทรัพย์สายไหมข้างสำนักงานเขตสายไหมและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่เขตสายไหมซึ่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักสะสมเกือบ300มิลลิเมตรช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยแม้ปัจจุบันระดับน้ำลดลงและถนนสายหลักใช้งานได้ตามปกติแล้วแต่ยังต้องเร่งทำความสะอาดและดูแลสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องครอบคลุม18ชุมชนและหมู่บ้านด้วยกำลังเจ้าหน้าที่รวม550นายและรถปฏิบัติงาน26คันล้างทำความสะอาดถนนทางเท้าจัดเก็บดินโคลนตลอดจนขยะชิ้นใหญ่และสิ่งปฏิกูลเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนนายพร้อมพรมกล่าวว่ากทม.ได้ระดมความร่วมมือเร่งจัดการขยะหลังน้ำลดซึ่งระหว่างวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคม2569มียอดจัดเก็บขยะท่วมสะสมทั้งกรุงเทพแล้วถึง 1,468.27 ตันโดยภารกิจเร่งด่วนคือการกำหนดจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ตามลานอเนกประสงค์หรือลานกีฬาในชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขนย้ายไปกำจัดได้รวดเร็วนอกจากนี้กทม.ยังนำแนวทางเขตบัดดี้มาใช้โดยให้เขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเช่นเขตคลองเตยและเขตราชเทวีนำกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพให้เขตสายไหมรวมทั้งยังประสานภาคเอกชนผ่านกิจกรรม CSR แจกอุปกรณ์ทำความสะอาดและร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
4: ค่ะก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าโอ้ยไม่อยากให้เสียพรมาแทรกเวลาคุณจักรพันธ์คุยกับคุณรณรงค์อะไรแบบนี้นะดิฉันก็เลยปล่อยให้เพียง2หนุ่มเนี่ยบรรเลงกันไปปรากฏว่าโกโซบิก
5: เละ
4: โกโซบิก
5: ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยใช่ไหม
4: ก็ไม่เชิงแต่ว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจไปอีกแบบนึงนะแต่ว่าในเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมีหลายประเด็นนะที่จริงๆอยากจะหาความรู้แล้วก็อยากจะให้ทั้งคุณรณรงค์และคุณจักรพันธ์เนี่ย บางทีให้ความคิดเห็นซึ่งเราก็จะได้หลากหลายมากนะเพราะฉะนั้นท่านที่ฟังทันข่าวทันกฎหมายคุณก็จะได้หลายรสชาติมากทีเดียวนะคะต้องบอกไว้ก่อนมันมีคำถามจากทางบ้านที่ให้ขออนุญาตแปะไว้นิดหนึ่งเพราะว่าถามมา2อาทิตย์แล้วก็ยังไม่มีโอกาสเลยบังเอิญเจอปัญหาน้ำท่วมซะก่อนยังไม่ได้ถามให้คุณฟังคุณเอกสาวสวยนะคะด้วยความเห็น

0: ใจคืองี้คือบอกว่าบ้านของที่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะไปต่างประเทศทีนี้ปรากฏว่าไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเป็นปีๆแหละแต่ว่าพอกลับมาปั๊บก็ไปจ่ายแล้วทีนี้พอจะขายบ้านปรากฏว่ามันโอนไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับตอนที่ติดค้างค่าเขาเรียกค่าอะไรนะลืมไปแล้ว
1: ค่าส่วนกลาง
0: ค่าส่วนกลางเออเขาก็เลยไปอายัดไม่ให้จำหน่ายจ่ายโอนต้องไปซื้อก่อนไอ้ต้องไปจ่ายตังค์ก่อนก็ปรากฏว่าเขาไปจ่ายหมดแล้วแต่ทีนี้ไปโอนไม่ได้เพราะว่าคือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลบอกว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีก 2,000 บาทเพื่อออกเอกสารการยินยอมแต่จริงๆให้จ่ายแบบที่ไม่มีใบเสร็จนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็เลยทำให้เป็นที่สงสัยว่ามันต้องจ่ายไหมเนี่ยอันนี้เป็น
1: ต้องให้คุณรีดไถ่เพราะว่าคุณลองเป็นกรรมการนิติบุคคลของหมู่บ้านด้วยจะให้ความกระจ่างเรื่องนี้ได้ชัดเจนว่านิติบุคคลแต่ละหมู่บ้านมีเงื่อนไขแตกต่างกันหรือว่า
0: หรือเรียกอย่างนี้ได้ไหม
1: ใช่
0: ไห
1: ม
0: เหมือนค่าปรับของนิติหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่ว่าที่สำคัญคือไม่ได้ออกใบเสร็จมาก็เลยสงสัยว่าจะปรับส่วนตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองนะก็สถานะปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาแต่พอจะไปโอนที่กรมที่ดินติดอายัดห้ามโอนนะอันนี้แหละต้องถามซึ่งอันนี้เนี่ยถามตรงตัวพอดีเพราะว่าอย่างว่าคุณรณรงค์เป็นกรรมการ
1: นิติบุคคล
0: เป็นประธานหมู่บ้านด้วยมั้งรู้สึกเป็นประธาน
1: ให้ความชัดเจนว่าเอ๊ะนิติบุคคลมีอำนาจขนาดนี้ในการที่จะไปอายัดบ้านของบุคคลที่เขาจำหน่ายจ่ายแจกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประค่าเสียค่าส่วนกลางแล้วแต่ต้องมีค่าธรรมเนียมพิเศษอีก 2,000 บาทเนี่ย มันเป็นค่าอะไรหรือเปล่าเป็นค่าปรับเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือยังไงครับไม่มีใบเสร็จใช่ไหมอย่างที่เขาถามมาน
0: ะเนาะเดี๋ยวรอสายแป๊บหนึ่งนะตอนต้องการตัวเนี่ยจะหาตัวยาก
1: หวังว่าคงไม่ถูกน้ำ
0: ฝน
1: ซัดไปแล้วนะ
0: บ้านดิฉันที่น้ำท่วมลดลงแล้วเนี่ยก็กำลังตาม
1: ดีใจด้วยครับดีใจด้วย
0: ยังไม่กล้ากลับไปดูเลยอ่ะกลัวเสียใจมันอย่างนี้หลายทีแล้วน้องสาวที่อยู่ตรงลำลูกกาก็ต้องหนีออกจากบ้านแล้วเหมือนกันนะก็อพยพเพื่ออยู่ในเมืองเพราะว่าตรง
1: ล
0: ังสิตลำลูกกาโ
1: อ้
0: เจอน้ำผันมาค่ะก็แรงเนี่ยไม่มีจะคนย้ายนะคุณเอกสาวสวยบอกเขาไม่ใช่ค่าปรับเขาคิดกันไปหมดเรียบร้อยแล้วผ่านมาเป็นปีแล้วเรื่องของเก่าต่างๆแล้วตกลงเขาเวลาเขาบอกเนี่ยเขาเรียกค่าอะไรคะ
1: แล้วเขามาระงับการโอนได้ยังไง
0: เขาบอกเป็นค่าธรรมเนียมจะไม่มีใบเสร็จเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะขอไปรอประธานนิติบุคคลมาก่อนนั่นก็จะมีอีกข่าวหนึ่งนะที่เดี๋ยวฉันเอานอกเรื่องก่อนละกันเรื่องแปลกๆต้องหน่อยเกี่ยวกับกรณีที่พระปัจจุบันเดี๋ยวฉันเพิ่งรู้นะว่าเขาซักผ้าใช้เครื่องซักผ้ากันแล้วไม่ได้ซักมือเองนะข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจคือมีที่แห่งหนึ่งนะที่นนทบุรีบ้านคุณก็คุณรณรงค์เนี่ยแหละปรากฏว่ามีร้านสะดวกซักแห่งหนึ่งก็เมา
1: ส์มีเยอะแยะ
0: เจอเซ็กซ์ทอยปะปนมากับจีวรมีเหมือนคงจะมีพระเอาจีวรมาซักบุรีนี่ร้ายนะก็ท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วพระพยอมกัลยาโนท่านก็คุยถึงประเด็นนี้นะคะเพราะว่าร้านสะดวกซักเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าพบเซ็กส์ทอยปะปนมากับจีวรท่านบอกว่าศักยภาพของความเป็นพระทำไมถึงซักจีวรเองไม่ได้หรือไม่มีโยมอุปถากช่วยจัดการให้ธรรมดาพวกเด็กวัดใช่ไหมการนำจีวรไปซักปะปนกับกางเกงในหรือชุดชั้นในของคฤหัสถ์ผู้หญิงถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งและคุณค่าของความเป็นพระก็จะลดน้อยถอยลงเพราะพระไม่ได้มีภารกิจงานอื่นควรจะซักเองนะหรือให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยดูแลก็ยังได้มันไม่ได้ยากมีแค่3ชิ้นทีนี้ไอ้ส่วนที่พบเซ็กซ์ทอยเนี่ยนะคุณรณรงค์คะพระพยอมบอกว่าเป็นการทิ้งร่องรอยความบกพร่องในหน้าที่ความเป็นพระเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะฟ้องประจานตนเองอยู่เรื่อยๆก็เลยอยาก

0: ไง
1: มันอาจจะเป็นลูกศิษย์ผู้ชายก็ได้คือความมักง่ายนะหลวงพ่อท่านอาจจะบอกเฮ้ยเอา
0: ไปจ้างซัก
1: ซักหน่อยนี่คงดีกว่าเออแหมเดี๋ยวนี้ร้าน
2: ไม่มีทางครับคุณจักรพันธ
0: ์เฮ้ยและเขาไม่ได้เกี่ยวกับจีวรเกี่ยวกับไอ้เซ็กทอยเป็นปะปนไปกับจีวร
2: ลูกศิษย์ผู้ชายเนี่ยไม่ใช่คนลูกศิษย์ขยันนะคุณจักรพันธ
1: ์ใช่ใช
0: ่ส่วนใหญ่ด้
2: วยจะหาว่าผมแฉเด็กวัดด้วยกันเลย
0: ขี้เกียจแล้วมักง่ายเหรอ
2: ไอเด็กวัดผู้ชายเนี่ยจับไอ้ซักจีวรเนี่ยมันน้อยมากเลย
0: จริงเหรอโอ้ยดิฉันคงจะแบบติดอยู่ในโบราณ
1: ความสะดวกมันมี
0: เครื่อง
1: ซักผ้าซักผ้ามันไม่มานั่งใส่กะละมังซักเหมือนสมัยผมตอนเด็กๆก็ไปช่วย
0: โอ้ยดิฉันโบราณจริง
1: หน้าหลวงพี่ซักก็ต้องใช้ลงกะละมังกันหรือท่านไหนซักแต่ปัจจุบันนี้มันทันสมัยไงบางกุฏินี่เขามีเครื่องซักผ้าเขาเองแต่บางกุฏิอาจจะไม่มีก
0: ็
1: ใช้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็อาจจะช่วยมากง่ายก็เลยเอาไปซักร้านซักแห้งให้ร้านซักสะดวกซื้อดีกว่า
0: สะดวกซัก
1: ดีกว่าง่ายมันไม่กี่ตังค์กิโลไม่กี่ตังค์ก็สะดวกออกมาหอมฟุ้งแต่บังเอิญมันมีไอ้เครื่องอุปกรณ์เซ็กทอยติดไปด้วยไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่ของพระก็ได้นะมองในแง่ดีนะ
0: อาจจะของเด็กวัด
1: อาจจะเป็นลูกศิษย์นี่แหละอาจจะพวกลูกศิษย์เด็กวัดเนี่ยมันก็มั่วๆใส่เข้าไปอาจไม่ทันได้เปิดออกแกะออกว่าของตัวเองติดไปเลยจีวรพระเดชพระคุณด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะครับ
2: พระให้วิจารณ์ต่อไปนะ
1: ฮะ
2: มันคือมันต้องมองได้สองมุมอ่ะให้ความเป็นธรรมนะจัดฉากหรือเปล่าไปกันแกล้งไหมจัดฉากหรือเปล่ากันแกล้งไหมเพื่ออันนี้เพื่อหาความเป็นธรรมนะ
0: โยมมาเหรอ
2: เออโยมกันแกล้งพระหรือเปล่าเอาเส้นทอยไปวางใกล้ๆกับพระเพราะว่าแค่มันมีภาพแบบนี้ปรากฏไปคนศาสนาแล้ว
0: แล้วทวงคืนป่ะล่ะ
2: อย่างต่อมาคือเราต้องพิสูจน์สิทธิ์ไหมคุณจักรพันธ
1: ์ว่าเป็นของใคร
2: คือผมอ่ะผมไม่ได้กลัวภาพที่มันมีเซ็กทอยกับภาพไตรสรณะนะผมกลัวว่าของใคร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
2: กลัวตรงนี้แหละว่าของใคร
0: ก็ที่ยอมเอามานินทาก็เพราะว่าคงจะเห็นว่ามันไม่ถูกต้องหรือเปล่าแม่บ้านบอกถึงจะอึ้ง
2: มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องอันนี้มันคืออาบัติแต่มันไม่ได้ปาราชิกมันอับอับมันเป็นสังฆาธิเศษแน่นอนแหละ
0: คุณก็ต้องไปปลงสิ
2: ก็ไม่ควรต้องปลงไหม
1: ก็ไม่ควรต้องปลงไหมไม่เป็นไรโลกวัชชะโลกติฉินฉะนั้นว่าทำไมเอาจีวรมาซักในกระเครื่องซักผ้ารวมกับคาราวาแล้วยังมีอุปกรณ์ไม่สมควรติดมาด้วยเลย
0: แล้วทำไมต้องไปซักรวมกับของคาราวาที่ไม่แน่ใจ
2: ก็มักง่ายไงใช้ให้ตอบว่าอะไร
1: ลูกศิษย์วัดไงของลูกศิษย์วัดเนี่ยมันมักง่ายไงก็ขี่จักรยานเดินไปเอาอยู่หน้าวัดมีร้านซักสะดวกซื้อสะดวกซักนี้ก็ไปจ้างเขาซักดีกว่าใส่เครื่องแป๊บเดียวเดี๋ยวออกมาก็เรียบเรไร
2: คุณจักรพันธ์พูดเหมือนเคยทำจริงๆเลยเนี่ย
1: ยุคผมตอนนั้นยังไม่มีเครื่องซักผ้ายังไม่ระบาดยุคปัจจุบันนี้
0: ก็แสดงว่าไม่ใช่เด็กวัดซักด้วยไม่ใช่เด็กวัดซักเองแม่บ้าน
1: ก็อาจจะใช้เด็กวัดเด็กวัดก็ไปโยน
0: ให้แม่บ้าน
1: ในร้านนี่แหละแล้วแม่บ้านที่ก็ดูแล
0: เครื่อง
1: ซักเนี่ยมันก็
0: เ
1: ป็นคนอาจจะเครื่องซักก็อาจจะเห็นเป็นจีวรก็อาจจะแยกซักให้มาให้ไปปนกับชุดชั้นในสุภาพสตรีหรือว่าเสื้อผ้าสุภาพสตรีหรือเสื้อที่สีมันตกไปก็อาจจะช่วยดูแลให้บังเอิญเอาไปเปิดไปเจอผ้าจีวรห่อนี้ดันมีเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับเซ็กทอยขึ้นมาก็เลยเอามาโพสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็อาจจะคิดได้อย่างคุณรองว่านะเป็นการจัดฉากสร้างภาพหรือเปล่าเพื่อจะทำลายให้พระดูถูกดูแคลนดูหมิ่นไปมากกว่าเดิมทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: เจ้าว่าเลยบอกเลยเป็นของเด็กวัด
2: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งออกตัวหลวงพ่ออย่าเพิ่งออกตัวอย่าเพิ่งหลวงพ่ออย่าเพิ่งออกตัวอย่าใจเย็นๆก่อนหลวงพ่อเด็กวัดที่มันจะมีตังค์ซื้อไหม
0: เปล่านี่อันนี้ในโลกอะไรเขาบอกหลวงพ่อไปตรวจ DNA เลย
2: ไม่
0: โดนเครื่องซักผ้าไปหมดแล้วซักไปหมดแล้วโดนแฟต
2: ผมก็ไม่อยากฟื้นฝอยเยอะ
0: อย่าเป็นของเจ้าวาดก็แล้วกันแต่ปกติ
2: คืออย่างแรกก่อนนะเรื่องนี้ไม่ได้ผิดกฎหมาย
0: แล้วผิดกฎพระ
2: ไม่ได้โลกะวัชชาก็ตามไม่ได้ผิดกฎหมายอาญา
0: ค่ะ
2: แต่เป็นเรื่องของทางศาสนาเรื่องของความเชื่อเรื่องของพระธรรมวินัยที่โลกติเตียนที่สังคม

0: ไม่ชอบนะ แต่ไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่ต้องแยกก่อนและการวิพากษ์วิจารณ์สมมุติว่าเราเจอว่ามีใครที่เป็นนักบวชละกันเป็นนักบวชแล้วก็มีเซ็กทรอยแล้วเราไปวิพากษ์เขาถ้าไม่จริงเขาก็จะฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเราแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นประโยชน์สาธารณะก็ต้องมาพิสูจน์กันเวลาเราจะบอกว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักบวชพอบอกว่ามีเซ็กทรอยก็จะต้องชัด
1: พ้นกุฏิเลยแต
0: ่คุณจักรพันธ์ที่พูดมาทั้งหมดก็คือเพื่อความยุติธรรมพ้นกุฏิเลย
2: ครับ
1: ลุย
2: อันนี้กลับไปถาม
0: คุณดูลงแ
2: ต่น่าบทเรียนมาเยอะการที่เอาจีวรไปซักใน
1: เครื่องซักผ้าหรือเอามาปลง
2: มันผิดพระธรรมวินัยไหมผิดหลักศาสนาไหมครับ
0: คือตอนที่บวชเป็นพระเนี่ยนะครับจีวรเนี่ยซักเองแล้วก็จะเอากระมังเนี่ยนะครับของใครของมันพระเวลาเขาจะทุกๆพระจันทร์เต็มดวงอ่ะเวลาเขาจะสวดปฏิโมกข์นะครับพระเขาจะมารวมกันหมด15วันเขาจะซักผ้าจีวรสังฆติสักครั้งหนึ่งครับ15วัน15วัน30วันเขาจะซักทีหนึ่งทีนี้พอซักแล้วเขาก็จะมาสวดคือมันเป็นข้อกำหนดของแต่ละคนที่เขาต้องมารวมตัวกันอยู่แล้ว
2: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มันไม่ได้มันเป็นเรื่องของทำไมเจ้าอาวาสต้องออกมาพูดคือกฎหมายนี่เขาให้อำนาจพระปกครองเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการใช้อำนาจตามพรบคณะสงฆ์ไอ้นี่ทำไมพรบคณะสงฆ์มาเกี่ยวข้องกับเซ็กทรอยก็เพราะว่าถ้าพระภิกษุที่อยู่ในวัดที่เป็นพระในสังกัดเจ้าอาวาสได้เตือนได้บอกกล่าวแล้วดื้อคือการดื้อไม่เชื่อฟังเจ้าอาวาสหรือไม่เชื่อฟังพระอุปัชฌาย์นี่ก็อับหนักเหมือนกันนะ
1: ค
0: ่ะเขาจะมีหลักเกณฑ์ของพระอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้านับกันตามหลักธรรมเนี่ยพระควรจะไปด้วยตัวเองตามหลักพระธรรมวินัยจะไม่ให้คนอื่นชักได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่ถ้าสมมุติว่าจีวรพระเขาจะต้องซักพร้อมกันเนี่ยคุณจักรพันธ์ก็รู้ทีนี้พอซักพร้อมกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ผ้ามันจะหายหรืออาจจะปนกันได
1: ้ปกติเขาจะทำเหมือนจะซักแต่ก็เป็นเจ้าๆไปไม่ใช่หรอเขาเล่นเอาไปรวมกันแล้วก็ใส่รวมเลยหรอ
0: ก็คนก็ถึงได้บอกไงว่าคนมันมักง่ายถ้าลูกศิษย์วัดไม่มักง่ายเนี่ยเขาจะซักของหลวงพ่อองค์นี้ซักเสร็จแล้วเขาก็ซักไปทีละองค์
2: ใช่
0: ทีนี้ได้ความที่ว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยละเอียดนะลูกศิษย์ผู้ชายก็ว่าตรงๆเลยพวกผมนี่ก็ทำงานค่อนข้างจะมักง่ายแต่ก็ยังอยู่ทำ
2: ครับ
0: เป็นคนถางหญ้าให้กับวัดนี่แหละครับใครบอกวัดไม่สะอาดช่วยมาถางด้วยนะ
1: โอเคก็ตามภาษาวัยรุ่นล่ะเด็กอะนะบางที
0: ภาษาวัยรุ่นแล้ว
2: ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงกรณีเงี้ยโยมผู้หญิงเนี่ยสามารถไปซักจีวรให้กับพระหรือสามเณรได้ไหมครับ
0: คือไม่มี
2: หรือต้องใช้เฉพาะลูกศิษย์ผู้ชาย
0: อย่างแรกก่อนนะคุณจักรพันธ์ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามในการที่ศรีกาจะไปจับจีวรที่ถักอยู่ของพระแต่ถ้าจะไปจับพระเนี่ยไม่ได้แต่ปกตินะจีวรเนี่ยเขาก็ไม่ให้ศรีกาจับอยู่แล้วอันนี้หลักการก่อนนะ
2: ครับ
0: จีวรเขาไม่ให้ศรีกาจับอยู่แล้วโอกาสที่ศรีกาจะมาซักให้เนี่ยน้อยมากยกเว้นแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีลูกศิษย์ผู้ชายเลยแล้วปรากฏว่าทั้งวัดเนี่ยมีแต่ศรีกาอุปถากศรีกาก็เลยต้องเอาไปซักไอ้ผมกำลังพูดอะไรวะเนี่ย
2: ไม่เพราะว่าเนี่ยถ้าเผื่อพระเดชพระคุณฟังคุณรงพูดนะว่าลูกศิษย์ผู้ชายมันขี้เกียจมันไม่ละเอียดนะท่านบอกอย่างไม่ใช้แล้วลูกศิษย์ผู้ชายไปใช้ลูกศิษย์ผู้หญิงดีกว่า
1: ถึงเป็นผู้หญิงเป็นลูกศิษย์วัดได้ด้วย
2: แต่ไม่ได้ค้างเนี่ยอาจจะญาติโยมที่มาทำบุญก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่มาถวายพระทหารอะไรเงี้ยก็อาจจะโยมช่วยเอาจีวรของอาตมาไปซักให้หน่อยอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ
0: คือปกติเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเขาก็จะท่านจะซักจีวรเองไม่มีหลอกจะไปให้ศรีกาเดินมาทำบุญศรีกายก

0: ปอนเอาไปใช้ไม่มี
1: เฮ้ยเซลฟอนไม่ทำ
0: ไม่มีแบบเดินมาอายมอยากดวงดีเอาจีวรอาตมาไปซัดไม่
1: ม
0: ีไม่มีมีแต่ว่าพระอาจารย์ท่านช้าหนูอยากได้บุญกุศลหนูขอไปซักได้ไหมพระท่านจะบอกว่าเป็นผู้หญิงมาจับจีวรไม่ได
1: ้
0: ทีนี้แต่ว่าในพระปกครองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีหลากหลายหลักวัฒนธรรมเราก็ไม่รู้ว่าในวัฒนธรรมในพื้นถิ่นตรงนั้นเนี่ยอาจจะด้วยอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าพระอุปัชฌาย์ท่านก็ให้บวชได้ก็คงจะมีเหตุว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโยมไม่พอหรือยังไงเลยต้องเอาคนมาช่วยซักจีวร
1: ค่ะ
2: อ
1: ่
2: าครับ
1: อืม
0: มัน
1: ไม่เหมาะเนาะ
0: อย่าใช้คำว่าไม่เหมาะเลยผมไม่เคยเห็นอ่ะจะบอกไม่เคยเห็นก็กระดากปากเว้ย
1: รู
2: ้ยุคโลกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ใช่
1: จริงๆนะก็ถ้าเกิดว่าพอมีปัจจัยเหลือก็ซื้อเครื่องซักผ้าแบบมีที่อบตั้งไว้ที่วัดสักเครื่องหนึ่งจบ
2: แต่แล้วก็ใช้ร่วมกัน
0: ที่พูดเนี่ยไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึงในวัดแต่ละวัดเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบแล้ว
1: เอาเหรอแล้วนี่ทำไม
0: แล้วยังเอาจีวร
1: ไปซักข้างนอกอีก
0: กับเสื้อคาราวาสไปปนกันอีกให้เขาด่าน
2: ี่วันนี้อาจจะยังไม่มีวันนี้ยังไม่มีโยมอุปถากซื้อเครื่องซักผ้าให้หรืออาจจะไม่มีปัจจัยที่ไปซื้อเองก็เลยต้องใช้วิธีนี
0: ้ว่าผมอยากจะบอก
1: ด่า
0: ผมอยากจะบอกว่าเป็นพระเนี่ยตะมังใบเดียวก็พอแล้วกับการซักจีวรไม่ต้องไปถึงสะดวกซักขนาดนั้น
1: ถังที่เขาบริจาคอะไอ้ขอไฟที่เขาทำบุญอะก็ได้อยู่แล้ว
2: ผู้
1: ชมมิเตอร์เขาบอกว่าโอ้โหท่านมหารณรงค์ผู้ดีมากนะวันเนี้ย
0: คือเป็นคนที่ตักจีวรไง
1: ก็เคยทำ
0: จิกาจะมาจับนิดานะ
1: อ๋อเหรอ
0: จะมาเอาบุญอะไรกับจีวรพระ
1: สาธุสรุปด่าให้จบแล้วเดี๋ยวฉันจะถามอีกเรื่องนึงที่เพื่อนสมาชิกติดมา2อาทิตย์แล้วเพราะว่าคุณเป็นประธานหมู่บ้านพอดีใช่ไหม
2: เ
1: ป็นความทุกข์ของชาวบ้านได้ไหมได้ไหมจะสรุปด่าจบไหม
0: ได้ครับต้องถามคุณจักรพันธ์ว่าจบยังของตักจีวรเนี่ย
2: จบแล้วจบแล้ว
1: สองเด็กวัด
2: คือ
0: ของผมมีแค่นี้แหละว่าเวลาศรีกาอยากซักอยากได้บุญเนี่ยช่วยขยันด้วยช่วยดูด้วยเด็กวัดเขาก็ไม่ได้อยากให้ผู้หญิงซักหรอก
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้พูดถึงวัดไหนวัดหนึ่งหรอกนะแต่พูดถึงหลายวัดมาก
1: ๆแล้วไปมาจากไหนเนี่ยเซ็กทอย
0: ด้วยความที่ตอนหลังเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใช่ไหมเวลาเข้าวัดอ่ะ
1: อ๋อใช่
0: คุณก็อยากได้บุญเท่าผู้ชายใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่คุณก็มาซักไงคุณก็มาซัก
1: เอ้ยเราก็ไม่ถึงกับขนาดไปซักให้นะซักของตัวเองก็โอเคอยู่นะ
0: คือบางคนเขาแบบ
1: ใครก็ไปซักให้พระ
0: จิตใจต้องการแรงยึดเหนี่ยวอ่ะเขาก็ต้องหา
1: อยากได้บุญ
2: แรงบุญ
1: แบบซุปเปอร์อย่างเงี้ยใช่ไหม
0: อยากได้บุญแบบมาขอเนี่ยขอเลขเด็ด3ตัวเนี่ยซักปุ๊บแล้วออกเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อแบบเปรตกอสนบุญอะไรเงี้ยเหร
0: อขอหวย
1: อ๋อค่ะไว้อีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะไม่ได้เรื่องคุณเอ็กซ์สาวสวยถามว่าคือคุณอาเนี่ยนะซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศทีนี้ติดค้างค่าส่วนกลางไว้พอกลับมาคือเป็นปีค่ะพอกลับมาก็ไปจ่ายเรียบร้อยปรากฏว่าคือจะขายบ้านโอนไม่ได้ที่ดินเขาบอกว่าติดอายัดห้ามโอนซึ่งเป็นอายัดตั้งแต่สมัยยังค้างค่าส่วนกลางแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือจ่ายไปหมดแล้วพอมาถามนิติบุคคลบอกว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 2,000 บาทเพื่อออกเอกสารยินยอมแต่ว่าไม่ออกใบเสร็จให้นะได้ไหม
0: ค
1: ือ
0: ที
1: ่
0: ทางการที่นิติส่วนกลางเขาอายัดได้เพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของหนี้จากอะไรเป็นหนี้ที่ลูกบ้านแต่ละหลังต้องชำระค่าส่วนกลางเข้ามาทุกเดือนกฎหมายกำหนดว่าทุกเดือนหรือเป็นรายปีตามแต่หมู่บ้านนั้นๆจะกำหนดเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เขาไม่ได้ดูว่าเจ้าบ้านคนปัจจุบันคือใครเขาดูว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดจ่ายครบทุกเดือนหรือไม
1: ่เมื่อจ่ายครบแล้ว
0: เมื่อคุณชำระหนี้ครบหน้าที่ของเจ้าหนี้ก็คือไปถอนอายัดให้เขาแถลงถอนอายัดเพื่อไม่ให้เขาเสียหายส่วนการเก็บค่าดำเนินการ 2,500 ค่าอะไรวะ
1: เขาบอกว่าธรรมเนียมแต่ไม่มีใบเสร็จ
0: ค่าธรรมเนียมปลดอายัดค่า รรมเนียมปลดอายัดหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ต้องมีการไปติดต่อกรมบังคับคดีและก็ต้องให้ประธานนิติอย่างผมเซ็นถ้าผมไม่เซ็นก็ปลดไม่ได้แต่ปกติพวกเราก็จะเซ็นให้ถ้าคุณจ่ายเงิน
1: เว้นแต่ว่า
0: เว้นแต่ว่ามีปากมีเสียงกับประธานหมู่บ้านเลยไม่อยากเซ็น
1: เลยหมั่นไส้
0: เป็นกรณีไหนล่ะจ๊ะ
1: เขาไม่ได้อธิบายแต่ก็คือดูระเบียบก็บอกไม่มีระบุไว้แต่เป็นประเพณี
0: ไม่มีคำว่าประเพณีหรอกประเพณีไม่มีมีแต่ระเบียบหมู่บ้านที่อยู่ในกฎซึ่งสามารถไปเปิดดูได้ที่กรมที่ดินจดทะเบียนข้อบังคับการปลดอายัดไว้อย่างไรต้องปฏิบัติตามนั้นหากไม่ปฏิบัติตามนั้นเราก็ใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องร้องแต่แนะนำว่าคุณผู้ฟังไปทำเรื่องร้องเรียนคุณผู้ฟังไปทำเรื่องร้องเรียนที่กรมบังคับคดีไปร้องเรียนที่กรมบังคับคดีจะง่ายกว่าเพราะว่า อันนี้ก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องปัญหาหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าพรบควบคุมอาคารพรบอาคารชุดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หน้างานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคุณผู้ฟัง
1: มันเป็นอะไร
0: มันไม่ใช่หน้างานสคบมันเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนจัดการกันเอง
1: ค่ะ
0: เลยกลายเป็นปัญหาจัดสรรแบบนี้เพราะว่ามีคนถามบ่อยเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรเรื่องของอาคารชุดทีนี้ผมก็ไปดูกฎหมายปรากฏว่าถ้าเราจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนิติหมู่บ้านหรืออาคารหรือคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์เราจะต้องไปร้องเรียนให้ถูกหน่วยงานนั่นก็คือกรมที่ดินในพื้นที่นั้นๆที่หมู่บ้านจัดสรรเราตั้งอยู่เขาจะมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินของจังหวัดตรวจสอบและดูแลสั่งการให
1: ้
0: คณะกรรมการส่วนนี้นี่แหละครับคุณจักรพันธ์คุณสิริพรคุณผู้ฟังที่เราเห็นว่าบางพื้นที่บางจังหวัดเป็นข่าวกันว่าลูกบ้านซื้อแล้วส่วนกลางไม่โอน
1: ไม่โอน
0: มีคณะกรรมการเหล่านี้นี่แหละครับที่มาเป็นคอยเป็นหน่วยงานรัฐที่คอยถ่วงดุลอำนาจผู้บริโภคให
1: ้แสดงว่ามันอยู่ที่กรมที่ดินไม่ใช่อยู่ที่สคบที่จะดูแลตรงส่วนนี้ถูกไหม
0: ผมใช้
2: ครับเรียนถามคุณอนุว่าแสดงว่านิติบุคคลเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะไม่ให้ลูกบ้านคนใดที่ผิดเงื่อนไขทำนิติกรรมในการซื้อขายก็ได้หรือการจะโอนบ้านหลังนั้น
1: คือจ่ายตังค์แล้ว
2: ก็ได้แหละ
1: ไปอายัดไม่คือไม่ถอนให้เขาได้ไหม
0: คืออย่างนี้มันต้องถอนให้แต่ว่าบางครั้งอ่ะคุณศิวพรลูกบ้านอ่ะจ่ายเงินมาวันนี้จะเอาใบถอนวันนี้ไอเนี้ยนิติไอ้ผู้จัดการนิติเนี่ยมันเซ็นไม่ได้มันต้องให้ประธานเซ็นแล้วบางหมู่บ้านเนี่ยประธานเซ็นเราต้องมีกรรมการเซ็นด้วยอีก2คนเป็นต้นแต่ปกติเนี่ยก็จะเป็นประธานคนเดียวนี่แหละเซ็นแล้วจบทีนี้ประธานหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเขาอาจจะไม่อยู่บ้านเป็นอาทิตย์หรืออะไรยังไงก็ตามแต่หมู่บ้านนั้นจะสะดวกทีเนี้ยวิธีการบริหารแต่ละโครงการเขาก็ไม่ได้มาเอาเอกสารมาให้ประธานเซ็นทุกวันประธานเนี่ยอาจจะมานั่งดูอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งถ้าผู้จัดการนิติโปรเฟชชั่นแนลพอหมายถึงว่าบริหารเป็นแล้วก็ลูกบ้านไม่โวยแบบเนี้ยการที่ลูกบ้านส่งข้อความมาถามหรือมาร้องเรียนเนี่ยแปลว่ามันมีปัญหาการบริหารจัดการแต่ในการบริหารจัดการนั้นเนี่ยผู้จัดการนิติควรต้องใช้เหตุผลคุยกับลูกและที่สำคัญคือประธานหมู่บ้านก็ต้องมีเหตุผลด้วยคือบางครั้งผมก็เจอประธานนี่เง่าอ่ะไม่ยอมเซ็นให้
1: ก็มีกระถามหรือว่าไถได้ไหม
0: ไถนั่นยังถือว่าดีกว่างี่เง่านะคุณศิวพร
1: มันดี
0: คุณจักรพันธ์คุณเคยเจอไหมไม่เซ็นให้อย่างมีอะไรไหม
1: เคยเจ
2: อมีกวน
1: ท่านจะต้องตบกันอ่ะ
0: ก็ตบก็ตบสิก็ไม่เซ็นไหนมีอะไรไห
1: ม
0: แล้วบังเอิญว่าคุณจะขายบ้าน
1: อ
0: ่ะคุณจะต้องมีลายเซ็นคุณต้องมีลายเซ็นที่สูตรว่าคุณไม่ค้างค่าส่วนกลาง
1: แล้วบางท่านบอกว่างั้นจะจ่ายเพิ่มแค่ 2,000 มันควรไหม
0: คือย้อนกลับมาถ้าเราไม่ค้างค่าส่วนกลางเราไม่มีปัญหาเลยครับ
1: แต่เขาเคลียร์หมดแล้วเขาเคลียร์หมดแล้วต้องปลดล็อกให้เขาไหม
0: ขั้นตอนการค้างค่าส่วนกลางเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าปรับด้วยมันจะมีค่าปรับตามแต่ละที่หมู่บ้านเขาตกลงกันไว
1: ้
0: ทีเนี้ยลูกบ้านน่ะผมเข้าใจนะเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องค่าปรับเนี่ยบางโครงการเนี่ยปรับโหดมาก
1: แพง
2: คือ
0: แพงเนี่ยผมไม่ด่าผมด่าตรงปรับโหดคือปรับเวลาสมมุตินะ

0: ค่าเนี่ยค่าส่วนกลางคุณเนี่ย 2,500 แต่คุณปรับเขาวันละ300หรือ500อย่างเงี้ย
1: ก็คือเกินไปเยอะอ่ะพูดง่าย
0: ๆแล้วลูกบ้านก
1: ็
0: ลูกบ้านก็ไม่รู้ก็ไปจ่ายก็ไปจ่าย
2: คร
0: ับ คือโอ้ถ้าคุยเรื่องนี้นี่ต้องคุยเป็นเบรกนึง
1: นี่ก็จะเบรกแล้วเนี่ย
0: เพราะว่ามันมีปัญหาเยอะเวลาเราถามแบบเนี้ยเรื่องเซ็นไม่เซ็นเนี่ยผมก็พยายามอธิบายว่าคือเวลาคุณจะไปโอนที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นบ้านจัดสรรหรือ1บ้านจัดสรร2อาคารชุดคุณต้องมีลายเซ็นของประธานนิติหมู่บ้านเพื่อยืนยันว่า
1: จ่ายเรียบร้อยแล้วไม่ค้างอะไรกับเขา
0: ไอ้คำว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาอายัดผมเวลาคุณจะโอนเนี่ยคุณต้องไปอายัดก่อนแล้วคุณถึงจะมาจ่ายคุณถึงจะมาจ่ายนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยกรมที่ดินเขาจะถามว่าคุณมีใบเขาเรียกว่าใบปลอดใบปลอดอะไรวะ
1: ใบปลอด
0: ใบปลอดภาระหนี
1: ้ปลอดภาระหนี
0: ้คุณมีใบปลอดภาระหนี้ไหมถ้าคุณมีใบปลอดภาระหนี้ถึงจะถือว่าใช้ได
1: ้คุณคริสถามว่าพี่จะตอบหรือพี่จะบ่น มันทั้งสองอย่างอะค่ะทั้งตอบทั้งบ่นเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะอะ ม้วนมาตรงนี้นิดนึงคือ
0: ก็ได้บ่นแต่อธิบายให้ฟังเพราะว
1: ่าก
0: ฎหมายมันละเอียดแล้วคนก็ถามเยอะถ้าไม่อธิบายอย่างนี้คนจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีสิทธิ์เก็บ1 2 3 4คือที่อธิบายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือผมก็โดนด่าม
1: ันอย่างนี
0: ้เวลาลูกบ้านไม่พอใจเนี่ยลูกบ้านก็จะด่าประธานก่อน1ด่าประธาน2ด่ากรรมการ3ด่านิติ
1: คนอะที่ซื้อหมู่บ้านเนี่ยที่ซื้อบ้านในหมู่บ้านบางบ้านเนี่ยก็จะมีอุปนิสัยในการที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางยืดดึงบางทีก็ไม่จ่ายแต่ใช้บริการอะไรครบถ้วนไอ้การที่จะบังคับให้จ่ายเนี่ยก็ยากมากนี่พอบางท่านเนี่ยพอเริ่มจะขายบ้านหรือว่าพอเริ่มจะมีปัญหาพอมาเคลียร์ปั๊บมันก็จะมีบางหมู่บ้านที่ตั้งกฎไว้ว่าต้องมีค่าปรับค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะมันก็ควรจะต้องออกใบเสร็จไหมแล้วเงินต้องเข้าหมู่บ้านไหมหรือยังไง
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ปัญหาเนี่ยมันมีตั้งแต่1ออกใบเสร็จไหม2ค่าธรรมเนียมคุณมีสิทธิ์เก็บไหมไอ้วันละ500เนี่ยคือถ้าเราชวนคุยวันละ500เนี่ยเราต้องขอเพิ่มอีกวันนึงเบรกนึงไม่พออ
1: ีกเบรกนึงโอเค
0: เพราะว่าเราต้องอธิบายว่าทำไมมันถึงต้องจ่ายทำไมถึงจะไม่จ่ายแล้วหน่วยงานไหนกำกับดูแลแล้วสิทธิ์ตรงเนี้ยมันหายไปไหนคือมันค่อนข้างเป็นช่องโหว่แต่เอาเป็นว่าบ่ากลับมาดูตรงนี้ก่อน
1: เอาเคสนี้ก่อน
0: เอาเคสนี้ก่อนว่าทำไมต้องจ่าย
1: แล้วทำไมต้องทำยังไงบ้าง
0: ถ้าถามผมนะในฐานะที่ผมบริหารเนี่ยผมจะบอกว่าการที่มีประเด็นแล้วไม่จ่ายแสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องค่าปรับหรือเปล่าคืออย่างนี้นะถ้าอย่างที่ผมบอกครับทุกหมู่บ้านเขาจะเขียนค่าปรับล่าช้าไว
1: ้ค่ะ
0: ค่าปรับล่าช้านี่อาจจะเป็น 1% ของที่ต้องจ่าย
1: 3%
0: ของที่ต้องจ่ายหรือกี่เปอร์เซ็นต์ตามที่เขามีการทำบันทึกกันไว้แต่ไอ้ค่าปรับตัวเนี้ยเราดูเหมือนมันไม่เท่าไหร่แต่พอลองมันปรับย้อนหลังมาสมมติไม่จ่ายปีนึงอ่ะคุณจักรพันธ
1: ์เวลา500โอ้โหหลายตังค
2: ์ใช่ใช
0: ่คือแล้วค่าปรับตัวนี้นะครับ
1: เขาบอกว่า
0: ไม่จ่าย
1: เขาบอกจ่ายหมดแล้ว
0: เซ็นให้นะ
1: เขาบอกจ่ายหมดแล้ว
0: อ่ะคุณจ่ายหมดในมุมอย่างนี้นะขออภัยด้วยนะคุณผู้ฟังในมุมของลูกบ้านเราคิดว่าลูกบ้านจ่ายหมดส่วนประธานหมู่บ้านก็มานั่งดูเฮ้ยนี่ฉันก็ลดค่าเบี้ยปรับให้นะ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: งั้นคิดค่าดำเนินการ 2,500 แล้วกันแต่ต้องมีใบเสร็จนะคุณผู้ฟัง
1: ยังไงก็ต้องมีใบเสร็จใช่ไหม
0: คือถ้าไม่มีใบเสร็จเนี่ยประธานหมู่บ้านอย่างผมเนี่ยไล่ออกมาหลายคนแล้วไอ้ผู้จัดการนิติเนี่ย
1: ก็คือเรียกเข้าตัวพูดง่ายๆใช่หรือเปล่า
0: เงินหลักพันเนี่ยไอ้เงินหลักพันเนี่ยคุณจักรพันกว่าเราจะตรวจเจอเนี่ยผ่านไป3เดือน
1: แล้ว
0: ล
1: ู
0: กบ้านบางครั้งมาจ่ายเงินสดไงลูกบ้านบางครั้งมาจ่ายเงินสดนู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยเนี่ยค่าดำเนินการ 2,500 ต้องมีใบเสร็จเพื่อให้ประธานรับรู
1: ้อ๋อ
0: มันเป็นรายได
1: ้ถ้าอย่างนั้นถูกเข้าใจถ้าอย่างนั้นเราก็ไปบอกประธานได้ไหมว่ามีการเรียกโดยที่ไม่ออกใบเสร็จ
0: ทีเนี้ย
1: ถ้าบอกประธานก็จะ
0: คือประธานเนี่ยสั่งได้เลยว่าค่าดำเนินการไม่ต้องเพราะว่าคุณมีค่าบริหารจัดการส่วนกลางและคุณก็จ้างผู้จัดการนิติเป็นรายเดือนอยู่แล้วแค่จะต้องไปติดต่อปลดล็อกให้ลูกบ้านทำไมต้องไปเก็บตังค์เขาเพิ่มอันนี้คือถ้าเป็นผมไงแต่บังเอิญว่าหมู่บ้านที่คุณฟังถามมาผมไม่ได้เป็นประธาน
1: แล้วทีนี้ถ้ามันเกิดกรณีเป็นปัญหาอย่างนี้เราควรต้องไปแจ้งที่ไหน
0: นี่แหละครับคุณจะ
1: ทำที่ไหน
0: นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของการ

0: การฟ้องระหว่างประธานนี่ประธานหมู่บ้านกับลูกบ้าน
1: ต้องกรมบังคับคดีหรือว่ากรมที่ดินหรือไปศาล
0: ไม่ใช่บังคับคดีอะไรเลยนี่แหละจุดเริ่มต้นของการฟ้องหมิ่นประมาทกันในหมู่บ้านยังไม่ทันได้ทำอะไรตีกันเองแล้วเนี่ย
1: แล้วขอคำแนะนำเข้าใจว่า
0: แนะนำ
1: เขาอยากจบเคส
0: คำแนะนำคือประธานอย่าห้าวเป้งใจเย็นๆมีเมตตากรุณาธรรมคุยกับลูกบ้านลูกบ้านด่าหารองประธานไปคุยแทนอย่าเพิ่งไปอารมณ์เบี่ยงใส่เขา
1: แล้วถ้าเราเป็นลูกบ้านล่ะเราอยากจะขายบ้านเราอยากจะจบปัญหาแต่ไม่อยากจ่ายตังค์
0: สุดท้ายทุกคนต้องจ่ายเพราะว่าอยากยื้อขายบ้านใช่ไหมคุณศิวพร ผมอยู่ตอนนั้น ผมจำได้ผมอยู่โคราช ไอ้ลูกบ้านเนี่ยขอใครคุณลูกบ้านเนี่ยก็รีบมาจ่ายเงินที่ค้างอยู่3ปี แล้วก็จะรีบโอนบ้านให้แบงค์วันนั้นเลย ก็โทรถามว่าอยู่ไหน อ๋อที่ประธานอ่ะอยู่โคราชวันเนี้ยไม่ต้องมาเล่น
1: คือของคุณ
2: ใช่
1: ของคุณไม่ได้เป็นประเภทหาเศษหาเลยเนี่ย
2: ตกลงตามสัญญาเองนะ
0: แต่
1: บางเคสที่มีปัญหาทำไง
0: บางเคสที่มีปัญหาคือกรรมการเขาคิดว่าเขาต้องมาเซ็นให้เขาขอค่าเลยเซ็นเขาแล้วกัน
1: เออ
0: แล้วบังเอิญว่าคุณกำลังจะขายบ้านคุณกำลังจะได้เงินเออเสร็จจ่ายไปสองสามพัน
1: ควรไหม
0: ผู้จัดการนิติรวยเลยครับ
1: อ๋อ
0: เสร็จปุ๊บก็แจ้งข้อหายักยอกทรัพย์กันต่อไป
1: โอเคสรุปแล้ว
0: เอกสารด้วย
1: สรุปแล้ว
0: คือสรุปแล้วเนี่ยจะจ่ายอะไรให้ใครคุณต้องมีใบเสร็จไม่มีใบเสร็จไม่จ่าย
1: ค่ะแล้วถ้าไม่จ่ายเราก็จะไม่ได้ขายบ้านสิ
0: เราชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหน้าที่ของนิติคือบริการปลดล็อกให้เราแต่ค่าดำเนินการตัวนี้ก็ต้องไปดูว่าอยู่ในระเบียบหมู่บ้านหรือไม่
1: มีคำถามงั้นจ่ายไปก่อนแล้วตั้งข้อหายักยอกทรัพย์ได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: ไม่งั้นไม่จบงั้นงานไม่จบสิ
0: ไม่ได้การจะไปบอกว่ากรรมการนิติยักยอกหรือช่อโกงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยักยอกแต่ยักยอกมันก็มีคนติดคุกนะคุณผู้ฟังแต่ไม่ใช่เรื่องการที่ไม่เซ็นใบแบบนี้เป็นเรื่องของการบริหารเงินอย่าลืมว่ามันเป็นเงินของลูกบ้านใช้จ่ายต้องถูกวัตถุประสงค์
1: ค่ะ
0: เนี่ยเรื่องช่วงนี้เราก็มีเรื่องปัญหาเงินบริจาคเยอะไปอยู่สนามมวยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ชายแดน600ล้านอยู่สนามมวย180ล้านเนี่ยเราเห็นกันอยู่เนี่ย
1: แล้วควรแก้ยังไงตอนเนี้ย
0: ทำทุกอย่างให้สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ตอบคำถามลูกบ้านได้ว่า 2,500 เอาไปจ่ายอะไรถ้าบอก 2,500 เอาไปจ่ายให้กับกรมบังคับคดีลูกบ้านฟังอ๋อเก็ต
1: อันนี้ไม่อ่ะเขาบอกเป็นธรรมเนียมเพราะว่าบ้านอื่นๆยอมจ่ายอ่ะถ้าคุณไม่ยอมจ่ายก็ไม่แฟร์สิอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย
2: ในทางคุณลงกันกรณีใบรับรองการปลอดหนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีทุกครั้งไหมครับหรือทุกบ้านไหมถ้าหากเราจะขายบ้านให้กับบุคคลอื่น
1: เดี๋ยวกลับมาฟังได้ไหมขอ1นาท
0: ีได้ครับได้ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็เข้าใจความเดือดร้อนของคนถามว่าคืออยากจะยุติปัญหาแล้วก็อยากจะรู้แต่ก็ไม่อยากที่จะโดนรีดไถอ่ะนะ ว่าอะไรที่มันไม่ควรจ่ายก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องจ่ายหรือว่ามันไม่ถูกต้องก็ไม่ควรจะต้องจ่ายประมาณนั้นนะทีนี้ในแต่ละหมู่บ้านนี่โอ้โหมีปัญหาเยอะอย่างเวลาที่เราอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าในคอนโดมิเนียมเวลามีการประชุมเนี่ยโอ้โหฟัดกันหน้าดูแต่ถ้าเกิดว่าแต่ละห้องเนี่ยดูแลรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็หน้าที่ของตัวเองมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่บางกรณีเนี่ยมันก็อาจจะเจอการล่าช้าหรือว่าบางบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่อาศัยเองซื้อเหมือนเก็งกำไรหรือว่าซื้อลงทุนก็บางทีไม่ได้จ่ายตังค์หรือบางทีไปต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างจังหวัดพอนานๆเข้าบางทีมันไม่ได้จ่ายไงแล้วก็บางช่วงสตังค์ไม่มีก็ไม่ได้จ่ายนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้ขึ้นคือคุณ X บอกว่าคือดูแล้วหนูมองว่ามันเป็นการรีดไถชัดๆแบบนี้หนูต้องไปร้องเรียนที่ไหนเก็บหลักฐานอะไรบ้างอันนี้ก็คือคำถามก็คือจะแก้ปัญหาเนี้ยนะคะว่าจะทำยังไงก็คือเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคุณทนายเมื่อกี้ออกทะเลไปแป๊บหนึ่งค่ะก็มันยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมหลายประการนะที่เราคุยจริงๆเรื่องผัวรวยนี่ก็น่าคุยนะแล้วก็ปัญหาของคุณอัจฉริยะในขณะนี้ที่มีข่าวลือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการนำเงินของมูลนิธินะไปเล่นพนันมวยนะอันนี้ก็น่าติดตามปัญหาการบินไทยก็ยังไม่จบนะมีหลายประเด็นที่มันคุยแล้วก็ยาวอ่ะแต่ก็น่าสนใจทั้งนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์รวมทั้งเรื่องของน้ำท่วมเราเห็นข่าวน้ำท่วมนะแล้วท่านนายกออกมาบอกว่าคือให้ช่วยคนก่อนนะบางกรณีเนี้ยบางบ้านเขาเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะนำสัตว์ออกมาในที่พักพิงในศูนย์พักพิงบางบ้านก็อาจจะประสบปัญหาเพราะว่าสัตว์มันมีรบกวนกันแต่ว่าสำหรับคนรักสัตว์เนี่ยโหน้ำหูน้ำตาไหลนะฟังแล้วเนี่ยจะให้ทิ้งสัตว์ไว้บ้านมันก็ใช่ที่แต่ถ้าเป็นเรื่องของปศุสัตว์มันมีข่าวที่ปราจีนบุรีนะคะสัญญาณยังไม่มานะแล้วทีนี้ก็เมาไปเรื่อยเรื่องที่อยากคุยก็ปรากฏว่าฟาร์มที่เขาเลี้ยงหมูนะคุณจักรพันธ์ตายเป็นพันตัวน่าเห็นใจมากมากเพราะว่ามันหนีน้ำไม่ทันนะคะแล้วตายเป็นพันตัวนึกถึงว่ามันหลายวันเนี่ยโอ้โหคือธรรมดาเนี่ย
2: ส่งเป็นมีโรคระบาดมี
1: มันเน่าอ่ะมันเน่า
2: ใช่ใช่
1: แล้วก็ลอยตายเนี่ยหูเป็นแพเลยนะดูในภาพน่าเห็นใจเจ้าของแล้วก็โอ้โหสงสารสัตว์นะถึงแม้มันจะเป็นปศุสัตว์ก็ตามที่เราเอาไปฆ่ากินน่ะแต่ก็คือประเด็นอันเนี้ยมันเป็นช่วงที่น้ำก็ยังไม่ลงเดิมเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสัตว์ตายอะไรต่างๆมันก็จะมีวิธีทำลายใช่ไหมการที่จะต้องทำลายก็เนื่องจากว่าอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำท่วมแบบเนี้ยอันนี้เนี่ยน่าสนใจที่สุดเลยเพราะว่ามันมีสัตว์ตายเป็นจำนวนมากมาก
2: ราชการใช่ไหมเข้าไปช่วยดำเนินการ
1: แต่ก่อนนะเขาฝัง
2: คงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วเพราะว่าตายกันเยอะขนาดนี
1: ้ต้องส
2: าม
1: ท่วมตัว
2: เขาก็ไม่สามารถที่จะขนย้ายออกมาได้นะก็เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการหรือเปล่าฮะที่จะต้องเข้าไปช่วยดูแลในการที่จะดำเนินการจัดเก็บซากศพของสุกรเหล่านี้แล้วจะฆ่าเชื้อโรคยังไงควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยราชการไหมครับ
1: เดี๋ยวเก็บไว้ถามคุณรณรงค์จำตอนที่เรามี H5N1 ได้ไหมตอนที่ไข้หวัดนกอะสมัยก่อน
2: อ
1: ะแล้วมีการฆ่าเป็นล้านล้านตัวเนี่ยโอ้โหมันน่าอนาจใจเหลือเกินคือจริงๆกรณีหมูตายที่บราซิลเนี่ยนะถ้าตายตัว2ตัวหรือว่า10ตัว20ตัวส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ฝังกันอะเพื่อป้องกันไม่ให้มันโรคกระจายใช่ไหมแต่กรณีอย่างเนี้ยหูเป็นพันตัวเนี่ยนะจะหาพื้นที่ที่ไหนอ่ะแล้วตอนนี้น้ำมันท่วมจะไปหาพื้นที่แห้งๆที่ไหนฝังถูกไหมเหตุผลหลักที่จะต้องเร่งกำจัดหมูที่จมน้ำตายทันทีก็เป็นเรื่องของสุขอนามัยอันนี้แน่นอนเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนและสัตว์นะคะรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ชุกชุมนะคะซากหมูที่แช่น้ำมันจะเขาบอกว่ามันจะเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วอะค่ะแล้วก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสที่เป็นโรคร้ายแรงเช่นไวรัสอหิวาแอฟริกาในหมู เรียกว่าโรค ASF นะคะอันนี้เป็นต้นหรือว่าโรคติดต่อมาถึงคนได้เช่นพวกโรคไข้หูดับโรคฉี่หนูเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เชื้อโรคมันจะแพร่กระจายไปกับกระแสน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนน้ำในชุมชนซึ่งเดิมอาจจะไม่เน่าเสียเร็วขนาดนี้ก็จะเน่าเสียง่ายแล้วก็มีกลิ่นเหม็นทำให้ระบบนิเวศแล้วก็แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนนั้นมีปัญหานะแล้วก็อันตรายนะถ้าเกิดว่าชาวบ้านไม่ทราบแล้วก็นำน้ำเนี่ยไปบริโภคนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องซึ่งในช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันทำได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยก็จะได้รับแล้วก็มันจะเขาบอกว่ามันจะมีพวกแก๊สแล้วก็สารพิษที่เกิดจากการเน่าเปื่อยหากเอามาชำแหละขายอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดหูหนวกถาวรหรือว่าเป็นปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ปศุสัตว์เนี่ยจะมักจะแนะนำให้ฝังกลบในพื้นที่แห้งที่น้ำท่วมไม่ถึงต้องขุดหลุมลึกๆโรยปูนขาวฆ่าเชื้ออะไรแบบเนี้ยแล้วก็กลบให้แน่นแต่ทีนี้ในช่วงระหว่างที่น้ำท่วมใหญ่แบบเนี้ยนะโอ้โหมันยากมากแล้วการขนข้ามเขตข้ามจังหวัดเนี่ยจะพิจารณาที่แห้งๆเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวนะต้องมีใบอนุญาตแล้วก็การนำไปฝังเนี่ยมันก็ต้องมีกรรมวิธีอีกนะแล้วต้องใช้รถใหญ่ขนาดไหนคิดดูแล้วต้องขนกี่เที่ยวเป็นพันตัวเงี้ยแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันจะทำยังไงนะค่อนข้างจะหนักหน่วงมากๆแล้วก็ย้อนกลับมาสัญญาณคุณรณรงค์มายังนะมาตอบคำถามให้ลูกบ้านท่านนี้หน่อยคือคุณ X บอกว่าคือของ่ายๆนะคำถามหนูมองว่ามันมีการวินิจฉัยชัดๆคืออยากจะรู้ว่าต้องไปร้องเรียนใครต้องเก็บหลักฐานอะไรบ้างคือจะสู้แหละว่างั้นเถอะนะจะไม่ยอมกรณีที่จะจ่ายเงินแบบเนี้ยที่ไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไรบ้างเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะแล้วก็ต้องดูว่าเหตุการณ์นี่มันจะเป็นยังไงอาจจะต้องเล่าสู่กันฟังพอดีถามถูกตัวพอดีทนายเป็นทั้งประธานหมู่บ้านแล้วก็เป็นกรรมการหมู่บ้านแล้วก็เจอปัญหา
2: ผมว่าก็ต้องรู้ที่เงื่อนไขของนิติบุคคลแต่ละหมู่บ้านด้วย
1: ใช่ใช่
2: ว่าค้างชำระเกินกี่เดือนก็อาจจะมีเงื่อนไขว่าถ้าค้างเกินเท่านั้นเท่านี้ค้างเป็นปีนี่อาจจะระงับการที่จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ในบางอย่างยกเว้นแต่ว่าเมื่อคุณจ่ายค่าปรับอย่างที่ว่า 2,000 บาทมันก็ไม่ถูกนะถ้าไม่มีใบเสร็จเขาก็จะสามารถไปแจ้งกับทางเจ้าพนักงานที่ดินได้ใช่ไหมถ
1: ้
2: าเกิดปลดเงื่อนไขในการรับรองการปลอดหนี้ของหมู่บ้านนั้นๆแล้ว
1: ค่ะก็ต้องมีใบไอ้นี่ให้เขาอะ
2: ใช่
1: ปลดอายัดเขาเรียกปลดอายัดนะแต่ทีนี้เข้าใจว่าหมู่บ้านก็ดึงไว้ไม่ยอมออกให้นี่แหละนะ
2: ครับ
1: วันนี้เป็นวันที่5ยังวันที่5แล้วใช่ไหมวันแรกของ ฝนรอบใหม่ใช่ไหม5 6กับ10 11ใช่ไหม
2: ครับ
1: อืม
2: แล้วก็เริ่มตกกันเมื่อกี้คุณชมบอกว่าแถวพระราม9ก็ตกแล้วใช่ไหม
1: ตก
2: ก็รับรู้ฝนที่จะตกชุก5 6 7 8เนี่ยแต่ว่าหนักๆจริงๆเขาบอกว่าจะอยู่ในช่วง11 12ตุลาคมนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาชี้แจงว่า11 12ก็น่าระวังอย่างมากว่าอาจจะตกชุกมากกว่านี้ก็ได้ครับ
1: ค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะทางกรุงเทพมหานครพยายามเคลียร์น้ำทางฝั่งตะวันออกเช่นลาดกระบังร่มเกล้าแล้วก็โยกเครื่องสูบเร่งระบายจุดที่มันหนักๆโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลนะคะให้ข้อมูลว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยค่ะยังต้องเร่งกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงถึงแม้หลายจุดจะเริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังไม่ลดแบบ 100% นะแล้วก็ฝนใหม่กำลังจะมาด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังกับร่มเกล้าทางกทมพยายามเร่งระบายน้ำออกจากถนนที่ยังมีการท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้นะคะก่อนที่จะขยายความช่วยเหลือลงไปที่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนซึ่งจะทยอยดำเนินการจากพื้นที่เช่นลาดกระบังร่มเกล้ามีนบุรีหนองจอกแล้วก็เสริมเครื่องสูบน้ำในหมู่บ้านที่ระบายน้ำได้ช้าเพื่อที่จะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่ภายใน หมู่บ้านเนี่ยหรือในซอยเนี่ยออกสู่

0: ลองสายย่อยแล้วก็คลองสายหลักส่วนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองอะค่ะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็บางจุดเริ่มสัญจรไปมาได้พูดถึงเรื่องน้ำท่วมขังนะก็นึกถึงเรื่องของบึงน้ำบึงแก้มลิงทั้งหลายที่มันหายไปแล้วจะมาเป็นคดีความกันในช่วงนี้น่าสนใจนะส่วนท่านที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของข้อความแจ้งเตือนเซอร์บอร์ดคาสก่อนหน้านี้เราก็โวยวายกันว่าไม่ค่อยเตือนปรากฏว่าไอ้ที่เตือนก็เตือนเยอะเกินด้วยความผิดพลาด ผิดพลาดของระบบบังเอิญเป็นกลางคืนเช้ากลางคืนของอาทิตย์ใช่ไหมต่อเช้าวันจันทร
1: ์
0: ก็เลยโวยวายกันนะคุณเอ็กซ์สวยบอกว่าเขาบอก 2,000 คือค่าพิมพ์กับค่าเซ็นค่ะแต่ให้เอาใบนี้ไปดำเนินการเองอีกด้วยแสบก็เหมือนกับที่คุณรณรงค์เล่านั่นแหละนะค่ะก็ระหว่างนี้แหมไม่ยอมจ
1: บน้ำน่าจะดีขึ้นเพราะว่ากทม.เนี่ยเขาก็พยายามอย่างที่คุณชวนว่าเร่งระบายน้ำในพื้นที่บางถนนนะครับตอนนี้ก็บอกว่าสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่ล้นแนวเขื่อนนะครับม
0: ี
1: การเฝ้าระวังสำหรับชุมชนนอกแนวเขื่อนแล้วก็จุดฟันหลอทั้งหมด11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตเขตพระนครเขตบางคอแหลมเขตยานนาวาเขตบางกอกน้อยและก็เขตคลองสานรวมทั้งชุมชนแนวริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ก็บอกว่าให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมตามแนวเขื่อนด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะคะไทยรัฐ .co.th dailynews.co.th ค่ะข่าวสด .co.th posttoday.com nowna.com ผู้จัดการออนไลน์.com ประชาชาติ .net thaipost.net คมชลึก .net thaipbs.or.th เรื่องของไทย PBS ก็ยังไม่ได้คุยเลยเนาะไทย PBS กับสสส.นี่น่าสนใจนะคุณจักรพันธ์อาจจะมีข้อมูลเชิงลึกแล้วก็
1: โอ้ที่ต้องทั้งวันเลยถ้าพูดเรื่องนี้ให้คุณรณรงค์เข้าสายเพราะว่าคุณรณรงค์ก็เลยมีการชี้แจงไปเรื่องนี้บ้างพอสมควร
0: ติดไว้ islanews.org แล้วก็ nvt.connect นะคะชมรมแพทย์ชนบทดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทานข่าวทานจดหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทานข่าวทานกฎหมายใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำภาคกลางชูต้นแบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุกขานรับข้อสั่งการนายกบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5/2569นายเอก

0: นิติกล่าวว่าวันนี้พื้นที่ภาคกลางถือเป็นต้นแบบในการออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งในแง่การวางแผนและการบูรณาการร่วมกันจากการลงพื้นที่จริงที่ผ่านมาปัญหาสำคัญคือการที่ต่างคนต่างทำแม้ทุกหน่วยงานจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่เมื่อต้องนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันกลับพบปัญหาอุปสรรคย้ำว่าได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากคณะกรรมการชุดใหญ่มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการการกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความถูกต้องแม่นยำและเป็นเอกภาพนอกจากนี้ในส่วนของแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการยอมรับว่าอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลแม่นยำสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมอบให้แต่ละจังหวัดนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอนุทินรับหนังสือพีมูฟเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกเรียกร้องความสำคัญที่อยู่อาศัยดูแลสุขภาพประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินออกมาบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลรับหนังสือข้อเรียกร้องจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เนื่องในวันอยู่อาศัยโลกซึ่งกำหนดตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีโดยนายจำนงหนูพันธ์แกนนำกลุ่ม PMOVE ระบุว่า UN พบวิกฤตผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทั่วโลกสูงถึง 2,800 ล้านคนทางกลุ่มจึงรวมตัวกัน12องค์กรเพื่อยื่นข้อเสนอสำคัญต่อรัฐบาล2ข้อได้แก่การบรรจุเรื่องสิทธิ์ที่อยู่อาศัยลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องมีส.ส.ร.มาจากประชาชนพร้อมเสนอการแบ่งที่ดินการท่าเรือพื้นที่การรถไฟแก้ไขปัญหาชุมชนคลองเตยอย่างยั่งยืนและการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยไม่แก้ไขหรือยกเลิกนายกรัฐมนตรีร่วมปกธงข้อความสิทธิรักษาต้องยึดความจำเป็นของผู้ป่วยที่มวลชนยื่นให้พร้อมยืนยันกระแสความกังวลเรื่องการตัดสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคว่าตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งประธานสปสช.ไม่เคยมีครั้งไหนที่ตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนขออย่าไปเชื่อข่าวลือเพราะสิทธิด้านสุขภาพมีแต่จะปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นครอบคลุมโรคมากขึ้นคุณภาพการรักษาดีขึ้นรวมถึงดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงย้ำชัดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณสุขภาพเป็นลำดับแรกเสมอชายบุกศาลากลางจังหวัดสงขลาถือมีดหิ้วแกลลอนน้ำมันจุดไฟแช็กขู่ขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอก่อนรวบตัวพบปมไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดเหตุระทึกที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเมื่อชายวัย64ปีขับรถ3ล้อบุกเข้ามาภายในศาลากลางพร้อมมีดยาวและแกลลอนน้ำมันและพกไฟแช็กตะโกนเรียกร้องขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอและนักข่าวท่ามกลางความตื่นตกใจของเจ้าหน้าที่ก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนาน1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยพันตำรวจเอกกิรติตรีวัยผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลาส่งกำลังตำรวจเข้าระงับเหตุโดยพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวจนสามารถควบคุมตัวได้ทราบชื่อคือนายนรากรชาวจังหวัดสงขลาจากการพูดคุยทราบว่านายนรากรเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี2569โดยจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์2คันและยื่นอุทธรณ์ไม่ทันขณะที่ปัจจุบันนายนรกรเป็นผู้พิการและได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ800บาทด้านนางสาวนพพรเกษรพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นสามารถควบคุมตัวนายนรกรสงบสติอารมณ์แล้วและปล่อยตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศาลยกฟ้องเจ๋งดอกจิกรีดเงิน 700,000 จากแรมโบ้อีสานชี้หลักฐานไม่เพียงพอเอกปากน้ำไม่รอดโดนคุก1ปี4เดือนไม่รอลงอาญาศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องนายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกอดีตแกนนำนปช.และนายเอกลักษณ์วารีชนหรือเอกปากน้ำเป็นจำเลยที่1ถึง2ในความผิดฐานร่วมกันกันโชคทรัพย์กรณีเมื่อวันที่5ถึง7เมษายน2565จำเลยทั้ง2ร่วมกันข่มขู่รีดเงิน 800,000 บาทจากนายเสกสกลอัฏฐวงศ์หรือแรมโบ้อีสานอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแลกกับการช่วยเหลือการประมูลงานของกรุงเทพมหานครหากไม่ยินยอมจะนำเรื่องไปร้องเรียนต่อปปช.สื่อมวลชนและบุคคลอื่นเพื่อทำลายชื่อเสียงโดยจำเลยทั้ง2ให้การปฏิเสธซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เบิกตัวนายยศวริจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาส่วนนายเอกลักษณ์ได้รับการประกันตัวไปก่อนหน้านี้ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยที่1และนายเสกสกลเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ร่วมชุมนุมนปช.พยานโจทก์ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าจำเลยที่1ข่มขู่เรียกทรัพย์และยังไม่มีข้อพิรุธน่าสงสัยหลายประการจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่1พิพากษายกฟ้องส่วนจำเลยที่2มีพยานโจทก์หลายปากเบิกความสอดคล้องกันว่ามีการข่มขู่เรียกเงิน 800,000 บาทก่อนลดเหลือ 700,000 บาทซึ่งพยานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือไม่มีเหตุกลั่นแกล้งจึงฟังได้ว่าจำเลยที่2กระทำผิดจริงให้ลงโทษจำคุก2ปีแต่คำเบิกความมีประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุก1ปี4เดือนและสั่งให้จำเลยที่2ชดเชยเงิน 700,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีคืนแก่โจทก์ร่วมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เป้งจิรายุจักรบา
7: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณอุ้มด้วยนะครับ
6: ค่ะ welcome back นะคะ
7: ครับผม
6: เราจริงๆพี่เป้งก็มาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเจอกับพี่เป้งคิวนี้คิวแรกนะคะอัปเดตเรื่องน้ำท่วมกันจริงๆแล้ววันนั้นมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาว่าปักเกาะเกร็ดเป็นยังไงบ้างมาถามเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับ
7: เอวขึ้นไปครับผมในพื้นที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆชั้นล่างเนี่ยบ้านหลังที่เป็นที่สร้างใหม่นะครับจริงๆก็ไม่เรียกว่าสร้างใหม่สิเรียกว่าบ้านหลังที่คุณแม่เนี่ยแยกครอบครัวไปที่ไม่ใช่ตัวร้านกาแฟบ้านเล็กที่หนึ่งนะฮะก็ดีไซน์แบบยกพื้นแล้วนะยกขึ้นมาประมาณสักเมตรครึ่งก็ยังเข้าชั้นล่างบ้านได้ทั้งที่แบบว่าเรามีการกั้นอิฐบล็อกเพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันต้องบอกว่ามันเคาะซ้ำกำซัดกันหน่อยเยอะเพราะว่าทั้งฝนในช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนาะที่วันศุกร์ถล่มหนักนะครับก็ ไปเพิ่มปริมาณของแม่น้ำด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำเพิ่มมาอีกนะครับในระดับที่น่าจะเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปแล้วด้วยนะครับก็เลยทำให้พี่น้องชาวเกาะ
6: เกร็ดหนุนด้วย
7: ใช่โดนทุกอย่างครับช่วงปลายปีก็เลยเรียกว่าซ้ำกัน3ทางนะครับ3แฟกเตอร์ทำให้เกาะเกร็ดเนี่ยก็รับน้ำในเรทที่เรียกว่าไม่ค่อยต่างกับน้ำท่วมใหญ่สักเท่าไหร่นะครับ
6: แล้วเดี๋ยวนี้เวลาสัมภาษณ์นะคะเราก็พยายามจะถามแทนทุกฝ่ายอ่ะเวลาที่เราถามแทนพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครนะพี่เป้งมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับบอกตรงๆถ้าใช้คำพูดธรรมดาก็คือเหมือนกับเราเห็นแก่ตัวเนาะเหมือนเห็นแก่ตัวเองเมืองหลวงทำไมท่วมไม่ได้หรือยังไงอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนว่าบริบทของการถามเนี่ยต้องบอกว่ามันคือการถามแบบกรุงเทพมันเหมือนเป็นวันนั้นสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งท่านใช้คำว่าเหมือนแอ่งขนมครกเหมือนกระทะ
7: ครับ
6: ที่รอบที่แล้วที่เราโดนฝนล้วนๆเลยนะมันยังไม่มีน้ำเหนือเข้ามามันยังไม่มีทะเลหนุนยังไม่ถึงวันเพ็ญเลยนะแล้วมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าโอเคเราค่อนข้างจะเป็นห่วงทีเนี้ยวันนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มกังวลแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลาที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะว่าเราหน่อยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงคือเราสึกว่ามันร้องน่ากลัวกว่าเดิม
7: ใช่ใช่ใช่
6: ดังกว่าเดิม
7: โอ้ที่บ้านผมนี่
6: นะขู่ก่อนนะ
7: ปิดประตูกระจกวิ่งเข้าบ้านทุกคนหน่อยมากกลัวกลัวหมดเลยใช่มันขู่ก่อนใช่ครับ
6: เพราะว่าตอนนี้เอาแค่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะผู้ชมผู้ฟังคือตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วทุกครั้งที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เขายังรับน้ำอยู่อะเช่นลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวก็ท่วมแล้วอะ
7: ใช่ส่วนเรื่องฟ้าคำรามเนี่ยผมว่าเรากลัวกว่าเดิมเพราะอย่างนี้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องอุ้มครับเพราะว่าตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2026ที่ผ่านมาที่สหรัฐที่มีการเลื่อนมีหลายเกมต้องเลื่อนออกไป1ชั่วโมงเพราะว่าฟ้าร้องนะครับแล้วเขาก็มีความรู
6: ้
7: ใช่โคฟ้าผ่าครับแล้วเขามีความรู้สอดแทรกเข้ามาว่าทันทีที่คุณเห็นแสงแวบแล้วคุณนับในใจ1ถึง6ถ้าเสียงมาก่อน6วินาทีนั่นคืออันตรายแล้วเลยทำให้คนอาจจะรู้มากขึ้นว่าพอนับในใจเฮ้ยใกล้ว่ะเลยแบบถอยดีกว่า
6: บางทีเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมผู้ฟังสังเกตไหมยังไม่ทันได้นับถึง2เลยอ่ะ
7: ที่มีเหตุผ่านะฟุตบอลด้วยไง
6: มาเลยอ
7: ่
6: ะ
7: ในบ้านเราที่ภาคใต้อ
6: ่ะก็เนี่ยค่ะล่าสุดประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8ออกมาแล้วว่าวันนี้ถึงวันที่7ตุลา
7: ครับ
6: ประเทศไทยตอนบนก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
7: ครับ
6: แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากกลัวคำนี้ซะแล้วผลกระทบของภาคต่างๆเนี่ยตามห้วงเวลาเลยนะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนอีสานเนี่ยฝนลดลงนะ
7: ครับ
6: ส่วนวันที่7ตุลาภาคตะวันตกขออภัยด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างดีเลยสำหรับวันนี้จังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็คือกำแพงเพชรกับสุโขทัย
7: ครับ
6: เท่าที่ทราบมาตอนนี้คือยังตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มมีการบอกกันมาแล้วว่ามีความกังวลพอสมควรนะคะทีนี้รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขาก็บอกว่าสำหรับ 4-7 ตุลาอ่ะ4เลยไปละเนี่ยจนถึงวันที่7วันนี้จะถึง7ตุลาเนี่ยเขาไม่ค่อยกังวลเท่ากับ10-11ตุลาซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับท่านรองเลขาสทนช.ที่ท่านให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน
7: ัก
6: ข่าวตกใจท่านก็ตกใจเพราะจริงๆอ่ะมันเป็นใจความเดียวกับที่ท่านไปให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแส คือท่านบอกว่า 11-13 ตุลาเนี่ยท่านดูแล้วคือท่านดูจากแผนที่ของทางน้ำเนาะมันเป็นเรดาร์ต่างๆแต่ท่านก็ไม่ใช่นักอุตุนิยมวิทย
7: า
6: ก็ยังไม่สามารถที่จะพยากรณ์ฝนได้ขนาดนั้นแต่ว่าท่านมีความรู้สึกว่าเมื่อเทียบเคียงกับวันที่26-27กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะมันคล้ายๆว่ะไม่ขอโทษค่ะมันคล้ายๆกันแล้วท่านก็เลยบอกว่าให้เฝ้าระวังการตกแช
7: ่
6: ท่านกังวลวันที่11-13มากกว่าน ั่นจึงทำให้วันนี้เริ่มมีการกักตุนอีกแล้วพี่เป้งเพราะคนเอาเราก็เข้าใจเนาะ
7: ครับ
6: คือคนเขาก็กลัวค่ะ
7: ครับ
6: เพราะว่าตอนนี้ทุกครั้งที่เวลาฝนตกในเฉพาะกรุงเทพมหานครนะผู้ชมผู้ฟังถ้ามันระบายไม่ทันคือมันไม่ทันจริงหูเข้าใจคนหัดใหญ่เลย
7: ขนมปังหมด
6: เข้าใจคนหัดใหญ่เลยที่แบบแป๊บเดียวมาแล้วเอาไม่ทันเข้าใจคำว่าเอาไม่ทันนะคะ
7: ครับผม
6: เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูกันก็คือน้ำเหนือที่เขาเองก็ต้องพร่องต้องค่อยๆปล่อยมาเพราะตอนนี้มันอยู่ฤดูกาลของเขาแล้วอะไม่อย่างนั้นก็จะมีความลำบากกับเขื่อนกับอะไรใช่ไหม
7: เพราะว่าอย่างเขื่อนขุนด่านตอนนี้เป็นประเด็นซึ่งคือถ้าไม่ปล่อยเขื่อนแตกจะเสียหายหนักกว่าเดิมหลายเท่าเลย
6: ใช
7: ่ครับ
6: แล้วก็น้ำหนุนก็คือน้ำทะเลหนุน
7: ใช่ครับ
6: แล้วก็ฝนตกซึ่งก็ตอนนี้แช่ไม่แช่ก็เจอหลายพื้นที่พอสมควรอย่างเช่นลาดกระบังโหอ่านข่าวนี้ขอโทษนะคะใครที่ทานอาหารอยู
7: ่
6: เขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่น้ำท่ว
7: ม
6: มันคือน้ำเน่าแล้วสิ่งที่เน่าอ่ะพี่เป้งขยะไม่เท่าไหร่นะ ซากสัตว์ที่มันตายอ่ะ
7: ใช่
6: แล้วซากสัตว์บางทีลองคิดสภาพว่าหมาทั้งตัวอย่างเงี้ย
7: อืม
6: แล้วมันก็จะมีมูลของไม่รู้คนหรือสัตว์อ่ะ
7: ใช่ใช่มันจะปะปนกันหมด
6: มาแล้วแบบ
7: ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้คนก็ระวังมากเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมใช้เวลาหลายวันไปกับการไปช่วยเหลือสนามฟุตบอลซึ่งเป็นอะคาเดมี่ที่ลูกชายฝึกฟุตบอลอยู่ตอนนี้ก็ต้องพักเลยไทยลีก3ก็ไม่สามารถลงแข่งขันได้เพราะว่าสนามเขากลายเป็นบ่อปลาเลยฮะคือแบบน้ำท่วมทั้งหมดอะฮะแล
6: ้
7: วก็ไปช่วยขัดช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตัวเองมากๆเมื่อก่อนเนี่ยนึกจะลุยก็ลุยตอนนี้พอใครจะลุยครับทีมงานจะบอกพี่เป้งอย่าพึ่งใส่บูทก่อน
6: ใช
7: ่อะไรประมาณนี้

0: โอเคอยู
1: ่ครับ
0: เอาไปเอามาที่ปราจีนบุรีค่ะของปราจีนนี่ก็หนักปรากฏว่าระหว่างที่กำลังลำเลียงแล้วก็ลำเลียงอย่างทุลักทุเลนะพี่เป้ง
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าจากอาการวิกฤตอะค่ะเสียชีวิต
1: โ
0: อ้เราเจ้าหน้าที่เองก็ใจสู้มากคือก็พยายามจะปั๊มหัวใจทำ CPR ตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่บนเรือ
1: คุณตาวัย80คุณชะลอนะ
0: ก็น้ำท่วมของเขาเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยท่วมมาตั้งแต่18กันยาพี่เป้งลูกชายบอกว่าคือไม่ได้ย้ายตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าตอนนั้นน้ำมันยังไม่ได้สูงมากไงคะ
1: ครับ
0: แล้วพอทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาทีนี้ย้ายไม่ทันแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ขอแสดงความเสียใจทุกคนให้กับทุกท่านที่สูญเสียด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที
1: ่ครับจริง
0: ๆแต่พี่เป้งสังเกตไหมว่ารอบนี้การช่วยเหลือจากภาคเอกชนอะน้อยลงมากนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรรู
1: ้
0: ป
1: ่ะ
0: คิดเองนะเขาเองก็ไม่รอด
1: ก็กำลังจะพูดว่าเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละนะครับเพราะว่ากำลังซื้อของคนน้อยลงพอกำลังซื้อคนน้อยลงปุ๊บเขาก็จะหารายได้ได้น้อยลงคือแน่นอนแหละบางคนบางทีเราก็ขับรถไปนะอุ้มเราก็รู้สึกแบบเหมือนคนเขาบอกว่าคนคุยคนเดียวนะมันแปลกๆผมก็คุยคนเดียวบ่อยนะขับไปปุ๊บแล้วก็เห็นแล้วเราก็บ่นนะเราเห็นร้านใช้คำตรงๆเนาะจะได้เข้าใจกันร้านเหล้าเราเห็นไปร้านเหล้าก็ยังเปิดเนาะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็เปิดแล้วมันจะได้หรอวะสักพักตัวเองเนี่ยแหละฮะก็เถียงกับตัวเองบอกว่าเฮ้ยแต่คนเราอ่ะมันก็มีธุรกิจที่ตัวเองถนัดใช่ไหมฮะคือร้านอาหารมันไม่ใช่ว่าทุกคนถนัดเปิดร้านอาหารแล้วจะเปิดได้ทุกแบบบางคนถนัดเปิดร้านกลางวันบางคนถนัดเปิดร้านกลางคืนกลางวันก็ยังมีแยกย่อยอีกว่าร้านอาหารตามสั่งร้านลาบร้านส้มตำใช่ไหมฮะหรือว่าร้านข้าวแกงปักใต้ฉะนั้นทุกคนเขาก็มีวิถีที่เขาถนัดนะฮ
0: ะ
1: เราก็ต้องทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่างานจ้างก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นนักดนตรีด้วยเนาะแล้วก็เวลาไปเล่นเราก็จะต้องต่อสู้กับความเงียบเหงามากขึ้นเคยเห็นไหมชั่วโมงครึ่งแต่ความรู้สึกแตกต่างกันชั่วโมงครึ่งที่เพลิดเพลินเพราะมีแต่คนขอเพลงฉันมีความสุขจังวันนี้มีทิปมามีเพลงมาขอกันมาเป็น10กับชั่วโมงครึ่งที่รู้สึกเหมือน 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าเหมือนมานั่งซ้อมมันเงียบมันเงียบ
0: กำลังจะบอกว่าเหมือนมานั่งซ้อมจริงเป็นแบบวอร์มเสียงรอเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาจริงๆอะไรเงี้ย
1: ใช่ฮะนั่นแหละครับก็เลยเป็นคำตอบที่บอกเสริมไปเหมือนกันว่ากำลังซื้อคนมันลดลงสถานที่ท่องเที่ยวคนยังคงไปแต่พ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้จ่ายน้อยลง
0: ค่ะซึ่งไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับหลายๆคนที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะหาวิธีการแล้วก็รวมไปถึงถามกูรูนักวิชาการต่างๆนะคะว่าเขาจะมีวิธีอย่างไรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างอย่างเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีนัดที่จะคุยกับดร.เอสุชาชวีนะคะว่าพื้นที่ที่ลาดกระบังตอนนี้มันอย่างที่บอกว่ามันท่วมจนมันเป็นเน่าไปแล้วอะค่ะทำไมมันถึงไม่ลดสักที
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายพื้นที่ที่น้ำอะมันเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วแต่ว่ามันมีอีกพื้นที่หนึ่งพี่เป้ง
1: ครับ
0: ตกใจแล้วก็น่าเห็นใจไปพร้อมๆกันสมุทรสงครามค่ะ
1: โอ
0: ้คือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
1: ครับ
0: รายงานสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามรายงานต่อที่ประชุมในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านซูมมีติ้งเนาะเขามีการประชุมซูมกันทีเนี้ยท่านก็สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ร้องขอสนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับเร่งผลักดันและระบายน้ำจากหน่วยงานส่วนกลางอย่างเร่งด่วนเพราะว่าสมุทรสงครามตอนนี้ปัจจุบันนี้อุปกรณ์เครื่องมือของเขาอะคือไม่ได้มีเยอะเลยค่ะ
1: ครับ
0: เครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่เนี่ยท่านบอกว่าไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็กนะของกรมชลประทานเพียงแค่4เครื่องแล้วก็เครื่องสูบน้ำของปภ.อีก2เครื่อง
1: ครับ
0: บอกเลยว่าไม่พอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัด
1: ท่อซิงก็วิ่งไปทุกที่ไม่ไหวอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันยังท่วมขังต่อเนื่องนอกจากบ้านเรือนประชาชนจะได้รับความเสียหายแล้วพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดทั้งมะพร้าวส้มโอลิ้นจี่น้ำมันขังมา 6-7 วันแล้วอะค่ะ
1: โอ้มันอยู่ไม่ไหวแน่ครับ
0: ใช่มันได้รับความเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของเกษตรกรอย่างหนักเลยนะคะบอกว่าสมุทรสงครามอาจจะเป็นจังหวัดเล็กนะแต่วันนี้ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขอความกรุณาหน่วยงานส่วนกลางช่วยแบ่งเครื่องมือและเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด
1: ครับ โอ้โหก็ทำท่าจะยืนต้นตายอ่ะส้มโอมะพร้าวลิ้นจี
0: ่
1: นะครับแล้วก็คือโดนน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับแล้วก็รับน้ำเหนือมาผ่านจากเขื่อนแม่กลอง

0: ทะลักสู่พื้นที่ปลายน้ำนะครับก็เลยเรียกว่ายังไม่ลดเลยนะครับโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำอย่างสถานท่องเที่ยวเนาะอย
1: ่
0: างตลาดน้ำอัมพวาอย่างเงี้ยนะครับก็โดนหนักเลยนะคร
1: ับ จริงๆแล้วพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมคุณฟังแชร์ให้ฟังแบบนี้ว่าอย่างวันนี้ไปเจอพี่ช่างแต่งหน้าเนาะเขาก็หมู่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันเขาบอกว่าวิธีการของเขาคือคนในหมู่บ้าน
0: อ
1: ะลงเงินกันแล้วก็ไปซื้อท่อซิ่งอะไอที่สูบน้ำอะ
0: อ๋อโอ้โหเสี่ยงนะ
1: ก็เสี่ยงแต่เขาบอกว่าจะให้ทำยังไงเพราะเขาก็ไม่ไหวกับการแช่น้ำแล้ว
0: เออเข้าใจ
1: ตอนนี้เป็นแบบนั้นอยู่แต่ทีนี้ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะการที่ซื้อมาแล้วสูบอะคำถามมันคือสูบไปไหน
0: อืมนั่นแหละ
1: นี่ไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องถามดร.เอสุชาชวีหน่อยเพราะว่าเอาจริงอะในเรื่องของการบริหารจัดการอะณตอนนี้ที่กังวลนะคุณผู้ชมผู้ฟังเวลาที่ฝนมันตกหนักๆอะสิ่งที่อุ้มกังวลมากที่สุดเลยคือว่ามันไม่มีที่จะให้ไปแล้ว
0: ถูก
1: มันมีเพียงแค่ที่ที่จะให้ขึ้น
0: ถูกเพราะผมไปเพิ่งไปอยู่ที่ที่เขาสูบแล้วเขาต้องเอากระสอบทรายไปหนุนไว้แล้วก็ต้องค่อยๆพร่องเพราะเขาบอกว่าถ้าพร่องเร็วทางนี้ลดเร็วไปทางนู้นรับเดี๋ยวคันถล่มทุกอย่างจะกลับมาเท่าเดิม
1: ก็ที่องคลักษ์ที่เขาทะเลาะกันอยู่นี่ไง
0: ใช่อืม
1: กลายเป็นว่าอีกฝั่งตอนนี้องคลักษ์คือแดงเถือกทั้งพื้นที่นะคะ
0: ใช่ครับส่วนเรื่องที่อุ้มบอกเนี่ยจันที่แล้วผมก็พูดบอกว่าเรื่องโครงการหมู่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านหรือว่านิติบุคคลหรือว่าคณะกรรมการที่ต้องชั่งน้ำหนักกันดีๆเลยนะครับคือเอาอยู่ไห
1: ม
0: สูบไปไหนเพราะว่าตอนปี54เนี่ยนะครับอันนี้แถวถนน345เพื่อนผมมาเลยนะครับเพื่อนกันเลยเป็นคณะกรรมการตัดสินใจสุดท้ายไม่ไหวเว้ยซื้อท่อซิ่งมานี่แหละซื้อเครื่องสูบน้ำมาประมาณ3เครื่องลงทุนกันบิ๊กแบ็คแต่ปีนั้นมันหนักหนาเกินกว่าที่จะเอาอยู่สุดท้ายเนี่ยงบประมาณที่ซื้อไปมันกลายเป็นมันไม่ได้ช่วยแล้วทุกวันนี้ก็ยังต้องดูแลซึ่งไม่รู้ก็ขายไอ้พวกเครื่องสูบทิ้งไปนี่แหละที่จะบอกว่าที่อุ้มรับรู้มาเนี่ยภาระที่เขาต้องรับต่อจากนี้ลูกบ้านจะต้องดูแลอุปกรณ์พวกนี้ที่ซื้อมาด้วยใช่จะจัดเก็บที่ไหนยังไงหรือจะขายต่อเนี่ยแหละครับ
1: ค่ะโอ้สวัสดีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณมากที่ทักทายกันเข้ามากับการกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงของเรา คุณเสือใบบอกว่าสวัสดียามบ่ายเมื่อวานช่วงเย็นจังหวัดเลยก็ทั้งฟ้าร้องลมแรงน่ากลัวมากเมื่อวานนี้อุ้มมีคอนโดอยู่ที่แถวลาดพร้าว87มันจะทะลุกันได้นะคะกับเส้นเรียบด่วนไฟดับตอนกลางคืนเพราะว่าตอนเย็น
0: อ
1: ะฝนตกใช่ไหมคะแล้วลมมันแรงมากแล้วเสาไฟฟ้ามันล้มแล้วมันก็ไปทับเออใช่แล้วก็มันก็ไปทับบ้านทับก็ไม่ใช่ขออภัยทับรถทับต้นไม้ทับอะไรใดๆไม่ใช่สิเสาไฟฟ้าขอโทษต้นไม้มันล้มแล้วไปพาดสายไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งมันก็เลยทำให้ไฟดับแล้วมันกลายเป็นว่าไฟมันก็ดับทั้งเส้นแล้วคือพอเข้าสู่ช่วงหัวค่ำอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็น่ากลัวไงมันก็มืดวังเวงต่างๆแล้วไหนจะน้ำไหนจะฝนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็ส่งมาที่น่าเห็นใจมากกว่าคือเจ้าหน้าที่อีกแล้วเขาก็ต้องทำงานกันท่ามกลางแบบความมืดมิดนั้น
0: อ
1: ่ะแล้วมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะ
0: นะครับ
1: เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเกิดเป็นระลอกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยทีนี้ที่บอกว่าองครักษ์นครนายกกับรังสิตนครนายกที่เขาพิพาทกันเนี่ยคืออันนี้ต้องส่งกำลังใจให้จริงๆเลยนะเพราะว่าปทุมธานีตอนนี้พอถึงเวลาที่มันมีการทะเลาะกันแล้วเนี่ยถ้าปทุมธานีขออภัยพอส่งมาปทุมธานีใช่ไหมพอรับมาจากองครักษ์แล้วเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันไปอ่ะพี่เป้ง
0: ครับ
1: คือมันก็จะในท้ายที่สุดอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาถึงในเมืองของกรุงเทพมหานครอีกอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะอะไรอ่ะสายไหมป่ะ
0: ใช่
1: สายไหมแล้วก็คลองสำวาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เออมันก็มาต่อกันเป็นระลอกเงี้ยคุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบ
0: อันนี้เหมือนตอนนั้นเลยอะ
1: แบ่งทุกแบ่งสุขกันจริงๆอะตอนนี
0: ้ถ้า54ก็ประชากรหลังผนังกั้นน้ำตรงโซนตั้งแต่คลองประปาไปเนาะสองฝ้าคลองประปาตอนนั้นก็มีปัญหากันแบบนี้แหละ
1: แบบนี้เลย
0: ใช่ๆ
1: ก็มีอยู่ท่านนึงอ่ะบอกว่าอุ้มเห็นในสัมภาษณ์เนาะเขาบอกว่าอย่างนี้แหละรัฐบาลเขาก็ปล่อยให้ประชาชนทะเลาะกันเองคือก็
0: เล่นเอาสนุกคอมเมนต์เลยไม่รู้จะไปต่อไงอันนี้ตายใหม่จริงฮะคุณอิสระชนบอกว่าถ้ามีเงินเก็บเต็มกระเป๋าน้ำจะท่วมขังสัก5ปีก็ไม่เป็นไรไม่จริงครับการที่คุณร่ำรวยเนี่ยแต่ว่าคุณทำอะไรไม่ได้หลายอย่างแล้วใช้เงินเก็บไปเรื่อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะว่าแม้แต่มหาเศรษฐีก็ยังต้องหาเงินนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้เงินไปวันๆอยู่ดีนะครับแล้วก็ในบางสถานการณ์ที่เป็นภัยพิบัติเนี่ยเงินไม่ได้ช่วยทุกอย่างนะกลายเป็นเศษกระดาษเลยก็มีสมมติว่าอยู่ตอนนี้อยู่ละมิดหลังคา มีเงินในกระเป๋าสัก10ล้านคุณจะเอาอาหารเข้ามาหาคุณยังไงฮะถูกไหมถามว่าตอนนั้นเฮ้ยซื้อเรือหน่อยซื้อยังไงใครเข้ามาส่งอ่ะใช่ป่ะ
1: จริงๆเบื้องต้นตอนนี้โอเคเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะห้ามฟ้าจริงๆเราเข้าใจมานานแล้วนะแต่ทีเนี้ยในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันทำล่วงหน้าไม่ได้ก็จริงนะแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่ามันต้องมีการจัดสรรของแต่ละท้องถิ่นเลยจริงๆนะพี่เป้ง
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ขออภัยค่ะจำชื่ออาจารย์ไม่ได้เพราะเราสัมภาษณ์หลายท่านมากแต่มีอยู่ท่านนึงบอกเลยว่าให้เหมือนคล้ายๆกับเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้าน
0: อ
1: ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆกับคลองหรืออะไรเงี้ยให้ไปดูคันกั้นน้ำอ่ะให้ไปสังเกตเอาไว้เลยแล้วจัดเวรยามเลยก็จะจัดสรรงบยังไงก็ได้อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นจุดที่ใกล้และปริ่มและรีบมาบอกเพื่อ move เพราะอะไรรู้ไหมถ้าวันนี้คุณไม่ move สมมติคิดแค่รถนะรถอย่างเดียวเนี่ยสมมติว่าน้ำมันท่วมขึ้นไปอ
0: ่
1: ะแล้วเวลาที่ความช่วยเหลือจะเข้าไปอ่ะมันก็จะติดรถติด
0: ใช่ใช่
1: เรือมันก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีผลกันไปหมด
0: ใช่
1: และที่สำคัญคือเรื่องของความเสียหายที่มันไม่สามารถที่จะชดเชยได้หมด complete 100% นะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆเพราะฉะนั้นต้องเรื่องของการแจ้งเตือนว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือ
0: คนท้องถ
1: ิ่นคนที่ลงไปหาเสียงอะค่ะ
0: ใช่ใช่
1: คุณรู้อยู่แล้วนี่คะว่าบ้านมันมีกี่หลัง
0: ใช่ใช่คุณมีข้อมูลในมืออยู่แล้ว
1: หลังไหนมีคนแก่บ้างผู้ป่วยติดเตียงบ้างคุณก็ไปเยี่ยมอยู่แล้วนี่คะผมเห็นสสหลายท่านเลยเวลาเขาลงคลิปเนาะว่าเขาไปเยี่ยมประชาชนมีผู้ป่วยติดเตียงทักทายกันสนิทสนมอะไรเงี้ยอ้าวคุณรู้นี่
0: ใช่ใช่คือคนที่ชนะก็รู้ดีอยู่แล้วส่วนคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างที่คนที่มีการพิพาทกันเยอะว่าเราต้องทำความเข้าใจบทบาทสสใช่ไหมว่าเขาอยู่ฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเสียงบอกมาว่าต่อให้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่ว่าคุณสะท้อนได้นึกออกไหมคุณออกไปช่วยประสานได
1: ้
0: คุณออกไปช่วยเป็นกระบอกเสียงได้แม้ว่าอำนาจจะไม่อยู่ในมือคุณนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกท้องถิ่นต้องมีแต่ว่าเวลาเขาสะท้อนมารับฟังแล้วไปทำต่อแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับผม
1: อัปเดตล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะย้ายเครื่องผลักดันน้ำไปช่วยสมุทรสงครามละ
0: ม
1: ีการวางแผนกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเวลาที่เราอ่านข่าวมันค่อนข้างย้อนแย้งเหมือนกันเนาะโอ้ของเรานี่คือระดมแต่ละพื้นที่นั้นมีเท่านั้นเท่านี้เครื่องใหญ่นู่นนี่แต่สมุทรสงครามเขาไม่มีอ่ะแล้วเป็นเครื่องเล็กด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะทิ้งท้ายก่อนที่จะไปเบรกกันของเบรกนี้พี่เป้งเลี้ยงสัตว์ไหมคะ
0: เลี้ยงครับเลี้ยงเป็ดคอดักครับ
1: น้องเป็ดใช่ไหมคะ
0: ผมว่าเหมาะมากเลยกับสถานการณ์เนี้ยเพราะไม่ต้องกลัวน้องจมน้ำ
1: รอดกว่าเราอีก
0: น้องสบายเลยลอยทุกที
1: ่เพราะฉะนั้นต้องไร้ปัญหาแน่นอนเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีเจอดราม่า
0: ใช่ใช่
1: เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยง
0: โ
1: คือ เรื่องนี้อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเนี่ยท่านเอาข้อความของท่านนายกรัฐมนตรีมาโพสต์เลยนะท่านบอกว่าที่นายกพูดว่าศูนย์พักพิงต้องเขาเรียกอะไรอ่ะคือคนที่จะย้ายคนที่โดนน้ำท่วมอ่ะควรที่จะย้ายออก
0: ครับ
1: อย่ารออย่ามัวแต่ห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยคือนายกไม่ได้พูดประมาณนั้นแต่ว่าความหมายมันทำนองนี
0: ้
1: คือความหมายของนายกเนี่ยคือเอาชีวิตเราให้รอดก่
0: อ
1: นแต่ทีเนี้ยพอพูดไปอ่ะแน่นอนพูดซ้ายก็โดนพูดขวาก็โดนถ้าพูดในทำนองนี้เนาะ
0: ใช่ไหมอ
1: าจารย์ปริญญาเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าคือศูนย์พักพิงอ่ะมันต้องมีโซนสัตว์เลี้ยงเพราะว่านายกท่านพูดไปถึงศูนย์พักพิงไงว่าถ้าเกิดสมมติว่าพอไปแล้วเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยเนี่ยมันจะขับถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบก่อความรำคาญให้กับคนอื่นแต่อาจารย์ปริญญาไม่เห็นด้วยค่ะบอกว่าศูนย์พักพิงอ่ะต้องมีโซนสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ห้ามว่าไม่ให้เขาเอาสัตว์เลี้ยงออกมาจากบ้านแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้านายกเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของคนรักสัตว์หรือคนที่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านชีวิตคนมาก่อนอ่ะถูกต้องแต่คนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาก็รักของเขา บางคนรักอย่างกับลูกเขาก็ต้องพาสัตว์เลี้ยงของเขาออกมาด้วยแล้วท่านก็บอกว่าท่านเองก็เคยทำศูนย์พักพิง
0: ครับ
1: ตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54ท่านทำที่ธรรมศาสตร์รังสิตตอนนั้นอ่ะมีผู้พักพิงประมาณ 4,000 คนท่านทำโซนสัตว์เลี้ยงแยกต่างหากเลย
0: ครับ
1: ให้อยู่ในกรง มีน้ำมีอาหารพร้อมเจ้าของเยี่ยมได้ตลอดเวลาซึ่งศูนย์พักพิงช่วยคนจากภัยพิบัติทั่วโลกเขาก็มีแบบนี้กันทั้งนั้นแม้กระทั่งการกู้ภัยก็ยังคิดถึงการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเลยสิ่งที่ควรทำไม่ใช่ไปห้ามเขาเอาสัตว์เลี้ยงมาศูนย์พักพิงเพราะเดี๋ยวเขาก็จะไม่ออกจากบ้าน
0: ครับ
1: เพราะเขาห่วงหมาห่วงแมวไงแต่คุณเนี่ยต้องไปบอกศูนย์พักพิงว่าให้จัดโซนสัตว์เลี้ยงแยกออกมาน
0: ะครับ
1: แต่ล่าสุดรองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกแล้วนะ
0: ครับ
1: คือบอกว่าอยากเข้าใจความหมายของนายกรัฐมนตรีผิดหรือถ้าไม่ได้หมายความแบบนั้น
0: ครับ
1: อ้าว
0: อ
1: ้าวหาข่าวไม่เจอน
0: ั่
1: นแหละแต่ว่าแต่ความหมายก็คือว่าเหมือนเป็นห่วงประชาชนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าตีความผิดคุณลลิดาบอก บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคือหลายครอบครัวเข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงมันคือสมาชิกในบ้านรัฐบาลเข้าใจดีแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นคือเจ้าของเป็นห่วงสัตว์จนตัดสินใจไม่อพยพสุดท้ายพอน้ำสูงขึ้นการช่วยเหลือมันจะยากแล้วมันก็เสี่ยงทั้งคนและสัตว์โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนเรื่องความปลอดภัยไปตีความว่าการบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยง
0: ก็การสื่อสารยากในภาวะวิกฤตอะไรอย่างนี้เนาะเออนะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจได้เพราะว่าถ้าเราดูหนังฮอลลีวูดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็น Daylight ที่ซิลเวสเตอร์สตอลโลนเล่นหรือว่าจะเป็น2012วันสิ้นโลกหนังฝรั่งจะสอดแทรกการที่ใครสักคนหนึ่งในตัวเอกเนี่ยเดี๋ยวแสดงนำมีสัตว์เลี้ยงแล้วเวลาที่เขาจะหนีจากซีไหนซีไหนเนี่ยสัตว์เลี้ยงมักจะรอดนึกออกไหมคือเขามักจะแบบโอ๊ยช่วยเจ้านี้ด้วยเจ้านี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามีซีนไหนมีการสูญเสียเขาก็จะแบบเหมือนเด็กร้องปิ่มจะขาดใจเหมือนกับสูญเสียน้องสูญเสียคนในครอบครัวไปฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมขนาดหนังยังสอดแทรกเข้าไปเลย
1: แม้แต่ถึงเวลาที่พอคนเครียดเยอะๆก็ให้สัตว์เลี้ยงมาช่วยเป็นหมอจิตวิทยาให้ให้เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดนะขนาดบนเรือเวลาทหารเขาเครียดเห็นบ้างเขายังเอาหมาไปเลย
0: ทีมยิมนาสติกสหรัฐอ่ะยังมีโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ไว้ให้นักกีฬาเล่นก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเพราะว่าช่วยเทอราพีผ่อนคลายความกดดันอะไรอย่างนี้นะครับผม
1: อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันกับดร.เอกันว
0: ่
1: าตกลงแล้วเนี่ยลาดกระบังเราจะช่วยเหลือได้ยังไงดีแล้วทำไมน้ำที่ลาดกระบังมันไม่ลดแล้วที่สำคัญตอนนี้ฝนมันเริ่มมาแล้วมันมีอะไรที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงหรือเปล่า
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในชาแนลข่าวเด็ดสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมรู้ฟังคะสถานการณ์น้ำที่ลาดกระบังยังคงน่าเป็นห่วงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการสูบน้ำแล้วแล้วก็ด้านนอกต้องบอกว่าด้านนอกเนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วพี่เป้งแต่ต้องบอกว่าซอยที่มันลึกๆเข้าไปมันยังหนักอยู
0: ่เราเลยพูดถึงเรื่องการพายเรือกันนะฮะคือถ้าใครดูไลฟ์เมื่อกี้ตอนพักจะเห็นว่าผมพายเรือให้น้องอุ้มดู ถึงขนาดสอนพายเรือกันในรายการแล้ว
1: สาเหตุเพราะว่าผมบอกพี่เป้งว่ามันน่าจะเป็น new normal แล้วแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าด้วยวิกฤตต่างๆแล้วก็เราสัมภาษณ์นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โลกร้อนเอลนินโญลานิญาต่างๆนานาแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น new normal จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องอยู่กับมันเนี่ยเราจะอยู่ยังไงก็เลยบอกพี่เป้งว่าเก็บตังค์ซื้อเรือดีกว่าแต่ก่อนที่จะซื้อเรือต้องพายให้เป็นก่อน พี่เป้งเลยสอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมาตั้งแต่เด็ก
0: อยู่เกาะเกร็ดไง

0: พายข้างเดียวแล้วก็คัดหรืองัดกลับมาเอาจะได้ไม่ต้องหมุนไง
1: แต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของพายเรือเราต้องช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีแม้แต่เรือจะพายก่อน
0: ถูกต้องครับผม
1: ตอนนี้นะคะชาวลาดกระบังเองเนี่ยอ่วมจริงๆใช้คำว่าอ่วมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูสาเหตุกันบ้างดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าหนึ่งท่านที่มีความเชี่ยวชาญแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะก
0: ับ
1: ผู้ว่าชาติชาติด้วยนะล่าสุดนะคะอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีดร.เอค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณอุ้มครับสวัสดีคุณเป้งสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับ
1: ดร.เอค่ะพูดถึงเรือดร.เอเองก็ใช้บริการเรืออยู่ใช่ไหมคะทุกวันนี้ออกมาข้างนอก
2: แล้วก็พายไม่เป็นก็เป็นอย่างที่คุณอุ้มกับคุณเป้งว่าคือพายแล้วมันวน สุดท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านมันสาหัสมากครับ สุดท้ายคนที่พายเรือส่งคนส่งข้าวส่งขนของเนี่ยก็คือภรรยาผมครับ
1: โอ้
2: จริงๆก็ต้องผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือ
1: ใช่
2: ไหมแต่ตอนนี้
1: ผู้หญิงพายเรือ
2: เพราะว่าจะพายเป็นผมได้ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ามันพ้นวิกฤตไปแล้วเนี่ยผมจะไปเรียนพายเรือบ้างครับเพราะว่ามันสาหัสจริงๆครับมันสาหัสจริงๆครับ
0: ครั้
2: งนี
1: ้ค่ะพูดถึงความสาหัสถ้ามองภาพรวมก่อนค่ะดร.เอ๋ค่ะรอบนี้ดร.เอ๋เห็นว่าตรงไหนที่มันสาหัสที่สุดแล้วสาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรในส่วนที่สาหัสที่สุดตรงนั้นนะคะ
2: สาหัสที่สุดก็คือกรุงเทพด้านตะวันออกนะครับพื้นที่ต้องใช้คลองแสนแสบเช่นรามคำแหงคลองจันทร์เสรีไทยจนไปถึงลาดพร้าวออกไปทางมินบุ
0: ร
2: ีนะครับรามอินทราอันนี้ก็จมมิดแล้วก็พื้นที่ต้องใช้คลองประเวศบุรีรมก็คือร่มเกล้าแก่ร่มเก้าลาดกระบังหัวตะเข้จนมาถึงกิ่งแก้วจนจุดเชื่อมต่อที่สวนหลวงแล้วก็บางนาครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่กินวงกว้างมากๆนะครับถ้าเกิดพูดถึงความเสียหายตรงนี้จะดักมากอันนี้เห็นภาพก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับก็คือมันเอาไม่อยู
1: ่
2: นะครับแล้วก็ระบบการจัดการในเรื่องระบบสูบน้ำอะไรต่างๆมันมีปัญหาผมจะหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ไปว่าใครในยามนี
1: ้
2: เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่วิกฤตซ้อนวิกฤตแล้วไม่อยากจะให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่มากกว่าแต่ก็จะอธิบายนะครับให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ว่าฝนตกลงมานะครับคลองรับไม่ได้ประคองรับไม่ได้มันก็ทะลักนะครับระบบสูบน้ำนะครับก็ทานไม่ไหวสุดท้ายแล้วน้ำมันก็ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำและวิกฤตครั้งนี้คนกรุงเทพต้องเลิกพูดคำว่าน้ำไหลลงคลองน้ำไหลลงเจ้าพยาไม่ใช่เจ้าพยาอยู่สูงกว่าคลองจันทร์3เมตรต
1: ้
2: องสูบน้ำจากคลองจันทร์ขึ้นซอยขึ้นถนนถนนขึ้นคลองแสนแสบและคลองแสนแสบเนี่ยนะครับน้ำไหลจนไปที่พระโขนงและสูบขึ้นเจ้าพยากรุงเทพเป็นเมืองปั๊มถ้าระบบปั๊มมีปัญหากรุงเทพจ
0: ม
2: นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้นจากคลองประเวศเพราะว่าตอนนี้ซึ่งบ้านผมอยู่ที่ลาดกระบังเนี่ยตอนนี้ต้องพายเรือเข้านะครับสาหัสมากน้ำก็เน่าแล้วเพราะคลองประเวศมันอยู่สูงกว่าถนนอยู่สูงกว่าคลองแขนงแล้วตอนนี้คลองแขนงแตกมันก็ทำให้น้ำลาดกระบังเนี่ยไม่ลดเลยครับ
1: ไอ้ที่น้ำไม่ลดเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงไหนบ้างคะณตอนนี้ค่ะดร.เอ๋ค่ะ
2: คุณรู้อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังมองภาพตามผมนะครับคลองมันอยู่สูงกว่าคลองแขนง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะงั้นแล้วพอน้ำมันล้นคลองมันก็ออกไปทางคลองแขนงใช่ไหมที่ต่ำกว่าคลองแขนงเนี่ยเกือบทั้งหมดทำนบมันตลิ่งมันไม่ดีหรอกมันไม่เหมือนคลองหลักถูกไหมฮะ
0: ครับ
2: พอน้ำมันสูงมากๆมันก็ทะลักแตกเข้าชุมชนถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าคลองประเวศมันจะลดต่ำลงแต่น้ำคลองแขนงมันไม่ย้อนขึ้นเห็นภาพไหมเพราะมันเตี้ยกว่าไง
1: ค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยมันก็ยังทะลักเข้าหมู่บ้านและชุมชนการแก้ปัญหาก็คือต้องมีระบบสูบน้ำเอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยกันสูบน้ำกับชุมชนนะครับสูบขึ้นคลองแขนงและคลองแขนงสูบโยนขึ้นคลองประเวศนะครับถ้ามันที่มันพอที่จะดีขึ้นแล้วถึงมันจะแก้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ทำอะไรน้ำมันอาจจะหนักขึ้นเพราะคลองแขนงมันทยอยแตกไปเรื่อยๆเพราะว่าระบบมันไม่ได้สมบูรณ์นักนะครับ
1: ต ตอนนี้มันมีคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่มันตกเอาแค่ง่ายๆตอนนี้ตกมาแป๊บเดียว1ชั่วโมงก็ใจไม่ดีแล้วนอกเหนือจากใจไม่ดีแล้วมันก็ขึ้นมาอีกด้วยอะค่ะนี่ยังไม่นับถึงวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 11-13 ตุลาเนี่ยอันนี้อาจจะกลับไป
0: เหมือน
1: ย้อนรอย
0: 26
1: 27อีกดร.เอ๊คิดว่ามันมีความน่ากังวลมากขนาดไหนสำหรับคนในพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วท่วมอยู่ท่วมต่อ
2: คุณอุ้มฮะตอนนี้คนกังวลจนจะบ้าแล้ว
1: อันนี้จริง
2: เพราะว่าเนี่ยผมออกมาเยี่ยมลูกก
0: ับ
2: คุณแม่นะครับแล้วก็ถือโอกาสมาออกรายการที่เขาอยากให้ความรู้เนี่ยนะผมเข้ามาในกรุงเทพผมบอกจะเป็นหอมอย่างเนี้ยคนก็หัวเราะผมนะเพราะผมอยู่ในสภาพที่เหม็นทั้งวันเนี่ยมันเน่าแล้วเพราะงี้ตอนนี้คนเนี่ยสติแตกหมดนะครับ
0: ครับ
2: คือชาวบ้านเดือดร้อนมากแล้วยิ่งมีข่าวซึ่งมันก็ทำให้หน้ากังวลเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วผมอยู่ตรงอโศกเนี่ยตกหนักเลยดังนั้นตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่ทุกคนต้องคือไม่มีใครสบายใจแต่สิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือทางรัฐไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือส่วนกลางวันนี้เขาต้องเร่งทำให้พื้นที่ที่หนักที่สุดเนี่ยอย่างลาดกระบังเนี่ยให้แห้งให้เร็วที่สุดไม่ฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีอะไรซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนเนี่ยเข้ามาซ้ำเติมอีกสุดท้ายกรุงเทพชั้นไหนก็ไม่รอดหรอกครับเพราะจริงๆแล้วน้ำมันก็เชื่อมถึงกันหมดครับ
1: แล้วอย่างตอนนี้ที่กำลังแก้ปัญหาอยู่มันสามารถที่จะพาไปสู่ความหวังของคนชาวลาดกระบังได้มากน้อยขนาดไหนคะ
2: คือผมก็วิงวอนแล้ววันก่อนเนี่ยก็เข้าพบท่านผู้ว่าพี่ชัดชาติรองผู้ว่าพี่นุซึ่งมีความคุ้นเคยกันดีผมก็ยกมือไหว้บอกพี่นุช่วยผ่อนหนักผ่อนเบาหน่
1: อ
2: ยนะครับตอนนี้เขาก็ผ่อนหนักผ่อนเบาเปิดประตูน้ำตรงที่ระกบังมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่ผมเรียนไปเปิดไปตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีเครื่องสูบน้ำในคลองแขนงคลองย่อยเนี่ยและในหมู่บ้านในชุมชนมันก็หายไปไหนจำเป็นต้องเร่งเอาเครื่องสูบน้ำมาให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องวิงวอนผ่านรายการ 100.5 ไปถึงพี่ให้เขาช่วยคนแรกกับบางซึ่งลำบากที่ของผมเยอะครับ
0: ส่วนข้อจำกัดเรื่องทางเทคนิคครับคือ bottleneck หรือว่าคอขวดสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงจุดไหนครับที่ทำให้สามารถมันบรรเทาลงได้ครับ
2: คือตอนนี้มันสายไปแล้วพี่เป้ง
0: ครับ
2: คือน้ำเนี่ยมันฉลาดและมันรู้มันไปทางตรงผ่านคลองประเวศไม่ได้มันก็ออกด้านข้างพอด้านข้างเนี่ยคือจบแล้วครับนายจบแล้วครับพี
0: ่
2: พอออกด้านข้างแล้วมันจะไปเอากลับมายังไงอ่ะถูกไหม
0: ครับ
2: มันก็ต้องสูบไว้อย่างเดียวพี่เป้ง
0: ครับ
2: มันน้ำมันไม่อยู่ในร่องในรอยแล้วมันเหมือนกับเรียกว่าเชื้อโรคมันระบาดไปทั่วตัวแล้ว
0: ครับ
2: ดังนั้นวันนี้มันก็ต้องสูบขึ้นอย่างเดียวดังนั้นความจำเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะใหญ่จากเล็กจะได้มาจากไหนกทม.ต้องลงพื้นที่ลาดกระบังก่อนมันจะสายเกินไปเพราะถ้าเกิดฝนตกมาอีกผมไม่กล้าคิดแล้วโรคติดต่อจากเรื่องน้ำเน่าเนี่ยมันอันตรายมากครับคุณเป้ง
0: ทีนี้เรื่องระยะไหลลงทะเลค่อนข้างไกลพึ่งพาระบบสูบน้ำเป็นหลักอย่างที่ดร.เอบอกเลยทีนี้ตอนนี้สิ่งที่ต้องการอย่างเดียวคือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอุปกรณ์ล้วนๆเลยถูกไหมฮะ
2: ใช่เรื่องเครื่องสูบน้ำล้วนๆเลยคุณเป้ง
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคลองประเวศมันพอตอนพร่องลงมานะครับมันตอนนี้มันต้องสูบเข้าไปใช่ไหม
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้มันเข้าไปไม่ได้เพราะมันอยู่ต่ำคลองแขนงมันก็ต่ำมันไม่ไหลกลับเองไงนะครับแล้วไอ้น้ำที่เน่าอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านมันก็ไม่ไหลขึ้นเองไงดังนั้นมันเป็นเมืองสูบอ่ะมันต้องสูบขึ้นไปเรื่อย
0: ๆโอ้แลดูฟืนธรรมชาติมาก
2: ต้องการเครื่องสูบน้ำจำนวนมากไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ตั้งแต่พญานาค20นิ้วลงมาแต่20นิ้วมันเข้าออกยากสัก10นิ้วเนี่ยจะดีรวมทั้งปั๊มไดโวเนี่ยนะครับหรือปั๊มเบนซินเนี่ยเข้ามาช่วยหมู่บ้านมันช่วยต่อชีวิตเขาได้ครับ
0: อ
2: ันนี้เร่งด่วนจริงๆ
0: ฟังดูเหมือนประคองไปก่อนถูกไหมฮะพร่องรอไปก่อนอย่างนี้ไหมฮะ
2: ก็ที่จริงถ้าเกิดเครื่องสูบน้ำมันเยอะ
0: ครับ
2: เหมือนกับคลองจันเนี่ยที่จริงไม่อยากให้สังคมไทยขับเคลื่อนด้วยการด่าเพราะคนคลองจันเขาด่าเนี่ยเครื่องสูบน้ำไปซบแห้งเลยครับแต่ว่าเคหะร่มเกล้าหรือไร่กระบังคนเขาไม่มีเขาไม่ได้ไม่แล้วผมไม่แนะนำให้ไปด่านะ
0: ครับ
2: นะครับแต่ท่านต้องเข้าใจว่าคนไม่ด่าไม่ใช่เขาไม่เจ็บไม่ใช่เขาไม่ทุกข
0: ์
2: เขาต้องทุกข์เขาเจ็บมากมากดังนั้นเราอยากให้ท่านผู้ที่รับผิดชอบทั้งกทม.ทั้งส่วนกลางเนี่ยนะ เอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยตรงนี้เถอะมันจะช่วยต่ออายุให้เขาคุณเป้งเห็นภาพนะคุณเป้ง
0: ค
2: ือไม่มีเครื่องสูบน้ำมันร้อยไปทิศเผาอย่างเดียวซึ่งไม่มีทางมันมืดหมดแล้วแต่ตอนนี้
1: ใช่มันมาทีนี้ผมขออนุญาตถามแบบ worst case scenario เลยว่าถ้าเกิดฝนมันลงซ้ำตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยน้ำเก่าก็ยังคงอยู่แล้วน้ำใหม่ก็เติมเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันจะเกิดเหตุที่มันสิ่งที่เราวางไว้ให้มันเลวร้ายที่สุดเนี่ยที่ดร.เอเห็นภาพคืออะไรคะ
2: เหนื่อยเลยรุ่มขอร้องอย่างเดียวอ่ะขอน้ำทะเลอย่าหนุนซ้ำเพราะถ้าเกิดน้ำทะเลหนุนซ้ำเนี่ยเจ้าพยามันสูงเนี่ยการสูบน้ำมันยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณมันสายเกินไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
2: นะครับภาวนาอย่างเดียวว่าน้ำทะเลหนุนคือภาวนาไม่ได้เพราะน้ำทะเลหนุนมันเราคาดการได้นะครับคือดวงจันทร์มันเข้ามาอยู่ใกล้โลกในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันก็ดูดน้ำทะเลวุบขึ้นไปอ่
1: ะ
2: จากแรงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร
1: ์
2: มันก็ดันเข้ามาเจ้าพยาหมดนะ
0: ครับ
2: ดังนั้นรู้ทั้งรู้อยู่ว่าเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับน้ำทะเลมันจะหนุนสูงเพราะงั้นตอนนี้กทมต้องเร่งสูบน้ำออกเจ้าพยาให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเกิดพ้นไปแล้วเนี่ยอย่างที่คุณอุ้มว่าที่อุ้มกังวลเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันอาจจะสายเกินไปยิ่งกว่านี้เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตได้ครับ
1: ถ้าพูดได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะคะตอนนี้พิกัดจริงๆให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายๆเลยค่ะดร.เอว่าเราควรที่จะต้องเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปเพิ่มตรงไหนแล้วต้องเปิดปิดประตูน้ำตรงไหนขอความร่วมมือชลประทานตรงไหนยังไงขออนุญาตให้ดร.อธิบายให้เห็นภาพได้ไหม
2: อยู่ที่ลาดกระบังและกับร่มเกล้าก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ก็ยังสาหัสส่วนลาดกระบังเนี่ยถูกทิ้งไปเลยนะครับประตูระบายน้ำที่โรงพยาบาลลาดกระบังตรงนั้นเป็นประตูสำคัญซึ่งประตูตรงนั้นเนี่ยปิดมาตลอดแต่ตอนนี้ก็เปิดขึ้นแต่มันก็ช้าไปแล้วทีนี้มันเปิดน้ำจากคลองประเวศมันลดลงแต่ย้ำคลองแขนงกับหมู่บ้านมันไม่ไหลขึ้นไปเองอะเนาะ
0: ครับครับ
2: ดังนั้นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบจากชุมชนขึ้นคลองแขนงสูบจากคลองแขนงขึ้นคลองประเวศนะครับแล้วกทม.เนี่ยเร่งดันน้ำคลองประเวศไปถึงสถานีสูบน้ำที่คลองเตยที่ชื่อว่าสถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ดูดขึ้นเจ้าพระยาในจังหวะที่ยังทำได
1: ้
2: ทำเท่านี้แหละครับมันจะดีขึ้นทันทีตลอดเวลาครับ
1: เมื่อกี้ถามถึง
2: ค่ะ
1: เมื่อกี้ถามถึงค่ะค่ะเชิญค่ะ
2: เช่นเดียวกันนิดนึงนะครับถัดออกไปตะวันออกเนี่ยมันจะมีคลองตัดลงมาชื่อคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตแต่คลองนั้นมันมีประตูกับเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรกทม.ต้องประสานให้เขาเดินเครื่องเพราะปกติเขาไม่ค่อยเดินเครื่องเพราะว่ากลัวชาวบ้านแถวนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคลองมันต่ำลงมาแล้วช่วยเดินเครื่องมันจะช่วยชาวบ้านกทม.ได้มากทีเดียวอันนี้มันก็ต้องให้กทม.ไปประสานด้วยมันจะช่วยเท่านี้แหละครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรทุกคนเห็นภาพตามนะครับ
1: ค่ะทีนี้เราเมื่อกี้อุ้มถามไปถึง worst case แล้วถ้าเกิด best case อยู่ๆก็แบบโชคดีไม่ได้มีมาเติมมากนักสักเท่าไหร่แล้วก็ทำตามกำลังที่ดร.เอแนะนำไปอย่างเงี้ยน่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่คะถึงเราจะสามารถที่จะแบบลืมตาอ้าปากได้สักทีหนึ่งตรงนั้นให้พ้นจากน้ำเน่าละ
2: ตรงๆนะไม่มี best case ไม่มี
0: อ๋อครับผม
2: แล้วก็ worst ก็ยังไม่มาเพราะว่าหลังจากน้ำลดแล้วความเลวร้ายกำลังมาความเลวร้ายคือบ้านผมก็ทรุดไปฟุตหนึ่งละข้างหน้านะครับแล้วสิ่งที่ตามมาซึ่งคนมักจะหายไปและไม่มีใครช่วยเหลือก็คือภาวะนะครับเน่าเฟะหลังน้ำลดนะครับดินทรุดบ้านที่ถูกซ้อข้างใต้นะครับทั้งทรุดทั้งพังนะครับการดูแลนะครับเรื่องของสาธารณสุขชุมชนมันจะมีปัญหาตามมามหาศาลซึ่งข่าวไม่ไปเผยแพร่แล้วซึ่งภาวะนี้จะเป็นเดือนๆดังนั้นไม่มีเบสเคสมีแต่เวิร์สนะครับนะครับเวิร์ชช่อง2เนี่ยคือมันจะเร็วกว่านี
0: ้
2: หวังว่ามันจะไม่เวิร์ชช่อง3อ่ะคือหนักที่สุดแต่ว่าความหนักไม่ใช่แค่น้ำลดแต่ภาวะหลังน้ำลดนั้นหนักยิ่งกว่าครับจากประสบการณ์กู้ภัยน้ำท่วมมาทั่วประเทศเพราะงั้นต้องเร่งแล้วต้องช่วยกัน
0: ครับ
2: อย่างเต็มความสามารถในช่วงนี้ครับ
0: ครับสมมุติว่าจินตนาการว่าสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเร่งสูบพอสูบปุ๊บสมมุติว่าแห้งหรือพร่องไปแล้วเนี่ยนะครับต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับอะไรก่อนครับเช่นพวกอุโมงค์ระบายน้ำหรือว่าขุดลอกคูคลองเพิ่มเพื่อรอเตรียมพร้อมที่จะรับกับฝนที่จะลงมาอีกตามที่กรมอุตุบอกช่วงวันที่11ใช่ไหมฮะ11ถึง13หรือว่าหลังจากนี้ควรทำอะไรต่อ
2: สำคัญที่สุดก็คือระบบบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำคือก่อนหน้านี้กรมอุตุเนี่ยพูดถูกอยู่อย่างนึงนะ
0: บ
2: อกว่า กรุงเทพทางตะวันออกจะถูกฝนนะครับถล่มใส่ช่วง 22-27 ซึ่งมันมีกลิ่นตั้งแต่เวียดนามโฮจิมินห์ซิตี้ไล่มากัมพูชาไล่มาทางตะวันออกแล้วที่จริงถ้าเกิดย้อนเวลาไปได้กรุงเทพเนี่ยเขาต้องย้ายเครื่องสูบน้ำฝั่งตะวันตกซึ่งไม่ได้ผลกระทบถูกไหมย
0: ื
2: มเข้ามาก่อนมาติดตั้งระบบสูบน้ำของจันทร์ก็จะไม่ทุ่มขนาดนี้ลาดกระบังก็ไม่ทุ่มขนาดนี้ร่มเก้าก็จะไม่หนักขนาดนี้คุณเป้เห็นภาพตามผมนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้อย่าไปพูดถึงเรื่องอุโมงค์อะไรเลยต่างๆเลยการบริหารจัดการระบบเครื่องสูบน้ำนี่คือหัวใจของความอยู่รอดในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้า
1: ทีนี้มองเป็นภาพขยายค่ะดร.เอ๋แล้วกวนดร.เอ๋ช่วยบอกภาพรวมอีกนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายพื้นที่ที่ค่อนข้างน่ากังวลอย่างเช่นวันนี้ก็กังวลตรงแถวๆองครักษ
0: ์
1: ที
0: ่
1: เขาก็เริ่มมีการชาวบ้านเริ่มทะเลาะกันเองแล้วถ้ามองเฉพาะสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสธช.ออกมาบอกถึงมวลน้ำต่างๆนานาหรือว่าปริมาณฝนเนี่ยมีความกังวลว่าพื้นที่ไหนควรที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยบ้างไหมคะพื้นที่ไหนบ้างคะ
2: คือตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันก็ไหลมากขึ้นมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือของพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมันทำให้ชาวอยุธยากลายเป็นทั่วเหมือนปีที่แล้วนานและเมื่ออยุธยารับไม่ได้มันก็จะเข้ามาปทุมธานีนนทบุรีนะครับมันก็จะเริ่มดันมาเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันนนทบุรีซึ่งอยู่ติดกับเจ้าพระยาเดือนนี้เดือนหน้าน้ำทะเลหนุนแน่นอนอันนี้เป็นที่รู้กันหลักวิทยาศาสตร์มันจะทำให้คนนนทบุรีเนี่ยเริ่มเหนื่อยขึ้นต้องเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกับคนปทุมธานีครับ
1: ก็ต้องวอนภาครัฐอีกแล้วในการเตรียมการล่วงหน้าเนาะดร.เอเพราะว่าตอนนี้ไหนๆนักวิชาการพูดตรงกันแทบจะหมดเลยอะเหลือแค่จันทร์การบริหารจัดการแล้วค่ะ
2: ถูกต้องครับคุณอุ้มที่จริงเรามีอุปกรณ์เพียงพอกับการบรรเทาเขาจะว่าบรรเทาแล้วก็ไม่ให้ถึงจุดวิกฤตแต่ทรัพยากรที่เพียงพอมันอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้บัญชาการเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่ละเอียดหรือนะครับประมาทสุดท้ายต่อให้คุณมีของที่ดีที่สุดนะครับมันก็วิกฤตมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเท่านี้แล้วครับ
0: เหมือนเราถามเรื่องปัจจุบันไปเยอะละทีนี้ถ้าเรามองแผนหลังจากนี้ครับดร.เอครับว่าจุดสมดุลหรือว่าจุดคุ้มทุนของการใช้งบประมาณเนี่ยตอนนี้คือระยะสั้นคือเร่งสูบเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองปั๊มเป็นเมืองรุ่มต่ำถูกไหมฮะท
2: ี
0: น
2: ี้
0: จะเปลี่ยนจากการซ่อมและสูบในภาวะวิกฤตนะครับมาเป็นการสร้างแล้วก็ป้องกันในอนาคตระยะยาวยังไงได้บ้างครับเพราะว่ายังไงเรนบอมเดี๋ยวก็ต้องเจ
1: อ
0: น้ำทะเลหนุนปลายปีหน้าก็ต้องเจออีกครับ
2: เอาระยะสั้นเนี่ยบริหารจัดการระบบสูบน้ำก่อนเลยเพราะกรุงเทพเป็นเมืองสูบ 100%
0: ครับ
2: ห้ามพูดว่าไหลลงคลองไหลลงเจ้าพระยาต้องสูบซวบขึ้นซวบขึ้นนะครับด
0: ัง
2: นั้นคนน่าจะเข้าใจแล้วคำนี้ต้องสูญพันธุ์จากกทม.ไปแล้วว่าไหลลงเนี่ยนะฮะต้องสูบขึ้นเพราะงั้นแล้วระยะสั้นระบบสูบน้ำนะครับต้องมีประสิทธิภาพ
0: ครับ
2: ไอ้เครื่องสูบน้ำที่ต้องเอาขี่มอเตอร์ไซค์ตุ๊ดๆๆเอาแบตเตอรี่มาจั๊มแล้วก็เบิกค่าน้ำมันไปนะเติมบ้างไม่เติมบ้างเลิกสักทีกทม.ใช้โอกาสเนี่ยในการปฏิรูประบบสูบน้ำถ้าจะทำนะฉันระดับกลางคือแก้มลิง
0: ครับ
2: เพราะตกมาแก้มลิงไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่มันพักน้ำฝนได้ฉุกนั้นทันทีประสิทธิภาพมันสูงถ้าเกิดบ้านคุณเป้งอยู่ตรงไหนแก้มลิงอยู่ติดกับบ้านมันช่วยบ้านคุณเป้งได้ทันทีถ้าเกิดบ้านคุณอุ้มอยู่ทางตะวันออกนะครับแก้มลิงจะเล็กจะใหญ่ตกมามันช่วยผ่อนหนักเป็นเบาทันทีดังนั้นการคืนแก้มลิงบริเวณนอกควรจะทำในระยะกลางเช่นเดียวกันข้างในควรจะทำแบบที่เขาทำกันทั้งทั่วโลกแล้วก็คือเอาน้ำมาเก็บนะครับเป็นแก้มลิงใต้ดินไว้พลางก่อนเหม
0: ือ
2: นการทำแท้งน้ำนะครับในพื้นที่จุดตายของกรุงเทพเช
0: ่
2: นทำแก้มลิงใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมคลองจันทน์รามคำแหงลาดพร้าวนะครับเสรีไทยก็คือเนี่ยใช้พื้นที่ที่จอดรถราชมังคลากีฬาสถานทำเป็นแท้งเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแก้มลิงใต้ดินตรงที่จอดรถแล้วก็จากนั้นก็ปิดฝาก็เป็นที่จอดรถต่อไปแล้วดูจากซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายมากฝนตกมาวิภาวีจนจากลาดพร้าวบางซื่อจมตลอดควรจะทำใต้สวนดูจากจะช่วยได้เยอะและบริเวณพระราม4สุขุมวิทอโศกมาจนถึงเพชรบุรีก็ควรจะมี ที่เรียกว่าแก้มลิงใต้ดินใต้บึงนะครับโรงงานยาสูบ3ที่นี้ควรจะทำส่วนเล็กๆเนี่ยก็ทำไปเถอะครับเพราะมันใช้งานได้หลายรอบคือพอเก็บมาปั๊บสูบออกเก็บก็มีสูบออกมันช่วยได้นี่คือระยะกลางซึ่งใช้เงินไม่ได้เยอะมากแต่ได้ผลเดี๋ยวนั้นเลยส
0: ่
2: วนระยะยาวจุดตายของกทม.และพื้นที่ภาคกลางคือน้ำทะเลหนุนมันมาแล้วมันไม่ไปคราวนี้ตายจริงน
0: ั่
2: นเราจะปลูกข้าวไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได้น้ำทะเลจะดันถึงอ่างทองคราวนี้เราจบเลยดังนั้นต้องเริ่มนะครับในการออกแบบกระป๋อนะครับในการควบคุมน้ำทะเลหนุนที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำเล็กๆพอครับแล้วค่อยไปทำกระป๋อแม่น้ำท่าจีนทำให้สุพรรณบุรีไม่ท่วมไปทำกระป๋อ8ริ้วนี่ก็จะช่วยคน8ริ้วถึงชลบุรีได้ดังนั้นสุดท้ายนี่คือระยะยาวต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปีแต่ถ้าเกิดไม่นับหนึ่งกรุงเทพไม่เหลือครับ
0: โอ้โห
2: และภาคกลางก็ไม่เหลือ
0: ครับเมื่อกี้อาจารย์ถาม
2: ก็กินไม่ได้นั่นยิ่งสาหัสไปอีกครับ
0: อาจารย์ถามบ้านผมอยู่ไหนบ้านผมอยู่เกาะเกร็ดครับผม
2: โอ้โหตายแรงใจมาก
1: ขอบคุณกำลังใจ
2: โอ้โหเป็นกำลังใจให้ฮะผมตายผมเห็นเลยไม่มีฝนก็ตายแล้วครับบ้านคุณเป้ง
0: ครับผม
1: ก็คาดหวังนะคะว่าสิ่งที่ดร.เอให้คำแนะนำจะมีเป็นภาพปรากฏชัดเจนขึ้นมาผมจำได้ว่าทุกครั้งที่เวลาเราฟังดร.เอสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกสัมภาษณ์มานานแล้วแล้วก็ให้คำแนะนำมาสักพักหนึ่งแล้วอยากจะให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นสักทีหนึ่งเพราะอย่างน้อยๆถ้ามันไม่ได้ดีที่สุดก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคุณลุ่มแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ว่านักการเมืองเขาไม่ทำหรอกถ้าเกิดคนไม่สนใจผมอยากให้คนไทยกรุงเทพเลิกพูดคำว่าฝนมันตกหนักเพราะกรุงเทพเป็นที่ต่ำถ้าเกิดเรายังมีคิดแบบนี้กรุงเทพจมประเทศสิ้นชาติเพราะถ้าเกิดคนเนเธอร์แลนด์คิดอย่างนี้เขาต่ำกว่าทะเลเหนือ8เมตรเขาต้องสิ้นชาติใช่ไหมหรือถ้าเกิดผู้นำจีนบอกไปนับวงโหเนี่ยนะต้องฆ่าคนเป็นล้านวันนี้เขาก็ไม่เหลือหรือผู้นำญี่ปุ่นบอกเราแก้ปัญหาแผ่นดินไหวไม่ได้หรอกต้องย้ายประเทศนี้เหร
1: อ
2: ทุกชาติที่ผมกล่าวเขาเจอหนักกว่าเราแบบคนละเรื่องกันเลยแหละคนละเวลกันเลยก
1: ็
2: ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก
1: ็
2: เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนแต่ห้ามคิดว่ามันแก้ไม่ได้มันแก้ได้เพราะเรายังไม่หนักเท่ากันเลยครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.เอ้มากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณมากครับขอทุกท่านปลอดภัยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินบอกเบิร์ธเดย์เนวินไม่มีประเด็นอะไรคำพูดเปลือบเป็นนายกแค่พี่น้องหยอกกันนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าตนเดินทางไปร่วมทุกปีซึ่งก็มีพิธีทางศาสนาพิธีพื้นบ้านที่เรียกว่าพิธีประกำช้างตนเป็นพี่น้องกันไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติส่วนที่นายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยและนายกตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วนายอนุทินยิ้มก่อนตอบว่าเป็นพี่น้องหยอกกันเมื่อถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามแต่ยิ้มแล้วหัวเราะในลำคอส่วนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นส่วนที่ฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นั้นคนว่างมากคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรตนไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องคนในครอบครัวส่วนกรณีนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2จังหวัดสงขลาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีระหว่างลงตรวจพื้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างนั้นนายอนุทินตอบกลับผู้สื่อข่าวว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแล้วใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเริ่มคลี่คลายน้ำลดถนนแห้งชาวบ้านเก็บกู้ความเสียหายขยะเกลื่อนต้องจัดการถนนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักหลายจุดน้ำเริ่มแห้งแล้วรถยนต์รถจักรยานยนต์กลับมาสัญจรได้ขณะที่ตามซอยและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารแฟลตบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังตั้งแต่ระดับตาตุ่มถึงหน้าแข้งการระบายน้ำยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งพญานาคสูบน้ำออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งลดระดับน้ำและเปิดทางให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนเมื่อระดับน้ำลดชาวบ้านเร่งทำพื้นที่ฟื้นฟูความสะอาดทั้งล้างทำความสะอาดบ้านเก็บข้าวของนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่แต่สิ่งที่ตามมาหลังน้ำลดคือกองขยะจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณรอบแฟลตเกรียงไกรอาคาร1อาคาร2และอาคาร3พบขยะถูกทิ้งกองสะสมอยู่รอบอาคารขณะที่บางจุดน้ำขังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บขยะสิ่งปฏิกูลพร้อมระบายน้ำที่ยังตกค้างตามซอยและรอบอาคารให้หมดโดยเร็วเพราะแม้น้ำจะลดลงแต่หลังน้ำท่วมคือการฟื้นฟูให้กลับมาสะอาดปลอดภัยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเร็วที่สุดพาณิชย์เร่งเติมผักเข้าตลาดรับน้ำท่วมและเทศกาลกินเจหลังราคาหลายรายการเริ่มลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกสำคัญทั้งภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงขณะที่พื้นที่ซึ่งไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่มีฝนตกต่อเนื่องได้รับผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนโดยเฉพาะผักใบประกอบกับการขนส่งใช้เวลานานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการปรับสูงขึ้นโดยกรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการปริมาณโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญทั้งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองและเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบให้เพียงพอต่อความต้องการจากการติดตามราคาขายส่งในตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่พบว่าหลายรายการเริ่มลดราคาลงอาทิกะหล่ำปลีเขียวจากกิโลกรัมละ12บาทเหลือ8บาทพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทพริกจินดาแดงจาก50บาทเหลือ40บาทผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ17บาทและโหระพาจาก170บาทเหลือ150บาทสะท้อนว่าปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายส่วนผักใบและลำต้นอ่อนบางรายการแม้ราคาเริ่มลดลงแต่อยู่ในระดับที่ต้องติดตามเนื่องจากฝนตกหนักกระทบต่อแหล่งผลิตหลักทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า
1: ชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอัยการคดีพิเศษเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องภาวุฒิฟิล์มกับพวกคดีแชร์ฟอเร็กหรือไม่5พฤศจิกายนเหตุอยู่ระหว่างการสั่งสอบสวนเพิ่มพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ4นัดฟังคำสั่งครั้งแรกในคดีที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งตัวพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง34ผู้ต้องหาคดีฟอเร็กแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24รายโดย2คนในนั้นคือนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตดารานักร้องชื่อดังในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ร่วมกันฟอกเงินโดยนัดฟังคำสั่งวันนี้ผู้ต้องหาทยอยเดินทางมาฟังคำสั่งโดยนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางมาเวลา 9:00 น.โดยรีบเดินขึ้นอาคารสำนักงานอัยการโดยไม่ให้สัมภาษณ์นายสุรเชษฐ์งามวงศ์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าวันนี้พนักงานอัยการคดีพิเศษมีคำสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งทางคดีออกไปเป็นวันที่5พฤศจิกายนเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมขณะที่นายรัฐภูมิกล่าวว่าเดินทางมาฟังคำสั่งแต่รับทราบว่าวันนี้มีการเลื่อนการสั่งคดีขณะที่ทนายความของนายรัฐภูมิกล่าวว่าคดีนี้ไม่มีการยื่นคำร้องฝากขังไว้จึงไม่มีกรอบระยะเวลาคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยเรื่องการยื่นร้องขอความเป็นธรรมอยู่ระหว่างการทำคำร้องคาดว่าจะมายื่นหลังจากนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
2: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับเข้ามาช่วงที่3ของชาเล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเมืองกันบ้าง
6: ครับ
5: เมื่อวานนี้วันเป็นวันที่เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ68ปีของคุณเนวินใช่ป่ะ
6: ใช่
5: จังหวะที่คุณเนวินผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินเนี่ยท่านก็อวยพรว่าให้เป็นนายกอีก2สมัยก็พอ คุณอนุทินบอกเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่า
6: โอ้
5: โ
6: หสองสมัยเลยเหรอ
5: สองสมัยก็มีพูดประมาณนี
6: ้
5: ทีนี้คำว่าสองสมัยเนี่ยตอนนี้หลายคนเขาก็เริ่มมาตีความกันเราในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเงื่อนไขการเมืองก่อนหน้านี้พรรคสีน้ำเงินเองที่มีข่าวลือว่าเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มจะสมัครสมานสามัคคีแบบชัดเจน อย่างออกหน้าออกตาแล้วกับพรรคกล้าทำพรรคเขียวใช่ไหมทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเป็นรัฐบาลอีกสองสมัยมันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าอุปสรรคขวางน้ำก็มากมายเหลือเกิน
6: ครับ
5: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาชวนวิเคราะห์กันดีกว่ากับผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
5: อาจารย์พี่เป้งไม่อยากถามอาจารย
6: ์อุ๊ย
5: รอดไหมคะอาจารย์น้ำท่วมหรือเปล่าคะที่บ้าน
6: ถามแทนผมเฉยเลย
7: รอดครับไม่มีปัญหาอะไรน้ำไม่ท่วม
5: ก็แปลว่า
7: ไม่ท่วมถนนก็ไม่ท่วม
5: โอ้มีบุญนะคะเนี่ยอาจารย์เลยได้มีโอกาสได้ส่องการเมืองเต็มที่เลย
6: อาจารย์โพสต์ล่าสุด4ชั่วโมงแล้วผมเห็นนะอาจารย์อืมครับผมเป็นภาพที่แบบอะไรนะลูกน้องไหว้ลูกพี่โอ้โห
7: คร
5: ับ บรรยายนิดนึงได้ไหมคะในความรู้สึกของอาจารย์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเหมือนกันกับภาพนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
7: คือปกติเวลาวันเกิดคุณเนวินเนี่ยคุณอนุทินเข้าไปทุกปี
6: ครับ
7: นะครับแล้วก็เวลาไปในอดีตเนี่ยเขามีตำแหน่งทางการเมืองแหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นนายกอะไร
6: ครับ
7: ก็ไปอะไรอุ้ยพรนะก็เรียกว่าอุ้ยพรแต่ว่าภาพที่เราเห็นก็มักจะไม่รู้อุ้ยพรกันยังไงนะก็มีคุณเนวิน
6: ครับ
7: ก็ผูกแขนผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินก็คงเป็นประเพณีแถวๆนั้นแหละเพราะปกติเนี่ยคนที่จะไปเวพรเนี่ยก็น่าจะเป็นคนผูกแขนเนาะข้อมูลแต่นี้มันก็ดูก็แปลกดีแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าคุณอนุทินเนี่ยก็มีฐานะเป็นผู้น้อยนะส่วนคุณเนวินเนี่ยมีฐานะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นลูกพี่คุณเนวินคุณอนุทินเนี่ยเป็นลูกน้องนะครับคือภาพที่ไปไหว้แล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณเนวินก็โอบคือเป็นท่าที่ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ
6: ่
7: แล้วก็ผู้ใหญ่ก็โอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยในแง่ของโครงสร้างอำนาจเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคือปกติเนี่ยคุณอนุทินก็เป็นผู้นำประเทศนะ
6: ครับ
7: ถือก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยทีนี้เนี่ยก็พอถึงวันเกิดของคุณเนวินก็เข้าไปอวยพรแล้วก็แสดงท่าทีแบบนี้เนี่ยคนเห็นภาพแล้วเนี่ยก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโครงสร้างอำนาจภายในพรรคไทยก็ดีหรือว่าภายในสังคมไทยก็ดีเนี่ย คนที่มีอำนาจที่แท้จริงเนี่ยเหนือนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นใครคือถ้าดูในภาพเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงจะเห็นนะคงจะตอบคำถามนี้ได้ไม่แตกต่างนะก็คือมองว่าในรัฐบาลชุดเนี้ยคนที่น่าจะมีอำนาจมากที่สุดไม่ใช่คนที่ดำรงตำแหน่งทางการแต่เป็นคนที่ทุกคนก็ทราบว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นประธานบริษัทเป็นประธานบริษัทนะตัวจริงที่อาจจะคอยมอบนโยบายหรือว่าสั่งการอะไรต่างๆไปทุกคนก็จะมองในลักษณะเช่นนั้นนะครับทีนี้พอผู้นำประเทศระดับนายกเนี่ยไปนอบน้อมผู้มากบารมีนอกรัฐบาลในลักษณะเช่นนั้นเนี่ยประชาชนอย่างผมหรือว่าอาจจะอีกหลายๆคนก็คงจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าผู้นำประเทศเนี่ยต้องไปแสดงท่าทีแบบนี้ในต่อผู้อื่นในที่สาธารณะและออกมาในลักษณะนี้เนี่ย เรามอบอำนาจให้ผิดตัวหรือเปล่าในการที่จะให้เข้ามาบริหารประเทศให้กับเรา
8: ครับ
5: ทีนี้ถ้าพูดในแง่ของการเป็นรัฐบาลอีก2สมัยจริงๆเนี่ยอาจารย์มุมของอาจารย์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะ
7: แล้วก็ครบ2สมัยแล้วครับ
8: ครบแล้ว
5: ไม่ใช่อาจารย์
7: แรกเนี่ยก็เป็น3เดือน
8: นับปี
7: สมัยนี้ก็คือสมัยที่2
8: ครับ
5: ค่ะ
7: ครบสมัยสมัยที่2เนี่ยก็อาจจะอยู่สักปีกว่ามั้งก็ที่อยู่สถานการณ์ตอนเนี้ยปีกว่าก็คือประมาณต้นปีหน้า
8: ครับ
7: ก็คือมีนาหน้าเนี่ยก็คือครบปีของสมัยที่2เพราะงั้นเนี่ย2สมัยก็คือว่าถ้าอยู่ครบสมัยนี้เนี่ยก็คือเขาก็เป็นนายกประมาณ4ปีกว่าๆนะครับเพราะสมัยแรกที่เขาเป็นนายกเนี่ยมันสั้นเขายุบสภาเพราะงั้นเนี่ยรวมความแล้วเนี่ยเต็มที่ถ้าคุณอนุทินเป็น2สมัยก็คือระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณสัก4ปีกว่า
5: ๆครับ
7: ก็คงแต่ว่าไม่รู้สิ่งที่เราเข้าใจกับสิ่งที่เขาสื่อสารออกมามันจะตรงกันหรือเปล่านะ
5: คร
7: ับคำว่า2

0: จะทำให้ประชาชนเอามาพินิจพิเคราะห์ว่าจะกาไหมจะเลือกอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าคะแนนในรอบนี้สะสมไปได้มากน้อยขนาดไหนเพราะตอนนี้เจอศึกรอบด้านพอสมควรเลยเหมือนกันอาจารย์โดยเฉพาะล่าล่านี่ก็คือน้ำท่วมเนี่ยณปัจจุบันที่เรากำลังประสบพบเจออยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันสามารถที่จะผ่านด่านเหล่านั้นไปได้ทั้งหมดไหมคะ
1: คือถ้าเอากันที่คะแนนนิยมน
0: ะ
1: ให้ประชาชนตัดสินใจเลือกโดยปราศจากแรงจูงใจสิ่งอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากตัวนโยบายแล้วก็ฝีมือในการบริหารประเทศเนี่ยโอกาสที่จะเขากลับมาเนี่ยเท่ากับศูนย์ครับ
2: อือ
1: เพราะอะไรก็ดูผลจากนิดาโพก็ได้
0: ใช่
2: ครับ
1: นิดาโพตอนที่เขามาเป็นนายกสมัยแรกๆเนี่ยในเดือนมกราว่า 29% ตอนนี้เหลือ 13% แล้ว
0: อาจารย์แต่ก็ลดหมดนี่คะอาจารย์ทุกพัก
2: พักส้มก่อนลด
0: ที่ขึ้นคืออันเดียวคือคนไม่แน่ใจว่าจะเลือกใคร
1: คือไม่พักอื่นเนี่ยเขาลด 1%
0: อ๋อไม่ได้ลดเยอะเท่านี้
1: ถัดไป 9%
2: อ๋อหวบเลยครับ
1: แล้วก็ถ้านับในช่วงเดือนมกราจาก29หรือ13เนี่ยมันชัดไป 15% ส่วนพักอื่นเขาลดเปอร์เซ็นต์ 2% นะครับนะฮะเพราะงั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าลดหมดจริงแต่คนอื่นเนี่ยลดแบบถอยหลัง19แต่คุณอนุทินเนี่ยลดแบบตกคลองอ่ะตกไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะ
2: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะตัวคะแนนนิยมเนี่ยไม่ได้หรอก
2: ครับ
1: ไม่ได้คะแนนอันนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็จะได้คะแนนลดลงถ้ามีการเลือกตั้ง
0: ครับศึกไหนน่ากลัวกว่ากันอาจารย์สำหรับพรรคน้ำเงินเนี่ยอาจารย์ศึกในหรือศึกนอกมากกว่าเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยอดีตใช้คำว่าอดีตแล้วกันอดีตสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณเกตชินภัทรเนี่ยที่ท่านไปโพสต
2: ์โอ้ใช่
0: หัว plus โกง plus กักตุน plus ไม่เอาไหน plus scammer plus เนี่ย
2: เริ่ม
0: ใช่อาจารย์คิดว่าศึกไหนน่ากลัวกว่ากันนะคะ
1: คืออย่างนี้ถ้าศึกนอกเนี่ยมันจะมีผลกับคะแนนนิยมซึ่งจะมีผลต่อความชอบธรรมของตัวคุณอนุทินเองนะครับเป็นแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยยอมรับคุณอนุทินแล้วนะคร
2: ับ
1: ซึ่งถ้าไปเลือกตั้งสมมติไปเลือกตั้งเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไอ้ภายนอกกระแสความนิยมต่างๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมาในแง่ของบัญชีรายชื่อส่วนศึกในเนี่ยมันเป็นศึกต้องดูนะครับถ้าเป็นศึกระหว่างบ้านใหญ่ที่อยู่ภายในเนี่ยก็คือบ้านใหญ่ภายในเนี่ยเขาก็จะอาจจะมองขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็เกิดการแยกตัวขึ้นมาในช่วงเลือกตั้งอันนั้นจึงจะเรียกว่าศึกในที่แท้จริงนะครับอย่างเช่นคุณพิพัฒน์เนี่ยขัดแย้งกับคุณเนวินแล้วก็แยกตัวออกมาเลยอันนี้หายไป 30% เสียงนะในภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วก็จะทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็สู้ลำบากหรือในคุณชาดาเนี่ยตกลงอาจจะขัดแย้งกับนางคุณอนุทินก็แยกออกมาไปซบเพื่อไทยเนี่ยสมมตินะหรือว่าคุณสมศักดิ์ไม่ใช่คุณอะไรอะพระดอน
2: ครับ
1: เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเกิดการแยกสลายของบ้านใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งอันนั้นก็จะมีผลต่อส.ส.เขต
2: ครับ
1: โดยตรงนะอันถ้าเขาไม่สามารถที่จะสร้างความยึดโยงภายในระหว่างบ้านใหญ่เจอย่อยทั้งหลายภายในเนี่ยให้มันเหนียวแน่นได้ในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าบรรดาบ้านใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในพ
2: ร
1: รคภูมิใจไทยเนี่ยก
2: ็
1: อาจจะหาพ
2: ร
1: รคใหม่ที่สังกัดก็ได้ซึ่งอันนั้นเนี่ย ก็น่ากลัวนะครับคือมันน่ากลัวกว่าคะแนนนิยมจากภายนอกเพราะคะแนนนิยมจากภายนอกเนี่ยที่เขาได้เต็มที่อย่างคราวที่แล้วเนี่ยได้19ที่นั่งแต่ว่าที่ได้มาจากการเลือกตั้งระดับเขตบ้านใหญ่เนี่ยประมาณ170นะครับเพราะเนี่ยถ้าหากว่าเกิดบ้านใหญ่แยกออกไปสักครึ่งเนี่ยมันก็เหลือประมาณ80กว่าแล้วก็บวกกับปาร์ตี้ลิสต์อีกประมาณสัก10กว่าก็ประมาณ90กว่า
0: ค่ะ
2: คือหมายถึงว่าบ้านใหญ่พิจารณาจากกระแสคะแนนนิยมอะไรอย่างนี้แล้วก็ถอนตัวออกอะไรอย่างเงี้ยแหละครับดูว่าต

0: อกว่าอะไรอย่างเงี้ยแหละ
1: มองบ้างใหญ่เนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยคือเขาก็ดูว่า อยู่พักนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาสมประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนั้นอันหนึ่งและอันที่สองเนี่ยเขาก็ดูว่าไอ้พักที่ตัวเองสังกัดเนี่ยมีโอกาสเป็นรัฐบาลได้อีกหรือไม่นะถ้าเขามองว่ามีโอกาสเขาก็อยู่แต่ว่าถ้ามองว่าไม่ค่อยมีโอกาสว่าคะแนนนิยมมันตกต่ำมากเนี่ยเขาก็อาจจะมองหาพรรคอื่นที่สังกัดก็ได้นะครับแล้วก็รวมทั้งอันที่สามก็คือว่าในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์กลางพรรคเนี่ยมากน้อยเพียงไหนถ้าจะรับการสนับสนุนน้อยแล้วตัวเองต้องออกเยอะกว่าเนี่ยแล้วก็มีพรรคคู่แข่งเสนอให้มากกว่าบางทีเขาก็ไปเหมือนกันนะครับ
2: คือ
1: ว่าความคาดหวังตำแหน่งถ้าสมมติว่าพรรคที่ตัวเองสังกัดเป็นรัฐบาลเนี่ย
0: ครับ
1: หวังว่ามอบตำแหน่งอะไรให้กับกลุ่มตัวเองมากน้อยขนาดไหนนะครับ
2: อย่างเคสล่าสุดที่มันเป็นกรณีดราม่าของสสไอเดียสุชาดาเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าอันนี้มันมาจากศึกในหรือศึกนอกคะ
1: สสไอเดียอันนี้เนี่ยถ้าดูเรื่องราวนะโดยไม่ได้ดูเบื้องหลังอะไรเนาะ
0: ครับ
1: ก็คือว่ามันเกิดในสภา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ที่คุณโรม
0: ใช่ครับ
1: พิปรายคุณชัยชนกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณชัยชนกก็ไปพาดพิงพรรคประชาชนคุณโรมก็เลยตอบโต้ว่าให้ไปตรวจสอบสสพรรคตัวเองบ้างสามีสสตัวเองอะไรแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอหลังจากวันนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยโอ้โหนักสืบโซเชียลเนี่ยออกมาเต็มเลย
0: ใช่ๆครับ
1: นะสารพัดเลยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแต่ออกมาข้อมูลเพียบเกี่ยวกับสามีของคุณสุชาดาเนี่ยออกมาซึ่งบางคนก็บอกว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะมาจากคนในที่อาจจะไม่ชอบส.ส.คนนี้อันนี้ก็มีคนบอกผมแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นไงนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คืออย่างเช่นพวกคุณสิริโชคหรือว่าคนอื่น
2: ๆ
1: ที่เขาเป็นนักสืบสายเนี่ย
2: สาย
1: เ
2: ทคอะ
1: ไรแบบนี้นะเขาก็ออกมาวิเคราะห์ขุดเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงถ้ามีจริงมันก็อาจจะเป็นการผสมโรงนะคือมันก็อาจจะมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วในเน็ตในโลกออนไลน์แล้วก็มีคนไปขุดมาให้เราได้อ่านกันแล้วอีกการเมืองมันก็อาจจะมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเพราะว่าก็ได้ยินเสียงแว่วมาว่าคือสสหญิงท่านนี้เนี่ยท่านก็เติบโตเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปี68เนี่ยก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีอีนะเป็นเลขานุการคุณชัยชนกน่ะนะข้อถือว่าเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับคุณชัยชนกอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับ
0: แล้วจากท่าทีล่าสุดที่เจ้าตัวเนี่ยให้การประมาณว่าทำอะไรผิดนะไม่ทำอะไรผิดก็ไม่จำเป็นต้องไปชี้แจงกับกรรมธิการที่คุณโรมเชิญนะครับอันนี้ท่าทีแบบนี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับ
1: คือผมว่าแกเข้าใจผิดนะคือเขาเวลาเขาไปชี้แจงเนี่ยมันเขายังไม่ได้บอกว่าคือไปชี้แจงกันมาที่การเนี่ยไม่มีใครผิดนะครับ
0: ครับ
1: คือไปชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นอะไรล่ะบุคลากรของรัฐเนี่ยถ้าหากว่ากันมาที่การของสภาเนี่ยเขาอยากจะได้ข้อมูลอะไรเขาก็เชิญไปให้ข้อมูลนะคุณจะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นบุคลากรของรัฐถ้าไม่ไปหลายครั้งเข้าเนี่ยเขาก็จะใช้กฎหมายในการเรียกคุณเข้าไปให้คำให้ข้อมูลหรือว่าให้คำชี้แจงนะครับส่วนถ้าเป็นบุคคลภายนอกอันนั้นก็เป็นความสมัครใจไปหรือไม่ไปก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรนะครับมันไม่ใช่ว่าไปชี้แจงในการมาธิการแล้วจะต้องมีความผิดนะ
0: ครับ
1: นั่นเป็นความเข้าใจผิดของคุณสุชาดาครับ
2: ตอนนี้หลายเคสที่มารุมมาตุ้มรุมรักอยู่นะอาจารย์อย่างล่าสุดร้อนๆวันนี้ก็มีเรื่องของร่างแก้ภาษีบาป4องค์กรอันนี้อีกอ่ะคือทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันจะผลักพรรคน้ำเงินไปในทิศทางไหนในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะอาจารย
1: ์ก็คือแสดงสิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยคือแสดงถึงความเหิมเกรมนะของอำนาจของการใช้อำนาจของการพยายามที่จะเข้าไป

0: ควบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ครับ
0: ให้อยู่ในมือของขอบเขตอำนาจของตัวเองนะครับคืออย่างเรื่องภาษีบาปเนี่ยกำเนิดของมันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าตอนที่ออกตอนที่เป็นจุดกำเนิดในแง่ของภาษีบาปแล้วก็จัดสรรให้องค์การเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอย่างไทย PBS เนี่ยมันก็เกิดด้วยหลักการที่ว่าต้องประเทศไทยเนี่ยต้องการสื่อสาธารณะที่ปลอดจากการควบคุมของรัฐและทุนนะครับคือถ้าเป็นสื่อของรัฐเนี่ยก็คือเป็นรับงบประมาณแบบช่อง11อ่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็เห็นว่าเรตติ้งก็ตกต่ำที่เลียดินนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็ถูกตั้งคำถามเยอะหรือว่าถ้าเป็นเอกชนเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มทุนเพราะว่าต้องไปพึ่งพาโฆษณาอะไรต่างๆของเขาเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องการสื่อที่เป็นอิสระแล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นเงินที่เก็บเพิ่มเติมนะครับบอกต้องย้ำตรงนี้ก่อนเก็บเพิ่มเติมจากภาษีบุหรี่และเหล้าที่เขาเรียกว่าภาษีบาป
2: ครับ
0: คือภาษีตรงนี้เนี่ย 100% เนี่ยเพดานของภาษีเนี่ยกรมสรรพมิตรเนี่ยก็เข้ารัฐไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นนะแล้วก็ออกกฎหมายเพื่อเก็บเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันสสสเนี่ยคืองานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยคือปกติในอดีตก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอ่ะงานส่งเสริมดูแลสุขภาพอย่างพวกกรมอนามัยเนี่ยประสิทธิภาพก็ตามจังหวะของราชการนั่นแหละอย่างที่เราก็รู้ๆกัน
1: ครับ
0: เราก็เลยเห็นว่าอันนี้เนี่ยถ้าให้ประชาชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในแง่ของการส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันจะทำให้เข้าถึงประชาชนต่างๆได้มากขึ้นเขาก็เลยจัดตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วก็ให้ภาคประชาสังคมชาวบ้านรวมทั้งองค์กรของรัฐด้วยนะพวกองค์กรท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถขอทุนมาที่สสได้นะครับก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ทำงานด้านเสริมสร้างสุขภาพและองค์ประกอบของสสสเนี่ยก็มาจากในแง่ของกรรมการบริหารนะก็มาจากคนที่หลากหลายมากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เป็นรองประธานจากนั้นเนี่ยก็จะมาจากตัวแทนของสื่อตัวแทนภาคประชาสังคมคือคนเหล่านี้เนี่ยก็มาช่วยในการดูแลเงินก้อนนี้นะทำให้เงินก้อนนี้ปลอดการเมืองนะไม่จำเป็นจะต้องจัดสรรงบสร้างโครงการว่าไปสอสอพื้นที่นั้นสิสอสอพื้นที่นี้สิ
1: ครับ
0: เหมือนกับงบราชการงบรายการที่เราเห็นภาพตรงนี้ชัดก็คืออย่างงบของอะไรอะกรมน้ำบาดาลอะ
1: ครับ
0: ให้ราชการจัดเนี่ยงบก็ไปกองอยู่ที่สสที่มีอำนาจรัฐอะในพื้นที่เหล่านั้นแต่ว่างบสสเขาก็จัดตามความต้องการของปัญหาและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพื้นที่นะครับมันก็จะมีการกระจายอย่างทั่วถึงไม่กระจุกอยู่ที่ในมือของบรรดาสสที่มีอำนาจรัฐนะสสพรรครัฐบาลคือถ้าให้งบเหล่านี้เนี่ยไปดำเนินการผ่านสภานะรับรองนะครับในงวดต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพในโครงการก็จะไปจุกอยู่แถวบุรีรัมย์แถวนั้นแหละนะเป็นจำนวนมาก
1: ครับ
0: อันนี้แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้เขา อยากจะเปลี่ยนไงก็มันเป็นแหล่งงบแล้วก็สามารถที่จะจัดงบให้ลงไปสนับสนุนฐานเสียงของตัวเองได้เพิ่มขึ้นมาอีกแหล่งหนึ่งแล้วก็ในกรณีที่ไทย PBS เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่เป็นประจำถ้าอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐก็จะเรียบร้อยแบบช่อง11นะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ
2: ได้ค่ะอันนี้อีกมุมหนึ่งเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าอ้าวมันก็จะได้ผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีไงก็จะได้เอาเข้ามาพิจารณาในสภากันอะไรอย่างนี้
0: คือถ้าสสเขาตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็ดังที่เราเห็นนะมีพรบงบประมาณทีไรเนี่ยมันก็มีปัญหาทุกทีเพราะว่าอาศัยการใช้อิทธิพลที่ดึงงบประมาณเนี่ยผ่านกรมที่ตัวเองดูแลเนี่ยไปยังพื้นที่ของตัวเองไงมันเกิดความไม่เป็นธรรมแบบนี้ขึ้นมาถ้าผ่านรัฐสภาเนี่ย
2: ค่ะก็คิดว่าน่าจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็น่าจะมีคำตอบในใจเองอาจารย์ฟังเสียงเหมือนจะไม่สบายขอให้หายเร็วๆนะคะอาจารย์ขา
0: ครับยินดีครับ
1: ค่
2: ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
1: อาจารย์ครับ
2: อาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตค่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปเกาะติดข่าวกลางชั่วโมงเนาะนะครับแล้วช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวกันครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะพี่แป้งขออนุญาตขยายความนิดนึงได้ไหมเกี่ยวกับกรณีของภาษีบาปที่เมื่อสักครู่นี
1: ้ อ
2: าจารย์พี่ชายท่านแสดงความคิดเห็นไปนะคะ คือพอดีว่าวันนี้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยแล้วท่านก็เป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขกฎหมายของ4องค์กรที่รับเงินสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริษัทบุหรี่หรือที่เราเรียกกันว่าภาษีบาปเนี่ยค่ะให้ไปเป็นการจัดรับจัดสรรผ่านระบบงบประมาณของแผ่นดินที่ตอนนี้โอ้โหกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยว่าอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีการเอาเข้าที่ประชุมรัฐสภาหรือเปล่าคุณกรวีบอกว่าเรื่องนี้เป็นกฎหมายที่เพื่อนส.ส.เสนอเข้ามาซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77โดยไม่ได้แก้ไขเฉพาะของสถานีไทย PBS อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดไทย PBS เขาทำรายการพิเศษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: แต่ทีนี้คุณกรวีบอกว่ามันมีการพูดถึงเงินที่จะเข้าสู่กองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.คิดว่าหลังการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านเนี่ยกฎหมายที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายของการเงินก็ต้องนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนว่าจะเห็นชอบแล้วก็ลงนามก่อนที่จะส่งเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณากันก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนักข่าวเขาก็เลยถามว่าร่างกฎหมายเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่เสนอโดยส.ส.หรือมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะผลักดันอยู่แล้วคุณกรวีบอกว่าอันนี้มันเป็นแนวคิดแล้วร่างที่เสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยเพราะคิดว่าเงินที่เป็นภาษีบาปมันควรถูกใช้อย่างโปร่งใสควรจะถูกตรวจสอบได้แล้วก็ควรจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจริงๆไม่ใช่ตัดเงินภาษีบาปไปที่หน่วยงานแล้วหน่วยงานจะไปดำเนินการโดยไม่มีการตรวจสอบ
1: ครับ
2: ตอนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักเจตนาจริงๆก็เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นธรรมตรวจสอบได้เพื่อผ่านการพิจารณาจากสภาหรือว่าฝ่ายบริหารทีนี้ถามว่าการตัดเงินภาษีบาปของ4องค์กรมันเป็นการตัดเงินเพื่อไปใช้เงินงบประมาณมันเป็นการเอื้อในทุนหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่เห็นรายละเอียดเลยอะว่าจะดึงเงินภาษีบาปไปเข้าคลังได้ยังไง คุณกรวีก็บอกว่าในหลักการนะแทนที่เราจะนำเงินเหล่านี้ส่งตรงไปที่สสส. ไทย PBS กองทุน

0: กีฬากองทุนผู้สูงอายุก็จะนำมาไว้เป็นกองทุนกลางอ่ะแล้วให้หน่วยงานที่เคยได้รับงบเนี้ยจำเป็นจะต้องใช้งบแบบไหนยังไงแต่ละปีคุณก็เขียนโครงการมาขอรับเงินดังนั้นเงินเนี้ยคุณกรวีบอกว่ามันไม่ได้เป็นการเอื้อเอกชนเลยเพราะว่าเอกชนก็ต้องจ่ายเงินเท่าเดิมจำนวนที่อยู่ในระบบก็เท่าเดิมเพียงแต่นำมากองเอาไว้แล้วเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการว่าสมควรจะไปอยู่ที่ไหนดังนั้นถ้าเกิดสสส.หรือไทย PBS มีแผนในการใช้งบประมาณหรือใช้เงินประจำขออภัยใช้เงินประจำปีอย่างไรก็ควรที่จะเสนอแผนงานนั้นต่อสาธารณะเหมือนกับหน่วยงานเหมือนกับกรมต่างๆของรัฐบาลซึ่งการใช้เงินก็ต้องมาผ่านวิธีพิจารณาเงินงบประมาณมันก็เป็นลักษณะเดียวกัน
1: ครับ
0: คือต้องการที่จะให้เห็นการใช้เงินว่ามันมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได
1: ้โฟกัสไปที่เรื่องนี้เพราะว่าก็มีก็ต้องบอกแฟนรายการของทางไทย PBS เนาะหรือว่าคุณผู้ชมที่เรียกว่านำดูการนำเสนอข่าวสารก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ผมอ่านคอมเมนต์นะไม่ได้พูดเองเขาก็บอกว่าเอ๊ะวิธีการนำเสนอมันไประแคะระคายไปวิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่าก็เลยโดนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางคุณ ขออภัยครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวถึงกรณีเช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าไม่ได้ไปฮุบไม่ได้ไปฮุบสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ให้เป็นสื่อของรัฐนะครับบอกว่ากฎหมายที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานใดเลยโดยเฉพาะไทย PBS ดังนั้นบอร์ดบริหารและเครือข่ายผู้ชมยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีการงบประมาณที่มีการเปิดเผยและเข้าสู่ระบบก็เหมือนกับที่คุณกรวีพูดเนาะดังนั้นจะมีกรณีที่ว่าไปให้เงินที่ปรึกษา 300,000 บาทต่อเดือนหรือไปจ้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดผลิตรายการตรงนี้จะมีการตรวจสอบนะครับโดยกล่าวว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้คือไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและให้ข้อมูลที่ต้องการจริงๆและย้ำว่าไม่ได้เสนอแก้กฎหมายเพื่อแก้โครงสร้างไทย PBS นะครับเมื่อถามกรณีคนมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากไทย PBS เนี่ยให้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะกระทบกับการนำเสนอข่าวหรือไม
0: ่
1: นายกภพกล่าวว่าประเทศไทยมีองค์กรมหาชนเยอะแยะไปหมดซึ่งรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้ยกตัวอย่างเช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานแต่ไม่มีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เราสามารถติดตามงบประมาณได้เพราะว่าสปสช.เนี่ยต้องเปิดเผยงบประมาณแต่ละปีว่าโอนงบประมาณไปที่โรงพยาบาลใดบ้างแต่กลับกันไทย PBS และสสส.ไม่เคยมีการชี้แจงเรื่องเหล่านี้ดังนั้นเรื่องนี้ประชาชนจะได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งทางผมใช้คำว่าหัวเรือตอนที่ต่อสู้หนึ่งในหัวเรือละกันนะฮะส่วนหนึ่งที่ต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับสุราก้าวหน้าก่อนหน้านี้ให้รายย่อยสามารถผลิตเครื่องดื่มได้เขาโพสต์สั้นๆว่าส.3ตัวเนี่ยทำโฆษณาห้ามเปิดมือถือในโรงหนังทำโฆษณาบอกทางหนีไฟอันนี้ส่งเสริมสุขภาพยังไงหรือครับคือเขาก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ว่าถ้าไปแย้งกับตรงนี้ว่าประชาชนได้รับการเปิดเผยมากขึ้นว่าเอางบประมาณไปใช้อย่างไร
0: ใช่อันเนี้ยจริงๆทุกๆหน่วยงานอ่ะมีคำถามประมาณนี้แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไปดูโพสต์นะคุณผู้ชมผู้ฟังคือมันมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากแล้วต้องบอกเลยว่าแต่ละความคิดเห็นเนี่ยค่อนข้างเดือด อย่างเช่นอุ้มไปดูในเพจ Facebook ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีสนคือท่านเป็นแพทย์นิติเวชและท่านเป็นอาจารย์แพทย์แล้วท่านก็โพสต์ว่าเดิมบริษัทที่ขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตตามปกติและนอกจากภาษีปกติเนี่ยต้องมีมันมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมที่ผูกกับภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานหรือว่ากองทุนเหล่านี้พูดง่ายๆก็คือการขายเหล้าขายบุหรี่จ่ายภาษีตามปกตินะแล้วมันต้องมีเงินเพิ่มเข้าไปอีกก้อนนึงเขาเรียกว่าออนท็อปเข้าไปอ่ะเหมือนจ่ายเพิ่มเข้าไปอ่ะจ่ายเพิ่มจากภาษีอีกนะแล้วก็จะค่อยส่งเข้าองค์กรเพื่อสุขภาพสื่อสาธารณะผู้สูงอายุแล้วก็กีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยประเด็นเนี้ยใจความที่ท่านโพสต์เนี่ยท่านบอกว่าการแก้กฎหมายรอบนี้มันอาจจะทำให้บริษัทเหล้าและบุหรี่ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนเพิ่มแบบเดิม คือเหมือนกับว่าเงินส่วนนี้ก็คือหายไปเลยอย่างที่เขาบอกว่าเอื้อแก่เอกชนไง
1: ครับ
0: แล้วท่านก็บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ท่านตีความนะย้ำก่อนท่านบอกว่าบริษัทเหล้าบุหรี่ก็จ่ายน้อยลง เงินที่จะไหลไปเข้า4หน่วยงานก็จะลดลง แล้วก็เลยวิจารณ์ว่าประโยชน์ของการแก้กฎหมายอะตกลงแล้วมันตกกับ บริษัทเหล้าและบุหรี่มากกว่าประชาชนหรือเปล่าทีนี้เมื่อเช้าอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังพี่หมาแก่สัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตคือท่านพี่หมาแก่ก็ถามเลยว่าเอาแบบนี้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายเหล้าบุหรี่ต่างๆก็ไม่ต้องจ่ายภาษีออนท็อป 2% แล้วใช่ไห
1: ม
0: เหนื่อยกับชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออธิบดีกรมสรรพสามิตก็บอกว่าไม่ใช่คือจริงๆแล้วในรายละเอียดอะออนท็อป 2% อันเนี้ยมันต้องจ่ายเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นว่าไปเข้าคลังแทนคือรัฐบาลมีเจตนาจ่ายเท่าเดิมรัฐบาลมีเจตนาท่านบอกว่ามีเจตนาชัดเจนคือจะเอากลับเข้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน
1: อ
0: ะเพื่อที่จะรักษาวินัยการเงินการคลังก็เลยต้องการที่จะดำเนินการแบบนี
1: ้
0: เนี่ยแหละค่ะแต่ต้องบอกนะว่ามันเป็นการตอบโต้กัน2ฝั่งที่ค่อนข้างเดือดและอีกฝั่งหนึ่งคือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพี่เป้งเข้าไปเปิดโพสต์ดูท่านโพสต์แบบถี่ๆเลยนะคุณนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเช่นนะเช่นพวกที่เคยหากินกับภาษีบาปปีละ 10,000 ล้านดิ้นกันเป็นแถวเขาแค่จัดระบบให้เงินต้องตรวจสอบผ่านระบบงบขออภัยผ่านระบบงบประมาณไม่ใช่แจกให้พวกตัวเองแบบที่ผ่านมาเดือดมากเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอ่านในโพสต์นะแล้วก็โพสต์แบบถ้าเกิดมีใครเข้ามาเหมือนวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยคือท่านโต้กลับ
1: อ๋อรีプライทันทีเลย
0: ใช่มันไม่ใช่รีプライหมายถึงอ๋อก็จะใช้คำว่ารีプライเรียกว่ารีโพสต์แล้วก็ตอบ
1: รีโพสต
0: ์เอออ
1: ๋อโอเคปกติบางทีเนี่ยโดยมากคนสาธารณะก็จะแบบว่าจะปล่อย
0: ใช่
1: จะปล่อยให้ผ่านนี่คือแบบ
0: นี่ท่านเก็บทุกเม็ด
1: เลยโอ้โหอ่
0: ะอย่างเช่นเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าผมขอเริ่มด้วยการตั้งคำถามว่าเขาไม่เข้าใจหรือเขาตั้งใจบิดเบือนและขอตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนึงว่าทำไมข้อความลักษณะเนี้ยมันถึงถูกเผยแพร่จากหลายแหล่งด้วยใจความหลักเดียวกันคำถามแรกที่ควรจะตั้งให้ชัดก็คือสสส.ไทย PBS ได้เงินจากภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่ที่กฎหมายเขียนเอาไว้ให้สรรพสามิตเก็บเงินส่งเข้าสสส.กับไทย PBS โดยตรงให้เอาเงินไปจ่ายได้ตามใจประเด็นที่ถูกนำมาบิดเบือนก็คือถ้าไม่ส่งเงินภาษีสรรพสามิตให้สสส.ไทย PBS แล้วจะทำให้บริษัทเหล้าบุหรี่ได้ประโยชน์โกหกนี่ท่านบอกวันนี้เลยเมื่อมีการปรับแก้ไขก็ทำเพียงแค่ให้เงินทุกส่วนที่สรรพสามิตเก็บได้ส่งเข้าคลังก่อนแล้วสสส.ไทย PBS ก็เข้าสู่ระบบงบประมาณเหมือนหน่วยงานอื่นอย่างสปสช.ก็อยู่ในระบบงบประมาณสิ่งที่อยากให้ประชาชนเรียกร้องจากสสส.คือให้เปิดเผยว่าแต่ละปีเนี่ยจ่ายเงินให้องค์กรไหนให้ใครปีละเท่าไหร่เปิดไฟล์ออกมาแบบที่สปสช.เปิดข้อมูลเงินที่โอนให้หน่วยงานให้หน่วยบริการเลยครับเนี่ยพี่เป้งลองเปิดเข้าไปดูก็จะ
1: ดูนะเยอะมาก
0: เยอะมากแล้วท่าน
1: เรื่องสปสช.นี่ก็ซัดยาวๆเลย
0: ค่ะ
1: ทีเลยค่อนข้างทีเลยครับ
0: เนี่ยอย่างเช่น
1: เดินกันไปจะได้เห็นว่าเป็นใครหน้าไหนบ้างที่ออกมาดิ้นโอ้โห
0: ใช่อย่างเช่นมันมีโพสต์ว่าโฆษกรัฐบาลปล่อยเฟกนิวส์อ้างสถาบันยุวทัศน์เป็นหน่วยงานเถื่อนทั้งที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศรับรองตั้งแต่ปี2568อันนี้ท่านก็ตอบเลยว่าแล้วก่อนปี2568ที่รับเงินสสส.ไปล่ะครับสถาบันยุวทัศน์มีสถานะเป็นอะไรช่วยบอกหน่อยว่ารับเงินสสส.แบบไหนใช้จ่ายยังไงคือฟาดกันแบบทุกดอกอ่ะก็ดีนะประชาชนก็เข้าไปเก็บเกี่ยวข้อมูลกันแบบ
1: เก็บเกี่ยวได้เต็มที่
0: ช่ำช่ำเลย
1: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวให้เขาตกผลึกกันก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวผมกับพี่เป้งค่อยสรุปมาเล่าให้ฟัง
1: ใช
0: ่แชร์เล่าข่าวเด็ดมัน
1: ใช่ผมอาจจะถูกเฟซซะมั้งที่บอกการปรับโครงคำนั้นคนไทยอยากรู้การปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ปี60ทำไมสสส.และเครือข่ายถึงปล่อยให้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติลดราคาลงมาเพื่อกินตลาดล่างภาษีถูก
0: ม
1: ีบางยี่ห้อลดราคามาถึง30กว่าบาทต่อซองนะครับแล้วก็เป็นการอธิบายยาวลงมาเลยรวมถึงมีอินโฟกราฟิกประกอบด้วยนะครับ
0: ค่ะก่อนที่จะเดือดไปกว่านี้เราลองเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไปที่เรื่องกีฬาบ้างพี่เป้งน่าจะถนัดแต่ว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นในสิเทพบิวอ่ะที่เขาบินกลับมาถึงไทยแล้วนะแล้วก็กลับไปที่นาโกย่าอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปรับรางวัล MVP แต่ว่าแฟนกีฬาของจีนไม่ยอม
1: สองคันดิเดตแย่งชิงกันอย่างเข้มข้นเลยจางจานซั่ว
0: ใช
1: ่นะครับก็7เหรียญทองผลงานก็นับว่าสุดยอดเหมือนกัน
0: ใช่เขาอายุ19ปีคือประเด็นอ่ะเขาเป็นนักว่ายน้ำจีนอายุ19ปีแล้วเขาได้ตั้ง7เหรียญทองแล้วก็มีผลงานทำลายสถิติหลายรายการแต่เขาไม่ได้รางวัล MVP ฝ่ายชายเขาเลยสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมบิวได้2เหรียญทอง แต่กลับได้รางวัล MVP
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย
1: เขามีข้อสังเกตว่าอย่างแรกในการมอบรางวัลนะครับ MVP นะครับก็มีการไล่มาตั้งแต่ปี1998นักวิ่งระยะสั้น3เหรียญทองนะฮะโคจิอิโตะจากญี่ปุ่นจนมาถึงขออนุญาตข้ามนะจะเร็วๆคือ2022จางอี้เฟยนะครับหญิงเจ้าของว่ายน้ํา6เหรียญทองเจ้าของ6เหรียญทองนักว่ายน้ํานะครับข้อสังเกตอย่างแรกนะครับของบทความวิเคราะห์บอลจริงจังนะฮะเพื่อนผมเองบอกว่าในการมอบรางวัล MVP เนี่ยผู้ชนะไม่เคยได้แค่1เหรียญอย่างน้อยต้องได้เหรียญมากกว่า1เสมอแต่ข้อ2ครับคนได้รางวัลเนี้ยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญเยอะที่สุดแต่ต้องมีความพิเศษบางอย่างมากๆนะครับซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยนะครับให้นิยามคนที่จะได้ MVP เอาไว้ว่า Most Outstanding and Memorable Performance แปลว่าต้องมีผลงานที่โดดเด่นและน่าจดจำที่สุดนะครับอย่างเช่นปี2010ที่กวางโจเนี่ยคนได้เหรียญมากที่สุดคือถังอี้ครับเป็นนักว่ายน้ำได้4ทอง2เงินแต่คนที่ได้ MVP คือหลินตันนะครับที่ได้แค่2เหรียญทองเท่านั้นแต่ทำไมเขาถึงได้ก็เพราะว่าชัยชนะในเอเชียนเกมทำให้เขาได้รางวัลแบบครบเซตครั้งแรกคือก่อนหน้านั้นเขาได้เคยได้แชมป์ชายเดี่ยวโอลิมปิกแชมป์โลกแล้วก็ออกอิงแลนด์มาแล้วนะครับก็คือแบดมินตันนะครับหลินตันแต่ว่าเอเชียนเกมเป็นกำแพงที่เขาไม่เคยผ่านได้เลยพอเอาชนะคู่ปรับตลอดการอย่างลีชองเว่ยของมาเลเซียนัดชิงครับบวกกับได้เหรียญทองประเภททีมชายอีกทำให้เขาเนี่ยมีสตอรี่แข็งแรงพอที่จะได้ MVP ไปครองนะครับทีนี้พอเป็นถึงบิลภูริพลเนี่ยนะครับก็คำตอบคือแน่นอนไม่ใช่การเลือกอย่างเลือดลอยเพราะว่าคณะกรรมการทั้ง5คนคิดมาแล้วว่าแม้แต่สื่อจีนเองเนี่ยนะครับยังยอมรับโดยดุษฎีว่าเจ้าบิลคู่ควรมากกว่าเพราะว่าไม่เคยมีนักวิ่งคนไหนในเอเชียนเกมที่จะวิ่งต่ำกว่า10วินาทีใน100เมตร3รอบติดต่อกันทำให้คนดูเนี่ยนะครับตื่นตะลึงตั้งแต่รอบแรกรอบรองแล้วก็รอบชิงนะครับเพราะว่าสถิติเอเชียนเกมที่ถูกครอบครองโดยซู่บิงเทียนมาถึง8ปีถูกทำลายลงอย่างราบคาบเลยนะครับแล้ววิ่ง200เมตรไม่เพียงแต่ทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าทำสถิติเอเชียได้อีกด้วยและวันนั้นวิ่งกลางฝนครับ
0: ใช่
1: ถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าผมบรรยายอยู่ในวันที่100เมตรบอกเลยว่าวันนั้นนั่งบรรยายอยู่ที่ AS คนลุกครับคือผมถึงก็ชวนคุณผู้ฟังเอ้ยคุณผู้ชมบอกว่าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมผมคนลุกมากเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าคนก็จินตนาการว่าถ้าสภาพอากาศมันอำนวยคือมันแห้ง
0: จะไปได้เร็วกว่านั้น
1: มันน่าจะเร็วกว่านั้นอีกนะครับแล้วบิลทำให้ผมว่าผมไม่อ่านแล้วเอาตรงนี้เลยส่วนตัวเลยคือณวันที่200เมตรเนี่ยบิลทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ห่วงเรื่องชนะไม่ชนะแล้วอะทั้งที่มันกีฬานี้มันเร็วมากกลายเป็นว่าสายตาทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนผมเหมารวมเลยตอนนี้ว่าเรากลายไปจับจ้องที่บอร์ดเวลาแทน
0: ทำลายสถิติไหม
1: ทำลายไหมตอนนั้นไม่ห่วงแล้วชนะไม่ชนะต่ำ20เว้ยต่ำ20เว้ยเอ้ยต่ำจริงๆเฮ้อะไรเงี้ยมันเลยเป็นภาพที่ผมเชื่อว่าแฟนกีฬาไม่ใช่แค่ชาวไทยที่เป็นชาวไทยเหมือนกับบิลเอาใจช่วยแต่ผมเชื่อว่าทั่วเอเชียเอาใจช่วยเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นกำแพงเอเชียมันพังทลายลงเพราะว่าโอลิมปิกครั้งล่าสุดเนี่ยวิ่ง100เมตรครับตั้งแต่อันดับ1ถึง8ไม่มีใครถึง10วินาทีเลยทุกคนทลายกำแพง10วินาทีหมดซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่บิลที่ท็อปฟอร์มเท่านั้นในช่วงเวลานั้นทำได้แต่คนเรามันไม่ได้ท็อปฟอร์มทุกรอบมันมีทั้งการออกสตาร์ทมีทั้งสภาพร่างกายซึ่งพอคราวนี้โอ้ยบิลมันการันตีว่ะเฮ้ยมัน9วิแล้วว่
0: ะ
1: ซึ่งพอย้อนกลับไปครับสถิติของบิลใน100เมตรหนเนี้ยดีกว่าอันดับ8ของโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะมันทำให้ชาวเอเชียตั้งความหวังที่อีกว่าอาจจะมีชาวเอเชียสักคนที่เข้าไปทำอันดับหรืออาจจะลุ้นถึงคว้าเหรียญในรอบชิงชนะเลิศของโอลิมปิกได้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยบิลไม่ได้แม้แต่เข้ารอบชิงประมาณน
0: ั้นแต่สิ่งที่น่าเศร้ามากคืออะไรรู้ป่ะเอเชียนเกมส์รอบเนี้ย
1: ครับ
0: ดูยาก
1: ใช่ฮะ
0: คือทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ตอนเราเด็กๆนะพี่เบ้งเนาะ
1: ใช่
0: เขาก็จะเวียนกันถ่ายเนาะ
1: รวมการเฉพาะกิจ
0: ใช่แล้วเราก็จะได้เห็นว่าศักยภาพของนักกีฬาของแต่ละประเทศเป็นยังไงอย่างน้อยๆอุ้มรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเอาง่ายๆอุ้มอย่างเงี้ยโอ้โหพอดูเสร็จปุ๊บออกไปวิ่ง
1: ใช่ใช่
0: ญาติหน้าบ้านแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเหมือนแบบเรากำลังเล่นวอลเลย์เราอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจอ่ะแล้วครั้งเนี้ยด้วยความที่ศักยภาพของนักกีฬาไทยอ่ะเอาง่ายๆแค่ตารางเหรียญ
1: อ
0: ่ะเราก็ดีขึ้น
1: ด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: น
0: อยู่เรื่อยๆเ
1: ง
0: ี้ยแต่สุดท้ายเรากลับไม่เห็นเราทำได้แค่เพียงดูไฮไลท
1: ์
0: หรือปิดภาพแล้วก็ฟังเสียงเอาซึ่งแบบนี่มันยุคไหนอะ
1: ถ้าคุณผู้ฟังจะให้ผมพูดเรื่องนี้ต่อโดยละเอียดผมขอรายการผังเวลาสักอีก1ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวผมพูดต่อครับ
0: มันท้อใจจริงๆเนี่ยจนปิดรายการก็ได้คุณผู้ชมผู้ฟังส่งข้อความมาบอกหน่อยได้ไหมว่ารอบนี้คุณรู้สึกยังไงยิ่งโดยเฉพาะ จนเราอ่ะพี่เป้งเราโตมากับการที่เราได้ดูการแข่งขันทุกแมตช์และเรารู้จักนักกีฬาทุกประเทศ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เรารู้ไปถึงขั้นว่าอ๋อเขาอายุเท่านี้แล้วพอถึงเวลาการเวลามันเปลี่ยนผ่านไปจำได้ตอนนั้นที่เขาไปแข่งเอเชียนเกมแล้วเขาทำลายสถิติอ๋อตอนนี้แต่งงานแล้วหรอโอ้มีลูกแล้ว
1: ใช่คือถ้าผม

0: ไม่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์หรือเอมพาธีนะก็คือผมอาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าผมเป็นลูกค้า AS Play อยู่แล้ว
1: อ่ะอุ้มก็เป็นแต่อุ้ม
0: ก็ดื้อแล
1: ้วแต่อุ้มต้องบอกว่าถึงแม้ว่าอุ้มเป็นนะดูที่บ้านไม่ได้สัญญาณบ้งด
0: ู
1: ได้ผ่านมือถือซึ่งอะไรอื่นอ
0: ารมณ์มันไม่ได้
1: ใช่
0: รถมันไม่ได้แต่ทีเนี้ย
1: ใช้เงินแก้ปัญหาแล้ว
0: ใช่ครับถ้าจะพูดเรื่องนี้นะครับมันโยงกลับไปยันฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรหรือว่ากีฬาอื่นๆได้เลยนะครับขอพยายามรวบให้สั้นที่สุดแล้วกันว่ามันต้องเริ่มจากนอกจากเรื่องของระบบโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับต้องเริ่มจากทั้งสองส่วนง่ายๆเลยหนึ่งผู้ชมคนไทยต้องเห็นเขามีคำอะไรอะไรกันคนไทยใช่ไหมช่วงนี
1: ้
0: คนไทยต้องฝึกตัวเองให้ยอมจ่ายซื้อคอนเทนต์กีฬามากขึ้น อย่าหวังฟรีอย่างเดียวดูฟรีไหมดูฟรีไหมดูฟรีไหมผมเจอประจำอย่าง BG Sport ที่ทำอยู่เนี่ยเก็บเดือนละ50ตอนแรกยังมาถามมาดูฟรีไหมฟุตบอลแบบเป็นร้อยร้อยแมตช์ถ่ายแทบทุกวันถามมาดูฟรีไหมนึกออกไหมฮะคือในขณะที่ภาคพื้นยุโรปพรีเมียร์ลีกเนี่ยคนอังกฤษยังไม่ดูฟรีเลยยังต้องจ่ายเพื่อดูเพย์เพอร์วิววันนี้ไม่สะดวกไปสนามซื้อสัญญาณดูที่บ้านเกมเดียวก็ได้วะเสร็จปุ๊บจอดับเกมจบอย่างเงี้ยมันจะทำให้เจ้าภาพในการที่เขาจะมาลงทุนในการถ่ายทอดกีฬาเนี่ยเขามีกำลังใจมีแรงพลังที่จะซื้อลิขสิทธิ์ดีๆมาให้ดูมากขึ้นไม่ใช่ว่าพอเก็บตังก็โดนด่านึกออกไหมทำไมต้องเก็บทำไมต้องเก็บก็จ่ายเงินไปอะครับขายก๋วยเตี๋ยวซื้อของซื้อลูกชิ้นซื้อเนื้อมาก็ไม่ได้มาทำแจกฟรีไหมอะนึกออกไหมแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือภาครัฐอย่างกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติขออภัยกสทช.เนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีเถียงกันก็คือว่าถ้าเป็นมหกรรมกีฬาที่คนไทยมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันไม่ว่าจะเป็น SEA Games Asian Games แล้วก็โอลิมปิกรวมไปถึงเฟสปิกพาราลิมปิกนะครับเอเชียนพาราโอเคอาเซียนพาราเกมนะครับจะได้พูดให้ครบๆควรจะต้องมีงบตรงนี้ไปถ่ายทอดให้ผู้ชมดูฟรีถูกไหมครับแต่คำถามคือผมก็ไม่รู้ว่าการจัดสรรงบเนี่ยนะครับให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งอื่นที่ต้องสมมติว่าเงินมันมีจำกัดอ่ะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะวิงวอนไปยังภาครัฐว่าก็ใช้เงินไปกับพวกนี้แล้วก็ทุกฝ่ายการเมืองนะครับผมพูดจริงๆว่าไม่ว่าสีไหนนะครับเลิกผมอยากให้เลิกเอาการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาให้คนดูฟรีเนี่ยตอนนี้ก็เลิกกันเนาะเพราะว่าแจ๊สใช่ไหมแจ๊สหรือว่าโมโนได้เลิกเอาเนี่ยมาเป็นประชานิยมนึกออกไห
1: ม
0: ว่าแบบเฮ้ยต้องได้ดูฟรีไว้คนไทยต้องดูฟุตบอลโลกฟรีแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เฮ้ยต่อคะแนนนิยมของเราได้สิ่งเหล่านี้มันทำให้คนไทยหลายคนเข้าใจผิดว่าการได้ดูฟุตบอลโลกฟรีคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไม่อินกับฟุตบอลก็ตั้งเยอะนึกออกไหมซึ่งผมเคยได้ยินเลยแบบวินมอเตอร์ไซค์นานมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันสิทธิของเราเราต้องได้ดูดิบอลโลกไม่ใช่นึกออกไหมซึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรหรือว่าบริหารประเทศเนี่ยผมมองว่าการเอาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแล้วให้คนไทยดูฟรีมันก็แค่ไปเจรจาธุรกิจอะนึกออกไหมถ่ายมันไม่ได้แสดงถึงฝีมือในการบริหารประเทศนะเรื่องเนี้ยเอาไปใช้กับอย่างอื่นเถอะประมาณนั้นฮะ
1: มันท้อใ
0: จพูดไปแล้วก็หนาว
1: เพราะจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายๆเรื่องมากเลยที่พอถึงเวลาที่พอคนที่เป็นเยาวชนของเราหรือว่าเป็นคนไทยของเราไปทำดีมาแล้วเราค่อยมาซัพพอร์ตทีหลังโดยที่ก่อนหน้านั้นเราไม่ทราบอะ
0: ระหว่างทาง
1: ระหว่างทางคือไม่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พยายามพูดให้ cover หลายๆเรื่องหลายๆวงการอะนะคะ
0: นายแน่มาก
1: ไม่หันนะคะ
0: ไม่วายมีอีกโอ้มีประเด็นอีกนะ
1: เอาไปกันที่เรื่องของเรื่องของการใช้เงินล่าสุดเนี่ยใช้เงินลำบากมากคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามีเงินบางทีก็ซื้อได้ยากมากเหลือเกินเอาง่ายๆแค่ผักตอนนี้ผักขาดตลาดมากไม่ใช่แค่ไข่
0: ใบกะเพราแพง
1: โอ้ยมาที่บ้านสิที่บ้านปลูก
0: 10บาทกำกระติ้วไปซื้อเมื่อเช้าเนี่ย
1: ใช่โอ้โหตอนนี้เนี่ยล่าสุดอธิบดีกรมการค้าภายในเขาบอกว่าเขาลงไปติดตามสถานการณ์แล้วนะ
0: ครับ
1: ปริมาณผักแล้วก็ราคาช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหตอนนี้เดือดมากคือราคาแพงมากเพราะฝนมันตกหนักแล้วก็มันเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่อะค่ะพื้นที่เพาะปลูกสำคัญทั้งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบหมดเลยปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดกลางมันก็ลดลงขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเองก็อันที่ไม่ได้รับผลกระทบผลกระทบจากน้ำท่วมอ้าวกลายเป็นว่าไม่ได้มีฝนอีกแล้งไปอีก
0: แซวบอกว่าตอนนี้กะเพราแพงกว่าหมูอีก
1: จริง
0: โลละ150ถึง190
1: เนี่ยพอพี่เป้งพูดมาถึงกะเพรามันคือผักใบตอนนี้ผักใบราคาแพงมากแล้วตอนนี้ค่ะผลกระทบเนี้ยกรมการค้าภายในเขาก็พยายามจะเร่งบริหารจัดการด้านปริมาณผักโดยมีการเชื่อมโยงกับผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอย่างเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองตลาดล้านเมืองเพื่อจะขอเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดแล้วก็ขอให้สินค้าเพียงพอต่อความต้องการ

0: การฝากราคาด้วยนะคะคือราคาขายผักบางอย่างเนี่ยเริ่มปรับสูงขึ้นกะหล่ำปลีสีเขียวจากราคาสูงสุด12บาทตอนนี้อยู่ที่8บาทอ้าวราคาลงนี
1: ่
0: พริกจินดา70บาทต่อกิโลเหลือ42บาทที่ไหนอะทำไมที่ซื้อมันไม่ราคานี
1: ้อยากไปจังเลยบอกกันหน่อยเอออ
0: ยากไปอะแล้วยิ่งช่วงเนี้ยราคาผักมันยิ่งสูงเพราะมันเป็นเทศกาลกินเจไงพี่เป้ง
1: ใช่ครับ
0: ใช่เดี๋ยวมันจะเข้าสู่เทศกาลกินเจคือวันที่9ถึง18ตุลาแล้ว
1: ครับ
0: อ่านี่ไงเขามีงานอิ่มบุญอิ่มคุ้มจัดร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งเนี่ยแต่ละที่แพงๆเงี้ย
1: นะท้ายข่าวไปกับพาคุณอุ้มคุณผู้ชมบอกว่าก็ช่วงนี้ร้านอาหารอาจจะใส่ใบน้อยลงนะ
0: กะเพราปลอมไม่ถือว่าผัดกะเพราปลอมใหม่แล
1: ้
0: วเรียกร้องหากะเพราออริจินอล
1: ข้าวโพดอ่อนพริกหนุ่มอะไรเงี้ยพริกหยวก
0: วอนอย่าใส่ข้าวโพดอ่อนแครอท
1: ถั่วฝักยาวอะไร
0: ก็ได้โปรดให้พื้นที่กับแครอทและถั่วฝักยาวนิดนึงช่วงนี้อาจจะต้องทดแทนกะเพรานะคะ
1: น้ำตาจะไหล
0: วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณพี่เป้งด้วยนะคะ
1: ครับ
0: หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มMCOT News FM 100.5

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินย้ำปมฝ่ายค้านแฉสามีส.ส.ไอเดียเอี่ยวสแกมเมอร์ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ตอบกระแสแผนคนในสกัดนั่งรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีในรังสิมันโรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาอ้างว่ามีข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะเป็นคนในพรรคก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยหรือนางสาวสุชาดาที่ชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกอย่างต้องไปตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายซึ่งครอบคลุมทุกคนทุกคนต้องทำตามกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเมื่อถามว่านางสาวสุชาดาเปิดเผยว่าได้รับกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวสุชาดาเป็นการสกัดกั้นตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่ามีโอกาสจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะและไม่ตอบคำถามสุชาติขอยมองเป็นการเมืองหลังครม.และส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการร่วมงานวันเกิดในเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญซึ่งถือเป็นเรื่องปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่ออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิแสดงมุทิตาจิตกับผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและเป็นบรรยากาศครอบครัวมิได้เป็นเรื่องการเมืองซึ่งนายเนวินได้ให้คำแนะนำว่าให้รักกันสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองพร้อมพูดถึงนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเหมือนซูเปอร์แมนวันนี้หลังเสร็จจากบุรีรัมย์ต้องบินไปปราจีนบุรีกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเอาพลังจากไหนขณะตนอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังมึนหัวก็ต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากณปินทรลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำ3จังหวัดเตรียมแผนรับหากปริมาณน้ำฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการลงพื้นที่ไปติดตามเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีว่าเขื่อนแม่กลองถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่ลุ่มน้ำแม่กลองพาดผ่านทั้ง3จังหวัดเพื่อประเมินน้ำฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมปริมาณน้ำฝนมีเท่าไหร่ก็จะมีการระบายน้ำอย่างไรและเน้นย้ำให้มีการประเมินเผื่อไว้จากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะหากไม่ใช่ฝนผ่านแต่เป็นฝนตกแช่จะแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนและให้มีผลกระทบน้อยสุดจะมีแผนรองรับอย่างไรซึ่งจะมีการประชุมภายในวันนี้เมื่อถามว่าถือว่าพื้นที่แม่น้ำแม่กลองคลายกังวลได้แล้วหรือไม่นายณพินทร์กล่าวว่าอยู่ในช่วงที่ระมัดระวังทุกวันเพราะจากข้อมูลพบว่าฝนจะตกหนักจริงๆคือวันที่8ตุลาคมประมาณ111มิลลิเมตรทั้งตกในเขื่อนและนอกเขื่อนซึ่งจะทำอย่างไรถ้าฝนตกลงแล้วไม่กระทบต่อลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องปล่อยน้ำให้มากขึ้นและทำอย่างไรให้เขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่ปล่อยน้ำมากระทบประชาชนนี่คือเรื่องที่ต้องหารือกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับ ทนายตั้มฟันธงอัจฉริยะลุ้นประกันยากเปิดโครงการคุณล้มเราซ้ำชวนผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดเพิ่มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความพูดถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ว่าได้ลงไปเยี่ยมคนรู้จักที่ใต้ถุนศาลคนรู้จักบอกว่านายอัจฉริยะได้ไปอยู่ในห้องสำหรับผู้ต้องขังใหม่ซึ่งนายอัจฉริยะค่อนข้างเครียดส่วนตัวมองว่ามาตรฐานของศาลในคดีช่อโกงประชาชนและคดีฟอกเงินโอกาสได้รับการประกันตัวอาจเป็นไปได้ยากจึงต้องขอแสดงความเสียใจไว้ล่วงหน้าและตอนนี้มีหลายคนเข้ามาอยู่ในโครงการของตนคือโครงการคุณล้มเราซ้ำเชิญชวนคนที่ไม่กล้าแจ้งความตอนนี้มีโอกาสขอให้ไปแจ้งความเมื่อถามว่าจะให้กำลังใจหรือไม่ทนายตั้มบอกว่าทำไมต้องให้กำลังใจให้คำแนะนำดีกว่าเพราะหากต้องให้กำลังใจดูจะไม่จริงใจดังนั้นขอให้คำแนะนำคือเมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเรือนจำข้างในจะมีการตรวจร่างกายจะต้องถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดพร้อมกับลุกนั่ง5ครั้งเพื่อจะตรวจร่างกายว่ามีอะไรใส่ไว้ตามร่างกายหรือไม่และอาจจะต้องไปอยู่แดนกักโรคซึ่งจะเยี่ยมญาติลำบากทนายตั้มยังบอกอีกว่าหากนายอัจฉริยะได้ประกันตัวคงต้องออกมารำแก้บนรอบศาลหรือเต้นแบบที่เต้นบนเวทีมวยรอบศาลเพราะปกติแล้วคดีแบบนี้ศาลจะไม่ให้ประกันตัวพร้อมบอกได้ว่าเย็นวันนี้จะมายืนส่งนายอัจฉริยะนั่งรถเข้าเรือนจำด้วยนายกญี่ปุ่นแสดงความเสียใจเหตุหญิงถูกฆาตกรรมนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นถูกฆาตกรรมในจังหวัดโอกินาวะโดยมีทหารนาวิกโยธินชาวสหรัฐรายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยพร้อมเรียกร้องให้ทางการสหรัฐให้ความร่วมมือในการสอบสวนนี้อย่างเต็มที่เพื่อลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ตำรวจของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า10ตรีเดวินเจคอบบัลลาดวัย20ปีนายทหารสหรัฐตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมสาววัย39ปีภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในโอกินาวะพร้อมขโมยกระเป๋าสตางค์และกระเป๋าสะพายของเธอไปด้วย

0: เหตุเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเบื้องต้นนายบรรลาดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีกดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะอ่ะวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณเนวินชิดชอบแหละค่ะกับวันคล้ายวันเกิดของคุณเนวินนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขนคณะครม.เนี่ยไปร่วมงานด้วยนะคะแม้ว่าคุณเนวินเองจะบอกว่างดจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดก็แต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะคะในประเด็นที่มันกลายเป็นข่าวคราวกันออกมาเนี่ยก็เห็นจะเป็นคำชมละอ่ะคำอวยพรคำอวยพรของคุณเนวินเนี่ยนะคะที่มีต่อท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละค่ะที่อวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก2สมัยเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็เลยถามประเด็นเนี้ยปรากฏว่านายกเนี่ยนะคะถึงกับยิ้มแป้นเลยเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามนี้มาเนี่ยนะคะถูกผู้สื่อข่าวเนี่ยสัมภาษณ์อีกครั้งนึงค่ะในกรณีที่ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินนั่นแหละท่านนายกก็อธิบายเนี่ยนะคะบอกว่าก็เดินทางไปร่วมทุกปีอยู่แล้วซึ่งทุกปีเนี่ยก็จะมีพิธีการทางศาสนาและพิธีพื้นบ้านซึ่งเรียกกันว่าพิธีประกำช้างและตนเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะพอถามว่าคุณเนวินเนี่ยอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยแต่นายกนะคะตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วหมายความว่ายังไงนายกก็ยิ้มก่อนจะตอบว่าก็พี่น้องหยอกกันและพอถามย้ำอีกนะคะว่าเบื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจริงหรือไม่นายกไม่ตอบคำถามนี้นะคะเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอหึแล้วค่ะและพอถามอีกค่ะบอกว่าแต่ประเด็นเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นให้สังคมนั้นวิพากษ์วิจารณ์นายกก็กล่าวว่าไม่เป็นประเด็นค่ะและพอถามอีกนะคะบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็อาจจะมีการหยิบยกเรื่องเนี้ยมาโจมตีนายกก็บอกนะคะบอกว่าคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้ยังไงผมไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวและพอถามว่ากรณีลงพื้นที่นะคะไปตรวจโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างจนถูกวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีก็ถามผู้สื่อข่าวกลับนะคะว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเหรอใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทยค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็ออกมาพูดถึงการไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินด้วยว่าขออย่ามองนะคะว่าเป็นเรื่องการเมืองค่ะโดยคุณสุชาติชมกลิ่นบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าก็เป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติและเราก็ไปแล้วก็กลับและจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่อและคุณสุชาติเองนะคะยังบอกอีกด้วยค่ะบอกว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องการเมืองเพราะมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะแสดงมุทิตาจิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนี่คุณสุชาติชมกลิ่นบอกเอาไว้และยังมีการเปรียบเปรยด้วยนะคะว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนเองล่ะมีรุ่นน้องที่เราอบรมสั่งสอนให้เป็นสื่อที่เก่งแล้ววันนึงเนี่ยเป็นวันเกิดของสื่อมวลชนอาวุโสแต่ว่าน้องเหล่านี้ไม่เคยมาหาเลย เราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ให้เป็นสื่อมวลชนที่ดีพอถึงวันเกิดเนี่ยของเรากลับไม่มีมุฟที่ตาจิตกลับมาเลยหรือว่าจะสังเกตจากเวลาครบรอบวันเกิดของสื่อแต่ละสำนักเนี่ยพวกตนก็ไปเพราะรู้ว่าสื่อเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศและรัฐบาลก็ต้องไปแสดงความยินดีก็คล้ายกันกับกรณีนี้คุณสุชาติเองนะคะยังย้ำด้วยนะคะบอกว่าอย่าให้เป็นประเด็นการเมืองค่ะเช่นเราเห็นว่ามีการโพสต์ว่าไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปดูน้ำท่วมซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะหยุดงานในสถานการณ์แบบนี้คนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการจัดสรรเวลาที่ดีอย่างเมื่อวานเนี่ยกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งนายกเองก็ไปปราจีนบุรีกลับมาก็ดึกแต่เราก็ต้องตื่น6 โมงเช้าเพราะว่าต้องไปประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่การจัดสรรเวลาของแต่ละคนและพอถามค่ะว่าคุณเนวินได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอะไรบ้างคุณสุชาติเองก็บอกนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นบรรยากาศของความเป็นครอบครัวส่วนตัวค่ะไม่ได้มีเรื่องการเมืองและสำหรับตนเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นและน่าจะนำไปใช้ก็คือการที่ไม่มีดอกไม้ไม่มีของขวัญแต่ว่ามีพยาบาลและเจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมาในงานจึงมองว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและแถวบ้านตนเนี่ยน่าจะทำบ้างผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าคุณเนวินได้ให้คำแนะนำอะไรหรือเปล่าคุณสุชาติก็บอกนะคะบอกว่าให้รักกันสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมีแค่นี้ไม่มีอะไรทุกคนก็ต้องเฝ้าพื้นที่เพราะพื้นที่ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันวันนี้อาจจะเกิดอุทกภัยก็ไม่ต้องมาส่วนใครที่ไม่ได้เกิดอย่างเช่นในโซนภาคใต้เนี่ยก็มากันได้อย่างพื้นที่ตนในจังหวัดชลบุรีก็เหลือแค่เพียงเล็กน้อยเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่24 ชั่วโมงก็ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปผลักดันน้ำก็น่าจะจบภายในวัน2 วันนี้แต่ว่าตอนนี้ฝนก็มาอีกแล้วทุกคนก็ลุ้นกันเพราะถามย้ำค่ะว่าการไปร่วมงานเมื่อวานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพที่ออกมาเหมือนกับการเช็คชื่อทางการเมืองทางคุณสุชาติก็บอกว่าเราต้องคิดตัวเขาเนี่ยเป็นเราและเราเป็นเขาคืออย่าไปมองในมุมการเมืองต้องมองในมุมที่ว่าเราบกพร่องอะไรและที่ผ่านมาเนี่ยตนยังบอกนายกรัฐมนตรีเลยว่าท่านเป็นซูเปอร์แมนท่านต้องบินไปปราจีนบุรีอีกแล้วก็กลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดท่านก็ไม่ได้หยุดท่านเอาพลังมาจากไหนตนเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านเกือบ10 ปีบางทีเนี่ยตื่นมายังวิ่งหัวเลยแต่ก็ต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากตอนทำงานกันวันนี้ไปลาดกระบังไปล่มเกล้าแต่ว่าวันนี้ล่มเกล้าน้ำแห้งแล้วเราทำงานบูรณาการร่วมกันตนไม่ได้บอกว่าตนดูแลภาคตะวันออกตามคำสั่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ศูนย์ไหนเนี่ยมีความจำเป็นเราก็เข้าไปช่วยทันทีนี่คือการทำงานของเราและผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยมีพรรคการเมืองสีอื่นไปร่วมงานด้วยไหมคุณสุชาติก็หัวเราะนะคะก่อนจะบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อวานนี้เป็นการแสดงมุทิตาจิตมีแต่คุณชาดาไทเศษส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยที่วันนั้นเนี่ยใส่รองเท้า2 สีไปร่วมงานนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะยังพูดถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นโดยนายกให้สัมภาษณ์นะคะถึงการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีค่ะว่ามีอยู่ตลอดและตอนนี้ตัวชี้วัดนะคะทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนับตั้งแต่นะคะมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่ะของประเทศไทยจากทาง3 สถาบันหลักด้วยกันทั้ง Moody's S&P นะคะแล้วก็ Fitch Rating ค่ะที่ทั้งโลกเนี่ยให้การเชื่อถือแล้วก็จัดอันดับให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพและมีมุมมองนะคะในเชิงบวกแล้วค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะนายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตามรายงานมูลค่าตัวเลขการนำเข้าในไตรมาส3เนี่ยก็เป็นไปที่แนวโน้มและก็ทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอทางสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสรุปตัวเลขนะคะใน 2-3 สัปดาห์นี้ในทุกตัวชี้วัดค่ะในขณะที่สินค้าการเกษตรก็สามารถส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อว่า GDP นั้นน่าจะเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรียังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะคะประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะปี2569ซึ่งการประชุมนี้มีผู้นำทางด้านการเงินโลกนะคะมาร่วมกว่า191ประเทศรวมถึงมีผู้นำระดับประเทศเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของแต่ละประเทศตลอดจนสถาบันการลงทุนต่างๆก็เข้ามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งนายกบอกว่ามันจะส่งผลค่ะต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนและเมื่อเขาเห็นความพร้อมของประเทศไทยก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ก็ยืนยันนะคะถึงความพร้อมค่ะในการประชุมซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางคุณเอกนิติธันประภ

ให้เร็วที่สุดนะคะโดยนายกบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเรื่องของอำนาจในการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่นะคะตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวค่ะนะคะนายกยืนยันเลยบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยนะคะก็มีการประชุมทุกวันผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขากังวลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนายกก็ได้แต่ยิ้มนะคะไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะและพอพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างเรื่องของการพักหนี้เนี่ยมีแล้วหรือเปล่านายกก็ไม่ตอบแต่พยักหน้ารับ2ครั้งและพอถามว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นายกก็บอกแค่เพียงว่าเร็วที่สุดนะคะซึ่งนายกเองก็สั่งการให้มีการเร่งการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยนะคะโดยว่ากันว่าตอนนี้ก็มีการโอนเงินนะคะจำนวน 4.7 พันล้านเนี่ยให้กับทางธนาคารออมสินแล้วนะคะก็เรียกว่าจะจ่ายแบบทันทีเลยไม่รอน้ำลดนะคะและก็ยังได้สั่งการค่ะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นเตรียมยาเวชภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการแพทย์นะคะให้พร้อมโดยเฉพาะกับพื้นที่น้ำท่วมขังที่ท่วมขังนานๆก็ให้ดูแลประชาชนค่ะตามศูนย์พักพิงให้สะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คาดว่าฝนนะคะจะเพิ่มในช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะกับภาคใต้ค่ะนายกก็เลยสั่งนะคะให้มีการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ทำได้นะคะโดยเร่งให้จ่ายเยียวยาทันทีด้วยตามคิวไม่ต้องรอน้ำลดค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าดูตัวเลขนะคะของปภ.ที่สรุปเอาไว้เนี่ยคุณผู้ฟังคุณนิรัตน์นะคะพงศิษฐ์ถาวรค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาพูดถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะคะก็รวมไปถึงการระบายน้ำด้วยนะคะที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันนะคะมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งหมดในตอนนี้26จังหวัดและก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครยังท่วมอยู่ค่ะซึ่งทางปภ.ก็กำลังเร่งนะคะระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้ความช่วยเหลือนะคะบรรดาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายนะคะก็เรียกว่ามีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันตลอดแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังคะรวมไปถึงประสานนะคะหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังในระดับน้ำในอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการระดมเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเร่งสูบระบายน้ำนะคะในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องคือถ้าว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งเข้าฟื้นฟูในพื้นที่ทันทีเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วๆนะคะก็ยังไงก็ตามทางปภ.ก็บอกไว้เลยนะคะว่าประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางไลน์ของปภ.ก็รับแจ้งเหตุนะคะ1784ค่ะและถ้าเป็น LINE นะคะก็ LINE ID @1784DDPM นะคะหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือหมายเลข1784นั่นเองยังไงก็ตามนะคะตอนนี้จากการเปิดเผยเนี่ยนะคะของทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็ออกมาแถลงข่าวค่ะทางศูนย์นะคะผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์สภาพอากาศนะคะก็บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะโดยเฉพาะกับเส้นทางที่สัญจรไปมาก็เหลือเส้นทางที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็คือบริเวณถนนฉลองกรุงค่ะที่ประชาชนนั้นควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางนี้ส่วนชุมชนเคหะร่มเกล้าทางกรุงเทพมหานครนะคะได้ทำการระบายน้ำลดลงไปแล้วกว่า 30-70% โดยมีเป้าหมายนะคะในการระบายน้ำอย่างน้อยเนี่ยอยู่ที่25เซนติเมตรต่อวันส่วนในเขตมินบุรีประเวศสะพานสูงก็มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มค่ะเพื่อที่จะผลักดันน้ำเนี่ยไปสู่คลองแสนแสบส่วนชุมชนสายใหม่และอเงินนะคะได้นำเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาจากเขตที่น้ำแห้งแล้วก็มาสมทบเพิ่มเติมค่ะรวมไปถึงใช้เรือผลักดันน้ำเนี่ยออกไปโดยคาดว่าน้ำเนี่ยจะแห้งภายใน2 วันในขณะที่ทางคุณปริญญาจันทคุปนะคะผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะก็บอกเลยนะคะบอกว่าระดับน้ำของเจ้าพระยาวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะสูงสุดอยู่ที่ 1.72 เมตรซึ่งจะต่ำกว่านะคะจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำค่ะของกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ 1.28 เมตรค่ะส่วนมาตรการนะคะเตรียมรับมือฝนตกหนัก 5-6 ตุลาคมแล้วก็ในวันที่ 10-11 ตุลาคมซึ่งทางคุณปริญญาเองก็บอกเลยบอกว่ากรุงเทพมหานครนะคะจะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักค่ะเพื่อรับมือกับฝนที่จะเกิดและก็เตรียมเครื่องสูบน้ำนะคะเคลื่อนที่ค่ะไปประจำในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาแล้วก็เขตสะพานสูงโดยสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วนะคะกรุงเทพมหานครค่ะก็จัดเก็บขยะลอยน้ำค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งหมด

0: 1,400 ตันเศษเลยทีเดียวคุณผู้ฟังและปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนนะคะผ่านเว็บไซต์เนี่ยประมาณ 40,000 รายที่จะได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะประกอบไปด้วยค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านนะคะแล้วก็ค่าอุปกรณ์ยังชีพซึ่งก็มี3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเลยค่ะก็คือลาดกระบังสายไหมแล้วก็บางกะปิค่ะซึ่งเนี่ยนะพอพูดถึงเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยนะคะว่ากันว่าปภ.ก็ออกมาเปิดเผยยอดนะคะที่ขอเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยผ่านทางแอปทางรัฐตอนนี้คุณผู้ฟังพุ่งไปถึง1ล้านครัวเรือนแล้วนะคะโอ้ก็เรียกว่าตัวเลขเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวส่วนสถานการณ์นะคะของน้ำเองเนี่ยในช่วงวันพรุ่งนี้วันที่6วันที่7ฝนจะลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีบริเวณที่ต้องระวังก็คือในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกและรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนส่วนภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยช่วงวันที่9ถึงวันที่12ตุลาคมนั้นจะต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนเพิ่มขึ้นค่ะและนะคะมีอยู่จุดนึงค่ะที่ตอนนี้ก็ประกาศห้ามผ่านเลยนะคุณผู้ฟังคะก็คือองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวโอ้ยน้ำแรงมากเลยนะคะก็ไม่ควรจะผ่านเส้นทางนั้นเลยเพราะว่ามันอันตรายนะคะก็คือถนนเส้น3001ช่วงคลอง22สะพานรถไฟคลอง6วาแล้วค่ะโอ้โหถ้าเกิดเห็นคลิปเนี่ยแล้วก็คงจะตกใจเลยคือเหมือนน้ำตกยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเหมือนน้ำตกน้ำในแอ่งในแก่งแบบคือไม่ควรจะวิ่งผ่านเลยล่ะนะคะเพราะว่าอันตรายมากนะคะทางด้านของกรมชลเองค่ะนะคะก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะคะในเรื่องของ2เขื่อนใหญ่ที่ขณะนี้เนี่ยเขื่อนเนี่ยว่างพอที่จะรับน้ำเหนือค่ะเพราะฉะนั้นก้อนของแม่น้ำเนี่ยนะคะก้อนน้ำเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครนั้นคือยังไงก็ตามนะคะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมั่นใจว่ารอดไม่มีปัญหาค่ะทางกรมชลยืนยันแล้วเนี่ยนะคะว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่านแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะคะเขื่อนแก่งกระจานเองก็พร้อมรับมือเต็มที่นะคะก็เพื่อป้องกันตัวเมืองเพชรบุรีในช่วงวันที่10ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะที่ทางกรมอุตุเนี่ยคาดการเอาไว้ว่าจะมีฝนตกใหญ่นั่นเองนะคะส่วนประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไทย PBS นะคะเรียกว่าภาษีบาปเนี่ยวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่จะมีการแก้ไขนะคะ4ร่างกฎหมายกรณีสนับสนุนเงินจากภาษีสุราและยาสูบหรือว่าภาษีบาปของ4หน่วยงานนะคะว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่เสนอในสภาค่ะซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนของสภาและขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยหารือกับทางคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยในการเสนอแก้ไขร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในฐานะเป็นผู้นำรัฐบาลและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมองยังไงกับการปรับแก้กฎหมายทั้ง4ฉบับนี้นายกก็บอกนะคะบอกว่าให้ว่ากันไปตามขั้นตอนค่ะส่วนกรณีที่ถูกมองว่าจะเป็นการแทรกแซงสื่อเนี่ยนายกหัวเราะก่อนที่จะเดินออกจากวงให้สัมภาษณ์กันไปในขณะที่ทางโฆษกรัฐบาลเองเนี่ยนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยพูดถึงมีการระบุว่ากรณีที่รัฐบาลเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงแหล่งรายได้นะคะของทางไทย PBS ทางสสส.ทางกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงเนี่ยนะคะว่าจะเป็นการฮุบสถานีโทรทัศน์นะคะไทย PBS ให้เป็นสื่อของรัฐเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกเลยบอกว่ากฎหมายที่สสพรรคภูมิใจไทยเสนอเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานอะไรเลยโดยเฉพาะกับไทย PBS ค่ะก็มาปฏิเสธเลยนะคะว่าการแก้ภาษีครั้งนี้ไม่ได้หวังที่จะฮุบไทย PBS ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะทำงบประมาณเนี่ยให้มีความโปร่งใสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบอร์ดบริหารแล้วก็เครือข่ายผู้ชมเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือวิธีการของงบประมาณที่มีการเปิดเผยและเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีกรณีที่ว่าไปให้เงินที่ปรึกษา 300,000 บาทต่อเดือนหรือว่าไปว่าจ้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดผลิตรายการตรงนี้จะมีการตรวจสอบซึ่งทางโฆษกรัฐบาลยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้ค่ะก็คือไทย PBS นั้นจะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและให้ข้อมูลที่ต้องการจริงๆและย้ำด้วยว่าไม่ได้เสนอแก้กฎหมายเพื่อแก้โครงสร้างของไทย PBS พอถามถึงกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าหากให้ไทย PBS เนี่ยรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยจะกระทบกับการนำเสนอข่าวไหมทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรมหาชนเยอะแยะไปหมดซึ่งรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการดำเนินการอะไรได้เลยยกตัวอย่างคือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช. แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานแต่ไม่มีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะไรเลยแต่เราสามารถติดตามงบประมาณได้เพราะว่าสปสช.นั้นต้องเปิดเผยงบประมาณแต่ละปีว่าโอนงบประมาณไปที่โรงพยาบาลไหนบ้างแต่กลับการไทย PBS และสสส.นั้นไม่เคยมีการชี้แจงเรื่องเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้มากขึ้นค่ะในขณะที่ทางด้านของอธิบดีนะคะกรมสรรพสามิตค่ะคุณพรชัยธีรเวชก็ออกมาเปิดเผยนะคะผ่านรายการของพี่ดนัยนี่แหละเจาะลึกทั่วไทยนะคะว่าข้อเสนอการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราและก็ยาสูบโรคภาษีบาปในส่วนการยกเลิกนะคะการจัดสรรเงินภาษีส่วนเพิ่ม 2% เพื่อส่งเข้ากองทุนโดยตรงเนี่ยไม่ใช่การลดภาษีสรรพสามิตเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนี้ยผู้ประกอบการที่เคยต้องเสียภาษีสรรพสามิตยังต้องเสียภาษีในอัตราเดิมเท่ากับในปัจจุบันค่ะเพียงแต่ว่าในทางเทคนิคฝ่ายบริหารนั้นจะเสนอออกร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเพื่อปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตปกติในกลุ่มสินค้าสุราแล้วก็ยาสูบนะคะขึ้นมาทดแทนนะคะภาษีส่วนเพิ่ม 2% ค่ะที่ถูกยกเลิกกันไปเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยถูกนำส่งเข้าสู่คลังแผ่นดินโดยตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าร่างพรบ.นะคะที่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือการยกเลิกในส่วนนี้คือภาษีส่วนเพิ่ม 2% ซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องเสนอร่างกฎกระทรวงตามพรบ.ภาษีสรรพสามิตนะคะปี60เพื่อที่จะเพิ่มอัตราภาษีเนี่ยเข้าไปให้กับสินค้ากลุ่มนี้เป็นการแปลสภาพค่ะให้ภาษีส่วนเพิ่มเป็นภาษีสรรพสามิตปกติไปเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยยังต้องเสียภาษีในอัตราที่ปัจจุบันเสียอยู่และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลของคุณอนุทินซึ่งได้แถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนในข้อ 22.3 ที่กำหนดให้จัดทำกฎหมายนำภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมกลับเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินค่ะเพื่อรักษาวินัยทางด้านการเงินการคลังนั่นเองซึ่งในการนี้เนี่ยนะคะทางคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็ได้มอบหมายค่ะให้ทางกรมสรรพสามิตนั้นศึกษาเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็เห็นว่าแนวทางการยกเลิกเงินส่งเข้ากองทุนเนี่ยแล้วก็ปรับอัตราภาษีปกติเข้าคลังมีความเหมาะสมกว่าการให้กองทุนรับเงินก่อนแล้วค่อยส่งคืนคลังเนื่องจากมันจะช่วยลดขั้นตอนนะคะที่ซ้ำซ้อนจากการปรับเปลี่ยนทิศทางเงินรายได้เข้าคลังแผ่นดินนั่นเองซึ่งทางนี้นะคะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่ว่านี้ก็ดำเนินการตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลซึ่งได้แถลงเอาไว้ต่อรัฐสภานั่นเองค่ะเอาละค่ะว่ากันเท่านี้แหละคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวมาตามกันต่อเบรกหน้าแล้วกันช่วงนี้ได้เวลาต้องพักแล้วพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหาริย์ล้านนา
2: ร่ว มทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะของชั่วโมงข่าว Exclusive ค่ะก็มาที่ข้อความนะคะของคุณผู้ฟังที่ส่งกันเข้ามานะคะวันนี้คุณสุประชัยที่ดินเนี่ยโอ้มาก่อนเป็นคนแรกเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะคุณออดแล้วก็ตามมาด้วยคุณติ๋วแล้วค่ะก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายเต้นกับเล็กนะคะแล้วก็ยังมีคุณชิคเก้นค่ะนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาบอกรักๆนะคะโอ้โหคุณชนกค่ะคุณชนกนะคะก็บอกว่ารอฟังอยู่แล้วก็บอกว่าทราบว่าน้ำยังไม่ลดเลยใช่ไหมฝั่งตะวันออกน่าสงสารครับผู้ว่าไร้ฝีมือจริงๆนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ลดเลยนะคะสำหรับน้ำฝั่งนั่นแหละลาดกระบังเนี่ยแถวนั้นเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะค่ะเพราะว่าพื้นที่มันต่ำเนาะจะระบายน้ำก็ลำบากแล้วแทนตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกด้วยบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้ฝนจะไม่เท่ากันเนาะบางพื้นที่ก็ตกโอ้ยฟ้าฝนเนี่ยทั้งฟ้าทั้งลมทั้งฝนหนักมากค่ะคุณชูศักดิ์นะก็ส่งสวัสดีวันจันทร์เข้ามานะคะสวัสดีนะคะคุณชูศักดิ์แล้วก็มาที่คุณภูนสุขค่ะวันนี้มีข้อมูลอะไรเอ่ยเนี่ยคุณภูนสุขค่ะส่งเรื่องของหัวเราะบำบัดเข้ามาบอกว่าเมื่ออารมณ์ดีเนี่ยนะจะทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็การหัวเราะเนี่ยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายใน7ระบบด้วยกันนะความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มีอะไรบ้างก็คือระบบสมองค่ะระบบหายใจระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตระบบพักผ่อนและผิวพรรณระบบเจริญพันธุ์แล้วก็สัญชาตญาณการอยู่รอดนะคะนี่โอ้โหหัวเราะเยอะๆนะจะช่วยได้เยอะเลยนี่นะคะอย่างนี้ต้องไปเล่นตลกแล้วเนี่ยคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยวันนี้เข้ามาแฮปปี้มันเดย์นะคะแล้วก็มีคุณเบิร์ดค่ะคุณเบิร์ดบอกอะไรเนี่ยคุณเด้งข่าวรัสเซียมีมูลไหมครับอะไรเหรอแลบรัสเซียคืออะไรคะส่งข้อความมาใหม่อ่ะไม่เข้าใจแต่ว่าไม่รู้เรื่องรัสเซียนะตอนเนี้ย ถามไปก็ไม่รู้แต่ว่าส่งข้อมูลมาใหม่ที่อยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรคะคุณเบิร์ดเนี่ยอ่ะมาว่ากันต่อค่ะคุณผู้ฟังเมื่อตอนปิดเบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของไทย PBS ใช่มั้ยก็ตามความเห็นนะของท่านนายกนะโฆษกรัฐบาลแล้วก็อธิบดีกรมสรรพสามิตกันไปปรากฏว่าจะมีเพจอยู่เพจนึงนั่นก็คือเพจ Thailand Vision ค่ะโอ้โหเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องของเงินไทย PBS เนี่ยที่ไปสนับสนุน8สำนักที่เป็นเครือข่ายสื่ออิสระค่ะโอ้โหนี่นะคะทางนี้ทางนั้นก็บอกว่าที่ไปให้การสนับสนุนเนี่ยเป็นเพราะว่าคือบางแห่งเนี่ยพึ่งพาเงินสนับสนุนจากต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้คงจะซับซ้ำกันอยู่นะคะด้วยต่างประเทศเนี่ยเขาตัดความช่วยเหลือก็เป็นไปตามแนวนโยบายของทรัมป์นั่นเองนะคะก็เลยทำให้หน่วยงานนะคะสำนักข่าวสื่ออิสระชั้นนำทั้งหลายแหล่เนี่ยกำลังมีปัญหาก็ว่ากันว่าก็เลยไม่หวังทุนเน็ตของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาหวังทุนนะคะจากทางด้านของไทย PBS ซึ่งมีเงินนะคะเป็นกอบเป็นกำ 2,000 กว่าล้านเนี่ยแหละค่ะนะคะอันนี้เป็นรายงานออกมาจากทาง Thailand Vision นะเขาได้ลงเอาไว้นะคะว่าสำหรับสื่ออิสระทั้ง8องค์กรค่ะที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคเนี่ยนะคะก็รู้จักกันดีเนี่ยบทบาทของไทย PBS นะเขาบอกว่าก็จะมีสำนักข่าวชายขอบนะแล้วก็มีอีสานเรคคอร์ดนะคะมีประชาไทยมีสาวอีสานวอทานีแล้วก็โมทีฟเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงไล่กันไปเลยนะไทย PBS เนี่ยนะคะไทย PBS เนี่ยแล้วก็กลุ่มสื่อเนี่ยก็ ที่ตอนนี้สังคมกำลังจับตาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะนั่นก็คืออย่างลันเนอร์ในภาคเหนือก็ถูกจับตาในเรื่องของการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์และบาดแผลการกดขี่ล้านนาในอดีตรวมไปถึงการตั้งคำถามนะคะต่อกระแสชาตินิยมและเจาะลึกสิทธิ์เรื่องของแรงงานข้ามชาติแล้วก็เด็กไร้สัญชาติค่ะคือตอนแรกเนี่ยสื่อเนี้ยได้รับผลกระทบนะคะจากอินเตอร์นิวส์แล้วก็ถูกเน็ตเนี่ยแจ้งยุติการให้ทุนชั่วคราวเน็ตก็คือเงินทุนสับ

0: จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะที่สภาคองเกรสสหรัฐเนี่ยเขาระงับการจ่ายงบประมาณของเน็ตเนี่ยนะคะอย่างเป็นทางการกันออกมามันก็โอ้โหส่งผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะมายังสื่อต่างๆในประเทศไทยแล้วค่ะที่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากเน็ตมาเก่านี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้นะคะเป็นเหตุตอนนี้เงินต่างๆเนี่ยก็เลยมาอยู่นะคะในความดูแลของไทย PBS กันแทนนะคะซึ่งนอกเหนือไปจาก Runner นะคะในภาคเหนือแล้วเนี่ยก็มี The อีสาน Record นะคะ The อีสาน Record ในพื้นที่ภาคอีสานค่ะซึ่งสำหรับ The อีสาน Record เนี่ยก็จะชูแนวคิดอีสานไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนและรื้อฟื้นประวัติศาสตร์เหตุการณ์กบฏผีบุญซึ่งฝ่ายความมั่นคงมองว่าอาจจะถูกขยายผลไปสู่การปลุกปั่นแนวคิดของการปกครองตนเองด้วยว่าแนวคิดในการต่อต้านอำนาจศูนย์กลางซึ่งนะคะในสถานะของทุนเนี่ยเคยรับนะคะงบหลักล้านแล้วก็โดนตัดงบมาตั้งแต่ปี64ซึ่งปัจจุบันนะคะมีเงินสำรองพยุงตัวเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็หาทางกระจายแหล่งทุนเนี่ยไปยังสหภาพยุโรปค่ะและก็ยังมีประชาไทยสื่อออนไลน์ระดับชาตินะคะสื่อทางเลือกที่เคยได้รับเงินแล้วก็ทุนจากเน็ตจากทางยูเซดแล้วก็ OSF ทีนี้ก็ถูกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะคะเพ่งเล็งในเรื่องของการเป็นหัวหอกในการตรวจสอบอำนาจรัฐแล้วก็การนำเสนอข้อมูลผลกระทบในการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งศูนย์กระแสความมั่นคงตำแหน่งชายแดนและก็ยังมีวัตนีค่ะวัตนีเนี่ยก็จะเป็นสื่อในชายแดนใต้ที่ถอดบทเรียนความขัดแย้ง21ปีในพื้นที่ปัตตานีเมื่อเทียบกันกับชายแดนไทยกัมพูชาโดยชี้ว่าประชาชนเนี่ยถูกรัฐกดทับซึ่งถูกตั้งคำถามจากสังคมว่าสุ่มเสี่ยงต่อการสนับสนุนอุดมการแบ่งแยกดินแดนค่ะและก็ยังมีในส่วนของ The Motive The Motive เนี่ยก็จะเป็นข่าวในชายแดนใต้เหมือนกันก็สำหรับสื่อเนี้ยก็วางเป้าหมายนะคะเป็นกระบอกเสียงอัตลักษณ์มาลายูค่ะเน้นกระบวนการสันติภาพที่ให้ประชาชนมีอำนาจเหนือการเจรจาระหว่างรัฐกับ BIN ซึ่งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมองว่านะคะอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อเสถียรภาพการปกครองในพื้นที่พิเศษและก็ยังรวมไปถึงนะคะสำนักข่าวชายขอบค่ะก็จะเป็นสำนักข่าวที่เสนอข่าวคราวเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนแล้วก็ชายขอบโดยใช้มิติประวัติศาสตร์และโบราณคดีเช่นการทวงคืนโบราณวัตถุมาลดทอนความตึงเครียดทางสังคมแต่การเปิดประเด็นสิทธิชนกลุ่มน้อยและข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาก็กลายเป็นเป้าโจมตีว่าลดทอนพลังชาตินิยมของรัฐและก็ยังมีลาวเดอร์นะคะลาวเดอร์ค่ะลาวเดอร์ภาคอีสานเนี่ยก็เคยถูกโจมตีทางโซเชียลอย่างหนักเหมือนกันจากการทำแคมเปญ No War แล้วก็นำเสนอผลกระทบสงครามต่อธุรกิจชุมชนเพื่อหักล้างคำกล่าวของอดีตแม่ทัพภาคที่2ที่ถูกมองว่าเป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจแล้วก็จุดยืนด้านความมั่นคงทางทหารและก็ยังมีนะคะเพจสาวอีสานค่ะภาคอีสานนะคะก็เป็นสื่อในภาคอีสานที่มุ่งเน้นสะท้อนบาดแผลทางจิตใจและก็ความสูญเสียของชาวบ้านจากเหตุการณ์กระสุนปืนใหญ่ตกใส่ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์คือสื่อแต่ละสื่อนะคะที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเชื่อแน่ว่าถ้าเกิดคนตามนะคะประเด็นตามสื่อต่างๆเหล่านี้ก็คงจะมองแนวออกนะคะว่าแนวของการนำเสนอเนี่ยจะออกมาในแนวไหนไหมคะนะคะเนี่ยออกมาในแนวไหนยังไงนะคะก็สามารถไปดูเอาได้นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะนะคะที่ตอนนี้นะคะมีการมองกันว่ากำลังได้รับเงินสนับสนุนจากทางไทย PBS นะคะจากประเด็นนี้ค่ะมาต่อกันกับนะเรื่องของอัยการคดีพิเศษค่ะที่เลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องคุณภาวุฒและคุณฟิล์มนะคะรัฐภูมิกับพวกในคดี Forex นะคะจากวันนี้เป็นวันที่5พฤศจิกายนเดี๋ยววันนี้นะคะที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะทางพนักงานอัยการนะคะสำนักงานคดีพิเศษ4เนี่ยนัดฟังคำสั่งครั้งแรกนะคะในคดีที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนั้นได้ส่งตัวนะคะพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง34ผู้ต้องหาในคดี Forex นะคะก็จะแบ่งออกเป็นนิติบุคคลเนี่ย10รายและบุคคลธรรมดาอีก24รายและ2คนนะคะในนั้นเนี่ยที่เป็นคนดังก็คุณภาวุฒินะคะพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนกับทางคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยนะคะอดีตดารานักร้องชื่อดังในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่ร่วมกันช่อกงประชาชนและก็ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และก็ร่วมกันฟอกเงินค่ะก็นัดฟังคำสั่งวันนี้นะคะผู้ต้องหาก็ทยอยเดินทางนะคะไปฟังคำสั่งโดยทางคุณภาวุฒิเองเนี่ยก็ไปถึงตั้งแต่9นาฬิกาเศษๆแล้วก็รีบเดินขึ้นอาคารสำนักงานอัยการกันไปโดยที่นะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ ทางอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษนะคะคุณสุรเชษฐ์งามวงศ์ค่ะในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ทางพนักงานอัยการคดีพิเศษนะคะได้มีคำสั่งให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งทางคดีเนี่ยออกไปเป็นวันที่5พฤศจิกายนกันแทนนะคะเนื่องจากว่าคดีเนี่ยอยู่ระหว่างสั่งสอบสวนเพิ่มเติมและนะคะประมาณสักตอน10โมงเนี่ยคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยก็ไปที่สำนักงานอัยการนะคะพร้อมกับทนายความค่ะก็ไปฟังคำสั่งแต่ก็พอทราบเลยนะคะว่าเลื่อนการสั่งคดีนะคะแต่ก็ไม่ทราบถึงสาเหตุในการเลื่อนยังไงก็ตามนะคะก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่ง5พฤศจิกายนค่ะแล้ววันนี้ที่หลายคนนะคะรอตามกันก็เห็นจะเป็นเรื่องของการคุมตัวคุณอัจฉริยะนะคะส่งสารเพื่อฝากขังเนี่ยใน4ข้อหาด้วยกันซึ่งเรื่องนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากคุณฝั่งในกรณีที่ทางตำรวจไซเบอร์1นะคะบุกเข้าไปจับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะในความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์ฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันชกมวยและสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยละแล้ววันนี้ก็มีการคุมตัวนะคะคุณอัจฉริยะเนี่ยไปฝากขังค่ะที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาสน.ทุ่ง2ห้องตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็คุมตัวนะคะไปฝากขังที่ศาลอาญาในช่วงเช้าของวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสน.ทุ่ง2ห้องนี่ก็เปิดให้เยี่ยมตอน8โมงก็มีญาตินะคะของคุณอัจฉริยะเนี่ยไปรอเยี่ยมก็เป็นทีมทนายแล้วก็ภรรยาล่ะค่ะทั้งคู่ก็นำเอกสารนะคะเกี่ยวกับศาลเนี่ยมาให้คุณอัจฉริยะอ่านแล้วก็เสร็จยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านี่ก็ไปเยี่ยมคุณอัจฉริยะเช่นกันและเนี่ยนะคะยังนำเอาน้ำเปล่าแล้วก็หมูปิ้งชุดหนึ่งไปให้คุณอัจฉริยะแล้วก็ยังนำเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยกว่า20ชุดเนี่ยมาแจกนักข่าวที่มารอทำข่าวการฝากขังคุณอัจฉริยะอีกด้วยทางพันเอกในแพทย์ธวัชชัยก็บอกว่ามาให้กำลังใจหลังจากที่เมื่อวานมาเช้าก็เลยไม่ได้เยี่ยมซึ่งเมื่อวานก็รู้ว่ามีคนเนี่ยออกมาพูดกันแหนกแหนเรื่องที่ตนเนี่ยพูดเปรียบเทียบนะคะกับเนลสันเมนเดล่าเขาก็ไปล้อซึ่งตนเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยคนเราเนี่ยเห็นคนทุกข์ก็ต้องเห็นใจเวลาเขาสุขเราก็ยินดีวันนี้ก็เลยนำเอาหมูปิ้งน้ำดื่มมาให้กับคุณอัจฉริยะนั่นนะคะก็นั่งกินนะคะก็แล้วก็นั่งกินกันเหมือนกันเนี่ยก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณอัจฉริยะเองเนี่ยนะคะพอตำรวจเนี่ยพาตัวเนี่ยนะพาตัวไปฝากขังที่ศาลเนี่ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามนะคะก็ถามคุณอัจฉริยะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเงินบัญชีส่วนตัวเนี่ยจำนวน191ล้านอันนี้ชี้แจงได้ไหมคุณอัจฉริยะก็บอกว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นแล้วก็เงินที่ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปบริจาคแล้วก็ไปหมุนเวียนใช้พนันมวยเนี่ยคุณอัจฉริยะก็บอกเลยบอกไม่จริงแล้วก็บอกว่าถ้าผมไปเล่นมวยเนี่ย 3-400 ล้านเนี่ยผมเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าเหรอแล้วก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ชื่อว่ามีใบสั่งค่ะเพราะว่าบัญชีชมรมของผมเนี่ยปิดไปตั้งแต่ปี65ซึ่งเรื่องนี้สามารถไปตรวจสอบดูได้ที่ Facebook ชมรมส่วนเงินที่เคยได้รับบริจาคในยังอยู่ไหมอันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าไม่ใช่ไม่จริงหลังจากนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาทำงานก่อนไม่เป็นไรรวมถึงไม่มีอะไรจะฝากถึงใครด้วยส่วนวันนี้จะได้ประกันตัวไหมเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกแค่เพียงว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยนะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็ว่ากันว่าสีหน้าสีตาของคุณอัจฉริยะเองก็ไม่ได้เคร่งเครียดแต่อย่างใดนะคะในขณะที่อีกมุมนึงค่ะวันนี้คุณนรเศรษฐ์นะคะนาหนองตูมค่ะทนายความไปยื่นหนังสือถึงปปช.แล้วนะคะเพื่อให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินค่ะของคุณสุชาดานะคะคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นี่แหละหลังจากที่พบว่ามีการใส่นาฬิกาโรเล็กซ์นะคะช่วงหาเสียงจนถึงปัจจุบันแต่ว่าไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มมาละไปพูดคุยกับเธอเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณนุฟ้าได้ยินเรื่องนาฬิกาแว่ว
0: ๆ
2: มีคนเห็นมีในโซเชียลมีเดียแซวกันว่าจะเอาแบบลุงป้อมหรือเปล่าใช่ไหมยืมเพื่อน
0: มีถึงขนาดที่ว่าแบบเป็นนาฬิกาเก๋ด้วยนะ
2: แล้วแต่เห็นเจ้าตัวเขาให้สัมภาษณ์สั้นๆใช่ไหมว่าอะไรนะเขาชี้แจงทุกอย่างที่เป็นชื่อเขาก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าไอ้ที่ใส่เนี่ยอาจจะหนึ่งของปลอมแจ้งบอกว่าของปลอมมาที่สองก็คือเป็นชื่อคนอื่นเป็นของเพื่อนของอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะรอดูรอดูนะในทางการเมืองเนี่ยมันก็นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีพูดกันนะพี่พวกนักการเมืองเนี่ยเขาก็ได้ยินบอกว่า เดี๋ยวนี้เขาก็ซื้อนาฬิกาคือซื้อนาฬิกาปล

0: ลอมเกรด A แล้วก็มีใบรับรองด้วยนะว่าเป็นของปลอมพี่แล้วก็อาจจะเอานะมาเป็นหลักฐานอันนี้พูดโดยทั่วไปนะไม่ได้หมายถึงกรณีนี้นะที่เขาพูดกันส่วนในส่วนของเรื่องกองทัพนะตอนนี้ก็เป็นห่วงของการแม้ว่าเราจะรออยู่ว่าน้ำเนี่ยละลอกใหม่มันจะท่วมมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เตรียมเรื่องของการฟื้นฟูนะบางส่วนก็จะเป็นเรื่องของการเก็บขยะการฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็จะเห็นนะไว้ว่าจะเป็นพลโทอดุลเนี่ยก็ยังโอ้โหไปตรวจเวลาหลายรอบเลยนะแล้วก็ในส่วนของกองทัพอากาศปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นฐานอากาศซึ่งก็เพิ่มจาก100เนี่ยเป็น200แล้วนะยังคงช่วยถือว่าเคลียร์นานมากเลยนะพี่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือคลังสินค้าคาร์โก้อะไรเนี่ยนะส่วนอีกเรื่องนึงมาเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะซึ่งมันก็เป็นประเด็นมาช่วง2วันแล้วล่ะนะว่าเนื่องจากว่าทางกัมพูชาเนี่ยมีการแชร์ภาพว่าฝ่ายไทยเนี่ยกำลังยกตู้คอนเทนเนอร์ออกจากช่องคาราคามุมนะคือซึ่งเราเรียกว่าช่องคาราคมุมซึ่งก็อยู่แถวแถวช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะซึ่งก็กลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียนะวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเอ้าทำไมทหารไทยไปเอาตู้ออกไปเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกทำไมต้องถอยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนักข่าวเราก็มีการเช็คข่าวมาตั้งแต่2วันแล้วจนวันนี้เนี่ยกองทัพบกเนี่ยก็ถึงมีการแถลงร่วมกับในส่วนของกองทัพภาค2ก็มีการชี้แจงสื่อในเบื้องต้นด้วยนะก็คืออย่างนี้ต้องอธิบายตอนแรกเนี่ยก็ฟังมาอธิบายกันหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่อย่างนี้นะก็คือต้องพูดให้ชัดเจนว่าการที่เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกเนี่ยเพราะว่าเราได้สร้างเขาเรียกว่าขุดคูดักรถถังทำมูลดินและวางแนวลวดหนามเนี่ยเสร็จแล้วนะคือต้องบอกนะว่าตั้งแต่รอบสองมาเนี่ยพื้นที่ช่องคลาขมุมเนี่ยเราก็เขาเรียกว่ายึดพื้นที่วางกำลังเข้าไปประมาณ2กิโลได้พี่แดงแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นใหม่ๆเนี่ยทำยังไงเขาก็เลยใช้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาวางเพื่อเป็นพื้นที่ป้องกันอันแรกนะแบบรวดเร็วและจากนั้นเป็นต้นมาจนบัดนี้เนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะ10เดือนแล้วนะฮะทหารเนี่ยก็ขุดมาเรื่อยๆนะขุดคูเลตไม่ใช่คูเลตขุดคูดักรถถังทำแนวมูลดินป้องกันจนเสร็จยาวเป็นกิโลอ่ะพี่แดงแต่ไม่ได้ถามว่ายาวกี่กิโลนะก็ถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยยกเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกนะโดยการยกเนี่ยนะทางกองทัพบกและทัพภาค2ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการที่เราไปคุยกับฝั่งกัมพูชาแล้วเราต้องเอาออกนะแต่เป็นเพราะหนึ่งเราสร้างแนวคูดักรถถังเสร็จแล้วอันที่2ก็คือว่าพื้นที่บริเวณนี้นะฮะทางกองทัพบอกว่ามันเป็นพื้นที่ราบพี่แดงคือเป็นดินลักษณะดินต่อดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการสู้รบกันเนี่ยเราใช้แค่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นราบเนี่ยเขมรก็สามารถที่จะเอารถเกาะขับรถเกาะหรือขี่รถถังมาแล้วก็ยิงใส่แนวตู้คอนเทนเนอร์พังแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการดัดขุดคูดักรถถังแล้วก็มูลดินตามยุทธวิธีปกติเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกอันนึงก็คือไอ้ตู้คอนเทนเนอร์อันเนี้ยกองทัพก็เอาไปเนื่องจากว่าพี่เวลาเราอยู่ตั้งฐานทหารอยู่ในพื้นที่อะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์บางทีเราก็เอาไปซุกเวลาเก็บเป็นคลังอะอยู่ตามฐานที่อยู่ในป่าในเขาเนี่ยมันก็จะต้องแบบไม่มีที่เก็บอะมันก็จะไปซุกในฐานในเบิร์มในอะไรอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้มาใช้ในการเก็บพวกกระสุนวัตถุระเบิดแล้วก็พวกอาวุธนะก็เอาเป็นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็เอาไปใช้ประโยชน์นะในเรื่องของการเก็บพวกอาวุธยุทโธปกรณ์นะแล้วก็ใช้เรื่องของแนวคูดักรถถังเนี่ยแทนเพราะว่าถ้าเกิดการสู้รบกันเพราะว่าตอนนี้พี่กระแสข่าวมันก็เริ่มมาอีกแล้วนะว่าเดี๋ยวพอหมดหน้าฝนเนี่ยนะเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งหน้าหนาวอะไรเนี่ยนะฮะก็อาจจะเกิดการสู้รบนะเพราะว่าในพื้นที่ของฐานเรือเนี่ยก็มีการสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมแล้วและตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นห่วงของการสับเปลี่ยนกำลังคือทั้งหมดเลยนะพี่ไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือเนี่ยที่มีการเอากำลังมาอยู่ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็คือสับเปลี่ยนกำลังเนื่องจากเขาอยู่ในพื้นที่กันมาเนี่ยตั้งแต่รบรอบที่1รอบที่2จนมาเนี่ยจะครบปีก็เท่ากับว่ากำลังที่เปลี่ยนกลับไปเนี่ย ได้มาปฏิบัติหน้าที่กว่า1ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสับเปลี่ยนกำลังนะครับแล้วกำลังชุดใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยในบางส่วนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยไม่ได้มาร่วมรบนะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางฝ่ายเราเนี่ยมีการประเมินว่าการรบเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้หรอกแม้ว่ามันจะมีข่าวลือว่าเดี๋ยวพอหมดฝนแล้วมันอาจจะเกิดก็ตามนะแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยก็มีการเอากำลังชุดใหม่เข้ามาแทนเพื่อเป็นเรื่องของความสดใหม่นะเป็นเรื่องของความเฟรชของกำลังพลนะว่าที่เพราะว่ากำลังพลเราที่ปฏิบัติหน้าที่มากันปีกว่าๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความเครียดนะมีความเครียดสะสมเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นหน่วยใหม่เข้ามาโอเคอาจจะต้องมาแต่ว่าก่อนที่เขาจะสับเปลี่ยนเนี่ยเขาต้องมาอยู่ในพื้นที่ก่อนระยะหนึ่งอยู่แล้วนะเพื่อการส่งมอบพื้นที่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยที่มาใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการศึกษาพื้นที่แล้วก็มีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะมีการขาดตอนนะเพราะฉะนั้นในส่วนภาพรวมเนี่ยก็เรียกได้ว่าทหารเราเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมพร้อมไว
1: ้
0: นะแล้วเราก็จะเห็นว่าอย่างกลับมาที่พื้นที่ช่องคลาขมุมแถวช่องจอมเนี่ยนะทั้งฝั่งทหารไทยเนี่ยเรื่องของการวางกำลังนะก็ยังคงยืนยันว่ากำลังทหารเราเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่ว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกแล้ววางขุดคูดักรถถังแล้วกำลังทหารเราจะไม่อยู่เราจะอยู่เหมือนเดิมนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการลาดตระเวนเอาแล้วก็หน่วยก็ยังมีฐานอยู่ในพื้นที่นั้นเหมือนเดิมนะไม่ได้ว่ามีการย้ายหรือว่าถอนกำลังไปไหนนะแต่ก็ดีนะเรียกว่าปัจจุบันนี้อย่างนังน้องเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์หรือว่าทางรถไฟสายมรณะเนี่ยเขาจะเคยเจอเขาหลายครั้งเวลาลงพื้นที่กันเขาจะเก่งเรื่องของการใช้แผนที่ดาวเทียมเขาบอกเขาไม่ต้องเสียตังค์นะพี่เขาบอกเขาใช้วิธีการทั่วไปแล้วเขาก็จะถนัดเขาจะคอยส่องอ่ะว่าส่องภาพจากถ่ายดาวเทียมดูว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปยังไงแน่ว่าจริงๆเนี่ยการใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมแบบเข้าถึงโดยไม่ต้องเสียเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วทันแต่มันอาจจะช้าเช่นช้าไป1สัปดาห์หรือประมาณ15วันแต่ก็สามารถที่จะคอยตรวจนะคอยตรวจความเคลื่อนไหวที่ชายแดนได้ตรวจทั้งในส่วนของทหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชาเลยเพราะว่าต้องยอมรับว่าพี่เด้งมีหลายครั้งนะที่บางข้อมูลเนี่ยฝั่งกองทัพเขาไม่ได้เปิดเผยหรือเขาไม่ได้แจ้งเราไม่ได้แจ้งคือไม่ได้แจ้งประชาชนไม่ได้บอกสื่อเพราะว่าบางเรื่องก็อาจจะให้เป็นเรื่องของการตกลงภายในกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชานะก
1: ็
0: บางเรื่องไม่ได้เปิดเผยก็มีหลายเพจที่เป็นเพจในพื้นที่แล้วก็เพจที่เขาสแกนอยู่เนี่ยแหละเขาถึงออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่ทำไมมันมีการอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นกองทัพด้วยนะว่าปัจจุบันนี้การทำอะไรเนี่ยมันต้องโปร่งใสแล้วก็ต้องให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างรวดเร็วนะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหนะพอมีข่าวย้ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแค่วันแรกเนี่ยทหารก็โดนด่าไปพอสมควรเยอะแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆถอนตู้คอนเทนเนอร์ออกอะไรประมาณนี้นะอ้อและอีกอย่างหนึ่งพี่แดงตอนนี้เนี่ยเขาก็มีคำสั่งในส่วนของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาค2นะว่าทหารไทยคือไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติมันก็อาจจะคือทหารไทยก็ได้รับคำสั่งว่าห้ามพูดคุยกับทหารเขมรเลยนะพี่เด้งคือหน่วยที่อยู่ตรงข้ามกันเยื้องกันหรืออะไรเงี้ยเมื่อตั้งกำลังแล้วมีการมาเผชิญหน้ากันหรือเขาห้ามไม่ให้มีการประสานงานกันเลยถ้ามีปัญหาอะไรให้ผ่านช่องทางของกองเลขานุการ RDC คือใครที่เป็นหน่วยประสานงานเนี่ยก็ทำหน้าที่ประสานอย่างเดียวจะไม่ต้องให้ผบ.หน่วยในพื้นที่ที่อยู่ในใกล้กันเนี่ยต้องมาคุยกันเพราะว่าประการหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยห่วงว่าบางทีเวลาไปพูดไปคุยเนี่ยฝั่งเขมรชอบถ่ายคอนเทนต์ที่แดงใช่ไหมชอบถ่ายคอนเทนต์แล้วก็เอาไปเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นฝั่งเราเนี่ยให้ยึดตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคมปีก่อนอย่างเคร่งครัดตามนั้นไม่ว่าเขมรจะประท้วงอะไรยังไงเนี่ยเราก็ปล่อยถ้ายังไงเขาก็เดี๋ยวเขาก็ไปทวงประท้วงเพราะว่าปีเดือนนึงเนี่ยจะมีการประชุมคณะกองเลขานุการของ RBC อยู่แล้วด้วยนะ
1: อ
0: ีกเหตุผลหนึ่งที่เรามีการยกตู้คอนเทนเนอร์ออกนะที่ทัพภาค2บอกว่าทุกครั้งที่เขมรเนี่ยเขาเอา AOT มาแล้วเราก็จะมีทหารเราเนี่ยมาอยู่กับตู้คอนเทนเนอร์ ก็จะกลายเป็นจุดที่ทำให้เขมรแล้วก็ AOT

0: เนี่ยเอาไปโจมตีว่าเราเนี่ยมาปิดกั้นมาอะไรประมาณนี้นะพี่เด้งเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเป็นที่ถ่ายคอนเทนต์ของทหารกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นระดับผู้บัญชาของทัพภาค2เนี่ยก็เลยมองว่าเมื่อเราขุดคูดักรถถังเสร็จแล้วก็ยกตู้คอนเทนเนอร์ออกเลยนะต่อไปเขมรจะมาถ่ายคอนเทนต์อะไรก็ถ่ายแต่คูดักรถถังไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างฐานที่มั่นในภูมิประเทศตามปกติอยู่แล้วนะไม่ได้มีการใช้สิ่งปลูกสร้างใดๆนะพี่แดงเพราะนั้นสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่นะยังคงเป็นสีเขียวเหลืองนะ 1.5 เหมือนเดิมค่ะพี่แดงนะไว้ติดตามกันว่าหากอะไรนะฝนหยุดตกแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะตึงเครียดขึ้นมาจริงหรือเปล่านะพี่แดง
1: อ่ะ
0: ค่ะ
1: มาหมดเวลาลาคุณผู้ฟังวันนี้กลับมาว่ากันใหม่นะคะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเสหศักดิ์ พวงเกตแก้วเชื่อประชุม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยนายเสหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับไปอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นายเสียสักกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวมีการทำมาเรื่อยๆซึ่งเวทีที่สหประชาชาติก็สำคัญที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยเดินไปในทิศทางด้านใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้ไปบนเวทีสหประชาชาติขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลและมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดนายเสียสักเปิดเผยอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที FOF Global CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนที่จีเผยภาพรวมการบริการฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วเหลือการจัดการสัมภาระคงค้างโดยเที่ยวบินทีจีขาเข้าขาออกทำการบินได้ตามแผน 100% ขาเข้า122เที่ยวบินขาออก123เที่ยวบินสถานะสัมภาระคงค้างขาออกต่อเครื่องสัมภาระคงค้างลดลงเหลือ150ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 7,175 ชิ้นขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องคงค้างเหลือ712ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 5,423 ชิ้นโดยมีผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระแล้ว300ชิ้นดังนั้นเหลือที่ต้องจัดการอีก412ใบส่วนการบริหารจัดการกำลังพลพนักงานเข้าปฏิบัติงานจริง 105.48% 1,348 คนจากแผน 1,278 คนคลังสินค้าไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วเชียงรายพบแล้วหนุ่มวัย39ปีหลงป่าดอยจ้องถ้ำหลวงหลังระดมค้นหา3วันอิดโรยขาดอาหารเมื่อเวลา 13:07 น.ที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแจ้งความคืบหน้าการค้นหานายทนงบุญยอดอายุ39ปีชาวอำเภอแม่สายซึ่งพลัดหลงป่าบริเวณดอยจ้องเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวนายทนงแล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือพาลงจากภูเขาหลังพบตัวเจ้าหน้าที่พบว่านายทนงมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากขาดอาหารจึงได้นำน้ำดื่มและอาหารเบื้องต้นเข้าให้การช่วยเหลือก่อนประสานศูนย์อำนวยการค้นหาผู้พลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพาลงจากภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันและต้องใช้ความระมัดระวังเจ้าหน้าที่เตรียมนำนายทนงออกจากพื้นที่และส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดพร้อมแจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบริเวณดอยจ้องและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยุติภารกิจค้นหาหลังสามารถพบตัวผู้พลัดหลงครบทั้ง3รายแล้วสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีพร้อมด้วยลูกเลี้ยง2คนคือนายทนงบุญยอดอายุ39ปีและนายสรัญอยู่บุญยอดอายุ32ปีเดินทางเข้าไปหาของป่าโดยเฉพาะนอนรถต่วนบริเวณดอยจ้องก่อนจะขาดการติดต่อและไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหลายภาคส่วนต้อนรับปิยนุชแป้นน้อยและอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นุจรีแรกรุ่นแรงครับ
4: ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่ต้อนรับปิยนุชแป้นน้อยอัจฉราพรคงยศ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้เดินทางกลับบ้านเกิดในวันนี้โดยทางจังหวัดร่วมกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมต้อนรับนำขึ้นรถแห่แหนไปรอบเมืองก่อนแวะสักการะที่ศาลหลักเมืองและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก่อนจะมาพบกับประชาชนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ของ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้มีประชาชนมารอต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้อย่างคึกคักนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฮามาสลงสมัครเลือกตั้งวันที่7ตุลาคมนี้จะครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีครั้งใหญ่ของกลุ่มฮามาสซึ่งสมาชิกครอบครัวผู้สูญเสียและเหยื่อจากเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างน้อย9คนตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอิสราเอลที่กำลังจัดขึ้นในเดือนนี้และแม้จะสังกัดพรรคการเมืองหลากหลายอุดมการณ์แต่เป้าหมายร่วมกันของพวกเขาคือการฟื้นฟูบาดแผลและนำประเทศก้าวไปข้างหน้าผู้สมัครส่วนใหญ่เลือกรวมตัวกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลของนายเนทันยาฮูโดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนตัวผู้นำที่พวกเขาเชื่อว่ามีความล้มเหลวในการป้องกันประชาชนทั้งในวันเกิดเหตุรวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
7: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: เราพบกันช่วงค่ำแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑล
8: ค่ะ
7: นะครับผมว่าหายใจทั่วท้องมานิดหนึ่งนะ
8: นี่เขาเฉพาะบางพื้นที่หรอก
7: คือ
8: บางพื้นที่ก็ฝนตกหนัก
7: เลยตกอยู่เหรอเด้ง
8: นี่แต่ว่ายังไงกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาเตือนนะคะห้าโมงเย็นเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าสมุทรปราการฉะเชิงเทราเนี่ยฝนปานกลางแล้วก็หนักแล้วก็ลมกระโชกแรงฟ
7: ้
8: าร้องฟ้าผ่าและกลุ่มฝนเนี่ยจะขยายตัวเพิ่มส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคลื่อนที
7: ่
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเขายังให้จับตาฝนหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะคะค
7: ือ
8: เชียงใหม่ลำพูนแพร่และน่านจะมีฝนหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและมีโอกาสตกแช่นานเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ต้องระวังกันเอาไว้พื้นที่ภาคเหนือค่ะ
7: นะครับภาคเหนือไม่ใช่แล้วครับระวังถ้าสมมติว่าตกแช่แล้วก็ตกหนักนะครับมันก็มาเยอะใช่ไหมเด้งพอมาเยอะนะครับไปลงที่ไหนล่ะเจ้าพระยา มันก็จะหนักขึ้นนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับพูดถึงภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ประกาศแจ้งเหมือนกันเด้งด่วนเลยนะรับมือฝนตกแล้วก็ลมแรงในหลายพื้นที่กำแพงเพชรเฝ้าระวังอย่างหนักโดยเฉพาะด้านตะวันออกของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นลานกระบือไซงามทรายทองพัฒนาแล้วก็บึงสามัคคีเด้งนะนะครับแล้วก็มาแจ้งตามมากันอีกครับ กรมอุตุนิยมแจ้ง 15:30 นที่ผ่านมาจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยโอกาสที่ฝนตกหนักแล้วก็ตกแช่นี้นานด้วยอันนี้มันก็สอดคล้องนะครับกับเด้งที่รายงานเมื่อสักครู่นี่นะแต่16:00 นที่ผ่านมานะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งนะครับว่าร่มพร้อมไหมครับสมุทรปราการนั้นมีฝนปานกลางถึงหนักครับลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ากลุ่มฝนขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็ยังไม่เคลื่อนที
8: ่
7: นี่ครับอันนี้เป็นการแจ้งมาล่าสุดนั่นเองนะ
8: ก็ไม่ต้องอะไรอ่ะพอทางเหนือเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมเขาให้ระวังเรื่องของฝนฟ้าใช่ป่ะน้ำตกแม่สาเนี่ยประกาศปิดอีกแล้วนะ
7: สองสอนน้ำตกเลยนะเด้งนะเชียงใหม่ใช่ไหมครับ
8: อ๋อมีสองน้ำตก
7: สองน้ำตกน้ำตก
8: ไม่แต่จำได้ว่าแม่สาเนี่ยก็เคยปิดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะ
7: ครับใช่ใช่นะครับ
8: คราวนี้เนี่ยปิดอีกแล้ว
7: โอ้ยน้ำนี่โหยเด้ง
8: แบบแรงมากเลยเนาะ
7: ครับ
8: คือตอนนี้แต่ละที่เนี่ยไม่ต้องอะไรล่ะตรงหน้ามอสวอีตรงรังสิตอ่ะน้ำก็น่ากลัวเห็นไหมพี่สวิต
7: ครับ
8: ไอ้ที่มันต้องระวังเนี่ยคือนอกเหนือจากน้ำมันแรงแล้วเนี่ยก็คือมันจะมองไม่เห็นไหลทางด้วยนะ เวลาขับรถไปคนไม่รู้ทางเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะตกไหลทางได้แล้วตกไหลทางเป็นอะไรมันเป็นแบบคูคลองอ่ะ
7: โอ้ชาวบ้านไปพังเรียบร้อยหน้ามสวองครักษ์อะไรเด้งนะ
8: นั่นแหละน้ำมันก็เลยแรงนะ
7: ชาวบ้านก็บอกว่าพอเจ้าหน้าที่นะครับเอากระสอบทรายมากั้นอย่างเงี้ยนะครับน้ำท่วมชาวบ้านนะครับคือน้ำมันไปเดินกระสอบทรายนะครับมันก็ไหลกลับนี่ไหลย้อนขับมันไปถนนไม่ได้ใช่ไหมเด้งนะก็เลยรวมตัวกันเลยครับก็คือว่าไปดึงกระสอบทรายแล้วไม่พอเด้งนะนะครับถ้าดึงกระสอบทรายก็คือว่าเอาออกนี่เดี๋ยวก็มาเก็บใหม่ได้ใช่ไหมครับเด้งเททรายออกเลยอย่างเงี้ย
8: คือไม่ให้คือปิดทางเลยใช่ไหม
7: ปิดเลยปิดเลยเด้งนะโอ้มันก็เดือดร้อนกันนะครับนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับพูดถึงฟ้าฝนตกหนักไม่น่าเชื่อนะครับที่จังหวัดเชียงเสาเกิดลูกเห็บอีกแล้วอ่ะเด้ง
8: เหรอ
7: เมื่อวานนี่สายไห
8: ม
7: วันนี้จะเชิงเซาครับ
8: ค่ะ
7: โอ้ถือว่ามันแปรปรวนมากเลยนะกลางวันแท้ๆครับเด้งนะสายไห
8: ม
7: เมื่อวานนี้กลางวันแท้ๆแล้วก็ฟ้าฝนตกหนักครับลมมันแรงแล้วก็ฟ้าผ่าปีนี้ต้องบอกว่าฟ้านี่ดุมากเด้งนะเปรี้ยงปรางเปรี้ยงปรางนะครับแบบแรงเปรี้ยงเลยละโหไม่หลับหูหลับตานี่นะจากตลาดรังสิตนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเด้งนะฟ้าผ่านะครับบริเวณหลังคาบ้านของชาวบ้านที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาล้มคลื่นลงมาแล้วก็ผ่านะครับบางที่ที่บ้านนี่ครับที่เป็นกระเบื้องเด้งนะกระเบื้องแตกตกมาใส่รถยนต์เสียหายเป็นหลายคันเลยนี่ครับความรุนแรงที่ว่านี้ผมก็นึกถึงไม่ใช่พูดเรื่องลูกเห็บตกกระเด้งที
8: ่
7: ปาร
8: าก
7: วัยอ่ะ
8: เออนั่นน่ะ
7: ปารากวัยเท่าลูกเทนนิสอ่ะ

0: เท่าลูกเทนนิสนะครับ
1: ทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นคือ
0: เด้ง
1: โดนกระจกรถนี่มีเหลือเลยนะ
0: บุบรถฝากระโปรงบุบผมเจอรถเบนซ์เลยเด้งเห็นตามเบนซ์เลยนะ
1: นี่ถ้าเกิดบ้านเราเจอแบบนั้นทำไง
0: เด้งเห็นภาพไหมภาพเคลื่อนไหวนะที่มันตกนะครับลูกเทนนิสเด้งนะโอ้โหมันเหมือนกับบอกว่ามันเหมือนกับว่าน้ำเดือดเด้งนะปุ๊บปุ๊บน้ำกระเด็นกระเด็นแบบปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับนะแล้วก็รถรนเหมือนกันนะครับเด้งกระจกแตกแล้วก็ฝากระโปรงบุบแล้วชาวบ้านบอกนะครับบอกว่าก่อนที่ลูกเห็บมันจะตกนะครับโลดลูกเทนนิสนี่นะมันลมแรงมาก่อนเลยแล้วก็ฝนถล่มลงมารวมทั้งนะครับลมแรงที่ว่านี้มันประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือวัดดูประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแรงมันมาเร็วทำให้นะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าของเขาก็เสียหายแล้วก็ไฟฟ้าดับไปในบริเวณวงกว้างอันนี้ปารากวัยนะครับไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะเด้งนะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับโลกเดือดไอ้ถามว่านะครับไอ้ลูกเห็บตกนี่ครับมันเกิดจากอะไรล่ะมันก็เหมือนกับว่าฝนตกหนักมาเด้งนะฝนตกหนักฝนตกหนักนี้ครับแล้วก็มันมีพายุมาลมมันมาแรงครับลมมันก็พัดเอาประเภทที่บอกฝนนี่ครับเป็นเม็ดฝนนะเด้งนะแล้วมันหอบขึ้นไปตรงเลยแนวดิ่งครับเด้งขึ้นไปตรงบริเวณเมฆฝนนะครับที่อยู่บนฟ้าสุดท้ายมันก็ก่อตัวมันก็เป็นลูกใหญ่ๆนะครับก็ตกลงมาบ้านเรานะครับที่ขนาดความนะความกว้างความใหญ่นะครับประมาณเท่าไหร่แล้วครับ5ถึง50มิลลิมิลเท่านั้นเองเด้งนะแต่คราวนี้มันเล่าลูกเทนนิสอ่
1: ะ
0: ไข่ห่านไข่เป็ดที่เราพูดกันยังเล็กกว่าเลยอ่ะเห็นไหมโลกเดือด
1: เนี่ยก็ตอนนี้นะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจุดนะที่ดูจะยังแบบน้ำมันยังท่วมขังอยู่เลยเนี่ยก็คือลาดกระบังคือถึงแม้ว่าหลายจุดเนี่ยระดับน้ำเนี่ยจะเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่อย่างถนนเจ้าคุณทหารแล้วก็ชุมชนด้านในเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็การสัญจรไปมาเนี่ยก็ยากลำบากนี่คือเวลาถามเห็นมาหลายคนจะบอกเลยว่าน้ำท่วมงวดนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับปี54คือปี54เนี่ยน้ำมันยังไหลแต่ว่าน้ำครั้งนี้มันนิ่งพอนิ่งปุ๊บเนี่ยไม่ต้องพูดเลย
0: เน่าพอนิ่งแล้วก็เน่าได
1: ้เนี่ยค่ะเพราะนั้นนะคะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะอย่างถนนเจ้าคุณทหารนะคะมุ่งหน้าถนนร่มเกล้าเนี่ยน้ำยังท่วมขังนะคะแล้วก็มีคลื่นจากรถใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้รถเล็กเนี่ยผ่านไปด้วยความยากลำบากแล้วที่ชุมชนเขตร่มเกล้าเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มลดลงนะในถนนสายหลักแต่ว่าพื้นที่ด้านในแล้วก็ซอยย่อยเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่แล้วก็ส่งกลิ่นเน่าด้วยแล้วในส่วนของทางลาดกระบัง
0: ครับ
1: พระจอมเกล้าลาดกระบังเนี่ยบริเวณรอบสถาบันเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็เห็นว่ามีการเปิดหอประชุมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เป็นช่องทางในการแจ้งความช่วยเหลือฉุกเฉินอ่ะเพราะนั้นในสถานการณ์เนี่ยยังลำบากอยู่อ่ะคืออ่วมเลยเนี่ยมีภาพให้ได้เห็นด้วยสำหรับเส้นเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยนะคะแล้วแถมฝนก็ยังเนาะ
0: ใช่ใช่นะ
1: เตรียมจะหล่นจะโปรยปลายอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ได้โปรยปลายธรรมดาด้วยทั้งฟ้าทั้งฝนกระหน่ำมากเลยช่วงนี้ค่ะ
0: ลุ้นระทึกอยู่นะครับคาดว่าจะตกประมาณสักวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ถึงวันที่7ใช่ไหมเด้งนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่รอบนอกฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอย่างคลองสามวาอย่างเงี้ยโอ้โหปรากฏว่าหมู่บ้านพฤกษาวิวเด้งนะโอ้ยแช่น้ำนะครับมา9วันแล้วครับวันนี้นะครับน้ำนี่ระบายได้เล็กน้อยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่นะครับที่กว้างใหญ่ในหมู่บ้านนี้เด้งนะ 2,000 กว่าไร่ครับ 2,500 กว่าไร่เพราะฉะนั้นเป็นหมู่บ้านที่หมู่บ้านหรูนะครับการไปช่วยเหลือนะครับก็คือว่ายังเข้าไปไม่ได้เด้งนะก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ช่วยเหลือกันเองซะก่อนนี่นะอย่างเห็นภาพนะครับวันนี้ท่านเลขาผู้ว่านะครับกทมขอประทานโทษนะครับหมู่บ้านกฤษดานคร25ครับหมู่บ้านกฤษดานคร25ซอยประชาร่วมใจ31เขตคลอง3วาที่น้ำท่วมสูงนะครับประมาณสักเมตร20แต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เขตของคลอง3วาลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอาเครื่องสูบน้ำไปช่วยนะเด้งน
1: ะ
0: โอ้แต่ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำนะครับท่านก็คนเนี่ยเต็มใจนะเด้งนะแต่ปรากฏว่าเครื่องมือสิครับเด้งน้ำมันครับเขตบอกว่านะครับได้คือวันละ400ลิตรว่าอย่างนั้นอ้าวมันต้องทำงานช่วยสูบตลอด24ชั่วโมงจะไม่เด้งนะแล้วทำไงครับอ๋อ400ลิตรนะครับก็คือว่าดับเครื่องน้ำมันหมดอย่างนี้เด้งชาวบ้านต้องลงขันกันครับช่วยกันนี่นะลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกฤษดานคร

0: เทศกาลกินเจแล้วเนาะพี่สวิตกินปะ
1: ครับไม่กินครับ
0: อันนี้นี่เห็นบอกว่าเทศกาลกินเจเนี่ยจะอยู่ช่วงวันที่10ก็ประมาณวันเสาร์เนี้ยวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะก็รวมทั้งหมดเนี่ย9วันคือด้วยความที่น้ำท่วมค่ะเพราะนั้นเนี่ยปมน้ำท่วมเนี่ยมันจะส่งผลนั่นก็คือผักสดทุกชนิดเนี
1: ่
0: ย
1: โอ้ย
0: ราคาปรับพุ่งแบบเป็นเท่าตัวเลยเขาบอกว่าผักกาดหอมเนี่ยราคาเท่าไหร่รู้ไหม180บาท
1: โอ้โห
0: แล้วแถมสินค้าก็ตอนนี้ก็น้อยด้วยขาดตลาดด้วยในขณะที่ความต้องการเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนี่แหละมันก็เลยทำให้ราคาตอนนี้โอ้ยสูงลิบลิ่วเลยคือในช่วงนี้เนี่ยนะคะพอใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจนะคะสำหรับในปีนี้อย่างที่บอกก็คือวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะรวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย9วันแล้วก็วันที่9เนี่ยก็คือวันศุกร์เนี้ยจะเป็นวันล้างท้องน่ะนะคะก็ส่งผลให้ราคาพืช ผักสดทั้งหลายแหละในหลายพื้นที่ตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะก็โอ้โหนี่เขาบอกเลยนะบอกว่าแม้ว่านะราคาผักสดเกือบทุกชนิดเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังคงนะมีประชาชนเนี่ยไปเลือกซื้อผักค่ะเพื่อเตรียมประกอบอาหารบางส่วนเนี่ยเลือกซื้อในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับลดปริมาณลงตามความเหมาะสมนะคะก็คือราคาอย่างที่บอกนะยังผักกาดหอมจากเดิมราคา70บาทพุ่งขึ้นไป180นี่กวางตุ้งเนี่ยเขาบอกปรับราคาขึ้นแบบเท่าตัวเลยผักบุ้งนะจากราคาเดิมเนี่ย45ก็ปรับขึ้นไปเป็น90บาทถึง100บาทต่อกิโลค่ะตอนนี้ส่งผลกระทบกันน่าดู
1: ไม่ใช่เฉพาะคนกินเจแล้วก็เด้งนะคนที่ไม่กินเจนะครับก็เดือดร้อนเหมือนกันเห็นไหมไข่ไก่เท่าไหร่นะครับนี่นะแพงขึ้นเท่าไหร่แล้วนะครับบอกว่าประเภทที่มาปลูกปลานะครับโอ้ยน้ำมานะครับก็น้ำท่วมนี่ครับแทนที่จะจับปลาได้เยอะราคาคูเหรอไม่ใช่เด้งนะมันก็ออกไปจับปลาไม่ได้ครับออกไปตำหากินไม่ได้โดยเฉพาะน้ำจืดนะครับพื้นที่น้ำท่วมนี่นะใครจะถอเรือไปนะครับเด้งนะเดี๋ยวก็น้ำนะครับก็ซัดให้คว่ำอย่างเงี้ยมีปัญหาหมดครับหรือแม้กระทั่งหมูเห็ดเป็ดไก่อย่างหมูนอนลอยนอนตายที่น้ำเด้งนะโอ้ยเห็นผลภาพแล้วครับมันสลดใจเหมือนกันนะนะครับช่วยอะไรไม่ได้แต่ที่น่าสนใจนะครับชีวิตของคนที่ผงเพงจังหวัดอ่างทองพูดถึงผงเพงไปปั๊บนะครับเด้งนะมันชื่อนะครับมันคือแห่งความทรงจำอยู่แล้วก็คือกว่ากันระทึกของน้ำปรากฏว่าชาวบ้านตรงนั้นพายเรืออย่างเดียวที่มีปัญหาครับหมู่บ้านหลังนึงบ้านหลังนึงนะครับท่านอายุ71ปีแล้วอยู่บ้านพร้อมกับสามีเด้งนะครับสามีเป็นอัมพฤกษ์ด้วยนะครับก็คืออยู่ชั้น2อย่างเดียวครับนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวแล้วขับถ่ายนะครับทำยังไงอ่ะแม้แต่คนเฝ้าที่เป็นภรรยาเด้งอายุ71ปีนะบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอย่างเบาปัสสาวะนะครับก็คือว่าเอาละนะครับนี่นะก็ไม่หลบหูหลับตาเด้งนะหาที่หลับตาคนหน่อยปล่อยได้แต่ปรากฏว่าหนักสิครับโอ้จะปล่อยยังไงจะไม่เด้งนะปล่อยไปเดี๋ยวเชื้อโรคก็จะตามมาอีกนะครับถ้าลอยไปปล่อยบ้านนี้แล้วไปตุ๊บป่องไปโผล่บ้านนู้นทำไงครับเด้งเนี่ยมันจะมีปัญหาใช่ไหมครับวิธีการคือต้องพายเรือไปปล่อยเด้งนะครับแต่พายเรือไปเนี่ยครับถ้าสมมติว่าปวดแรงๆนะเด้งนะอันไม่อยู่ทำยังไงครับมันไกลพอสมควรนะครับต้องพายเรือไปที่บริเวณนะครับที่บอกว่ามันเป็นที่นะครับขึ้นถึงสูงหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่นะครับเอารถสุขาเคลื่อนที่หรือเอาสุขาเคลื่อนที่มาตั้งไว้ให้หน่อยเด้งนี่นะเพราะฉะนั้นเป็นความทุกข์ยากลำบากนะครับสำหรับคนที่ว่าจะปล่อยไม่ว่าจะเป็นปล่อยเบาหรือปล่อยหนักสุขาวันนี
0: ้
1: เป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกร้องนะครับชาวตำบลผงเพงเด้งนะทำไงครับจะได้หาช่วยเครื่องมือช่วยแบบนี้ครับไปช่วยพี่น้องประชาชนหน่อย
0: พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะมันจะมีดราม่าเกิดมาเรื่องนึงเกิดขึ้นมาเรื่องนึงก็คือเวลาที่เขาจะมีจิตอาสาไงพวกกู้ภัยทั้งหลายแหล่เนี่ยแบบเข้าไปช่วยคนนอกพื้นที่แล้วปรากฏว่ากู้ภัยในพื้นที่เนี่ยเขามองว่าเฮ้ยเวลาคุณจะเข้ามาคุณต้องติดต่อประสานงานฉันมาก่อนคือเข้าไปโดยที่ไม่บอกกล่าวเนี่ยโอ้โหก็
1: ต้องบอกเจ้าถิ่น
0: เออทำนองนั้นน่ะ
1: เออ
0: ต้องบอกเจ้าถิ่นก่อนแล้วถ้าไม่บอกเนี่ยโอ้โหนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยโดยมีการโพสต์นะบอกว่าเราไม่เคยปิดกั้นนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือว่าองค์กรไหนแต่มืออาชีพเนี่ยเขาจะทำงานเป็นระบบคุณควรแจ้งสักนิดเราจะได้รู้ว่าคุณมีทรัพยากรอะไรบ้างในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณลองคิดเอาถ้ามีคนเข้าบ้านคุณโดยที่คุณไม่รู
1: ้
0: และไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงมันก็ความรู้สึกเดียวกันนั่นแหละhashtag หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราhashtag ฝากไว้ให้คิดโอ้โหพอโพสต์นี้นะถ
1: ู
0: กเผยแพร่ออกมาค่ะปรากฏว่าทางด้านคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็ กำลังลงพื้นที่อยู่อ่ะก็แชร์โพสต์เนี้ยแล้วก็ไประบุข้อความสั้นๆ

0: ่นบอกว่าไปช่วยมากี่จังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องสักทีคนไทยมีบัตรประชาชนไปได้ทุกจังหวัดค่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: อืม
1: เออ
0: นี่มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่น่าเชื่อนะเพิ่งรู้เนาะว่าไอ้การเข้าพื้นที่ต้องขออนุญาตด้วยอ่ะ
1: โอ้ปกติแล้วนะครับความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนจิตอาสาเราต้องชื่นชมเด้งนะ
0: เ
1: ขาก็ไปก่อนเลยนะครับแต่เข้าไปนะครับก็เจอเจ้าถิ่นนะครับดีนะเด้งนะถ้าไม่เจอพื้นที่เหมือนกับหาดใหญ่อย่างเงี้ยพอเข้าไปปั๊บนะครับเสียงปืนดังออกมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเราได้งานข่าวใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะนะครับเสียงปืนดังขึ้นเอาโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนนะครับมายังไงเนี่ยครับเจ้าถิ่นอยู่ที่นี
0: ่
1: จะมานะครับมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกันนี่นะ
0: เออคือไม่น่าเชื่อนะคือเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะที่สังคมกำลังจับตามองอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการประสานงานแล้วก็การทำงานร่วมกันของหน่วยงานกู้ภัยในยามวิกฤตเนี่ยว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อเนอะก็ได้รู้เนี่ยงวดเนี้ยนอกเหนือจากเรื่องเลยนะที่คนตื่นทำอ่ะใครนะ
1: อาจารย์เบียร์เหรออ
0: าจารย์เบียร์ที่ออกมาพูดไงที่บอกว่ามีพวกนักการเมืองไปแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพื่อเคลมอ่ะว่าไอ้ของที่แกเอามาช่วยเนี่ยเป็นของพวกนักการเมืองพูดเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้อะไรเงี้ย
1: นะครับเวลาปกติไม่เห็นหน้าแต่เวลาเนี่ยเห็นหน้าว่าอย่างนั้นเลยนะ
0: สารพัดเรื่องเลยอ่ะ
1: ยังลุ้นต่อนะครับสำหรับเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศออกมาล่าสุดระเด้งนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เตือนฉบับที่9แล้วนะครับอากาศนี้แปรปรวนเปิดเชื่อจังหวัดแล้วก็พรุ่งนี้ถล่มเด้งนะพี่น้องต้องระวังแล้วล่ะครับอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับผลก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมครับ
0: ค่ะ
1: นี่นะสภาพอากาศที่ว่านี้ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบทางภาคต่างๆนะครับเช่นนะครับวันนี้5-6ตุลาคมนะครับภาคเหนือกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอีสานนะครับลดลงจริงนะเด้งน
0: ะ
1: เพื่อนผมแจ้งข่าวมานะครับบอกว่านี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วน
0: ะ
1: คือฝนตกหนักนะครับแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็สว่างแล้วแต่มันลมหนาวเหมือนกับมาแล้วมันเหมือนกับบอกว่าลมมันจะเปลี่ยนทิศด้วยดูแสงแดดนะครับก็ออกพอจะรู้นะครับว่าลมวอยๆหรือที่ภาษาอีสานก็ชอบพูดลมวอยๆเด้งนะคือลมหนาวมันจะมาแล้วว่าอย่างนั้นนะก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมว่านะครับส่วนวันที่7ตุลาคมนะครับภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทั้งนี้ครับเนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมทางเหนือแล้วก็อีสานตอนบนจะทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยพี่น้องประชาชนก็ระวังด้วยอันหนึ่งครับช่วง 9-13 ตุลาภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเหนือเด้งน
0: ะ
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับขอพี่น้องประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับโอ้นึกว่าจะหมดไปนะครับก็ยังมาอีกนะ
0: อ่ะแล้วก็มาข่าวคราวนะการเสียชีวิตค่ะของกลุ่มนักธุรกิจชาวจังหวัดฉะเชิงเทราอุ้ยมีตำแหน่งใหญ่โตเลยคือเป็นประธานอาวุโสหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งคือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองอ่ะหรือว่ากลุ่ม EEC แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทจิตรกรเสริมทรัพย์ลีสซิ่งคือจะเป็นกีฬาทางน้ำอ่ะแกออกมาเล่นกีฬาทางน้ำเหมือนบอร์ดอ่ะซับบอร์ดเลยไม่รู้ว่าซับแผ่นซับบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าตอนช่วงที
1: ่
0: คนหาปลาเนี่ยเขาเจอเนี่ยคือเท้ามันยังติดอยู่กับซับบอร์ดอยู่เลยอ่ะ
1: มันติดอยู่คือแล้วเล่นซับบอร์ดเข้าไปนั้นมันก็คือมีสายขาด
0: แล้วเล่นกลางแม่น้ำบางปะกงอ่ะ
1: โอ้เป็นน้ำบางปะกงนะครับ
0: แล้วเล่นตอนเช้าด้วยคือเนี่ยเรื่องของเรื่องนะก็มีพวกหาปลาคนหาปลาเนี่ยเขาเจอศพเนี่ยตอนประมาณ7โมงเช้าตรงแถวๆนะคะห่างจากด้านหน้าวัดชัยภูมิธารามหรือวัดท่าอิฐที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะไปทางอำเภอบ้านโพประมาณสัก2กิโลคือคนหาปลาเขาก็นำร่างเนี่ยนะของที่เขาพบเนี่ยคนที่เขาพบเนี่ยขึ้นเรือมาแล้วก็นำตัวไปส่งที่ท่าน้ำที่วัดท่าอิฐคือเขาบอกว่าตอนช่วงที่เขาเจอเนี่ยข้อเท้าเนี่ยยังติดอยู่กับแผ่นซับบอร์ดอยู่เล
1: ย
0: ซึ่งเขาบอกว่ากีฬานี้จะเป็นกีฬาที่ผู้คนในวงการนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย ชอบเล่นมากกับการมาทำกิจกรรมเล่นกันในแม่น้ำบางปะกงก็หลังจากที่มีคนเนี่ยเข้ามารุมดูเนี่ยก็พบเลยว่าอ้าวผู้ที่พบเนี่ยคือคุณจิตรกรเผด็จศึกเป็นอดีตประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและปัจจุบันเนี่ยก็เป็นประธานอาวุโสหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองหรือว่ากลุ่ม EEC นี่ละค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทจิตรกรเสริมทรัพย์ลิสซิ่งเนี่ยนะคะก็รีบไปแจ้งหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ภัยเองพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ปั๊มหัวใจอยู่เลยนะปั๊มหัวใจอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แต่ว่าก็ไม่มีชีพจรตอบสนองแล้วถามคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณจิตกรเนี่ยออกจากบ้านประมาณ6โมงเช้าไปกับบัดดี้ในกลุ่มเนี่ยประมาณ 3-4 คนเพื่อไปออกกำลังกายด้วยนี่แหละแผ่นไอกระดานสปอร์ตนี่แหละในแม่น้ำบางประกงเนี่ยนะคะแต่ว่ากำลังในช่วงที่กำลังพากันลอยไปตามลำน้ำเนี่ยนะคะจากแถวๆย่านหน้าวัดท่าอิฐเนี่ยไปที่ทางอำเภอบ้านโพเนี่ยกลุ่มบัดดี้ก็นำหน้าไปก่อนไง
1: เออครับ
0: ส่วนคุณจิตกรเนี่ยอยู่ด้านหลังสุดแล้วก็หายตัวไปจนนี่แหละคนหาปลาเนี่ยมาเจอ
1: เออ
0: เออ
1: แล้วปักพวกไปข้างหน้า
0: ไม่ได้ดูเลยเนาะ
1: เออนั่นสิ
0: เออคือ
1: จนก็คง
0: เพลินนะ
1: เออไปเรื่อยๆอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ยนะ
0: แล้วว่าเนี่ยคือผู้ตายเนี่ยนะก็เล่นไอ้แผ่นกระดานซับบอร์ดเนี่ยมานานแล้วนะชอบมากเล่นกีฬาเนี่ยมาประมาณ5ปีแล้วอ่ะ5ปีแล้วแล้วก็เป็นคนผลักดันให้กีฬาเนี่ยเป็นกีฬาทางน้ำแล้วมีการจัดการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยคือชอบมากเขาบอกว่าจัดการแข่งขันมา2ครั้งแล้วนะสำหรับกีฬาเนี่ยแล้วไปมาก็มาเสียชีวิตด้วยกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบนี่แหละ
1: โอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเด้งนะโอ้นะครับไม่น่าเชื่อน
0: ะ
1: นะครับธรรมชาติเด้งไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เน
0: า
1: ะ
0: มันคงแรงมากนะตอนนี้น้ำมันแรงจัง
1: เลยใช่ใช่เพื่อนไปข้างหน้าแต่ไม่ระวังหลังเลยเหรอไม่ดูหลังเลยเหรอนะถ้าสมมติว่าไปแล้วแล้วก็เห็น
0: ระวังลำบากอ่ะพี่สวีทลองนึกดูนะว่าแผ่นซับบอร์ดแล้วก็แล้วเรายืนอยู่บนแผ่น
1: ใช่มันต้องมือประคองตนเอง
0: เ
1: ด้ง
0: วันโค้งหันลำบากอ่ะคือไปแล้วมันต้องเดินหน้าอย่างเดียวมันหันไม่ได้หรอกหันปุ๊บมันโละ
1: ที่ติดกระจกมือดีมือตัวเองดีไม่มองใช่มองกว่ามองหลังอย่างนั้นเลยโอ้
0: คือตอนนี้สงสัยก็บรรดาในกลุ่มเนี้ยก็คงผวากันไปตามๆกันคงไม่กล้าเล่นไปพักใหญ่อ่ะ
1: เป็นอุทาหรณ์นะครับนี่นะเด้งเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหาริย์ล้านนา
1: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชิ

0: ณบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: เอาเด้งกลับมาครับ
3: 17นาฬิกา34นาทีค่ะมาคุณติ๊กเขาส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเนี่ยบ่ายวันนี้รายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยที่ไทย PBS เนี่ยมีการรายงานบอกว่าเข้ากล่องบริจาคนะคะที่ไปบริจาคนี่ขนาดแค่ในกรุงเทพนะเขาบอกว่าเป็นหมื่นกล่องเลยบูดเสียหมด
2: อ้าวไว
3: ้บอกว่าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการจัดส่งเข้าพื้นที่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยทางคุณติ๊กเขาบอกว่าอาหารสำหรับผู้ประสบภัยเนี่ยเมื่อไหร่จะแจกในรูปแบบของศูนย์ยากาศพร้อมรับประทานเหมือนอย่างที่แจกให้ทหารตอนรบอ่ะคือสามารถฉีกทานได้เลยไม่ต้องอุ่นเก็บเอาไว้ได้นานเป็นปีไม่เสียอะไรเงี้ยคือสามารถแบบใช้โดรนอะโยนทางอากาศก็ได้ไม่ต้องแบบเลือกเวลาแจกอะไรเงี้ยนี่ต้องมานั่งคอยทำคอยแพ็คคือกว่าจะถึงมืออาหารก็บูดก็เน่าแถมยังสร้างขยะโฟมมหาศาลอีกเพราะฉะนั้นผู้ว่าเนี่ยควรจะเปลี่ยนแปลงระบบอาหารผู้ประสบภัยได้แล้ว
2: โอ้เป็นเหตุเป็นผลมากครับนี่นะ
3: โอ้เป็นปัญหามากจริงเนาะเพราะว่าคือจะเข้าไปแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยมันก็ลำบากจริงๆอ่ะคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะคุณอมรค่ะสุขสันต์วันจันทร์เข้ามาแล้วก็บอกว่าฟังรายการเกือบทุกๆรายการตลอดโอ้นี่ 800.5 ตัวยงแน่เลย
2: ขอบคุณมากเลยครับ
3: คุณสมานบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้ปลาหมอคางดำคงขยายไปแบบไม่มีขอบเขต
2: นั่นสิครับเนี่ยนะคิดเหมือนผมครับ
3: นี่ปลาแบบโอ้โหมันแบบเนาะเต็มไปหมดเลยอ่ะเรียกไปหลุดอยู่ในตามนู่นตามนี่
2: ใช่ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเกิดว่า
2: ไปกับน้ำเหมือนเด้ง
3: แต่ถ้าใครเจอปลาคาร์ฟเนี่ยสบายเลยนะเพราะปลาคาร์ฟตัวหนึ่งเป็นแสนเลยอะพี่สุวิทย
2: ์โอ้ปลาคาร์ฟเลยครับเด้งเนี่ยปลาคาร์ฟนะครับคือเขาต้องเลี้ยงก็อยู่ในบ่อเลี้ยงแล้วก็ดูแลเรื่องของปริมาณออกซิเจนคือปลาคุณหนูพูดภาษาง่าย
3: ๆ
2: ถ้าสมมติหลุดออกไปแบบนี้แหละครับเด้งไม่กี่นาทีตายครับผมเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ครับเด้งรู้อุปนิสัยดีเลยนะครับไม่ใช่ปลาทนน้ำ
3: ก่อนหน้านี้อะไรนะตรงซอยเสนาเจ้าของเขาออกมาตามหาแล้วก็หาไม่เจอแล้ววันสักสองสามวันหรือไงเนี่ยมีคนเจอปลาคาร์ฟว่ายตุ๊กป่องตุ๊กป่องอยู
2: ่อาจจะมีเจอก็ได้นะครับแต่ผมปี54ผมเจอบทเรียนมาแล้วครับปลาคาร์ฟผมมาเด้งนะ
3: ไม่เหลือ
2: ไม่เหลือ
3: เพราะมันเน่าอ่ะปี54น้ำมันเน่าอ่ะ
2: น้ำมันเน่าด้วยพอออกหลุดออกมาอย่างนี้ครับเด้งนะเรายืนด้วยตาละห้อยครับมองด้วยความสงสารช่วยอะไรไม่ได้เด้งแล้วก็น้ำตาไหลเป็นอย่างนั้นเลยนะเด้งนะตายกับต่อตายอย่างเงี้ยครับ
3: แต่ว่างวดนี้มันแบบบางจุดไงคือเขายังแบบระบายได้ทันยังไม่ถึงขนาดจำเน่าอะไร
2: ถ้าน้ำยังไม่เน่าก็โอเคแล้วเด้ง
3: นี่คุณ 1,000 ช่างเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่เด้งบอกตรงๆนะผมไม่รู้จักเลยกีฬาซับอะไรเนี่ยต้องเข้าไปส่องดูอ๋อเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
2: ครับ
3: คุณเคสค่ะคุณเคสบอกว่างบประมาณครับอาหารแพ็คแบบของทหารมันแพงกล่องหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าบาทหรอโหแพงจริงอะแล้วก็มาคุณเอกรินนะคะคุณเอกรินส่งลิงก์อะไรเข้ามาเอ่ย
2: ครับ
3: แล้วก็บอกอะไรเนี่ยเชียงใหม่โดนแล้วครับตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ยังไม่หยุดเลยฝนนะสิ
2: โอ้เลยครับ
3: เนี่ยแล้วก็ส่งลิงก์เนี่ยฝนมาให้ดูแล้วคุณติ๋วก็บอกว่าฟ้านี่ดุมากจริงๆเปรี้ยงเปรี้ยงตลอด
2: ใช่ครับ
3: จริงฟ้ามันแรงมาก
2: ปีนี้ดุจริงๆได้เลยนะโอ้ยฟ้าเปรี้ยงนี่ครับเราต้องวิ่งหลบอยู่ในบ้านนั่นเลยก็ต้องกลัวด้วย
3: พี่สวิทย์เมื่อวานขอพูดเรื่องตัวเองหน่อยนะ
2: ครับ
3: เมื่อวานไปที่ห้างห้างหนึ่งอยู่ติดริมเลียบด่วนค่ะโอ้โหฝนมันแบบกระหน่ำลงมามากไงนี่ก็เลยขี้เกียจเดินไปที่รถอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอเวลาก่อนดีกว่าก็นั่งกินนู่นกินนี่รอให้ฝนมันหยุดปรากฏเดินออกมาแล้วฟ้ามันเปรี้ยงๆหูแล้วแรงมากฝรั่งยังถ่ายคลิปถ่ายภา

0: เลยคือโอ้โหเปลี่ยงตลอดเวลาพอเดินออกไปปุ๊บโอ้โหพี่สวิตแทบจะเป็นลมเข่าอ่อน
1: เจออะไรล่ะ
0: น้ำท่วมอ่ะสิ
1: น้ำเอ้า
0: ต้องเดินลุยน้ำ
1: ลุยน้ำอุตายรถหรูเป็นไงอ่ะ
0: แล้วรถเนี่ยคือน้ำเนี่ยมันโอ้โหประมาณสักคือร้อนแต่ว่ามันก็คงชินที่อสมทแล้ว
1: อ้าว
0: แต่ว่าเนี่ยนะอุตส่าห์นะตอนกำลังจะขึ้นรถใช่ไหมเราก็อุตส่าห์แบบโอ้โหแบบน้องหัวตัวเองนะแบบให้รถที่วิ่งผ่านนะกรุณาได้ไหมเดี๋ยวบุรุษมจะเข้ารถหน่อยไม่อะค่ะขับคลื่นมหาศาลมาก
1: นี่ครับรู้ซะบ้างนะครับนี่นะ
0: น
1: ักสู้นักสู้นักเสี่ยง
0: ตอนนี้ครับฟ้าดุจริงๆช่วงนี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้อะไรกันนักกันหนาฟ้าดุดุ
1: เออใช่
0: คุณชูศักดิ์นะคะก็ส่งสวัสดีวันจันทร์เข้ามาค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณวรรณิสานะบอกว่าเขตประเวศเนี่ยมืดอีกแล้วค่ะฟ้าร้องเสียงดังมากเลย
1: โอ้ครับ
0: คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีวันจันทร์เข้าม
1: า
0: แล้วก็คุณสุภชัยนะคะคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งแล้วก็มาคุณเทียนท่าฉลอมค่ะน้ำลดลงคงที่ดีได้เห็นสิ่งจำเป็นที่ดีมีเสียหายต้องรับรู้ใจสู้อยู่ผ่อนคลายทั้งใจกายเก็บเกี่ยวเปล่าเปลี่ยวแย
1: ่
0: นี่คุณเทียนท่าฉลอมนะคะเดี๋ยวยังมีใครอีกบ้างอ๋อนี่มีคุณรักโยคะเหรอบอกว่าพูดถึงปลาคาร์ฟเนี่ยเมื่อวานที่หมู่บ้านนักกีฬาก็มีกลุ่มปลาคาร์ฟ4ตัวตัวยาว1ศอกด้วยว่ายแบบไม่ทิ้งกันเลยค่ะเพื่อนๆพยายามจะจับมาเลี้ยงแต่มันเร็วมากจับไม่ทัน
1: โอ้เหรอครับ
0: คือมันต้องหลุด
1: อาจจะต้องจุดใหญ่นะครับก็ขอไปนะครับผมขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มนิดนึงนะครับผมที่บอกว่าปลาคาร์ฟผู้ดีนะครับก็คือว่าปลาคาร์ฟเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆสวยงามนะครับเลี้ยงส่งออกทั้งโลกคือประเทศญี่ปุ่นนะเด้งนะเขามีฟาร์มเลี้ยงเป็นนะครับอุตสาหกรรมเลยเป็นการแบบหมู่บ้านนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยเลี้ยงปลาคาร์ฟทั้งหมดนะครับเด้งนะแล้วคนไทยนะครับก็ไปซื้อลูกปลาคาร์ฟไปช็อปปลาคาร์ฟก็แล้วแต่เกรดครับแล้วแต่เกรดว่ามาเลือกแล้วก็มาขายในประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นพอเอามาอยู่ในประเทศไทยเลี้ยงก็คือประคบประงมไม่ทนในเด้งนะต้องดูแลอย่างดีต้องประคบประงมเพราะว่าอะไรครับ มาจากประเทศญี่ปุ่นนี่นะแต่ถามว่านะครับที่ว่าอาจจะวิ่งปุ๊บปั๊บไปปุ๊บปุ๊บปั๊บคือปลาคาร์ฟไทยเด้งคนไทยเก่งครับคือเอาปลาคาร์ฟนะครับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วมาผสมกับปลาคาร์ฟประเทศไทยมาเพาะแล้วก็สุขภาพก็คือว่าแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ปราดเปรียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ความสวยไม่เท่าที่ประเทศญี่ปุ่นเด้งนะนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นคือว่าจะสวยนะครับอย่างเช่นกรณีของบอกว่านะครับตรงบริเวณหัวในเด้งนะจุกแดงจุกแดงนะครับเรียกว่าจะแพงที่สุดแล้วแต่พอมาบ้านเรานะครับก็คือว่าผสมประสานสีมันก็หลากหลายนะพอหลากหลายไปปั๊บนะครับตัวก็จะเล็กกว่าแล้วก็ตัวก็จะเพรียวกว่าเด้งนะแต่ถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นหน้าตาบางตัวนะครับก็เหมือนกับซูโม่เด้งนะปากเล็กๆนะครับก็ตัวใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่บอกว่านะครับอุ้ยอ้ายสวยๆอย่างนี้ครับเด้งมหาเศรษฐีชอบเลี้ยงกันครับ
0: นี่พอพูดถึงญี่ปุ่นนะมันจะมีเมืองอยู่เมืองนึงอ่ะพี่สวิตก็ไปเที่ยวมาที่ญี่ปุ่นน่ะ
1: ครับ
0: เมืองชื่อฮิดะฟูรุคาวะในจังหวัดกิฟุเนี่ยคือมันจะมีปลาคาร์ฟแบบเป็นพันๆตัวเลยว่ายน้ำอยู่ในคูระบายน้ำอ่ะคือมันแสดงให้เห็นถึงน้ำที่มันสะอาดไง
1: เออใช่ใช
0: ่นั่นแหละ
1: เขาก็เลี้ยงน้ำธรรมชาติตามบ้านเขาได้ไงแต่เขาดูแลอย่างดีไง
0: แล้วแบบโอ้โหน้ำนี่มันจะสะอาดใสแจ๋วมากเลยเลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่เคยไปดูมาแล้วสวยมาก
1: เด้งไปที่ไปอีกรอบเลยไปดูจ
0: ะ
1: ไปดูฟาร์มปลาคาร์ฟก็ได้
0: เนี่ยเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีก
1: เหรอความสุขของคนรวยอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ได้รวยแต่ชอบไปเที่ยว
1: ครับดีแล้วครับเด้งให้กำไรชีวิตนะทำงานหนักครับเด้งทำงานหนักครับดีแล้วอ้าวพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเติมให้นะครับเรื่องของน้ำตกครับนอกจากน้ำตกแม่สาที่บอกปิดชั่วคราวแล้วนะครับน้ำตกตาดหมอกก็เช่นเดียวกันเด้งนะ
0: ตาดหมอก
1: ตาดหมอกครับอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ไปไม่ได
0: ้
1: ผมก็รายงานทางทีวีนะครับช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาเด้งโอ้โหน้ำน่ากลัวมากนะครับแดงแบบแรง
0: ถ้าเห็นน้ำแดงเนี่ยวิ่งหนีไว้ก่อนเลยอ
1: ่
0: ะส่งสัญญาณแล้ว
1: อ
0: ันนี้คุณเคสบอกว่าแค่อาหารกล่องที่แจกก็ควรจะปรับให้เหมาะสมที่แบบเก็บง่ายอย่างข้าวเหนียวหมูทอดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะ
1: ใช่เสียง่ายใช่ครับ
0: คุณวัชรพงศ์ปากทางลำลูกกาเวลานี้ครับเดี๋ยวนะภาพมันกำลังหมุนติ้วอยู่คุณวัชรพงศ์เดี๋ยวรอดูอ๋อน้ำท่วมลำลูกกา ถวรังสิตเนี่ยเนาะม
1: ัน
0: เป็นพื้นที่ของน้ำ
1: ลำลูกกานะครับทางไปทุมธานีนะครับลำลูกกาก็ออกจากทูปะเตมีนะครับออกไปทางโน้นนะครับแล้วก็จะไปทางสายไหมได้เด้งนะเชื่อมต่อกันครับ
0: คุณใบเตยก็ถามเรื่องเล่าข่าวเช้าไม่มีค่ะไปมีทาง YouTube ค่ะตอนนี้เขาไม่ได้จ้างแล้วมันหมดปีงบประมาณไงเขาจะแบบจ้างแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปีๆปีต่อปีปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้มานานขนาดนี้นี่ก็สุดยอดแล้วนะสำหรับบุรดมอ่ะอ่ะคุณอัธชัยค่ะปลาคาร์ฟเพื่อนผมเลี้ยงบ่อดินเหรอ
1: ครับบ่อดินยิ่งชอบยิ่งดี
0: เหรอ
1: ครับใช่ครับ
0: บ่อดินไม่ให้ออกซิเจนด้วย
1: แบบธรรมชาตินะครับก็ยิ่งดี
0: คือออกซิเจนจากในดินเนี่ยนะ
1: ออกซิเจนนะครับก็คือว่าในดินมันก็มีอยู่แล้วแต
0: ่
1: อย่างนี้ต้องเป็นบ่อใหญ่ครับบ่อใหญ่แล้วก็เรื่องของการควบคุมนะครับไม่มีอะไรเข้าก็อยู่ได้ครับเด้งนะแต่ถ้าสมมติเป็นบ่อปูนนะครับก็ต้องใช้ออกซิเจนนะครับคือไม่ใช่ก็ได้แต่นะครับบางคนก็น้ำตกช่วยเด้งนะ
0: อ
1: ย่างผมก็หาวิธีการทำช่วยทุกอย่างนะครับเพื่อให้เขามีความสุขครับเลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องทรมานเพราะฉะนั้นนะครับบ่อดินนี่คือเหมาะสมที่สุดบ่อปลาในโลกนี้ทุกอย่างแหละครับเด้งนะเป็นธรรมชาติหมดครับปลาเขาก็เกิดจากดินเราก็เหมือนกันครับก็ต้องอยู่กับดินอยู่กับโคลนต้มนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของเขาแล้วครับเป็นธรรมชาติของเขา
0: อันนี่คุณตีคุณตีก็บอกว่าที่ลี่เจียงเนี่ยท่อระบายน้ำก็จะมีปลาว่ายเหมือนกันน้ำใสสะอาดไหลตลอดเวลาคุณเบิร์ดเนี่ยเข้ามาถามอีกรอบนึงละเม
1: ื่
0: อกี้ก็ถามไปรอบนึงละเรื่องนั้นไงพี่สวิตเรื่องแลบรัสเซียที่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อกัลโรคหลุดอ่ะคือตอนนี้มันเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าคนในบ้านเรากำลังกลัวกันมากเลยนะที่เห็นเขาบอกว่าไอ้อะไรนะที่เก็บเชื้อมันแตกอ่ะแล้วทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหคืออยู่ดีๆก็เสียชีวิตเนี่ยจากเชื้อเนี้ยโอ้จำนวนมากเลยเนี่ยเป็นเหตุนะอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงไหนๆเนี่ยคือคุณเบิร์ดเนี่ยเล่ามาแบบนี้แล้วคือมันจะเกิดเหตุนะคะตื่นระหนกในแคว้น
1: อ
0: ีคูชนะคะซึ่งอยู่ในซาบีเรียของรัสเซียนี่แหละหลังจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยการต่อต้านกัลโรคเนี่ยนะคะเสียชีวิตจากการติดเชื้อร้ายแรงที่ว่านี้ก็เลยส่งผลให้ทางการเนี่ยนะคะต้องสั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยเกือบ200คนแล้วก็สั่งปิดกักบริเวณเลยโรงพยาบาลกันในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยนะคะก็โอ้โหเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการปกปิดข้อมูลอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากว่ายังไม่มีการแถลงยืนยันเลยนะเกี่ยวกับชนิดของเชื้อ นะคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียชีวิตนะคะยังไม่มีการออกแถลงแบบเป็นทางการสำนักข่าวเดอะมอสโกไทม์นะคะรายงานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำห้องปฏิบัติการอายุ28ปีค่ะเข้ารับการรักษาตัวนะคะที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเชเลคอฟด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่29กันยายนก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะคะในเวลาต่อมาทางหน่วยงานกำกับดูแลสาธารณสุขนะของทางรัสเซียเนี่ยเขาก็ บอกถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแค่เพียงว่าเป็นอาการปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุในขณะที่ผู้นำนะของสาธารณรัฐนะคะบูเรเทียซึ่งเป็นดินแดนใกล้ๆกันนี่แหละเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าเธออาจจะเสียชีวิตจากโรคกาฬโรค
1: กาฬโรค
0: ซึ่งสำหรับสาเหตุการรับเชื้อตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะคะก็มี2สมมติฐานหลักๆคือสมมติฐานแรกก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยแจ้งกับทางคุณหมอว่าทำหลอดทดลองบรรจุเชื้อเนี่ยแตกในห้องปฏิบัติการระหว่างเก็บตัวอย่างกับสมมติฐานที่2ค่ะคาดว่าอาจจะติดเชื้อในขณะที่เดินทางไปปฏิบัติงานในสาธารณรัฐบูเรเทียซึ่งก็มีรายงานพบการระบาดของกาฬโรคนะคะบริเวณชายแดนติดกับมองโกเลียคือตอนนี้นักระบาดวิทยาของรัสเซียเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องของหลอดทดลองแตกเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะสำหรับข่าวนี
1: ้
0: คือมันก็อาจจะเป็นสัญญาณของการเบี่ยงเบนหรือว่าการปกปิดข้อมูลเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรารอติดตามกันอีกทีนึงเพราะว่ายังไม่มีการแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการออกมาจากทางการรัสเซียนะคะแต่เห็นเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ประมาณคนกว่า100คนเลยคือเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสเนี่ยนะ189ถึง197แล้วก็ในจำนวนนี้กว่า100คนเนี่ยต้องพักดูอาการภายในหอผู้ป่วยแล้วปิดกักบริเวณโรงพยาบาลทั้งหมดเลย
1: ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะเด้งนะถ้าสมมติว่ามันแตกออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันแพร่กระจายนะครับก็ขอประทานโทษอย่างโควิดนะเด้งนะโควิดนะครับเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าประเทศจีนนะครับแตกออกมาแล้วห้องทดลองนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าก็แตกยังไม่มีการพิสูจน์เลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับว่าแตกที่ไหนยังไงหรือเปล่านะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่บอกว่าน่ากลัวอนาคตเนี่ยเด้งนะโอ้พูดถึงเรื่องของความน่ากลัวหนึ่งนะครับหนุ่มคนหนึ่งครับ

0: อายุ31ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เด้งนะปรากฏว่าจู่ๆนะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เขานั่งทำงานอยู่โต๊ะทำงานก็คือว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนท่อระบายน้ำท่อพักนะฮะ
1: ท่อพักน้ำ
0: คือท่อพักน้ำนะครับแล้วก็มีเอาฝามาปิดเอาไว้นะเด้งนะท่อพักน้ำนี่จากน้ำจากไหนล่ะครับก็คือว่าจากห้องน้ำที่พี่เขาใช้อาบใช้อะไรอยู่ประจำบ่ายเด้งนะแต่จู่ๆนะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเขานั่งอยู่ปรากฏว่าเขาไม่ได้รับความอุ่นไปอย่างนั้นเด้งนะจากท่อเนี้ยนะครับเพราะอุ่นๆขึ้นเขาก็เลยพิสูจน์ครับเอาเท้ามาเหยียบปรากฏว่าเหยียบขอบๆมันนะว้ายมันร้อนขึ้นนะครับก็คือว่าต้องถอยออกมาเด้งนะ
1: คืออะไรอ่ะ
0: วันที่1ที่2ที่3นะครับมันเกิดความร้อนขึ้นมา
1: แล้วร้อนขึ้น
0: ครับร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับเขาเอ๊ะก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็แจ้งผู้สื่อข่าวเราอยู่ในพื้นที่นะเด้งนะผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบนะครับก็ช่วยกันนี่นะเปิดฝาท่อขึ้นมาปรากฏว่าไอมันเด้งนะไอเหมือนกับไอเราต้มน้ำร้อนเงี้ยมันไอขึ้นมาเห็นเลยนะไอผู้สื่อข่าวเรานะครับก็ตัวดีเลยนะเด้งนะอยากพิสูจน์นะครับอย่างก็ต้องพิสูจน์เอาเด้งไปหากล้องมาเด้งที่บอกเอากล้องนะครับหย่อนลงไปนะครับปรากฏว่าจะไปถ่ายภาพว่ามันเจออะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: ปรากฏว
1: ่
0: านะครับกล้อง
1: จะเหลือเ
0: จอไอ้น้ำได้ไงตายครับกล้องอะถ่ายไม่ได้เลย
1: เหรอไม่มีทางอยู่แล้ว
0: เราทำไงพิสูจน์นะครับก็หาเรื่องนะช่วยกันนะครับระหว่างผู้สื่อข่าวเราที่จังหวัดนนทบุรีกับเจ้าของบ้านนะเด้งนะเอาท่อเอาสายยางนะครับน้ำจาก
1: ไอ้ปลาไ
0: ปครับมันฉีดลงไปนะเด้งนะเอ๊ะว่ามันเจออะไรกันแน่นะครับมันก็ยังไอขึ้นมาอยู
1: ่
0: จนถึงขนาดนี้ยังอุ่นอยู่เพราะฉะนั้นหนุ่มคนนี้ก็เรียกร้องนะครับว่า
1: ให้นักธรณีวิทยาน
0: ั่นแหละครับมาตรวจสอบให้หน่อยเพื่อหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้ได
1: ้
0: มันเกิดจากอะไรก็อย่างนั้นนี่นะเป็นบ้านตาวเฮ้าส์นะครับผมก็ไม่ได้ถามนะครับว่าเออบ้านเขาเลขที่อะไรขอประทานโทษด้วยนะไม่มีเลขที
1: ่วันนี้เท่าไหร
0: ่ครับวันที่ยังไม่แก่เด็กเลยเหนื่อย
1: ครับคุณหนึ่งพันช่างเขาส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอะไรเนี่ยผมนี่แหละเป็นปลาคาร์ฟ
0: อ
1: ะไรอ่ะเมียบอกอะไรก็ครับตลกอะไรเนี่ยมุกอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เรื่องของทหารเรือสหรัฐอเมริกาที่ยกกำลังพล 4,800 นายขึ้นบกที่ภูเก็ต
0: ครับ
1: จำได้มาที่เล่าให้ฟังเน
0: ี่
1: ยปรากฏว่าทางทหารเรือสหรัฐเนี่ยเขามีการโพสต์อะกองทัพสหรัฐเลยเรือ USS George H.W. Bush เนี่ยของทางกองทัพสหรัฐนะคะเขามีการโพสต์สวัสดีภูเก็ต
0: นี่น่ารักจัง
1: สวัสดีภูเก็ตค่ะในเพจ Facebook ของเขาเลยนะคะก็โพสต์ข้อความเลยบอกสวัสดีภูเก็ตซึ่งนะสำหรับนะใน USS George H.W. Bush เนี่ยนะคะก็จะมีเรือนะมีเรือ USS George H.W.แล้วก็มีโอ้ยสารพัดเรือเลยมีเรือบรรทุกเครื่องบินมีกลุ่มเรือรบโจมตีมีกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินมีกองเรือพิฆาตมีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีอุ้ยสารพัดน่ะนะคะก็เดินทางถึงภูเก็ตเรียบร้อยแล้วก็แวะจอดเทียบท่านะตามกำหนดการตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งเขาก็มีการเปิดเผยบอกว่าประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของกลุ่มเรือรบโจมตีในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดเยี่ยมมากและมิตรภาพของเรากับไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการมาเยือนภูเก็ตและมอบโอกาสให้กับลูกเรือของเราได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าทึ่งนี้จึงถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
0: โอ้ thank you very muchตะวอยังสี่ละเด้งโอ้สร้างเศรษฐกิจให้คนนะครับในพื้นที่เด้งนะแล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตด้วยใช่ไหมครับ
1: คงคุมเข้มเหมือนกับตอนพัทยาเนอะที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยคุมเลยว่าจะไปออกนอกลู่นอกทางไม่ได้นะ
0: คล้ายๆกันนะครับเด้งนะเขาห้ามเช่ารถนะครับมอเตอร์ไซค์นี่ขับนะเด้งนะไปไหนก็ต้องไปเป็นกลุ่มนะครับก็คอยดูแลไปรถตู
1: ้
0: ด้วยกัน
1: เนี่ย
0: นะครับจะไปนั่งรถแบบปักอะไรนี่ก็ไม่ได้นะเด้งนะเราจะไปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันไม่ดีไม่งามนะครับก็คือไม่ได้เด้งนะ
1: เดี๋ยวเหมือนตอนช่วงพัทยามาที่ส่วนใหญ่เขาจะไปไหว้พระกันนะเห็นปะ
0: เออ
1: จนกลายเป็นโอ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าทหารเรือสหรัฐจะให้ความสนใจกับแบบพวกวัฒนธรรมประเพณีของไทยอะไรอย่างเงี้ย
0: ตลาดน้ำสี่ภาคอย่างเงี้ยเห็นไหม แล้วก็สวนนกนุชพัทยาอย่างเงี้ยโอ้ผมว่านะไออารมณ์แบบนี้เด้งนะมันจะสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยด้วยแต่เป็นจังหวัดภูเก็ตนะครับจะไปไม่รู้ว่ามีพระหรือมีไหว้อะไรก็ไม่ทราบได้นะเด้งนะก็ไปชุมชนเก่าแก่ละกันนะครับจังหวัดภูเก็ตชุมชนเก่าแก่นะครับไปวิถีชีวิตของพี่น้องชาวจีนอย่างเงี้ยโอ้มีเสน่ห์ครับตรงนั้นนะสวย
1: ค่ะ
0: อ้าวไปฟังข่าวเรื่องของพรรคพวกเพื่อนฝูงผมหน่อยครับทำงานสื่อด้วยกันไทย PBS นะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะรายงานนี้เท่าไหร่แล้วครับเด้งนะแต่มันเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้ครับเพราะว่าโลกโซเชียลก็พูดถึงเยอะสื่อสารมวลชนก็ให้ความสนใจแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงนะครับเรื่องเหตุผลในการที่จะมีการนะครับขอแก้ไขพรบไทย PBS นี่ครับนี่นะเด้งว่าไปแล้วนะหลายประการนะไม่ว่าคุณพี่สุประชัยใจสมุทรนี่นะเออครับเป็นแฟน FM 100.5 นะไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะถ้าเจอกันนะครับเด้งปรากฏว่าวันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ค
0: ุณเอกภพเพียรพิเศษครับพูดถึงว่ารัฐบาลนะครับเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงแห่งแหล่งหารายได้ของนะครับไทย PBS นี่แหละครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งถูกเชื่อมโยงว่าจะเป็นการฮุบสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ให้เป็นสื่อของรัฐท่านบอกว่ากฎหมายที่สสภูมิใจไทยเสนอไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานใดเลยโดยเฉพาะไทย PBS ครับดังนั้นบอร์ดบริหารและก็เครือข่ายผู้ชมยังเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าวิธีการงบประมาณที่มีการเปิดเผยและก็เข้าสู่ระบบดังนั้นจะไม่มีกรณีที่บอกว่าไปให้เงินที่ปรึกษาแสน 300,000 บาทต่อเดือนหรือไปจ้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดผลิตรายการตรงนี้จะมีการตรวจสอบกับเด้งนะครับท่านเอกภพบอกว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้คือไทย PBS นะครับจะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลที่ต้องการจริงๆครับแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้เสนอแก้กฎหมายเพื่อการแก้โครงสร้างไทย PBS ครับเอาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหากไทย PBS นะครับรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะกระทบต่อการนำการเสนอข่าวเนี้ยนะครับท่านก็บอกว่าประเทศไทยมีองค์กรมหาชนเยอะแยะไปหมดครับซึ่งรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้ยกตัวอย่างเช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแม้รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานแต่ไม่มีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เราสามารถติดตามงบประมาณได้เพราะสปสช.ต้องเปิดเผยงบประมาณแต่ละปีว่าโอนงบประมาณไปที่โรงพยาบาลใดบ้างแต่กับการไทย PBS และก็สสส.ครับไม่เคยมีการชี้แจงเรื่องเหล่านี้ดังนั้นประชาชนได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้มากขึ้นนี่ครับก็ต้องเรียนนะครับว่านี่เป็นคำพูดของท่านโฆษกครับแต่พูดถึงสื่อมวลชนแล้วสื่อมวลชนตอนนี
1: ้
0: ต้องบอกนะครับว่าส่วนเซทุกช่องหนักทุกช่องขาดทุนยกเว้นไทย PBS ครับสบายที่สุดนะครับเด้งไม่ต้องทำมาหากินครับคือไม่ต้องไปแสวงหารายได้เหมือนพวกเรานี่ครับเหมือนพวกกับผมเนี่ยครับไทย PBS นะครับมีเงินอยู่แล้วครับรัฐบาลก็เอาภาษีนะครับ
1: ภา
0: ษีบาปที่ว่านี่ครับให้อยู่แล้วเด้งเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าพอให้ไปแล้วนะครับ20ปีที่ผ่านมาทำไมนะครับคนนี่นะ 1,300 กว่าคนไม่มีรถช่องอื่นตายบีบคนออกบีบคนออกแต่คราวนี้มีแต่เพิ่
1: ม
0: แล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างนะครับทางรายการหรือเงินตอบแทนพนักงานที่เป็นตำแหน่งใหญ่โตทำไมมันสูงลิ่วขนาดนั้นพูดภาษาง่ายๆก็คือว่ามีความสุขอยู่ช่องเดียวช่องอื่นนับวันตายก็ต้องบอกอย่างนั้นนะครับว่านะครับหลักการในการจัดตั้งมาสถานีนี้เป็นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายการควบคุมการดูแลมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขออนุญาตพูดเท่านี้ถึงเพื่อนครับ
1: ว่าไปอ่ะเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเรานะที่อังกฤษเองเนี่ยก็ว่ากันว่าสื่อในเนี้ยในสไตล์แบบเนี้ยก็กำลังจะโดนยกเลิกการออกอากาศเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือตอนนี้ด้วยความที่มันมีปัญหาเรื่องของเงินทุนกันมากทุกสื่อแหละเจอปัญหาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเงินของรัฐที่ถมลงไปเนี่ยยังสื่อเนี่ยมันก็เลยต้องมีการคำนวณถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของสื่อที่มีการนำเสนอไปว่ามันให้ผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยในแง่ของจำนวนคนดูแล้วว่าผลประโยชน์ในแง่ของผล พวกผลอะไรทั้งหลายแหละที่ได้รับจากสื่อนั้นๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นตอนนี้เนี่ย BBC เองก็กำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากไม่ผิดเพี้ยนไปจากไทย PBS เหมือนกันนะคะตอนนี้หลายคนน่ะเริ่มเหลียวหลังมาดูเรื่องของเงินรายได้ที่ต้องทุ่มไปกับสื่อนี่แหละ
0: ใช่ๆนะครับแต่ขอประทานโทษนะครับอสมทนี่เป็นบริษัทมหาชนแต่ถ้าองค์กรนะครับภาครัฐใหญ่ๆนะครับจะใช้บริการสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

0: ขอประทานโทษนะครับอสมททั้งนั้นครับเด็กนะครับเหตุผลก็คือว่าบอกว่าเป็นมืออาชีพประกอบไว้วางใจนี่ครับบางทีมันก็น่าน้อยใจครับโอ้ทำมาหากินนะครับหนักอยู่แล้วสนับสนุนเลยครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยเด้งเนี่ย
1: จะพูดอะไรเนี่ย
0: ดีแล้วครับระฆังช่วยลาเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: ก็ยังไม่เจอฝนนะครับแต่ว่ามีเสียงร้องฮึ่มฮึ่มฮัมฮัมรอบทิศทาง
7: พี่ไพศาลอยู่แถวไหนครับวันนี้
6: คงจะไม่พ้นคืนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะฮะน่าจะมาแล้วฮะเห็นแววแล้ว
7: ตอนบ่ายโมงเนี่ย
6: น่าจะตกในอีกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับ
7: ตอนบ่ายโมงแถวนวมินเนี่ยตกหนักชนิดที่ว่าบินท่วมเลยค่ะตรงหน้าเลิศล่ามาเนี่ยครึ่งเลนก็ไปแล้วค่ะ
6: ก็ตรงวัชรพลน่ะถนนเทพรัตน์นะฮะ
7: ค่ะ
6: ตกประมาณสักแค่15นาทีท่วมมาถึงขอบไอ้นั่นเลยขอบผมดูภาพข่าวที่รถเขาถ่ายจากกล้องหน้ารถอ่ะโอ้โหท่วมยาวไปเลยถนนเทพรัตน์ผมก็ใช้อยู่บ่อยนะเวลาจะลัดออกผมออกจากด้านหลังเนี่ยแล้วก็มันไปถึงวิภาวดีรังสิตได้อย่างรวดเร็วไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเขียวไฟแดงเลยไปได้ตลอดเลย
7: ดินเข้าใจ
6: ท่วม
7: ดินเข้าใจเลย
6: ท่วมครับ
7: ที่ทางพวกทำหมู่บ้านจัดสรรนายกสมาคมอสังหาบอกว่าจะต้องเอกชนต้องปรับแผนเองเพราะท่วมครั้งนี้เขารู้เลยว่าหมู่บ้านจัดสรรเขาอยู่แถวไหนแล้วเขาจะไปยังไงต่อค่ะอย่างเทพรัตน์เนี่ยเป็นถนนใหม่ถูกไหมคะมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นเจอเข้าไปแบบนี้จะขายยังไงฮะที่ดินบางจุดเนี่ยราคาตกบางหมู่บ้านเนี่ยน่าจะดีขึ้น
6: ครับ
7: ถึงจะเป็นหมู่บ้านเก่าแต่เราไม่จมน้ำค่ะ
6: ก
7: ็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเอกชนถอดบทเรียนแล้วก็ต้องอยู่รอดด้วยตัวเองอะค่ะไปรอฝัดเวรอนู่นรอนี่ไม่มีทาง
6: รอการลงทุนวางแผนจากรัฐนี่เอาไม่อยู่นะตายกันไปก่อน
7: ไม่น่าจะรอดนะคะพี่ไพศาลฮะอย่างกทมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาผังเมืองของกทมอะค่ะคนที่พูดคือคุณอาสาทองธรรมชาตินะคะคุณอาสาทองธรรมชาติเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการวางผังและพัฒนาเมืองกทมบอกว่ากทมวางผังเมืองป รับปรุงครั้งที่4อยู่นะคะตอนนี้เรากำลังเถียงกันว่าจะมีฟัดเวหรือไม่อะไรเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนประกาศ90วันให้มีผู้ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียไปยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขอยกเลิกข้อกำหนดแล้วก็ผังเมืองตอนนี้มันจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าคือปี2570ค่ะพวกอสังหาเขาคงดูอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงอะนะคะก็มีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น7ผังค่ะหนึ่งในนั้นก็คือผังแสดงผังน้ำซึ่งสะท้อนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมกำหนดแนวทางทั้งการปรับปรุงการขยายขุดคลองระบายน้ำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรวมถึงการสงวนรักษาพื้นที่น้ำท่วมหลากที่เราเรียกกันว่าฟัดเวแล้วก็แก้มลิงนะคะหรือว่า retention pond pond ที่เป็นวสานี่ค่ะเพื่อรองรับและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะที่ไพศาล
6: จ้ะ
7: การปรับผังเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่าผังเมืองใหม่ครั้งนี้ปรับพื้นที่สีเขียวลายซึ่งเดิมมีประมาณ 90,000 ไร่เหลือ 30,000 ไร่ค่ะ
6: ลดลง
7: พื้นที่ใช่ค่ะมันลดลงพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยจะมีบางกะปิรามคำแหงสายไหมกรุงเทพตะวันออกนะคะรองลงมาก็เป็นลาดพร้าวบึงทองหลางมินบุรีเคหะร่มเกล้าและขณะที่พื้นที่อย่างย่านเกษตรและประชานิเวศเนี่ยมีคลองบางเขนคลองเปรมชากรแม้จะมีน้ำท่วมขังแต่มันก็ระบายน้ำได้เร็วแต่พื้นที่ที่น้ำท่วมอมตะนิรันดร์กาลที่ในสารไทยสิคะว่าที่ไหนจากปากของผอ.สำนักระบายน้ำ
6: ลาดกระบัง
7: ไม่ใช่ค่ะซอยศูนย์วิจัยค่ะ
6: ตรงเพชรบุรีเนี่ยเหรอฮะ
7: ใช่ค่ะซอยศูนย์วิจัยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมแบบอมตะนิรันดร์กาล
6: อันนี้ก็ติดกับคลองแสนแสบ
7: ใช่ค่ะ
6: อยู่ริมคลองแสนแสบเปิดโ
7: อ
6: ้สมัยก่อนเป็นคลองมันเป็นซอยรถเลี้ยวเลยนะ
7: ค่ะ
6: ยึกยักเข้าไปผมมีเพื่อนมีอะไรเขาอยู่ซอยสุขวิจัยเนี่ยแต่ก่อนยังไม่มีบ้านจัดสรรไม่มีอะไรเข้าไปก็เป็นตัดกันไปตามที่อยู่ทำเลที่ตั้งไม่ได้เป็นการวางแบบผังเมืองซอยสุขวิจัยครับ
7: ค่ะเขายืนยันนะคะว่าของเขาเนี่ยระบบป้องกันจากเดิมมีโครงการแก้มลิงเพียง20แห่งเขาจะเป็น126แห่งค่ะเขาใช้แก้มลิง126แห่งขุดคลองระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม7แห่งอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม7แห่งแต่ดิฉันว่าประชาชนก็ขี้เกียจฟังอะนะคะว่าแบบว่า
6: คือไอ้แผนที่ออกมายังต้องไปทำ public hearing ต้องไปดูประมาณไปด้วย
7: จะจาก 90,000 เหลือ 30,000 แต่ว่าต้องการให้ 30,000 เนี่ยเป็นบ้านเล็กลงเพื่อจะกระจายให้คนที่ไม่ได้ว่าร่ำรวยมากเนี่ยสามารถไปอยู่ได้เป้าหมายก็คือให้สร้างบ้านบนที่ดินเล็กลงประมาณเหลือ50ตารางวาพอไม่ต้อง100ตารางวาเพื่อให้สามารถพัฒนาพื้นที่ราคาถูกไม่สนใจหรอกค่ะเขาสนใจแค่ว่าสุดท้ายน้ำท่วมเหมือนเดิมหรือเปล่ายิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าถูกไปให้ในศาลเราดูผลลัพธ์มันอะไอ้ที่คุณคิดว่าไม่ต้อง 90,000 เราเหลือ 30,000 ก็พอแก้มลิง20ไม่พอเอาไปเลย120 90,000 เหลือ 30,000 20เอาไป120ไม่มีใครจำ
6: ใคร
7: รู้ดีเท่าคุณเราไม่ได้จบจากไหนมาล่ะเรารู้แต่ว่าถึงเวลาที่พวกคุณทำแล้วน้ำท่วมค่ะ
6: ก็ปี54มันก็เป็นบทเรียนทดสอบน้ำหลากลงมาตามพื้นที่ที่ราบลุ่มเจ้าพระยานะแต่ปีนี้มันก็ทดสอบการที่ฝนตกแช่ตกหนักแล้วก็ตกมาในซีกตะวันออกของกรุงเทพซึ่งมันก็มีทางน้ำที่ผ่านเข้ามาในกรุงเทพได้เหมือนกันผ่านเข้ามาทางปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกก่อนจะไหลไปบางประกงมันก็แบ่งกระจายผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออกได้เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งมันคงจะมีอีกหลายโมเดลเกิดขึ้นในอนาคตนะมันจะมีโมเดลรูปแบบว่าอะไรที่มันทำให้น้ำท่วมกรุงเทพได้อีกบ้างเพิ่มเติมไปแต่ละเหตุปัจจัยก็ไม่มีซ้ำของเดิม เนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นแบบนี
7: ้ค่ะ
6: นะครับมีเรื่องนี้น่าสนใจมันน่าตื่นตระหนกตกใจแค่ไหนครับเนี่ยคุณอันไวรัสหลุดจากแลบในไซบีเรียที่เห็นข่าวแต่เช้าแล้วนะฮะ
7: นักวิจัยตายไปคนหน
6: ึ่
7: ง
6: นักเจ้าหน้าที่แลบรัสเซียดับหนึ่งมีการอ้างว่าทำหลอดทดลองแตกแต่ว่ารัสเซียก็พยายามที่จะปิดข่าวนี้ตอนนี้ก็สั่งกักกันคนที่สัมผัสเกือบ200คนคงจะเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแลบไม่ได้บอกว่าเป็นไวรัสชนิดไหนยังไงที่อยู่ในที่ใช้ทดลองในห้องแลบที่ไซบีเรียของรัสเซีย
7: ข่าวนี้รายงานจากสำนักข่าวทาสของรัสเซียนะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นณสถาบันวิจัยแอนทายพักอยู่ที่เซเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุตนะฮะแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการด้านโรคติดต่อเนี่ยหน่วยงานของรัสเซียที่รับผิดชอบด้านโรคติดต่อเผยว่ายังไม่แน่ใจชัดว่าเลือดเชื้อเนี่ยหลุดออกมาแต่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หลังจากได้รับวิจัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ตามหน่วยงานนี้บอกว่าสถานการณ์ด้านสุขอนามัยระบาดวิทยาในภูมิภาคอีคุตรวมถึงเมืองอีคุตและเมืองเซเลคอฟอยู่ในภาวะทรงตัวและทางการดำเนินมาตรการพิเศษเนื่องจากพนักงานรายหนึ่งก็เสียชีวิตจากปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะก่อนหน้านี้อเล็กซิสซินเนดอฟผู้นำสาธารณรัฐยูเรเทียซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เมืองเกิดเหตุบอกว่าพนักงานที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ28ปีค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเกิดการละโรคแต่ทีนี้การละโรคเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันระบาดมานานแล้วนะคะพี่เวสารจากหนูใช่ไหมคะการละโรค
6: ครับ
7: ก็มีการออกมาเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่2ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเขาก็มีการคอฟเชฟโพสต์ในเทเลแคมคอฟเชฟเนี่ยเป็นผู้ว่าการรัฐอีคุตบอกว่าเขาเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องประชาชนอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็แจ้งว่ามีการประชุมวาระพิเศษของกรรมธิการป้องกันโรคระบาดร่วมกับแพทย์ของรัฐบาลรัสเซียแล้วก็ประชุมกันเพราะว่ามีข้อสงสัยว่าการติดเชื้อเป็นอันตรายยิ่งซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้อาศัยในภูมิภาคแล้วก็มีโรงงานแถวนั้นที่เริ่มให้คนใส่หน้ากากค่ะ
6: ครับ
7: โหพี่ไพศาลขออย่าได้มีเชื้อโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้เลยเรียนเรียนตามตรงนะว่าเรียนไม่มั่นใจว่าภาครัฐของเราจะเข้มแข็งพอที่จะรับมือได
6: ้
7: เพราะว่าอย่างตอนโควิดนั่นรัฐบาลเอาอยู่จริงนะฮะ
6: ครับ
7: ถ้าเกิดมาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรียนว่าแค่น้ำยังเอาไม่อยู่เลยค่ะถ้าโรคระบาดแบบนี้เอาไม่อยู่แน่แล้วก็เงินก็ไม่มีด้วยคือจะเอาอยู่ยังมันต้องมีเงินด้วยนะฮะ
6: ใช่
7: การโรคไม่มีฝีมือไม่ถึงนี่ตายกันหมดแน่เลย
6: ผมดูเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซีเนียเทสติสซึ่งมักพบในสัตว์ฟันแทะเช่นหนูและแพร่สู่มนุษย์ผ่านการกัดของหมัดหนูในประวัติศาสตร์การละโรคเคยระบาดใหญ่จนถูกเรียกว่ามัจจุราชดำหรือว่าแบล็กเดธเพราะทำให้ผู้ป่วยมีผิวหนังและเนื้อเยื่อส่วนปลายเน่าส่วนปลายเนี่ยเน่าตายจนมีสีดำก็เคยระบาดใหญ่ในยุโรปจากหนูที่ติดมากับเรือสินค้าที่มาจากจีนตามประวัติเขาว่านั้นแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ยุโรปได้ก็แพร่ระบาดในยุโรปทำเอาคนยุโรปเสียชีวิตจากการละโรคกันครั้งใหญ่ถ้าเป็นเชื้อการละโรคจากห้องแลบนี่ก็มันหายไปนานแล้วนี่ไม่เคยได้ยินมีการแพร่ระบาดใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับ
8: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
9: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆ เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันครับ
7: ค่ะเจริญค่ะ
6: วันนี้มีงานของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะก้าวสู่ปีที่30เขาก็จัดงานเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษหลายคนในหัวข้อเลี้ยวหลังแลหน้าถามหาประเทศไทย
7: คนที่ไม่เจอมานานใช่ไหมฮะ
6: ก็คืออาจารย์ธีรยุทธ์นะศาสตราจารย์ธีรยุทธ์บุญมีปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยดร.อาทิตย์นะฮะมหาวิทยาลัยรังสิตก็อาจารย์ธีรยุทธ์ใส่สูทนะไม่ได้ใส่เสื้อกั๊กนะฮะอาจารย์ธีรยุทธ์อ้าวหายไปสิเดี๋ยวขอโทษกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายไปอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยก็ย้อนอดีตให้ฟังนะครับ
7: จ้ะ
6: ว่าประเทศไทยเนี่ยผ่านเศรษฐกิจการเมืองกันมาอย่างไรแต่ที่น่าสนใจนะ

0: นิยมและอิงกับฝ่ายอนุรักษ์ทำให้มีพลังมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลรูปภาพการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเป็นการเมืองยุคที่พลังมีพลังสำคัญประกอบด้วย3ส่วนจาก3ที่มาส่วนแรกคือคนรุ่นใหม่มีฐานเสียงประมาณ1ใน3ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจริงจังส่วนที่2คือคนจนในเมืองและชนบทซึ่งเผชิญปัญหาความไม่ยุติธรรมในการกระจายรายได้มองว่าคนกลุ่มนี้จะยังเลือกการเมืองเก่าบ้านใหญ่และนโยบายประชานิยมของพรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยต่อไปไม่บอกว่ากลุ่มนี้ใหญ่ขนาดไหนนะแต่เข้าใจว่า1ใน3
1: ค่ะ
0: ส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์ซึ่งศาสตราจารย์ธีรยุทธเรียกว่า low vote but high profile ก็คือแม้จะมีคะแนนเสียงไม่มากแต่สามารถมีบทบาทต่อจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองได้ตลอดนี่การเมืองนะแบ่งเป็น3ส่วนนะคนรุ่นใหม่คนจนในเมืองและชนบทแต่ก็ยังเลือกการเมืองแบบเก่าเลือกบ้านใหญ่แล้วก็เลือกพรรคที่ชูนโยบายประชานิยมนะแล้วก็ส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์นะส่วนเศรษฐกิจนะอาจารย์ธีรยุทธบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เต็มใจติดกับดักขอรวยง่ายจะตายก็ตายด้วยกันนะโดยระบุว่าประเทศไทยไม่เคยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเองอย่างจริงจังแม้ไทยจะเริ่มปฏิรูปประเทศในช่วงใกล้เคียงกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเลือกปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี2415ก่อนเดินหน้าปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งเหล็กก้าและการต่อเรือจนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกขณะที่ไทยมุ่งปฏิรูปด้านการปกครองและการศึกษาก็มุ่งสร้างข้าราชการตั้งแต่ยุคเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจังสมัยจอมพลสฤษดิ์จนถึงยุคการค้าและการลงทุนรุ่งเรืองสมัยพลเอกเปรมและพลเอกชาติชายชุนวันไทยยังเน้นการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีและไม่ได้บังคับให้หุ้นส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้ไทยทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานและได้ประโยชน์จากค่าแรงเป็นหลักหลังวิกฤตเศรษฐกิจ2540แม้อุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวจนเกิดแนวคิด Detroit of Asia มีโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์อย่างญี่ปุ่นจำนวนมากแต่ไทยไม่ได้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีมากนักขณะเดียวกันเกิดการกระจุกตัวของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มุ่งสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงใหม่ทำให้ไทยลดโอกาสของตัวเองในการเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดิจิตอลชิปและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก็ยังติดกับดักการผลิตแบบสะดวกใช้แบบสะดวกใช้ในเทคโนโลยีเก่าแรงงานต่ำและเน้นการเติบโตภายในมากกว่าการส่งออกนอกจากนี้ไทยยังไม่เคยเน้นประสิทธิภาพในการผลิตและการปรับตัวอย่างเพียงพอแต่กลับเกิดวงจรอุบาทที่ทำลายประสิทธิภาพเศรษฐกิจโดยมีรัฐไทยทั้งนักการเมืองและข้าราชการเป็นเจ้ามือใหญ่ผ่านนโยบายและโครงการก่อสร้างตั้งแต่ถนนทางด่วนรถไฟฟ้าท่าเรืออาคารราชการอุโมงค์ไปจนถึงโครงสร้างระดับท้องถิ่นโครงการเหล่านี้เอื้อต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ก่อนเชื่อมไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและธุรกิจบริการแล้วจึงย้อนกลับมาสู่นโยบายของนักการเมืองและข้าราชการที่ผูกพันกับธุรกิจต่างๆเป็นวงจรโดยระบุว่าตัวเลขของ OECD ชี้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานไทยรวมเนี่ยอยู่ที่ 0% ศาสตราจารย์ยุทธยังเตือนถึงช่องว่างหลายด้านทั้งช่องว่างระหว่างการลงทุนโครงการขนาดใหญ่กับจำนวนผู้ใช้บริการช่องว่างทางเทคโนโลยีช่องว่างรายได้ปัญหาสังคมสูงวัยและช่องว่างด้านการบริโภคจากภาวะหนี้ครัวเรือนโดยยกตัวอย่างโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงทางด่วนทางยกระดับและอุโมงค์ซึ่งมีมูลค่ารวมหลายล้านล้านบาทแต่อาจเกิดช่องว่างกับจำนวนและรายได้ของผู้ใช้บริการจนกลายเป็นภาระหนี้สินเรื้อรังของประเทศขณะที่คอนโดมิเนียมราคาสูงบริเวณแนวรถไฟฟ้าและชานเมืองบางส่วนมีอัตราว่างถึง40

0: 50%ด้านช่องว่างเทคโนโลยีศาสตราจารย์เทียยุทธเปรียบเทียบไทยกับเกาหลีใต้โดยระบุว่าซัมซุงมีรายได้มากกว่า CP ประมาณ2เท่าและเป็นยักษ์ใหญ่ด้านชิปอิเล็กทรอนิกส์อวกาศและอาวุธขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยมีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในธุรกิจอาหารอสังหาริมทรัพย์การสื่อสารและการค้าปลีกด้านความเหลื่อมล้ำศาสตราจารย์ธีรยุทธระบุว่าคนรวยเนี่ยคนรวยที่สุด 1% มีรายได้20เท่าของรายได้ทั้งหมดขณะที่คนรวย 10% มีรายได้รวมครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนประชากรระดับล่างมีสินทรัพย์รวมเพียง 3% ของประเทศขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาประชากรสูงวัยมาหลายปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ภาระด้านสวัสดิการสูงขึ้นขณะที่แรงงานและผู้ประกอบการลดลงส่วนนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยก็อยู่ในระดับสูงสุดของกลุ่มหนึ่งในเอเชียเมื่อหนี้สูงแต่รายได้ต่ำประชาชนจึงเหลือเงินสำหรับการบริโภคน้อยลงต้องลดทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคขณะที่ค่าอาหารและที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นประเทศไทยกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามการอยู่รอดของความเป็นชาติหรือ National Existential Threat โดยตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ไต้หวันและสิงคโปร์ล้วนมีแรงผลักดันที่จะต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับภัยคุกคามที่กำหนดการอยู่รอดของตนขณะที่ไทยไม่เคยเผชิญภัยคุกคามต่อการอยู่รอดอย่างจริงจังยกเว้นช่วงสั้นๆในสมัยรัชกาลที่4ที่5แต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงและการใช้ภาษาแห่งความเกลียดชังทำให้เกิดความแตกแยกและประเทศไทยต้องจ่ายต้นทุนมหาศาลทั้งการสูญเสียการลงทุนความเชื่อมั่นและโอกาสก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันนี้ประเทศยังสูญเสียทุนสำคัญหลายด้านทั้งทุนทางสังคมทุนมนุษย์ทุนด้านความยุติธรรมและการปกครองโดยกฎหมายทุนทางวัฒนธรรมและทุนด้านความเชื่อใจหรือ trust โดยเพราะความเชื่อมั่นต่อบุคคลและสถาบันหลักของสังคมเช่นพระสงฆ์ตำรวจศาลข้าราชการนักการเมืองและกลุ่มวิชาชีพต่างๆซึ่งลดลงอย่างมากจากปัญหาคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและการขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณนะศาสตราจารย์ธีรยุทธสรุปภาพเศรษฐกิจไทยว่าติดกับดักทั้งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเก่าขาดนวัตกรรมประสิทธิภาพและพื้นฐานที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค disruption และ AI ขณะเดียวกันคนจนทั้งในเมืองและชนบทกำลังถูกผลักให้มีหนี้สินเพิ่มรายได้สุทธิลดลงและลดทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคเราเป็นชาติที่ล้มเหลวแล้วแต่ไม่ถึงรัฐล้มเหลวหรือว่า fail stage ยังมีโอกาสลุกขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปัญหาคนจนจะเป็นชนวนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของการเมืองไทยตบท้ายว่าอย่างนั้นสำหรับมุมมองของศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมีก็หลายอย่างก็คงจะได้ยินได้ฟังหาเป็นลำดับ
1: มันก็คงจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะคะพี่ไพศาลมันไม่อยู่ไปอย่างนี้ตลอดหรอกพี่ก็คิดว่าอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อำนาจมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในขณะที่เศรษฐกิจก็แย่และภัยคุกคามประเทศทั้งภัยธรรมชาติเรื่องกัมพูชาเรื่องรัสเซียเรื่องจีนเรื่องอะไรที่เข้ามาในประเทศเราก็ถือเป็นอิสราเอลด้วยถูกไหมคะอิสราเอลหนักสุดทั้งจีนและอิสราเอลก็เป็นถือเป็นภัยคุกคามการเข้ามาของคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านั้นสุดท้ายคนไทยทนไม่ได้หรอกค่ะที่จะอยู่กันแบบนี้มันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมค่ะพี่ไพศาลแต่มันจะเป็นยังไงดิฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆมันก็เกิดอะไรที่เรานึกไม่ถึงมาเยอะนะคะค่ะ
0: ครับก็เหตุอย่างอุทกภัยที่ประสบเนี่ยอย่างผมคิดว่ามันน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรที่จะตามมานะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ว่ารัฐจะมีการเยียวยาเนี่ยผมว่าคนได้รับผลกระทบมากนะค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องแบกรับภาระกันหลังจากนี้ไปแล้วก็มันไม่ได้มีหลักประกันเลยนะ

0: คุณอันว่าลบ
1: ม
0: ป
1: ัน
0: ี
1: จะ
0: หน
1: ไม
0: ้
1: ่
0: า
1: เกิด
0: เนี่
1: อ
0: ย
1: ีก
0: มันคือพูดง่ายมันเจอคราวนี้แล้วก็มีเวลาที่จะให้ฟื้นตัวให้ค่อยๆสะสมเงินทองทำงานชดใช้หนี้อะไรต่างๆให้มีเวลาหายใจหายคอได้มันอาจจะไม่เกิดมันอาจจะมากันแบบทุกปีหรือว่าถี่
1: อยู่
0: ถ้
1: กั
0: าน ไม
1: ไ
0: ่
1: ม่
0: ทุ
1: ไ
0: ก
1: ด้
0: ปี
1: อะค่ะ
0: ก็อาจจะถี่มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ดูจากสภาพความแปรปรวนของอากาศแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดความวิปริตระดับนั้น
1: คือถึงมันไม่แปรปรวนแบบชนิดว่าตกกัน300มิลเนี่ยกรุงเทพก็จมน้ำลงไปเรื่อยๆอยู่แล้ว
0: ก็
1: ถูกไหม
0: อย่
1: ค
0: าง
1: ะ
0: วันนี้ก็เห็นชัดเนี่ยถ้าน้ำปริ่มๆแล้วเจอแบบตกมานิดหน่อย30-40มิลเนี่ยยังแบบเอาคือน้ำรอระบายกันแบบ
1: กรุงเทพก็จมน้ำไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดที่คำว่ากรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยเราไม่ได้มีแผนการอะไรในการที่จะอยู่ในกรุงเทพจะขยับขยายเมืองหรือมีโครงการที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเราจะอยู่รอดอ่ะพี่ไพศาลไม่มีแผนไม่ได้ทำอยู่หรือไม่ได้จะทำอะไรใดทั้งสิ้นที่คุณอนุทินจะปัดเรื่องเอาเรื่องของชัยนาทป่าสักอ่าวไทยออกมาก็ไม่ได้เป็นแผนที่จะทำให้กรุงเทพไม่จมน้ำนะพี่ไพศาลกรุงเทพมันจมไปเรื่อยก็จมแต่เพียงแต่ไอ้รายทางเนี่ยก็จะระบายน้ำออกไปเท่านั้นเอง
0: ก็ยังไม่ค่อยคนที่อยู่ในอำนาจก็ไม่ได้มาจมน้ำด้วยนะ
1: แต่ที่น่าคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำท่วมครั้งนี้คนรวยก็เสียหายเยอะเดียนเนี่ยหวังเสียงของคนรวยเสียมากกว่าคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศใช่ไหมคะเรียนขออนุญาตท่านนะท่านอายุ90กว่าแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือประชดที่บอกว่าก็คือสวนสยามเนี่ยที่บอกผมขาย10,000,000,000ที่ท่านนายกมาซื้อไป
0: ไม่เป็นเพราะว่านายกไปพูดบอกว่าโอ้มีปัญหาหรอกเขารวยที่ดินเขาต้องเยอะแยะคุณชัยวัฒน์ก็โหหรือว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ท่านนายกก็มาซื้อไปแล้วกัน
1: นายกทำไมพูดอะไรแบบนี้มีคนที่ชอบคำพูดสไตล์นี้ไหมคะพี่นายสารคือมันเป็นคำพูดติดปากของชาวบ้านที่ว่าเขาไม่เป็นไรหรอกห้างเขาน้ำท่วมห้างเขามีประกันเขาไม่เจ๊งหรอกโอ้ยสวนสยามพวกรวยไม่เป็นไรมันเป็นคำพูดติดปากหรือเปล่าคะแล้วข้อเท็จจริงมันใช่หรือเปล่าคะ
0: คือต้องการจะให้เห็นว่ามันไม่ได้เรื่องหนักหนาสาหัสมากกว่าอยากจะให้รู้ว่าเออมันไม่เรื่องหนักหนาสาหัสแล้วโอ้ยเขามีเงินมีทองเดี๋ยวเขากอบกู้สาขาอาจจะต้องโดนเองนะต้องโดนเอง
1: เรื่องหนักใจกับเรื่องคิดว่าคนรวยเนี่ยถ้าจะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไม่น่าจะเป็นจากคนจนหรอกค่ะเพราะคนจนต้องทำหากินรายวันไม่มีแรงออกมาเปลี่ยนแปลงอะไรหรอก
0: เอาก็อาจารย์ธีรยุทธ์บอกคนจนก็ยังเลือกบ้านใหญ่อยู่บอกโอเคไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่อะไรแต่ว่าก็โอเคถ้าจะให้เลือกตัวแทนก็เลือกบ้านใหญ่เลือกผู้คนที่ชูนโยบายประชานิยม
1: จะหนักขึ้นด้วยเพราะเห็นแจกเงินสดๆแล้วที่ฉันรู้เลยม
0: ัน
1: เคยมีใครบ้างที่ยืนแล้วก็บอกแจกเงินค่ะแจกเงินค่ะแจกเงินค่ะ
0: ได้เห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องรอ
1: หนักขึ้นด้วยจะหนักขึ้นด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: สองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับก็เอ๊ะผมเห็นมีอีกรายงานชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะวันนี้คุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT ได้โพสต์ผ่าน Facebook ในหัวข้อ1ปีนายกอนุทินคอร์รัปชันเป็นอย่างไรโดยระบุว่า1ปีที่ผ่านมาเกิดคดีและเรื่องอื้อฉาวที่เชื่อมโยงคอร์รัปชันจำนวนมากแม้บางกรณีเป็นเรื่องเก่าค้างคาแต่ก็ถูกขุดมาทวงถามต่อเรื่องเพราะเชื่องช้าและค้านสายตาประชาชนเมื่อมองภาพรวมตลอด1ปีของท่านนายกอนุทินจึงมีทั้งเรื่องที่น่ากังวลและการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองเรื่องที่น่ากังวล1เรื่องอื้อฉาวและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหลายกรณีมีชื่อบุคคลในพรรคร่วมรัฐบาลปรากฏอยู่ด้วย2นอมินีทุนเทาบัญชีม้ารุนแรงมากและมักเชื่อมโยงกับกลุ่มชนชั้นนำผู้มีอำนาจรวมถึงนักการเมือง
2: อันนี้คือหัวข้อที่อยู่ๆคุณมานะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคือ1ปีนายกอนุทินคอร์รัปชันเป็นอะไร
1: ลองประมวลภาพรวมดู
2: ครบ1ปีแล้วเหรอตั้งมาเดือนเมษาน
1: ี่เขาบอก1ปีคงจะนับผมว่าเขานับนู่นนะ
2: ตั้งแต่เป็นนายกสมัยแรก
1: นับนาวาระแรกผมเข้าใจ
2: ว่าตอน
1: วาระ
2: แรกอุ้งอิงค่ะ
1: น่าจะนับตั้งแต่ตอนนั้นเอาว่าตัวนายกเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกคนที่เท่าไหร่33 30เท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบอ่ะนะครบ1ปีในรอบคงจะช่วงเนี้ยนะอันนี้คือเรื่องน่ากังวล3ประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่องค์กรอิสระโดยเฉพาะกกต.และปปช.มีหลายเรื่องที่สังคมกังขาว่าผิดหลักนิติรัฐไม่เป็นธรรมและมีการครอบงำจากนักการเมืองใหญ่คำพูดของท่านนายกที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน1ใครกล้าพูดเรื่องสินบนต้องพูดพร้อมถูกฟ้องกลับท่านนายกกล่าวต่อสื่อมวลชนหลังภาคธุรกิจกกล.และเพื่อนไม่ทนเผยผลสำรวจการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐท่าทีนี้ทำให้คนไทยหวั่นเกรงเพราะไม่ต่างกับชี้นำและกระตุ้นให้ฟ้องปิดปากประชาชน
2: ซึ่งตอนนั้นหน่วยงานที่เดือดร้อนมากก็กระทรวงอะไรนะคะที่ออกมาแถลงใหญ่เลยค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษ
2: ใช่ออกมาแถลงเดือดร้อนมาก
1: ครับ
2: ค่ะ
1: สองโกงสอบท้องถิ่นเกิดจากคนไม่ใช่ระบบจึงไม่ต้องล้างบางหรือระบบกระทรวงมหาดไทยเป็นการปฏิเสธความจริงว่าการโกงซ้ำๆโกงมานานและโกงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศจำเป็นต้องปฏิรูประบบครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่จับคนโกงไม่กี่คนที่หลักฐานมัดชัดเจนแล้วเรื่องจบ3ปฏิเสธไม่เชื่อผลโพลเช่น CPI เพราะสำรวจจากความรู้สึกและทำให้ประเทศเสียหายทั้งที่การสำรวจนี้นานาชาติต่างยอมรับการปฏิเสธทำให้หน่วยงานของรัฐและสังคมไทยขาดตัวอ้างอิงร่วมกันขาดปัจจัยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเร่งแก้ไขอันนี้ว่าด้วยเรื่อง
2: ปรากฏการณ
1: ์เรื่องน่ากังวล
2: ความคำพูดของท่านนายกที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการต่อต้านคอร์รัปชันใครพูดเรื่องสินบนต้องพร้อมถูกฟ้องกลับนะที่เขาเปิดตัวเลขมาว่ากระทรวงไหนรับมากสุดโกงสอบท่านผิดเป็นเรื่องคนไม่ใช่ระบบอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธไม่เชื่อผล CPI ซึ่งเป็นผลดัชนีคอร์รัปชันภาพรวมของโลกอ่ะการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาก็คือ1คอร์รัปชันเหมือนไฟรุมเร้าอยู่ขณะนี้ทำให้ประชาชนภาคธุรกิจเจ้าหน้าที่รัฐตื่นตัวและเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาจริงจังเรื่องการต่อต้านก่อนสายเกินไปส่งผลให้เกิดพลังใหม่ของคนไทยที่ร่วมผลักดันประเทศให้เข้มแข็งขึ้นกรณีน่าสนใจก็คือกกร.และเพื่อนไม่ทนเครือข่ายภาคธุรกิจที่รณรงค์และร่วมกันลงมือต่อต้านไม่ยอมให้สินบนกลายเป็นต้นทุนของและภาระของคนไทย 1.2 ก็คือกรรมการสิทธิ์รณรงค์ให้เห็นความเลวร้ายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนที่เชื่อมโยงกับคอร์รัปชัน 3ก็คือสภาองค์กรผู้บริโภคต่อสู้เพื่อประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบและก็4สถาบันเพื่อการยุติธรรม TIJ รณรงค์ให้กระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยยึดมั่นหลักนิติธรรมพร้อมเชื่อมโยงองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งให้เข้าใจและร่วมมือกับประเทศไทยค่ะทีนี้ถามว่าแล้วจะยังไงต่อคุณมานะนิมิตมงคลบอกไทยจำเป็นต้องเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก4องค์กรสากลคือ 1. OECD ถึงจะคืบหน้าไป 60% แล้วแต่ยังติดขัดปัญหาคอร์รัปชันการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมการแข่งขันทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมระบบรัฐไม่ทันสมัยโดยทุกการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจาก OECD เป็นระยะว่าลงมือทันจริง2ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนยื่นสมัครแล้วแต่ไทยต้องแก้กฎหมายกลไกและกระบวนการตรวจสอบเอาผิดลงโทษเดี๋ยวคุณมานะเขาขอไปแก้เรื่องไทย PBS เรื่องสสสเรื่องกีฬาเรื่องคนแก่อะไรก่อนใจเย็น
1: ต้องคุณรู้สึกอายุ
2: เรื่องอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนเอาไว้ก่อนใจเย็นขอไปยึดเงินคืนจากพวกนั้นก่อนนะฮะภาคีเครือข่ายภาครัฐและระบบเปิด Open Government Partnership OGP ครับพี่นี่ตัวย่อใหม่นะกำหนดให้ไทยต้องยึดมาตรฐานสากลในการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะให้ครอบครองของในความครอบครองของรัฐเนี่ยอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าถึง4ก็คือการทำข้อตกลง FTA ไทยกับ EU เป้าหมายต้องเจรจาให้เสร็จภายในปีนี้คำนึงถึงผลประโยชน์และกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มจากอย่างรอบด้านแรงกดดันจากข้อ1จะช่วยส่งผลให้ภารกิจเหล่านี้มีหน่วยงานรัฐและเอกชนมาร่วมเป็นแม่งานจำนวนมากโดยไม่ปรากฏสัญญาณต่อต้านหรือขัดแย้งด้วยเชื่อว่าบ้านเมืองถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรอบด้านเสียทีหลังพูดกันมาเป็นกว่า10ปีค่ะเขาก็ตั้งความหวังกับคุณประกรณ์นิมประพันธ์นะฮะ
1: ครับ
2: ให้เป็นผู้ดูแลปฏิบัติการเหล่านี้ก็จะได้รับความเชื่อใจและยอมรับจากเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
1: ดร.นิมิตบอกว่าบทสรุปหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เกิดจากคนโกงเพียงไม่กี่คนแต่เติบโตและฝังรากลึกในโครงสร้างอำนาจอย่างเข้มข้นทั้งระบบราชการและการเมืองยุคนี้ยังมีนายทุนบางกลุ่มบางคนที่ยิ่งใหญ่จนแทรกแซงรัฐได้แทบทุกองคาพยพหากต้องการหยุดเราต้องเลิกเสียเวลาไปกับการไล่ตามปัญหาด้วยการแก้ไขกฎหมายแต่หันมายอมรับความจริงที่เกิดในระบบราชการหน่วยงานรัฐและการเมืองเพื่อมองให้เห็นรูรั่วที่เปิดอยู่พร้อมปล่อยวางความรู้สึกที่เห็นแก่ชื่อเสียงและผลประโยชน์ขององค์กรหรือพวกพ้องน้องพี่อย่ายอมให้คนโกงทำให้เราหวาดกลัวท้อและหมดหวังคนไทยต้องมั่นใจครับว่าโกงได้แก้ได้คือบางอย่างมันก็แนบเนียนนะแล้วมันก็การทุจริตนี่บางทีมันไม่ใช่เป็นรูปแบบชักเปอร์เซ็นต์ด้วยตบได้ไหมครูรีดนาทาเล่นขู่อะไรต่างๆมาโอ้โหที่มันรูปแบบมันสลับซับซ้อนนะฮะไอ้ความผมว่าความยากของมันน่ะในการที่จะไปเอาผิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะนั่นคือนะความสลับซับซ้อนแล้วมันก็เป็นโครงสร้างเป็นระบบที่มันเอื้อกันไปเอื้อกันมาแบบคนตรวจสอบคนทำอะไรต่างๆนี่มันเป็นวงจรกันครับ
2: เรียนยังเห็นด้วยกับที่วิกตู่เคยพูดสมัยนู้นนะคะแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นก็คือว่าให้ยกเลิกหลักสูตรคอนเนคชั่นทั้งหมดค่ะ
1: ก็เอาข้อจริงก็ไม่สามารถจะอะไรได้ก็เป็นแนวคิด
2: มันมีแต่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะพี่ไพศาลมันมีแต่เพิ่มขึ้นมันเหมือนกับคนในระดับมีอำนาจของทั้งภาครัฐและประชาชนเนี่ยเข้ามาคบหาเอื้ออำนวยประโยชน์กันหมดบางทีเขาก็ไม่ได้อยากคบหรอกนะพี่ไพศาลเพื่อนที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาก็เหนื่อยต้องไปเข้าหลักสูตรรุ่นหลักสูตรนี้หลักสูตรนั้นแต่ถ้าเขาไม่เข้าเขาไม่ได้งานเลยนะคะพี่ไพศาล
1: ก็จะไม่ได้อำนวยความสะดวก
2: ไม่ได้จริง
1: ๆ
2: ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อะเจ๊งอ่ะลูกน้องก็เป็นร้อยก็ต้องไปเพื่อไปพี่นอดพี่เทาไม่งั้นไม่ได้งานเลยค่ะ
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่ได้เข้าหลักสูตรก็ไม่มีวันไ คอนเนคชั่นล้วนๆเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเขียน TOR เลยค่ะมาได้อยู่แล้วเพราะเขียนกันเองค่ะ
1: อืมครับ
2: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดสัญญาณที่รายการของเราเผยแพร่ไปถึงทางวิทยุของอสมทในส่วนภูมิภาคด้วยนะฮะพร้อมๆกับทาง FM 100.5 แล้วก็พักช่วงนี้ทางวิทยุอสมทในส่วนภูมิภาคก็จะได้ตัดเข้าสู่รายการปกติของแต่ละสถานีนะฮะขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการเราฟังเราอ่านเรื่องที่อาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีพูดว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่ถึงขนาดเป็นรัฐล้มเหลวหรอกแต่มันเป็นชาติล้มเหลวเป็นชาติที่ล้มเหลวซึ่งท่านเห็นด้วยนะคะแล้วก็มาจนถึงคุณมานะนิมิตมงคลพูดถึงอุปสรรคที่จะ
2: จัด
3: ที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
2: ทุจริตคอร์ร
3: ัปชันซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศเราอะนะคะพอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่สวดมนต์ภาวนาจะภาวนาว่าขออย่าให้ได้เกิดเลยอีกหรือเปล่านะคะบางคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็อยู่หมดภพหมดชาติขออย่าเกิดอีกก็พอนะฮะพอเกิดมาก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ายังมีความหวังอะไรอยู่กับชาติที่ล้มเหลวนี้หรือเปล่า
2: ค่ะครับฮะเอ๊ะมีวันนี้เห็นมีความเห็นจาก2ผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระกันคุณธนาธรเนี่ยเขาไปขึ้นเวที30ปีไทยโพสต์เวทีเดียวกับทางอาจารย์ธีรยุทธ์แต่อาจารย์ธีรยุทธ์นี่เขาเป็นบรรยายพิเศษเดี่ยวเลยแล้วก็คุณธนาธรนี่เขาไปขึ้นพร้อมกับอีก2ท่านก็คือคุณสุริยะใสแล้วก็ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์สามคนก็พูดวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมนี่แหละนะฮะแต่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook นะโพสต์ใน Facebook ของตัวปิยบุตรแสงกนกกุลของเขาเนี่ยโดยมีหัวข้อว่า4สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็นโดยเด็ดขาดหมายถึงพรรคการเมืองทั้งหลายนะ4สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็นโดยเด็ดขาดโดยบอกว่าพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้เป็นพรรคมวลชนพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมุ่งเน้นทั้งภารกิจทำงานทางความคิดนะหรือ war of position คู่ไปกับภารกิจการเข้าสู่อำนาจพรรคการเมืองในลักษณะนี้ไม่ปรากฏในประเทศไทยมากนะหากกล่าวให้เคร่งครัดอาจมีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคท.ในอดีตที่พยายามไปให้ถึงพรรคในลักษณะแบบนี้แล้วก็บอกวันที่ผมร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นคิดอ่านกับเพื่อนผู้ร่วมก่อการมีความหวังความฝันว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องมีพรรคแบบนี้โดยหวังว่าพรรคเราจะค่อยๆบ่มเพาะสร้างคนและพัฒนาไปเป็นพรรคในลักษณะนี้ให้ได้วันนี้จากพรรคอนาคตใหม่มาเป็นพรรคก้าวไกลและผ่านมาเป็นพรรคประชาชนในปัจจุบันผมก็ยังหวังจะเห็นพรรคแบบนี้ให้ได้สักวันหนึ่งแต่ทว่าด้วยกระแสแบบปัจจุบันด้วยตลาดการเมืองและผู้บริโภคแบบทุกวันนี้อาจยั่วยวนหรือบีบบังคับให้พรรคต้องขยับออกจากแนวทางที่คิดฝันไว้มากขึ้น พราะการสร้างพรรคให้เป็นพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำพรรคที่ทำงานทางความคิดนั้นอาจยากเห็นผลช้าไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นร้าวใจเป็นการทำงานเบื้องหลังซุ่มซ่อนยาวนานที่คนไม่เห็นตรงหน้าหรืออาจไม่ถูกใจคนในวงกว้างหรือสื่อในยุคนี้ที่ชอบอะไรเร็วๆด่วนๆเฉพาะหน้านักการเมืองที่ผสมผสานความเป็นนักการเมืองของพรรคที่ถนัดการใช้สื่อสมัยใหม่แบบตีหัวเข้าบ้านคลิกเบตเร้าใจจึงเด่นขึ้นตามกระแสความต้องการของตลาดเมื่อนักแสดงของพรรคได้คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนสูงเพื่อนๆคณะนำและพรรคก็ไม่อาจต้านทานหรือควบคุมทิศทางเพราะด้านหนึ่งก็ต้องใช้บริการคะแนนนิยมเหล่านี้ด้วยอีกด้านหนึ่งหากวิจารณ์กันเองก็อาจนำมาซึ่งทัวร์ลงได้แล้วก็โพสต์ว่าในกระแสกำลังพัดไปในทิศทางเช่นนั้นผมจำเป็นต้องใช้กระแสทวนผมเห็นว่า4ลักษณะดังต่อไปนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสร้างพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำเป็น4สิ่งที่พรรคต้องหลีกเลี่ยง หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้มันอย่างเท่าทันรู้ทันไม่ให้มันกลืนกินก็คือ 1. การเมืองแบบบันเทิงทิพไตยหรือเอนเตอร์เทนโนเครซี่บัญญัติศัพท์ใหม่นะ
3: น่าจะยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าล่าสุดคือเคสอะไรทำตอนไหน
2: 2. การเมืองแบบล้นเกินหรือไฮเปอร์โพลิติกส์ที่อะไร
3: ไม่ว่าพูดอะไรก็เป็นการเมือง
2: ตื่นรู้ทางการเมืองแต่ปราศจากผลลัพธ์ทางการเมืองหรือความเปลี่ยนแปลง
3: พูดทุกเรื่องแต่ไม่เกิดประโยชน
2: ์เราก็บอกว่าความคิดนี้ผมรับมาจากแองตองเจอเกอร์สามการเมืองแฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันหรือความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระยะยาว
3: เรื่องคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่า
2: สี่พรรคดิจิตอลปาร์ตี้และคณะนำแบบไฮเปอร์ลีดเดอร์ชิพในวงเล็บความคิดนี้ผมรับมาจากเปาโลกาบาอูโดลักษณะทั้ง4นี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับการเมืองพรรคและขบวนการทางสังคมในหลากหลายประเทศลักษณะทั้ง4เป็นอย่างไรและส่งผลเสียอย่างไรผมจะอธิบายทีละประเด็นในตอนถัดๆไปครับนี่จั่วไว้ก่อน
3: ไม่ยกตัวอย่างเลยควรจะยกตัวอย่างบ้างเปิดโตงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะยาวอย่างเงี้ยอย่างเรื่องคุณไอเดียสุชาดาเนี่ยให้ดิฉันคิดนะมันไม่ใช่บันเทิงไม่มีใครบันเทิงเรื่องนี้การเมืองล้นเกินไม่ใช่เรื่องที่เขาอะไรก็ต้องเป็นการเมืองไปหมดไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมก็ยังต้องเป็นการเมืองเรื่องอะไรก็เป็นการเมืองไปหมดไม่ใช่เรื่องแฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันอันนี้เรื่องคุณสุชาดาเนี่ยอยู่ในอันนี้หรือเปล่า
2: เ
3: พราะที่ฉันดูแล้วมันยังไม่ได้มีข้อหาอะไรเลยค่ะพี่พิจารณ
2: ์
3: นั่งดูมาทั้งเสาร์อาทิตย์สนุกมากเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะผิดตรงไหน
2: แต่ฟังดูภาพรวมๆนะผมดูก็ผมว่าบทบาทของไอ้รัชนกเรียนน่าจะอยู่ในโฟกัสของสิ่งที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเขาพยายามจะยกขึ้นมาเป็นหัวข้อที่จะแสดงความคิดเห็นรอบนี้ความโดดเด่นคะแนนนิยมอะไรต่างๆที่ไอ้รัชนกช่วงหลังนี้จะได้สูงกว่านัทพงศ์อีกนะก็เอาก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่ภายในพรรคแบบคนสไตล์แบบคนรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมีการเปิดกว้างในเรื่องเหล่านี้นะแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะไปที่ยอมรับกันได้ก็คงจะมีข้อถกเถียงวิวาทะอะไรเข้าไปกันครับ
3: ค่ะวันนี้วันที่5วันที่12เนี่ยพวกประชุมกรรมการ World Bank อะฮะก็จะมาแล้วนะคะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเทศพูดถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีบุคคลสำคัญทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีผู้นำเนี่ยเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกมาเข้าร่วมประชุมค่ะ วันนี้ท่านรองนายกบอกว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยรวมทั้งเศรษฐกิจของไทยเพราะการประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะนักข่าวถามว่าแล้วมันจะการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่คุณศิริศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวที่ผ่านมามีการประชุมหลายเวทีที่เราไปร่วมเช่นเวทีที่สหประชาชาติก็มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของไทยว่าจะเดินไปทางใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยได้ไปเวทีสหประชาชาติซึ่งก็อันนั้นก็ถูกต้องค่ะท่านแต่ว่าครั้งนี้ผู้นำแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติทั่วโลกมาประเทศไทยอ่ะมันจะเด่นกว่าที่เราคนเดียวไปสหประชาชาติหรือไม่เขาถามแบบนั้นใช่ไหมฮะเหมือนท่านไม่ค่อยคาดหวังมากหรือไงก็ไม่รู้นะพี่สารว่าไหมเขาถามว่าเราจะขึ้นไปบนเวทีโลกได้เหมือนกับที่เราเคยทำเมื่อ3-5 ปีที่แล้วไหมปกติมันที่มันเราไม่ได้ว่าไปเวทีโลกแค่การประชุมครั้งเดียวแล้วเราไปมาหลายเวทีแล้วสหประชาชาติเราก็ไปแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกแปลกอยู่เหมือนกันแล้วก็วันที่7เนี่ยคุณอนุทินก็จะไปสิงคโปร์เวที Forbes Global CEOก็จะมี CEO จากทั่วโลก400คนคือเราให้ความสำคัญเวลาไปสหประชาติให้ความสำคัญเวลาไปสิงคโปร์แต่คนเข้ามาบ้านเราต้อง 15,000 คนตอนนี้ที่รีจิสเตอร์มาแล้วอ่ะเรียกว่ามันเรื่องใหญ่นะแขกมาบ้านอ่ะแล้วนักข่าวก็ถามว่าประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยการบริหารจัดการของสนามบินก็เป็นอย่างที่เห็นนะมันจะส่งผลกระทบไหมคุณศิริศักดิ์บอกก็ต้องเตรียมความพร้อมต้องแยกประเด็นเศรษฐกิจเท่านั้นเองคืออาจจะถามผิดคนนะคะเพราะว่าคุณศิริศักดิ์ไม่ใช่เจ้าภาพนะคะกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่เจ้าภาพในครั้งนี้เจ้าภาพในครั้งนี้คือกระทรวงการคลังค่ะเพราะฉะนั้นคุณศิริศักดิ์ก
2: ็ผู้ว่าแบงค์ชาติ
3: ก็ย่อมจะพูดว่าโอ้ยเรื่องเวทีโลกเหรอผมไปสหประชาชาติมาแล้วนี่นายกก็ยังจะไปสิงคโปร์อีกนะ
2: เขาเอกชนนี่นะที่นายกจะไปเวทีของ Forbes
3: Global CEO เข้าใจแล้ว
2: ครับ
3: แล้วก็เวลาที่ฉันทวงถามว่าไม่เห็นมันคึกคักอะไรเลยพอเริ่ม1ตุลานะพี่ไพศาลได้ยินเพลงจากสถานีวิทยุประเทศไทย
2: มีเพลง
3: โอลิมปิกกันเงินโอ้ย
2: ให้จ่ายไทยทศมิตรร้องหรือเปล่า
3: ไม่แน่ใจเลยก็ไม่เคยรู้จักใครแต่ก็ไม่กล้าวิจารณ
2: ์
3: ว่าดีไหมก็ไม่รู้ว่าคนทั่วไปเขาฟังก็โอเคก็มีให้ฟังก็แล้วกันแล้วก็วันนี้ทางลงทางด่วนตรงพระราม4ที่
2: มี
3: ป
2: ้
3: ายโฆษณาเรียงกันที่ฉันเคยนั่งนับเล่นๆ น่าจะประมาณ32ป้ายที่ฝั่งตรงข้ามกับสวนอุทยานเบญจกิติอะค่ะตรงนั้นเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมกันหมดเลย30ป้ายแล้วก็จะขึ้นเป็นสมมติโฆษณาแชมพูก็แชมพูหมด30ป้ายวันนี้เห็นป้ายโฆษณานี่แหละขึ้นและประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกแต่ความถี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพอเดียนรถติดอยู่นั้นเดียนดูว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอีกทีเห็นแชมพูมาแล้วอันนี้ยังไม่กลับมาเลยสงสัยจะซื้อน้อยอ่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็วันนี้นายกย้ำทุกฝ่ายพร้อมเป็นเจ้าภาพรับประชุม World Bank แนะอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยสร้างชื่อเสียงนำนักลงทุนเข้าประเทศสั่งการให้ทอแล้วก็สายการบินก็พูดตรงๆกับการบินไทยนั่นแหละอย่าซ้ำรอยปัญหาสัมภาระตกค้างและก็ยกเลิกเที่ยวบินเห็นว่าทางกระทรวงคมนาคมเขาก็เลยแจ้งตัวเลขว่าเที่ยวบินต่างๆที่ยกเลิกกลับมา
3: แล้ว
2: กระเป๋าเข้าใจว่าตอนนี้เหลือตกค้างอยู่
3: หลักร้อยใบก็กระทรวงคมนาคมแจ้งอย่างนี้นะคะสัมภาระตกค้างเนี่ยเหลือ150ชิ้นจากที่เคยสูงสุด 7,175 ชิ้นส่วนขาเข้าอันนี้ส่วนขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องค้างอยู่712ชิ้นจากที่เคยค้างสูงสุด 5,700 ชิ้นค่ะ723ชิ้นได้ซ้ำไปแล้วก็กำลังพล manpower เข้ามาปฏิบัติงานมีอย่างนี้ด้วยมา 105.48% เลยค่ะเพราะว่าแผนเนี่ยจะมีอยู่ 1,278 คนตอนนี้ปาไป 1,348 เรียกว่าถ้าบ้านอยู่แถวนั้นน้ำไม่น่าลงนะมากันได้ไงเนี่ย
2: เห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตแล้วก็มาทำเป็นไอ้เอาซอร์สให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ล่มเกล้าเคหะล่มเกล้าแต่มีรายงานล่าสุดว่าเห็นว่าเคหะล่มเกล้าน้ำก็ลงระดับที่พอจะลุยออกมาได้พอจะลุยคือน้ำมันยังไม่สามารถที่จะแห้งสนิทแล้วขยงขยายเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าพอจะลุยกันออกมาทำงานทำการได้แล้วล่ะไม่เป็นอุปสรรคแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจะออกมาก็ต้องมาเตรียมเสื้อผ้ามาหาที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะอาจจะคุกคัก
3: คาร์โก้ก็ไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้ารับรองชิปเปอร์ที่เข้ามารับสินค้าได้อยู่ค่ะแล้วใครคิดนะใครคิดว่าจะปิดคาร์โก้6วัน7วัน
2: ก็เดิมทางฝ่ายของ CEO ก็นั่นแหละรับปัญหาไม่ไหวเพราะมันมีไอ้ลูกค้าตกค้างเก่าสะสมไม่ออก
3: แล้วคุณที่ว่าลาพักร้อนไปกลับมาได้ยังไง
2: ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยระบบเขายังไงไม่รู้ภายในเ
3: ขา
2: จะจัดการแค่ CEO คนเดียวแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติเลยได้ยังไงก็ไม่ทราบได
3: ้พักกันก่อนนะคะ
2: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นาฬิกา 3 นาทีครับคุณต่อครับ
3: เรียนขอลงรายละเอียดเรื่องงานใหญ่ของประเทศชาติ IMF World Bank 2026เนี่ยค่ะวันนี้โฆษกรัฐบาลเป็นคนแถลงนะฮะและการประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติในการเตรียมการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ทับ2169ค่ะติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่จะเริ่ม1สัปดาห์ท่านนายกก็กำชับให้ทุกฝ่ายทำอย่างเต็มกำลังรอบคอบทุกรายละเอียดเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสาธารณพิธีการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะฮะเพราะว่ามันจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกแล้วก็มันไม่ใช่เพียงการจัดการประชุมให้เรียบร้อยเท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนทั่วโลกเนี่ยที่เขาเดินทางมาประเทศไทยเราทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจการบริการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แล้วก็ให้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญจะเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะการตรวจลงตราวีซ่าให้ราบรื่นเรียนขอแจ้งกำหนดการหน่อยนะคะพิธีเปิดเนี่ย Thailand Pavilion จะเปิดวันที่12ตุลาคมค่ะเปิดให้รีจิสเตอร์ใช่ไหมคะ Thailand Pavilion ให้รีจิสเตอร์12ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจพอ พอเขาเริ่มมาลงทะเบียนกันที่12แล้ววันที่14เนี่ยรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะ14ตุลาคมจะมีงานใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลพี่นายสายเขาวันนั้นจะมีฝนตกไหมฮะ
2: ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าพยากรณ์ว่าจะมีหนัก
3: อย่างนั้นก็ข้างในก็แล้วกันแล้วก็ให้เอาท่อซิ่งไปเสียบไว้ด้วยนะฮะเผื่อระบายไม่ทันแล้วก็ถ้ามีไอ้ตัวอะไรออกมา
2: เอาใช่เอาเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์ไปคอยยืนรอบๆทำเนียบหน่อยถ้าฝนตกแล้วมันเดินเลี่ยนผ่านเอาไม่สิ้นนะ
3: มันโอเคนะใครก็อยากเจอนะมาเมืองไทยอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: เหมือนไปดู
2: ก็ไปดูกันที่สวนไอ้สวนลุมอ่ะ
3: ใช่มันเหมือนกับไปดูไอ้ตัวมังกรโคโมโดอะไรนั่นน่ะใช่ไหมคะมันต้องไปมาดากัสการ์ละนี่มาเมืองไทยก็มาดูน้องมันใช่ไหมมีให้ดูทั่วไปสามก็คือการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมเนี่ยจะมีการแสดงที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจส่วนการประชุมเป็นคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีในวันที่16ค่ะพี่เอกสาร16ตุลาค
2: ม
3: นี่คือกำหนดการคร่าวๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงประชุมเนี่ยประเทศไทยเองก็เตรียมจัดกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ครอบคลุม4เสาหลักการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตทั่วถึงและยืดหยุ่นโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ดีๆๆหัวข้อนี้ควรที่จะใส่ใจมากๆเพราะว่าสภาพภูมิอากาศมันทำให้กรุงเทพจมน้ำก็มีนักวิชาการอะไรจากฮาร์วาร์ดนะพี่ไพศาลที่บอกว่าเราจะจมน้ำแบบสมบูรณ์แบบกรุงเทพเนี่ยภายใน20ปีและเขาก็เสนอแนวทางการก่อสร้างให้เป็นตึกสูงเป็นขอบรอบกรุงเทพเพื่อกั้นน้ำให้อยู่กับแนวสูงปักๆรอบกรุงเทพเพื่อกั้นน้ำค่ะแล้วก็ข้อที่4ก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่ะ
2: ผมเห็นเนเธอร์แลนด์ป่าวันสองวันเขาไม่สู้น้ำแล้วนะ
3: เขาอยู่กับน้ำ
2: เขายกเลิกไอ้การที่จะต้องพยายามทำยังไงที่จะกันแม่น้ำเข้าเมืองเขาเพราะว่าชื่อเมืองเขาในภาษายุโรปเนี่ยคือเมืองบาดาล นะถ้าแปลความมานะอะไรมันเปอาบัสอะไรผมมันคือแปลว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอ่ะก็ผมแปลว่าเมืองบาดาลอะไรทั้งนั้นชื่อที่คนยุโรปเขาเรียนทั่วไปแต่มีรายงานล่าสุดว่าเนเธอร์แลนด์เขาก็ชักไม่ว่ามันเอาชนะแบบนี้มันก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็อยู่ไปกับน้ำดีกว่าหาทางปรับวิถีชีวิตที่จะต้องทำยังไงอยู่ไปพร้อมๆกับน้ำที่มันจะต้องขึ้นลงน้ำทะเลนี่แหละก็เราก็แต่ว่านะเราออกแบบเมืองผังเมืองแล้วก็บ้านเรือนการใช้ชีวิตก็ไม่ให้พร้อมที่จะอยู่กับน้ำนะถ้าน้ำมันท่วมเข้ามาก็ตัดขาดทุกอย่างบ้านเรือนก็ไม่ได้สร้างเอาไว้ว่ายวดยานพาหนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีลงมีเรือ

0: ค่ะ
1: อืม
0: มาจะยังกำลังหาเดี๋ยวจำชื่อคนเขียนหนังสือเรื่องการจัดบ้านครั้งสุดท้ายจัดบ้านครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายดิบขายดีมากที่เขาสอนเรื่องการเก็บของเรื่องการจัดบ้านนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ที่สุดท้ายเขาประกาศเลิกจัดบ้านนะคะพอแ
1: อ
0: ล้ว
1: ื
0: เขาเหนื่
1: ม
0: อย
1: อื
0: เขาม จะปล่อยก็จะปล่อยให้บ้านเขารกแล้วเขาเหนื่อยเขาเบื่อแล้วค่ะ
1: เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนนโยบายจากพยายามกั้นน้ำและเอาชนะธรรมชาติมาเป็นการอยู่ร่วมกับน้ำอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้การสร้างคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆแบบในอดีตเช่นอภิมหาโปรเจกต์เดลต้าเวิร์กส์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่ปลอดภัยอีกต่อไปในโลกปัจจุบันแนวคิดหลักในการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ประกอบด้วยโครงการและกลยุทธ์สำคัญคือนโยบาย Room for the River ก็คือคืนพื้นที่ให้แม่น้ำแทนที่จะสร้างคันกั้นน้ำบีบทางเดินน้ำรัฐบาลดัชเลือกขยายตลิ่งหรือถอนคันกั้นน้ำเดิมขยับออกไปขุดทางระบายน้ำคู่ขนานและลดพื้นที่ลดระดับพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อปล่อยให้แม่น้ำสามารถล้นเข้าท่วมในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อเขตชุมชนหลักคือการเอาเป็นคนให้คนยึดมาก็ปล่อยออกมาบ้างแล้วคนก็เหลือพื้นที่ที่จะอยู่แบบแห้งๆน้อยลงให้น้ำเขาพื้นที่ให้น้ำเขามากขึ้นเขาจะได้ไม่อาละวาดแล้วก็มีกลยุทธ์ที่เรียกว่ามีดีเวเกนแอคคอมโมเดตเป็นการยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงและปรับพื้นที่ให้ยืดหยุ่นบางพื้นที่การเกษตรที่เคยพยายามสร้างกำแพงล้อมเพื่อสูบน้ำออกอย่างสมบูรณ์แบบในอดีตจะถูกปล่อยให้น้ำท่วมตามธรรมชาติในอนาคตเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำและย้ายประชากรไปสู่พื้นที่เหนือน้ำที่ปลอดภัยกว่านอกจากนี้จะมีการผสานนวัตกรรมวิศวกรรมเข้ากับธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันเช่นประตูกั้นน้ำเคลื่อนที่ขนาดใหญ่จะถูกเปิดไว้ในกรณีในสถานการณ์ปกติเพื่อให้ระบบนิเวศดำเนินไปได้และจะปิดเฉพาะเมื่อเกิดพายุหรือน้ำทะเลหนุนวิกฤตเท่านั้น หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ที่เนเธอร์แลนด์เขาพยายามจะเปลี่ยนแนวความคิดของเขาในเรื่องของการอยู่กับน้ำการในการสู้น้ำมาเป็นการอยู่กับน้ำครับ
0: นี่เจอละมาริเอะคอนโดที่เขียนเรื่องการจัดบ้านเพียงครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเธอก็ใส่ใจเรื่องการจัดบ้านทิ้งของจัดยังไงถุงเท้าที่เราเคยคิดว่าเอามาม้วนม้วนม้วนเป็นก้อนก้อนก้อนก้อนเก็บเนี่ยเธอบอกไม่ใช่วิธีเก็บที่ดีมันต้องเก็บอีกแบบหนึ่งเสื้อยืดเยอะแยะมากมายเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยเธอก็สอนพี่ภาษาเคยเห็นเคยรู้จักเธอไหมคะเป็นคนญี่ปุ่น
1: คงจะเคยผ่านหูผ่านตาอยู
0: ่และหนังสือเธอเนี่ยเป็นที่แบบนิยมมากเรียนให้คนเรียนมีแล้วก็ให้คนไปอ่านเยอะเลยแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะพบว่าเขาจะเก็บของทิ้งออกจากบ้านเขาได้เป็นสิบสิบถุงเลยค่ะ
1: ครับ
0: เรียนเป็นคนเชื่อเรื่องเนี้ย
1: เขาจะว่าในบ้านที่บ้านผมก็น่าจะต้องมีเช่น
0: ม
1: ี
0: หน
1: ัง
0: สือ
1: เช่นเดียวโคนันกับโต๊ะโต๊ะจังต้องมีอะไรทำนองนั้น
0: เออจะชอบทิ้งเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาที่บ้านผมเขามีหลายคนที่เขาเป็นคนที่ชอบอ่านอะไรแบบนี้
0: มาริเอะคอนโดเนี่ยที่เขาเขียนหนังสือเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในเรื่องของการทิ้งของในบ้านกันแล้วกันจะทิ้งยังไงจะเก็บยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าอยู่ๆเธอยอมรับว่าเธอยอมแพ้กับการจัดบ้านให้เนี้ยตลอดเวลาหลังจากมีลูกคนที่3ก็เลยหันให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับครอบครัวและการจัดระเบียบจิตใจบ้านของเธอก็เริ่มรกไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมเพราะไม่มีเวลามากพอยอมรับว่าปล่อยให้บ้านรกได้และตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับครอบครัวในปัจจุบันไม่ใช่การเคร่งครัดกับกฎเกณฑ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเราก็จากคนที่เขียนหนังสือหลอกเราตลอดเลยว่าให้เราจัดบ้านจัดบ้านสุดท้ายเธอเลิกจัดบ้านยอมอยู่บ้านรกพวกที่พยายามเอาชนะน้ำเขาก็เลิกเอาชนะน้ำได้ไงพี่เมษาน
1: ครับ
0: อยู่กับน้ำก็ได
1: ้
0: โอเคจะได้ไม่เหนื่อยค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีอะไรครับก็มาคุยกันต่อนะฮะ
0: ค่ะขออ่านความเห็นหน่อยนะคะก็จำนวน3เท่าทหารนี่เรื่องอะไรเอ่ยโอเคก็ประชุมงานใหญ่ก็คุณทวีพรบอกให้เตรียมตะไคร้มาปักไล่ฝนด้วย
1: อ
0: ันนี้มันต้องใช้สาวบริสุทธิ์นะฮะแล้วต้องปักแบบกับหัวกับหางอะค่ะ
1: โอเค
0: ไม่ใช่ใครไปปักได้นะฮะค่ะโอ้ขอบคุณมากคุณอบอกคนโดมาริเอกค่ะการจัดบ้านครั้งสุดท้ายถูกต้อง
1: ค่ะ
0: มีคนถามดิฉันมาว่าจะมีคนที่แบบจะมาช่วยกู้วิกฤตสถานการณ์บ้านเมืองไหมเดี๋ยวก็เลยตอบไปทันทีในเฟซบุ๊กกับว่าไม่มีค่ะและฉันเชื่อว่าไม่เคยมีด้วยไม่มีค่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามีเราไม่เป็นแบบนี้หรอกเพราะทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีการแก้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วหลังรัฐธรรมนูญเราก็ได้แบบที่เห็นและเป็นอยู
1: ่ก็แล้วแต่กลุ่มใครเป็นคนเขียน
0: ค่ะอย่างเช่นได้สว.มาอะไรแบบเนี้ยเด้งก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาแก้และแก้ได้แล้วก็ดูผลที่มันออกมาค่ะมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตอนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี40เราก็ได้คุณทักษิณมา
1: ครับ
0: นี่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงปี60ไอ้ปีอะไรนะ60ใช่ไหมคะคนแรกเลยเราก็ได้คุณเอกประยุทธ์ตามมาได้คุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาแล้วก็คุณอนุทินสำคัญที่สุดก็คือได้สว.ที่ถูกกล่าวหาว่าหัวมา
1: เป็นเครือข่ายการเมือง
0: ได้สว.ที่ถูกกล่าวหาว่าหัวมาและแป๊บเดียวเราได้ระบอบที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินนี่ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาแก้วิกฤตให้เราหรอก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องอยู่กันไปจนกระทั่งรับกันไม่ไหวก็ดูว่ามันจะมีทางออกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้อย่างไร
0: ไม่เอาแล้วพี่ไพศาลใครจะทำอะไรก็ทำเถอะค่ะไม่เอาแล
1: ้
0: วพี่ไพศาลแอบไปชุมนุมเหมือนเขาบ้างป่ะฮะไปดูไปเซอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยไปบ้างป่ะคะ
1: ไม่ค่อยมีความเชื่อในเรื่องว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้
0: ไม่ได้ไปชุมนุมไปดูอ่ะไปแอบดูไปอะไรอย่างเงี้ยย่องย่องอ่ะไปย่องย่องไปดูบ้างไหมคะ
1: หลังๆ
0: สมัยนู้น
1: อ
0: ่ะ
1: สมัยนู้นไปอยู่ประจำไปทำข่าวไปดูไปอะไรต่างๆแอบอยู่หลังเวทีเวทีพันธมิตรเนี่ยแอบไปกินข้าวเข้ามาหลายรอบ
0: อ
1: าหารดีดนตรีไปเลาะ
0: จริงจริง
1: แอบไปกินข้าวก
0: ็ในร่างของดิฉันนี่ก็มีของเขาอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะยังเอาออกไม่หมดเลย
1: เพราะหลังเวทีเนี่ยหลังเวทีมีแต่เพื่อนมิตรกันเป็นส่วนใหญ่คนรู้จักสนิทสนมกันเท่านั้นแหละ
0: ค่ะ
1: มีเพื่อนไปที่ไปนอนกันกับเขามาหลายคืนก็
0: ไปนอนค้างกับเขาด้วยเหรอคะ
1: นอนนี่ก็นอนแม้ผมก็เราก็เดินตะเวนมืดปั๊บก็นอนไปนอนในเต็นท์ของพวกเนชั่นอะไรเคยนั่งคุยแล้วหลับไปเฉยๆตื่นไปทีมีพวกนักข่าวเนชั่นเขาจะออกในกรงรายการนึงก็ถามว่าใครมานอนตรงนี้เราไปนอนอยู่ไอ้ต่อยเซมเบ้เคยทำงานก็เป็นพวกกันก็มันมีงานในนาโกย่าเกมส์ไอจิอนาโกย่าเกมที่ปิดฉากไปพิธีปิดเมื่อคืนนะฮะวันอาทิตย์ตอนช่วงบ้านเราก็4โมงเย็นใช่ไหม16นาฬิกา
0: ค่ะ
1: คราวนี้บิลภูริพลของเราเนี่ยก็ได้รับการโหวตจาก Olympic Committee of Asia นะ OCE OCA ให้เป็น MVP ของทัวร์นาเมนต์นี้ของ Asia

0: ก็วิ
1: บ
0: พ
1: ิล
0: า
1: ภ
0: ก
1: ู
0: ษ์
1: ร
0: ว
1: ิ
0: ิ
1: พ
0: จ
1: ล
0: ารณ์บิลภูริพลก็ได้2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันอย่างมากเลยก็ปรากฏว่าทาง OCA เนี่ยเขาก็พยายามจะชี้แจงนะเขาบอกว่าคนที่เป็นนักกีฬากรีธาเนี่ยเขาไม่เขามีกติกาที่กำหนดจำนวนรายการที่จะลงแข่งได้นะไม่ใช่แบบว่ายน้ำว่ายน้ำเนี่ยจำนวนรายการเนี่ยของเขาจะได้ค่อนข้างเปิดกว้างกว่าแต่ของกรีธาเนี่ยมันไม่สามารถจะเปิดกว้างให้คุณก็ลงนู่นลงนี่อะไรแล้วยุบยับไปหมดเพราะในโอกาสที่จะกวาดเหรียญเยอะๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะมันคนละกติกากันเพราะจะเอาเรื่องจำนวนเหรียญมาเงี้ยไม่ได้นะแล้วเขาบอกว่ามูลค่าและความสนใจระดับโลกเนี่ยกรีธาประเภทลู่และลานโดยเฉพาะวิ่งระยะสั้นเนี่ยถือเป็นจิตวิญญาณและสัญลักษณ์ดั้งเดิมของมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมติดตามหนาแน่นและให้ความสนใจในระดับสากลสูงกว่ากีฬาทางน้ำอันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องนี้ความตื่นเต้นและมาตรฐานการแข่งขันแฟนกีฬาบางส่วนมองว่าการแข่งขันว่ายน้ำในระดับเอเชียนักกีฬาจีนหรือชาติมหาอำนาจก็มีความห่างชั้นจากคู่แข่งค่อนข้างมากทำให้การกวาดเหรียญทองจำนวนมากดูเป็นการไล่คู่แข่งและมีความตื่นเต้นน้อยกว่าการลุ้นสถิติโลกในกีฬาประเภทกรีฑาแล้วบิลภูริพลเนี่ยเขาทำลายสถิติต่ำกว่า10 วิเนี่ยในแถบเอเชียในกลุ่มนักกรีฑาเอเชียเนี่ยถือว่าหาได้ยากยิ่งก็พยายามจะชี้แจงเหตุผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่โซเชียลก็คือโซเชียลล่ะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วน่าจะมีคนไปแปลวิเคราะห์บอลจริงจังนะฮะให้โซเชียลจีนได้อ่านซะหน่อยจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
0: อ๋อเพจวิเคราะห์บอลจริงจังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเขียนคือที่ชอบเพราะว่าเขาขายหนังสือได้ให้ก็ซื้อตลอดเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก็บสถิติและอธิบายได้ดีอ่ะคนที่ได้เป็น MVP ของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ได้เหรียญมากที่สุดในทุกการแข่งขันเสมอไปนะคะพี่ไพศาลครั้งนี้เนี่ยคุณบิลเนี่ยได้2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินนะคะจานชั่วที่เขาว่าน่าจะได้เนี่ยได้จานซั่วจานซั่วจานซั่วซัวซัวซัวอาจารย์จานซัวเนี่ยอายุ19 ปีได้7 เหรียญทองก็ถือว่าสุดยอดแต่ที่ผ่านๆมานะคะคนที่ได้เนี่ยก็ปรากฏว่าหลายๆคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่ชนะไม่เคยได้แค่1 เหรียญอย่างน้อยต้องทำได้มากกว่า1 เสมอข้อ2คนที่ได้ไม่จำเป็นต้องได้เหรียญเยอะสุดแต่ต้องมีความโดดเด่นมีความพิเศษคุณวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยบอกว่าอย่างเช่นที่กวางโจวเมื่อปี2010คนที่ได้เหรียญมากที่สุดคือถังอี้เป็นนักว่ายน้ำได้4 เหรียญทอง2 เหรียญเงินแต่คนที่ได้เป็น MVP คือหลินปันได้แค่2 เหรียญทองเท่านั้นค่ะพี่เดชาน
0: ักแบดมินตันว่ะ
1: หลินปันถามว่าทำไมถึงได้รางวัลแบบครบเซตครั้งนี้เพราะก่อนหน้านั้นเขาเคยได้แชมป์ชายเดี่ยวโอลิมปิกแชมป์โลกและออลอิงแลนด์มาแล้วแต่เอเชียนเกมเป็นกำแพงที่ไม่เคยผ่านเลยแต่พอเอาชนะคู่ปรับตลอดการลีซงเวยได้ในนัดชิงบวกกับได้เหรียญทองแดงอีกก็ทำให้เขาได้ MVP ค่ะ
0: นักแบดจีน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาตอนนั้นเขาจะมีคู่แข่งสำคัญเขาก็คือที่มาเลเซียอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะที่เป็นคู่แข่งกันโอ้เป็นคู่เป็นนัดหยุดโลกเลยในวงการแบดมินตัน
1: ค่ะ
0: 2 คนโคจรมาเจอกัน
1: อ่ะแล้วถามว่าทำไมครั้งนี้บิลเนี่ยถึงชนะเด็กจีนคนนี้ถ้าทั้งที่ในกรรมการ5 คนเนี่ยนะคะพี่ไพศาลมีคนจีนอยู่2 คนนะคะ
0: ม
1: ีซ่งลูเจิงเป็นรองประธานสภาโอลิมปิกเอเชียติงหนิงก็จากจีนอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเทเบิลเทนนิส3 เหรียญกรรมการมี5 คนอีกคนเป็นมาเก๊าเชื้อสายปากีอีกคนหนึ่งเป็นอินเดียและอีกคนหนึ่งเป็นอังกฤษ5 คนที่เป็นคนโหวตเนี่ยเป็นจีนซะ2อ่ะถามว่าทำไมภูริพลถึงได้ก็คือ1เขาสร้างประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนักวิ่งคนไหนในเอเชียนเกมวิ่งต่ำกว่า100 วินาทีใน100 เมตร3 รอบติดกันค่ะคนดูเนี่ยตื่นตะลึง

0: กรอกนะคะและเขาเนี่ยทำลายสถิติที่สู้บิงเทียนทำมา8 ปีนี่คือบิลทำได้ส่วนวิ่ง200 เมตรไม่เพียงทำลายสถิติเอเชียนเกมยังทำสถิติเอเชียได้ด้วยแล้ววิ่งกลางสายฝนด้วยอันตรายขนาดไหนถ้าไม่มีฝนตกเขาจะทำได้ดีกว่านี้แล้วมันและการวิ่ง100 เมตรเนี่ยเขาให้คุณค่าเป็นคราวจิวเวลหรือเพชรยอดมงกุฎของทุกทัวร์นาเมนต์กีฬาค่ะเป็นการแข่งกีฬาที่ผู้คนสนใจมากสุดอันดับหนึ่งในโอลิมปิก2008ปักกิ่งเนี่ยไมเคิลเฟลจากว่ายน้ำทำได้8 เหรียญแต่ MVP ถูกมอบให้ยูเซนโบลที่ได้แค่3 เหรียญทองคล้ายๆกันเพราะยูเซนโบลก็วิ่งระยะสั้นด้วยถูกไหมคะคล้ายกัน
1: ร้อยเมตร
0: ทำไมโอลิมปิกไมเคิลเฟลได้ตั้ง8 เหรียญทองทำไมยูเซนโบลได้3 เหรียญทองยังได้เลยคือยังไงเนี่ยคุณวิเคราะห์บอลจริงจังบอกก็เคารพต่อกีฬาว่ายน้ำแต่ต้องยอมรับนะคะว่าเหรียญทองที่หนุ่มจีนได้มาเนี่ยถูกพูดถึงน้อยกว่า100 เมตรของบิลมากๆบิลเนี่ยนะคะถูกพูดถึงมากจากสื่อมวลชนทั่วโลกเลยค่ะพี่เวชานเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกสำนักข่าวอเมริกาฝรั่งเศสอินเดียหรือแม้แต่เว็บโอลิมปิกเองก็ลงข่าวกระหึ่มเพราะเป็นเรื่องแปลกมากที่คนเอเชียทำได้ดีในระยะสั้นเรียนพูดอีกคนลุกเลยและถ้าบิลพัฒนาตัวต่อไปนะคะเขาคิดว่าอย่างน้อยเหรียญทองแดงโอลิมปิกต้องได้ด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มากของคนเอเชียและการที่บิลได้ครั้งนี้เท่ากับว่าเปิดศักราชใหม่ปกติแล้วไม่พ้นจีนญี่ปุ่นที่จะได้
1: โอเคชานะ
0: ใช่ค่ะแต่ครั้งนี้มันหันมาทางประเทศไทยค่ะนี่คือการเปิดศักราชใหม่เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยค่ะเหตุผลทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะว่าเอียงเนี่ยในนั้น5 คนน่ะมีจีนอยู่ถึง2 คนค่ะ
1: จีนแท้ๆ2
0: จีนแท้ๆเลย
1: แล้วมีจีนประเภทที่ไม่ใช่จีนแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเอเดียไปทางจีนอีกอย่างมาเก๊าเนี่ยนะ
0: เรียกที่ว่าแฟร์นะแฟร์มากแล้วยิ่งพออธิบายให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็อันนี้ขอบคุณมากเป็นความรู้ใหม่จริงๆเนี่ยก็ไม่ทราบหรอกว่า100 เมตรเนี่ยมันเป็นแบบเพชรยอดมงกุฎของการแข่งขัน
1: ใช่ๆเพราะว่าบางอย่างผมเข้าใจว่าในโอลิมปิกเนี่ยเขาจัดเอาวันสุดท้ายนะก่อนที่จะมีพิธีปิดเนี่ยเขาจะเอาพวกวิ่งระยะสั้นพวกเนี้ย
0: คนรอดูใช่ไหมคะ
1: คนรอดูกันแล้วก็พอวิ่งเสร็จมอบเหรียญเสร็จก็เข้าสู่พิธีปิดเลยถือคล้ายเป็นโชว์สุดท้ายอ่ะของมหกรรมกีฬานั้นเนี่ยส่วนบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาเอามาราธอนนะก็มาราธอนเอามาราธอนวิ่งเข้าสู่สนามเป็นกีฬาสุดท้ายแล้วก็มอบเหรียญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิธีปิดก็ตามมา
0: แล้วก็งวดนี้ก็มีเพื่อนของลูกชายเขาเป็นนักโปโลน้ำผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยกครอบครัวไปเชียร์พ่อเขาบอกว่าหนูก็เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่ว่าตั๋วเข้าชมนักโปโลน้ำผู้หญิงอ่ะมันแพงกว่าโปโลน้ำผู้ชาย หนูก็เพิ่งรู้ว่าค่าตั๋วมันไม่เท่ากันนี่ก็เลยบอกว่าโหตักกะง่ายๆซื้อตัวไปดูผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเป็น10 คนนักกีฬาที่แข็งแรงมันน่าดูกว่าไหมตัวแพงกว่าผู้ชายค่ะพี่เบสันมีอย่างนี้ด้วยค่ะ5,000 เยนแต่แพงด้วยและแพงด้วยนะคะนอกจากแพงกว่าผู้ชายแล้วยังแพงด้วยการเข้าไปดูค่ะ
1: เอ๊ะมันมีข่าวอะไรเนี่ยอินฟลูจีนชื่ออะไรนะ
0: ออกเสียงไม่ถูกอะค่ะตัว e มันเยอะขนาดน
1: ั้นแอปเบียร์นี่แอปเบอร์ไง
0: ตัว e กี่ตัวคะพี่เอกส
1: าร1-4 ตัวแอปเบอร์
0: อ่านว่าไง a b แล้วก็ e 4 ตัวแล้วค่อยตัว r เอเบอร์ค่ะเอเบอร์ก็ไปแข่งเนี่ยเบอร์ลินมาราธอน
1: แข่งมาราธอนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วไปแอบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ แล้วทำให้ช่วงนั้นนะเวลาหายไป6นาทีเขาก็เทียบไงฮะระหว่างระยะนั้นคุณใช้เวลา36นาทีพอระยะเวลาระยะนี้5กิโลเท่ากันใช้เวลาแค่แบบ30นาทีหายไปไหนทั้ง6นาทีแล้วก็มีคนไปจับภาพได้แล้วเธอสวยเธอเป็นอินฟูจีนสายออกกำลังบรูคส์เครื่องเครื่องกีฬาบรูคส์ไชน่าเป็นแบรนด์ให้การสนับสนุนเธอตลอดประกาศยุติความร่วมมือถอนสปอนเซอร์ทั้งหมดและไม่ร่วมงานอีกต่อไปและครั้งแรกเธอไม่ใช่ว่าเธอยอมรับนะเธออ้างว่าเธอแบบปวดเสียนเวียนก้าวนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาหมอแต่มาเขาก็เลยพอโดนเล่นหนักๆก็ถึงออกมายอมรับได้ออกมายอมรับเขาใช้คำสวยใช้คำว่าอาการป่วยของดิฉันไม่อาจจะเป็นเหตุผลที่จะยอมรับได้ว่าต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเข้าเส้นใจค่ะจบกันไปวิ่งมาราธอนแล้วก็ดันไปนั่งมอเตอร์ไซค์ซะนี่นั่งมอเตอร์ไซค์ยังไม่สำคัญเท่ากับให้คนถ่ายภาพจับภาพได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไองานใหญ่ระดับเนี้ยผมเคยดูเขาจัดนะโอ้โหเขาปล่อยเป็นชุดๆนะคือเป็นนักแข่งประเภทมาราธอนเต็มเลย40กิโลในชุดหนึ่งแล้วมันก็จะมีฮาล์ฟมาราธอนมันจะมีอะไรเงี้ยเขาจะปล่อยเป็นช่วงๆนะช่วงนึงก็แบบกลุ่มใหญ่มากนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่ากลุ่มที่แบบมาราธอนเต็มเลยนะ40กว่ากิโลน่าจะปล่อยเป็นกลุ่มสุดท้ายเขาจะปล่อยเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคนก็จะรอชมแล้วมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆเป็นโซนถนนแหละใช้เข้าแข่งระยะเท่าไหร่ก็ไปอยู่รวมกลุ่มอยู่แต่ละส่วนกันคราวนี้โอกาสที่มันจะม่วงจะมีเนี่ยผมไม่รู้นะว่าแข่งกลุ่มไหนอะไรยังไงมันต้องแบบบางทีก็ต้องเอาความจะต้องมีความซื่อสัตย์อ่ะมีความซื่อสัตย์ว่าไม่คิดว่าจะไปโกงไปอะไรต่างๆ
0: แล้วไปดับมอเตอร์ไซค์มาตอนไหนก็ไม่รู้
1: คงจะ
0: เล่นโบว
1: ์ไม่รู้มีทีมของทีมงานอะไรเงี้ยเบื่อเมื่อยนะเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าจะมาดูการลงทุนหุ้นไทยวันนี้กันนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้เมย์ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 19:34ครับคุณดันครับ
1: ค่ะไปดูหุ้นกันนะคะ
0: ก็
1: สวัสดี
0: ฟังคุณเจริญเอี่ยมพัฒน
1: ธรรม
0: นะฮะจากกรุงไทย Xspring วิเคราะห์นะครับวันนี้หุ้นไทยก็บวกไป 4.83 จุด 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,047 ล้านนะปิดที่ 1,576.45 จุดนะฮะคุณเจริญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณชลิพรและคุณไพศาลครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: ก็บวกได้เล็กน้อยนะฮะอันนี้มาจากปัจจัยอะไรยังไงครับ
2: ก็ต้องบอกว่าตลาดมาทรงเนี้ยเป็นวันที่3แล้วนะครับคืออยู่ในกรอบจำกัดขึ้นก่อนแล้วก็ถอยลงมานะครับจริงๆเมื่อเช้านี้ก็ขึ้นไปก่อนนะฮะนะครับไปถึงนู่นแถว1582ซีรีส์กลม1583นะครับแล้วก็เวียงกลับลงมานะครับนะก็ไปก็กลายเป็นว่าตลาดหุ้นช่วงเนี้ยเรามีโมเมนตัมของการพยายามจะรีบาวนะครับนะก็อาจจะผลหนึ่งอาจเป็นตัวเชื่อก็คือจากหุ้นในเอเชียนะครับวันนี้ก็พุ่งแรงโดยเฉพาะทางญี่ปุ่นนะครับนะก็สมมติให้วันนี้เองก็มีหุ้นกลุ่มพวกเดลต้าพวกนี้นะฮะเดลต้า KCE ฮาน่า SMT พวกนี้ดีขึ้นมาซึ่งถือเป็นตัวตลาดนะโอ้วันนี้ตลาดบอกได้ก็ต้องบอกว่าเดลต้าเป็นคนพาขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่ตัวอื่นวันนี้ก็
0: ได
2: ้การ
0: ทรงบวก4บาท
2: บวก4บาทนะครับนะ KCE บวกไว้บาท75นะครับนะฮาน่าบวก25ตังค์เมื่อเช้าและบวกแรงกันแต่สุดท้ายก็ถอยลงมานะครับนะแต่ละตังค์ก็จะเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเป็นตัวชิ้นกลุ่มชิ้นส่วนเป็นตัวพาขึ้นมานะครับนะก็ไม่เห็นว่าตลาดหุ้นยังพอก้มเก็บได้อยู่บ้างแต่ในทางเดียวกันเราเห็นว่าตลาดหุ้นบ้านเราจริงเนี่ยว่าช่วงนี้เราไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรพิเศษนะครับเราอาจจะอยู่ในช่วงการรอดูงบ Q3 นะครับนะแล้วก็มีประเด็นอาจจะมีเรื่องปัจจัยบ้างเช่นเรื่องน้ำท่วมเห็นมีการพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับนะดังช่วงนี้ก็ต้องรอดูกันนิดนึงนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าประเด็นพวกนี้มันเป็นเรื่องย่อยนะครับนะหลักๆก็คือต่างชาติเนี่ยช่วงนี้คือขายนะครับนี่เขาขายแล้วมาทุกวันติดเลยนะนะครับนะแต่ต้องโฟงกันไหลออกใช่ว่าถ้าเป็นยิบุ้มเนี่ยผมว่าจริงเขาอาจจะไปรอดูทางฝั่งอเมริกาคือบอลยูอเมริกามันยังสูงอยู
0: ่ยังสูงอยู่
2: ใช่ยังสูงอยู่มันยังไม่ดรอปลงมานะครับรู้สึกว่าตัวของนะตัวของอะไรเนี่ยพันธบัตร10ปีเนี่ยมันยังพุ่งอยู่นะนะครับนะก็อยู่ในระดับไหนเนี่ยตอนนี้ล่าสุดอยู่ประมาณแถว 5.27 นู่นนะฮะก็ถือว่ายังสูงไม่ลงมานะครับนะพอพันธบัตรอเมริกาสูงปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะแต่เพิ่มว่าตัวอเมริกาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาหลายตัวแบบ PCE
0: ตัวเลขจ้างงานก็ออกมาต่ำกว่าคาดนะ
2: ต่ำกว่าคาดนะครับนะมันก็ดูแย้งกันอยู่นะก็เลยมีความหวังว่าอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ถูกไหมฮะนะครับนะ
0: ง
2: ั้นตลาดบ้านเราก็เลยเทแบบก็กลัวอยู่นะก็ยังบวกนิดหน่อยนะครับประคองกันไปแต่ผมเชื่อว่าจริงถ้ามองตามเงื่อนไขตลาดด้วยเราที่เราไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ดรอปลงมาก่อนแหละด้วยนะครับนะผมว่าโอกาสจะขึ้นก็มีเหมือนกันเพียงว่าช่วงนี้ต่างชาติเขาเป็นคนขายเนี่ยมันก็เป็นตัวชุดเดชนีอยู่ทำให้ตลาดมันขึ้นได้ไม่แรงนะครับ
0: ครับคราวนี้แนวโน้มวันพรุ่งนี้แหละครับคาดว่าจะเป็นอย่างไรครับ
2: ผมดูแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นไซเวย์นะครับนะก็คือแรงแบบเนี้ยคือไม่แรงขึ้นค่อยไต่ขึ้นไปนะครับนะในแบบเขาปกครองตัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยเนี่ยอเมริกาก็จะมีการประชุมช่วงปลายเดือนรวมถึงบ้านเราด้วยกรงงนะครับก็จะมีชุมไปเดือนนะครับนะ
0: ดัง
2: นั้นตลาดมันก็เล่นอาจจะเล่นขยับตามกระแสถ้าไม่มีอะไรมาฉุดเชิงลบนะก็น่าจะเล่นส่งไปเรื่อยๆก่อนตลาดนะครับ
0: ก็คือเป็นช่วงรีบาวแต่ว่าอัพไซด์ก็ยังจำกัดอยู่
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อืมโอเคครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณเจริญครับ
2: ผมครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดี
1: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้วันนี้ต่างชาติยังขายสุทธิอีกพอสมควรนะสุทธิอีก 2,257 ล้าน
1: ไม่เยอะหรอมั้งคะพี่ไพศาล
0: โอ้ยรวมๆจากสัปดาห์ที่แล้วมาถึงขนาดนี้หลายหมื่นแล้วน่าจะหลายหมื่นล้าน
1: ยังมีให้ขายอีกไหมคะ
0: ยังมีพอสมควรอ๋อ
1: โอเค
0: อาจจะยังทยอยขายไปถ้าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเขายังพุ่งอยู่ขนาดนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือแนวโน้มดอกเบี้ยจะขึ้นนะมันต้องหนีจากดอกเบี้ยต่ำไปหาดอกเบี้ยสูงนะฮะ
1: เรียนฟังเขาคุยกันวันนี้เรียนไปต่างจังหวัดเขาก็คุยกันเรื่องซื้อขายที่ดินกันแถวภาคตะวันออกเนี่ยแถวที่แบบนี่โครงอุตสาหกรรมกำลังจะมาเยอะๆเลยนะ
0: ก็จะเป็น data center ไงจะมาลงก
1: ัน บางบ้านเขาก็บ่นเขาบอกเนี่ยประกาศขายก็มาดูคนนู้นคนนี้ก็ไปดูเลยมาหมดเลยก็ไปซื้อสักทีคนหนึ่งก็พูดว่าอ่ะนะเดี๋ยวเขาซื้อที่อื่นหมดแล้วเขาก็มาซื้อเธอเองแหละเดี๋ยวมันก็ไม่มีที่ซื้อแล้วก็มาซื้อเธอเองแหละ
0: อันนี้
1: ก็เป็นข่าวดีไหมคะแต่อันนี้คือว่าอ๋อ
0: ดีในเฉพาะ

0: ติหน้าเนี่ยรู้ระยะยาวจะกำเงินแล้วจะไปทำอะไรได้
1: เดี๋ยวเขาซื้อที่อื่นหมดแล้วไม่มีที่ซื้อเขาไปซื้อเลยเองแหละอันนี้
0: ใช
1: เจ
0: ่
1: ๊คิดว่าเอาขายไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่มีอะไรขายก็ไม่ต้องขายเองแหละฮะนี่เลยจ้าขายหม
0: ก
1: ด
0: ็
1: ก็ไม่มีอะไรขายแล้วค่ะ
0: ก็ขายแล้วก็หาทางจะย้ายออกไปด้วยนะ
1: ค
0: เพ
1: ่
0: ระ าะว่าสภาพแวดล้อมมันอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าสมมติว่าขายที่ติดกับบ้านอยู่นะ
1: ไม่หมายถึงหุ้นนะคะ
0: อ๋อหุ้นเนี่ยโอเคครับส่วนทองคำวันนี้นะครับสมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา18ครั้งขยับบวกได้400นะรวมแล้วขยับบวกได้400บาทเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งว่าราคาสปอตเขาเป็นยังไงทั้งวันก็บวกอยู่21เหรียญนะขยับจาก4,130กว่าเหรียญขึ้นมาเป็น4,161เหรียญนะฮะก็ขยับบวกขึ้นมา22เหรียญ
1: ค่ะ
0: เป็นเงินบาทก็400บาทวันนี้ครับ
1: พี่ไพศาลเรื่องอะไร CEO บางคนเขาก็ยังติดเรียกดีๆการบินไทยอยู่นะคะกรณีคุณชายเนี่ยที่ว่าซื้อวาย800,000ขวดเบ็ดเสร็จมูลค่า800ล้านเนี่ย
0: เขาถูกสอบอยู่เรื่องนี้
1: เขาสอบมาก่อนหน้านี้ไหมคะ
0: เขามีสอบมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็ภายในอะไรเขายังไงไม่รู้เขาเกิดการดองเดิงเรื่องเอาไว้แล้วพอมาเรื่องกระเป๋านี่เขาก็เลยเอาเหตุเป็นเหตุว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบเนี่ยสอบสองเรื่องเลยก็คือสอบเรื่องเกี่ยวไอ้กระเป๋าที่มันตกค้างแล้วต้องงดบินอย่าหยุดรับ
1: สิน
0: ค้าคาร์โก้เนี่ยอย่างที่รู้กันเหตุปัจจุบันนะแล้วก็จะเอาเรื่องเก่าที่เคยมีประเด็นถูกครหาอยู่เนี่ยเอามาสอบด้วยเลย
1: เรียนฟังรายการของคุณหมาแก่พี่ตนัยอ่ะเขาบอกว่าเคยมีความพยายามที่จะสอบและมีคนดีของแผ่นดินไปขอไว้ไม่ให้สอบพี่ไพศาลหรือเปล่าคะเป็นคนดีของแผ่นดินอ่ะไปขอให้เขาหรือเปล่า
0: แบบถ้าซื้อเสี่ยงชุนอาจจะเป็นผมแต่ถ้าวายก็ไม่ใช่รสนิยมไม่ถึง
1: ไม่ใช่คนดีของแผ่นดินไปขอไม่ได้สอบ
0: ไม่กล้าปฏิเสธไงบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เราแล้วเรานี่กลุ่มคนชั่วหรือว่ายังไงก็เลยพยายามจะหลีกเลี่ยงคำถามนี้ว่ารสนิยมไม่ถึงขั้นวายคงไม่ใช่กลุ่มที่คนดีกลุ่มนี้ครับ
1: เดี๋ยวนิยามตัวเองว่าไม่เลวดีกว่าไม่กล้าบอกว่าดีมีคนดีพี่ระดายเขาใช้คำว่ามีคนดีสีแผ่นดินไปขอไม่ให้ดำเนินการสอบเรื่องมันก็เลยถูกดองเอาไว
0: ้ครับ
1: แต่เอวายนี่มันคงเป็นมหากาพย์มานานแล้วดิก็พยายามไปหาข่าวนะว่าซื้อตอนปีไหนแล้วมันมาซื้อได้ยังไงจริงๆเป็นหน้าที่ของใครและโดยปกติเขาซื้อกันกี่ขวดแล้วทำไมซื้อแปดเท่าไหร่นะคะแปดแสน
0: พันล้านนะมูลค่า
1: เออถ้าขวดละพันกว่าบาทแล้วการซื้อ800,000ขวดมันเป็นปกติหรือไม่ปกติแล้วปกติเขาซื้อกันเท่าไหร่แล้วมันยังไงแล้วมันเป็นวายยี่ห้ออะไรแล้ว800,000ขวดโดยเฉลี่ยขวดเท่าไหร่มันระดับเดียวกันหมดไหมวายบิเมื่อก่อนนี่อีโคได้กินวายอะไรก็ไม่รู้ต่อมาบิสเนสแล้วถ้าบิสเนสเขากินกันขวดแล้วเท่าไหร่เลยอยากจะหาข้อมูลหาไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลมันไปเจอข่าวนี้แทน5 มิถุนายน 2551ไกลเกลี่ยบริษัทขายวายฟ้องการบินไทย
0: 51ก็ก่อนที่จะล้มละลายนะของเก่า
1: ไอ้นี่ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วม
0: ไม่ใช่
1: 51เนี่ย51นี่ยัง
0: ไม่ใช่รุ่น
1: ตีกันเละอยู่เลยประเทศไทย
0: ไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่น
1: ค
0: ุณชาย
1: พิสิทธิ์อะไรก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้วายเนี่ยมันเป็นมหากรรมที่มันเป็นมหากาพย์ของผู้บริหารการบินไทยเข้ามานานแล้วนะพี่ไพศาลไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรดูเอาก็แล้วกันข่าวท่านผู้ชมคะนี่คือข่าวเมื่อ18ปีที่แล้วนะ2551ผู้จัดการพาดหัวไกลเกลี่ยบริษัทขายวายฟ้องการบินไทยศาลแพ่งเป็นตัวกลางในการเจรจาบริษัทชื่อหมิงหยิงค่ะชื่อเป็นจีนผู้ผลิตวายฟ้องผู้บริหารการบินไทย10คนเพราะว่าไปสั่งยกเลิกสัญญาซื้อวายเขาเสียหาย35ล้านการบินไทย ยกเลิกสัญญานี้แล้วก็ไปปรับเขา12ล้านเพราะว่าส่งสินค้าล่าช้าคุณภาพผิดสเปคสุดท้ายจบนะคะพี่ไพศาลเคลียร์จบด้วยค่ะศาลบอกไปคุยกันเองศาลพร้อมนัดวันนี้เพื่อคู่ความทั้งสองเจรจาตกลงศาลสอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงร่วมกันว่าที่ผ่านมาบริษัทมีสัญญาทำร่วมกันในการซื้อไว้12สัญญาเมื่อมีการบอกเลิกแล้วโจทก์ฟ้องอาญา5สำนวนแพ่ง2สำนวนแต่อย่างไรก็ดีจำเลยแถลงด้วยว่าหากมีเจตนาตกถ้ามีการเจรจาตกลงจะต้องให้พิจารณาถึงเหตุแห่งข้อพิพาทนี้ด้วยไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องสุดท้ายแพ้ชนะกันยังไงค่ะแต่มันแสดงให้เห็นว่าวายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นที่นิยมมากในการขายและในการซื้อและขณะที่วายดังๆในโลกเนี้ยยี่ห้อโดยทั่วไปที่เรารู้คุณภาพมันอะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วแต่เขายังสามารถไปซื้อวายยี่ห้อพิเศษโดยที่สุดท้ายบอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานได้ถ้าเป็นวายยอดนิยมที่เรากินกันทำไมเราจะไม่รู้ว่ามาตรฐานเป็นยังไงถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: พอจะเทียบราคาได
1: ้สมมติว่ายอดนิยมที่เรากินกันเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ยี่ห
0: ้อ
1: ถ้าคุณซื้อไปคุณก็รู้ว่ารถมันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่แสดงว่าต้องซื้อในราคาที่ยี่ห้อที่ไม่ค่อยรู้ว่ามาตรฐานมันควรจะเท่าไหร่อ่ะคะมันถึงได้มีเคสแบบเนี้ยแล้วส่งไม่ได้ต่างหากแสดงว่าไม่ยอดนิยมถ้ายอดนิยมเนี่ยจะรู้รสชาติและรู้จำนวนการผลิตที่แท้จริงที่ส่งได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไม่ได้ฟื้นฝอยอะไรหรอกค่ะแต่อยากให้รู้ว่าเป็นที่นิยมซื้อที่นิยมขายและเป็นกรณีที่ทะเลาะกันมาหลายรอบเลย
0: ก็คุณชายก็เนี่ยก็เขาก็จะโดนสอบเรื่องเหล่านี้ไปเห็นก็เปิดใจกับสื่อหลายสำนักอยู่ใช่ไหมให้สัมภาษณ์แล้วก็รวมทั้งโพสต์ในเฟซบุ๊กอะไรด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกสอบเรื่องวายเรื่องอะไรต่าง
1: ดิฉันค่อนข้างระวังเวลาเสนอข่าวที่การบินไทยมากค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าหลายๆครั้งที่ก็คุยเหมือนกับว่ามีความห่วงใยองค์กรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตบท้ายเรียนรู้สึกว่าแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่พิทักษ์ผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นเลยเวลาเสียผลประโยชน์ก็มักจะว่าองค์กรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จ้
1: ะเสียสิทธิสวัสดิการอะไรต่อไปผลประโยชน์มันเยอะมากว่ากันเป็นเรื่องๆผิดเรื่องนี้ถูกเรื่องนี้แต่จะให้เหมาว่าคนนั้นดีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยยากมากเลยสำหรับองค์กรนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ผมดูนะคุณชาย
1: จะไปหาปูชนียบุคคลจะบอกว่าถ้าเป็นคนนี้ถูกหมดดีหมดยากมากค่ะ
0: ชายเอี่ยมสิริโพสต์ที่แจงปมทุจริตจัดซื้อวายยืนยันกระบวนการโปร่งใสตรวจสอบได้ลั่นทำงาน41ปีไม่เคยมีประวัติการพร้อยก็ท้าหน่วยงานตรวจสอบย้ำชัดดราม่านี้ไม่รับกระเช้าแสดงว่าอาจจะใครไปทำเขาเสียหายก็จะฟ้องเอาอะไรพวกนั้นนะชายเอี่ยมสิริได้โพสต์ลงใน Facebook ในบัญชีส่วนตัวชี้แจงประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตจัดซื้อวายที่มีการพาดพิงว่าตนเข้าไปแทรกแซงการทำงานโดยบอกว่าปกติผมจะเป็นคนไม่ชอบเขียนลงในโซเชียลแต่คราวนี้ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโซเชียลเรื่องการซื้อวายกล่าวหาว่าผมล้วงลูกดึงมาดำเนินการเองและผูกไปถึงเรื่องทุจริตซึ่งเกิดจากการนำเสนอของสื่อบางคนผมขอยืนยันในการทำงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อวายมีขั้นตอนกระบวนการเป็นไปตามระเบียบอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาหากแม้ว่าเป็นเรื่องจริงฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบก็มีหน้าที่จะต้องดำเนินการตลอด41ปีของการทำงานผมไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยเกี่ยวกับการทุจริตท่านสื่อเหล่านั้นก็ถามต่อว่าอดีตไม่มีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าหลังจากนั้นทำไม่ทำคำตอบคือหน้าที่ของกระบวนการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ สื่อมโนเอา

0: เองเรื่องอื่นผมยอมรับเรื่องอื่นผมยอมรับฟังได้แต่เรื่องผมทุจริตผมยอมไม่ได้จริงๆผมเป็นดีดีที่มีฐานะการเงินด้อยที่สุดของดีดีการเงินไทยอยู่แล้วและยินดีให้หน่วยงานใดๆในประเทศนี้มาตรวจสอบในช่วงท้ายคำชี้แจงนายชายได้ขอความร่วมมือให้งดการสร้างกระแสดราม่าในพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติพร้อมทิ้งท้ายอย่างชัดเจนว่าหากเกิดกรณีการหมิ่นประมาทตนจะไม่ขอรับการขอโทษในรูปแบบกระเช้าใดๆทั้งสิ้น ก็แสดงว่าเขามีคงจะมีสื่ออะไรที่เขาเล็งกันอยู่นะถ้าฟังอย่างนี
1: ้ก็ที่เทียนพูดนี่ก็เขาก็พูดเรื่องพี่คนดีพี่อะไรเนี่ยค่ะก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันไอ้แกเป็นดีๆตอนช่วงปีไหนฮะ
0: ก็หลังจากนี่แหละฮะหลังจากที่เขาเปลี่ยนบอร์ดแล้วก็เอาชุดที่เขาทำแผนฟื้นฟูแล้วก็
1: อย่างนี้ค่ะเขารับตำแหน่ง CEO จริงๆเราเรียกดีๆผิดใช่ไหมคะต้องเป็น CEO เขารับตำแหน่ง CEO การบินไทย
0: ดีๆเก่าเขานั่นแหละ
1: เมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ 66อ๋อใช่แล้วล่ะจริงที่คุณชายบอกว่าคุณเป็นดีๆการบินไทยที่ฐานะการเงินไม่ดีเท่าคนอื่นเพราะว่าเข้ามาในช่วงที่บริษัทไม่เข้ามาในช่วงที่บริษัทกำลังล้มละลายพี่ในสังอะไรก็ต้องรีบทั้งหมดมันไม่ได้เข้ามาในช่วงอู้ฟู่ค่ะช่วงบริษัทการบินไทยอู้ฟู่อ่ะเดี๋ยวหาว่าเรียนเป็นสื่อคนหนึ่งว่ากับว่าผู้บริหารเนี่ยบางทีมีคาร์ดที่เปิดวงเงินไว้4 ล้านบาทในการที่ดูแลใครก็ได้อ่ะพี่ไพศาล มีนักข่าวบอกพี่ชันว่า4 ล้านค่ะพี่อันสมัยหนึ่งเนี่ยวงเงินเนี่ยถึง4 ล้านบาท
0: ครับ
1: คุณชายโชคไม่ดีมาในช่วงปี66บริษัทกำลังจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่เข้าสู่แผนฟื้นฟูถูกไหมฮะ
0: คร
1: ับ ก่อนหน้านั้นเขาขายปลาต้องโขกันได้ซ้ำไปหาเงินมาจ่ายพนักงานอ่ะ เรียนพูดถูกไหมฮะ
0: ก็ยังมีประชาสัมพันธ์กันอยู
1: ่บินก็ไม่ได้โควิดขายปลาต้องโขหาเงินมาจ่ายพนักงาน
0: ครับ
1: ยังเหลือเป็นบริษัทอับบุญเท่าไหร่แล้วค่ะ
0: วันนี้ช่วง10 นาฬิกาที่สำนักงานปปช.พันตำรวจโทกอบอัจจนากิตติสว.
1: สีอะไรฮะสีอะไรฮะคนนี
0: ้น่าจะน้ำเงินนะครับ
1: เป็นเงิน
0: นำรายชื่อสว.รวม5 คนยื่นเรื่องต่อประธานปปช.ให้ดำเนินการไต่สวนนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.กรณีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวินิจฉัยมติและเหตุผลในสำนวนคดีหัวสว.เข้าข่ายการกระทำผิดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงและปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา234และมาตรา235โดยระบุเนื้อหาในคำร้องถึงพฤติการกระทำผิดของนายสิทธิโชติว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดการลงมติคดีหัวสว.เป็นรายประเด็นและระบุตัวกกต.เสียงข้างน้อยเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อยรวมถึงการวิเคราะห์พยานและข้อมูลในสำนวนถือเป็นการเปิดเผยความลับการประชุมกกต.และการพิจารณาวินิจฉัยเป็นการไม่เคารพมติเสียงข้างมาก
1: แล้วถ้าเขาเวลาเขาไปสู้คดีเขาบอกอ้าวก็เสียงข้างมากไม่เคารพมติเสียงข้างน้อยตกลงกันว่าเวลาออกไปแถลงอ่ะให้แถลงความเห็นของเสียงข้างน้อยด้วยแต่เสียงข้างมากไม่แถลงและเสียงข้างมากเป็นคนเปิดก่อนไม่ใช่หรอว่าพยานกลับคำให้การว่าอะไรยังไง
0: ก็นี่เป็นการตอบโต้เป็นการตอบโต้
1: มันต่างกันตรงไหนอ่ะฮะตอนที่คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ออกมาแถลงก็อธิบายละเอียดในข้อวินิจฉัยเลยนะคะว่าพยานกลับคำให้การเคยบอกว่าอย่างนั้นและบอกว่าอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรเหมือนกันนะเรียนว่าเหมือนไหมคะ
0: นั้นก็ทางฝ่ายค้านก็ไปยื่นแล้วนี่ยื่นปปช.เหมือนกัน
1: โอเค
0: อันนี้ก็

0: อันนี้พอคุณสิทธิโชติเลยว่าสวสวกลุ่มที่เขาโดนเนี่ยเขาก็เอาเข้าชื่อไปยื่นบ้าง
1: แล้วก็ตกลงว่าอย่างนี้นะคะที่คุณพงศกรตั้งกิจตระกูลอดีตผู้สมัครสวพงศวสำรองอมตะนิรันดร์กาลนะคะ
0: ครับ
1: ไปฟ้องคุณสวีบุญแมงเป็นจำเลยที่หนึ่งประธานกกต.เป็นจำเลยที่สองแล้วก็กกต.เป็นจำเลยที่สามถึงแปดข้อหาปฏิบัติหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่ขัดความให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือเรื่องของยกฟ้องสว.ยกเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยอ่ะเรื่องหัวสว.ค่ะสรุปว่าศาลนัดวันที่15กุมภาพันธ์นะฮะว่าจะเอายังไงศาลนัดฟังค่ะพี่เพ็ญศาลให้นัดฟังคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์วันที่15กุมภาพันธ์เวลา 9:00 น.อันหนึ่งเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ต้องรายงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค1และประธานศาลฎีกาจึงให้รายงานคดีอธิบดีผู้พิพากษาภาค1และประธานศาลฎีกาทราบค่ะลุ้นกัน
0: ครับ
1: เดคากับกกต.จะเป็นยังไงกับกรณีหัวสว.ค่ะ
0: ครับ
1: นี่จะมีมิติใหม่นะพี่ไพศาลคะ
0: ครับ
1: เรื่องบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชเนี่ยค่ะปกติแล้วก็จะมี
0: ที่ไหนหนองคาย
1: งวดนี้จะเป็นที่นครพนมสิฮะ
0: อ๋อนครพนม
1: ที่นครพนมพอพี่บอกน้องใครอันลืมเลย
0: มันอยู่ริมแม่น้ำโขงใ
1: ช่ไหมใช่ก็ออกพรรษาไงเขาก็ต้องบูชาพญานาคปรากฏว่านครพนมแทบแตกงวดนี้ไม่ใช่ดาราและไม่ใช่นักการเมืองและไม่ใช่อดีตอะไรคนดังผู้กองคนดังอะไรอย่างเงี้ยเป็นกัปตันผู้พรพันเกิดปราดกับน้องบีมพินพิชยากกกร
0: ับ
1: นำขบวนนางรำกว่าร้อยชีวิตรำถวายองค์พญาศรีสัตนาคราชเพื่อแก้บนใหญ่หลังสร้างประวัติศาสตร์พาทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยผงาดคว้าแชมป์เอเชียค่ะแล้วก็ตั๋วโอลิมปิกด้วยสวยพอแต่งแล้วสวยมากหน้าเขาเนี่ยสวยมากชมพู่คุณชมพู่เนี่ยพอยิ้มออกมาแล้วกลายเป็นเหมือนคุณหน่อยบุษกรแฟนคุณเคนธีรเดชนะอ้าวเนี่ยเหมือนคุณหน่อยบุษกรเลยแต่ว่าหุ่นเราก็อย่างว่านะคุณชมพู
0: ่
1: น
0: ัก
1: ก
0: ี
1: ฬาก
0: ็
1: คือนักกีฬาเออนักกีฬาคือนักกีฬา
0: สูงใหญ่หน่อย
1: ไม่ใช่กล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อเขาต้องได้ไหล่ต้องใหญ่นะ
0: ครับ
1: สวย
0: พิษน้ำท่วมปอกุ้งเผาหลักสี่ต้องแบกภาระเดือนละล้านเปิดได้แต่ลูกค้ามาไม่ได้สรุปต้องหอบสมบัติขายต่อชีวิตพนักงาน
1: ลองงี้ดิคุณเอามีนมาเล่นดิไม่มีลูกค้าให้มันรู้ไปไปไหมคะพี่ไพศาลท่านมีนตามา
0: ผมอยู่ไกลก็คิดว่าจะลองไป
1: เรียนไปรับอยู่ไกลแต่ยังไงพี่ไพศาลก็จะไป
0: จะขอสั่งปอกุ้งเผาสัก2ขีดสั่งกุ้งสัก2ขีด
1: คุณเอามีนตามาเล่นดิน้ำท่วมก็ไปกัน
0: ครับ
1: ลำไยก็ได
0: ้ปอกุ้งเผาหลักสี่อยู่ที่ไหน
1: แล้วถ้าลำไยไปไหมคะลำไย
0: ฮะ
1: ถ้าลำไย
0: ลำไยคงจะอยู่ที่บ้านนะดูคลิปก่อน
1: แต่ถ้าเป็นมีนตาไปนะ
0: โอเคยังมีความคล้อยตามที่จะไปอยู่ครับเอาละครับพรุ่งนี้พบกันครับคุณนันครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดี
2: ค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่
3: ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแด่พระสงฆ์แล้วพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัด

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศูนย์ JICC จับตา3อำเภอฉะเชิงเทราฟังประกาศใกล้ชิดเตือนเมืองพัทยาระวังเรนบอมสัปดาห์หน้าฝนหลงภาคใต้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคในลักษณะฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนลงมายังภาคกลางและภาคตะวันตกจากนั้นในวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิ่งและน่านมาสมทบที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจุดนี้มีเขื่อนที่สามารถรองรับน้ำได้พอสมควรส่วนภาคตะวันตกปริมาณฝนที่ตกจะมารวมกันที่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการจังหวัดภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาคที่4เตรียมการจัดการและป้องกันสาธารณภัยและระดมเครื่องมือให้พร้อมส่วนประชาชนทางภาคใต้ขอให้ฟังประกาศอย่างใกล้ชิดทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าถ้าพื้นที่ใดน้ำลดแล้วให้เริ่มกระบวนการเยียวยาโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทุกพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำในภาคเหนือที่เขื่อนสุริกิติ์และเขื่อนภูมิพลยังมีน้ำมาเติมมากขึ้นขณะที่น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางลดลงโดยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรเช่นเดียวกับน้ำในฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองบางคนทีและอัมพวาของจังหวัดสมุทรสงครามน้ำลดลงประมาณ1เมตรถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีปภ.เร่งเยียวยาน้ำท่วมตามข้อสั่งการนายกเผยยอดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยระบุว่าส่วนที่1คือเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ดำเนินการทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายและเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วส่วนที่2คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปที่จะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งดำเนินการซึ่งทางปภ.จึงมีการประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัด75จังหวัดที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมาให้ปภ.ทางนี้ปภ.ได้ดำเนินการประสานไปแล้วว่าหากท้องถิ่นกรุงเทพและจังหวัดส่งข้อมูลมาปภ.สามารถส่งข้อมูลยืนยันให้กับธนาคารออมสินและสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายใน 2-3 วันหรือไม่เกินภายในสัปดาห์นี้จึงขอฝากไปยังพื้นที่ให้เร่งดำเนินการเรื่องการสำรวจข้อมูลเข้ามาซึ่งข้อมูลณวันนี้เวลา 7:00 นพบว่ามียอดลงทะเบียนเข้ามาในระบบ 1,056,361 ครัวเรือนแบ่งเป็นพื้นที่ของกรุงเทพ 458,987 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 100,000 กว่าครัวเรือนรองลงมาคือสมุทรปราการ 149,194 ครัวเรือนปทุมธานี 130,010 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,531 ครัวเรือนและระยอง 36,016 ครัวเรือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สม on radio นะคะประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณดำรงพุทธาลคุณพิสมัยพิมพ์วิสัชคุณและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ผ่านวิทยุ MCOT New FM 100.5 นะคะและผ่านเพจชื่อเดียวกันค่ะ MCOT New 1 MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็พูดคุยกันผ่านมาทาง Facebook Live ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวดิฉันก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็หยิบยกข้อความมาพูดคุยกับคุณพิสมัยแล้วก็คุณดำรงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอสวัสดีคุณดำรงค่ะก็เรื่องที่คุณดำรงจะมาฝากวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการประหารชีวิตค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
8: สวัสดีครับคุณขวัญครับเป็นไงจ้าบ้านอยู่ไหนน้ำท่วมหรือเปล่า
7: บ้านอยู่ย่านเม่งจ่ายแถวห้วยขวางพระราม9ย่านนี้แหละค่ะคุณดำรงตอนช่วงวันเสาร์เนี่ยนะคะก็ขับรถลุยน้ำประมาณไม่ถึง20เซนติเมตรหรอกค่ะก็ไปทำงานที่อสมทแล้วก็ขับรถลุยน้ำกลับมาที่บ้านก็เธอก็คือเหมือนกับว่าสูงได้แค่ไหนที่จะจอดรถได้ขวัญก็จอดรถไว้ที่สูงเลยค่ะก็หลังจากนั้นก็ไม่มีสถานการณ์อะไรที่น่ากังวลเพราะว่าทางย่านห้วยขวางเนี่ยทางกทมก็ได้ระบายน้ำออกไปตั้งแต่ช่วงคืนวันเสาร์แล้วคุณดำรงนะคะเป็นยังไงบ้างขวัญไม่เจอคุณดำรงนานมากขวัญก็เลยกังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทางบ้านคุณดำรงบ้านพี่ใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
8: บ้านผมที่ผมอยู่มันเป็นคอนโดอยู่ริมเจ้าพระยาแต่ว่าน้ำมันยังไม่ได้ล้นตลิ่งนี่หมายถึงในกรุงเทพนะฮะยังไม่ได้ล้นตลิ่งเข้ามาในใต้ถุนคอนโดผมเลยครับก็ปลอดภัยคือมันก็แปลกครับเพราะอยู่ติดกับเจ้าพระยาเลยแต่ว่าน้ำท่วมในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่ไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
8: แล้วน้ำมันก็ก ็ยังไม่แห้งสักทีนึงก็มาคิดดูว่าแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยนะไอการจะระบายน้ำออกเนี่ยมันก็ต้องระบายไปตามคลองจากถนนลงคลองจากคลองก็ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออะไรแต่ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะเข้าใจกรุงเทพมีคลองตันอ้าวแล้วน้ำจะไปได้ยังไงมีคลองตันแล้วก็ยังมีคลองถมอีกนะฮะใช่ไหมฮะมีคลองตันคลองถมคลองสามวาก็คงจะใหญ่แค่สามวาเท่านั้นน้ำมันก็ลงไม่ทันนะแถมยังมีอีกคลองหนึ่งที่น้ำเองก็คงไม่กล้าไปก็คือคลองแสนแสบน้ำก็เลยไม่ไหลไป ก็เลยทำให้น้ำยังท่วมขังอยู่ ในเขตกทมนี่แหละครับมันเนื่องมาจากคลองที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีทั้งคลองตันคลองสามวาคลองถมและคลองแสนแสบ
7: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยนะคะเหมือนท้ายที่สุดก็จากแม่น้ำเจ้าพระยาคลองสาขาอะไรต่างๆก็ออกสู่อ่าวไทยแต่ว่าตอนนี้ก็รอรับสถานการณ์กันค่ะคุณดำรงเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เตือนนะคะช่วงวันที่5เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่10หรือว่าวันที่13นี่แหละค่ะประมาณนี้โดยประมาณนะคะก็ให้รับสถานการณ์ฝนแล้วก็เตรียมความพร้อมกันสำหรับประชาชนทั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออ่ะถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณดำรงมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างคือส่วนตัวขวัญอันนี้ขอบ่นนิดนึงนะคะคุณดำรงค่ะขวัญเข้าร้านสะดวกซื้อขวัญเข้าไปแบบ3รอบอ่ะกว่าขวัญจะได้ไข่มาแบบสัก1แพ็คหรือว่า1แพ็คอะไรทำนองเนี้ยคือตั้งแต่สถานการณ์น้ำที่ฝนตกเยอะๆตั้งแต่ช่วงวันที่27เป็นต้นมาเนี่ยขวัญอะเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยหาไข่ไก่ยากมากอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณดำรงเจอบ้างไหมสำหรับสถานการณ์นี้แต่ว่าอ่ะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนสำหรับของที่แบบเหมือนกับว่าจะอุปโภคบริโภคที่แบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยเตรียมไว้หน่อยก่อนว่าก็ดีนะคะ
8: ก็ที่บ้านก็ไม่ได้เตรียมอะไรครับเพราะว่าบังเอิญคอนโดผมก็อยู่ใกล้กับTesco Lotus ครับก็เห็นคนที่แม่บ้านก็บ่นๆว่าไอ้ชั้นที่วางไข่ไก่เนี่ยก็ไม่มีไข่ไก่วางก็เอาอะไรนะฮะมาวางพวก
7: สินค้าอื่นๆอะไรเงี้ยเหรอคะ
8: ฮะครับผมแต่ก็มีแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับไม่เดือดร้อนครับ
7: ก่อนเนี่ยมาเข้ารายการเนี่ยขวัญยังลงไปสำรวจไข่ไก่อยู่แถวๆบริเวณคอนโดเนี่ยยังมีอยู่แพ็ค2แพ็คอะไรเงี้ยวันนี้ก็เดือดร้อนพอสมควรอ่ะแต่ว่าตอนนี้มาเข้าเรื่องที่คุณดำรงจะเล่ากับคุณผู้ฟังของเราดีกว่า
8: ผมอ่านเจอในหนังสือพิมพ์แล้วก็คิดว่าโลกไอ้มนุษย์เรานี่มันก็ยังไงอยู่นะฮะคือมีนักโทษอเมริกาเป็นชาวอเมริกันผู้หญิงเธอชื่อคริสตาไพค์เธอมีความผิดก็คือว่าเธอกับแฟนเธอเนี่ยก็ร่วมกันทำให้มีเพื่อนของเธอที่ร่วมไปอบรมอะไรกันเนี่ยเสียชีวิตอาจจะเป็นเพราะว่าคริสตาไพค์ได้ทำร้ายเธอผู้หญิงคนนั้นก็เสียชีวิตไปนะครับเหตุนี้มันก็เกิดในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มันก็เกิดมานานแล้วคดีมันก็ยังค้างกันอยู่แต่ในที่สุดศาลก็ตัดสินให้ประหารชีวิตเธอนะครับให้ประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดยาเข้าไปในตัวเธอนั่นแหละครับไอ้ประหารชีวิตมันก็มีหลายอย่างยิงเป้าแขวนคอนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ให้เป็นวิธีใช้ฉีดยาเข้าไปที่ตัวคริสตาไพค์นักโทษประหารชีวิตที่เรือนจำ Riverbend Maximum Security Institution ในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีอเมริกาด้วยการฉีดยาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี่นะครับแต่ปรากฏว่าข่าวบอกว่าล้มเหลวถึง2ครั้งคือไม่จะฉีดครั้งเดียวเธอจะตายนะฮะแล้วเธอก็ยังไม่ตายครับ
7: ค่ะ
8: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวเธอเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาเราก็งงนะฉ ฉีดยาไปจะให้เขาตายแต่พอเขาไม่ตายเนี่ยก็มารักษา

0: โทษโดยก่อนหน้านี้ทนายเคยเตือนแล้วว่าไพมีภาวะเกล็ดเลือดสูงและมีเส้นเลือดขนาดเล็กซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้การฉีดยาพิษล้มเหลวและสร้างความทรมานอย่างแสนสาหัสให้กับเธอครับผมคือเธอเนี่ยก็มีประวัติเหมือนกับว่าตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะโดนข่มขืนมันก็ทำให้สภาพจิตเธออะไรนี่ก็เปลี่ยนไปนะฮะนี้ด้านผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีเนี่ยเขาก็สั่งให้มีการตรวจสอบเหตุการณ์โดยบุคคลที่3เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างความพยายามประหารชีวิตไพ่พร้อมกับระงับการประหารชีวิตที่เหลือของรัฐในปี2569เพื่อรอผลการตรวจสอบนะครับเรื่องของเรื่องก็ยังไพนี่ก็ต้องแทนที่จะตายไปแล้วเพราะโดนประหารชีวิตด้วยฉีดยาพิษแต่เธอกลับได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอันเนื่องมาจากยาพิษนี่ล่าสุดเนี่ยในแฟรงค์สตราด้ามิสเตอร์แฟรงค์เนี่ยเป็นผู้บัญชาการกรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซีประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับหลังจากเกิดความผิดพลาดในการประหารชีวิตคริสตาไพเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งลาออกโดย เขาบอกว่าในแถลงการของเขาบอกว่าการลาออกเนี่ยเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของรัฐอันนี้ผมไม่เข้าใจฮะและระบุว่าการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีความล้มเหลวในการประหารชีวิตคริสตาไพเนี่ยซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นั้นเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่งนี่อ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์นะฮะก็บางทีก็ไม่เข้าใจหรือว่าเขาแปลไม่ค่อยถูกต้องก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่มานั่งคิดและเห็นว่าเอาเรื่องนี้มาชวนคุยก็คือว่าคนถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษเข้าไปแต่ก็เกิดไม่ตายไม่ตายก็ต้องพยายามรักษาไอ้การรักษานี่ก็คือให้ปลอดภัยใช่ไหมฮะ
1: ให้ปลอดภัยขึ้นมาก่อน
0: แล้วก็
1: คือพอหลังจากเขาปลอดภัยเสร็จแล้วเนี่ยคือเราต้องไปสั่งประหารเขาอีกรอบใช่ไหมคะคุณดำรงอันนี้ขวัญเข้าใจแบบนี้อะค่ะ
0: อันนี้ถ้าจะถามผมก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมันเป็นกฎหมายและวิธีคิดของประเทศของคนอเมริกันในประเทศอเมริกาครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเราก็เอามาคุยมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความงง
1: ๆค่ะเพราะว่าคือตั้งแต่ปี1976เนี่ยก็คือมีรัฐต่างๆในสหรัฐเนี่ยใช้วิธีการประหารชีวิตเนี่ยหลักๆเนี่ยคือ5วิธีที่คุณดำรงพูดมาสักเมื่อสักครู่นะคะก็คือเหมือนกับว่ามีวิธีของการฉีดยาพิษเข้าไปสู่ร่างกายเมื่อแล้วก็มีการใช้เก้าอี้ไฟฟ้าการยิงเป้าแล้วก็การรมแก๊สพิษหรือว่าแก๊สที่แบบทำให้คนตายนี่แหละค่ะแล้วก็วิธีการแขวนคอวิธีการต่างๆเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีข้อมูลว่าถ้าเขาไม่ตายในครั้งเดียวเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะดำเนินการอย่างไรต่อไปใช่ไหมคะคืออันเนี้ยคือมันคือถ้าสำหรับตัวขวัญเองอ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหดหู่มากเลยค่ะคุณดำรงเพราะว่าอ่ะเขาเป็นนักโทษก็จริงแต่ว่าอ่ะถ้าต้องรับโทษด้วยวิธีการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาเพื่อให้เขาเสียชีวิตไปแต่ว่าไม่เสียชีวิตแล้วกลับกลายมาต้องกู้กันใหม่แล้วขั้นตอนหลังจากนั้นเนี่ยมันจะยังไงต่อไปอันนี้ก็อ่ะเป็นกระบวนการตรงนั้นไปนะคะ
0: ก็ต้องตามข่าวนี้ต่อไปครับเพราะว่าร่างกายเธอมันอาจจะต่อต้านยาพิษได
1: ้ค่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะมีโรคที่รักษาก่อนหน้านั้นอะไรอยู่แล้วนะคะสำหรับ
0: ผมครับ
1: ในเรื่องของประเทศไทยเองเนี่ยหรือว่าประเทศอื่นๆที่คุณดำรงเคยไปเดินทางไปเยือนหรือว่าไปพบผู้นำของแต่ละประเทศหรือว่าผู้บริหารของแต่ละประเทศเคยมีประสบการณ์ในเรื่องราวประมาณนี้บ้างไหมคะ
0: ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยเลยครับนี่ก
1: ็
0: มาอ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์แต่ว่าก็ตามเรื่องคริสตาไพนี่มาและตามเรื่องอาการประหารชีวิตนี่มาเพราะว่ามันก็มีข่าวอยู่เรื่อยก่อนประหารก็มีข่าวใน CNN นะฮะเราก็เลยเอ๊ะมันคดีอะไรนะครับก็เธอก็เป็นผู้ที่ทำให้เพื่อนร่วมในการไปอบรมเนี่ยเสียชีวิต
1: อาจจะเป็นคนก่อเหตุในทำนองนี้ใช่ไหมคะคุณดำรง
0: ครับเธอกับแฟนเธอแต่แฟนเธอติดคุกไปแล้วไม่ได้โดนโทษประหารชีวิตแต่เธอในโดนโทษประหารชีวิตคือคงเป็นคนลงไม้ลงมือเต็มที่อะไรเนี่ยนะครับครับผม
1: ค่ะสำหรับวันนี้คุณดำรงมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นๆไหมคะ
0: ก็ไม่มีแล้วครับ

0: ก็ผมก็รอฟังข่าวอยู่ไม่รู้ว่าเนื่องจากคุณขวัญอยู่กับแหล่งข่าวคืออสมทเนี่ยไอ้กรณีข่าวเครื่องบินฟลายดูไบเนี่ยก็อยากรู้ว่านักบินมือสองที่ทำร้ายนักบินมือหนึ่งเนี่ยเขาบลหัมอะไรขึ้นมาเป็นเพราะว่าเป็นโรคจิตหรือจะก่อการร้ายหรืออะไรมันยังไม่ค่อยมีรายละเอียดออกมาจากข่าวนี้ครับแต่ผมสนใจข่าวนี้มากเพราะมันก็มันมีสิทธิ์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราว่าเราเดินทางโดยเครื่องบินอยู่บ่อยๆตลอดนะครับจนมีผลทำให้รู้สึกตอนนี้กลัวการขึ้นนั่งเครื่องบินแล้วเพราะว่าอาจจะมีคนบ้าคนเสียสติคนเครียดขึ้นไปแล้วอยากจะฆ่าตัวตายก็โดยวิธีจะทำให้เครื่องบินตกให้คนอื่นตายไปด้วยแล้วบังเอิญดำรงบินไปเที่ยวนั้นด้วยก็นึกในใจทำไมกูต้องตายกับมึงด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: จะฆ่าตัวตายก็นี่สิเนี่ยตอนนี้มาโดดน้ำเจ้าพยาก็ได้น้ำแรงๆเนี่ยนะฮะหรือว่ากระโดดให้รถไฟชนก็ได้รถไฟทับก็ได้
1: ไม่อยากให้ใครใช้วิธีการในการจบชีวิตด้วยวิธีแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดเรื่องเครียดหรือว่าเรื่องอะไรทำนองนี้เนี่ยอยากให้ท่านที่กำลังเครียดอยู่เนี่ยหายใจลึกๆเอาออกซิเจนเข้าปอดนะคะแล้วก็วางตัวให้นิ่งเพื่อที่จะทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นช่วยนำตัวเองเนี่ยไปหาคุณหมอเพื่อหรือว่านักจิตวิทยานะคะเพื่อที่จะ เข้าใจปัญหาของตัวเองอย่างถ่องแท้เกิดขึ้นปัญหาของการจบชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่ควรจะทำนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำจากตัวคนเองแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวคนเองเนี่ยคือได้รับผลกระทบกระเทือนจากคนใกล้ชิดที่ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันซึ่งคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะยอมรับเลยค่ะว่าเสียใจมากสำหรับเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์ฟลายดูไบเนี่ยคือกรณีการที่แบบเหมือนว่าจะไปจบชีวิตหรือว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวสำหรับประเด็นนี้เดี๋ยวขวัญจะฝากพี่อ้อมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ว่ามีอะไรคืบหน้าสำหรับฟลายดูไบที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณดำรงมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะ
0: ก็ทิ้งท้ายขอให้กรณีเรื่องน้ำท่วมมันจบๆไปซะเพราะว่าสงสารคุณยายจะผัดมะละกอแต่ว่าไม่มีน้ำปลาต้อง
1: ลุยน้ำไปอย่าง
0: เงี้ยดูแล้วก็รู้สึกสงสารฮะเกิดไปตะคิวกินแล้วไปล้มจมน้ำตายก็เป็นเรื่องเดือดร้อนอีกนะครับโอเคครับขอให้กำลังใจคนที่ตกทุกข์ได้ยากและขอให้กำลังใจกับผู้ที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนขอยกย่องสรรเสริญขอให้มีความปลอดภัยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้คุณดำรงนะคะก็นำเรื่องของนักโทษชาวอเมริกันนะคะที่ก่อเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีการประหารชีวิตเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคริสตาไพรส์นะคะก็ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยเขาก็ไม่เสียชีวิตจากการฉีดยาในการประหารชีวิตอันนี้ไม่ใช่ฉีดยาแค่ครั้งเดียวนะคะฉีดยาถึง2ครั้งแต่คริสตาไพรส์เนี่ยก็ไม่เสียชีวิตอันนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าต้องไปดูในเรื่องของกระบวนการทางการแพทย์ว่าหลังจากนี้เนี่ยผลสะท้อนของการประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยาหรือว่าวิธีการอื่นๆเนี่ยนะคะมันคือความล้มเหลวหรือไม่กับการลงโทษด้วยการประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นนักโทษเนี่ยเขาก็ควรมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ถูกเจ็บซ้ำซ้อนแบบนี้ในลักษณะนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวทักทายกันในเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะคะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีน้องขวัญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหมคะเรื่องที่พี่ไหมนำมาวันนี้เนี่ยขวัญชอบหัวข้อมากเลยทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่เนี่ยขวัญแค่อยากรู้อันนี้โปรยไว้ก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะเราเรียนเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราแบบมีความฉลาดขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นหรือว่ามีความเฉลียวฉลาดในการที่จะใช้ชีวิตอยู่มากขึ้นอันเนี้ยเดี๋ยวให้พี่ใหม่มาเฉลยในช่วงหน้าว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเรียนยิ่งง้อโง่อันนี้ตามหัวข้อที่พี่ใหม่ส่งมานะคะเพราะว่าเป็นจากข้อความหรือข้อมูลในหนังสือผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากเรื่องที่เราเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากคู่สร้างคู่สมนิที่สมัยก่อนก็เป็นนิตยสารนะน้องขวัญเด
1: ค
2: ี๋ย
1: ่
2: ว
1: ะ
2: นี้ก็มาเป็นทางวิทยุแล้วค่ะเรื่องเนี้ยเขียนไว้นานแล้วแต่มันไม่เคยล้าสมัยเลยเรื่องที่มันอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ละมั้งหรือผู้ปกครองที่ชอบว่าลูกหลานว่าทำไมยิ่งเรียนแล้วมันยิ่งโง่ไม่รู้ว่าตัวน้องขวัญเนี่ยเคยเจอไหมคงไม่เจอหรอกแต่พี่เนี่ยเคยเจอนะคะทีนี้มันมีสาเหตุค่ะน้องขวัญว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพักกลางรายการสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังกันต่อมาคุยกันต่อดีไหมคะค่ะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MPort News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MPort Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MPort HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะช่วงนี้ไปคุยกับพี่ใหม่กันค่ะว่าเอ๊ะหัวข้อที่พี่ใหม่เลือกมาเนี่ยทำไมบอกว่าทำไมเรียนแล้วยิ่งโง่ขึ้นอันเนี้ยอ่ะพี่ใหม่มาเฉลยเลยกันค่ะว่าทำไมนะทำไมคุณผู้ฟังในรายการคู่สร้างคู่สมเนี่ยหมายถึงว่าในหนังสือนะคะที่ส่งมาเนี่ยบอกว่าอ๋อทำไมแล้วมันเรียนแล้วมันถึงไม่ฉลาดขึ้นเลยล่ะ
2: อย่างนี้ก่อนน้องขวัญก่อนจะไปเรื่องนั้นเราทักทายท่านผู้ฟังกันก่อนไหมคะ
1: ได้ค่ะในพี่ใหม่ทักก่อนเลยพอดีขวัญยังไม่ได้ออน
2: ได้เปิดใช่ไหมยังไม่ได้ออนใช่ไหมคะสวัสดีคุณสุภชัยจันนิตนะคะกำลังชมร่วมกันกับเรานะคะพี่สุภชัยจันนิตนี่มาก่อนเพื่อนเลยนะคะน่ารักจัง
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ดวงพรศูนย์กลางนะคะพี่อัญชลีศาสตร์ศรีจากอิตาลี
1: อ๋อพี่เขาอยู่อิตาลีเหรอคะ
2: ค่ะ
1: คุณทัชชัยสันป่าเป้านะคะตอนนี้อยู่ที่สันป่าเป้าใช่ไหมคะแล้วก็คุณทุนทองทับธานีนะคะสวัสดีค่ะคุณสัจจิมานะคะบอกว่าคู่สร้างคู่สมจันสวัสดีค่ะคุณดำรงแล้วก็พี่ใหม่แล้วก็คุณกมลพรนะคะพี่สัจจิมานี่พี่ใหม่ทักทายรายการเราเนี่ยตั้งแต่ปี5ที่ขวัญจัดกับคุณภูเบศเลยนะคะแล้วก็มาที่คุณเสือนอนไม่หลับนะคะสวัสดีค่ะคุณกนกวดานะคะบอกว่าสวัสดีคุณดำรงคุณใหม่แล้วก็น้องขวัญด้วยนะคะแล้วก็คุณสุภชัยทักทายมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณประวัตินะคะสวัสดีค่ะเป็นรายการที่ติดตามตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเป็น FC ที่นครนายกค่ะอ้าวนครนายกสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างส่งมาบอกมาแชร์มาเล่ากันได้นะคะคุณประวัติคะ
2: มีพี่ประทุมด้วย นะคะคุณประทุมด้วยน้องน้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยเรื่องที่คุณดำรงปรารภกับน้องขวัญเรื่องกฎหมายของอเมริกันเนี่ยนะคะของอเมริกาเนี่ยอยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้จริงๆว่าถ้าเขาได้ศาลพิพากษาไปแล้วว่าให้เขาต้องถูกประหารชีวิตแล้วเราก็ประหารชีวิตตาม
1: ไปแล้ว
2: ตามกฎหมายกฎหมายของแต่ละรัฐไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะให้ประหารด้วยการยิงเดี๋ยวนี้ยังการยิงยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้หรือประหารด้วยวิธีการต่างๆแต่ที่รัฐเนี้ยเขาประหารด้วยการฉีดยาพิษเข้าร่างกายแล้วก็สมควรที่จะตายนะแต่เขาก็ไม่ตายอย่างนี้เขาต้องมาตายซ้ำหรือเปล่าเพราะเขาไม่ตายเราต้องเอาเขาไปรักษาก็มันย้อนแย้งยังไงงงอยู่เหมือนกันยังไงพี่ก็จะตามข่าวถ้าเกิดน้องขวัญตามข่าวก็ช่วยบอกด้วยอยากรู้เหมือนกันนะคะ
1: ใช่
2: อันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องนักบินฟลายดูไบนะคะที่เป็นปัญหาเนี่ยเกือบทำ174ชีวิตเนี่ยต้องเกิดโศกนาฏกรรมแต่ในที่สุดก็รอดมาได้ด้วยนักบินอีกคนหนึ่งที่มาช่วยและผู้โดยสารด้วยที่ช่วยนะก็เป็นข่าวที่น่าสนใจก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็น้องขวัญก็คงจะตามข่าวนี้นะคะถ้ารู้เรื่องยังไงก็ช่วยบอกมาด้วยนะเพราะใหม่ก็ตามข่าวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถเข้าถึงข่าวได้มากน้อยแค่ไหนแต่เรื่องนึงอ่ะที่พี่รู้แน่ๆเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคอหนังพี่ชอบชมภาพยนตร์อเมริกันใช่มั้ยมันมีอยู่เรื่องนึงน้องขวัญในนี้พอเรามีเวลาเนาะก็คุยกันเรื่องนี้
1: มันมี
2: อยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามีเนี่ยนะคะเขาวางแผนเพื่อที่จะให้ภรรยาเนี่ยถูกตกอยู่ในข้อหาฆ่าเขาจนเสียชีวิตแล้วภรรยาก็ต้องไปติดคุกแล้วสามีนี่ก็จะรอดแล้วก็จะเปลี่ยนชีวิตเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพื่อที่จะโกงเงินหมายถึงว่าภรรยาก็ไปติดคุกแล้ว
1: ในทำนองนี้แหละ
2: คงจะประมาณนั้นนะพี่จำเรื่องไม่ได้แต่สนุกมากเรื่องนี้คือในแง่กฎหมายที่จะมาเล่าก็คืออย่างนี้ภรรยาเนี่ยถูกหลอกให้ลงเรือไปด้วยกันกับสามีแต่พอภรรยาเนี่ยแต่ภรรยาก็หมดสติไปด้วยเหตุอะไรก็จำไม่ได้นะครับพอภรรยาฟื้นขึ้นมาในเรือกลางทะเลเนี่ยนะก็พบว่ารอยเลือดนี่เต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วตัวสามีก็หายไปแต่เลือดนั้นมันมีจำนวนมากพอที่ตำรวจจะสันนิษฐานได้ว่าสามีเนี่ยต้องตายไปแล้วแล้ววัตถุที่เป็นวัตถุพยานหรืออาวุธที่ใช้ฆาตกรรมนี่ก็คือมีดมีรอยมือตัวนางเอกแล้วก็มีรอยนิ้วมือของภรรยาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนเดียวกันเนี่ยนะคะนางเอกเป็นภรรยาภรรยาเป็นนางเอกในเรื่อง
1: นางเอกกับภรรยาคือคนเดียวกัน
2: แล้วปรากฏว่านางเอกก็โดนข้อหาว่าได้ฆาตกรรมสามีไปเรียบร้อยก็ติดคุกค่ะแล้วนางเอกซึ่งปกติเนี่ยก็เป็นแม่บ้านไฮโซเนี่ยก็ไปเรียนกฎหมายในคุกนะบังเบอร์เอิญเจอคนที่ดีกฎหมายนี่ระบุอย่างนี้ประเด็นสำคัญที่จะเล่าก็คือถ้าคุณได้ถูกพิพากษาจากศาลแล้วว่าคุณได้ฆาตกรรมสามีแล้วคุณติดคุกไปแล้วถ้าคุณออกมาหมายถึงรับโทษจนสิ้นสุดนะได้รับการปล่อยออกมาจากคุกแล้วนะจากการพิพากษาแล้วเนี่ยจากคุกแล้วเนี่ยนะคุณถ้าคุณเจอว่าสามีคุณอยู่ข้างนอกและเขาก็ไม่ได้ตายเพราะมันหาศพไม่เจอน้องขวัญคุณสามารถที่จะฆ่าสามีได้เลยต่อหน้าศาลยังได้ด้วยซ้ำเพราะถูกคุณพิพากษาไปแล้วศาลจะไม่พิพากษาซ้ำกับข้อหาเดิมที่คุณได้กระทำไปแล้ว
1: อันนี้คือภาพยนตร์ใช่ไหมพี่
2: แล้วมันก็อิงกฎหมายประเด็นสำคัญที่พี่จะคุยให้ฟังคือมันอิงกฎหมายแน่นอนเขาต้องอิงกฎหมายอย่างถูกต้องแน่พี่ก็เลยมานึกถึงเรื่องที่คุณดำรงเล่าซึ่งมันเป็นความจริงพี่ก็ตามข่าวนี้เหมือนกันนะยังคิดว่าคุณไพฟ์เนี่ยถ้าเกิดเธอไม่ตายแล้วเนี่ยนะแล้วเขารักษาเธอหายศาลมีสิทธิ์ไหมที่จะพิพากษาให้เธอต้องตายอีกครั้งหนึ่งทางรัฐมีสิทธิ์จะทำให้เธอต้องเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งหรือไม่โอ้อันนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงแล้วก็เป็นเรื่องสนุกที่เราควรจะต้องติดตามกันนะน้องขวัญพี่ว่านะ
1: ใช่ค่ะมันเป็นรายละเอียดที่เราต้องติดตามกัน
2: น่าสนใจ
1: ใช่มันเป็นน่าสนใจแล้วก็คือเหมือนกับวันหนึ่งวันใดข้างหน้าเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวพี่หมายในมุมมองของขวัญ นะคะเพราะว่าเรื่องกฎหมายของการประหารชีวิตเนี่ยหลายๆประเทศก็อาจจะไม่มีเรื่องของการประหารชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้อาจแต่ว่าคือถ้าเราศึกษาไว้เรารู้ข้อกฎหมายไว้มันก็ไม่เสียหลายใช่ไหมคะ
2: เหมือนว่าประเทศไทยนี่จะยกเลิกกฎหมายประหารชีวิตไปแล้วหรือยังไงพี่ไม่ทราบนะ
1: เหมือนจะยังมี
2: แต่
1: ยังมี
2: ใช้วิธีอื่นประมาณนั้นมั้งใช่ไหม
1: สุดท้ายแล้วเวลาการลงโทษ ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คือแค่ให้

0: ให้จำคุกตลอดชีวิตหรือเปล่าเด
1: ี๋
0: ยวขอเซิร์ชอีกทีนึงนะในระหว่างที่พี่ใหม่เล่าเรื่องของพี่ใหม่นะคะ
1: โอเคค่ะโอเคค่ะท่านผู้ฟังอาจจะฟังแสลงหูนะว่าทำไมถึงจะต้องไปว่าเด็กว่าทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่โง่แต่ท่านไอตอนที่ใหม่ยังเด็กเนี่ยนะโดนทั้งผู้ปกครองถ้าเราทำอะไรไม่ถูกต้องหรือตอบแต่ทำการบ้านไม่ได้โดนทั้งผู้ปกครองโดนทั้งคุณครูนะตำหนิขนาดนี้เลยนะสมัยรุ่นใหม่เนี่ยนะที่ยังเป็นเด็กเรียนชั้นประถมเนี่ยแต่ไม่เชื่อว่ารุ่นเนี้ยเขาคงไม่มาตำหนิเด็กไม่กล้าตำหนิเด็กขนาดนั้นก็เลยเป็นดักก็เป็นได้ว่าไปว่าเด็กว่าทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่นะที่จริงแล้วมันมีสาเหตุถ้าจะบอกว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่เนี่ยมันอาจจะมาจากผู้ปกครองเองก็ได้เริ่มจากข้อแรกมันมีทั้งหมดประมาณไม่ประมาณมี7ข้อด้วยกันน้องขวัญเริ่มจากข้อแรกก็คือเหตุอาจจะมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ไอ้สมัยใหม่นี่ก็ไม่ใช่อะไรละเรื่องโทรศัพท์นั่นเองเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะนึกออกว่าเราอาจจะเป็นปัญหาให้ลูกเรียนไม่เก่งก็ได้อาจจะตัวเรานั่นเองนะคะไอ้สิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับนักเรียนหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยที่เขาจะไม่ลืมพกไปโรงเรียนเลยบางทีลืมนะขึ้นรถโรงเรียนแล้วหรือขึ้นรถคุณพ่อคุณแม่จะไปส่งแล้วหรือผู้ปกครองจะไปส่งแล้วลืมมือถือต้องเดินกลับมาเอาอยากจะถามว่าถ้าน้องลืมการบ้านน้องจะเดินกลับมาเอาไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นขวัญก็คืออาจจะถ้าไปแบบไม่ไกลมากก็จะกลับมาเอาแต่ถ้าไกลมากแล้วจะกลไกในสมองจะคิดเลยว่าจะชี้แจงกับอาจารย์อย่างไรดีอันเนี้ย
1: หมายถึงการบ้านหรือโทรศัพท
0: ์หมายถึงการบ้านค่ะแต่ถ้าโทรศัพท์เนี่ย คือถ้าวันนั้นยังมีเงินติดกระเป๋าอะขวัญจะไม่กลับมาแต่ถ้าไม่มีเงินเลยขวัญจะกลับมาเพราะว่าคือขวัญต้องยอมรับกับพี่ใหม่เลยนะคะว่าเงินในกระเป๋าตอนเนี้ยถ้าเปิดกันตอนนี้ตรงๆเลยนะคะ80 บาท
1: ไม่ทำไมอะสตังค์มันไปอยู่ในโทรศัพท์หมดเหรอ
0: ใช่มันอยู่ในแอปพลิเคชันมันเหลือ
1: 80 บาทนี่คนรุ่นใหม่นี่คนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคะไอ้ที่เขาบอกว่าต่อไปนี่จะไม่ใช้เงินสดนั้นเป็นเรื่องจริงท่านผู้ฟังท่านออกไปนอกบ้านนะก็คงจะรู้ว่าบางทีคนเราเขาไม่รับเงินสดบางที20 บาท 50 บาทใช้สแกนยังได้เลยอันนี้ก็อันนอกเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของเราอันนี้กลับมาเรื่องนักเรียนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเมื่อเด็กมาพูดถึงในกรณีนี้ถ้าเด็กบอกว่าฉันลืมการบ้านฉันขี้เกียจมาเอาแต่ถ้าลืมโทรศัพท์ฉันนี่ต้องรีบกลับมาเอาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ว่านะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็จะบ่นเช่นบอกว่าทำไมเรียนห่วยขนาดนี้อยากจะตอบกลับไปว่าแล้วใครล่ะที่ซื้อโทรศัพท์ให้หนูนะ
0: อ
1: ันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเอามาจากท่านผู้ฟังที่ท่านเป็นอาจารย์และเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนท่านประมวลได้ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะที่เป็นparent หรือเป็นผู้ปกครองหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าไปว่าเด็กว่าทำไมมันยิ่งเรียนยิ่งโง่บางทีอาจจะมาจากตัวเราก็ได้นะข้อแรกเลยเทคโนโลยีก็คือเรื่องโทรศัพท์นะท่านอย่าไปซื้อให้ลูกสิถ้าท่านแน่จริงท้าอย่างนั้นเลยนะผู้เขียนมานะข้อ2ผู้ปกครองบังคับเรียนในสายที่ตัวเองชอบไม่ใช่ที่ลูกชอบหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ถามตัวเองนะไอเราอยากจะให้ลูกเรียนหรือไม่ใช่ตัวเราพ่อแม่ทุกคนน้องขวัญแม้โตขึ้นอยากจะถ้าเมื่อถามลูกตอนเด็กๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากจะให้ลูกตอบว่าอะไรมั้ยโตขึ้นอยากเป็นหมออยากเป็นอาจารย์ทุกคนจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้ลูกมีหน้ามีตาแต่จริงๆแล้วลูกอาจจะชอบวาดเขียนก็ได้นะลูกไม่ได้อาจจะไม่ชอบอยากจะเป็นหมออย่างที่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะ
0: อบพี่ใหม่รู้ไหมว่าอันนี้ขอเสริมนิดนึงล่าสุดในประเทศจีนอาชีพที่เด็กจีนนิยมที่สุดคือนักปรุงน้ำหอม
1: อ๋อเหรออ
0: ันนี้คือแบบขวัญไม่อยู่ในหัวเลยตอนอ่านข่าวนี้ค่ะว่าอ๋อนักปรุงน้ำหอมเป็นแบบเหมือนกับว่านิยมในเด็กจีนหรออะไรเงี้ยคือแบบเป็นอาชีพที่แปลกใหม่มาก
1: แหมถ้าอยู่ในฝรั่งเศสนี่จะไม่สงสัยเลยอยู่ในเมืองจีนแต่ยังว่าเมืองจีนเขาก็พัฒนานะมีคนเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความคิดหลากหลายก็เห็นด้วยนะคะชอบอาชีพกันแปลกๆเพราะเดี๋ยวนี้อาชีพที่ทำมาหากินมันไม่จำเป็นต้องหมอต้องครูต้องข้าราชการอะไรไปแล้วนะน้องขวัญเดี๋ยวนี้อาชีพอย่างอื่นรวยกันเยอะแยะนะคะประสบความสำเร็จกันเยอะแยะนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะชอบอาชีพหนึ่งแต่ลูกเขาไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ชอบอาชีพอย่างนั้นก็ได้นะพ่อแม่อาจจะหวังดีอยากให้ลูกได้ดีเหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่จริงๆแล้วลูกอาจจะอยากเป็นลีโอนาร์โดดาวินชีก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: หรือ
0: จากสายวิทย์มาสายศิลป
1: ์ได้

0: ไม่รู้อาจจะอยากเป็นลีโอนาร์โดดิคาปริโอ
1: ไททานิกอ่ะตอนนี้หลาย
0: ไท
1: บ้
0: ท
1: า
0: านนิน ก
1: ะค
0: ไท
1: ะ
0: ทาก น
1: ำ
0: ิ
1: ลัก งอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมนึกถึงไททานิกค่ะพี่ใหม่
0: ใช่ลูกอาจจะอยากจะเป็นดาราอยากเป็นนักร้องก็ได้นะถ้าอยากให้ลูกดีประสบความสำเร็จต้องตามใจเขาในสิ่งที่เขาอยากเรียนอยากเป็นนะไม่ใช่ตามใจพ่อแม่อันนี้ก็เห็นใจพ่อแม่เพราะทุกคนก็มีความคิดคนเราคนละเจนน่ะน้องนะพ่อแม่ก็
1: ค
0: อยา
1: ่
0: ก
1: ะ
0: จะให้ลูกประสบความสำเร็จเหมือนในรุ่นเขาที่ประสบความสำเร็จต้องมีอาชีพแบบนั้นแบบนั้นแต่ลูกรุ่นใหม่เนี่ยเขาเจนซัดเจนซีเนี่ยเขาก็มีความ
1: โอ
0: คิ
1: ้
0: ด
1: โห
0: ของเขาก็ต้องปล่อยเขาม
1: ันเปลี่ยนไปแล้วพี่ใหม่สมัยพ
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: ใหม่เนี่ยเราไม่รู้จักใช่ไหมแบบพวกเกมเมอร์
0: ใช่
1: อันเนี้ยอาชีพเนี้ยเราไม่รู้จักเลยว่ามันมีวิธีการทำมาหากินยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ๆเขารู้จักคำว่าเกมเมอร์หรือว่าอีสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยอาชีพเหล่าเนี้ย
0: แล้วเขาได้สตังค์เยอะมากนะ
1: ใช
0: ใน
1: ่
0: อาชีพ
1: อันนี้คือแบบอ๋อเราไม่เข้าใจเราต้องเปิดใจรับฟังให้
0: ใช
1: เข
0: ่
1: าอธิบาย
0: ถูก
1: ให
0: ต
1: ้
0: ้อง
1: อธิบายเข้าใจร่วมกันแชร์กันอันเนี้ยมันจะเป็นวิธีทางร่วมกันในการแบบเจนเก่ากับเจนใหม่นะคะ
0: ความแตกต่างระหว่างรุ่นวัยที่ต่างกันอย่าให้มันเป็นปัญหาถ้าเราเ
1: ค
0: ป็น
1: ่ะ
0: พ่อแม่ของเขาอ่ะนะคะอ้าวมาข้อสามสาเหตุนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ลูกเรียนไม่ดีแล้วพ่อแม่ก็ต้องไปว่าลูกว่าทำไมเรียนนี่โง่อาจจะเป็นเพราะพ่อแม่แตกแยกก็ได้อย่าคิดว่าลูกของท่านเองจะอยู่เฉยท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายที่
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: าจากบททะเลาะของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะลูกแทนที่จะได้แบบว่าคูณ1 คูณ 2 คูณ 3กับจิตตกสภาพย่ำแย่นะเพราะว่าไม่สามารถที่จะมีจิตใจปกติเมื่อครอบครัวไม่ปกตินะคะแต่ถ้าท่านจะแยกกันควรจะบอกลูกคุยกับลูกให้ความอบอุ่นทำวิธีใดก็ได้เราไม่สามารถที่จะไปบอกได้นะคะนี่นักวิ
1: ค
0: ช
1: ่
0: า
1: ะ
0: การหรืออาจารย์ก็เขียนมานะคะข้อ4เรียนเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆลูกอาจจะบอกกับท่านอย่างนี้ท่านก็ต้องยอมรับแล้วก็ทําใจว่าลูกเรียนเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเขาไอ้เรียนเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆนะคะอาจารย์ผู้ที่เขียนมาบอกว่าตอนนี้ที่ฉันและหลายๆคนก็กุ้มกับปัญหานี้ขยันเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีไม่รู้ว่าใครช่างคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาปวดหัวเหลือเกินไม่ต้องถามถึงเกรดได้1ได้2ก็ถือว่าดีเท่าไหร่แล้วไม่ติด0ติดรอก็พอใจแล้วสิ่งเดียวที่นักเรียนทั้งหลายคาดหวังและต้องการมากที่สุดก็คือถ้าเขาทําวิชานี้ไม่ดีเพราะเขาไม่ชอบเนี่ยเขาไม่อยากจะกลับมาบ้านแล้วก็เจอพ่อแม่ว่าทําไมยิ่งเรียนยิ่งโง่เขาต้องการการปลอบใจการเข้าใจการเห็นใจแล้วก็อธิบายเขาสักทีว่ามันไม่จําเป็นหรอกถ้าลูกไม่ชอบวิชานี้ลองพยายามชอบมันซิแต่ถ้าชอบไม่ได้ลองไปทําดีกับวิชาอื่นจะดีไหม
1: ค่ะ
0: จะดีกว่านะคะข้อ5ไม่มีแบบอย่างไม่มีจุดหมายนะคะข้อนี้หมายความว่ายังไงความฝันของลูกๆนะส่วนใหญ่มาจากพ่อแม่ผู้เป็นแบบอย่างให้กับลูกแม่เป็นหมอก็ลูกอาจจะอยากเป็นหมอเหมือนแม่ก็ได้พ่อเป็นช่างไฟลูกก็อาจอยากจะเป็นช่างไฟเหมือนพ่อแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เอาการเอางานอ๋อหมายความว่าไม่มีแบบอย่างไม่มีจุดหมายก็คือพ่อแม่ไม่ทําการทํางานไร้สาระไปวันๆนินทาบ้านนู่นนินทาแบบบ้านนี้แล้วลูกจะเอาแบบอย่างที่ดีมาจากไหนนะคะทำให้เด็กไม่มีจุดมุ่งหมายในการเรียนเรียนไปวันๆเรียนไปงั้นๆเรียนไปแกนๆตามคําสั่งพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างและเป็นผู้แนะนําชี้แนะนําแนวทางที่ถูกต้องได้ดีที่สุดนะคะอันนี้คนที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาประมวลมาจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เขาเห็นมานะคะมาเขียนลงในคุณสร้างคุณสมที่เป็นฉบับนิตยสารแล้วไหมก็เอามานําเสนอท่านที่เป็นแบบเสียงอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะข้อ6วัยรุ่นวัยใสวัยเพ้อฝันเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเขากําลังอยู่ในวัยเพ้อฝันแล้วก็เรียนหนังสือเนี่ยนะคะอาจจะมีความรักอันนี้เห็นด้วยอย่าว่าแต่มัธยมเลยน้องประถมก็เริ่มมีความรัก
1: ค่ะ
0: แล้วบางคนเนี่ย
1: ประถ
0: เพร
1: ม
0: าะฉะนั้นโอ้ไม่เคยถามหลานเหรอมีแฟนยังสมมติว่าเด็กป .4 ป .5 มีแล้วอยู่อนุบาลนั้นนะอนุบาลนี้ไม่เคยถามเหรอไม่เคยถามจริงไหมนะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักอันนั้นเป็นเรื่องไหวใจ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามันเป็นมัธยมขึ้นมาหน่อยอะน้องอายุเยอะขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดบอกว่า มีความรักไหมเด็กอาจจะมีจริงๆก็ได้แล้วอย่าลืมว่าเมื่อเราอายุ14-15เนี่ยไม่งั้นมันจะมีเพลงเหรอแหมอายุ14อีกครั้งอย่างเงี้ยน้องขวัญ
1: โออ้
0: ายุ14-15ก็แปลว่ามันเป็นวัยที่เราเพ้อฝันเรื่องความรักก็ได้ถ้าไปสอนแบบว่าอ่ะท่องสูตรซิสูตรH2O คืออะไรเด็กอาจจะจำไม่ได้วัยมัธยมเด็กอาจจะ
1: ค
0: กำ
1: ่ะ
0: ลังเพ้อฝันว่าถ้าฉันไปหาพี่นัทพี่ม .6 เนี่ยถ้าเป็นแฟนกับเขาแล้วจะเป็นยังไงดีเด็กอาจจะไปจินตนาการอย่างนั้นก็ได้เด็กว่ามันใส่ใจสูตรเคมีหรืออะไรแบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะสนใจเขาแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็ทําความเข้าใจเราจะได้ไม่ต้องไปบ่นลูกอย่างไม่รู้เหตุผลว่าทําไมแกเรียนแล้วโง่โง่แบบนั้นเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เอาละข้อ6ไปแล้วอันนี้มาข้อ7ข้อสุดท้ายเด็กสมัยนี้ทําไมถึงไม่ฉลาดที่บอกพ่อแม่บอกโง่โง่เพราะอะไรเพราะเขาอ่านหนังสือน้อยนะอันนี้ต้องเกี่ยวไปถึงข้อหนึ่งด้วยน้องขวัญ
1: ค่ะ
0: ข้อหนึ่งก็เขาอ่านหนังสือน้อยไม่ว่าจะเป็นตำราเรียนหรือตำรานอกห้องเรียนเพราะส่วนใหญ่เขาอ่านในโทรศัพท์แล้วถามจริงๆค่ะน้องขวัญตำรายังไม่อยากอ่านเลยในวัย14-15ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเถียงเราในใจว่าหรือเถียงออกมาข้างนอกเราก็ไม่ได้ยินนะบอกว่า
1: ค่ะ
0: ก็ทำไมในโทรศัพท์มันมีอีบุ๊กไปบอกว่าเขาอ่านหนังสือน้อยเนี่ยเขาอาจจะอ่านอีบุ๊กหนังสือถามจริงจริงเถอะท่านผู้ฟังก็กล้าเถียงท่านผู้ฟังนะหนังสือก็ยังไม่อ่านแล้วเขาจะอ่านอีบุ๊กเหรอเขาก็ไปอ่านเฟซบุ๊กไปแล้วเขาก็ไปอ่านไปดูอินสตาแกรมดูลูกไปอ่านนิยายดูรูปอ่ะไปอ่านนิยายบ้างไปแชทกับคนนู้นคนนี้มีหรือที่เขาจะมาอ่านตำราเรียนในมือถือจริงไหมคะอ่ะน้องขวัญเถียง
1: ต
0: พี่
1: ำ
0: ม
1: รา เรียนนี่อาจจะพูดยากนะคะพี่ใหม่คือมันเป็นเรื่องวิชาการเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนวนิยายในอีบุ๊กอันเนี้
0: อ
1: ย
0: ่าน
1: อ่าน
0: พี่ยังอ่านเลยเพราะฉะนั้นไอ้แต่นี้เรามาเลยไวเพราะฉะนั้นไอ้จุดประสงค์ที่จะเล่าวันนี้ที่มาชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันเรื่องนี้ก็คือเด็กผู้ปกครองรุ่นใหม่อย่าไปว่าเด็กว่าแกนี่โง่โง่ทำไมเรียนเป็นอย่างนี้หาวิธีที่จะทําให้ลูกสนใจด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ไหมสรุปอย่างนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันวิชาการมันไม่จําเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนแล้วทุกอย่างที่มันเป็นความรู้ที่เขาจะสามารถใช้วิชาเหล่านั้นที่เขามีความรู้เก่งๆอย่างที่น้องขวัญยกตัวอย่างมาอย่างเกมเนี่ยเขาสามารถจะไปทํางานทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะประสบความสําเร็จเองจะรวยเองมีเงินเองมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างที่ผู้ปกครองใฝ่ฝันอยากจะให้เขามีความมั่นคงแบบนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองเลยนะจะไปบอกว่าเอ้ยแกเรียนโง่ๆเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจตำราเรียนไม่ได้เราต้องเปลี่ยนใหม่ซะแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปผู้ปกครองก็ต้องเปลี่ยนให้ทันด้วยนี่แหละค่ะสิ่งที่จะมาฝากกันวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะพี่ใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วคือตอนสมัยขวัญสมัยพี่ใหม่เนี่ยหลายๆคนก็ต้องบอกว่าต้องเรียนมหาวิทยาลัยนะคุณถึงจะมีปริญญาตรีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมันเหมือนใบเบิกทางใช่ไหมคะพี่ใหม่สำหรับการทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปความเชี่ยวชาญเฉพาะสิ่งเฉพาะ
0: ทาง
1: ด้านอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจำเป็นที่แบบอ้าวสุดท้ายตลาดแรงงานต้องการสิ่งนี้มากกว่าต่างหากล่ะอย่างในกรณีถ้าไปเรียนเฉพาะเจาะจงลึกเป็นพิเศษในเรื่องการของการซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเรื่องของอ่ะง่ายๆช่างตัดผมอย่างเงี้ยค่ะไปเรียนเฉพาะด้านแล้วคุณตัดผมสวยอ่ะโอ้โหพี่ใหม่ใครๆก็อยากตัดผมกับช่างตัดผมที่ตัดผมสวยเพราะว่าถ้าตัดผมผิดไปครั้งนึงเนี่ยชีวิตเปลี่ยนอันนี้ถูกต้องไหมคะ
0: เขาก็อยากจะไปคนที่เนรมิตให้เขาสวยได้แล้วก็สามารถถ้าเรามีการมาโชว์ในโซเชียลมีเดียว่าโหพี่ว่ามีลูกค้าเต็มเลยถ้าเราเก่งแค่อย่างเดียวเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: ใช่อีกหนึ่งอาชีพเฉพาะเจาะจงด้านหนึ่งพี่ใหม่คือขวัญไม่เคยคิดว่ามันคืออาชีพเฉพาะเจาะจงจนกระทั่งมันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทมแล้วก็ทำให้พนักงานหลายๆท่านเนี่ยไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การคัดแยกกระเป๋าของท่าอากาศยานต่างๆไฟลท์เที่ยวบินต่างๆมันต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงในการที่คัดเลือกกระเป๋าแยกกระเป๋าหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยแล้วสุดท้ายพอมันเกิดวิกฤตของการที่มีกระเป๋าสะสมไม่สามารถทำการบินได้เที่ยวบินล่าช้ากระเป๋าสะสมนับเป็นหมื่นใบตรงเนี้ยเราก็เลยมีความเข้าใจถึงสถานการณ์หรือว่าอาชีพตรงนี้มากยิ่งขึ้นว่าอ๋อมันมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะด้วยนะอันนี้ขวัญยอมรับเลยว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับขวัญว่าการคัดแยกกระเป๋าในท่าอากาศยานหรือว่าในการดำเนินการด้านภาคพื้นเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังพี่ใหม่คะคือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ประชุมในเรื่องของการที่จะดูแลสถานการณ์ตรงนี้เพราะว่าในระยะเวลาอันใกล้ถัดไปจากนี้อีกไม่กี่วันเองค่ะพี่ใหม่คุณผู้ฟังวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้ประมาณสัปดาห์กว่าๆประมาณเนี้ยค่ะ1สัปดาห์ถัดจากนี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมIMF World แล้วก็ IMF World Bank นะคะก็2026ก็ตรงนี้เนี่ยคือนายกก็บอกว่าถ้าหากว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดสถานการณ์ที่กระเป๋าล่าช้าหรือเกิดความแบบไม่สะดวกสบายพี่ใหม่ลองคิดดูเขาบอกว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยจะมีผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยเนี่ยประมาณนะพี่ 15,000 คนคือเยอะมากแล้วก็คือในสถานที่จัดการประชุมก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่อยู่ที่แถวๆคลองเตยของเรานี่แหละค่ะพอหลังจากนั้นนี่คือก็คือมันเป็นกระบวนการที่การบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านี้มันเกิดสถานการณ์แบบกระเป๋าตกค้างกระเป๋าไปไม่ตามไฟล์อันนี้นายกก็บอกว่าเนี่ยพยายามนะที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้ซ้ำซ้อนเพราะว่าในช่วงระหว่างนี้จนถึงวันที่10ที่10ตุลาคมแม้ว่าจะเป็นช่วงก่อนการประชุมก็ตามแต่ว่าคือมันก็มีความกังวลใจว่าในส่วนของคนที่อาจจะมีการเดินทางมาล่วงหน้าเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็คนที่จะมาร่วมการประชุมเนี่ยจะเกิดปัญหาไม่สะดวกสบายหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าอย่าให้เกิดปัญหาเรื่องของการที่กระเป๋าตกค้างหรือว่ากระเป๋าบินแบบเหมือนว่าไม่ตรงไฟล์อย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้การบินไทยเขาก็บอกว่ากระเป๋าตอนนี้สำหรับการบริการของการบินไทยเนี่ยตอนนี้กลับมาให้บริการตามปกติแล้วแต่ว่ากระเป๋าหรือว่าสัมภาระที่เหลือที่ยังต้องบริหารจัดการต่อเนี่ยเหลือจากเดิมๆนะพี่ช่วงวันสุดสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเหลือประมาณ 10,000 ใบตอนนี้นะคะเหลือ412ใบค่ะที่จะต้องบริหารจัดการ อันนี้คือเขาก็พยายามนะบริหารจัดการให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ตอนนี้คือขาออกเนี่ยนะคะก็คือยังคงตกค้างเหลือประมาณ150ชิ้นแล้วก็เนี่ยตรงขาเข้าเนี่ยเหลือประมาณ712ชิ้นอันนี้ก็คือบริหารจัดการกันอยู่นะคะก็น่าจะเสร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้แล้วค่ะระยะเวลาใกล้เพราะว่าเหลือไม่กี่ชิ้นเองนะคะตรงนี้คือถ้าหากว่าบริหารจัดการได้ดีๆนะพี่คือไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยคืองานนี้ไทยก็คาดหวังไว้มากว่ามันจะเป็นงานที่สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติเพราะว่านอกจากเป็นการประชุมในเวทีเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยเองก็ยังจะนำซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าสินค้าที่เป็น เรื่องของอัตลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเสริมในงานครั้งนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าสินค้าต่างๆหรือความประทับใจต่างๆทั้งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อาหารหรือว่าสินค้า GI เนี่ยจะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมเองนี่แหละจะกลายเป็นเหมือนกระบอกเสียงการบอกต่อถึงสินค้าไทยเหล่านี้หรือว่าการบริการของประเทศไทยที่เกิดความประทับใจแล้วก็ดึงดูดผู้คนต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเพราะ150ขออภัยค่ะ 15,000 คน15,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยอันเนี้ยเขาก็จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีของการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยอันนี้รัฐบาลไทยคาดหวังไว้มากๆสำหรับการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลก2026ค่ะ
0: หมดเวลาแล้ว
1: ถูกต้องค่ะอันนี้ก็อันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกับพี่อ้อมกับพี่ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะฝากกับพี่ใหม่ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมชลมั่นจะระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่กระทบเขตเมืองกทมและปริมณฑล2เขื่อนใหญ่คือภูมิพลและสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยในฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าช่วงเวลานี้ฝนในภาคอีสานกำลังลดลงเนื่องจากความกดอากาศสูงลดลงในส่วนวันนี้จะมีฝนในภาคอีสานฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้และในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมจะขยับเน้นไปทางภาคตะวันตกและหลังจากนั้นช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนหนักทางภาคใต้และช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรีดังนั้นภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะได้รับผลกระทบซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยขณะที่นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำประมาณ 68% เขื่อนสิริกิติ์ 81% ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำภาคเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเมื่อน้ำมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอปากน้ำโพและจะไปรวมกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางจังหวัดอุทัยธานีซึ่งปัจจุบันทั้งสองแห่งมีแนวโน้มลดลงอย่างเรื่อยๆดังนั้นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแต่มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายในปริมาณดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกทมเตรียมรับมือฝนตกหนัก2ช่วง 5-6 และ 10-11 ตุลาคมสั่งขนเครื่องสูบน้ำปักหลัก4เขตเสี่ยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้คาดการสูงสุดที่1เมตร72เซนติเมตรซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกทมประมาณ1เมตร28เซนติเมตรส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนัก 5-6 ตุลาคมและวันที่ 10-11 ตุลาคมนายปริญญากล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นและเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงเช่นพื้นที่เขตสายไหมเขตลาดกระบังเขตคลองสามวาและเขตสะพานสูงสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะลอยน้ำซึ่งที่ผ่านมาได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่อุทกภัยรวม 1,400 ตันเศษและปัจจุบันมีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ประมาณ 40,000 รายโดยสิทธิ์ในการช่วยเหลือประกอบด้วยค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านและค่าอุปกรณ์ยังชีพซึ่งมี3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิกรมการปกครองออกคำสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลให้น้ำท่วมสูงและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเร่งความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
1: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook นะครับที่สามารถรับชมสดฟังสดๆกันได้ที่หน้าแฟนเพจณขณะนี้เลยนะครับที่ MCOT News FM 100.5 นะครับมาติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตลอดรายการนะครับทักทายเข้ามาได้เลยที่ช่องคอมเมนต์นะฮะหรือจะฟังสดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect มาไว้ติดเครื่องนะครับก็รับฟัง FM 100.5 ได้นะครับหรือว่าจะส่งข้อความผ่านทางช่องทาง LINE นะครับ @MCOT News นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกสบายแล้วก็พูดคุยกันได้ทั้งรายการไขปมคนในข่าวรวมถึงรายการต่างๆของ FM 100.5 ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับมาในประเด็นใหญ่ที่เรียกว่าอาจจะสะเทือนหลายองค์กรหลายหน่วยงานหลายกองทุนนะครับกับประเด็นที่เราจะตั้ง มาคุยกันในวันนี้ไขปมในวันนี้นะครับ4กองทุนใหญ่สะเทือนรัฐบาลดึงกลับงบจากภาษีบาปเกิดอะไรขึ้นจะสะเทือนแค่ไหนจะเป็นอย่างไรคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์สเนศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์สเนศครับ
8: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
7: ครับผมก็เป็น4กองทุนที่ได้รับเงินจากภาษีเหล้าบุหรี่นี่แหละอาจารย์ครับเอาไปใช้ในการที่ดำเนินกิจการของแต่ละกองทุนนั้นๆครับอาจารย์ก็ได้รับผลกระทบไป
8: เดี๋ยวต้องเล่าความเป็นมาก่อนนะบางทีท่านผู้ฟังอาจจะต
7: ้
8: องเป็นรายไม่ถูกเอ๊ะมันอะไรเรื่องอะไรกองทุน
7: เ
8: ร
7: ื่อง
8: ภาษ
7: ีบาปใช่ไหมฮะ
8: เรื่องภาษีบาปมันอะไรภาษีบาปมันคืออะไรนะคนทำบาปแล้วต้องจ่ายภาษียังไงอ่ะหมายถึงยังไงนะฮะคือนี้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเอาเราใช้คำว่าภาษีบาปก่อนนะฮะภาษีบาปจริงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า sin tax sin ที่แปลว่าบาปนะ sin แล้วก็ tax ภาษีบาปก็หมายถึงว่าเป็นภาษีที่นะไปเก็บมาจากสินค้าบาปอ่ะพูดง่ายๆนะครับเราก็ยังก็เรียกอะไรนะยังเก็บเงินนั้นอยู่นะครับตัวอย่างเช่นเราไปเก็บภาษีเหล้านะภาษีเหล้าเบียร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับภาษีอะไรบุหรี่ใช่ไหมฮะนะหรือแม้กระทั่งความจริงเนี่ยไอตัวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นภาษีบาปนะไพ่อะนะไพ่เนี่ยนะแต่ว่าโดยทั่วไปเพราะไพ่เนี่ยเวลาสมมติว่าเราซื้อไพ่ไปเล่นไพ่นี่ก็ถือว่าเป็นการพนันไงถูกไหมฮะ
7: เนี่ย
8: อันนี้ก็ต้องเป็นภาษีบาปจริงๆภาษีบาปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในหมวดของภาษีสรรพสามิตนะ
7: ฮะ
8: คือภาษีที่รัฐบาลเก็บเป็นรายได้เนี่ยมันจะมีภาษีของสรรพากรสรรพากรก็คือเนี่ยบุคคลธรรมดาของเราที่เราจ่ายภาษีหรือเป็นยังไงก็สินค้าไอ้พวกอะไรภาษีการค้านะภาษีมูลค่าเพิ่มพวกนี้จะจ่ายให้กับทางกรมสรรพากรนะสรรพากรเป็นคนเก็บอันที่สองก็คือศุลกากรเป็นการเก็บภาษีสินค้าไอ้ตัวนำเข้าส่งออกใช่ไหมฮะนี่เป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของศุลกากรแต่อันที่สามเนี่ยเขาเรียกภาษีสรรพสามิตก็คือเป็นภาษีพิเศษก็คือสินค้าพวกนี้มันก่อให้เกิดผลกระทบอะไรขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีเหล้ามีบุหรี่ซึ่งอันนี้เป็นจำนวนเยอะเลยทีเดียวนะฮะตัวต่อมาน้ำมันนี่ก็เสียภาษีสรรพสามิตด้วยนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยมันทำให้เกิดนี่ไงเผาไหม้มีผลกระทบเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมนะ
7: คร
8: ับอันนี้คุณก็ต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็ต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตคนหลายคนก็ไม่รู้ก็คือรถยนต์นะฮะรถยนต์นี่ก็ต้องมีส่วนของการจ่ายภาษีสรรพสามิตเพราะรถยนต์คุณก็ปล่อยอะไรมลพิษปล่อยอะไรต่างออกมาถูกไหมครับในอีกมุมหนึ่งก็คือผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรต่างเนี่ยก็ต้องมีออกมาในรูปแบบของการจ่ายเป็นภาษีทีนี้ในส่วนของเหล้าและบุหรี่เนี่ยมันก็มีความเป็นพิเศษขึ้นมาก็ต้องมีการจับจ้องว่าเออเอายังไงดีนะฮะเราต้องการจะลดเหล้าลดบุหรี่หรือเราครอบเขาเรียกอะไรปล่อยให้มีการขายจำหน่ายเหล้าจำหน่ายบุหรี่แล้วเราก็เก็บภาษีด้วยก็เป็นไปสองทางนะฮะก็บางคนบอกว่านี่ถ้าจะให้ดีลดทำให้คนป่วยน้อยลงก็ปิดให้หมดเลยลงเหล้าไม่ให้มีการผลิตเลยหรือว่าบุหรี่ก็ไม่จำหน่ายเลยอย่างเงี้ยไม่มีแต่ในข้อเท็จจริงมันไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็มีลักษณะว่าเอ้ยมันก็ต้องเปิดในโลกเสรีเนี่ยจะไปปิดพวกนี้ไม่ได้ถูกไหมครับ
7: ครับ
8: ไอ้ปิดมันก็จะมีของเถื่อนของอะไรมาแทนเพราะว่าคนมันยังมีผู้บริโภคมันยังมีผู้ซื้ออยู่เพราะนั้นในที่สุดก็มีพูดง่ายว่ารัฐบาลก็เป็นคนดูแลทั้งเหล้าทั้งบุหรี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเหล้านี่ก็คือเขาเรียกว่าให้สัมปทานลงเหล้าไปนะครับเป็นผู้ผลิตนะไอ้บุหรี่นี่ก็เช่นกันเนี่ยนะก็มีนี่แหละการยาสูบแห่งประเทศไทยนี่แหละมีโรงงานยาสูบนี่แหละเป็นผู้ผลิตเลยอันนี้ก็เป็นรัฐวิสาหกิจด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะ
7: ครับ
8: เสร็จแล้วก็เก็บภาษีนะหักภาษีออกมาเพราะนั้นใครจะไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ก็ต้องเสียภาษีที่เรียกว่าภาษีสรรพสามิตแต่แล้วมันก็ย้อนกลับมาก็ต้องมามีความคิดว่าเฮ้ยถ้าไปทำไปจำหน่ายสินค้าพวกนี้เยอะๆแล้วไม่รณรงค์ให้คนดูแลสุขภาพนะไปดื่มเหล้ากันเยอะๆไปสูบบุหรี่กันมากๆมันก็ไม่เป็นผลดีเพราะคนก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยถูกไหมครับมันก็เกิดความคิดว่าเราก็จะต้องมารณรงค์ในเรื่องของการอะไรให้การสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพที่ดีใช่ไหมและขณะเดียวกันก็ต้องให้คนเข้าใจว่าการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคุณก็ต้องดูแลตรงจุดนี้ด้วยมันดูแล้วมันขัดตั ัวเองถูกไหมครับขัดแย้งกันเองนั่นเป็นที่มาของการเกิดกองทุนสำคัญสำคัญดังนี้นะครับกองทุนเนี่ยมีทั้งหมด4กองทุนที่เป็นกองทุนหลักแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาภาษีบาปมาใช้นะ
9: ครับอาจารย
8: ์นี่นะครับกองทุนที่1เนี่ยเราจะคุ้นเคยเลยเขาก็เรียกว่ากองทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือที่เราเรียกชื่อสั้นๆว่าสสส.
9: ครับ
8: คนจะได้ยินชื่อนี้เยอะนะสสส.นี่ก็คือเนี่ยย่อมาจากเต็มๆเลยก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับจุดมุ่งหมายของสสส.เนี่ยอันนี้เป็นพระราชบัญญัติตั้งแต่ปี2544มาถึงวันนี้ในกองทุนนี้ก็เท่าไหร่กี่ปีแล้วเนี่ย25ปีแล้วนะนะฮะก็วัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยก็ต้องการที่จะอะไรนะส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีทั้ง4ด้านทั้งกายทั้งจิตทั้งปัญญาทั้งสังคมนะก็เน้นในเรื่องของการยกในเรื่องของสุขภาวะที่ดีลดการบริโภคสุราลดการบริโภคยาสูบลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับพัฒนาชุมชนส่งเสริมงานวิจัยงานวิชาการด้านสุขภาพแล้วก็สร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยที่มีต่อสุขภาพของประชาชนก็ตั้งในพระราชนะมีพระราชบัญญัตินะครับเป็นกฎหมายขึ้นมาให้มีการตั้งกองทุนอันนี้ขึ้นมาจุดมุ่งหมายก็คือจะให้คนสนใจในเรื่องของสุขภาพถูกไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการดำเนินการกิจกรรมของนะครับของกองทุนอันนี้ก็ได้มาจากภาษีบาปนะดึงมาจากภาษีบาปที่บอกแล้วว่าภาษีสรรพสามิตที่เก็บคันเหล้าและบุหรี่เนี่ยนะครับเอาภาษีเหล้าและบุหรี่ 2% นะครับมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย 2% เอามาเข้ากองทุนนี้ครับเขาก็ประเมินดูแล้วเนี่ย 2% ก็ตกประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี
9: ครับผม
8: เป็นเงิน 4,000 ล้านเพราะฉะนั้นเงิน 4,000 ล้านนี่ก็ถูกเอามาใช้ในกิจกรรมของสสสเราก็จะเห็นนะการโฆษณาเห็นไหมครับแคมเปญอะไรนะงดเหล้าเข้าพรรษา
9: พรรษา
8: หรืออะไรอะไรให้เหล้าทกแช่งสมมุติเนี่ยนะ
9: โครงการบุหรี่อีกเยอะแยะ
8: เยอะแยะบุหรี่หรือว่าแม้กระทั่ง NCD ถูกไหมฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแล้วโดยเฉพาะยิ่งทั้งเหล้าทั้งบุหรี่นะครับอันเนี้ยก็ต้องออกมารณรงค์เรื่องนี้คุณโอ๊คลองฟังแล้วมันรู้สึกแปลกนิดหน่อยไหมไปเอาเงินจากงานเหล้าและบุหรี่มาเพื่อที่จะมารณรงค์กันงดเหล้าและบุหรี่ฟังแปลกดีไหมนะ
10: คือไปเอาเงินจากที่ตัวเองรณรงค์เพื่อให้งดสิ่งนั้นเพื่อให้มันดูแบบย้อนไปย้อนมาดีนะอาจารย
8: ์อันนั้นแหละนี่แหละนี่ใครก็รู้ว่าลักษณะมันเป็นอย่างนี้มันก็เกิดทุกคนก็จ้องกันต่างพึงระมัดระวังว่าสสสเองเนี่ยก็ต้องอะไรนะดึงเต็มที่ไถ่เต็มที่พยายามให้คนงดเหล้างดบุหรี่ถูกไหมครับ
9: ครับ
8: ลดปริมาณของผู้บริโภคทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ที่เป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนอยู่แล้วถูกไหม
9: ครับ
8: แต่ขณะเดียวกันคนก็บอกเอ้าถ้าคนงดเหล้างดบุหรี่เงินที่เข้ากองทุนไอ้สสสก็ลดลงสิเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงถูกไหมครับ
10: ถูกถูกตีเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ละ
8: 2%ไงถูกไหมฮะ
10: ยิ่งมากก็
8: ถ้าคนไปงดแล้วข้อที่จริงจริงๆอ่ะคุณจะไปกุโดกมันไม่ได้ลดลงเท่าไหร่มันก็มีแต่คนใหม่ที่เปิดขึ้นมามันก็เนี่ยบุหรี่หมดจ้องไปแล้วตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไอ้พอเป็นบุหรี่ไฟฟ้านี่มันไปเก็บเงินก็ไม่ได้ไง
10: อ
8: ๋
10: อเพราะว่ายังไม่ถูกกฎหมาย
8: มันไม่ถูกกฎหมายแล้วมันไปเสียที่ไหนอ่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นช่องว่างอีกช่องนึงนะไม่มีใครทำอะไรแล้วรัฐก็ไม่เอาจริงเอาจังเพียงแต่ประกาศให้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเท่านั้นเองถูกไหมฮะ
9: ครับ
8: แล้วก็คนเคยมีผู้เสนออยากจะให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอะไรสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จ่ายภาษีด้วยคนที่เสนอนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะรู้สึกจะเป็นนี่แหละโฆษกรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละนะฮะ
9: ครับ
8: ลองไปดูแล้วกันนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันมีความย้อนแย้งขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองนะขณะเดียวกันสสก็ต้องมุ่งระดมให้คนสุขภาพดีต้องห่างไกลไอ้พวกอบายมุขทั้งหลายเหล่านี้ถูกไหมครับเล่าอย่าไปยุ่งใช่ไหมอะไรบุหรี่อย่าไปสูบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับออกกำลังกายต้านโรคต้านภัยกันต่างๆอยู่ไหมฮะแล้วก็ใช้เงินจากเหล้าบุหรี่มานั่นก็คือภาษีสรรพสามิตเรียกว่าภาษีบาปใช่ไหมครับอันนี้เป็นก้อนที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาวิพากษ์วิจารณ์กันกองทุนที่สองนะครับเป็นกองทุนเขาเรียกกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
9: ครับ
8: นะครับ ไออันแรกนี่เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเงินที่เอามาจากภาษีบาปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเหล้าและบุหรี่ถูกไหมครับนะฮะแต่ก้อนที่สองเนี่ยเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยถูกไหมครับสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยนะก็มีกิจกรรมจัดต่างๆการแข่งขันจัดอะไรกิจกรรม

0: ฉีดอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ตอนที่ไปแข่งโอลิมปิกก็ดีไปเนี่ยแข่งเอเชียนเกมเนี่ยนะฮะเนี่ยเอเชียนเกมงวดเนี้ยที่เพิ่งจบไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่นาโกย่าเนี่ยนะไอจีนากิยะนาโกย่าเนี่ยนะครับที่ไทยเราได้18ทอง13เงิน21ทองแดงเนี่ยปรากฏว่าได้รับเงินอัดฉีดเนี่ยนะฮะจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาท
1: คร
0: ับ ก็แบ่งให้เป็นนักกีฬาสักประมาณ 165.5 ล้านบาทให้โค้ชหรือผู้ฝึกสอนเนี่ยประมาณ 27.05 ล้านบาทและสมาคมกีฬาก็ได้ไป 44.05 ล้านบาทนี่ก็เรียกว่าแบ่งให้3ส่วนด้วยกันก็ได้มาจากกองทุนนี้กองทุนนี้ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายเมื่อปี2548แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ในปี2560นี้หน่อยพูดง่ายว่าอันนี้เป็นแหล่งที่มาของเงินอาชีพแล้วก็กิจอะไรกิจกรรมที่พัฒนาพวกนักกีฬาพวกเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมอะไรต่างๆก็อยู่ที่นี่หมดแล้วครับ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้น
1: ไม่ต้องรอเบิกจ่ายรัฐบาลมานาน
0: ใช่ที่ไปประกาศว่ารัฐบาลเป็นคนจ่ายจริงๆไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนจ่ายนะเนี่ยมาจากนี้ฮะ
1: ครับ
0: มาจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินี่แหละครับภาษาอังกฤษเรียกว่า NSDF เนี่ยนะฮะก็ได้มาจากภาษีบาปนี่แหละครับกำหนดเป็นตามพระราชบัญญัติกองทุนอันนี้เมื่อปี2548ก็กำหนดว่านี่แหละครับภาษีบาปต้องแบ่งออกมา 2% เช่นกันฮะเอามาเข้ากองทุนนี้ก็ตีก็คร่าวๆก็ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี
1: ครับ
0: ไอ้ก้อนนี้ก็จะรู้สึกแปลกนิดหนึ่งก็คือเป็นตัวเข้ามาเสริมในเรื่องของกีฬาแทนนะครับไอ้ชุดแรกเนี่ยสสส.นี่เอามาดูแลเรื่องสุขภาพถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการดื่มเหล้าสูบบุหรี่สุขภาพมันจะไม่ดีเพราะนั้นต้องไปส่งเสริมสุขภาพอันนั้นอันที่สองนี้ก็มาเน้นเรื่องของกีฬาซึ่งไอ้การกีฬาเนี่ยพวกเหล้าและบุหรี่จะแทรกเข้าไปยากถูกไหมครับจะแทรกเข้าไปยากก็ไม่ยากในต่างประเทศเนี่ยเข้าไปทางกีฬานี่แหละถูกไหมครับเราก็จะเห็นการถ่ายทอดในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งอะไรเงี้ยพอมาบ้านเราเนี่ยก็ต้องมาทำเบลอไอ้พวกนี้หมดถูกไหมครับพอเป็นป้าย
1: ถ้าเป็นบ้านทางฝั่งบ้านเราก็จะเบอร์ข้างสนามแผ่นป้ายต่างๆ
0: มันก็จะมีความย้อนแย้งกันอยู่ในตัวนิดหน่อยถูกไหมครับอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: ถูกไหมฮะอันนี้คือกองทุนที่สองถูกไหมครับกองทุนที่สามนี่ก็มาแปลกก็คือกองทุนผู้สูงอายุกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับ 2% จากภาษีบาปนี่เหมือนกันจากภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่นี่เช่นกันนี่นะคือกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะครับปี2546มาตรา13ของกระทรวงพม.นะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยแหละครับนะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการสร้างคุณค่ายกระดับให้กับผู้สูงอายุนะสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็สามารถดูแลตัวเองได้
1: คร
0: ับ ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยจะออกมาในรูปแบบของกองทุนเพื่อการกู้ยืมในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ
1: อ๋อครับ
0: นะฮะอันได้แก่สมมติว่าเขาจะกู้ยืมเป็นรายบุคคลก็ได้ในวงเงิน30,000 บาทต่อคนนะโดยไม่คิดดอกเบี้ย30,000 บาทเนี่ยนะฮะแต่แล้วต้องชำระกลับคืนมาภายใน3ปีเรียกว่าเอาไปเป็นทุนตั้งตัวในการประกอบอาชีพแล้วก็ถ้าเป็นนั่นก็จะเป็นกลุ่มก็ได้นะจะเป็นกลุ่มนี่ก็เขาก็รวมตัวกันเป็นกลุ่ม5คนขึ้นไปวงเงินในการกู้นี่ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็จะต้องไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ต้องชำระคืนภายใน3ปีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก
1: ็
0: พูดง่ายว่าสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพได้มีงานนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็ได้มาจากเงินในนี้เลยภาษีบาปเนี่ย 2% ก็ตกแล้วประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีเช่นกันนะทีนี้คนก็ถามว่าเอ้าแล้วผู้สูงอายุมันเกี่ยวอะไรกับอะไรนะไอ้เหล้าและบุหรี่เนี่ยนะคำตอบก็คือถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุได้แสดงว่าคุณไม่ได้โดนพิษร้ายจากเหล้าและบุหรี่ถูกไหมฮะคุณก็มีอายุยืนได้ถูกไหมครับนะฮะก็พูดง่ายว่าต้องดูแลสุขภาพจนกระทั่งมาเป็นผู้สูงอายุคุณถึงจะมีโอกาสได้ใช้กองทุนอันนี้ถูกไหมครับนะฮะถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวโดยตรงแต่ก็ได้เงินสนับสนุนจากกองทุนไอ้จากภาษีบาปอันนี้และตัวที่4ยิ่งก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยที่จะเอามาใช้ภาษีบาปอันนี้ก็คือที่เราเรียกกันว่าไทย PBS อ่ะ
1: อ๋อครับช่องไทย PBS
0: จริงๆเนี่ยนะครับมันถ้าไปแปลตามตัวแล้วเนี่ยมันคือนะการกระจายเสียงและ

0: แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะก็คือไอ้ public broadcasting นี่แหละนะฮะก็คือเดิมทีเดียวสมัยก่อนนี่มันเป็นทีวีก็เรียกทีวีอิสระเขาเรียก ITV สมัยก่อน Independent TV แล้วตอนหลังก็มาเปลี่ยนนี้ไปตอนหลังพอในปี2551ฮะ2551ก็มีเขาเรียกว่าพระราชบัญญัตินี่แหละไอ้การองค์กรการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะขึ้นมาคือต้องการให้ไอ้สื่อตัวเนี้ยมันเป็นสื่อสาธารณะนะปลอดการครอบงำจากภาครัฐนะครับนะฮะแล้วก็พวกบรรดาในทุนทั้งหลายถึงได้ตั้งไอ้สถานีโทรทัศน์ไอ้ตัวไทย PBS ขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: จุดมุ่งหมายก็คือพูดง่ายว่าไม่ต้องการให้ไปหาโฆษณาแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐในความตั้งใจดั้งเดิมเนี่ยนะเพื่อให้มันปลอดการครอบงำไงฮะ
1: คือขณะนี้ตกเป็นเครื่องมือของเอกชนอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์ก็จะบอกเอกชนก็ได้เป็นองค์กรอิสระแหละนะฮะเป็นลักษณะรูปแบบของนี่ไงมันเป็นการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแบบอิสระไงฮะ
1: จับ
0: ไหมฮะ
1: จับ
0: ก็ได้เงินมาจากภาษีบาปแต่ตรงจุดนี้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดว่าให้เอาเงินมาจากภาษีสรรพสามิตหรือภาษีบาปส่วนที่เป็นเหล้าและบุหรี่เนี่ย 1.5%
1: ครับ
0: 1.5% น่าจะเห็นว่าต่ำกว่ากองทุนอื่นนะกองทุนอื่นทั้ง3กองทุนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งสสส.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็กองทุนผู้สูงอายุนี่ได้คนละ 2% ได้กองทุนละ 2% แต่ไทย PBS นี่ได้แค่ 1.5% และกำหนดไว้ว่าและไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปี
1: ครับ
0: นะฮะกำหนดเขาเรียกอะไร
1: เพดานไปด้วยกำหนดไว้เพดานไม่เกิน 2,000 ล้าน
0: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อเอามาใช้ในกิจกรรมของเนี่ยการกระจายเสียงและการแพร่ภาพสาธารณะโดยที่ต้องการที่จะไม่ยอมไม่ต้องให้ไปหาสปอนเซอร
1: ์
0: ไม่ต้องให้ไปอยู่กับนายทุนนะพูดง่ายๆถ้าเกิดไม่ต้องไปหาโฆษณามันก็จะตกเป็นของนายทุนถูกไหมครับนะฮะ
1: ก็เหมือนกับว่าถ้ามีการซื้อโฆษณากับเอกชนเข้ามาอาจจะต้องไปทำในมุมที่เอกชนต้องการอยากให้ทำนำเสนอซึ่งมันก็จะผิดกระบวนการที่เรียกว่าไม่อยากให้มีใครมาแทรกแซงได้ไป
0: นั่นแหละนั่นแหละจุดมุ่งหมายคือต้องการไทยพีบีเอสก็อยู่ตรงนั้นเราก็จะเห็นนะฮะถ้าเป็นทีวีดิจิตอลทั่วไปมันก็จะมีเอกชนก็จะมันเข้ามีส่วนถูกไหมบางช่องนี่ก็เป็นของเอกชนเลยแหละถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: จะเป็นค่ายเพลงจะเป็นอะไรโรงพยาบาลอะไรท่านเอาไปดูเองก็แล้วกันนะผมไม่ต้องบอกรายละเอียดแม้กระทั่ง
1: ครับ
0: อะไรอ่ะบริษัทใหญ่ๆนะฮะเนี่ยแหละอยากจะเอ่ยชื่อพูดง่ายๆนะแต่ไม่เป็นไรก็นั่นคืออยู่ในเอกชนนะพูดง่ายๆเขาเป็นในทุนนะครับแต่พอเป็นไทย PBS นี่ไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะอาศัยเงินสนับสนุนจากภาษีบาปที่บอกเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะอะไรส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเต็มที่ไม่มีการครอบงำนะแล้วก็ยังสามารถดึงความมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ได้เต็มที่ถูกไหมครับไม่ต้องมามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการหารายได้จากการโฆษณาถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทั้ง4กองทุนนี้ถูกตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติทั้งสิ้นและที่ผ่านมาก็อาศัยเงินจากภาษีเหล้าและบุหรี่ก็คือภาษีสรรพสามิตแบ่งออกมาชัดเจนเป็นภาษีที่ต้องจ่ายออกมานะทีนี้มันเกิดกรณีนี้ขึ้นมาก็คือในภาครัฐเนี่ยนะครับไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้ศัพท์นิดนึงไอ้ที่เราเรียกว่าภาษีบาปเนี่ยนะแต่การที่เอาภาษีเหล่านี้มาสนับสนุนพวกกองทุนเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษีมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษนะใช้คำนี้ไว้นิดเผื่อบางคนจะเจอในตอนหลังเขาจะใช้คำเขาเรียก earmark tax
2: earmark
0: เนี่ย earmark มันเป็นภาษาเอียแปลว่าหูมาร์กแปลว่าเครื่องหมายทำเครื่องหมายบาปมาร์กเอาไว้เนี่ยนะพูดง่ายว่าหมายหูไว้อะทำเครื่องหมายไว้ถ้าเป็นตัวสัตว์ก็เขาเรียกว่ากากบาทไว้แล้วนี่ทำตำหนิไว้แล้วนะฮะวันนี้เพราะนั้นเอียมาร์กที่ว่านี่ก็คือเป็นภาษีที่กันไว้เฉพาะนะฮะนั่นก็แปลว่าภาษีที่บอกไว้สักครู่เนี่ยกันไว้ 2% เอามาเข้าสสส.ส่งเสริมสุขภาพนะครับเอา 2% เอามาเข้ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ2% ในการเข้ามาเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไทย PBS อีก 1.5% แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านเนี่ยเขาเรียกว่ากันมาไว้โดยเฉพาะ
2: ก็คือ
0: แล้วก็ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาพอสมควรตามพระราชบัญญัติที่ผมได้แจ้งมานี่นะครับพอมาถึงวันนี้เนี่ยทางภาครัฐก็มีความคิดว่าการทำเป็นกองทุนเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ผ่านในแง่ของ กระบวนการทางการจัดสรรงบประมาณถูกไหมครับ
2: อืมครับครับ
0: หมายความว่ามันเป็นภาษีก็จริงแต่เป็นภาษีที่ถูกกันออกมาต่างหากมันไม่ได้ถูกเข้ามาพิจารณาในระบบงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ก็เลยมีความคิดที่จะจัดระบบก็คือดึงพวกบรรดาเงินที่เขาเรียกว่าสนับสนุนตรงนะครับนะจากภาษีสรรพสามิตที่เป็นไอ้ภาษีบาปเนี่ยดึงเข้ามาเป็นระบบงบประมาณดึงกลับเข้ามาเป็นระบบงบประมาณแล้วก็จัดสรรสนับสนุนกองทุนนี้ตามระบบงบประมาณแทนนะ
2: ครับ
0: อันนี้แหละเป็นที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ที่เรากำลังพูดกันถึงวันนี้นะครับ
2: ครับ
0: มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฮะคุณโอคาที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าอันดับแรกเลยที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นระบบงบประมาณก็แปลว่าต่อไปสสสจะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องของบประมาณต้องตั้งงบประมาณแทนถูกไหมครับ
2: อืมครับครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเขาเรียกอะไรถ้าว่ากันตรงๆก็คือต่อไปนี่จะทำนู่นนี่ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วมันจะต้องถูกอะไรแปลงงบประมาณเราก็จะได้ยินไหนเวลาเนี่ยงบประมาณก็ต้องเอาไปถูกกับการมาที่การไปแปลงงบไปอะไรต่างอาจจะถูกดึงเงินไปใช้อย่างนู้นอย่างนี้ถูกตัดไปสุดท้ายก็โดนการเมืองหรือโดนเขาเรียกอะไรสภาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมครับ
2: ครับ
0: นะหรืออาจจะถูกผลักดันโครงการบางโครงการที่การเมืองต้องการแล้วก็ดันให้สสเป็นคนทำอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับ
2: ครับ
0: หรือขณะเดียวกันก็อาจจะถูกดึงไปจากธรรมดาเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นในเรื่องของการอะไรลดเรื่องการสูบบุหรี่เรื่องเหล้าเงี้ยก็อาจจะเบาลงถ้าเกิดว่าเป็นระบบงบประมาณถูกไหมครับ
2: ครับ
0: จะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็แสดงว่าพวกทุนเหล้าและบุหรี่ก็สามารถจะแทรกแซงเข้ามาทางการเมืองได้ถูกไหมครับ
2: อืม
0: เข้าใจใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้ลดบทบาททำให้กองทุนสสสอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนเดิมถูกไหมครับ
2: ครับ
0: เปลี่ยนไปสุขภาพก็ทำไปอย่างนั้นแหละถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำถามที่หนึ่งว่าเฮ้ยจริงเหรอถ้าเป็นระบบงบประมาณเนี่ยมันทำให้มันโปร่งใสได้จริงเหรอแล้วก็สามารถตรวจสอบได้แล้วถึงเวลาจริงมันกลายเป็นว่าจะมีคนเข้ามาเอี่ยวกับเรื่องของการจัดการตรงนี้หมดมันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งในขณะที่สสเนี่ยเขามีความเป็นอิสระอยู่ในขณะนี้ถูกไหมครับ
2: ครับ
0: เขาจัดการเต็มที่อ่ะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่เขาเรียกว่าเดินหน้าเต็มที่แต่กำลังจะถูกกระทบแล้วถ้าเกิดเข้าไปสู่ระบบงบประมาณนะครับอันที่สองเรื่องไอการพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการเมืองก็เข้าไปเกี่ยวอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่ามันเข้าไปทางด้านนี้ไงการกีฬาแห่งประเทศไทยถูกไหมฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2: ก็
0: ม
2: ีผ
0: ลอยู่แล้วจุดนี้ถูกไหมครับ
2: คร
0: ับ อันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีผลกระทบมากนะถ้ามันเป็นระบบงบประมาณนะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่นักถูกไหมครับแล้วก็มันก็มักจะมีเกณฑ์อยู่พอสมควรว่าจะให้รางวัลนักกีฬาอย่างไรมาตรการอย่างไรอันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนะถ้ามาเป็นระบบงบประมาณถูกไหมครับ
1: แต่มันจะเบิกจ่ายช้าไหมอาจารย์หมายถึงว่า
0: ไอ้ช้าที่มันจัดการได้อยู่แล้วมันก็สั่งการได้อยู่แล้วถูกไหมครับ
1: เพราะว่าผมจำได้เลยสมัยก่อนนะอาจารย์ที่
0: กว่า
1: จะ
0: เลี้ยงจะได
1: ้ทั้งเบี้ยเลี้ยงทั้งเงินรางวัลที่อัดฉีดกว่าจะได้เนี่ยมันข้ามทัวร์นาเมนต์เลย
0: งวดนี้เขากำหนด7วันฮะงวดนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยกลับมาที่ต้องได้ภายใน7วันนะฮะ
2: ครับ
0: อ้าวอันที่3กองทุนผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ค่อยมีคนมีประเด็นเท่าไหร่เพราะมันเป็นกองทุนให้การกู้ยืมถูกไหมครับ
2: ครับ
0: นะพวกนี้ไม่และตัวที่4นี่แหละครับที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือไทย PBS หรือไอ้โทรทัศน์สาธารณะเนี่ยการกระจายเสียงสาธารณะนี่นะครับเพราะว่าถ้ามาเปลี่ยนเป็นระบบงบประมาณปั๊บมันจะถูกครอบงำทันทีถูกไหมครับ
2: อืมครับครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยทีวีที่เป็นทีวีภาครัฐเช่นช่อง11น่ะอันนี้ใช้งบประมาณเลยของกรมประชาสัมพันธ์น่ะถูกไหมครับ
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นถูกกันครอบงำโดยภาครัฐเลยทั้งทีวีทั้งวิทยุกระจายเสียงด้วยวิทยุแห่งประเทศไทยอ่ะถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: อันนั้นน่ะใช้งบประมาณเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเป็นระบบก็ประมาณปั๊บมันก็จะเกิดคำถามว่าแล้วไทย PBS เนี่ยจะเป็นไอ้ทีวีสาธารณะจริงหรืออ
2: ืมครับครับ
0: ถูกไหมครับไอ้จุดมุ่งหมายที่ต้องการจะบอกว่าไม่ให้มีการครอบงำไม่ให้เรื่องงบประมาณเพราะต่อไปมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรนะมีข้อต่อรองกันถ้าคุณอยากได้งบคุณก็ต้องอะไรอ่ะแล้วแต่ถูกไหมครับต้องให้ทำไอ้นั่นต้องให้ทำไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้แหละถูกไหมฮะอันนี้มันจะกลายไปอย่างนั้นไปซึ่งอันนี้เราเป็นคำถามถูกไหมครับ แล้วมันก็ตามมาด้วยที่ว่าและปัจจุบันนี้ไทยพีบีเอสนี่ยังเป็นความต้องการอยู่ในข้อเท็จจริงหรือเปล่าปัจจุบันนี้โลกของไอการสื่อสารนี่มันเป็นช่อง

0: ทางที่เกิดขึ้นมากมายจริงไหมครับคุณโอ๊ค
1: ใช่ครับ
0: คนดูทีวีดิจิตอลวันนี้ก็กำลังเดือดร้อนกันว่ามันคนดูมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับช่องทางแพลตฟอร์มการชมไปพวกนี้มันไปเยอะแยะไปหมดเลยมันไปอะไรทั้งYouTube ทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาเรียกมีไอช่องทางที่เรียก over the top อะ OTT เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปกันมากมายออนไลน์ไปดูสตรีมมิ่งไปดูอะไรก็ไม่รู้ดูบอดแคสไออะไรอะพอดแคสไปกันใหญ่หมดแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการถามว่าแล้วต้องใช้งบประมาณปีหนึ่งประมาณ 2,000 ล้านให้กับทีวีสาธารณะเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าโอเคนอกเหนือจากการที่ว่าเอางบประมาณเข้าไปจ่ายแล้วอาจจะถูกครอบงำกับอีกการหนึ่งจ่ายไป 2,000 ล้านเนี่ยแล้วสุดท้ายมันได้อะไรขึ้นมาถูกไหมครับเพราะว่าคนดูครบถ้วนจริงหรือเปล่าถึงวันนี้ไม่แน่ใจแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องมาพิจารณาไต่ตองควบคู่กันไปด้วยนอกเหนือจากการว่าจะเปลี่ยนจากรูปแบบเงินกองทุนนะครับเงินกองทุนที่ได้โดยตรงมาจากภาษีบาปภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับกับการแปลเปลี่ยนมาเป็นระบบงบประมาณถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ทั้งหมด4กองทุนก็จะมีผลกระทบอย่างที่บอกนี่นะครับมันก็มีคำถามอย่างนี้อันที่หนึ่งเลยนะนี่ต้องเป็นโจทย์เลยก็คือว่าข้อสังเกตคือบอกต้องการจะทำอันนี้เพื่อเน้นความโปร่งใสคุณโอ๊คฮะอันนี้ก็เป็นคำถามดังๆนะว่าโปร่งใสจริงไหมพอมาเป็นระบบงบประมาณเนี่ยจะสามารถตอบได้จริงไหมนะครับว่าเป็นความโปร่งใสในแง่ที่ว่าสุดท้ายการพิจารณาทั้งหลายมันจะมาผ่านสภามาผ่านส.ส.มันก็เป็นเรื่องของการเจรจากันอีกถูกไหมครับเราก็จะได้ยินไอ้เรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
1: อ
0: ่ะถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ผมก็ได้ยินอยู่กันเป็นประจำอยู่แล้วถ้าผ่าน
0: แน่นอน
1: การพิจารณางบประมาณนะอาจารย์
0: ใช่อันที่สองมันก็จะเกิดที่คำถามบอกว่าต้องการสร้างวินัยทางการคลังเพื่อดึงให้เงินเม็ดเหล่านี้มันเข้ามาระบบภาษีไอ้เรื่องทันทีระบบงบประมาณถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันสร้างวินัยทางการคลังก็ยิงแต่พอมาเข้าหมู่ใหญ่ปั๊บเนี่ยคุณโอครับสุดท้ายมันจะถูกดึงไปใช้อย่างอื่นซะสิครับถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมาเข้าในก้อนใหญ่แล้วไงถูกไหมฮะสุดท้ายเอ้ยเราต้องการงบไอ้นั่นมากกว่าเราต้องการไอ้นี่มากกว่าอย่านั่นเลยเงินก้อนนี้พอดีเอาไปทำไอ้นี่ดีกว่าเอาไปทำประชานิยมอ่ะพูดง่ายๆเอาตรงๆกันเลยนะ
1: ครับ
0: ไปมัวแต่สร้างเสริมสุขภาพอยู่ทำไมใช่ไหม
1: คร
0: ับ ไปสร้างเสริมสุขภาพไหมไปทำประชานิยมดีกว่าไปแจกดีกว่า
1: ประชาชน
0: ไปเปลี่ยนจากโครงการคนละครึ่งเปลี่ยนเป็นคนละค่อนสมมติหน้าคนละค่อนนะ
1: คนละค่อน
0: ดูให้มันเยอะกว่าเดิมไหมคนละค่อนนะอย่างเงี้ยสมมติเนี่ยนะอ้าวเพื่อมันเข้าวินัยแต่ก็เรียกว่าพอเข้ามาสู่กลุ่มใหญ่ปั๊บอาจจะถูกจัดสรรไปคนละทางก็ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จริงไหมและตัวที่สำคัญต่อมาคือในทุนใหญ่ทั้งเหล้าและบุหรี่เขาจะดีใจหรือเปล่าว่าไม่ต้องเขาไม่ต้องจ่ายเงินโดยตรงเข้ามาและก้อนที่ไม่ต้องจ่ายโดยตรงเข้ามายังต้องจ่ายต่อไปไหมนี่คือคำถามแรงๆดังๆนะครับคุณโอ๊คฮะประมาณปีหนึ่ง 14,000 ล้านบาทถ้าเกิดว่ายกเลิกเข้ามาสู่ระบบเป็นระบบว่าประมาณไม่ต้องจ่ายตรงมาจากไอภาษีสรรพสามิตเนี่ยพวกนายทุนที่เป็นเหล้าและบุหรี่ดีใจกันสนั่นหวั่นไหวไปหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ประหยัดเงินไปต้อง 14,000 ล้านท่านนึกดูสิครับนี่มันยิ่งช่วยให้คนเหล่านี้ยิ่งโอ้โหถูกไหมแต่พอเหล่านี้ส่งเสียงดังขึ้นมาในภาครัฐคนที่รับผิดชอบโดยตรงก็ประกาศว่าไม่ก็ยังจ่ายเพียงแต่ว่าหันเหให้จ่าย 14,000 ล้านไปเข้าไประบบภาษีสรรพสามิตเต็ม
1: ๆครับครับ
0: อันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นยอมไม่ได้ครับคุยกันว่าเงิน 14,000 ล้านที่ปัจจุบันเหล้าและบุหรี่ถูกเก็บมาเนี่ยยังไงก็ต้องเก็บต่อไปแต่เอาจะต้องเอาเข้าไปในระบบภาษีสรรพสามิตก็ต้องเก็บต่อไปครับไปลดให้กับนายทุนไม่ได้ครับอันนี้ยังไงอันนี้คนทุกคนต้องไม่ยอมแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนจะต้องจับตาดูกันว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใครได้ประโยชน์และใครเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไปยิ่งความโปร่งใสมันโปร่งใจจริงไหมแล้วมันสร้างวินัยทางการคลังจริงหรือเปล่าและผลประโยชน์เหล่านี้จะถูกเปลี่ยนมือเป็นมือเข้าไปอยู่ในมือของการเมืองหรือเปล่าถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะคุณโอครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วจุดประสงค์ทั้ง4กองทุนก็จะถูกบิดเบือนไปอย่างแรงเลยฮะ
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยแม้แต่ไปอยู่ในรูปแบบอะไรจะเป็นงบที่ต้องแปลงงบประมาณออกมาหรือว่าจะเป็นงบที่จ่ายตรงจาก หักเปอร์เซ็นต์มาแล้วเข้ากองทุนโดยตรงเลยสุดท้ายแล้วถ้าหลักไม่หลักปักธงแล้วมันไม่ใช่มันก็จะเบี้ยวไปแบบ
0: แน่นอน
1: เงินก็จะถูกละลายไปเลยนะอาจารย
0: ์แน่นอนแน่นอน
1: ครับครับ
0: พวกกองทุนเหล่านี้ถ้าเป็นระบบว่าประมาณเชื่อผมสิเนี่ยสสส.เนี่ยโดนตัดแน่นอนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อ้าวใช่ไหมก็เฮ้ยมันเถอะเหลียวประชานิยมเนี่ยถูกดึงออกมาแน่นอนถูกไหมฮะแบงค์มาไปทำนู่นเถอะไปทำนี่เถอะนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: เอาไปไทยเที่ยวไทยดีกว่าเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะ
1: เพราะรวมๆกันแล้ว 14,000 ล้านก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะอาจารย์
0: ไม่ใช่น้อยๆไงถูกต้องไม่ใช่น้อยๆถูกต้องไอ้ไทยพีเอสนี่ก็พิจารณาหน่อยแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: โอเคว่าปัจจุบันเนี้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่เราจัดสรรทำทีวีเนี่ยทีวีนี้มันได้ความคุ้มค่าจริงไหมอันนี้เขาก็ต้องเจาะเข้าไปดูในรายละเอียดกันอยู่นะวันนี้นะครับนะ
1: ฮะก็ยังเป็นข้อมูลที่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยเดือดกันทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็มีการใช้ข้อมูลที่แบบเอามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันอยู่ก็ยังเดือดพอสมควรนะครับ
0: สี่กองทุนเนี่ยมันมาจากคนละทิศคนละทางนะนี่เดี๋ยวที่ผมเกิดได้เริ่มต้นถูกไหมฮะ
1: ครับอาจารย์ใช่ฮะ
0: กองทุนผู้สูงอายุนี่ก็ไม่เกี่ยวอะไรละมันก็ไปทางด้านผู้สูงอายุแล้วได้ทุนไปทำงานไปหาทำจากนั้นพัฒนากีฬาก็ผมว่าก็เห็นชัดอยู่แต่ที่เป็นสะเทือนคือสสส.นี่แหละเสริมสร้างสุขภาพนี่แหละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้แหละที่จะโดนทุนบุหรี่และเหล้าเข้ามาแทรกแซงแน่นอนไทยพีบีเอสนี่ก็เป็นบล็อกทีวีไอสาธารณะเนี่ยแล้วมันก็จะโดนครอบงำแหละถูกไหมครับต่อไป
1: คร
0: ับ
1: ผมอาจารย์เรื่องนี้ก็ยังเป็นมุมมองที่ต้องรอวันจบอีกทีหนึ่งนะอาจารย์เพราะตอนนี้ก็
0: เขาจะเสนอเข้าสภาให้สภาเป็นผู้พิจารณาแน่นอนเรื่องนี้นะครับ
1: ใช่ครับเขาต้องรอสุดท้ายแล้วจะตอบแบบไหน
0: แต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่เสียงรัฐบาลไงถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะรัฐบาลเป็นเสียงขั้นมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขากำลังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่นะครับแต่ตัวกฎหมายอันนี้ท่านก็หาทางเข้าไปหน่อยไปแสดงความคิดความเห็นได้นะครับทางเว็บไซต์ของสภาก็มีนะฮะเขาอยากจะฟังความคิดความเห็นของท่านอยู่นะครับนะฮะ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ด้วยกันยินดีครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับสวัสดีครับก็แน่นอนครับมาให้คุณผู้ฟังร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นกันด้วยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายอย่างถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนว่ามันก็ส่งผลดีแต่ว่าถ้าเกิดทิศทางการเปลี่ยนแปลงนั้นสุดท้ายแล้วมันถูกเอาไปใช้ในอีกมุมที่มันอาจจะเป็นข้อกังวลสักหน่อยจะทำอย่างไรให้ข้อกังวลนั้นมันเรียกว่า เบาลงหรือว่ามันจุดลดจุดอ่อนตรงนั้นลงไปนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูในเรื่องของวิธีการหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะออกมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อผ่านสภาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนะครับใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่ครับเส้นยืดเส้นตึงนะครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สู่กายะอย่านวดคลายเส้นกลิ่นแกสลองครับตำรับวัดโพมาช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะมาพร้อมกลิ่นหอมของการสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานและการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทร021143990ครับย้ำอีกทีโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990 จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: มาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊กนะครับในช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยในมุมมองด้านอื่นๆรวมถึงด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปมที่เราหยิบยกกันมาพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊กครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ครับผมก็ยังมีคำถามที่น่าสนใจทั้งในเรื่องที่ทั้งในมุมที่น่าที่สงสัยและก็มุมที่จะต้องไปต่อในอนาคตด้วยนะอาจารย์ฝนในเกี่ยวกับประเด็นที่เรามาคุยกันในวันนี้เพราะว่ามันก็มีหลายมุมมองนะทั้งเรื่องโอเคแหละมันเรื่องของความอาจารย์ฝนมองเห็นไหมว่ามันมีความแบบความย้อนแย้งในเรื่องของเงินทุนที่เข้าไปสนับสนุนในกองทุนต่างๆอยู่อ่ะมันทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมสงสัยเลยอาจารย์ฝนทำไมเราต้องเอาภาษีเหล้าบุหรี่เนี่ยหรือภาษีบาปเนี่ยไปหนุนเพื่อให้คนกลับมาสุขภาพดีอ่ะอาจารย์ฝนหรือว่าเพื่อดูแลสังคมล่ะอาจารย์ฝน
3: นั่นสิฮะ ผมว่ามันเป็นเรื่องของคือถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องผมใช้คำว่าสถาปัตยกรรมสังคมนะ
2: ครับผม
3: คำว่าสถาปัตยกรรมสังคมคือหมายถึงว่าภาพใหญ่อ่ะที่เราอยากจะขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางไหนเนาะแล้วก็เข้าใจว่าในเมื่อก่อนเนี่ยที่มันยังไม่ได้มีการคิดเรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมสังคมเนี่ยมันก็ใช้วิธีคิดแบบว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงนะที่ผ่านมาคนก็สูบยากันเป็นปกติขายกันเป็นปกติใช่ไหมฮะสุราเหล้าอะไรต่างๆพวกนี้บุหรี่อะไรต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนาะที่ทำกันมาอย่างเป็นปกติแหละพอมาถึงยุคสมัยนึงที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะมันต้องจำกัดมันต้องอะไรมันไม่ควรมีเพราะว่ามันเสียสุขภาพนู่นนี่นั่นไปก็เหมือนกับว่าไม่กล้าจะไปหักดิบมันเพราะกลัวปัญหาการอะไรต่างๆก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่หักดิบมันก็ใช้วิธีการควบคุมแล้วก็เอางี้ละกันถ้าใครอยากสูบแล้วมันไปเดือดร้อนคนอื่นนี่เพราะว่าเนี้ยไปเรียกว่าสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับแต่ละพื้นที่แล้วสร้างเป็นอาจจะเป็นมะเร็งสารก่อมะเร็งต่างๆที่ทำให้เดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไหนมันมีตรงนี้แล้วก็อ่ะถ้าจะสนองตัณหาตัวเองก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งจ่ายเพื่อให้มาดูแลคนรอบข้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมเชื่อว่าไอ้โครงสร้างแบบนี้มันมาจากแนวคิดคล้ายๆแบบนี้ นะครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้เนาะว่าคนสูบคนเสพต่างๆปุ๊บก็ส่วนหนึ่งอะเข้ามาก็กลายเป็นภาษีในรูปแบบของที่เรียกว่าเป็นภาษีบาปแล้วก็เอาตัวเนี้ยกลับไปสนับสนุนในส่วนของส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมอะไรหนุนนั่นก็ว่าไปนะแต่ทีนี้ว่าพอมันจะมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องการให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันถึงจุดที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจต้องมารีอาร์คิเทคกันไหมแล้วควรจะให้มันเป็นยังไงเพราะว่าถามคนรอบข้างเขาหรือยังล่ะว่าคนรอบข้างเขาอยากให้อย่างนั้นหรือเปล่าวันนึงก็ต้องมาแบบมาเกี่ยวข้องกับพวกสารก่อมะเร็งนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปได้รับการสนับสนุนเพื่อสุขภาพอีกด้านหนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้อย่างเงี้ยเหรอเขาโอเคหรือเปล่าที่เป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องมานั่งคิดใหม่กันละว่าจริงๆเราอยากให้สังคมที่ผมเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมสังคมเนี่ยและสุขภาพของคนในสังคมในคนในเมืองคนในประเทศเราเนี่ยไปในทิศทางไหนยังไงคือต้องฟังตรงนั้นก่อนมีภาพในใจที่มันอยากได้ตรงนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูว่าแล้วแมคานิกแบบไหนเนาะจะขับเคลื่อนไปสู่ภาพตรงนั้นได้ครับ
2: อืมเพราะฉะนั้นเองมันมีกระบวนการและวิธีการที่จะไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือเขาเรียกว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรดีกว่าเนาะให้มันมีกระบวนการ

0: ที่พอที่จะทำให้เกิดภาพนั้นได้เพียงแต่ว่าจะไปอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องในหลายๆมุมแหละ
1: ใช่ใช่ไอ้ตรงจะไปอย่างไรเนี่ยตรงภาษาที่พอพูดกันบ่อยๆก็จะได้ยินคำว่า transformation เนาะtransformation digital transformation อะไรเงี้ยจะ transform ไปสู่ digital อย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ก็หมายความว่าสังคมอย่างที่บอกแหละว่าปัจจุบันเนี่ยอาร์คิเทคหรือว่าสถาปัตยกรรมสังคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็น100ปีมาถึงปัจจุบันมันเป็นแบบเนี้ยแล้วภาพที่เราอยากให้เห็นจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงที่เราอยากที่คนในสังคมคิดร่วมกันแล้วนะอยากให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะ transform จากไอ้จุดที่เป็นอยู่ไปยังจุดที่อยากให้เป็นตรงนั้นน่ะต้องไปกันยังไงต้องให้ความรู้กันยังไงต้องสนับสนุนมีกลไกอะไรต่างๆยังไงเพื่อสุดท้ายมันจะได้เป็นภาพที่ทุกคนฝันร่วมกันตรงนั้น
0: แน่นอนมันโอ้โหแต่มันก็เป็นโจทย์ที่เพราะว่าเม็ดเงินมันมหาศาลเหมือนกันนะอาจารย์ฝนคือเม็ดเงินที่เอามาใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นยอดที่มูลค่าเป็นหลักหมื่นล้านซึ่งบางครั้งเนี่ยคนก็มองเหมือนกันนะว่ามันอาจจะคุ้มหรือไม่คุ้มอันเนี้ยแหละมันแล้วแต่มุมมองและบางคนถ้ามองในมุมของจุดที่ยืนฝั่งไหนก็จะมองโอ้มันคุ้มนะแต่ถ้ามองคนละฝั่งปุ๊บมันจะเริ่มไม่คุ้มนะแต่ทีเนี้ยตรงกลางมันคืออะไรเบิกจ่ายตามงบประมาณอย่างไรหรือว่าจะอุดหนุนในตัวเลขไหนถึงจะเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่ามันต้องเดินไปในทิศทางที่มันแน่นอนว่ารัฐบาลเขามีเป้าอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันจะคุ้มยังไงต่อครับอาจารย์ฝน
1: ไอ้เรื่องคุ้มไม่คุ้มเนี่ยฮะผมว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ความโปร่งใส
0: นี่เลย
1: เพราะว่าก็เหมือนกับแบบว่าคุณไปใช้เรื่องอะไรล่ะแล้วการวัดคุณค่านะหรือวัดเอาท์คัมของมันเนี่ยประโยชน์ที่ประชาชนได้รับที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจริงๆอ่ะมันได้รับเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าแล้วมันสมเหตุสมผลกับตัวเลขกับตัวเงินหรือเปล่าวิธีการวัดยังไงเปิดเผยไหมใช่ไหมฮะ TOR เป็นยังไงใช่ไหมฮะเวลาคนที่มารับจ้างมีใครบ้างเห็นไหมหรือว่าก็มีแต่เจ้าเดิมๆสองสามเจ้าที่ไปดูแบบผู้ถือหุ้นหรือกรรมการก็ชื่อซ้ำๆเดิมๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งคำถามเนาะพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องคือเวลาพูดเรื่องงบประมาณเนี่ยนะมันเป็นโจทย์ต้องยอมรับแหละมันเป็นโจทย์ของนักการเมืองนะครับเพราะว่านักการเมืองเขาเข้ามาเนี่ยก็รู้อยู่ว่าก่อนที่เข้ามาเขาลงทุนไปเยอะพอลงทุนไปเยอะก็ต้องมาดูว่าเขาจะเอาคืนตรงไหนได้บ้างเห็นไหมจะมานั่งกลางงบประมาณกันนะครับ
0: ไม่ได้อาสามาโดยบริสุทธิ์ใจเหรออาจารย์ฝน
1: อะไรนะฮะ
0: ก็ไม่ได้อาสามาโดยบริสุทธิ์ใจเหรออาจารย์ฝน
1: โอ้อยากให้เป็นอย่างนั้นจังเลยฮะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็สาธุฮะอนุโมทนาด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นไงว่าตรงไหนมีงบนะฮะตรงไหนมีงบปุ๊บตรงไหนไปตั้งโปรเจกต์ได้ไปตั้งโปรเจกต์การอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนจะแบบทอนมาจิ้นกันได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นซะมันก็เลยทำให้คนเสียศรัทธาไปเยอะแล้วก็ตั้งคำถามเยอะว่าแล้วไอ้คำว่าคุ้มค่าน่ะมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเนาะโครงการอะไรสักโครงการที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยจะต้องไปโฆษณาในแบบไอ้อะไรนะในจอโทรทัศน์ของ7 Eleven ไอ้ทั่วทีห้างไอ้สะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยเพื่ออะไรจำเป็นไหมทำไมต้องไปประกาศตรงนั้นอะไรเงี้ยเนาะมันก็หลายอย่างคนก็อ่ะข้อกำหนดเป็นอย่างนั้นที่มาของข้อกำหนดคืออะไรแล้วมันคุ้มไหมมันอธิบายได้ไหมมันตอบโจทย์ได้หรือเปล่าทีนี้มันตอบได้อธิบายได้คนก็โอเคมีความเชื่อใจวิธีการวัดคุณค่าวิธีการประเมินผลลัพธ์มันถูกต้องตอบได้มันก็โอเคใช่ไหมฮะคนก็รู้สึกโอเคสบายใจแต่ถ้าเรื่องมันคุ้มเคือไปหมดเลยอ่ะทำไมต้องทำอันนี้มันคุ้มยังไงเขาก็อธิบายไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะก็คนเขียน TOR เขาบอกว่าคุ้มก็คุ้มแหละอะไรเงี้ยมันก็เขาเรียกว่าเอาสีข้างเข้าถูเงี้ยมันก็ลำบากใช่ไหมฮะมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่คนก็จะสงสัยกันแล้วก็ตั้งคำถามครับ
0: นะครับมันเหมือนกับความคุ้มค่าการตรวจสอบความโปร่งใสเนี่ยเป็นอยู่ในบริบทที่มันทุกมิติของทุกเรื่องเลยนะอาจารย์ฝนคือหลักการทุกอย่างสร้างมาดีหมดเลย
1: ใช
0: ่แต่ว่ากลเม็ดเคล็ดลับของแต่ละระหว่างทางเองเนี่ยแหละที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งปลอมปนแปลกปลอมแปลกออกมา
1: จริงจริงคุณโอว่าไหมว่าจริงๆเนี่ยทำความดีเนี่ยมันไม่ยากนะ
0: ครับใช่ใช
1: ่มีเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็ทำอย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างเปิดเผยอธิบายได้มันไม่ยากนะแต่ไอ้ที่มันเห็นอยู่เนี่ยมันดูสลับ

0: ้อนมิติพิศวงลึกลับอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ทำไมมันต้องขนาดนั้นใช่ไหมถ้ามันดีมันมีประโยชน์มันมีอะไรใครถามก็ตอบได้อะไรเงี้ยผมว่าทุกอย่างก็โอเคอ่ะว่าก็มันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเกินไปในการที่ทำให้มันดี
1: ครับอาจารย์ฝนในมุมมองจิตวิทยาแล้วครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมีผลโดยตรงโดยอ้อมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรมาผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรไหมเช่นทั้งตัวองค์กรเองหรือแม้แต่ตัวผู้ที่ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานนั้นๆเองทั้งเช่นสื่ออย่างทีวีก็เอ้ยคนดูจะเสียประโยชน์ไหมหรือว่าแม้แต่กองทุนกีฬานักกีฬาจะเสียประโยชน์ไหมหรือกองทุนสุขภาพสสเองคนที่มีปัญหาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนในเชิงที่ถูกต้องแบบเดิมในเชิงที่แบบไม่มีใครมาเขาเรียกว่าพลิกแพลงหรือไม่อะไรเงี้ยครับเป็นบน
0: คืออย่างนี้ฮะทุกอย่างเวลาที่มันมีการอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะก็เมื่อกี้คุณโอ๊คพูดคำว่ามีผลกระทบใช่ไหมฮะคือฉะนั้นตามธรรมชาติเลยฮะใครที่ได้รับผลกระทบทางบวกก็จะยินดีปรีดาแฮปปี้สนับสนุนส่วนตรงกันข้ามใครที่ได้รับผลกระทบเชิงลบเช่นฉันก็เคยได้งบโฆษณาของฉันมาอยู่ประจำอยู่เงี้ยมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเงี้ยงบโฆษณาฉันจะหายไปรายได้หายไปก็คือผลกระทบทางลบเนาะเขาไม่แฮปปี้นะซึ่งแม้ว่าไอ้ผลรวมสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกบอททอมไลน์นะหรือว่าตัวบวกลบสุดท้ายแล้วเนี่ยบอททอมไลน์มันอาจจะดีขึ้นภาพรวมมันจะดีขึ้นแต่เขาเรียกว่า immediate effect หรือว่าผลกระทบทันทีทันใดที่ได้รับมันเป็นเชิงลบเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้หรอกนะเพราะว่าเขาเคยได้รับอยู่แบบนั้นพออยู่ๆงบมันหายไปไม่มีงบมาสนับสนุนจะต้องไปหางบที่ใหม่ก็เป็นเรียกความท้าทายใหม่ที่ต้องไปหาซึ่งจะหาได้จะหาไม่ได้มันก็กระทบกับธุรกิจความยั่งยืนของธุรกิจของเขาก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่นักธุรกิจทุกคนควรจะมีอยู่แล้วก็คือเรื่องการบริหารความเสี่ยงแล้วก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มันตลอดไปทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงแล้วก็ปรับตัวให้มันอยู่ได้ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่มันอยู่ได้ยาวนานที่สุดไม่ใช่สิ่งที่แข็งแรงที่สุดแต่เป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากที่สุดครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์ฝนมากครับวันนี้ครับ
0: ยินดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ฝนครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมาและคุณผู้ฟังที่ร่วมรับติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดชั่วโมงนะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีน้องแก้มคุณพิญญพัฒน์ดั่นอุตราด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กันในเดือนตุลาคมแล้วค่ะวันที่5ตุลาคมนะคะรายการ Good Morning ASEAN ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะและที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้ฟังนอกเหนือไปจากการอัปเดตสถานการณ์โลกนะคะยังมีผู้สื่อข่าวจากอาเซียนค่ะที่จะมาเล่าเรื่องราวในประเทศฟิลิปปินส์ให้ฟังนะคะนั่นก็คือคุณเบอร์นี่มากิลัสค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะไปฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะในหัวข้อ115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็ติดตามกันให้ได้เลยนะคะในช่วง7นาฬิกาตรงค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะวันนี้เรามีหลายเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจและก็มีความคืบหน้านะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรายการ Good Morning ASEAN คุณผู้ฟังก็คงจะได้ติดตามนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสายการบินฟลายดูไบไปแล้วนะคะซึ่งเกิดเหตุนักบินผู้ช่วยค่ะจู่ๆก็ทำร้ายกัปตันนะคะในเครื่องบินที่กำลังบินมุ่งหน้าจากนครดูไบไปยังไปจากดูไบไปยังนครเทลอาวีฟของอิสราเอลดูไบเนี่ยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะและสายการบินฟลายดูไบเนี่ยก็เป็นสายการบินที่เป็นสายการบินของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะคะโชคดีค่ะคุณผู้ฟังคะที่ไม่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินหม่งโลกนะคะเพราะว่าบนเครื่องบินลำนั้นมีทั้งนักเดินทางผู้โดยสารและก็ลูกเรือนะคะรวมๆกัน180คนแต่ว่าในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้โดยสารสัญชาติอิสราเอลค่ะมากถึงกว่า160คนนั้นก็แสดงว่าส่วนใหญ่ของแทบทั้งเครื่องนี้นะคะผู้โดยสารเนี่ยเป็นคนสัญชาติอิสราเอลค่ะและนักบินผู้ช่วยนะที่ก่อเหตุก็คือคนสัญชาติโอมานนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากหลายสำนักข่าวเลยนะคะว่าผลจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพบว่านักบินผู้ช่วยรายนี้นะคะเคยถูกไล่ออกไม่ใช่ถูกไล่ออกขออภัยเคยถูกถอดออกนะจากรายชื่อของผู้ที่เข้ารับการฝึกบินนะฮะของสายการบินโอมานแอร์มาแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาเข้าสายการบินฟลายดูไบแล้วก็อยู่กับสายการบินฟลายดูไบได้เพียงไม่ถึง8เดือนเท่านั้นเองคุณแก้มมาแล้วสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะสว
0: ั
1: สดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่เจเจค่ะ
0: ค่ะกำลังพูดถึงเหตุการณ์นะคะที่ย้อนหลังให้คุณผู้ฟังได้ฟังท้าความกันนิดนึงนะคะถึงเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเนี่ยค่ะก่อเหตุทำร้ายกัปตันบนเครื่องนะคะในขณะที่เครื่องนี้กำลังออกเดินทางจากดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ไปยังนครเทลอาวีฟของประเทศอิสราเอลแต่ว่าปรากฏว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เนี่ยตอนแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่าใช้มีดจ้วงแทงใช่ไหมฮะปรากฏว่าจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นค่ะพบว่าอาวุธที่นักบินผู้ช่วยรายนี้ใช้ทำร้ายกัปตันไม่ใช่มีดแต่เป็นขวานก็คงจะต้องใช้คำกริยาใหม่ก็คือจามด้วยขวานไม่ใช่แทงด้วยมีดนะฮะโชคดีค่ะที่กัปตันเนี่ยยังคงสามารถเรียกว่าประคองสติของตัวเองได้นะคะแล้วก็ปลดสลักประตูของห้องนักบินนะฮะหรือที่เรียกกันว่าค็อกพิทเนี่ยฮะเพื่อ เปิดทางนะคะให้ผู้โดยสารเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วนะฮะจากระดับ 32,000 ฟุตนะฮะลงมาอยู่ที่ 12,000 ฟุตนะฮะก็เรียกได้ว่าปรับความสูงนะฮะจากเพดานบินเนี่ยภายในช่วงเวลาไม่ถึงไม่เรียกว่าเป็นเสี้ยววินาทีเลยด้วยซ้ำนะคะดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีผู้โดยสารนะคะที่เป็นพลเมืองกล้าหาญค่ะส่วนหนึ่งนะคะช่วยกันควบคุมตัวนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุกับอีกส่วนหนึ่งนะคะทำหน้าที่เป็นนักบินจำเป็นค่ะคอยประคองเครื่องบินนะคะให้ลงจอดที่สนามบินในซาอุดิอาระเบียซึ่งอยู่ในระหว่างทางการเดินทางเนี่ยลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็นำทางการเนี่ยก็รีบนำตัวนักกัปตันนะคะส่งไปยังโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยร่างกายก็ฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็อยู่ในสภาพปลอดภัยแล้วนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการสืบสวนสอบสวนโชคดีค่ะที่สามารถประคับประคองให้เครื่องบินเนี่ยลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียได้ไม่อย่างนั้นแล้วคงจะต้องเกิด เหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าคนบนเครื่องรวมทั้งลูกเรือผู้โดยสารเนี่ยมีมากถึง180คนเพราะว่าจากการสืบสวนพบว่านักบินผู้ช่วยรายนี้มีเจตนาค่ะที่จะบังคับให้เครื่องบินนั้นบ่งโลกซึ่งถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงเท่ากับว่าทั้ง180ชีวิตนั้นจะถูกฆาตกรรมนะกลางอากาศกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็มีผลการสอบสวนเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะว่านักบินผู้ช่วยรายนี้มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยไปสืบค้นหาหลักฐานก็พบว่ามีแนวความคิดสุดโต่งนะคะแล้วก็มีการอิงอิงกับกลุ่มก่อการร้าย IS นะคะหรือว่าอิสลามิกstate นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าสร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างยิ่งค่ะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะคือนี่เรื่องนี้ทรัมป์เองก็ออกมาบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยนักบินที่พยายามก่อเหตุเนี่ยอิหร่านจะถูกโจมตีอย่างหนักเพื่อตอบโต้ด้วยนะคะก็คือสิ่งที่งงคือว่าเอ๊ะแล้วขวานขนาดนั้นเอาขึ้นไปได้ยังไงนะ
0: คือว่า
1: แล้ว
0: คือว่าขวานเนี่ยค่ะอยู่ในห้องนักบินอยู่แล้ว อยู่ในคอคพิทค่ะเพื่อว่าเอาไว้ใช้ในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะใช่แล้วเขาก็ไปคว้าเอาขวานตรงนี้เนี่ยที่ตอนแรกมันก็คือคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะคะบางที่เนี่ยก็จะมีเครื่องดับเพลิงใช่ไหมคะแล้วใกล้ๆเครื่องดับเพลิงเนี่ยก็จะมีขวานเอาไว้หรืออาจจะมีค้อนเอาไว้สำหรับให้ทุบกระจกหรือทุบอะไรนะฮะตู้ที่ใส่เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วขวานอันนี้เนี่ยก็เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแต่ปรากฏว่านักบินผู้ช่วยคนนี้เนี่ยไปหยิบเอาขวานเนี่ยค่ะมาจามนักบินเพื่อที่จะพยายามเอาขวานเนี่ยมาทำร้ายร่างกายกัปตันเพื่อที่จะพยายามบังคับให้เครื่องเนี่ยตกค่ะพร้อมกับตัวเองซึ่งก็คล้ายๆกับเป็นพวกอะไรนะคะมือเขาเรียกที่เรียกคล้ายๆกับระเบิดพีชีพอะแต่พวกนี้เนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายพร้อมกับทำให้คนอื่นเนี่ยตายไปพร้อมๆกันด้วยอะค่ะ
1: ค่ะก็งานนี้มีผู้กล้าหลายคนนะคะคือมือเปล่านี่แหละพยายามช่วยกันจัดการนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยคือมันก็ทำให้เห็นว่าโอ้ยทุกคนร่วมมือกันนี่คือนะก็สามารถที่จะรอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายมาได้นะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะว่ามันก็โยงไปไกลแล้วก็มีประเด็นที่เคยถูกพูดถึงกันมานานละเรื่องว่าควรจะมีกล้องวงจรปิดในห้องนักบินไหมเพราะว่าเดิมทีก็ถกเถียงกันเรื่องว่ามันก็เรื่องความเป็นส่วนตัวของนักบินด้วยนะคะแต่ก็เนี่ยมีประเด็นเหล่านี้เรื่องของความปลอดภัยล่ะจริงๆมันควรจะมีภาพที่ได้บันทึกไว้ไหมพอมามีเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็บรรดาคนที่เรียกว่าเป็นพลเมืองผู้กล้าเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอิสราเอลทั้งนั้นละค่ะเพราะว่าเครื่องบินลำนี้เต็มไปด้วยชาวอิสราเอลซะส่วนใหญ่เนี่ยนะผู้โดยสาร5คน4คนค่ะขออภัย4คนซึ่งเป็นชายล้วนเนี่ยนะคะ1ในจำนวนนี้เป็นทันตแพทย์เป็นหมอเพียงคนเดียวในเที่ยวบินนี้พยายามรีบเข้าไปช่วยกัปตันนะคะที่อาการร่อแร่แล้วก็ร่างชุ่มไปด้วยเลือดนะคะเขาพยายามที่จะช่วยห้ามเลือดแล้วก็ประคับประคองอาการของกัปตันในขณะที่ผู้โดยสารที่เข้าไปในห้องคอกพิทอีก3คนก็พยายามที่จะจับตัวแล้วก็ควบคุมตัวนักบินผู้ช่วยที่กำลังคลั่งอยู่ในเวลานั้นเนี่ยจนสำเร็จนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงค่ะ2คนด้วยซ้ำที่ช่วยการประคับประคองเครื่องบินลงมาและนอกเหนือไปจากนี้นะคะก็มีสตรีอีกคนนึงซึ่งเป็นภรรยาของผู้โดยสารที่บุกพังประตูเข้าไปเนี่ยหลังจากที่นักบินกัปตันเนี่ยนะคะเปิดสลักประตูให้แล้วเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนที่สังเกตการได้เป็นคนแรกนะคะแล้วก็สังเกตว่ามันมีเสียงอึกทึกครึกโครมเกิดขึ้นมีเสียงดังเกิดขึ้นภายในห้องนักบินเธอรู้สึกว่าประหลาดใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะเธอก็ส่งเสียงเรียกนะคะแล้วก็ตะโกนขึ้นมาจึงทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวะที่เครื่องบินกำลังร่วงวูบลงมาจากระดับความสูง 32,000 ฟุตนะฮะซึ่งบุคคลทั้ง5นี้นะคะซึ่งรวมถึงตัวภรรยาของคนที่คนที่บุกเข้าไปในห้องคอกพิทเนี่ยค่ะก็ได้รับเหรียญกล้าหาญนะคะจากประธานาธิบดีของอิสราเอลนะคะในใน การทำความดีนะคะแล้วก็ช่วยสกัดยับยั้งเหตุการณ์ก่อการร้ายบนเครื่องบินลำนี้ได้ค่ะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะนะคะก็คราวนี้นะคะก็สลับมาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยวันก่อนที่เราคุยกับคุณสนาเอชิบาฮาระจากญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็อัปเดตกันเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงนั้นก็ยังเรายังกรุงเทพเจอลูกเห็บตกวันแถวๆนั้นอ่ะ
0: ค่ะรัชดา
1: แถวๆนั้นน่ะชนลาดพร้าวอะไรนะคะซึ่งวันนั้นคุณสนาเอชก็เล่าว่าโอ้เนี่ยที่ญี่ปุ่นก็ตกหนักยาวนานเป็นเดือนเลยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนะจริงๆก็เตรียมที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะแน่นอนช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนตกบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้เคยนานขนาดนี้เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องเลยนานเกิน1เดือนก็นานที่สุดในรอบ140ปีเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีสถิติที่ออกมานะคะเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของฝนหนักแดดน้อยเนี่ยนะคะเทียบปริมาณว่าแดดลดลงเนี่ยมันก็สู่ระดับต่ำที่สุดด้วยนะคะในเกียวโดนิวส์ลงเอาไว้บอกว่า East Japan experiences record rain least sunlight for September นะคะก็ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นนะคะมีช่วงเดือนกันยายนที่ทั้งฝนหนักทั้งแดดน้อยนะคะทุบสถิติเลยคืออย่างแดดแต่ที่น้อยต่ำสุดเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนสำหรับรอบนี้มันทุบสถิติในรอบ80ปีนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะคะหรือว่า JMA ค่ะก็เปิดเผยว่าพื้นที่ทางตอนออกของประเทศมีปริมาณฝนตกในเดือนกันยายนสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า2เท่าซึ่งก็นับว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ค่ะขณะที่ชั่วโมงที่มีแสงแดดในเดือนเดียวกันเนี่ยลดลงแตะระดับต่ำสุดนะคะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าปกติค่
0: ะ
1: ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศที่มีแสงแดดน้อยกว่าปกติเนี่ยค่ะก็มีสาเหตุสำคัญจากการที่ไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นหลายครั้งนะคะประกอบกับแนวปะทะอากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานก็ทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องและสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะทางนี้เนี่ยไต้ฝุ่นตู้เจียนค่ะซึ่งเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนออกของญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้หลายพื้นที่เผชิญฝนตกหนักในระดับทำลายสถิติมีดินถล่มและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งด้วยจนมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยค่ะ14รายในพื้นที่โดยรอบกรุงโตเกียวนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ใจกลางกรุงโตเกียวก็เผชิญฝนตกต่อเนื่องนะก็คือ30กว่าวันขึ้นไปนะ37วันอะไรประมาณนั้นเลยนะตั้งแต่27สิงหาคมจนถึงช่วงวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกติดต่อกันยาวนานที่สุดเป็นประวัติการนะคะมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีชั่วโมงแสงแดดเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆท่ามกลางแสงแดดนะที่กลับมามากขึ้นนะคะแล้วก็พอมันมีประเด็นเรื่องน้ำท่วมยาวนานหลายวันเนี่ยก็มีการนำไปเปรียบเทียบด้วยว่าเอ๊ะเขาท่วมนะฝนตกต่อเนื่องตั้งเป็นเดือนเนี่ยทำไมไม่น้ำท่วมหนักขนาดอย่างในบ้านเราใช่ไหมคืออันนี้ก็ต้องไปเป็นกรณีศึกษากันต่อไปนะเพราะว่าอย่างของเราจริงๆแล้วเราตกเอาอย่างกรุงเทพอ่
0: ะ
1: จังหวัดอื่นเราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสเองใช่ไหมคะอย่างกรุงเทพเนี่ยตกสักวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปตื่นมาก็คือเห็นน้ำท่วมแล้วใช่ไหมพี่เจเจ
0: ค่ะเกินมากถึงอย่างที่กรุงเทพมหานครนี่ก็ว่ากันว่าเมื่อปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมเนี่ยมันมากกว่า200มิลลิเมตรเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่นะคะไม่เฉพาะแต่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่น้องแก้มเล่าอ่ะนะคะเกิดปรากฏการณ์นะคะแล้วก็เกิดภัยธรรมชาตินะคะขึ้นหลากหลายพื้นที่มากนะอย่างที่ญี่ปุ่นที่เมื่อสักครู่นี้น้องแก้มได้พูดถึงพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้อย่างมากแล้วก็วันก่อนคนในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่นะคะก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอนั่นก็คือฝนตกลงมากลายเป็นลูกเห็บล่าสุดค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีรายงานเช่นกันค่ะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะที่เมือง หลายแห่งนะคะของปรากวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงอซุนซิองนะคะก็มีพายุฝนค่ะที่ตกลงมาแล้วกลายเป็นลูกเห็บโอ้โหพอเห็นภาพแล้วน้องแก้มคะลูกใหญ่มากๆขนาดเท่าลูกเทนนิสอ่ะนะคะตกลงมาโดนปุปะปุปะรถเนี่ยพังกันไปแถบๆนะคะคือพอตกลงมาเนี่ยถ้าตกตรงส่วนกระจกหน้ารถนะคะก็กระจกแตกนะใส่หัวคนหัวแตกแบบนี้เป็นต้น

0: นะคะเนี่ยเป็นภาพที่เราแทบไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เม็ดฝนเนี่ยกลายเป็นพายุลูกเห็บขนาดใหญ่นะคะลูกเห็บที่ตกลงมาเนี่ยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ราวๆ6เซนติเมตรถึง7เซนติเมตรเลยเดียวนะอย่างที่ได้บอกไว้ว่าใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสนะฮะแรงกระแทกของลูกเห็บที่ตกลงมาก็ทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูโบเลยนะฮะตกเจอใส่ตัวถังรถก็บุบนะฮะเสียหายเช่นกันหลังคาบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีรายงานด้วยค่ะว่าในเมืองหลวงและก็อีกหลายพื้นที่นะของประเทศปารากวัยเนี่ยมีพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็มีลมแรงจัดด้วยค่ะต้นไม้หักโค่นจำนวนมากนะคะได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวทำให้หลายพื้นที่ค่ะไฟฟ้าดับนะคะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ส่วนที่ออสเตรเลียก็เกิดพายุทอร์นาโดถล่มค่ะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเรียกว่าปลิวกันว่อนเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะคะที่ทำให้เราได้เห็นถึงผลกระทบนะฮะของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีเคยมีการทำนายการพยากรณ์กันใช่ไหมคะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะจำกันได้มีนักอุตุนิยมวิทยาหลายๆคนรวมทั้งนักพยาศาสตร์ด้วยนะคะออกมาบอกว่าช่วงหลังจากเดือนตุลาคมไปแล้วนะเราจะได้เห็นความรุนแรงมากยิ่งขึ้นของปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าเอลนินโญที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนินโญนะฮะก็คือร้อนก็ร้อนแล้งจัดถ้าหากว่าฝนตกก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาอันนี้เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและคุณแก้มคุณพิญญพัฒน์ดัดอุตรานะคะ
2: ค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลนะคะที่น่าสนใจค่ะจากคุณเบอร์นี่มากิลัสนะผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์ค่ะจะมาเล่าประเด็นที่ตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะคะกำลังเดือดร้อนหนักค่ะเพราะว่ามีหมูนำเข้าราคาถูกนะคะเข้าไปถล่มตลาดของฟิลิปปินส์จนบรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเลี้ยงหมูเนี่ยนะคะต้องออกมาเรียกร้องค่ะรัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าหมูจากต่างประเทศอย่างเร่งด่วนเพราะไม่อย่างนั้นไม่ไหวแล้วนะคะปฏิกรรมกันค่ะ
3: Good morning world
0: มาบูไ
2: ฮ Good morning
4: Good morning Good morning ASEAN Good morning Manila Good morning Bangkok
0: Yeah So how have you been today and how's the weather
4: Yeah, the weather is nice today, but you know, the past few days it's a bit cloudy, but this time it's already okay. But then you know, we're going into the El Nino season, and this year they said that this is really a very intense El Nino. So
0: that is right.
4: It's difficult. Yeah,
0: it's called Super El Nino.
4: Yeah, we're supposed to be going into the December, the cooler months of the year. But then it's like it's different because even if it rains, the weather here is like humid. It's like warm. It's really different, yeah, you know, from the previous years. And there's the flooding. I also read in the papers that Bangkok is flooding.
0: Yes,
4: it's still there.Oh my god, like it's really amazing these times of the year. It's that the climate's really different.
2: Now this time it's good for Philippines. while other countries are like experiencing heavy rains and floods.
4: Yeah, okay. So this time I'll be reporting about the hog raisers in the Philippines. These are the producers of pork meats in the Philippines, so we have a problem with the supply of meat in the Philippines at very cheap prices. So hog raisers have appealed to President Ferdinand R. Marcos Jr. to immediately issue an executive order in raising pork

0: time to think about it.
1: Yeah. So this situation is like, maybe it sounds good for for consumers, but it's not. It's very bad for local farmers.
0: Yeah, you're right. We are having, the consumers are having a good time because we have good prices, lower prices, but then our producers are losing money because, you know, the inputs, the feeds for the hogs, that's also very expensive.
2: Oh.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. So can you compare like if the sheep imported pork is like around 180 peso, right, per kilogram?
0: Yeah, that's 180. And supposedly the hog raisers are saying this should be around 280 plus.
2: Oh.
0: 280, so that could be double the price.
2: Mm.
0: So they're really losing, and you know, corn. In fact, corn is the number one component in a feed for hogs, but it's also very expensive here in the Philippines.
2: Mm.
0: So it's really, I think, for me personally, the petition of the hog raisers are really, they are really asking for reasonable increase. I think it's just fair that we increase the tariff rate so they won't be losing that much, because most of our hog raisers are backyard farmers. So these are small farmers that we really need assistance. Yeah.
2: We do hope that this problem will be solved.
0: Resolved soon.
2: Yeah, soon. Sooner or later.
0: Yeah.
2: So thank you very much for your today's update.
0: Yeah, thank you so much, guys. Good morning.
2: And please stay safe. Have
1: a nice day.
0: Yeah, good morning. Bye. Thank you so much.
2: Bye.
0: Bye.
2: คุณเบอร์นีมากิลัสนะคะผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์ค่ะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะคะกำลังเดือดร้อนหนักเลยค่ะเพราะว่ามีเนื้อหมูนะคะจากต่างประเทศนะคะทะลักเข้ามานะคะเป็นหมูนำเข้าแล้วก็ทำให้ราคาหมูในฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะดิ่งลงนะคะแทนที่ราคามันควรจะอยู่ที่กิโลกรัมละ280เปโซขึ้นไปลดลงมาเหลือเพียงแค่180เปโซคือเงินหายเป็น100เปโซต่อกิโลกรั
1: ม
2: นะคะ
1: ส่วนต่างเยอะมาก
2: ใช่ค่ะแล้วก็
1: คือแค่180เปโซนี่มันก็ประมาณสักเกือบ100บาท
2: ใช่ค่ะ
1: ตีประมาณนั้น
2: ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยนะคะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากสหรัฐมาจากจีนนะคะกำลังลุ้นอยู่ว่าเอ๊มีจากประเทศในอาเซียนบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าสองรายหลักๆก็จะเป็น2ประเทศนี้แหละนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก
1: ็นะก็เลยทำให้บรรดาผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอะค่ะก็เรียกร้องนะให้ประธานาธิบดีเฟรนันมาร์กอสจูเนียร์เนี่ยออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้โดยเร็วหน่อยนะจะได้มาปรับขึ้นภาษีนำเข้าเนื้อหมูนะคะเป็นร้อยละ30ร้อยละ40เนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าเนื้อหมูนำเข้าราคาถูกที่มันทะลักเข้ามาในตลาดเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมในประเทศนะถ้าเกิดว่าเงินค่าของเขาเนี่ยก็คือ 22,200 ล้านเปโซนะคะถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยนะก็อยู่ที่ 12,000 ล้านบาทได้นะคะซึ่งก็นะมีส่วนของความเสียหายของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยตามครัวเรือนเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งในนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวที่มันก็อาจจะต้องบาลานซ์นิดนึงเหมือนกันเนอะเพราะว่าแน่นอนละในบรรดาผู้บริโภคเราก็จะอยากบริโภคของที่มีทางเลือกว่าของถูกก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็เป็นส่วนต่างที่เยอะเหมือนกันนะอย่างที่พี่เจเจว่านะคะแต่ผู้ที่ในมุมของผู้ที่เขาขายเขาก็เสียรายได้ไปมากทีเดียวกับคือคนก็ไปซื้อของนำเข้าอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ถามคุณเบอร์นี่มากิลัสนะคะว่ามาตรการใหม่ที่ผู้เลี้ยงหมูในประเทศเนี่ยพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นภาษีนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศราวๆ 30-40% เนี่ยจะเป็นไปได้เมื่อไหร่นะคะ ภาษีใหม่เนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่เมื่อไหร่นะคะไม่ใช่หรือไม่คือก็ขึ้นอยู่กับการประชุมนะคะรัฐสภาค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่8ตุลาคมนี้นะคะถ้าหากว่าประธานาธิบดีนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนนี้นะก็แล้วก็นำไปสู่การพิจารณาเนี่ยก็อาจจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
1: แล้วก็ฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็อาจจะใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศตามกฎหมายสาธารณรัฐนะคะของเขาเนี่ยที่เปิดทางให้เรียกเก็บภาษีฉุกเฉินได้นานสูงสุด200วันเพื่อคุ้มครองภาคการผลิตในประเทศที่กำลังเดือดร้อนนะคะก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานกำกับดูแลเนื้อหมูนำเข้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับผู้ผลิตในประเทศนะหรือว่าเรื่องของการขอใบอนุญาตขนส่งภายในประเทศและการตรวจหาเชื้อโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะคะรวมถึงโรคปศุสัตว์อื่นๆตามข้อบังคับด้วยคืออยากจะให้แบบเข้มเรื่องมาตรฐานเหมือนกันเนี่ยนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่เนื้อหมูเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นรวมไปถึงเครื่องในหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆของหมูนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเบอร์นี่มาเกลัสบอกว่าประชากรในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยบริโภคหมูจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนบริโภคเนื้อหมูจะเป็นส่วนมากหรือไม่เนาะเราก็บอกว่าเราทานแทบทุกเนื้อเนาะใช่ไหมคะ
1: ไก
2: ่หมูเนื้อวัวนะคะ
1: ใช่นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าของฟิลิปปินส์เนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยก็คือเนื้อหมูนะดังนั้นก็กระทบกับประชาชนของเขามากแล้วก็บรรดาผู้เลี้ยงก็เยอะมากด้วยนะคะเพราะว่านี่มันก็คือเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหลักเลยที่คนฟิลิปปินส์บริโภคกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาเจาะลึกอาเซียนนะคะเช่นเดียวกันกับทุกวันจันทร์นะที่เราก็จะต่อสายทางอาจารย์เกษมสันวีรกุลนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดถึง115ปีไต้หวันนะคะว่าสำคัญอย่างไรนะติดตามได้ในช่วงหน้าหลัง7โมงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะ 7 นาฬิกาตรงนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงนะคะที่ฟัง Good Morning ASEAN กันอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้แก้มพิญญาพัฒน์ดั่งก็มารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะคู่กับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะพี่เจเจนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความพูดคุยทักทายเข้ามานะคะน้องธนเทพนะคะคุณประสิทธิ์นะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะแล้วก็เห็นน้องธนเทพบอกว่ากรุงเทพเป็น City of Design ใน UNESCO Create Cities Network เมื่อปี2019นะคะพูดถึงเริ่มจะไปเที่ยวตลาดน้ำอ่ะโอเคนะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะแต่ว่าแกอาจจะดูได้ไม่ครบนะคะเดี๋ยวไปทยอยตามอ่านอีกทีหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันวีรกุลนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดถึง115ปีไต้หวันอ่ะใกล้จะครบแล้วนะคะ10เดือน10นี้เองนะคะที่จะครบรอบ115ปีอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
4: รุ่นสวัสดิ์ครับคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟังกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ดีใจได้มาพบอาจารย์นะคะปกติแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสพบอาจารย์ในวันจันทร์แบบนี้เลยนะคะดีใจมากเลยค่ะ
4: ใช่ครับคุณวัชรินทร์นี่ต้องเจอผมในที่แปลกๆล่าสุดเราเจอกันที่คุณหมิงหรือที่จีนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องเจอกันที่งานวันชาติไต้หวันไหมพรุ่งนี้ก็จะเจอโอกาสเจอกันทางวิทยุน้อยมากท่านผู้ฟังคุณว่าเดี๋ยวนี้คุณวัชรินทร์มีชื่อเสียงโด่งดังเลยไม่ค่อยมีเวลามาเจอ
2: มีบางอาจค่ะอาจารย์ค่ะยังเป็นคนเดิมค่ะทีนี้อาจารย์ครับเมื่ออาจารย์พูดถึงไต้หวัน115ปีของไต้หวันสำคัญอย่างไรคะ
4: ครับก็เนื่องจากวันที่10เดือนตุลาคมนะครับถือว่าเป็นวันชาติของไต้หวันปีนี้เขาครบรอบ115ปีขณะที่บรรชาติจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย77ปี นะครับทุกปีประมาณวันที่6ตุลาเนี่ยก็จะจัดวันชาติในไทยผมก็ไปร่วมกับเขาสม่ำเสมอแล้วยังจำได้ว่า2ปีที่แล้วยังพาท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนไปเที่ยวไต้หวันกันอยู่เลยนะครับไปทานอาหารไต้หวันไปไหว้พระแล้วก็ไปดูโรงไปดูมิวเซียมของ TSMC นะครับคนไทยเราก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมไปเที่ยวไต้หวันมากขึ้นก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังว่า115ปีของเขาเนี่ยสำคัญอย่างไรก
2: ่
4: อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าวันชาติเขานับต่างกันนะครับไต้หวันเนี่ยนับวันชาติตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับที่มีการปฏิวัติซินไห่นะมีการล้มล้างราชวงศ์ชิงในจีนนั่นแหละนะครับนะครับเพราะนั้นมันเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2454นับถึงปีนี้ก็เป็น115ปีส่วนประเทศจีนเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยสาธารณประชาชนจีนเนี่ยนับวันที่เหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชนะพรรคก๊กมินตั๋งที่วันนี้อยู่ไต้หวันนี่แหละนะครับอันนั้นมันเกิดขึ้นในปี2492เพราะฉะนั้นวันชาติเขาก็เลยเป็น77ปีอันนั้นมันจะมีความต่างกันม
2: ี
4: ความต่างกันนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับ115ปีของเขาเนี่ยไต้หวันต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าพื้นที่เขาเล็กๆเนาะ 36,000 ตารางกิโลเมตรคนก็23ล้านคนเองนะครับแล้วถ้าดูย้อนหลังไปแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าจีนไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าประเทศไทยนะครับวันหลังถ้ามีโอกาสจะมาเล่าว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศอย่างไรก็ถึงไปได้ไกลมากแต่วันนี้ถ้าดูเปรียบเทียบให้เห็นคร่าวๆรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับคนไทยเราประมาณ 257,000 บาทคุณวัชรินทร์คุณพิยพัฒน์ 250,000 นะครับแล้วก็จะติดกับจากรายได้ประเทศปานกลางไปอีกอย่างน้อย20กว่าปีนะครับแล้วก็ส่วนไต้หวันเนี่ยวันนี้รายได้เขา 1,200,000 บาทต่อคนต่อปีเห็นไหมฮะไปไกลมากเลยนะครับถ้าพูดเฉพาะไต้หวันกับประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เสมสันเนี่ยไม่เป็นธรรมนะไต้หวัน23ล้านคนคนไทย70ล้านคนตัวหารมันน้อยกว่าเวลาเล่าสิงคโปร์ก็จะแบบเนี้ยครับสิงคโปร์ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับ 2-3 ล้านก็เราก็บอกสิงคโปร์ตัวหาร 5-6 ล้านคนเองรายได้ประเทศเพิ่มขึ้นมาตัวหาร 5-6 ล้านคนของสิงคโปร์และ23ล้านคนของไต้หวันมาหารเนี่ยแน่นอนรายได้เขาต้องสูงไปเยอะนะครับก็เลยจะขออนุญาตเอารายได้ต่อหัวของคนจีนแผ่นดินใหญ่มาเทียบให้ฟังด้วยนะครับเมื่อปี1985กี่ปีแล้วล่ะคุณวัชรินทร์อาจจะยังไม่เกิดนะคุณปิยพัฒน์อาจจะยังไม่เกิดนะ1985เนี่ยรายได้ของคนจีนต่อหัวเนี่ยนะครับน้อยกว่าเราประมาณ3เท่า2เท่าเศษนะ2เท่าเศษเกือบ3เท่าวันนี้รายได้เขามากกว่าเราเกือบ2เท่าขณะที่เรารายได้ 250,000 บาทต่อคนต่อปีเนี่ยคนจีนเขา 440,000 นะต่อคนต่อปี 440,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ประมาณปีหน้านี่แหละจีนจะยกระดับเป็นประเทศรายได้สูงนะจีนจะเป็นประเทศรายได้สูงน่าจะสูสีกับมาเลเซียซึ่งน่าจะปีหน้าหรือปีถัดไปแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามนะครับแล้วไทยเราอีกกี่สิบปีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเอาละครับอันนั้นก็เห็นพัฒนาการของในเชิงเศรษฐกิจของไต้หวันนะถ้าเคยฟังผมเล่าเรื่อง TSMC เนี่ยจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำไต้หวันมากในการที่พลิกประเทศแล้วก็ไปลงทุนดึง TSMC มานะครับนั้นวันหลังเดี๋ยวจะเล่าใหม่อีกทีแต่วันนี้ขอขยายภาพในภาพแมกโรหน่อยนะครับในมิติของเทคโนโลยีเนี่ยต้องถือว่าไต้หวันเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกบริษัทระดับโลกเอ่ยชื่อมานะครับ NVIDIAAMD นี่ก็เป็นบริษัทผลิตชิปชุดใหญ่เลยนะ Apple Google Qualcomm อะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมาพึ่ง TSMC ของไต้หวันหมดนะครับจุดยืนของ TSMC ที่อยู่ไต้หวันนี่คือเป็นคนรับจ้างผลิตอย่างเดียวและเป็นคนรับจ้างผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงมากนะครับถ้าผู้ได้เห็นภาพท่านผู้ฟังครับการออกแบบเนี่ยก็แต่เดิมก็ผูกขาดโดยบริษัทอเมริกันไม่กี่บริษัทเนาะผูกออกแบบเนี่ยออกแบบได้แต่ตอนผลิตเนี่ยมันใช้เครื่องจักรซึ่งผูกขาดโดยบริษัทในเนเธอร์แลนด
2: ์
4: แล้วมีเครื่องจักรอย่างเดียวก็ไม่ใช่มาเปิดเครื่องก็ทำได้เลยนะต้องมีวิศวกรที่มีความสามารถซึ่งอันเนี้ย TSMC เขาปลุกปั้นมานานวันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันนะครับโลกเนี้ย AI หยุดชะงักแน
2: ่
4: สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันเนี่ยขาดแคลนแน่ๆนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหารถไฟฟ้าก็มีปัญหาหรือกระทั่ง data center ที่เราเถียงกันเนี่ยว่าจะเอาไม่เอาเนี่ยกระทบหมดเลยกระทบหมดเลย นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะกระทบอย่างมากกับโลกคาดกันว่าประมาณ 10% ของ GDP โลกวันนี้โลกขับเคลื่อนด้วยพวก AI พวก Data Center ด้วยมือถือใช่ไหมครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันถ้าไต้หวันเขาสะดุดนะครับจะด้วยผลคนใดก็แล้วแต่ผลิตไม่ได้เนี่ยมัน 10% ของโลกกระทบหมดเลยอันนั้นเป็นความสำคัญของไต้หวันในมิติทางเทคโนโลยีนะครับในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในมิติทางความมั่นคงของโลกเนี่ยไต้หวันถ้านึกภาพท่านผู้ฟังนึกภาพเหนือไต้หวันไปก็จะเป็นญี่ปุ่นนะเป็นเกาหลีใต้ไล่ลงมาก็จะเป็นไต้หวันไล่ลงมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยไอหมู่เกาะตรงเนี้ยเขาเรียกว่า First Island Chain นะครับเป็นหมู่เกาะที่ป้องกันไม่ให้จีนสยายหรือเผยแผ่อำนาจทางทะเลออกมาไกลเกินกว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่บล็อกอยู่นะครับถ้าไม่มีหมู่เกาะเหล่านี้ไม่มีประเทศเหล่านี้นะครับกองทัพเรือจีนก็จะสยายอำนาจมาได้ไกลซึ่งกระทบกับดุลอำนาจในทะเลแปซิฟิกแน่ๆ อันนี้สหรัฐก็จะมีปัญหาแน่ๆเพราะวันนี้สหรัฐเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในภูมิภาคนี้อันนั้นเป็นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงแล้วเราอาจจะมองข้ามไม่เห็นความสำคัญกันไอ้ช่องแคบไต้หวันเนี่ยคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร
2: ์
4: ช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเนี่ยมันเป็นช่องทางให้เรือสินค้าผ่านเรือสินค้าในโลกเนี่ยคือแถวนี้คือโรงงานของโลกนะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ถ้าส่งสินค้าออกไปจาก 3-4 ประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นโรงงานของโลกไปขายในตลาดโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเองก็ดียุโรปเองก็ดีอเมริกาเองก็ดีนะครับพวกนี้ต้องผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งอยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะครับเพราะถ้าไม่ผ่านช่องแคบนี้แล้วมาอ้อมข้างนอกทะเลมันเปิดคลื่นลมมันแรงมีความเสี่ยงมากไม่มั่นใจว่าเรือสินค้าขนาดใหญ่จะวิ่งแล้วปลอดภัยหรือเปล่านอกเหนือไปจากการที่กินเวลาเพิ่มขึ้น3วัน5วันเนี่ยนะครับอันนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับ เรื่องซัพพลายเชนมันจะสะดุดเรื่องค่าขนส่งของโลกมันจะแพงขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความสำคัญของไต้หวันกับระบบเศรษฐกิจโลกอีกอันนึงอันเนี้ยมันเป็นอุดมการณ์หน่อยเนาะประเทศฝากประชาธิปไตยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็อยากจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมจีนเนี่ยมันไปกันได้กับระบบประชาธิปไตยไหมไต้หวันเนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นวัฒนธรรมจีนนั่นแหละนะครับแต่เป็นระบบประชาธิปไตยที่โลกยกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิเสรีภาพรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันเป็นการพิสูจน์ว่าเอ๊ะถึงแม้จะมีวัฒนธรรมแบบจีนเนี่ยคุณก็เป็นประชาธิปไตยได้เนาะและอีกมิติหนึ่งก็คือมิติสาธารณสุขแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์จำได้ไหมครับตอนโควิด-19 ระบาดเนี่ยไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้รับการยกย่องว่าดูแลคนได้ดีที่สุดควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขเขาชื่อคนป่วยระบบฐานข้อมูลเขาเนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลหมดเนาะเขาก็เลยเป็นต้นแบบนะครับแล้วจริงๆเขาก็มีเป็นประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาวางตำแหน่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชีวการแพทย์พวกไบโอเมดิคอลฮับเป็นฮับทางการวิจัยยาเป็นฮับทางการวิจัยการแพทย์แม่นยำแล้วก็มีการวิจัยที่เอา AI มาช่วยวินิจฉัยโรคเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับประเทศเล็กๆนะครับ30,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับคน23ล้านคนเนี่ยแต่กลายเป็นว่ากุมอนาคตของโลกไว้ได้พอสมควรทีเดียวนะไม่ธรรมดาทีเดียวนะถ้าไต้หวันเขาเกิดเลิกผลิตไอ้พวกนี้ขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่ากระทบกับทั้งโลกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะวาดภาพให้เห็นก่อนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่ากับไทยคุณวิจพัฒน์คุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังลองคิดสิครับว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญกับไทยยังไงท่านที่เล่นหุ้นอยู่คงจะพอระแคะระคายนะมันมีบริษัทชื่อเดลต้า คุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทยเลยนะ
1: ค่ะ
4: เออแล้วเวลาบริษัทนี้ใช่ของไต้หวันบริษัทนี้มาเนี่ยทำให้ไทยเรากลายเป็นฮับของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า IPCB cluster เนี่ย printed circuit board เนี่ยอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่เราไม่ได้ผลิตเองเนาะเรามีบริษัทไต้หวันมาผลิตเลยทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยกลายเป็นฮับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันดูดีขึ้นมาเลยอะจากประเทศที่ส่งข้าวส่งทุเรียนส่งอาหารแบบเดิมๆเนี่ยนะครับเรากลายเป็นเหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง AI โดยบริษัทไต้หวันแล้วคนที่เล่นหุ้นอยู่ก็จะรู้ว่าบริษัทนี้โอ้โหหุ้นขึ้นบาทหนึ่งดัชนีก็เขียวทั้งกระดานหุ้นลงบาทหนึ่งดัชนีก็แดงทั้งกระดานเนี่ยแปลว่าคุณพิญญพัฒน์ก็เล่นหุ้นอยู่พอสมควรนะตามค่ะประมาณนี้น
1: ะค่ะก็หุ้นไทยก็แทบจะเท่ากับเดลต้าอยู่เหมือนกันนะบางท
4: ีใช่ครับใช่ครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: นะครับแล้วอีกหลายๆบริษัทเนี่ยของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ทำให้ EC ของไทยเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นเขาก็มาตั้งเครือข่ายอยู่ในนี้นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แรงงานเรามีทักษะมากขึ้นก็ต้องบอกว่าในแง่ของไทยเนี่ยไต้หวันหลายๆบริษัทเลยเนาะก็มาตั้งอยู่เพราะฉะนั้นการลงทุนของไต้หวันนะครับจะต่างไปจากญี่ปุ่นเนาะตอนญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยเราเป็น Detroit of Asia แต่เราประกอบรถเฉยๆนะครับแต่พอไต้หวันเข้ามาเนี่ยทำให้เราเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่นะครับที่ทันสมัยทางด้านงานทั้งหลายของ AI ของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทำให้ไทยเราดูดีขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีไหมครับคุณพิญญพัฒน์วัชรินทร์เดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงที่2ดีไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกา17นาทีค่ะเรามาฟังอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลกันต่อนะคะเรื่อง115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรค่ะ
4: ครับในช่วงแรกเราได้เห็นความสำคัญในหลายๆมิติไปแล้วนะครับทีนี้มาดูความรู้สึกของประเทศต่างๆหรือว่าโลกที่มีต่อไต้หวันนะครับ Pew Research Center เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันทำวิจัยอิสระระดับโลกเนี่ยนะครับก็ข้อมูลเขาเป็นที่น่าเชื่อถือมากเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเคยทำสำรวจคนใน24ประเทศคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ครับ24ประเทศ 27,000 กว่าคนนะครับก็เป็นประเทศรายได้สูงประเทศรายได้ปานกลางครอบคลุมทุกทวีปเนี่ยดูว่าคนทั้งโลกรู้สึกอย่างไรกับไต้หวันเนี่ยในแง่ภาพรวมเนี่ยคนทั่วโลกมองไต้หวันในเชิงบวกมากกว่าลบนะ48% ของคนที่ถูกสำรวจมองไต้หวันในเชิงบวก 28% มองไต้หวันในเชิงลบแล้วก็ 25% ยังไม่มีความเห็นคือยังไม่รู้จักไต้หวันเพียงพอใน24ประเทศเนี่ยครับมีเพียง2ประเทศเท่านั้นคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร
2: ์
4: ที่มองไต้หวันเนี่ยเป็นลบมากกว่าเป็นบวกอินเดีย 43% ของคนอินเดียที่ถูกสำรวจมองไต้หวันเป็นลบส่วน 37%มองไต้หวันเป็นบวกนี่คือคนอินเดียอีกประเทศหนึ่งแอฟริกาใต้ 40% ของคนแอฟริกาใต้มองไต้หวันเป็นลบ 28% มองเป็นบวกนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมแต่ภาพรวมทั้งโลกเนี่ยมองไต้หวันบวกมากกว่าลบอันนี้น่าสนใจนะ 48% มองบวก 28% มองลบทีนี้ประเทศที่มองไต้หวันบวกก็พอคาดเดาได้นะคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศประชาธิปไตยแชมป์ที่มองไต้หวันบวกเลยคือญี่ปุ่นท่านผู้ฟังครับ 82% มองว่าไต้หวันเนี่ยบวกนะครับ 82% ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมองไต้หวันบวกนะครับเกาหลีใต้ 75% ออสเตรเลีย 70% สหรัฐประมาณ 65-66% เห็นไหมครับเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับพอPew Research Center เนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบแล้วระหว่างไต้หวันกับจีนล่ะคุณมองอย่างไรในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนว่าชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนะครับประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้สหรัฐแคนาดาสวีเดนสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสเนี่ยประเทศเหล่านี้ชอบจีนน้อยมากน้อยกว่า 5% หรือน้อยกว่านั้นอีกน่าสนใจนะ ว่าระบบการปกครองมันส่งผลให้เรามองประเทศต่างๆอย่างไรส่วนอินเดียเนี่ยน่าสนใจนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะตะกี้บอกว่าไม่ชอบไต้หวัน 43% ใช่

0: ไหมไม่ชอบจีน 35% นะครับอันนั้นแต่ในคนในประเทศอินเดีย 22% ชอบไต้หวันนะ 7% ชอบจีนก็ยังชอบไต้หวันมากกว่าจีนละนะครับในอาเซียนเรามองอย่างไรนะครับเขาในอาเซียนเขาสำรวจเฉพาะอินโดนีเซียเนาะในงานวิจัยชิ้นนี้แต่เดี๋ยวผมจะมีว่าคนไทยมองไต้หวันยังไงนะครับในอาเซียนเนี่ยงานของ Pew Research Center เนี่ยบอกว่าคนอินโดนีเซีย 51% ชอบไต้หวัน 20% ไม่ชอบ 29% ไม่รู้จักนะครับเวลาให้เปรียบเทียบกับจีนนะครับให้เปรียบเทียบจีนคนอินโดนีเซียมองยังไงคนอินโดนีเซียบอกว่า 10% คนเดียวชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนี่คือ 10% ชอบจีนแต่ไม่ชอบไต้หวัน 7% ชอบทั้งคู่นี่สไตล์อาเซียนเลยนะชอบทั้งคู่ชอบทั้งไต้หวันชอบทั้งจีนนี่ 39% ส่วนไม่ชอบทั้งคู่ 12% อันนั้นเป็นมุมมองของคนอินโดนีเซียนะครับผมไปดูงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่าถามว่าแล้วอาเซียนเนี่ยมองไต้หวันยังไงคนอาเซียนใหญ่มองไต้หวันเป็นมิตรนะครับมองไต้หวันว่าเป็นประเทศเป็นมิตรสินเป็นศูนย์กลางสินค้าไฮเทคแล้วก็เป็นจุดหมายไปทางท่องเที่ยวหน้าเที่ยวนะครับกลุ่มที่สนใจตรงนี้คือสิงคโปร์ไทยแล้วก็มาเลเซียใน3ประเทศนี้ไปเที่ยวไต้หวันมากกว่า 400,000 คนต่อปีเลยนะคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์เคยไปเที่ยวไต้หวันหรือยัง
1: ยังไม่เคยเลยค่ะ
2: แกไม่อยากค่ะ
1: ได้แต่ฟังเพื่อนเล่าว่าน่าไปอาหารอร่อยค่ะครองที่พอๆกับไทยอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับโดยทั่วๆไปถ้าไม่นับโรงแรมเนี่ยอาหารการกินถูกเนาะแล้วคนไทยจะชอบไปเพราะเขามีสตรีทฟู้ดเขามีไนท์มาร์เก็ตเหมือนเราใช
1: ่
0: มหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนจะมีไนท์มาร์เก็ตมีสตรีทฟู้ดเดินกินกันอร่อยเลยนะครับอาหารอร่อยแต่ว่าสิ่งที่คนไทยไปคาดหวังอาหารไต้หวันจะไม่โดดเด่นนะผมเคยการท่องเที่ยวไต้หวันเคยเชิญผมไปแล้วเขาวางตอนนั้นเขาวางตัวเองเขาจะเป็น the heart of asia จะเป็นหัวใจของเอเชียผมก็คอมเมนต์เขาตรงๆบอกคุณเป็นไม่ได้หรอกคุณชวนคนมาเที่ยวมากินอาหารเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะคุณชอบกักๆอาหารคุณกักๆอาหารคุณอร่อยสู้ฮ่องกงไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่คุณขายได้นะคือคุณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเขามีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์มีความเป็นญี่ปุ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมของจีนเข้าไปและอาหารญี่ปุ่นที่ไต้หวันนี่ถูกจนน่าตกใจอ่
2: ะ
0: ถูกจนน่าตกใจนะฮะผมบอกว่าเนี่ยถ้าขายเรื่องเหล่านี้คนไทยจะมาเที่ยวคนเยอะขึ้นนะนะแล้วตอนนี้เราก็เที่ยว 400,000 กว่านะครับฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งได้รับฟรีวีซ่าจากไต้หวันนะครับล่าสุดไปเที่ยวเพิ่มขึ้น 34% นะ 600,000 กว่าคนนะครับเป็นแชมป์ที่ไปเที่ยวอาจจะว่าระยะทางใกล้กันด้วยนะครับที่น่าสนใจคือ1ใน3คนอาเซียนคุณพิชภัทรวัชรินอยากให้อาเซียนวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดระหว่างความขัดแย้งของไต้หวันกับจีนนะครับคน1ใน3เนี่ยอยากให้เราใช้กลไกการทูตกลไกอาเซียนเข้าไปช่วยแก้ไขด้วยและคนอาเซียนส่วนใหญ่ชื่นชมไต้หวันในแง่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมแล้วระบบการแพทย์นะครับประเทศที่กังวลที่สุดเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนคือฟิลิปปินส์อาจจะเป็นเพราะว่าเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่สุดของประเทศแล้วก็เมืองหลวงคือมะนิลาก็ตั้งอยู่ที่นี่เนี่ย
1: yeah. อ
0: ยู่ห่างจากไต้หวันไม่ถึง400กิโลเมตรนะครับ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกาะลูซอนคงได้รับผลกระทบและคนฟิลิปปินส์ไปทำงานที่ไต้หวันก็เยอะ yeah. แล้วฟิลิปปินส์เองสนิทกับสหรัฐถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วสหรัฐต้องมายุ่งเกี่ยวเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็กลัวว่าฉันจะถูกลากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย
1: yeah.
0: นะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เรามองนะครับที่คนอาเซียนมองนะครับ
1: yeah.
0: ทีนี้คนไทยเวลาสำรวจเฉพาะคนไทยก็มีงานวิจัยนะก็เพราะว่าคนไทยมองไต้หวันเป็นบวกอย่างยิ่งนะคุณวัชรินทร์คุณพิชภัทรชอบมากเป็นจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันเป็นกันเองและสบายกระเป๋า คำนี้อธิบายได้ชัดนะเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันกันเองและสบายกระเป๋าสะอาดปลอดภัยมีสตรีทฟู้ดมีไนท์มาร์เก็ตส่วนคนรุ่นใหม่นะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้ตอนที่คนฮ่องกงคนรุ่นใหม่ฮ่องกงเขาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนะตอนนั้นไทยเราสนับสนุนฮ่องกงเนาะไปร่วมกับไต้หวันเรามีพันธมิตรชานมคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์มิวชีอาไลแอนซ์นะครับในช่วงประมาณ2563ประมาณนั้นน่ะไทยไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่เขา ขามีเครือข่ายกันตรงนี้มีแฮชแท็ก Multi Alliance นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็มองว่าสิ่งที่ไต้หวันเนี่ยอยากจะได้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจรักษาเอาไว้เป็นเรื่องดีสอดคล้องกับคนฮ่องกงนะครับขณะเดียวกันคนไทยจากแบบสำรวจก็บอกว่าชอบไต้หวันในแง่สังคมก้าวหน้าจำได้ใช่ไหมครับว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมกันประเทศแรกในเอเชียก็คือไต้หวันที่ออกกฎหมายนี้มาในปี2512นะครับทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาแรงงานเนี่ยคนไทยก็มองว่าไต้หวันก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรมไฮเทคนักเรียนไทยนิยมไปเรียนที่ไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้าน STEM วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเอนจิเนียร์แล้วก็คณิตศาสตร์ STEM เนี่ยนะครับไปเรียนมากขึ้นเพราะค่าครองชีพไม่แพงอย่างที่คุณพินิพัฒน์คุณวัชรินทร์ได้พูดไปแรงงานก็นิยมไปมากขึ้นนะครับส่วนทัศนคติต่อความขัดแย้งไต้หวันกับจีนเนี่ยแม้ว่าคนไทยเราจะชอบเที่ยวทั้งสองที่เนาะคนไทยชอบเที่ยวทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะเรื่องนี้แต่ในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยจากการสำรวจเพราะว่าคนไทยค่อนข้างเห็นใจไต้หวันมากกว่านะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นการเกิดสงครามไม่เห็นไม่อยากเห็นการปะทะอะไรเกิดขึ้นนะครับคนไต้หวันในมุมมองย้อนกลับมามองยังไงกับคนไทยเหมือนกันครับคนไต้หวันชอบเมืองไทยมากนะครับมองเมืองไทยเป็นบวกอย่างยิ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไต้หวันรู้สึกเป็นมิตรและคุ้นเคยมากที่สุดไทยเราติดท็อป5ของแหล่งท่องเที่ยวของคนไต้หวันนะรองจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามไทยเรากับเวียดนามสูสีกันเวียดนามที่4เราที่5เพราะเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนไต้หวันบอกว่ามันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเลยนะโรงแรมก็ดีคุ้มค่าสวยชอบมานวดชอบเดินตลาดกลางคืนชอบไปคาเฟ่อาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไต้หวันมีร้านอาหารไทยเยอะแยะมากมายต้มยำกุ้งกะเพราชาเย็นคนไทยเราชอบชาไต้หวันคนไต้หวันก็ชอบชาไทยเย็นนะครับหนังซีรีส์วายของเราเขาก็ชอบเสื้อผ้าสินค้าดีไซน์หนังโฆษณาเขาบอกตลกดีเขาก็ชอบนะครับแรงงานไทยไต้หวันก็มองแรงงานไทยในแง่บวกนะตอนเขาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขามองว่าแรงงานไทยก็มีส่วนไปช่วยทำให้เขาดีขึ้นนะครับแล้วเขามองว่าไทยเราเนี่ยเป็นมิตรแท้ในโลกประชาธิปไตยประเทศเขามีสมรสเท่าเทียมเราก็มีเราเคยมีมิวเชียร์อะไรนั้นช่วยกันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไทยเป็นมิตรไม่เหยียดเชื้อชาติและให้เกียรติคนไต้หวันอันนี้เป็นภาพความคิดของคนไต้หวันคิดอย่างไรกับไทยนะครับส่วนประเด็นสำคัญก็คือทำไมจีนอยากจะมายึดไต้หวันมากนะถ้ามายึดไต้หวันจะทำอย่างไรทางออกอยู่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับไม่ทราบทั้งสองท่านจะกลับมาหรือเปล่าวันจันทร์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจีนอยากยึดไต้หวันแล้วทำไมสีจิ้นผิงเร่งรัดเหลือเกินแล้วถ้ายึดจริงคนไต้หวันคิดอย่างไรจะสู้อย่างไรการเมืองในไต้หวันจะท้อนภาพอะไรในเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนดีไหมครับ
1: ค่ะด
2: ีค่ะเห็นดูอเมริกาก็ดูพยายามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: กับไต้หวันนะฮะอ้าววันนี้นี่รู้สึกว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยเรื่องไต้หวันกันเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะ
1: ใช่ค่ะบางท่านก็บอกว่าแรงงานไทยที่ไต้หวันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเกาสงนะคะเดี๋ยวเราติดตามอาจารย์กันในสัปดาห์หน้านะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์เกษมสันติรกุลนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วทั้งแก้มนะคะแล้วก็พี่เจเจลาผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยันดาวิทยาคุณจักรพันธ์กมุฎโยธินและวันนี้เป็นคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะ

0: มาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณจักรพันธ์เคยนั่งรถเมย์ไหม
1: ครับอ๋อเคยสิครับ
0: นึกว่ารวยมาแต่กำเนิดรวยไม่ไหวรวยไม่ไหว
1: นะทั้งรถร้อนรถเย็นรถฟรีนั่งมาหมดแล้วคร
0: ับอ๋อฟรีด้วยฟรีนี่ขาดไม่ได้นะก็สำหรับเราชาวกรุงเทพมหานครคนเดินดินกินข้าวแกงนี่น้อยนักที่จะไม่เคยนั่งรถเมล์หรือว่ารถขอสมกนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอยู่เสมอเลยว่าคือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าขอสมกรเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการปรับปรุงขนาดใหญ่เรารู้สึกนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะเนื่องจากการประกอบการนั้นขาดทุนอยู่เสมอแล้วก็ในความที่ติดตามข่าวสารก็จะเข้าใจว่ามันเป็นภาระของทางภาครัฐมาโดยตลอดที่เป็นซอมบี้เนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็คนใช้บริการก็อยากจะมีการปรับปรุงตลอดนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการขาดทุนนั้นมันอยู่ที่นโยบายเพราะว่ารถขนส่งมวลชนชื่อบอกแล้วนะขนส่งมวลชนเพราะฉะนั้นการทำกำไรคงยากมากแล้วก็การตรึงราคาก็จะทำอยู่เสมอเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะทำไมต้องคุยเรื่องนี้เพราะเมื่อครู่ดิฉันก็ตากฝนมาตากฝนมา
1: ตกแล้วแถวนั้น
0: โอ้ยตกหนัก
1: พระรามเก้าผมตก
0: เลยพระรามเก้านี่ซาไปครู่หนึ่งทำให้ดิฉันเข้ามาได้ทีแรกที่ดิฉันส่งข้อมูลถึงคุณจักรพันธ์กับคุณรณรงค์ว่าถ้าเข้ามาไม่ทันก็บรรเลงไปเลยเนื่องจากว่าช่วงที่ลงจากรถไฟฟ้ามันจะมีช่วงรอยต่อที่ถ้าไม่งั้นก็ต้องเดินน่ะมันมีกลางแจ้งอยู่ช่วงหนึ่งไม่งั้นก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่เข้ามาถึงแม้จะเส้นทางไม่ไกลแต่ว่าก็เปียกแน่นอนนะคะเรียกว่าประมาณสัก5-600เมตรได้นะจะเข้ามาที่อสมทที่ปรากฏว่าก
2: รมอุตุแล้วจะลุ่ง
0: เออหรอจริงหรอสวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกใช่ไหม
0: แม่น
1: ใช่ใช่ใช่แม่นตรงเลยเพราะว่า
2: คุณผู้ฟังเห็นไหมครับ
1: ฉบับที่8แล้วก็วันที่5ที่7จะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองนะครับก็โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
0: แต่ว่า
2: ประกาศฉบับที่เท่าไหร่นะคุณจักรพันธ
0: ์8
1: ที่8ครับฉบับที่8ครับ
2: คุณผู้ฟังครับฟังเป็นความรู้นะครับจากคุณศิวพรที่อ่านข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจํา
0: แม่น
2: ถ้ามีฉบับที่2เราค่อยมาอ่านครับ
0: จริง
2: ๆแต่ถ้ามีฉบับที่8เนี่ย
0: คุณต้องดูทั้งวัน
2: ว่ามันมีฉบับที่8นี่แปลว่ามันวิกฤตครับคุณผู้ฟัง
0: ว่ามันจะมีอะไรถึงบ้านเราเปล่าหรือว่าเป็นช่วงที่เราอาศัยอยู่หรือเปล่าคือการออกประกาศนี่แต่ละครั้งเนี่ยมีความหมายนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็คือจะมีสภาพอากาศที่มีอะไรแปลกๆเข้ามาเช่นมีพายุมีความกดอากาศหรือมีร่องความกดอากาศอะไรต่างๆหรือว่ามีอากาศแปรปรวนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลของทางอุตุนิยมวิทยาเข้ามาเพราะว่า
2: คือข้อมูลที่คุณศิวพรบอกว่าอากาศแปรปรวนอะไรเนี่ยนะว่าตรงๆนะครับผมอ่านไม่รู้เรื่อง
0: คุณน่ะจบกฎหมายคุณยังอ่านไม่รู้เรื่องคือดิฉันน่ะดิฉันรายงานมาตั้งแต่ดิฉันเป็นผู้ประกาศนะประมาณ40กว่าปีอ่ะเฮ้ยดิฉันเข้าใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์แล้วเคยไปดูข้อมูลแล้วก็เคยไปเห็นภาพเคยไปทำข่าวน้ำท่วมเคยเห็นพายุเคยเห็นฝนตกเคยเข้าไปอยู่ในกระบวนการหนึ่งในกระบวนการที่เขากู้ภัยกันอ่ะก็เลยทำให้เข้าใจระบบแล้วก็คำของมันรวมทั้งประกาศบ่อยๆก็จะเข้าใจแล้วก็สัมภาษณ์บ่อยๆก็จะเข้าใจว่าตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรมันเป็นสับแสงนะเช่นเราบางทีเราก็จะบอกว่าคือคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าทำไมไม่พูดภาษาชาวบ้านบ้างภาษาวัยรุ่นนะบางคำเนี่ยมันเข้าใจยากนะหรือว่าจะอธิบายเป็นภาษาแบบชาวบ้านนี่ก็ยากเช่นร่องความกดอากาศต่ำร่องมรสุมชาวบ้านเขาบอกว่าแปลว่าอะไร
2: จริงๆนะเรา
0: ต้องให้ความรู้
2: เราไม่อยากยกตัวอย่างหรอกจริงๆเราอยากต่อสายถึงรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ม่ใช่
1: ไอ้ค
0: ุ
1: ณชิวพรเนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยผมบอกเลยสับมาเต็ม
0: คืองี้สำหรับดิฉันเองนะไอ้เรื่องนี้เราต้องเรียนตั้งแต่เล็กๆ เราต้องเข้าใจมันแต่เล็กๆต้องไปดูคือเด็กเนี่ยเวลาเราไปเห็นปั๊บเราจะเข้าใจบางคำเนี่ยมันเป็นคำเฉพาะซึ่งเหมือนกับภาษาคณิตศาสตร์หรือว่าชีววิทยาไอ้พวกสับแสงอะไรแบบเนี้ยแค่โรคฉี่หนูอย่างเงี้ยง่ายๆโรคฉี่หนูคุณรณรงค์คุ้นหูไหม
1: รู้คุ้นหูมากเลยครับโรคฉี่หนู
0: ฉี่หนูเป็นเชื้ออะไร
1: เป็นเชื้อมาจากฉี่หนูเพราะเขาตั้งชื่ออย่างนั้น
0: เอาภาษาทางการสิ
1: ภาษาทางการผม
0: เลปโตสไปโรซิส
1: โอ้ผมไม่เห็นมีผู้ประกาศก็ผู้ประกาศตาแหละแต่ผมไม่เคยฟัง
0: เฮ้ยนักร้องลูกทุ่งคุณอาภพรเนี่ยเคยเอามาร้องเป็นเพลงเลยแต่เพียงแต่เราจะไม่เข้าใจศัพท์ในเชิงวิชาการพอแต่ถ้าบอกว่าฉี่หนูป้าเออละเก็ต
1: ถ้าบอกว่าเรื่องสาระเนี่ยไม่ค่อยเข้าหัวแล้วครับถ้าบอกว่าดารามีโรคเล็กบ้านใหญ่ไอ้บ้านใหญ่อะไรเงี้ยรู้หมด
0: มีกี่คนอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: รู้หมดตั้งแต่นาทีแรกเลย
0: เป็นธรรมชาติแต่ก็คือ
1: แต่พอเล่นประตูนิยมวิทยาเนี่ยนะผมเพิ่งจะมารู้ตอนคุณศิวพรบอกว่าอ๋อเราต้องดูฉบับที่สองสามถ้าเขาออกมาในวันเดียวกัน
0: ก็มองหัวมันซะหน่อยเวลาเขาพลาดหัวว่าเออ
1: แล้วทำไม
2: ไม่ต้องอะไร
1: ทำไมไอ้ความสำคัญตรงเนี้ย
2: รองคุณศิวพรครับผมยังสงสัยเนี่ยเมื่อสองสามวันเนี้ยท่านนายกรัฐมนตรียังถามหาอธิบดีกรมนิยมวิทยาเลยเพราะว่าท่านนั่งประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมา 3-4 ครั้งท่านไม่ยังไม่เจออธิบดีกรมอุตุนิยมเลยท่านถามว่าเอ๊ะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมเนี่ยท่านลาพักร้อนเหรอหรือว่าท่านอยู่ต่างประเทศเพราะว่ายังไม่เคยเห็นท่านเข้าประชุมเพิ่งได้รับคำตอบเมื่อวานสื่อนี้นะครับว่าตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมเนี่ยท่านเกษียณอายุไปเมื่อวันที่30กันยายนแล้วยังไม่มีการแต่งตั้งคนใหม่เลยก็คิดดูแล้วกันว่าหน่วยราชการระบบราชการเขาทำงานกันอย่างไรบ้าง
0: มันเป็นช่วงรอยต่อพอดี
2: ที่พีกรมวิทยุมันก็ไม่ควรจะรอยต่อเพราะว่าคนจะเกษียณเนี่ยมันต้องรู้กันมาล่วงหน้าแล้วว่าปีนี้ใครจะเกษียณตำแหน่งไหนบ้างนี่เขาเกษียณมาตั้งแต่30กันยายน
0: จ
2: นผ่านมา 3-4 วันยังไม่มีการแต่งตั้งคนใหม่เลยหรือยังไงตำแหน่งนี้ไม่น่าสนใจไม่มีความสำคัญหรืออย่างไรเพราะว่าคนที่ดูแลกระทรวงนี้คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านรัฐมนตรีท่านไม่ใส่ใจหรือว่าไม่สนใจตำแหน่งอธิบดีที่จะแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างลงหรือเปล่านี่ยังไงครับ
0: อธิบดีคนไหนเอ๊ะรัฐมนตรีคนไหนล่ะ
1: คุณชัยชนกที่ชอบ
0: คุณชัยชนก
1: คุณชัยชนกที่ชอบ
0: คุณลองดูทีว่าศูนย์ประสานงานช่วยน้ำท่วมตั้งเมื่อไหร่ล่ะ
1: วันนี
0: ้
1: หรือเมื่อวานเอ้ยเมื่อวานหรือวันนี
0: ้เมื่อวานหรือวันนี้แหละก็คิดดูว่าท่วมมาตั้งเยอะแล้ว
1: ไม่ใช่เมื่อวานที่ไม่ใช่ตอนเช้ากับไม่ใช่ตอนบ่ายอ่ะ
2: คือบางทีการพูดถึงตั้งนะมันก็ตั้งซะจนบางทีห้อยเขวแล้วไม่รู้ใครคุมศูนย์ราชการนี้บ้างวันแรกๆก็ให้เป็นคุณเอกนิติพอวันต่อมามีอะไรก็มาแต่งตั้งอีกท่านหนึ่งจนกระทั่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้มาบัญชาการให้คุณชัชชาติมาบัญชาการกรุงเทพบางทีจนเยอะไปหมดนะหน่วยงานที่มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยในช่วงขณะนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งงานใครเป็นคีย์แมนสำคัญที่จะเป็นคนควบคุมสั่งการ
0: คือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหาอุทกภัยหลายจุดในเวลาที่ต่อเนื่องกันนะคะตั้งแต่น้ำท่วมน่านถูกไหมแล้วก็ไล่มาเป็นเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครแล้วก็เริ่มระบายน้ำเหนือแล้วมีฝนเพิ่มเติมในระลอกที่2ที่3เพราะฉะนั้นในช่วงที่ตอนแรกๆซึ่งยังไม่มีปรากฏการณ์พิเศษเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะมีการตั้งรู้สึกท่านรองเอกนิติใช่ไหม
2: เอกนิติ
0: ที่ดูแลก็คือตอนนั้นคือยังคุมในสถานการณ์ที่ยังไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษแต่พอ
1: จริงๆเราต้องไปดูว่าโครงสร้างทางกฎหมายเขาออกแบบมาให้ใครดูแลและรับผิดชอบผมเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมอธิบดีถึงหายไปช่วงที่น้ำท่วมเพราะว่าเมื่อจะเกษียณแล้วหากถูกตั้งกรรมการสอบเอาผิดวินัยอาจจะมีผลถึงเงินเกษียณเงินบำเหน็จบำนาญไง
0: คือ
1: คำถามคือเหตุผลเดียวที่เวลาทัวลงเนี่ยราชการเขาจะไม่ค่อยชอบ
0: ผู้บัญชาการในยามวิกฤตเนี่ยนะหรือว่าผู้บัญชาการที่ประสานงานน้ำท่วม ส่วนใหญ่ไม่ใช่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
1: คือต้องแยกอย่างนี้ก่อนคือ
0: หลังกรรมการ
1: หลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเขาจะมีปภ.ดูแลปภ.
0: เน
1: ี่ยคือหน่วยงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ของมหาดไทย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เข้าใจว่าที่คุณเอกนิติดูคืออันนี้มั้ยเนี่ยคุณเอกนี่คือในรองนายกรัฐมนตรีเขาจะแบ่งหน้าที่กันว่าเขาจะแบ่งหน้าที่กันครับว่าใครดูตรงไหนอย่างเช่นคุณสุขสมรวยดูปัญหากองทุนหมู่บ้านทางคุณ
0: ไม่ใช่ครู
1: ธรรม
0: ะ
1: ดูสคบเป็นต้นอย่างเงี้ยเขาจะแบ่งกันทีนี้พอเรามาดูที่คุณจักรพันธ์ตั้งคำถามว่าวอลลุ่มติดตามน้ำชื่อปี69เขาใช้ชื่อว่าอะไรนะ
0: ศูนย์ประสานงาน
2: กองบัญชาการเนี่ยใช่ไหมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือย่อสั้นๆว่าปพช.เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกเป็นประธานการประชุมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของคุณรณรงค์
1: บุรีรัมย์น้ำท่วมด้วยเหรอวะเอ้ยขออภัยครับน้ำท่วมด้วยเหรอครับเพื่อนไปเที่ยวงานที่บุรีรัมย์มามีงานพอดี
2: เอาไปงานวันเกิดคุณเนวินหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมไม่รู้แค่ว่าตอนนี้น้ำท่วมเราใส่ใจเรื่องปัญหาน้ำท่วมอยู
0: ่ค่ะ
1: ทีนี้เราก็เลยมาดูในทางกฎหมายคือที่ผมแตะประเด็นเรื่องของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยผมแตะเอาไว้ในประเด็นที่น่าสนใจคือพอสังคมก็ถามเรื่องของการเตือนภัยนั่นแหละพอเตือนภัยล่าช้าแล้วเนี่ยกรมอุตุต้องรับผิดชอบหรือไม่คือสังคมยัง question mark อยู่นะถึงแม้จะเกษียณไปแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ตาม
0: คือมันมีศูนย์เนี่ยตอนนี้มีอยู่4-5 ศูนย์มั้งตาม
1: ทีนี้คุณเสี่ยวพรศูนย์น้ำท่วมเนี่ยโอ้เชื่อขออีกทีสิ
0: ศูนย์จัดการและประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมใช่ไหมฮะถ้าเป็นของมันมีหลายกลุ่มนะสปภ.ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยเป็นศูนย์หลักของรัฐบาลแล้วก็ศูนย์ควบคุม
2: อันนี้ก็เป็นกองบัญชาการใหญ่แล้วกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ชื่อย่อว่าปพช.
1: เขาใช้คำว่าแห่งชาตินะ
0: ค่ะ
1: แสดงว่า
2: ท่านนายกเป็นประธานบัญชาการเองท่านไปรับทราบข้อมูลติดตามสถานการณ์ทุกวันตอนเช้าๆนะครับเมื่อวานท่านก็ไปติดตามอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เรียกประชุมนี
0: ้
2: ประช
0: ุ
2: มที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: คือท่านติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมานั่งเจอหน้ากันอย่างเดียวอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะมันเดี๋ยวบางคนหาว่าแบบนายกไม่ทำงานหรือเปล่าไม่ใช่นะเขามีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วเดี๋ยวสมัยนี้ก็ทำงานกันแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้คุณจักรพันธ์หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมแห่งชาติที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยสรุปก็คือมีหน้าที่อะไรตามกฎหมายหน้าที่ของเขาคือตั้งขึ้นมาตามกฎหมายปภ.ป่ะอันนี้ไม่ได้ประกาศพรกฉุกเฉินนะคุณผู้ฟังคือสเกลที่พวกเราคุ้นชินกันเวลาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยคือพรกฉุกเฉินเพื่อจัดการสั่งการทันทีแต่รอบนี้ไม่ได้ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้เป็นขั้นตอนของมหาดไทยเป็นของปภ.แล้วก็ใช้ปภ.ยกระดับประกาศคุ้มครองออกมาแต่ก็ยังช้าอยู่มั้ยสำหรับความรู้สึกชาวบ้านนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับความรู้สึกชาวบ้านยังช้าอยู่แต่ปัญหาคือคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังเวลาเราบริหารจัดการน้ำท่วมเราคิดว่าหน่วยงานไหนที่จะมีความรู้เรื่องการดูแลจัดการมวลน้ำทั้งประเทศได้ดีที่สุดผมว่าต้องเป็นกรมชลประทาน
0: สธช.
2: ใช่ครับ
1: ผมว่าต้องกรมชลทีนี้กรมชลเนี่ยก็คงจะนั่งอยู่ในหน่วยนี้นี่แหละแต่กรมชลเขาจะมีปากมีเสียงในการบริหารจัดการน้ำอย่างไรอันนี้ผมอยากให้มีการเปิดเผยไง
2: ครับ
1: อย่างเช่นว่าน้ำจะไหลผ่านบ้านคุณจักรพันธ์เนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นนทบุรีเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ในแต่ละวันอยากให้มีการรายงานในช่วงเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ตื่นตระหนกแล้วก็มีการรายงานอย่างเช่นเช้าเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่คือถ้าไม่อยากรายงานผ่านทีวี
0: ตอนโควิดอะ
1: เหมือนตอนโควิดถ้าไม่อยากให้รายงานเหมือนตอนของส่วนของโควิดที่ต้องรายงานแบบทีก็อาจจะปรับมาเหมือนกับให้ประชาชนเข้าไปตรวจข้อมูลเองก็ได้เดี๋ยวนี้มันไว
0: ง่าย
1: แค่บอกว่ามวลน้ำเนี่ยมันปล่อยออกมาปริมาณเท่าไหร่แล้วเราจะต้องต่อสู้กับระบบน้ำเนี่ยคาดการว่าจะต้องขังอยู่โดยเฉพาะคนที่อยู่ริมน้ำ จ้าพยาตลอดทั้งเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกาที่มันจะท่วมประจำประชาชนอยากรู้ว่าถ้าจะต้องท่วมเนี่ยเขาจะต้องจมอยู่กี่วันหนึ่งนะน้ำจะต้องท่วมคนที่ท่วมอยู่แล้วในริมในพื้นที่รับน้ำเนี่ยจะต้องจมกี่วันนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้คำตอบจากคณะกรรมการสองเงินเยียวยาที่นายกพูดที่นายกพูดว่าให้รีบจ่าย
2: ก
1: ็ต้องเร่งด้วยแต่ผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาปัญหาเยอะเรื่องเงินเยียวยาเราจะแตะซะหน่อยไหม
0: ค่ะ
1: อ่ะแตะซะหน่อยนะคนก็ถามว่าเนี่ยปทุมธานีนนทบุรีผมเช่านาเขาเนี่ยผมจะได้เงินไหมหรือว่าเจ้าของที่นาจะได
2: ้ครับ
1: อย่างนี้เขาคำถามเรื่องการเยียวยาเนี่ยเริ่มทยอยมาแต่ส่วนหนึ่งคืออยากให้ภาครัฐเนี่ยผมว่าการเปิดขั้นตอนการเยียวยาเนี่ยมันไม่ได้ยากนะ
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้ยากนะคือบอกมาเลยว่าอันไหนเป็นหลักเกณฑ์ได้ไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้แล้วเขามาโวยเนี่ยคณะกรรมการคนไหนที่จะเป็นคนที่รับหน้าแล้วก็จะเอาไปทบทวนพิจารณาคือถ้าแบ่งหน้าที่กันผมว่าประชาชนอยากรู้เรื่องเงินเยียวยากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนว่าเข้ากล่องจะมาทันไม่ทันอะไรยังไงผมว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ยากแต่เรื่องเงินต้องมาก่อนเพราะว่าตอนสมัยที่ทำแคมเปญหาเสียงไว้บอกถ้าตรวจเจอน้ำท่วมจ่ายทันทีนี่รออยู่นะ
0: ค่ะ
2: จากทีนี้คำถามอยากจะเรียนถามคุณลุงว่าทำไมหน่วยงานราชการไทยมันต้องตั้งกองบัญชาการตั้งศูนย์อำนวยการซึ่งจริงๆก็มีหน้าที่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอยู่แล้วหรือมีบังเอิญโชคดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายกรัฐมนตรีเป็นคนคนเดียวแต่เหตุใดทำไมยังต้องมีกองบัญชาการป้องกันและบัญชาสาธารณภัยแห่งชาติเสริมขึ้นมาอีกครับ
1: เพื่อให้มีการบูรณาการการรวมศูนย์ข้ามกระทรวงได้นี่คือคำตอบทางการอธิบายโครงสร้างทางกฎหมายของรัฐรัฐ
2: ครับ
1: สายมีสายบังคับบัญชากระทรวงดีกระทรวงมหาดไทยจะสั่งข้ามกระทรวงกันเขาไม่ทำนะครับเขาไม่ทำก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขาโดยตรงไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเขาโดยตรงแต่พอรวมศูนย์มาอำนาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุณต้องทำตามที่มีการบันทึกการประชุมถ้าคุณไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากเดิมเราต้องย้อนกลับไปนะว่าทำไมต้องตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติเพราะว่าเขาต้องการรวมศูนย์อำนาจเนื่องจากว่าภัยพิบัติรอบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจังหวัดเดียวมีการขยายออกไปในพื้นที่หลายจังหวัดเอาเฉพาะที่ศูนย์ราชการประกาศเข้าใจว่า40จังหวัดมั้งคุณศิวพรถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ค่ะ
1: ที่ประสบภัยฝนตกน้ำท่วมที่ผ่านมาในเดือนกันยายนจนกระทั่งข้ามมาถึงตุลาที่รัฐบาลประกาศไว้ว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยเขาก็จะมาตามเยียวยา 9,000 ทีหลังแต่ว่าไอ้กระบวนการเยียวยาเนี่ยเป็นของมหาดไทยกระบวนการในการบริหารจัดการน้ำเป็นของกรมชลประทานกระบวนการในการพยากรณ์เตือนล่วงหน้าเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยากระบวนการในการจ่ายเงินเยียวยาก็เป็นของกระทรวงการคลังว่าขั้นตอนอนุมัติยังไงบ้างแต่คนเบิกจ่ายคือมหาดไทยเราจะบริหารน้ำก็กรมชลประทานก็เอากรมชลประทานมานั่งอยู่ด้วยเราจะจ่ายเงินก็กระทรวงการคลังกับมหาดไทยนั่งอยู่ด้วยหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนี่คือข้อดีของการรวมศูนย์ครับคุณจักรพันธ์จากเดิมเนี่ยถ้าไม่รวมศูนย์เนี่ยผู้ว่าจะต้องผู้ว่าตามตำแหน่งนะจะต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปมันลดขั้นตอนจากการทำหนังสือคือคุณผู้ฟังอย่าว่าผมว่าราชการเลยนะการตั้งศูนย์ป้องกันบรรเทาภัยพิบัติของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันลดขั้นตอนของการที่ผู้ว่าทำหนังสือขอความอนุเคราะห์คือตัดขั้นตอนตรงนี้ไปเลยแล้วก็ให้ส่วนกลางเนี่ยสั่งโดยตรงมันก็ไวมันคือมันหายไปเยอะอ่ะ
2: จำเป็นขั้นครับ
1: คือไอ้ช่องว่างที่มันเป็นส่วนประสานงานข้ามกระทรวงข้ามหน่วยกันมันหายไปเยอะแต่คำถามคือแล้วถ้าเราไม่ตั้งเป็นศูนย์รวมแบบเนี้ยเราจะบริหารน้ำได้ไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณจักรพันธ
2: ์ทำงานกันไม่ได้เลยผมก็ยังสงสัยเพราะว่าทุกอย่างพอมีศูนย์บัญชาการอย่างที่ว่าท่านนายกเมื่อวานนี้เรียกประชุมก็ต้องสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ตัดสินใจดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโยกย้ายประชาชนการจัดตั้งศูนย์ซึ่งจริงๆเราก็รู้กันมาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจหน้าที่ในจังหวัดนั้นๆอยู่แล้วที่เกิด เหตุเพศภัยเกิดประสบภัยต่างๆก็มีอำนาจเต็ม

0: ว่ากำลังสั่งให้ข้าราชการสังกัดมหาไทยรีบทำคือการออกคำสั่งเนี่ยมันจะมีผลทางปกครองแล้วก็มีผลทางกฎหมายหลายฉบับเช่นการหยุดงานการได้เงินค่าชดเชยของรัฐและก็ของกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอื่นทีนี้ที่นายกท่านกำลังบอกท่านกำลังบอกไปถึงให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศมาเพื่อให้หลวงเนี่ยเอาเงินไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่ได้เยอะขึ้นทีนี้ถ้าเกิดผู้ว่าทำช้าเป็นไงคุณจักรพันธ์ก็รอเบิกรอเบิกแต่ประชาชนก็จมไปนายกก็เลยมาเร่งให้ผู้ว่าทำงานให้ไวขึ้นในขณะเดียวกันคุณจักรพันธ์คุณชิวพรครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงเดือนตุลาเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายและช่วงเกษียณครับ
1: ค่ะ
2: คือคนใหม่ยังไม่รับรู้ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยมีนโยบายยังไงก็ต้องมาฟังกันใหม่อะไรทำนองนี้หรือเปล่าฮะ
0: คือเรื่อง
2: ผู้ว่าเพิ่งมารับหน้าที
0: ่ถ้าเรื่องเกษียณไม่เกษียณเนี่ยต้องถามคุณศิวพรเนี่ยไม่มีเพื่อนเป็นผู้ว่าเยอะผมไม่รู้จักใคร
1: ถามว่า
0: ไหนแต่เพื่อนคุณศิวพรเขาว่าไงเรื่องอย่างเงี้ย
1: ไม่มีความเห็นค่ะ
2: ผู้ว่าต้องรอคำสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเพราะว่าเพิ่งเข้ามารับหน้าที่วันที่1ตุลาอะไรทำนองเนี้ยก่อนหน้านี้นี่ไม่รับรู้เลยเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าอาจจะเป็นแค่รองผู้ว่าหรือเป็นผู้ว่าจังหวัดอื่นที่ไม่มีน้ำท่วมพอเข้ามารับหน้าที่วันที่1ตุลามาอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็ต้องรอสั่งคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นทางการก่อนท่านถึงจะทำงานได้อย่างนั้นแหละครับคุณรุ่งรงค์ครับ
0: อันนี้คือคุณจักรพันธ์ไป exclusive มาแล้วนะครับคุณผู้ฟังแต่เราเปิดเผยไม่ได้ว่าจังหวัดไหนจังหวัดไหนไม่รู้ครับเป็น exclusive มาแล้ว
1: กลัวเป็นข่าว
0: กลัวเป็นข่าวครับคือคำตอบที่คุณจักรพันธ์ตอบเนี่ยผมก็ไปถามเหมือนกันนะเวลาข้าราชการจะเกษียณแล้วเวลาคือผมเนี่ยชอบสร้างปัญหากับหน่วยงานรัฐ
2: ครับ
0: คือแล้วผมเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ทุกเดือน
1: ก็จะต้องติดป้ายเขตปลอดคุณรณรงค์อะไรอย่างนี้ป่ะ
0: ไปกระทรวงไหนเนี่ยนะนักข่าวเขาคุยจับกลุ่มคุยแล้วอ้าว
1: กระเจิง
0: มีปัญหาอีกแล้วเหรอในกระทรวงเราปีนี้เสร็จก็พอเราเข้ามานั่งดูนั่นดูนี่อ๋อเวลาคุณจักรพันธ์จะมานั่งตำแหน่งอธิบดีถ้าคนเก่าเขายังอยู่คุณกล้าสั่งคนอื่นไหม
2: ไม่กล้า
1: ก็ไม่ได้
0: ก็คุณรู้แหละว่าเนี่ยคุณจะต้องได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเป็นอธิบดีแน
1: ่ก็ยังไม่มีกฎหมายให้อำนาจนะ
0: เอาก็คือเขา
1: ต้อง
0: ค
1: ือทำงานจนมาสุดท้ายอ่ะท่าน
0: แล้วแต่ทีนี้บรรยากาศของข้าราชการอ่ะบรรยากาศการทำงานของข้าราชการผมเนี่ยเคยไปนั่งโซ่ห้องตำแหน่งใหญ่ๆในช่วง7วันสุดท้ายก่อนเกษียณ
1: เกียร์ว่างเหรอคะ
0: ไม่ได้ว่างนะครับแต่เขาก็จะทำงานแบบเหมือนไม่ค่อยมีชีวิตจิตใจอ่ะ
1: ก็ต้องรอ
2: ว่าจะเกษียณแล้วจะพ้นหน้าที่อะไรเงี้ยฮะ
0: คือเหมือนกับอีก7วันเนี่ยจะต้องไปแล้วแต่รณรงค์ยังพาความเดือดร้อนมาให้อ่ะทำนิดหน่อยว่าก่อนจะเกษียณ
1: ด้วยความกล้ากลัวใช่ไหม
0: ด้วยความที่แบบนะไหนๆจะเกษียณแล้วขอทำไว้ลายครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณมีอย่างนี้ด้วยนะ
1: แต่อย่างนี้ก็ยังดี
0: เนี่ยตำรวจน้ำดีก็มีอยู่นะสายบังคับบัญชาดีๆก็มีอยู่ดีต้องเชียร์ตำรวจหน่อยจะหาว่าด่าอย่างเดียวคือเนี่ยแหละครับบรรยากาศแล้วผมกำลังจะบอกว่าบรรยากาศเนี้ยเกิดขึ้นน่าจะเกือบทุกกระทรวง
1: คือ
0: แล้วพอเวลาจังหวะ
1: ช่วงมีปัญหาพอดีช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูเขาเรียกว่าหมดฤดูของอายุงานพอด
2: ีสับเปลี่ยน
1: เป็นช่วงหมดอายุราชการพอดีด้วยนะคะเพราะนั้นรอยต่อของปีงบประมาณใหม่หรือว่าบังเอิญมันเป็นช่วงที่มีปัญหาเดิมสมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของพายุฝนน้ำท่วมหรือการจัดการเรื่องวิกฤตของภัยธรรมชาติแต่ปรากฏว่าช่วงนี้มันมีภัยธรรมชาติในช่วงเดือนนี้ประจำมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันทำให้ทุกอย่างล่าช้าแล้วก็ไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นทางการเนื่องจากท่านที่จะไปก็เรียกว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจท่านที่กำลังจะมามันก็ยังไม่ได้อำนาจหน้าที่โดยตรง
0: ถ้าท่านที่จะไปท่านสั่งเขตไทยพิบัติไว้แล้วเกิดประชาชนเขาบอกมันไม่พิบัติโรงงานเอกชนเขามาฟ้องท่านก็ต้องมาขึ้น

0: ารอีก
1: ยังบงอีก
0: ถ้าสุดลูกเกษียณไปต้องมาขึ้นศาลอีกคุณจักรพันธ
1: ์แล้วส่วนใหญ่ก็คือท่านใหม่ก็จะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นฝ่ายบริหารในขณะนั้นซึ่งก็ไม่มีใครอยากจะข้ามหน้าเพราะก็ต้องรอผู้บริหารวิธีฉันไม่อยากจะเถียงกับคุณเลยจริง
0: คือแต่จริงๆแล้วนะสายบังคับบัญชานะคนใหม่เขาไปกันหมดแล้วนะหมายถึงว่าเดินตามกันหมดแล้วคนเก่าไม่ค่อยมีคนเดินตามแล้ว
1: ดิฉันขอตั้งหลักสัก 4-5 นาทีได้ไหม
0: คร
2: ับครับ
1: ต้นจะบอกว่าจริง
2: สิ่งที่น่าสนใจก่อน
1: สักครู
3: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ค่ะก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าโอ้ยไม่อยากให้เสียพรมาแทรกเวลาคุณจักรพันธ์คุยกับคุณรณรงค์อะไรแบบนี้นะทีนี้ก็เลยปล่อยให้เพียง2หนุ่มเนี่ยบรรเลงกันไปปรากฏว่าโกโซบิก
2: เละ
1: โกโซบิก
2: ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยใช่ไหม
1: ก็ไม่เชิงแต่ว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าในเรื่องของประเด็นที่ เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมีหลายประเด็นนะที่จริงๆอยากจะหาความรู้แล้วก็อยากจะให้ทั้งคุณรณรงค์และคุณจักรพันธ์เนี่ยบางทีให้ความคิดเห็นซึ่งเราก็จะได้หลากหลายมากนะเพราะฉะนั้นท่านที่ฟังท่านข่าวท่านกฎหมายคุณก็จะได้หลายรสชาติมากทีเดียวนะคะต้องบอกไว้ก่อนมันมีคำถามจากทางบ้านที่ให้ขออนุญาตแปะไว้นิดหนึ่งเพราะว่าถามมา2อาทิตย์แล้วก็ยังไม่มีโอกาสเลยบังเอิญเจอปัญหาน้ำท่วมซะก่อนยังไม่ได้ถามให้คุณฟังคุณเด็กสาวสวยนะคะด้วยความเห็นใจคืออย่างนี้คือบอกว่าบ้านของที่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะไปต่างประเทศทีนี้ปรากฏว่าไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเป็นปีๆแหละแต่ว่าพอกลับมาปั๊บก็ไปจ่ายแล้วทีนี้พอจะขายบ้านปรากฏว่ามันโอนไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับตอนที่ติดค้างค่าเขาเรียกค่าอะไรนะลืมไปแล้ว
2: ค่าส่วนกลาง
1: ค่าส่วนกลางเออเขาก็เลยไปอายัดไม่ให้จำหน่ายจ่ายโอนต้องไปซื้อก่อนต้องไปจ่ายตังค์ก่อนก็ปรากฏว่าเขาไปจ่ายหมดแล้วแต่ทีนี้ไปโอนไม่ได้เพราะว่าคือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลบอกว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีก 2,000 บาทเพื่อออกเอกสารการยินยอมแต่จริงๆให้จ่ายแบบที่ไม่มีใบเสร็จนะ
2: ครับ
1: อันเนี้ยก็เลยทำให้เป็นที่สงสัยว่ามันต้องจ่ายไหมเนี่ยอันนี้เป็น
2: ต้องให้คุณรณรงค์ชี้แจงว่าคุณรณรงค์เป็นกรรมการนิติบุคคลของหมู่บ้านด้วยจะให้ความกระจ่างเรื่องนี้ได้ชัดเจนว่านิติบุคคลแต่ละหมู่บ้านมีเงื่อนไขแตกต่างกันหรือว่า
1: หรือเรียกอย่างนี้ได้ไหมเหมือนค่าปรับของนิติหรือเปล่า
2: ครับ
1: แต่ว่าที่สำคัญคือไม่ได้ออกใบเสร็จมาก็เลยสงสัยว่าจะปรับส่วนตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองนะก็สถานะปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาแต่พอจะไปโอนที่กรมที่ดินติดอายัดห้ามโอนนะอันนี้แหละต้องถามซึ่งอันนี้เนี่ยถามตรงตัวพอดีเพราะว่าอย่างว่าคุณรณรงค์เป็นกรรมการ
2: นิติบุคคล
1: เป็นประธานหมู่บ้านเนี่ยมันรู้สึก
2: บ้าน
1: เป็นประธาน
2: ให้ความชัดเจนว่านิติบุคคลมีอำนาจขนาดนี้ในการที่จะไปอายัดบ้านของบุคคลที่เขาจำหน่ายจ่ายแจกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประคาเสียค่าส่วนกลางแล้วแต่ต้องมีค่าธรรมเนียมพิเศษอีก 2,000 บาทเนี่ยมันเป็นค่าอะไรหรือเปล่าเป็นค่าปรับเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือยังไงครับไม่มีใบเสร็จใช่ไหมอย่างที่เขาถามมาน
1: ะเนาะเดี๋ยวรอสายแป๊บหนึ่งนะตอนต้องการตัวเนี้ยจะหาตัวยาก
2: หวังว่าคงไม่ถูกน้ำฝนซัดไปแล้วนะ
1: บ้านฉันที่น้ำท่วมลดลงแล้วเนี่ยก็กำลังตาม
2: ดีใจด้วยครับดีใจด้วย
1: ยังไม่กล้ากลับไปดูเลยอ่ะกลัวเสียใจมันอย่างนี้หลายทีแล้วน้องสาวที่อยู่ตรงลำลูกกาก็ต้องหนีออกจากบ้านแล้วเหมือนกันนะก็อพยพก็อยู่ในเมืองเพราะว่าตรง
2: ล
1: ังสิตลำลูกกาโ
2: อ้
1: เจอน้ำผันมาค่ะก็แรงเนี่ยไม่มีจะคนย้าย นะคุณเอกสาวสวยบอกเขาไม่ใช่ค่าปรับเขาคิดกันไปหมดเรียบร้อยแล้วผ่านมาเป็นปีแล้วเรื่องของเก่าต่างๆแล้วตกลงเขาเวลาเขาบอกเนี่ยเขาเรียกค่าอะไรคะ
2: แล้วเขามาระงับการโอนได้ยังไง
1: เขาบอกมันค่าธรรมเนียมจะไม่มีใบเสร็จเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะขอไปรอประธานนิติบุคคลมาก่อนมันก็จะมีอีกข่าวหนึ่งนะที่เดี๋ยวฉันเอานอกเรื่องก่อนละกันเรื่องแปลกๆต้องหน่อยเกี่ยวกับกรณีที่พระปัจจุบันเดี๋ยวฉันเพิ่งรู้นะว่าเขาซักผ้าใช้เครื่องซักผ้ากันแล้วไม่ได้ซักมือเองนะข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจคือมีที่แห่งหนึ่งนะที่นนทบุรีบ้านคุณก็คุณรณรงค์เนี่ยแหละปรากฏว่ามีร้านสะดวกซักแห่งหนึ่งก็เมา
2: ส์มีเยอะแยะ
1: เจอเซ็กซ์ทอยปะปนมากับจีวรมีเหมือนคงจะมีพระเอาจีวรมาซักของบุรีนี่ร้ายนะก็ท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้วพระพยอมกัลยาโนท่านก็คุยถึงประเด็นนี้นะคะเพราะว่าร้านสะดวกซักเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าพบเซ็กส์ทอยปะปนมากับจีวรท่านบอกว่าศักยภาพของความเป็นพระทำไมถึงซักจีวรเองไม่ได้หรือไม่มีโยมอุปถากช่วยจัดการให้ธรรมดาพวกเด็กวัดใช่ไหมการนำจีวรไปซักปะปนกับกางเกงในหรือชุดชั้นในของคฤหัสถ์ผู้หญิงถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งและคุณค่าของความเป็นพระก็จะลดน้อยถอยลงเพราะพระไม่ได้มีภารกิจงานอื่นควรจะซักเองนะหรือให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยดูแลก็ยังได้มันไม่ได้ยากมีแค่3ชิ้นทีนี้ไอ้ส่วนที่พบเซ็กส์ทอยเนี่ยนะคุณรณรงค์คะพระพยอมบอกว่าเป็นการทิ้งร่องรอยความบกพร่องในหน้าที่ความเป็นพระเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะฟ้องประจานตนเองอยู่เรื่อยๆก็เลยอยากจะฝากพระสงฆ์ว่าหากต้องการความปลอดภัยความบริสุทธิ์ใจสบายใจควรซื้อเครื่องซักผ้าไว้ประจำวัดถ้าอยากจะซักกันเองภายในวัดก็ไม่ต้องเอามาซักหรือเอาไปปะปนกับเสื้อผ้าของชาวบ้านข้างนอกคุณลงอันนี้สองพระสองเด็กวัด
2: สองเด็กวัดเด็กวัดนะครับผมว่าอันนี
1: ้เกิดที่นน
0: ท์เขาด่าเขาถูกแล้วด่าเขาถูกแล้ว
1: เหตุเกิดที่นนทบุรี
0: ผมถ้าจะด่านะคุณเสี่ยวผ่อนด่าธิกา
1: ใ
0: ช่หน้าที่ต้องเอาจีวรผ้าไปซักไหม
1: เขาเป็นพนักงานร้านสะดวกซักไง
2: ไม่อาจจะเป็นลูกศิษย์ผู้ชายก็ได้คือความมักง่ายนะหลวงพ่อท่านอาจจะบอกเฮ้ยเอา
1: จี
2: วร
1: ไปซัก
2: หน่อยนี่คงคิดว่าแหมเดี๋ยวนี้ร้าน
0: ไม่มีทางคุณจะพัน
1: เฮ้ยและเขาไม่ได้เกี่ยวกับจีวรเกี่ยวกับไอ้เซ็กทอยเป็นปะปนไปกับจีวร
0: ลูกศิษย์ผู้ชายเนี่ยไม่ใช่คนลูกศิษย์ขยันนะคุณจักรพันธ
2: ์ใช่
1: เสด็จด้วย
0: เดี๋ยวว่าผมแฉเด็กวัดด้วยกันเลย
1: ขี้เกียจแล้วมักง่ายเหรอ
0: ไอเด็กวัดผู้ชายเนี่ยจับไอ้ซักจีวรเนี่ยมันน้อยมากเลย
1: จริงเหรอโอ้ยดิฉันคงจะแบบติดอยู่ในโบราณ
2: ความสะดวกไม่มี
1: เ
2: ครื่องซักผงซักผ้ามันไม่มานั่งใส่กะละมังซักเหมือนสมัยผมตอนเด็กๆก็ไปช่วย
1: โอ้ดิฉันโบราณจริง
2: หน้าหลวงพี่ซักก็ต้องใช้ลงกะละมังแต่หรือในซักแต่ปัจจุบันนี้มันทันสมัยไงบางกุฏินี่ก็มีเครื่องซักผ้าเขาเองแต่บางกุฏิอาจจะไม่มีก
1: ็
2: ใช้ลูกศิษย์ก็อาจจะช่วยมากง่ายก็เลยเอาไปซักร้านซักแห้งให้ร้านซักสะดวกซื้อดีกว่า
1: สะดวกซัก
2: ดีกว่าง่ายมันไม่กี่ตังค์โยนไม่กี่สตังค์ก็สะดวกออกมาหอมฟุ้งแต่บังเอิญมันมีไอ้เครื่องอุปกรณ์เซ็กทอยติดไปด้วยไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่ของพระก็ได้นะมองในแง่ดีนะ
1: อาจจะของเด็กวัดอ
2: าจจะไม่ลูกศิษย์นี่แหละอาจจะพวกลูกศิษย์เด็กวัดเนี่ยมันก็มั่วๆใส่เข้าไปอาจไม่ทันได้เปิดออกแกะออกว่าของตัวเองติดไปในจีวรพระเดชพระคุณด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะครับ
0: แล้วพระให้วิจารณ์ต่อไปนะ
2: ฮะ
0: มันคือมันต้องมองได้สองมุมอ่ะให้ความเป็นธรรมนะจัดฉากหรือเปล่าไปกันแจ้งไหมจัดฉากหรือเปล่ากันแจ้งไหมเพื่ออันนี้เพื่อหาความเป็นธรรมนะ
1: โยมมาเหรอ
0: เออโยมกันแจ้งพระหรือเปล่าเอาเส้นทอดไปวางใกล้ๆกับพระเพราะว่าแค่มันมีภาพแบบนี้ปรากฏไปคนศาสนาแล้ว
1: แล้วทวงคืนป่ะล่ะ
0: อย่างต่อมาคือเราต้องพิสูจน์สิทธิ์ไหมคุณจักรพันธ
2: ์ว่าเป็นของใคร
0: คือผมอ่ะผมไม่ได้กลัวภาพที่มันมีเซ็กคอยกับภาพไตรสรณะนะผมกลัวว่าของใคร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
0: กลัวตรงนี้แหละว่าของใคร
1: ก็ที่ยอมเอามานินทาก็เพราะว่า คงจะเห็นว่ามันไม่ถูกต้องหรือเปล่าแม่บ้านบอกตัวจะอึ้ง
0: มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องอันนี้มันคืออาบัติแต่มันไม่ได้ปาราชิกมันอาบัติมันเป็นสังฆาธิเศษแน่นอนแหละ
1: คุณก็ต้องไปปลงสิ
0: ก็ไม่ควรต้องปลงไหม
2: ก็ไม่ควรต้องปลงไหมไม่เป็นไรโลกวัชชะโลกติฉินฉะนั้นไว้ทำไมเอาจีวรมาซักในกระเครื่องซักผ้ารวมกับคารวาสแล้วยังมีอุปกรณ์ไม่สมควรเก็บมาด้วยเลย
1: แล้วทำไมต้องไปซักรวมกับของคารวาสนะที่ไม่แน่ใจ
0: ก็มักง่ายไงใช่ให้ตอบว่าแหละ
2: ลูกศิษย์วัดไงลูกศิษย์วัดเนี่ยมันมักง่ายไงก็ขี่จักรยานเดินไปเอาอยู่หน้าวัดมีร้านซักสะดวกซื้อสะดวกซักนี้ก็ไปจ้างเขาซักดีกว่าใส่เครื่องแป๊บเดียวเดี๋ยวออกมาก็เรียบเรไร
0: ไอ้คุณจักรพันธ์พูดเหมือนเคยทำจริงๆเลยเนี่ย
2: ยุคผมตอนนั้นยังไม่มีเครื่องซักผ้ายังไม่ระบาดยุคปัจจุบันนี
1: ้ก็แสดงว่าไม่ใช่เด็กวัดซักด้วยไม่ใช่เด็กวัดซักเองแม่บ้าน
2: ก็อาจจะใช้เด็กวัดเด็กวัดก็ไปโยน
1: ให้แม่บ้านต่อ
2: ในร้านนี่แหละแล้วแม่บ้านก็ดูแล
1: เ
2: ครื่องซักเนี่ยมันก็เป็นคนอาจจะเครื่องซักก็อาจจะเห็นเป็นจีวรก็อาจจะแยกซักให้มาให้ไปปนกับชุดชั้นในสุภาพสตรีหรือว่าเสื้อผ้าสุภาพสตรีหรือเสื้อที่สีมันตกไปก็อาจจะช่วยดูแลให้บังเอิญพอไปเปิดไปเจอผ้าจีวรห่อนี้ดันมีเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับเซ็กทอยขึ้นมาก็เลยเอามาโพสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็อาจจะคิดได้อย่างคุณลองว่านะเป็นการจัดฉากสร้างภาพหรือเปล่าเพื่อจะทำลายให้พระดูถูกดูแคลนดูหมิ่นไปมากกว่าเดิมทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: เจ้าว่าเลยบอกเลยเป็นของเด็กวัด
0: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งออกตัวหลวงพ่ออหลวงพ่ออย่าเพิ่งออกตัวอย่าใจเย็นๆก่อนหลวงพ่อเด็กวัดที่มันจะมีตังซื้อไหม
1: เปล่านี่ในโลกอะไรก็บอกหลวงพ่อไปตรวจ DNA เลย
0: โดน
1: เครื่องซักผ้าไปหมดแล้วซักไปหมดแล้วโดนแฟต
0: ผมก็ไม่อยากฟื้นฝอยเยอะ
1: อย่าเป็นของเจ้าวาดก็แล้วกันเอ๊ะแต่ปกติ
0: อย่างแรกก่อนนะเรื่องนี้ไม่ได้ผิดกฎหมาย
1: แล้วผิดกฎพระ
0: ถึงแม้จะโลกะวัชชาก็ตามไม่ได้ผิดกฎหมายอาญาแต่เป็นเรื่องของทางศาสนาเรื่องของความเชื่อเรื่องของพระธรรมวินัยที่โลกติเตียนที่สังคมไม่ชอบน
1: ะ
0: แต่ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ต้องแยกก่อนและการวิพากษ์วิจารณ์สมมุติว่าเราเจอว่ามีใครที่เป็นนักบวชละกันเป็นนักบวชแล้วก็มีเซ็กทอยแล้วเราไปวิพากษ์เขาถ้าไม่จริงเขาก็จะฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเราแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นประโยชน์สาธารณะก็ต้องมาพิสูจน์กันเวลาเราจะบอกว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักบวชพอบอกว่ามีเซ็กทอยก็จะต้องชัด
1: คนกุฏิเลย
0: คุณจักรพันธ์ที่พูดมาทั้งหมดก็คือเพื่อความยุติธรรมคนกุฏิเลย
2: ครับ
1: ลุย
2: อันนี้กลับไปถาม
0: คุณลงแ
2: ต่น่าบทเรียนมาเยอะการที่เอาจีวรไปซักใน
1: หรือเอามาปลงหรือเอามาปลง
2: มันผิดพระธรรมวินัยไหมผิดหลักศาสนาไหมครับ
0: คือตอนที่บวชเป็นพระเนี่ยนะครับจีวรเนี่ยซักเองแล้วก็จะเอากำมังเนี่ยนะครับของใครของมันพระเวลาเขาจะทุกพระจันทร์เต็มดวงเวลาเขาจะสวดปฏิโมกข์นะครับพระเขาจะมารวมกันหมด15วันเขาจะซักผ้าจีวรสังกติสักครั้งหนึ่งครับ15 วัน 30 วันมันจะซักทีหนึ่งทีนี้พอซักแล้วเขาก็จะมาสวดคือมันเป็นข้อกำหนดของแต่ละคนที่เขาต้องมารวมตัวกันอยู่แล้ว
2: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มันไม่ได้มันเป็นเรื่องของทำไมเจ้าอาวาสต้องออกมาพูดคือกฎหมายเนี่ยเขาให้อำนาจพระปกครองเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการใช้อำนาจตามพรบคณะสงฆ์ไอ้นี่ทำไมพรบคณะสงฆ์มันเกี่ยวข้องกับเซ็กทอยก็เพราะว่าถ้าพระภิกษุที่อยู่ในวัดที่เป็นพระในสังกัดเจ้าอาวาสได้เตือนได้บอกกล่าวแล้วดื้อคือการดื้อไม่เชื่อฟังเจ้าอาวาสหรือไม่เชื่อฟังพระอุปัชฌาย์นี่ก็อับเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
4: เขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้านับกันตามหลักธรรมเนี่ยพระควรจะตีด้วยตัวเองตามหลักพระธรรมวินัยจะไม่ให้คนอื่นชักได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่ถ้าสมมุติว่าจีวรพระเขาจะต้องซักพร้อมกันเนี่ยคุณจักรพันธ์ก็รู้ทีนี้พอซักพร้อมกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ผ้ามันจะหายหรืออาจจะปนกันได
1: ้ปกติเขาจะทำเหมือนจะซักแต่ก็เป็นเจ้าเจ้าไปไม่ใช่หรอเขาเล่นเอาไปรวมกันแล้วก็ใส่รวมเลยหรอ
4: ก็คนก็ถึงได้บอกไงว่าคนมันมักง่ายถ้าลูกศิษย์วัดไม่มักง่ายเนี่ยเขาจะซักของหลวงพ่อองค์นี้ซักเสร็จแล้วเขาก็ซักไปทีละองค์
2: ใช่
4: ทีนี้ในความที่ว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยละเอียดนะลูกศิษย์ผู้ชายก็ว่าตรงๆเลยพวกผมนี่ก็ทำงานค่อนข้างจะมักง่าย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่ก็ยังอยู่ทำ
1: ค่ะ
2: ครับ
4: เป็นคนถางหญ้าให้กับวัดนี่แหละครับใครบอกวัดไม่สะอาดช่วยมาถางด้วยนะ
1: โอเคก็ตามภาษาวัยรุ่นแหละเด็กอะนะบางที
2: ภาษาวัยรุ่นแล้วช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงกรณีเงี้ยโยมผู้หญิงเนี่ยสามารถไปซักจีวรให้กับพระหรือสำเนียงได้ไหมครับ
4: คือไม่มี
2: หรือต้องใช้เฉพาะลูกศิษย์ผู้ชาย
4: อย่างแรกก่อนนะคุณจักรพันธ์ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามในการที่ศรีกาจะไปจับจีวรที่ถักอยู่ของพระแต่ถ้าจะไปจับพระเนี่ยไม่ได้แต่ปกตินะจีวรเนี่ยเขาก็ไม่ให้ศรีกาจับอยู่แล้วอันนี้หลักการก่อนนะ
2: ครับ
4: จีวรเขาไม่ให้สีกาจับอยู่แล้วโอกาสที่สีกาจะมาซักให้เนี่ยน้อยมากยกเว้นแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีลูกศิษย์ผู้ชายเลยแล้วปรากฏว่าทั้งวัดเนี่ยมีแต่สีกาอุปถากสีกาก็เลยต้องเอาไปซักไอ้ผมกำลังพูดอะไรวะเนี่ย
2: ไม่เพราะว่าเนี่ยถ้าเบื่อพระเดชพระคุณฟังคุณรมพูดนะไม่ลูกศิษย์ผู้ชายมันขี้เกียจมันไม่ละเอียดนะท่านบอกอย่างไม่ใช้แล้วลูกศิษย์ผู้ชายไปใช้ลูกศิษย์ผู้หญิงดีกว่า
1: ซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นลูกศิษย์วัดได้ด้วย
2: แต่อาไม่ได้ค้างเนี่ยอาจจะญาติโยมที่มาทำบุญก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่มาถวายพระทหารอะไรเงี้ยก็อาจจะโยมช่วยเอาจีวรของอาตมาไปซักให้หน่อยอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ
4: คือปกติเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเขาก็จะท่านจะซักจีวรเองไม่มีหลอกจะไปให้อ่ะสิกาเดินมาทำบุญอ่ะสิกาสิวพรเอาไปซักไม่มี
1: สิวพรไม่ทำ
4: ไม่มีหรอกเดินมาอาโยมอยากดวงดีเอาจีวรอาตมาไปซักไม่
1: ม
4: ีไม่มีมีแต่ว่าพระอาจารย์ท่านซักหนูอยากได้บุญกุศลหนูขอเอาไปซักได้ไหมพระท่านก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงมาจับจีวรไม่ได
1: ้
4: ทีนี้แต่ว่าในพระปกครองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีหลากหลายหลักวัฒนธรรมเราก็ไม่รู้ว่าในวัฒนธรรมในพื้นถิ่นตรงนั้นเนี่ยอาจจะด้วยอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าพระอุปัชฌาย์ท่านก็ให้บวชได้ก็คงจะมีเหตุว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโยมไม่พอหรือยังไงเลยต้องเอาคนมาช่วยซักจีวร
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ม
4: ัน
1: ไม่เหมาะเนาะ
4: อย่าใช้คำว่าไม่เหมาะเลยผมไม่เคยเห็นน่ะจะบอกไม่เคยเห็นก็กระดาษปากเว้ย
1: รู
2: ้ยุคโลกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ใช่โลก
1: จริงๆนะก็ถ้าเกิดว่าพอมีปัจจัยเหลือก็ซื้อเครื่องซักผ้าแบบมีที่อบตั้งไว้ที่วัดสักเครื่องหนึ่งจบ
2: แต่ใช้ร่วม
4: ไอ้ที่พูดเนี่ยไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึงในวัดแต่ละวัดเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบแล้ว
1: เออเหรอแล้วนี่ท
4: ำแล้วยังเอาจีวร
1: ไปซักข้างนอกอีก
4: กับเสื้อคารวาสไปปนกันอีกให้เขาด่า
2: วันนี้อาจจะยังไม่มีวันนี้ยังไม่มีโยมอุปถากซื้อเครื่องซักผ้าให้หรืออาจจะไม่มีปัจจัยที่ไปซื้อเองก็เลยต้องใช้วิธีนี
4: ้คือผมอยากจะบอกว่าเป็นพระเนี่ยกำมังใบเดียวก็พอแล้วกับการซักจีวรไม่ต้องไปถึงสะดวกซักขนาดนั้น
1: ถังที่เขาบริจาคเอ้ยขอไปที่เขาทำบุญอ่ะก็ได้อยู่แล้วคุณโจมิเตอร์เขาบอกว่าโอ้โหท่านมหารณรงค์ผู้ดีมากนะวันเนี้ย
4: คือเป็นคนที่ซักจีวรไง
1: ก็เคยทำ
4: ศรีกาจะมาจับนิดานะ
1: อ๋อเหร
2: อ
4: จะมาเอาบุญอะไรกับจีวรพระ
1: สาธุสรุปด่าให้จบแล้วดิฉันจะถามอีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกติดมา2 อาทิตย์แล้ว พราะว่าคุณเป็นประธานหมู่บ้านพอดีใช่ไหม
2: เ
1: ป็นความทุกข์ของชาวบ้านได้ไหมได้ไหมจะสรุปด่าจบไหม
4: ได้ครับได้ครับได้ครับของต้องถามคุณจักรพันธ์ว่าจบยังของตักกีวอร์เนี่ย
2: จบแล้วจบแล้ว
1: สองเหล็กวัด
2: คือ
4: ของผมมีแค่นี้แหละว่าเวลาศรีกาอยากซักอยากได้บุญเนี่ยช่วยขยันด้วยช่วยดูด้วยเด็กวัดเขาก็ไม่ได้อยากให้ผู้หญิงซักหรอก
1: อ
4: ันนี้ไม่ได้พูดถึงวัดไหนวัดหนึ่งหรอกนะแต่พูดถึงหลายวัดมาก
1: ๆแล้วมาจากไหนเนี่ยเซ็กทอย
4: ด้วยความที่ตอนหลังเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใช่ไหมเวลาเข้าวัดอ่ะ
1: อ
4: ๋
1: อใช่ใช่ใช่
4: คุณก็อยากได้บุญเท่าผู้ชายใช่ไหมล่ะ
1: ใช
4: ่คุณก็มาซักไงคุณก็มาซัก
1: เอ้ยเราไม่ถึงกับขนาดไปซักให้นะซักของตัวเองก็โอเคอยู่นะ
4: คือบางคนเขาแบบ
1: ใครก็ไปซักให้พระ
4: จิตใจต้องการแรงยึดเหนี่ยวอ่ะเขาต้องหา
1: อยากได้
2: บ
1: ุ
2: ญ
1: แบบซุปเปอร์อย่างเงี้ยใช่ไหม
4: อยากได้บุญแบบมาขอเนี่ยขอเลขเด็ดสามตัวเนี่ยซักซักปุ๊บแล้วออกเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อแบบเปรตกอสันบุญอะไรเงี้ยเหรอ
4: ของหวยของหวยอ๋อ
1: ไว้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ได้เรื่องคุณเอ็กซ์สาวสวยถามว่าคือคุณอาเนี่ยนะซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศทีนี้ติดค้างค่าส่วนกลางไว้พอกลับมาคือเป็นปีค่ะพอกลับมาก็ไปจ่ายเรียบร้อยปรากฏว่าคือจะขายบ้านโอนไม่ได้ที่ดินเขาบอกว่าติดอายัดห้ามโอนซึ่งเป็นอายัดตั้งแต่สมัยยังค้างค่าส่วนกลางแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือจ่ายไปหมดแล้วพอมาถามนิติบุคคลบอกว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 2,000 บาทเพื่อออกเอกสารยินยอมแต่ว่าไม่ออกใบเสร็จให้นะได้ไหม
4: คือที่ทางการที่นิติส่วนกลางเขาอายัดได้เพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของหนี้จากอะไรเป็นหนี้ที่ลูกบ้านแต่ละหลังต้องชำระค่าส่วนกลางเข้ามาทุกเดือนกฎหมายกำหนดว่าทุกเดือนหรือเป็นรายปีตามแต่หมู่บ้านนั้นๆจะกำหนดเมื่อลูกหนี้ผิดรับชำระหนี้เขาไม่ได้ดูว่าเจ้าบ้านคนปัจจุบันคือใครเขาดูว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดจ่ายครบทุกเดือนหรือไม
1: ่เมื่อจ่ายครบแล้ว
4: เมื่อคุณชำระหนี้ครบหน้าที่ของเจ้าหนี้ก็คือไปถอนอายัดให้เขาแถลงถอนอายัดเพื่อไม่ให้เขาเสียหายส่วนการเก็บค่าดำเนินการ 2,500 ค่าอะไรวะ
1: เขาบอกว่าธรรมเนียมแต่ไม่มีใบเสร็จ
4: ค่าธรรมเนียมปลดอายัดค่าธรรมเนียมปลดอายัดหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ต้องมีการไปติดต่อกรมบังคับคดีแล้วก็ต้องให้ประธานนิติอย่างผมเซ็นถ้าผมไม่เซ็นก็ปลดไม่ได้แต่ปกติพวกเราก็จะเซ็นให้ถ้าคุณจ่ายเงิน
1: เว้นแต่ว่า
4: เว้นแต่ว่ามีปากมีเสียงกับประธานหมู่บ้านเลยไม่อยากเซ็น
1: เลยหมั่นไส้
4: เป็นกรณีไหนล่ะจ๊ะ
1: เขาไม่ได้อธิบายแต่ก็คือดูระเบียบก็บอกไม่มีระบุไว้แต่เป็นประเพณี
4: ไม่มีคำว่าประเพณีหรอกประเพณีไม่มีมีแต่ระเบียบหมู่บ้านที่อยู่ในกฎซึ่งสามารถไปเปิดดูได้ที่กรมที่ดินจดทะเบียนข้อบังคับการปลดอายัดไว้อย่างไรต้องปฏิบัติตามนั้นหากไม่ปฏิบัติตามนั้นเราก็ใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องร้องแต่แนะนำว่าคุณผู้ฟังไปทำเรื่องร้องเรียนคุณผู้ฟังไปทำเรื่องร้องเรียนที่กรมบังคับคดีไปร้องเรียนที่กรมบังคับคดีจะง่ายกว่าเพราะว่าอันนี้ก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องปัญหาหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าพรบควบคุมอาคารพรบอาคารชุดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หน้างานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคุณผู้ฟัง
1: มันเป็นอะไร
4: มันไม่ใช่หน้างานสคบมันเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนจัดการกันเอง
1: ค่ะ
4: เลยกลายเป็นปัญหาจัดสรรแบบนี
1: ้
4: เพราะว่ามีคนถามบ่อยเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรเรื่องของอาคารชุดทีนี้ผมก็ไปดูกฎหมายปรากฏว่าถ้าเราจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนิติหมู่บ้านหรืออาคารหรือคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์เราจะต้องไปร้องเรียนให้ถูกหน่วยงานนั่นก็คือกรมที่ดินในพื้นที่นั้นๆที่หมู่บ้านจัดสรรเราตั้งอยู่เขาจะมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินของจังหวัดตรวจสอบและดูแลสั่งการให้
1: ค
4: ณะกรรมการส่วนนี้นี่แหละครับคุณจักรพันธ์ศิวพรคุณผู้ฟังที่เราเห็นว่าบางพื้นที่บางจังหวัดเป็นข่าวกันว่าลูกบ้านซื้อแล้วส่วนกลางไม่โอน
1: ไม่
4: มีคณะกรรมการเหล่านี้เลยนะครับที่มาเป็นคอยเป็นหน่วยงานรัฐที่คอยถ่วงดุลอำนาจที่ผู้บริโภคให
1: ้แสดงว่ามันอยู่ที่กรมที่ดินไม่ใช่อยู่ที่สคบที่จะดูแลตรงส่วนนี้ถูกไหม
4: ผมใช้
2: ไม่ใช่ผมใช้ เรียนถามคุณอนุว่าแสดงว่านิติบุคคลเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะไม่ให้ลูกบ้านคนใดที่ผิดเงื่อนไขทำนิติกรรมในการซื้อขายก็ได้หรือการจะโอนบ้านหลังนั้น
1: คือจ่ายตังค์แล้ว
2: ก็ได้แหละ
1: ไปอายัดไม่คือไม่ถอนให้เขาได้ไหม
4: คืออย่างนี้มันต้องถอนให้แต่ว่าบางครั้งอ่ะคุณศิวพรลูกบ้านอ่ะจ่ายเงินมาวันนี้จะเอาใบถอนวันนี้ไอเนี้ยนี่ไอผู้จัดการนิติเนี่ยมันเซ็นไม่ได้มันต้องให้ประธานเซ็นแล้วบางหมู่บ้านเนี่ยประธานเซ็นแล้วต้องมีกรรมการเซ็นด้วยอีก2คนเป็นต้นแต่ปกติเนี่ยก็จะเป็นประธานคนเดียวนี่แหละเซ็นแล้วจบทีนี้ประธานหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเขาอาจจะไม่อยู่บ้านเป็นอาทิตย์หรืออะไรยังไงก็ตามแต่หมู่บ้านนั้นจะสะดวกทีเนี้ยวิธีการบริหารแต่ละโครงการเขาก็ไม่ได้มาเอาเอกสารมาให้ประธานเซ็นทุกวันประธานเนี่ยอาจจะมานั่งดูอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งถ้าผู้จัดการนิติโปรเฟชชั่นแนลพอหมายถึงว่าบริหารเป็นแล้วก็ลูกบ้านไม่โวยแบบเนี้ยการที่ลูกบ้านส่งข้อความมาถามหรือมาร้องเรียนเนี่ยแปลว่ามันมีปัญหาการบริหารจัดการแต่ในการบริหารจัดการนั้นเนี่ยผู้จัดการนิติควรต้องใช้เหตุผลคุยกับลูกที่สำคัญคือประธานหมู่บ้านก็ต้องมีเหตุผลด้วยคือบางครั้งผมก็เจอประธานงี่เง่าอ่ะไม่ยอมเซ็นให้
1: ก็มีกระถามหรือว่าไถได้ไหม
4: ไถนั่นยังถือว่าดีกว่างี่เง่านะคุณศิวพร
1: มันดี
4: คุณจักรพันธ์คุณเคยเจอไหมไม่เซ็นให้อย่างมีอะไรไหม
1: เคยเจอ
2: มีกวน
1: ท่านจะต้องตบ
4: ไ
1: ว้น่ะ
4: ก็ตบสิก็ไม่เซ็นน่ะก็มีอะไรมั้ยแล้วบังเอิญว่าคุณจะขายบ้านน่ะคุณจะต้องมีลายเซ็นคุณต้องมีลายเซ็นพิสูจน์ว่าคุณไม่ค้างค่าส่วนกลาง
1: แล้วบางท่านบอกว่างั้นจะจ่ายเพิ่มแค่ 2,000 มันควรไหม
4: คือย้อนกลับมาถ้าเราไม่ค้างค่าส่วนกลางเราไม่มีปัญหาเลยครับ
1: เดี๋ยวก็เคลียร์หมดแล้วเขาเคลียร์หมดแล้วต้องปลดล็อกให้เขาไหม
4: ขั้นตอนการค้างค่าส่วนกลางเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าปรับด้วยมันจะมีค่าปรับตามแต่ละที่หมู่บ้านเขาตกลงกันไว
1: ้
4: ทีเนี้ยลูกบ้านน่ะผมเข้าใจนะเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องค่าปรับเนี่ยบางโครงการเนี่ยปรับโหดมาก
1: แพง
2: คือ
4: แพงเนี่ยผมไม่ด่าผมด่าตรงปรับโหดคือปรับเวลาสมมุตินะค่าเนี่ยค่าส่วนกลางคุณเนี่ย 2,500 แต่คุณปรับเขาเวลา300หรือ500อย่างเงี้ย
1: ก็คือเกินไปเยอะอ่ะพูดง่าย
4: ๆแล้วลูกบ้านก็ไม่รู้ก็ไปจ่ายก็ไปจ่าย
2: ค
4: ือโอ้ถ้าคุยเรื่องนี้นี่ต้องคุยเป็นเบรกนึง
1: นี่ก็จะเบรกแล้วเนี่ย
4: เพราะว่ามันมีปัญหาเยอะเวลาเราถามแบบเนี้ยเรื่องเซ็นไม่เซ็นเนี่ยผมก็พยายามอธิบายว่าคือเวลาคุณจะไปโอนที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นบ้านจัดสรรหรือ1บ้านจัดสรร2อาคารชุดคุณต้องมีลายเซ็นของประธานนิติหมู่บ้านเพื่อยืนยันว่า
1: จ่ายเรียบร้อยแล้วไม่ค้างอะไรกับเขา
4: ไอ้คำว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาอายัดผมเวลาคุณจะโอนเนี่ยคุณต้องไปอายัดก่อนแล้วคุณถึงจะมาจ่ายคุณถึงจะไม่จ่ายนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยกรมที่ดินเขาจะถามว่าคุณมีใบเขาเรียกว่าใบปลอดใบปลอดอะไรวะ
1: ใบปลอด
4: ใบปลอดภาระหนี
1: ้ปลอดภาระหนี
4: ้คุณมีใบปลอดภาระหนี้ไหมถ้าคุณมีใบปลอดภาระหนี้ถึงจะถือว่าใช้ได
1: ้คุณคริสถามว่าพี่จะตอบหรือพี่จะบ่น มันทั้งสองอย่างอะค่ะทั้งตอบทั้งบ่นเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะอะ ม้วนมาตรงนี้นิดนึงคือ
4: ไม่ได้บ่นแต่อธิบายให้ฟังเพราะว่าก ฎหมายมันละเอียดแล้วคนก็ถามเยอะคือถ้าไม่อธิบายอย่างนี้คนจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีสิทธิ์เก็บ1 2 3 4คือที่อธิบายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือผมก็โดนด่าม
1: ันอย่างนี
4: ้เวลาลูกบ้านไม่พอใจเนี่ยลูกบ้านก็จะด่าประธานก่อน1ด่าประธาน2ด่ากรรมการ3ด่านิติ
1: คนน่ะที่ซื้อหมู่บ้านเนี่ยที่ซื้อบ้านในหมู่บ้านบางบ้านเนี่ยก็จะมีอุปนิสัยในการที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางยืดดึงบางทีก็ไม่จ่ายแต่ใช้บริการอะไรครบถ้วนไอการที่จะบังคับให้จ่ายเนี่ยก็ยากมากนี่พอบางท่านเนี่ยพอเริ่มจะขายบ้านหรือว่าพอเริ่มจะมีปัญหาพอมาเคลียร์ปั๊บมันก็จะมีบางหมู่บ้านที่ ตั้งกฎไว้ว่าต้องมีค่าปรับค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะมันก็ควรจะต้องออกใบเสร็จไหมแล้วเงินต้องเข้าหมู่บ้านไหมหรือยังไง
0: คืออย่างนี้ปัญหาเนี่ยมันมีตั้งแต่1ออกใบเสร็จไหม2ค่าธรรมเนียมคุณมีสิทธิ์เสร็จไหมวันละ500เนี่ย
1: เออ
0: คือถ้าเราชวนคุณวันละ500เนี่ยเราต้องขอเพิ่มอีกวันนึงเบรกหนึ่งไม่พออ
1: ีกเบรกหนึ่งโอเค
0: เพราะว่าเราต้องอธิบายว่าทำไมมันถึงต้องจ่ายทำไมถึงจะไม่จ่ายแล้วหน่วยงานไหนกำกับดูแลแล้วสิทธิ์ตรงนี้มันหายไปไหนคือมันค่อนข้างเป็นช่องโหว่แต่เอาเป็นว่าบาร์กลับมาดูตรงนี้ก่อน
1: เอาเคสนี้ก่อน
0: เอาเคสนี้ก่อนว่าทำไมต้องจ่าย
1: แล้วทำไมต้องทำยังไงบ้าง
0: ถ้าถามผมนะในฐานะที่ผมบริหารเนี่ยผมจะบอกว่าการที่มีประเด็นแล้วไม่จ่ายแสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องค่าปรับหรือเปล่
1: า
0: เออคืออย่างนี้นะถ้าอย่างที่ผมบอกครับทุกหมู่บ้านเขาจะเขียนค่าปรับล่าช้าไว
1: ้ค่ะ
0: ค่าปรับล่าช้านี่อาจจะเป็น 1% ของที่ต้องจ่าย
1: 3%
0: ของที่ต้องจ่ายหรือกี่เปอร์เซ็นต์ตามที่เขามีการทำบันทึกกันไว้แต่ไอ้ค่าปรับตัวเนี้ยเราดูเหมือนมันไม่เท่าไหร่แต่พอเรามันปรับย้อนหลังมาสมมติไม่จ่ายปีนึงอ่ะคุณจักรพันธ์
1: วันละ500โอ้โหหลายตังค
2: ์ใช่
0: คือแล้วค่าปรับตัวนี้นะครับ
1: เขาบอกว่า
0: ไม่จ่าย
1: เขาบอกจ่ายหมดแล้ว
0: ไม่เป็นให้นะ
1: เขาบอกจ่ายหมดแล้ว
0: อ่ะคุณจ่ายหมดในมุมอย่างนี้นะตอบให้ด้วยนะคุณผู้ฟังในมุมของลูกบ้านเขาคิดว่าลูกบ้านจ่ายหมดส่วนประธานหมู่บ้านก็มานั่งดูเฮ้ยนี่ฉันก็ลดค่าเบี้ยปรับให้นะ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: งั้นคิดค่าดำเนินการ 2,500 แล้วกันแต่ต้องมีใบเสร็จนะคุณผู้ฟัง
1: ยังไงก็ต้องมีใบเสร็จใช่ไหม
0: คือถ้าไม่มีใบเสร็จเนี่ยประธานหมู่บ้านอย่างผมเนี่ยไล่ออกมาหลายคนแล้วไอ้ผู้จัดการนิติเนี่ย
1: ก็คือเรียกเข้าตัวพูดง่ายๆใช่หรือเปล่า
0: เงินหลักพันเนี่ยไอ้เงินหลักพันเนี่ยคุณจักรพันกว่าเราจะตรวจเจอเนี่ยผ่านไป3เดือน
1: แล้ว
0: ลูกบ้านบางครั้งมาจ่ายเงินสดไงลูกบ้านบางครั้งมาจ่ายเงินสดนู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยค่าดำเนินการ 2,500 ต้องมีใบเสร็จเพื่อให้ประธานรับรู
1: ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปบอกประธานได้ไหม
0: คือประธานเนี่ยสั่งได้เลยว่าค่าดำเนินการไม่ต้องเพราะว่าคุณมีค่าบริหารจัดการส่วนกลางและคุณก็จ้างผู้จัดการนิติเป็นรายเดือนอยู่แล้วแค่จะต้องไปติดต่อปลดล็อกให้ลูกบ้านทำไมต้องไปเก็บตังค์เขาเพิ่มอันนี้คือถ้าเป็นผมไงแต่บังเอิญว่าหมู่บ้านที่ลูกฟังถามมาผมไม่ได้เป็นประธาน
1: แล้วทีนี้ถ้ามันเกิดกรณีเป็นปัญหาอย่างนี้เราควรต้องไปแจ้งที่ไหน
0: นี่แหละจุดเริ่มต้นของการฟ้องหมิ่นประมาทกันในหมู่บ้าน
1: อ๋อดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางจดหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพลภัยและพี่เป้งจิรายุจับบา
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณอุ้มด้วยนะครับ
5: ค่ะ welcome back นะคะ
6: คร
5: เราจริงๆพี่เป้งก็มาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเจอกับพี่เป้งคิวนี้คิวแรกนะคะอัปเดตเรื่องน้ำท่วมกันจริงๆแล้ววันนั้นมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาว่าปักเกาะเกร็ดเป็นยังไงบ้างมาถามเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับ
6: เอวขึ้นไปครับผมในพื้นที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆชั้นล่างเนี่ยบ้านหลังที่เป็นที่สร้างใหม่นะครับจริงๆก็ไม่เรียกว่าสร้างใหม่สิเรียกว่าบ้านหลังที่คุณแม่เนี่ยแยกครอบครัวไปที่ไม่ใช่ตัวร้านกาแฟบ้านเลขที่1นะฮะก็ดีไซน์แบบยกพื้นแล้วนะยกขึ้นมาประมาณสักเมตรครึ่งก็ยังเข้าชั้นล่างบ้านได้ทั้งที่แบบว่าเรามีการกั้นอิฐบล็อกเพิ่มเติมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันต้องบอกว่ามันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดกันหน่อยเยอะเพราะว่าทั้งฝนในช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนาะที่วันศุกร์ถล่มหนักนะครับก็ ไปเพิ่มปริมาณของแม่น้ำด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำเพิ่มมาอีกนะครับในระดับที่น่าจะเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปแล้วด้วยนะครับก็เลยทำให้พี่น้องชาวเกาะ
5: เล็กหนุนด้วย
6: ใช่โดนทุกอย่างครับช่วงปลายปีก็เลยเรียกว่าซ้ำกัน3ทางนะครับ3แฟกเตอร์ทำให้เกาะเกร็ดเนี่ยก็รับน้ำในเรทที่เรียกว่าไม่ค่อยต่างกับน้ำท่วมใหญ่สักเท่าไหร่นะครับ

0: เดี๋ยวนี้เวลาสัมภาษณ์นะคะเราก็พยายามจะถามแทนทุกฝ่ายอ่ะเวลาที่เราถามแทนพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครนะพี่เป้งมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับบอกตรงๆถ้าใช้คำพูดธรรมดาก็คือเหมือนกับเราเห็นแก่ตัวเนาะเหมือนเห็นแก่ตัวเองมึงหลวงทำไมทั่วไม่ได้หรือยังไงอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณฟังก่อนว่าบริบทของการถามเนี่ยต้องบอกว่ามันคือการถามแบบกรุงเทพมันเหมือนเป็นวันนั้นสัมภาษณ์อาจารย์ท่านนึงท่านใช้คำว่าเหมือนแอ่งขนมครกเหมือนกระทะ
1: ครับ
0: ที่รอบที่แล้วที่เราโดนฝนล้วนๆเลยนะมันยังไม่มีน้ำเหนือเข้ามามันยังไม่มีทะเลหนุนยังไม่ถึงวันเพ็ญเลยนะแล้วมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าโอเคเราค่อนข้างจะเป็นห่วงทีเนี้ยวันนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มกังวลแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลาที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะว่าเราหนอยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงคือเราสึกว่ามันร้องน่ากลัวกว่าเดิม
1: ใช่
0: ดังกว่าเดิม
1: โอ้ที่บ้านผมนี่
0: นะขู่ก่อนนะ
1: ปิดประตูกระจกวิ่งเข้าบ้านทุกคนหน่อยมากกลัวหมดเลยใช่มันขู่ก่อนใช่ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เอาแค่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะผู้ชมผู้ฟังคือตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วทุกๆครั้งที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เขายังรับน้ำอยู่อะแห่งเช่นลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวก็ท่วมแล้วอะ
1: ใช่ส่วนเรื่องฟ้าคำรามเนี่ยผมว่าเรากลัวกว่าเดิมเพราะอย่างนี้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องอุ้มครับเพราะว่าตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2026ที่ผ่านมาที่สหรัฐที่มีการเลื่อนมีหลายเกมต้องเลื่อนออกไป1ชั่วโมงเพราะว่าฟ้าร้องนะครับแล้วเขาก็มีความรู
0: ้
1: ใช่โคฟ้าผ่าครับแล้วเขามีความรู้สอดแทรกเข้ามาว่าทันทีที่คุณเห็นแสงแวบแล้วคุณนับในใจ1ถึง6ถ้าเสียงมาก่อน6วินาทีนั่นคืออันตรายแล้วเลยทำให้คนอาจจะรู้มากขึ้นว่าพอนับในใจเฮ้ยใกล้ว่ะเลยแบบถอยดีกว่า
0: บางทีเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมผู้ฟังสังเกตไหมยังไม่ทันได้นับถึง2เลยอ่ะ
1: ที่มีเหตุผ่านแล้วคุณบอลด้วยเนี่ย
0: มาเลยอ่ะ
1: ในบ้านเราที่ภาคใต้อ
0: ่ะก็เนี่ยค่ะล่าสุดประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8ออกมาแล้วว่าวันนี้ถึงวันที่7ตุลา
1: ครับ
0: ประเทศไทยตอนบนก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
1: ครับ
0: แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากกลัวคำนี้ซะแล้วผลกระทบของภาคต่างๆเนี่ยตามห้วงเวลาเลยนะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนอีสานเนี่ยฝนลดลงนะ
1: ครับ
0: ส่วนวันที่7ตุลาภาคตะวันตกขออภัยด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างดีเลยสำหรับวันนี้จังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็คือกำแพงเพชรกับสุโขทัย
1: ครับ
0: เท่าที่ทราบมาตอนนี้คือยังตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มมีการบอกกันมาแล้วว่ามีความกังวลพอสมควรเลยนะคะทีนี้รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขาก็บอกว่าสำหรับ 4-7 ตุลาอ่ะ4เลยไปละเนี่ยจนถึงวันที่7วันนี้จะถึง7ตุลาเนี่ยเขาไม่ค่อยกังวลเท่ากับ10-11ตุลาซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับท่านรองเลขาสทนช.ที่ท่านให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน
1: ัก
0: ข่าวตกใจท่านก็ตกใจเพราะจริงๆอ่ะมันเป็นใจความเดียวกับที่ท่านไปให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแส คือท่านบอกว่า 11-13 ตุลาเนี่ยท่านดูแล้วคือท่านดูจากแผนที่ของทางน้ำเนาะมันเป็นเรดาร์ต่างๆแต่ท่านก็ไม่ใช่นักอุตุนิยมวิทย
1: า
0: ก็ยังไม่สามารถที่จะพยากรณ์ฝนได้ขนาดนั้นแต่ว่าท่านมีความรู้สึกว่าเมื่อเทียบเคียงกับวันที่26-27กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะมันคล้ายๆว่ะไม่ขอโทษมันคล้ายๆกันแล้วท่านก็เลยบอกว่าให้เฝ้าระวังการตกแช
1: ่
0: ท่านกังวลวันที่11-13มากกว่าน ั่นจึงทำให้วันนี้เริ่มมีการกักตุนอีกแล้วพี่เป้งเพราะคนเอาเราก็เข้าใจเนาะ
1: ครับ
0: คือคนเขาก็กลัวค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้ทุกครั้งที่เวลาฝนตกในเฉพาะกรุงเทพมหานครนะผู้ชมผู้ฟังถ้ามันระบายไม่ทันคือมันไม่ทันจริงหูเข้าใจคนหัดใหญ่เลย
1: ขนมปังหมด
0: ไม่เข้าใจคนหัดใหญ่เลยที่แบบแป๊บเดียวมาแล้วเอาไม่ทันเข้าใจคำจะเอาไม่ทันนะคะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูกันก็คือน้ำเหนือที่เขาเองก็ต้องพร่องต้องค่อยๆปล่อยมาเพราะตอนนี้มันอยู่ฤดูกาลของเขาแล้วอะไม่อย่างนั้นก็จะมีความลำบากกับเขื่อนกับอะไรใช่ไหม
1: เพราะว่าอย่างเขื่อนขุนด่านตอนนี้เป็นประเด็นซึ่งคือถ้าไม่ปล่อยเขื่อนแตกจะเสียหายหนักกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำหนุนก็คือน้ำทะเลหนุน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ฝนตกซึ่งก็ตอนนี้แช่ไม่แช่ก็เจอหลายพื้นที่พอสมควรอย่างเช่นลาดกระบังโหอ่านข่าวนี้ขอโทษนะคะใครที่ทานอาหารอยู
1: ่
0: เขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่น้ำท่วม มันคือน้ำเน่
1: า
0: แล้วสิ่งที่เน่าอ่ะพี่เป้งขยะไม่เท่าไหร่นะซากสัตว์ที่มันตายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วซากสัตว์บางทีลองคิดสภาพว่าหมาทั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีมูลของไม่รู้คนหรือสัตว์อ่ะ
1: ใช่ใช่มันจะปะปนกันหมด
0: มาแล้วแบบ
1: ช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้คนก็ระวังมากเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมใช้เวลาหลายวันไปกับการไปช่วยเหลือสนามฟุตบอลซึ่งเป็นอะคาเดมี่ที่ลูกชายฝึกฟุตบอลอยู่ตอนนี้ก็ต้องพักเลยไทยลีก3ก็ไม่สามารถลงแข่งขันได้เพราะว่าสนามเขากลายเป็นบ่อปลาเลยฮะคือ

0: คือแบบน้ำท่วมทั้งหมดอะฮะแล้วก็ไปช่วยขัดช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตัวเองมากๆเมื่อก่อนเนี่ยนึกจะลุยก็ลุยตอนนี้พอใครจะลุยครับทีมงานจะบอกพี่เป้งจะพึ่งใส่บูทก่อน
1: ใช
0: ่อะไรประมาณนี้เพราะว่าเนี่ยแหละประมาณนี้แหละ
1: กู้ภัยอุ้มเห็นอะเขาแบบนั่งทายาน้ำกัดเท้าอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือเขาเป็นแผลแล้วเขาก็บอกว่าเขาทากันไว้ก่อนครับแต่ไอ้คำว่าทากันไว้ก่อนแล้วภาพที่เห็นอ่ะไม่ใช่กันแล้วค่ะพี่ตอนนี้เท้าพี่คือเริ่มแดงเริ่มเป็นผื่นแล้วบางทีมันก็มันมีจุดที่น่าเป็นห่วงแล้วแต่พี่เขาพูดว่าไงรู้ป่ะ
0: ครับ
1: เราต้องรีบไปรับคนมันมีคนรออยู่เพราะว่ามันมีอยู่พื้นที่นึงอุ้มไม่แน่ใจจังหวัดนั้นมาหาก่อนพี่เป้งคือเขาเข้าไปไม่ทันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งลูกของเขาอะบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็คำนวณแล้วว่าเอ๊ะอาจจะโอเคอยู
0: ่
1: คิดว่าน้ำน่าจะยังโอเคอยู
0: ่
1: เอาไปเอามาที่ปราจีนบุรีค่ะปราจีนนี้ก็หนักปรากฏว่าระหว่างที่กำลังลำเลียงอะแล้วก็ลำเลียงอย่างทุลักทุเลนะพี่เป้งกลายเป็นว่าจากอาการวิกฤตอะค่ะเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ใจสู้มากคือก็พยายามจะปั๊มหัวใจทำ CPR ตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่บนเรือ
0: วัย80คุณชะลอนะ
1: ก็น้ำท่วมของเขาเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยท่วมมาตั้งแต่18กันยาพี่เป้งลูกชายบอกว่าคือไม่ได้ย้ายตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าตอนนั้นน้ำมันยังไม่ได้สูงมากไง
0: ค
1: ะแล้วพอทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาทีนี้ย้ายไม่ทันแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ขอแสดงความเสียใจทุกคนให้กับทุกท่านที่สูญเสียด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที
0: ่จริง
1: ๆแต่พี่เป้งสังเกตไหมว่ารอบนี้การช่วยเหลือจากภาคเอกชนอะน้อยลงมากนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะอะไรรู้ป่ะคิดเองนะเขาเองก็ไม่รอด
0: ก็กำลังจะพูดว่าเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละนะครับเพราะว่ากำลังซื้อของคนน้อยลงพอกำลังซื้อคนน้อยลงปุ๊บเขาก็จะหารายได้ได้น้อยลงคือแน่นอนแหละบางคนบางทีเราก็ขับรถไปนะอุ้มเราก็รู้สึกแบบเหมือนคนเขาบอกว่าคนคุยคนเดียวเนี่ยมันแปลกๆผมมาคุยคนเดียวบ่อยนะขับไปปุ๊บแล้วก็เห็นแล้วเราก็บ่นนะเราเห็นร้านใช้คำตรงๆเนาะจะได้เข้าใจกันร้านเหล้าเราเห็นไปร้านเหล้าก็ยังเปิดเนาะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็เปิดแล้วมันจะได้หรอวะสักพักตัวเองเนี่ยแหละฮะก็เถียงกับตัวเองบอกว่าเฮ้ยแต่คนเราอ่ะมันก็มีธุรกิจที่ตัวเองถนัดใช่ไหมฮะคือร้านอาหารมันไม่ใช่ว่าทุกคนถนัดเปิดร้านอาหารแล้วจะเปิดได้ทุกแบบบางคนถนัดเปิดร้านกลางวันบางคนถนัดเปิดร้านกลางคืนกลางวันก็ยังมีแยกย่อยอีกว่าร้านอาหารตามสั่งร้านลาบร้านส้มตำใช่ไหมฮะหรือว่าร้านข้าวแกงปักใต้ฉะนั้นทุกคนเขาก็มีวิถีที่เขาถนัดนะฮ
1: ะ
0: เราก็ต้องทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่างานจ้างก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นนักดนตรีด้วยเนาะแล้วก็เวลาไปเล่นเราก็จะต้องต่อสู้กับความเงียบเหงามากขึ้นเคยเห็นไหมชั่วโมงครึ่งแต่ความรู้สึกแตกต่างกันช
1: ั่
0: วโมงครึ่งที่เพลิดเพลินเพราะมีแต่คนขอเพลงฉันมีความสุขจังวันนี้มีทิปมามีเพลงมาขอกันมาเป็น10กับชั่วโมงครึ่งที่รู้สึกเหมือน 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าเหมือนมานั่งซ้อมมันเงียบอ่ะมันเงียบ
1: กำลังจะบอกว่าเหมือนมานั่งซ้อมจริงเหม
0: ือ
1: นว่าวอร์มเสียงรอเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาจริงๆเลย
0: ใช่ฮะนั่นแหละครับก็เลยเป็นคำตอบที่บอกเสริมไปเหมือนกันว่ากำลังซื้อคนมันลดลงสถานที่ท่องเที่ยวคนยังคงไปแต่พ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้จ่ายน้อยลง
1: ค่ะซึ่งไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับหลายๆคนที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะหาวิธีการแล้วก็รวมไปถึงถามกูรูนักวิชาการต่างๆนะคะว่าเขาจะมีวิธีอย่างไรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างอย่างเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีนัดที่จะคุยกับดร.เอสุชาชวีนะคะว่าพื้นที่ที่ลาดกระบังตอนนี้มันอย่างที่บอกว่ามันท่วมจนมันเป็นเน่าไปแล้วอะค่ะทำไมมันถึงไม่ลดสักที
0: ครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายพื้นที่ที่น้ำอะมันเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วแต่ว่ามันมีอีกพื้นที่หนึ่งพี่เป้ง
0: ครับ
1: ตกใจแล้วก็น่าเห็นใจไปพร้อมๆกันสมุทรสงครามค่ะ
0: โอ
1: ้คือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
0: ครับ
1: รายงานสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามรายงานต่อที่ประชุมในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านซูมมีติ้งเนาะเขามีการประชุมซูมกันทีเนี้ยท่านก็สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ร้องขอสนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับเร่งผลักดันและระบายน้ำจากหน่วยงานส่วนกลางอย่างเร่งด่วนเพราะว่าสมุทรสงครามตอนนี้ปัจจุบันนี้อุปกรณ์เครื่องมือของเขาอะคือไม่ได้มีเยอะเลยค่ะ
0: ครับ
1: เครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่เนี่ยท่านบอกว่าไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็กนะของกรมชลประทานเพียงแค่4เครื่อง
0: อ๋อ
1: แล้วก็เครื่องสูบน้ำของปภ.อีก2เครื่อง
0: ครับ
1: บอกเลยว่าไม่พอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัด
0: ท่อซิงก็วิ่งไปทุกที่ไม่ไหวอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันยังท่วมขังต่อเนื่องนอกจากบ้านเรือนประชาชนจะได้รับความเสียหายแล้วพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดทั้งมะพร้าวส้มโอลิ้นจี่น้ำมันขังมา 6-7 วันแล้วอะค่ะ
0: โอ้มันอยู่ไม่ไหวแน่ครับ
1: ใช่มันได้รับความเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของเกษตรกรอย่างหนักเลยนะคะบอกว่าสมุทรสงครามอาจจะเป็นจังหวัดเล็กนะแต่วันนี้ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขอความกรุณาหน่วยงานส่วนกลางช่วยแบ่งเครื่องมือและเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด
0: ครับโอ้โหก็ทำท่าจะยืนต้นตายอ่ะส้มโอมะพร้าวลิ้นจี
1: ่
0: นะครับแล้วก็คือโดนน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับแล้วก็รับน้ำเหนือมาผ่านจากเขื่อนแม่กลองทะลักสู่พื้นที่ปลายน้ำนะครับก็เลยเรียกว่ายังไม่ลดเลยนะครับโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำอย่างสถานท่องเที่ยวเนาะอย
1: ่
0: างตลาดน้ำอัมพวาอย่างเงี้ยนะครับก็โดนหนักเลยนะครับนะครับผม
1: อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันกับดร.เอกันว่าตกลงแล้วเนี่ยลาดกระบังเราจะช่วยเหลือได้ยังไงดีแล้วทำไมน้ำที่ลาดกระบังมันไม่ลดแล้วที่สำคัญตอนนี้ฝนมันเริ่มมาแล้วมันมีอะไรที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงหรือเปล่า
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในชาแนลข่าวเด็ดสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะสถานการณ์น้ำที่ลาดกระบังยังคงน่าเป็นห่วงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการสูบน้ำแล้วแล้วก็ด้านนอกต้องบอกว่าด้านนอกเนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วพี่เป้งแต่ต้องบอกว่าซอยที่มันลึกๆเข้าไปมันยังหนักอยู
0: ่เราเลยพูดถึงเรื่องการพายเรือกันนะฮะคือถ้าใครดูไลฟ์เมื่อกี้ตอนพักจะเห็นว่าผมพายเรือให้น้องอุ้มดูถึงขนาดสอนพายเรือกันในรายการแล้ว
1: สาเหตุเพราะว่าอุ้มบอกพี่เป้งว่ามันน่าจะเป็น new normal แล้วแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าด้วยวิกฤตต่างๆแล้วก็เราสัมภาษณ์นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกร้อนเอลนินโยลานิญาต่างๆนานาเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็น new normal จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องอยู่กับมันเนี่ยเราจะอยู่ยังไงก็เลยบอกพี่เป้งว่าเก็บตังค์ซื้อเรือดีกว่าแต่ก่อนที่จะซื้อเรือต้องพายให้เป็นก่อน พี่เป้งเลยสอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมาตั้งแต่เด็ก
0: อยู่เกาะเกร็ดไงพายข้างเดียวแล้วก็คัดงัดกลับมาเอาจะได้ไม่ต้องหมุนไง
1: แต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของพายเรือ เราต้องช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีแม้แต่เรือจะพายก่อน
0: ถูกต้องครับผม
1: ตอนนี้นะคะชาวลาดกระบังเองเนี่ยอ่วมจริงๆใช่คำว่าอ่วมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูสาเหตุกันบ้างดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าหนึ่งท่านที่มีความเชี่ยวชาญแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะก
0: ับ
1: ผู้ว่าชาติด้วยนะล่าสุดนะคะอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีดร.เอค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณอุ้มครับสวัสดีคุณเป้งสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับ
1: ดร.เอค่ะพูดถึงเรือดร.เอเองก็ใช้บริการเรืออยู่ใช่ไหมคะทุกวันนี้ออกมาข้างนอก
3: แล้วก็พายไม่เป็นก็เป็นอย่างที่คุณอุ้มกับคุณเป้งว่าคือพายแล้วมันวนสุดท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านมันสาหัสมากครับสุดท้ายคนที่พายเรือส่งคนส่งข้าวส่งขนของเนี่ยก็คือภรรยาผมครับจริงๆก็ต้องผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือ
1: ใช่ไ
3: หมครับผมแต่ตอนนี้ผู้หญิงพายเรือเพราะว่าจะพายเป็นผมได้ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ามันพ้นวิกฤตไปแล้วเนี่ยผมจะไปเรียนพายเรือบ้างครับเพราะว่ามันสาหัสจริงๆครับมันสาหัสจริงๆครับ
0: ครั
3: ้งนี้
1: ค่ะพูดถึงความสาหัสถ้ามองภาพรวมก่อนค่ะดร.เอ๋ค่ะรอบนี้ดร.เอ๋เห็นว่าตรงไหนที่มันสาหัสที่สุดแล้วสาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรในส่วนที่สาหัสที่สุดตรงนั้นนะคะ
3: สาหัสที่สุดก็คือกรุงเทพด้านตะวันออกนะครับพื้นที่ที่ต้องใช้คลองแสนแสบเช่นรามคำแหงคลองจันทร์เสรีไทยจนไปถึงลาดพร้าวออกไปทางมินบุ
0: ร
3: ีนะครับรามอินทราอันนี้ก็จมมิดแล้วก็พื้นที่ที่ต้องใช้คลองประเวศบุรีรมย์ก็คือร่มเกล้าเหย่าร่มเกล้าลาดกระบังหัวตะเข้จนมาถึงกิ่งแก้วจนจุดเชื่อมต่อที่สวนหลวงแล้วก็บางนาครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่กินวงกว้างมากๆนะครับถ้าเกิดพูดถึงความเสียหายตรงนี้จะดักหน้าอันนี้เห็นภาพก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับก็คือมันเอาไม่อยู่อ่ะนะครับแล้วก็ระบบการจัดการในเรื่องระบบสูบน้ำอะไรต่างๆมันมีปัญหาผมจะไม่ผ มจะหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ไปว่าใครในยามนี
0: ้
3: เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่วิกฤตซ้อนวิกฤตแล้วก็อยากจะให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่มากกว่าแต่ก็จะอธิบายนะครับให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ว่าฝนตกลงมานะครับคลองรับไม่ได้พอคลองรับไม่ได้มันก็ทะลักนะครับระบบสูบน้ำนะครับก็ทานไม่ไหวสุดท้ายแล้วน้ำมันก็ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำและวิกฤตครั้งนี้คนกรุงเทพต้องเลิกพูดคำว่าน้ำไหลลงคลองน้ำไหลลงเจ้าพระยาไม่ใช่เจ้าพระยาอยู่สูงกว่าคลองจันทร์3เมตรต
1: ้
3: องสูบน้ำจากคลองจันทร์ขึ้นซอยซอยขึ้นถนนถนนขึ้นคลองแสนแสบและคลองแสนแสบเนี่ยนะครับน้ำไหลจนไปที่พระโขนงและสูบขึ้นเจ้าพระยากรุงเทพเป็นเมืองปั๊มถ้าระบบปั๊มมีปัญหากรุงเทพจ
0: ม
3: นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้นจากคลองประเวศเพราะว่าตอนนี้ซึ่งบ้านผมอยู่ที่ลาดกระบังเนี่ยตอนนี้ต้องพายเรือเข้านะครับสาหัสมากน้ำก็เน่าแล้วเพราะคลองประเวศมันอยู่สูงกว่าถนนอยู่สูงกว่าคลองแขนงแล้วตอนนี้คลองแขนงแตกมันก็ทำให้น้ำลาดกระบังเนี่ยไม่ลดเลยครับ
1: ไอ้ที่น้ำไม่ลดเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงไหนบ้างคะณตอนนี้ค่ะดร.เอ๋ค่ะ
3: คุณรู้อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังมองภาพตามผมนะครับคลองมันอยู่สูงกว่าคลองแขนง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับเพราะงั้นแล้วพอน้ำมันล้นคลองมันก็ออกไปทางคลองแขนงใช่ไหมที่ต่ำกว่าคลองแขนงเนี่ยเกือบทั้งหมดทำนกมันตลิ่งมันไม่ดีหรอกมันไม่เหมือนคลองหลักถูกไหมฮะ
0: ครับ
3: พอน้ำมันสูงมากๆมันก็ทะลักแตกเข้าชุมชนถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าคลองประเวศมันจะลดต่ำลงแต่น้ำคลองแขนงมันไม่ย้อนขึ้นเห็นภาพไหมเพราะมันเตี้ยกว่าไง
1: ค่ะ
3: ดังนั้นเนี่ยมันก็ยังทะลักเข้าหมู่บ้านและชุมชนการแก้ปัญหาก็คือต้องมีระบบสูบน้ำเอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยกันสูบน้ำกับชุมชนนะครับสูบขึ้นคลองแขนงและคลองแขนงสูบโยนขึ้นคลองประเวศนะครับถ้ามันที่มันพอที่จะดีขึ้นแล้วถึงมันจะแก้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ทำอะไรน้ำมันอาจจะหนักขึ้นเพราะคลองแขนงมันทยอยแตกไปเรื่อย
1: ๆ
3: เพราะว่าระบบมันไม่ได้สมบูรณ์นักนะครับ
1: ตอนนี้มันมีคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่มันตกเอาแค่ง่ายๆตอนนี้ตกมาแป๊บเดียว1ชั่วโมงก็ใจไม่ดีแล้วนอกเหนือจากใจไม่ดีแล้วมันก็เออขึ้นมาอีกด้วยค่ะนี่ยังไม่นับถึงวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 11-13 ตุลาเนี่ยอันนี้อาจจะกลับไป
0: เหมือน
1: ย
0: ้
1: อนรอย 26-27 อีกดร.เอ๋คิดว่ามันมีความน่ากังวลมากขนาดไหนสำหรับคนในพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วท่วมอยู่ท่วมต่อ
3: คุณอุ้มฮะตอนนี้คนกังวลจนจะบ้าแล้ว
1: จริง
3: เพราะว่าเนี่ยผมออกมาเยี่ยมลูกก
0: ับ
3: คุณแม่นะครับแล้วก็ถือโอกาสมาออกรายการที่เขาอยากให้ความรู้เนี่ยนะผมเข้ามาในกรุงเทพผมว่าจะเป็นหอมอย่างเนี้ยคนก็หัวเราะผมนะเพราะผมอยู่ในสภาพที่เหม็นทั้งวันเพราะมันเน่าแล้วเพราะงี้ตอนนี้คนเนี่ยสติแตกหมดนะครับ
0: ครับ
3: คือชาวบ้านเดือดร้อนมากแล้วยิ่งมีข่าวซึ่งมันก็ทำให้หน้ากังวลเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วผมอยู่ตรงอโศกเนี่ยตกหนักเลยดังนั้นตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่ทุกคนต้องคือไม่มีใครสบายใจแต่สิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือทางรัฐไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือส่วนกลางวันนี้เขาต้องเร่งทำให้พื้นที่ที่หนักที่สุดเนี่ยอย่างลาดกระบังเนี่ยให้แห้งให้เร็วที่สุดไม่ฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีอะไรซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนเนี่ยเข้ามาซ้ำเติมอีกสุดท้ายกรุงเทพชั้นไหนก็ไม่รอดหรอกครับเพราะจริงๆแล้วน้ำมันก็เชื่อมถึงกันหมดครับ
1: แล้วอย่างตอนนี้ที่กำลังแก้ปัญหาอยู่มันสามารถที่จะพาไปสู่ความหวังของคนชาวลาดกระบังได้มากน้อยขนาดไหนคะ
3: คือผมก็วิงวอนแล้ววันก่อนเนี่ยก็เข้าพบท่านผู้ว่าพี่ชัดชาติรองผู้ว่าพี่นุ
0: ครับ
3: ซึ่งมีความคุ้นเคยกันดีผมก็ยกมือไหว้บอกพี่นุช่วยผ่อนหนักผ่อนเบาหน่
1: อ
3: ยนะครับตอนนี้เขาก็ผ่อนหนักผ่อนเบาเปิดประตูน้ำตรงที่ลาดกระบังมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่ผมเรียนไปเปิดไปตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีเครื่องสูบน้ำในคลองแขนงคลองย่อยเนี่ยและในหมู่บ้านในชุมชนมันก็หายไปไหนจำเป็นต้องเร่งเอาเครื่องสูบน้ำมาให้มากที่สุดนะครับอันนี้ต้องวิงวอนผ่านรายการ 100.5 ไปถึงพี่ๆ
0: ครับ
3: ให้เขาช่วยคนลาดกระบังซึ่งลำบากที่ของผมเยอะครับ
0: ส่วนข้อจำกัดเรื่องทางเทคนิคครับคือ bottleneck หรือว่าคอขวดสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงจุดไหนครับที่ทำให้สามารถบรรเทาลงได้ครับ
3: คือตอนนี้มันสายไปแล้วพี่ป

0: โรคติดต่อจากเรื่องน้ำเน่าเนี่ยมันอันตรายมากครับคุณเป้ง
1: ตอนนี้สิ่งที่ต้องการอย่างเดียวคือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอุปกรณ์ล้วนๆเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่เรื่องเครื่องสูบน้ำล้วนๆเลยคุณเป้ง
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคลองประเวศมันพอฟันคล่องลงมานะครับมันตอนนี้มันต้องสูบเข้าไปใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันเข้าไปไม่ได้เพราะมันอยู่ต่ำคลองแขนงมันก็ต่ำมันไม่ไหลกลับเองไงนะครับแล้วไอ้น้ำที่เน่าอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านมันก็ไม่ไหลขึ้นเองไงดังนั้นมันเป็นเมืองสูบอ่ะมันต้องสูบขึ้นสูบขึ้นสูบขึ้นไปเรื่อย
1: ๆโอ้แล้วดูฟืนธรรมชาติมาก
0: ต้องการเครื่องสูบน้ำจำนวนมาก
1: ครับ
0: ไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ตั้งแต่พญานาค20นิ้วลงมาแต่20นิ้วมันเข้าออกยากสัก10นิ้วเนี่ยจะดีรวมทั้งปั๊มไดโวเนี่ยนะครับหรือปั๊มเบนซินเนี่ยเข้ามาช่วยหมู่บ้านมันช่วยต่อชีวิตเขาได้ครับ
1: อ
0: ันนี้เร่งด่วนจริง
1: ๆฟังดูเหมือนประคองไปก่อนถูกไหมฮะพร่องรอไปก่อนอย่างนี้ไหมฮะ
0: ก็ที่จริงถ้าเกิดเครื่องสูบน้ำมันเยอะ
1: ครับ
0: เหมือนกับคลองจันเนี่ยที่จริงไม่อยากให้สังคมไทยขับเคลื่อนด้วยการด่าเพราะคนคลองจันเขาด่าเนี่ยเครื่องสูบน้ำไปซบซบซบแห้งเลยครับแต่ว่าเคหะร่มเกล้าหรือและกระบังคนเขาไม่มีเขาไม่ได้แล้วผมไม่แนะนำให้ไปด่านะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ท่านต้องเข้าใจว่าคนไม่ด่าไม่ใช่เขาไม่เจ็บไม่ใช่เขาไม่ทุกข
1: ์
0: เขาต้องทุกข์เขาเจ็บมากๆดังนั้นเราอยากให้ท่านผู้ที่รับผิดชอบทั้งกทม.ทั้งส่วนกลางเนี่ยนะเอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยตรงนี้เถอะมันจะช่วยต่ออายุให้เขาคุณเป้งเห็นภาพนะคุณเป้ง
1: ค
0: ือไม่มีเครื่องสูบน้ำมันร้อยพระอาทิตย์เผาอย่างเดียวซึ่งไม่มีทางมันมืดหมดแล้วแต่ตอนนี้
2: ใช่มันมาทีนี้ผมขออนุญาตถามแบบworst case scenario เลยว่าถ้าเกิดฝนมันลงซ้ำตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำเก่าก็ยังคงอยู่แล้วน้ำใหม่ก็เติมเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันจะเกิดเหตุที่มันสิ่งที่เราวางไว้ให้มันเลวร้ายที่สุดเนี่ยที่ดร.เอเห็นภาพคืออะไรคะ
0: เหนื่อยเลยรุ่มขอร้องอย่างเดียวอ่ะขอน้ำทะเลอย่าหนุนซ้ำเพราะถ้าเกิดน้ำทะเลหนุนซ้ำเนี่ยเจ้าพยามันสูงเนี่ยการสูบน้ำมันยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณมันสายเกินไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับภาวนาอย่างเดียวว่าน้ำทะเลหนุนคือภาวนาไม่ได้เพราะน้ำทะเลหนุนมันเราคาดการได้นะครับคือดวงจันทร์มันเข้ามาอยู่ใกล้โลกในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันก็ดูดน้ำทะเลวุบขึ้นไปอ่
2: ะ
0: การแรงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร
2: ์
0: มันก็ดันเข้ามาเจ้าพยาหมดนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นรู้ทั้งรู้อยู่ว่าเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับน้ำทะเลมันจะหนุนสูงดังนั้นตอนนี้กทมต้องเร่งสูบน้ำออกเจ้าพยาให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเกิดพ้นไปแล้วเนี่ยอย่างที่คุณอุ้มว่าที่อุ้มกังวลเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันอาจจะสายเกินไปยิ่งกว่านี้เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตได้ครับ
2: ถ้าพูดได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะคะตอนนี้พิกัดจริงๆให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายๆเลยค่ะดร.เอว่าเราควรที่จะต้องเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปเพิ่มตรงไหนแล้วต้องเปิดปิดประตูน้ำตรงไหนขอความร่วมมือชลประทานตรงไหนยังไงขออนุญาตให้ดร.อธิบายให้เห็นภาพได้ไหม
0: ครับอยู่ที่ลาดกระบังและกับร่มเกล้าก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ก็ยังสาหัสส่วนลาดกระบังเนี่ยถูกทิ้งไปเลยนะครับประตูระบายน้ำที่โรงพยาบาลลาดกระบังตรงนั้นเป็นประตูสำคัญซึ่งประตูตรงนั้นเนี่ยปิดมาตลอดแต่ตอนนี้ก็เปิดขึ้นแต่มันก็ช้าไปแล้วตอนนี้มันเปิดน้ำจากคลองประเวศมันลดลงแต่ย้ำคลองแขนงกับหมู่บ้านมันไม่ไหลขึ้นไปเองอะเนาะ
1: ครับครับ
0: ดังนั้นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบจากชุมชนขึ้นคลองแขนงสูบจากคลองแขนงขึ้นคลองประเวศนะครับแล้วกทม.เนี่ยเร่งดันน้ำคลองประเวศไปถึงสถานีสูบน้ำที่คลองเตยที่ชื่อว่าสถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ดูดขึ้นเจ้าพระยาในจังหวะที่ยังทำได
2: ้
0: ทำเท่านี้แหละครับมันจะดีขึ้นทันทีตลอดเวลาครับ
2: เมื่อกี้ถามถึง
0: อาจารย
2: ์ค่ะเมื่อกี้ถามถึงค่ะค่ะเชิญค่ะ
0: เช่นเดียวกันนิดนึงนะครับถัดออกไปตะวันออกเนี่ยมันจะมีคลองตัดลงมาชื่อคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตแต่คลองนั้นมันมีประตูกับเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรกทม.ต้องประสานให้เขาเดินเครื่องเพราะปกติเขาไม่ค่อยเดินเครื่องเพราะว่ากลัวชาวบ้านแถวนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคลองมันต่ำลงมาแล้วช่วยเดินเครื่องมันจะช่วยชาวบ้านกทม.ได้มากทีเดียวอันนี้มันก็ต้องให้กทม.ไปประสานด้วยมันจะช่วยเท่านี้แหละครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรทุกคนเห็นภาพตามนะครับ
2: ค่ะทีนี้เราเมื่อกี้อุ้มถามไปถึง worst case แล้วถ้าเกิด best case อยู่ๆก็แบบโชคดีไม่ได้มีมาเติมมากนักเท่าไหร่แล้วก็ทำตามกำลังที่ดร.เอแนะนำไปอย่างเงี้ยน่าจะใช้

0: เวลาสักเท่าไหร่คะถึงเราจะสามารถที่จะแบบลืมตาอ้าปากได้สักทีหนึ่งตรงนั้นให้พ้นจากน้ำเน่าละ
1: ตรงๆนะไม่มีเบสเคสไม่มี
2: ครับผม
1: แล้วก็เวิร์สก็ยังไม่มาเพราะว่าหลังจากน้ำลดแล้วความเลวร้ายกำลังมาความเลวร้ายคือบ้านผมก็ทรุดไปฟุตหนึ่งละข้างหน้านะครับแล้วสิ่งที่ตามมาซึ่งคนมักจะหายไปและไม่มีใครช่วยเหลือก็คือภาวะนะครับเน่าเฟะหลังน้ำลดนะครับดินซุดบ้านที่ถูกเซาะข้างใต้นะครับทั้งซุดทั้งพังนะครับการดูแลนะครับเรื่องของสาธารณสุขชุมชนมันจะมีปัญหาตามมามหาศาลซึ่งข่าวไม่ไปเผยแพร่แล้วซึ่งภาวะนี้จะเป็นเดือนๆดังนั้นไม่มีเบสเคสมีแต่เวิร์สนะครับนะครับเวิร์สช่อง2เนี่ยคือมันจะเร็วกว่านี
2: ้
1: หวังว่ามันจะไม่เวิร์สช่อง3อ่ะคือหนักที่สุดแต่ว่าความหนักไม่ใช่แค่น้ำลดแต่ภาวะหลังน้ำลดนั้นหนักยิ่งกว่าครับจากประสบการณ์กู้ภัยน้ำท่วมมาทั่วประเทศเพราะงั้นต้องเร่งและต้องช่วยกัน
2: ครับ
1: อย่างเต็มความสามารถในช่วงนี้ครับ
2: ครับสมมุติว่าจินตนาการว่าสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเร่งสูบพอสูบปุ๊บสมมุติว่าแห้งหรือพร่องไปแล้วเนี่ยนะครับต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับอะไรก่อนครับเช่นพวกอุโมงค์ระบายน้ำหรือว่าขุดลอกคูคลองเพิ่มเพื่อรอเตรียมพร้อมที่จะรับกับฝนที่จะลงมาอีกตามที่กรมอุตุบอกช่วงวันที่11ใช่ไหมฮะ11ถึง13หรือว่าหลังจากนี้ควรทำอะไรต่อ
1: สำคัญที่สุดก็คือระบบบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำคือก่อนหน้านี้กรมอุตุเนี่ยพูดถูกอยู่อย่างนึงนะ บอกว่ากรุงเทพทางตะวันออกจะถูกฝนนะครับถล่มใส่ช่วง 22-27 ซึ่งมันมีกลิ่นตั้งแต่เวียดนามโฮจิมินห์ซิตี้ไล่มากัมพูชาไล่มาทางตะวันออกแล้วที่จริงถ้าเกิดย้อนเวลาไปได้กรุงเทพเนี่ยเขาต้องย้ายเครื่องสูบน้ำฝั่งตะวันตกซึ่งไม่ได้ผลกระทบถูกไหมยืมเข้ามาก่อนมาติดตั้งระบบสูบน้ำของจันทร์ก็จะไม่สู้ขนาดนี้ลาดกระบังก็ไม่สู้ขนาดนี้ร่มเก้าก็จะไม่หนักขนาดนี้คุณเป้เห็นภาพตามผมนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้อย่าไปพูดถึงเรื่องอุโมงค์อะไรเลยต่างๆเลยการบริหารจัดการระบบเครื่องสูบน้ำนี่คือหัวใจของความอยู่รอดในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้า
0: ทีนี้มองเป็นภาพขยายค่ะดร.เอ๋แล้วปวดดร.เอ๋ช่วยบอกภาพรวมอีกนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายพื้นที่ที่ค่อนข้างน่ากังวลอย่างเช่นวันนี้ก็กังวลตรงแถวๆองครักษ
2: ์
0: ที่เขาก็เริ่มมีการชาวบ้านเริ่มทะเลาะ กันเองแล้วถ้ามองเฉพาะสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสธช.ออกมาบอกถึงมวลน้ำต่างๆนานาหรือว่าปริมาณฝนเนี่ยมีความกังวลว่าพื้นที่ไหนควรที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยบ้างไหมคะพื้นที่ไหนบ้างคะ
1: คือตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันก็ไหลมากขึ้นมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือของพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมันทำให้ชาวอยุธยากลายเป็นทั่วเหมือนปีที่แล้วนานและเมื่ออยุธยารับไม่ได้มันก็จะเข้ามาปทุมธานีนนทบุรีนะครับมันก็จะเริ่มดันมาเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันนนทบุรีซึ่งอยู่ติดกับเจ้าพระยาเดือนนี้เดือนหน้าน้ำทะเลหนุนแน่นอนอันนี้เป็นที่รู้กันหลักวิทยาศาสตร์มันจะทำให้คนนนทบุรีเนี่ยเริ่มเหนื่อยขึ้นต้องเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกับคนปทุมธานีครับ
0: ก็ต้องวอนภาครัฐอีกแล้วในการเตรียมการล่วงหน้าเนาะดร.เอเพราะว่าตอนนี้ไหนๆนักวิชาการพูดตรงกันแทบจะหมดเลยอะเหลือแค่จันทร์การบริหารจัดการแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณอุ้มที่จริงเรามีอุปกรณ์เพียงพอกับการบรรเทาเขาเรียกว่าบรรเทาแล้วก็ไม่ให้ถึงจุดวิกฤตแต่ทรัพยากรที่เพียงพอมันอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้บัญชาการเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่ละเอียดหรือนะครับประมาทสุดท้ายต่อให้คุณมีของที่ดีที่สุดนะครับมันก็วิกฤตมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเท่านี้แล้วครับ
2: เหมือนเราถามเรื่องปัจจุบันไปเยอะละทีนี้ถ้าเรามองแผนหลังจากนี้ครับดร.เอครับว่าจุดสมดุลหรือว่าจุดคุ้มทุนของการใช้งบประมาณเนี่ยตอนนี้คือระยะสั้นคือเร่งสูบเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองปั๊มเป็นเมืองรุ่มต่ำถูกไหมฮะท
1: ี
2: น
1: ี้
2: จะเปลี่ยนจากการซ่อมและสูบในภาวะวิกฤตนะครับมาเป็นการสร้างแล้วก็ป้องกันในอนาคตระยะยาวยังไงได้บ้างครับเพราะว่ายังไงเรนบอมเดี๋ยวก็ต้องเจ
0: อ
2: น้ำทะเลหนุนปลายปีหน้าก็ต้องเจออีกครับ
1: เอาระยะสั้นเนี่ยบริหารจัดการระบบสูบน้ำก่อนเลยเพราะกรุงเทพเป็นเมืองสูบ 100%
2: ครับ
1: ห้ามพูดว่าไหลลงคลองไหลลงเจ้าพระยาต้องสูบซวบขึ้นส วบขึ้นนะครับดังนั้นคนน่าจะเข้าใจแล้วคำนี้ต้องสูญพันธุ์จากกทม.ไปแล้วก็ไหลลงเนี่ยนะฮะต้องสูบขึ้นเพราะงั้นแล้วระยะสั้นระบบสูบน้ำนะครับต้องมีประสิทธิภาพ
2: ครับ
1: ไอ้เครื่องสูบน้ำที่ต้องเอาขี่มอเตอร์ไซค์จุดๆเอาแบตเตอรี่มาจั๊มแล้วก็เบิกค่าน้ำมันไปนะเติมบ้างไม่เติมบ้างเลิกสักทีกทม.ใช้โอกาสเนี่ยในการปฏิรูประบบสูบน้ำถ้าจะทำนะฉันระดับกลางคือแก้มลิง
2: ครับ
1: เพราะตกมาแก้มลิงไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่มันพักน้ำฝนได้จุดนั้นทันทีประสิทธิภาพมันสูงถ้าเกิดบ้านคุณเป้งอยู่ตรงไหนแก้มลิงอยู่ติดกับบ้านมันช่วยบ้านคุณเป้งได้ทันทีถ้าเกิดบ้านคุณอุ้มอยู่ทางตะวันออกนะครับแก้มลิงจะเล็กจะใหญ่ตกมามันช่วยผ่อนหนักเป็นเบาทันทีดังนั้นการคืนแก้มลิงบริเวณนอกควรจะทำในระยะกลางเช่นเดียวกันข้างในควรจะทำแบบที่เขาทำกันทั่วโลกแล้วก็คือเอาน้ำมาเก็บนะครับเป็นแก้มลิงใต้ดินไว้พลางก่อนเหมือนการทำแท้งน้ำนะครับในพื้นที่จุดตายของกรุงเทพเช่นทำแก้มลิงใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมคลองจันทน์ลำกำแหงลาดพร้าวนะครับเสรีไทยก็คือเนี่ยใช้พื้นที่ที่จอดรถราชมังคลากีฬาสถานทำเป็นแท้งเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแก้มลิงใต้ดินตรงที่จอดรถแล้วก็จากนั้นก็ปิดฝาก็มีที่จอดรถต่อไปแล้วดูจากซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายมากฝนตกมาวิภาวีจนจากลาดพร้าวบางซื่อจมตลอดควรจะทำใต้สวนดูจักจะช่วยได้เยอะและบริเวณพระรามสี่สุขุมวิทอโศกมาจนถึงเพชรบุรีก็ควรจะมีที่เรียกว่าแก้มลิงใต้ดินใต้บึงนะครับโรงงานยาสูบสามที่นี้ควรจะทำส่วนเล็กๆเนี่ยก็ทำไปเถอะครับเพราะมันใช้งานได้หลายรอบคือพอเก็บมาปั๊บสูบออกเก็บก็มีสูบออกมันช่วยได้นี่คือระยะกลางซึ่งใช้เงินไม่ได้เยอะมากแต่ได้ผลเดียวนั้นเลยส่วนระยะยาวจุดตายของกทม.และพื้นที่ภาคกลางคือน้ำทะเลหนุนมันมาแล้วมันไม่ไปคำที่ตายจริงนั่นเราจะปลูกข้าวไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได้น้ำทะเลจะดันถึงอ่างทองคราวนี้เราจบเลยดังนั้นต้องเริ่มนะครับในการออกแบบกระป๋องนะครับในการควบคุมน้ำทะเลหนุนที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำเล็กๆพอครับแล้วค่อยไปทำปากกระป๋องแม่น้ำท่าจีนทำให้สุพรรณบุรีไม่ท่วมไปทำกระป๋องแปดริ้วนี่ก็จะช่วยคนแปดริ้วถึงชลบุรีได้ดังนั้นสุดท้ายนี่คือระยะยาวต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10-20 ปีแต่ถ้าเกิดไม่นับหนึ่งกรุงเทพไม่เหลือครับ
2: โอ้โห
1: และภาคกลางก็ไม่เหลือ
2: ครับเมื่อกี้อาจารย์ถาม
1: ก็กินไม่ได้นั่นยิ่งสาหัสไปอีกครับ
2: อาจารย์ถามบ้านผมอยู่ไหนบ้านผมอยู่เกาะเกร็ดครับผม
1: โอ้โหตายใจมาก
0: ขอบคุณกำลังใจ
1: โอ้โหเป็นกำลังใจให้ฮะผมไปผมเห็นเลยไม่มีฝนก็ตายแล้วครับบ้านคุณเป้ง
2: ครับผม
0: ก็คาดหวังนะคะว่าสิ่งที่ดร.เอให้คำแนะนำจะมีเป็นภาพปรากฏชัดเจนขึ้นมาผมจำได้ว่าทุกครั้งที่เวลาเราฟังดร.เอสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกสัมภาษณ์มานานแล้วแล้วก็ให้คำแนะนำมาสักพักนึงแล้วอยากจะให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นสักทีนึงเพราะอย่างน้อยๆถ้ามันไม่ได้ดีที่สุดก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณรุ่มแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ว่านักการเมืองก็ไม่ทำหรอกถ้าเกิดคนไม่สนใจผมอยากให้คนไทยกรุงเทพเลิกพูดคำว่าฝนมันตกหนักเพราะกรุงเทพเป็นที่ต่ำถ้าเกิดเรายังมีคิดแบบนี้กรุงเทพจมประเทศสิ้นชาติเพราะถ้าเกิดคนในทะเลคิดอย่างนี้เขาต่ำกว่าทะเลเหนือ8 เมตรเขาต้องสิ้นชาติใช่ไหมหรือถ้าเกิดผู้นำจีนบอกไปนับวงโหเนี่ยนะต้องฆ่าคนเป็นล้านวันนี้เขาก็ไม่เหลือหรือผู้นำญี่ปุ่นบอกเราแก้ปัญหาแผ่นดินไหวไม่ได้หรอกต้องย้ายประเทศหนีเหร
0: อ
1: ทุกชาติที่ผมกล่าวเขาเจอหนักกว่าเราแบบคนละเรื่องกันเลยแหละคนละเวลกันเลยก็ยังแก้ปัญหามาได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนแต่ห้ามคิดว่ามันแก้ไม่ได้มันแก้ได้เพราะเรายังไม่หนักเท่ากันเลยครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.เอมากมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับ
0: ขอบ
1: คุณครับ
0: เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเมืองกันบ้าง
2: ครับ
0: เมื่อวานนี้วันเป็นวันที่เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ68 ปีของคุณเนวินใช่ป่ะ
2: ใช่
0: จังหวะที่คุณเนวินผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินเนี่ยท่านก็อวยพรว่าให้เป็นนายกอีก2 สมัยก็พอคุณอนุทินบอกเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่า
2: โอ
0: ้
2: โหสองสมัยเลยเหรอ
0: สองสมัยก็มีพูดประมาณนี
2: ้
0: ท
2: ี
0: น
2: ี
0: ้คำว่าสองสมัยเนี่ยตอนนี้หลายคนเขาก็เริ่มมาตีความกันแล
2: ้
0: วในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเงื่อนไขการเมืองก่อนหน้านี้พรรคสีน้ำเงินเองที่มีข่าวลือว่าเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มจะสมัครสมานสามัคคีแบบชัดเจน อย่างออกหน้าออกตาแล้วกับพรรคกล้าทำพรรคเขียวใช่ไหมทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเป็นรัฐบาลอีก2สมัยมันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าอุปสรรคขวากหนามก็มากมายเหลือเกิน
2: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาชวนวิเคราะห์กันดีกว่ากับผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: อาจารย์พี่เป้งไม่อยากถามอาจารย
2: ์อุ๊ย
0: รอดไหมคะอาจารย์น้ำท่วมหรือเปล่าคะที่บ้าน
2: ถามแทนผมเฉยเลย
4: รอดครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ท่วม
0: เขาแปลว่า
4: ไม่ท่วมถนนก็ไม่ท่วม
0: โอ้มีบุญนะคะเนี่ยอาจารย์เลยได้มีโอกาสได้ส่องการเมืองเต็มที่เลย
2: อาจารย์โพสต์ล่าสุด4ชั่วโมงแล้วผมเห็นนะอาจารย์อืมครับผมเป็นภาพที่แบบอะไรนะลูกน้องไหว้ลูกพี่อก
0: บรรยายนิดนึงได้ไหมคะในความรู้สึกของอาจารย์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเหมือนกันกับภาพนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
4: คือปกติเวลาวันเกิดคุณเนวินเนี่ยคุณอนุทินเข้าไปทุกปี
2: ครับ
4: นะครับแล้วก็เวลาไปในอดีตเนี่ยเขามีตำแหน่งทางการเมืองแหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นนายกอะไร
2: ครับ
4: ก็ไปอะไรอุ้ยพรนะก็เรียกว่าอุ้ยพรแต่ว่าภาพที่เราเห็นก็มักจะไม่รู้อุ้ยพรกันยังไงนะก็มีคุณเนวิน
2: ครับ
4: ก็ผูกแขนผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินก็คงเป็นประเพณีสถานนั้นแหละเพราะปกติเนี่ยคนที่จะไปอวยพรเนี่ยก็น่าจะเป็นคนผูกแขนเนาะ
2: ข
4: ้อมือแต่นี้มันก็ดูก็แปลกดีแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าคุณอนุทินเนี่ยก็มีฐานะเป็นผู้น้อยนะส่วนคุณเนวินเนี่ยมีฐานะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นลูกพี่คุณอนุทินเนี่ยเป็นลูกน้องนะครับคือภาพที่ไปไหว้แล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณเนวินก็โอบคือเป็นท่าที่ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่นะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็โอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยในแง่ของโครงสร้างอำนาจเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคือปกติเนี่ยคุณอนุทินก็เป็นผู้นำประเทศนะ
2: ครับ
4: ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยทีนี้เนี่ยก็พอถึงวันเกิดของคุณเนวินก็เข้าไปอวยพรแล้วก็แสดงท่าทีแบบนี้เนี่ยคนเห็นภาพแล้วเนี่ยก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโครงสร้างอำนาจภายในพรรคประเทศไทยก็ดีหรือว่าภายในสังคมไทยก็ดีเนี่ย คนที่มีอำนาจที่แท้จริงเนี่ยเหนือนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นใครคือถ้าดูในภาพเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงจะเห็นนะคงจะตอบคำถามนี้ได้ไม่แตกต่างนะก็คือมองว่าในรัฐบาลชุดเนี้ยคนที่น่าจะมีอำนาจมากที่สุดไม่ใช่คนที่ดำรงตำแหน่งทางการแต่เป็นคนที่ทุกคนก็ทราบว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นประธานบริษัทเป็นประธานบริษัทนะตัวจริงที่อาจจะคอยมอบนโยบายหรือว่าสั่งการอะไรต่างๆไปทุกคนก็จะมองในลักษณะเช่นนั้นนะครับท
2: ี
4: นี้พอผู้นำประเทศระดับนายกเนี่ยไปนอบน้อมผู้มากบารมีนอกรัฐบาลเนี่ยในลักษณะเช่นนั้นเนี่ยประชาชนอย่างผมหรือว่าอาจจะอีกหลายๆคนก็คงจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าผู้นำประเทศเนี่ยต้องไปแสดงท่าทีแบบนี้ในต่อผู้อื่นในที่สาธารณะจะออกมาในลักษณะนี้เนี่ยเรามอบอำนาจ ให้ผิดตัวหรือเปล่าในการที่จะให้เข้ามาบริหารประเทศให้กับเรา
2: ครับ
0: ทีนี้ถ้าพูดในแง่ของการเป็น

0: ฐบาลอีก2สมัยจริงๆเนี่ยอาจารย์มุมของอาจารย์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะ
1: เราก็ครบ2สมัยแล้วครับ
2: ครบแล้ว
0: ไม่ใช่อาจารย์
1: นะก็เป็น3เดือน
2: นับปีนับปี
1: สมัยนี้ก็คือสมัยที่2
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ครบสมัยสมัยที่2เนี่ยก็อาจจะอยู่สักปีกว่าๆมั้งก็จะอยู่สถานการณ์ตอนเนี้ยปีกว่าๆก็คือประมาณต้นปีหน้า
2: ครับ
1: ก็คือมีนาหน้าเนี่ยก็คือครบปีของสมัยที่2เพราะงั้นเนี่ย2สมัยก็คือว่าถ้าอยู่ครบสมัยนี้เนี่ยก็ก็คือเขาก็เป็นนายกประมาณ4ปีกว่าๆนะครับเพราะสมัยแรกที่เขาเป็นนายกเนี่ยมันสั้นเขายุบสภาเพราะงั้นเนี่ยรวมความแล้วเนี่ยเต็มที่ถ้าคุณอนุทินเป็น2สมัยก็คือระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณสัก4ปีกว่า
0: ๆ
1: ครับก็คงแต่ว่าไม่รู้สิ่งที่เราเข้าใจกับสิ่งที่เขาสื่อสารออกมามันจะตรงกันหรือเปล่านะ
2: ครับ
1: คำว่าสองสมัยของเขาเนี่ย
0: อีก
1: หรือว่าเขามอง
0: อีกสองสมัย
1: มองการเป็นนะมองนายกครั้งนี้เนี่ยเป็นสมัยที่หนึ่งแล้วก็เลือกตั้งอีกทีหนึ่งสี่ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นสมัยที่สองไม่รู้ว่าเขาหมายความเช่นนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าให้ผมตีความเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยอยู่สมัยที่สองแล้ว
0: ครับเราถ้าเกิดตีความอีกแบบนึงที่ในอีกสมัยนึงจริงๆแล้วเนี่ย
2: เล
0: ือกตั้งหัวหน้าซึ่งอาจารย์คิดว่าครั้งนี้ถ้าจะนับเป็นต้นทุนต่างๆที่จะทำให้ประชาชนเอามาพินิจพิเคราะห์ว่าจะกาไหมจะเลือกอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าคะแนนในรอบนี้สะสมไปได้มากน้อยขนาดไหนเพราะตอนนี้เจอศึกรอบด้านพอสมควรเลยเหมือนกันอาจารย์โดยเฉพาะล่านี่ก็คือน้ำท่วมเนี่ยณปัจจุบันที่เรากำลังประสบพบเจออยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันสามารถที่จะผ่านด่านเหล่านั้นไปได้ทั้งหมดไหมคะ
1: คือถ้าเอากันที่คะแนนนิยมนะให้ประชาชนตัดสินใจเลือกโดยปราศจากแรงจูงใจสิ่งอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากตัวนโยบายแล้วก็ฝีมือในการบริหารประเทศเนี่ยโอกาสที่จะเขากลับมาเนี่ยเท่ากับศูนย์ครับเพราะอะไรก็ดูผลจากนิดาโพก็ได้
0: ใช่
2: ครับ
1: นิดาโพตอนที่เขามาเป็นนายกสมัยแรกๆเนี่ยในเดือนมกราว่า 29% ตอนนี้เหลือ 13% แล้ว
0: อาจารย์แต่ก็ลดหมดนี่คะอาจารย์ทุกพัก
2: พักส้มก่อนลด
0: ที่ขึ้นคืออันเดียวคือคนไม่แน่ใจว่าจะเลือกใคร
1: คือไม่พักอื่นเนี่ยเขาลด 1%
0: อ๋อไม่ได้ลดเยอะเท่านี้
1: ถ้าเป็น 9%
2: อ๋อหวบเลยครับ
1: แล้วก็ถ้านับในช่วงเดือนมกราจาก 29 เหลือ 13 เนี่ยมันชัดไป 15% ส่วนพรรคอื่นเขาลดเปอร์เซ็นต์ 2% นะครับนะฮะเพราะงั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าลดหมดจริงแต่คนอื่นเนี่ยลดแบบถอยหลัง19แต่คุณอนุทินเนี่ยลดแบบตกคลองอ่ะตกไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะ
2: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะตัวคะแนนนิยมเนี่ยไม่ได้หรอก
2: ครับ
1: ไม่ได้คะแนนอันนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็จะได้คะแนนลดลงถ้ามีการเลือกตั้ง
0: คร
1: ับ
0: ศึกไหนน่ากลัวกว่าการอาจารย์สำหรับพรรคน้ำเงินเนี่ยอาจารย์ศึกในหรือศึกนอกมากกว่าเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยอดีตใช้คำว่าอดีตแล้วกันอดีตสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณเก็ตชินภัทรเนี่ยที่ท่านไปโพสต
2: ์โอ้ใช่
0: หัว plus โกง plus กักตุน plus ไม่เอาไหน plus สแกมเมอร์ plus เนี่ย
2: เริ่มมาก
0: ใช่อาจารย์คิดว่าศึกไหนน่ากลัวกว่ากันนะคะ
1: คืออย่างนี้ถ้าศึกนอกเนี่ยมันจะมีผลกับคะแนนนิยมซึ่งจะมีผลต่อความชอบธรรมของตัวคุณอนุทินเองนะครับเป็นแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยยอมรับคุณอนุทินแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งถ้าไปเลือกตั้งสมมติไปเลือกตั้งเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไอ้ภายนอกกระแสความนิยมต่างๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมาในแง่ของบัญชีรายชื่อส่วนศึกในเนี่ยมันเป็นศึกต้องดูนะครับถ้าเป็นศึกระหว่างบ้านใหญ่ที่อยู่ภายในเนี่ยก็คือบ้านใหญ่ภายในเนี่ยเขาก็จะอาจจะมองขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็เกิดการแยกตัวขึ้นมาในช่วงเลือกตั้งอันนั้นจึงจะเรียกว่าศึกในที่แท้จริงนะครับ
2: อย่างเช่น
1: คุณพิพัฒน์เนี่ยขัดแย้งกับคุณเนวิน แล้วก็แยกตัวออกมาเลยทีนี้หายไป 30% เสียงนะในภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วก็จะทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็สู้ลำบากหรือในคุณชาดาเนี่ยตกลงอาจจะขัดแย้งกับนางคุณอนุทินก็แยกออกมาไปซบเพื่อไทยเนี่ยสมมตินะหรือว่าคุณสมศักดิ์ไม่ใช่สิคุณอะไรอ่ะพระดอน
2: ครับ
1: อันนี้เนี่ยก็คือเกิดการแยกสลายของบ้านใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งอันนั้นก็จะมีผลต่อส.ส.เขต
2: ครับ
1: โดยตรงนะอันถ้าเขาไม่สามารถที่จะสร้างความยึดโยงภายในระหว่างบ้านใหญ่เกย่อยทั้งหลายภายในเนี่ยให้มันเหนียวแน่นได้ในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าบรรดาบ้านใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก
2: ็
1: อาจจะหาพรรคใหม
2: ่
1: ที่สังกัดก็ได้ซึ่งอันนั้นเนี่ย ก็น่ากลัวนะครับคือมันน่ากลัวกว่าคะแนนนิยมจากภายนอกเพราะคะแนนนิยมจากภายนอกเนี่ยที่เขาได้เต็มที่อย่างคราวที่แล้วเนี่ยคือได้19ที่นั่งแต่ว่าที่ได้มาจากการเลือกตั้งระดับเขตบ้านใหญ่เนี่ยร้อยประมาณ170นะครับเพราะเนี่ยถ้าหากว่าเกิดบ้านใหญ่แยกออกไปสักครึ่งเนี่ยมันก็เหลือประมาณ80กว่าแล้วก็บวกกับปาร์ตี้ลิสต์อีกประมาณสัก10กว่าก็ประมาณ90กว่า
0: ค่ะ
2: คือหมายถึงว่าบ้านใหญ่พิจารณาจากกระแสคะแนนนิยมอะไรอย่างนี้แล้วก็ถอนตัวออกอะไรอย่างนี้แหละครับดูว่าตกว่าอะไรอย่างนี้แหละ
1: ครับบ้านใหญ่เนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยคือเขาก็ดูว่า อยู่พักนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาสมประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนั้นอันหนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยเขาก็ดูว่าไอ้พักที่ตัวเองสังกัดเนี่ยมีโอกาสเป็นรัฐบาลได้อีกหรือไม่นะถ้าเขามองว่ามันมีโอกาสเขาก็อยู่แต่ว่าถ้ามองว่าไม่ค่อยมีโอกาสว่าคะแนนนิยมมันตกต่ำมากเนี่ยเขาก็อาจจะมองหาพรรคอื่นที่สังกัดก็ได้นะครับแล้วก็รวมทั้งอันที่สามก็คือว่าในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์กลางพรรคเนี่ยมากน้อยเพียงไหนถ้าได้รับการสนับสนุนน้อยแล้วตัวเองต้องออกเยอะกว่าเนี่ยแล้วก็มีพรรคคู่แข่งเสนอให้มากกว่าบางทีเขาก็ไปเหมือนกันนะครับ
0: หรือ
1: ว่าความคาดหวังตำแหน่งถ้าสมมติว่าพรรคที่ตัวเองสังกัดเป็นรัฐบาลเนี่ย
2: ครับ
1: หวังว่ามอบตำแหน่งอะไร
0: ให
1: ้กับกลุ่มตัวเองมากน้อยขนาดไหนนะครับ
0: อย่างเคสล่าสุดที่มันเป็นกรณีดราม่าของสสไอเดียสุชาดาเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าอันนี้มันมาจากศึกในหรือศึกนอกคะ
1: สสไอเดียอันนี้เนี่ยถ้าดูเรื่องราวนะโดยไม่ได้ดูเบื้องหลังอะไรเนาะ
2: ครับ
1: ก็คือว่ามันเกิดในสภา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่คุณโรม
2: ใช่ครับ
1: พิปรายคุณชัยชนก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณชัยชนกก็ไปพาดพิงพรรคประชาชน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณโรมก็เลยตอบโต้ว่าให้ไปตรวจสอบสสพรรคตัวเองบ้างสามีสสตัวเองอะไรแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอหลังจากวันนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยโอ้โหนักสืบโซเชียลเนี่ยออกมาเต็มเลย
2: ใช่ใช่ครับ
1: สารพัดเลยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแต่ออกมาข้อมูลเพียบเกี่ยวกับสามีของคุณสุชาดาเนี่ยออกมาซึ่งบางคนก็บอกว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะมาจากคนในที่อาจจะไม่ชอบส.ส.คนนี้อันนี้ก็มีคนบอกผมแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะจริงเป็นไงนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คืออย่างเช่นพวกคุณสิริโชคหรือว่าคนอื่น
0: ๆ
1: ที่เขาเป็นนักสืบสายเนี่ย
0: สาย
1: เ
0: ทคอ
1: ะไรแบบนี้นะเขาก็ออกมาวิเคราะห์ขุดเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงถ้ามีจริงมันก็อาจจะเป็นการผสมโรงนะคือมันก็อาจจะมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วในเน็ตในโลกออนไลน์แล้วก็มีคนไปขุดมาให้เราได้อ่านกันแล้วอีกการเมืองมันก็อาจจะมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเพราะว่าก็ได้ยินเสียงแว่วมาว่าคือสสหญิงท่านนี้เนี่ยท่านก็เติบโตเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปี68เนี่ยก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีนะเป็นเลขานุการคุณชัยชนกอ่ะ นะข้อถือว่าเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับคุณชัยชนกอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับ
2: อืมแล้วจากท่าทีล่าสุดที่เจ้าตัวเนี่ยให้การประมาณว่าทำอะไรผิดนะไม่ทำอะไรผิดก็ไม่จำเป็นต้องไปชี้แจงกับกรรมธิการที่คุณโรมเชิญนะครับอันนี้ท่าทีแบบนี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับ
1: คือผมว่าแกเข้าใจผิดนะคือเขาเวลาเขาไปชี้แจงเนี่ยมันเขายังไม่ได้บอกว่าคือไปชี้แจงกันมาที่การเนี่ยไม่มีใครผิดนะครับ
2: อืมครับ
1: คือไปชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นอะไรล่ะบุคลากรของรัฐเนี่ยถ้าหากว่ากันมาที่การของสภาเนี่ยเขาอยากจะได้ข้อมูลอะไรเขาก็เชิญไปให้ข้อมูลนะคุณจะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นบุคลากรของรัฐถ้าไม่ไปหลายครั้งเข้าเนี่ยเขาก็จะใช้กฎหมายในการเรียกคุณเข้าไปให้คำให้ข้อมูลหรือว่าให้คำชี้แจงนะครับส่วนถ้าเป็นบุคคลภายนอกอันนั้นก็เป็นความสมัครใจไปหรือไม่ไปก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไรนะครับมันไม่ใช่ว่าไปชี้แจงในการมาธิการแล้วจะต้องมีความผิดนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดของคุณสุจาดาครับ
0: ตอนนี้หลายเคสที่มารุมมาตุ้มรุมรักอยู่นะอาจารย์อย่างล่าสุดร้อนๆวันนี้ก็มีเรื่องของร่างแก้ภาษีบาป4องค์กรอันนี้อีกอ่ะคือทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันจะผลักพรรคน้ำเงินไปในทิศทางไหนในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะอาจารย
1: ์ก็คือแสดงสิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยคือแสดงถึงความเหิมเกริมนะของอำนาจของการใช้อำนาจของการพยายามที่จะเข้าไปควบรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในมือของขอบเขตอำนาจของตัวเองนะครับคืออย่างเรื่องภาษีบาปเนี่ยกำเนิดของมันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าตอนที่ออกตอนที่เป็นจุดกำเนิดในแง่ของภาษีบาปแล้วก็จัดสรรให้องค์การเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอย่างไทย PBS เนี่ยมันก็เกิดด้วยหลักการที่ว่าต้องประเทศไทยเนี่ยต้องการสื่อสาธารณะที่ปลอดจากการควบคุมของรัฐและทุนนะครับคือถ้าเป็นสื่อของรัฐเนี่ยก็คือเป็นรับงบประมาณแบบช่อง11อ่ะ
2: ครับ
1: แล้วซึ่งเราก็เห็นว่าเรตติ้งก็ตกต่ำที่เลียดินนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็ถูกตั้งคำถามเยอะหรือว่าถ้าเป็นเอกชนเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มทุนเพราะว่าต้องไปพึ่งพาโฆษณาอะไรต่างๆของเขาเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องการสื่อที่เป็นอิสระแล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นเงินที่เก็บเพิ่มเติมนะครับบอกต้องย้ำตรงนี้ก่อนเก็บเพิ่มเติมจากภาษีบุหรี่และเหล้าที่เขาเรียกว่าภาษีบาป
2: ครับ
1: คือภาษีตรงนี้เนี่ย 100% เนี่ยเพดานของภาษีเนี่ยกรมสรรพากรเนี่ยก็เข้ารัฐไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นนะแล้วก็ออกกฎหมายเพื่อเก็บเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันสสสเนี่ยคืองานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยคือปกติในอดีตก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอ่ะงานส่งเสริมดูแลสุขภาพอย่างพวกกรมอนามัยเนี่ยประสิทธิภาพก็ตามจังหวะของราชการนั่นแหละอย่างที่เราก็รู้กัน
2: ครับ
1: เราก็เลย เห็นว่าอันนี้เนี่ยถ้าให้ประชาชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในแง่ของการส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันจะทำให้เข้าถึงประชาชนต่างๆได้มากขึ้นเขาก็เลยจัดตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วก็ให้ภาคประชาสังคมชาวบ้านรวมทั้งองค์กรของรัฐด้วยนะพวกองค์กรท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถขอทุนมาที่สสได้นะครับก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ทำงานด้านเสริมสร้างสุขภาพและองค์ประกอบของสสเนี่ยก็มาจากในแง่ของกรรมการบริหารนะก็มาจากคนที่หลากหลายมากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เป็นรองประธานจากนั้นเนี่ยก็จะมาจากตัวแทนของสื่อตัวแทนภาคประชาสังคมคือคนเหล่านี้เนี่ยก็มาช่วยในการดูแลเงินก้อนนี้นะทำให้เงินก้อนนี้ปลอดการเมืองนะไม่จำเป็นจะต้องจัดสรรงบสร้างโครงการว่าไปสอสอพื้นที่นั้นสิสอสอพื้นที่นี้สิ
2: ครับ
1: เหมือนกับงบราชการ งบรายการที่เราเห็นภาพตรงนี้ชัดก็คืออย่างงบของอะไรอ่ะกรมน้ำบาดาลอ่ะให้ราชการจัดเนี่ยงบก็ไปกองอยู่ที่สสที่มีอำนาจรัฐอ่ะในพื้นที่เหล่านั้นแต่ว่างบสสเขาก็จัดตามความต้องการของปัญหาและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพื้นที่นะครับมันก็จะมีการกระจายอย่างทั่วถึงไม่กระจุกอยู่ที่ในมือของบรรดาสสที่มีอำนาจรัฐนะสสพรรครัฐบาลคือถ้าให้งบเหล่านี้เนี่ยไปดำเนินการผ่านสภานะรับรองนะครับในงวดต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพในโครงการก็จะไปจุกอยู่แถวบุรีรัมย์แถวนั้นๆแหละนะเป็นจำนวนมาก
2: ครับ
1: อันนี้แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้เขา อยากจะเปลี่ยนไงก็มันเป็นแหล่งงบแล้วก็สามารถที่จะจัดงบให้ลงไปสนับสนุนฐานเสียงของตัวเองได้เพิ่มขึ้นมาอีกแหล่งหนึ่งแล้วก็ในกรณีที่ไทย PBS เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่เป็นประจำถ้าอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐก็จะเรียบร้อยแบบช่อง11นะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับ
0: ได้ค่ะอันนี้อีกมุมหนึ่งเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าอ้าวมันก็จะได้ผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีไงก็จะได้เอาเข้ามาพิจารณาในสภากันอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คือถ้าสสเขาตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็ดังที่เราเห็นนะมีพรบงบประมาณทีไรเนี่ยมันก็มีปัญหาทุกทีเพราะว่าอาศัยการใช้อิทธิพลที่ดึงงบประมาณเนี่ยผ่านกรมที่ตัวเองดูแลเนี่ยไปยังพื้นที่ของตัวเองไงมันเกิดความไม่เป็นธรรมแบบนี้ขึ้นมาถ้าผ่านรัฐสภาเนี่ย
0: ค่ะก็คิดว่าน่าจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็น่าจะมีคำตอบในใจเองอาจารย์ฟังเสียงเหมือนจะไม่สบายขอให้หายเร็วๆนะคะอาจารย์ขา
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
2: อาจารย์ครับ
0: อาจารย์พี่ชายรัตนดิลกณภูเก็ตค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณพี่เป้งด้วยนะคะ
2: ครับ
0: หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาแห่งลำนำสยามร่วมสมัยแล้วนะครับลำนำแห่งความเป็นไทยแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ก็พิเศษโดยเป็นลำนำสยามร่วมสมัยเป็นไทยร่วมสมัยครับคือมีทั้งความเป็นไทยเดิมแล้วก็ไทยสากลนั่นคือเพลงลูกกรุงตั้งแต่ยุคเก่าๆขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีความอิงแอบมีความผสมผสานไปด้วยทํานองของเพลงไทยเดิมทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เพลงลูกกรุงยุคแรกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นั้นกำเนิดมาจากเพลงไทยเดิมทั้งสิ้นนะครับก็ค่อยเปลี่ยนแปลงรูปแบบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบางเพลงก็นำทำนองมาแต่งโดยเต็มๆเลยนะครับและในวันนี้ก็ยังเป็นวันที่คล้ายๆกับเมื่อคืนก่อนนี้นะครับเรานำมาเรื่องราวของเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมหรือวรรณคดีไทยมานะครับเมื่อคืนนี้ก็นำเสนอบทเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศรีปราชญ์กวีเอกของไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับว่าจะเป็นเรื่องซึ่งนำเขาโครงของโครงซึ่งศรีปราชญ์ได้ประพันธ์ไว้หรือว่าเรื่องราวของศรีปราชญ์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของบทละครเรื่องของวรรณกรรมเรื่องต่างๆนะครับที่นำมาปรุงแต่งเป็นเพลงหรือว่านำ

นำชื่อของนางเอกตัวเอกของตัวละครนั้นมาประพันธ์เป็นบทเพลงนะครับตามภาษาของคนไทยซึ่งมีความรักในวรรณคดีวรรณกรรมของไทยในสมัยโบราณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนักประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นนักพันธ์ที่เขียนนวนิยายเขียนละครเขียนบทภาพยนตร์หรือว่าที่เขียนเพลงมักจะมีความชื่นชอบในเรื่องของวรรณกรรมหรือว่าบทกลอนหรือโครงของในอดีตซึ่งมีความไพเราะไม่ว่าจะเป็นของศรีปราชญ์ของสุนทรภู่ของนิราศนรินทร์ของนายนรินทร์ทิเบศรนะครับในนิราศนรินทร์เนี่ยถูกนํามาใช้เยอะมากทีเดียวแม้กระทั่งขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็นกลอนเป็นโครงไว้ก็ถูกนํามาใช้เป็นบทเพลงเพราะๆอย่างที่ปรากฏไว้เมื่อคืนนี้และในคืนวันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่อไปของบทเพลงจากวรรณคดีหรือว่าจากวรรณกรรมนะครับขอเริ่มต้นจากเพลงไทยเดิมก่อนครับรายการของเรานี้ต้องเริ่มต้นด้วยเพลงไทยเดิมเป็นหลักก่อนก็เป็นบทเพลงจากวรรณคดีเหมือนกันนะครับจากวรรณคดีหรือบทละครเรื่องสังทองนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาโน่นนะครับบทเรื่องสังทองเนี่ยเอาเล่าสั้นๆที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นตอนรจนาเสียงพวงมาลัยคือรจนาเนี่ยเป็นน้องนุสุดท้องของพระธิดาของท้าวสามนนะครับรจนาที่เป็นน้องสุดท้องทั้งหมดมี7คนนะครับแล้วก็ท้าวสามนก็จัดแจงให้เลือกคู่กันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่ามีเจ้าชายต่างเมืองมากันมากมายหลายภาษาซึ่งในตอนนี้เวลาที่เขาแสดงเนี่ยต้องมีเพลงภาษาออกมาไม่ว่าจะเป็นจีนจามสยามแขกข่าเขมรลาวพม่ามีหมดเลยสนุกมากฉากเสียงพวงมาลัยตอนแรกของ6เคยนี่นะครับก็ได้6เคยไปเรียบร้อยเหลือนางรจนาคนสุดท้ายเนี่ยไม่ยอมเลือกใครสักคนจนกระทั่งเรียกว่าหมดเมืองแล้วตั้งแต่ท้าวสามนกับนางมณฑาเนี่ยก็ประชดประชันลูกเลยว่าเจ้าชายก็หมดแล้วคนธรรมดาทหารอมาตย์ลูกใครมีเป็นโสดเอามาให้เลือกหมดนางรจนาก็ไม่เอานางรจนาก็มีความงดงามสวยมากนะครับเป็นน้องนุสุดท้องนี่กล่าวถึงพระสังฆ์ซึ่งจากบ้านเมืองมาตั้งแต่เด็กไปอยู่กับนางยักษ์เสร็จแล้วก็ไปได้รูปเงาะของนางยักษ์คือก่อนจะจากนางยักษ์มาก็ไปลงบ่อชุบตัวเป็นทองไปแล้วนะครับแล้วยังได้เครือแก้วได้ตะบองวิเศษแล้วก็ได้รูปเงาะมาสวมใส่ก็ไม่ถอดรูปเงาะออกไปไหนก็เป็นรูปเงาะเพราะรูปเงาะนี่มีฤทธิ์มากใส่รูปเงาะแล้วเหาะเหินเหนืออากาศแสดงฤทธิ์ไปได้หลายอย่างเจ้าเงาะหรือพระสังทองก็มาถึงเมืองนี้พอดีนะครับกลับมาแสดงตนเป็นเจ้าเงาะป่าบ้าใบเด็กๆก็ล้อไล่ตามก็เป็นพรวนเอาดอกไม้แดงมาล่อวิ่งตามกันไปจากเงาะก็ชอบดอกไม้สีแดงนั่นเป็นเรื่องราวที่พระสังฆ์แกล้งเล่นก็ข่าวก็ไปถึงในเมืองนะครับก็เอาแล้ววะเหลือคนสุดท้ายแล้วพระสังฆ์พระเท้าสามมนคิดนะใครๆก็ไม่เอาจากเงาะป่าบ้าใบนี่ลองมาให้เสี่ยงดูที่จะเสี่ยงไหมปรากฏว่าถึงวันที่นำจากเงาะป่าบ้าใบเข้ามาในพระราชฐานนะครับก็ทำพิธีเตรียมจะเสี่ยงพวงมาลัยนางรจนาก็ตำพวงมาลัยออกมานะครับปรากฏว่าจากเงาะก็ตั้งสัตย์นะอธิษฐานคือพระสังฆ์ทองเนี่ยครับอยู่ในรูปเงาะเนี่ยตั้งสัตย์อธิษฐานว่าถ้าแม้นบารมีแต่ครั้งปางก่อนนี้ได้มีบุญธรรมกันมาได้จะสมสองได้สมสู่ร่วมกันเป็นคู่ครองเนี่ยขอให้รจนาเห็นรูปทองข้างในของเราเถิดนะครับปรากฏว่าเมื่อเสียงสัตย์อธิษฐานแล้วก็ได้บุญวาสนาที่ทั้งคู่ในครองคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนนางรจนาเห็นเจ้าเงาะเป็นรูปทองของพระสังฆ์จริงๆคนอื่นนี่เห็นแต่เป็นเจ้าเงาะบ้าใบทำท่าทางตลกโอกฮาแต่รจนาเห็นพระสังฆ์ยืนอย่างสง่างามรูปหล่องดงามมากอยู่ภายในในทรงเครื่องกษัตริย์นางรจนาก็เสี่ยงพวงมาลัยไปสร้างความโกรธเกลียดให้กับท้าวสามนเป็นอย่างยิ่งนะครับมีเจ้าชายต่างเมืองมาไม่รู้กี่สิบพระนครกี่เมืองกี่ชาติไม่เอาเจ้าจะเงาะป่าบ้าใบถึงกับไล่ไปอยู่บ้านไร่ปลายนานู่นเลยนะครับทีวันนี้เราก็จะนําเรื่องของรจนาเสี่ยงพวงมาลัยซึ่งเป็นฉากหนึ่งซึ่งเขามักจะนิยมใช้ในงานมงคลอย่างเช่นงานแต่งงานเนี่ยเขาจะนำมาการไร่รำชุดนี้มาเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับการแสดงก็จะมีแค่2ตัวเท่านั้นเองมีตัวเจ้าเงาะกับตัวนางรจนา2ตัวพระตัวนางตัวนี่แหละครับเขาจะใช้เพลง2เพลงเวลาเด็กก็บรรเลงนะครับร้องให้ลำเนี่ยคือตอนที่เจ้าเงาะเสียงสัตว์อธิษฐานเนี่ยเขาจะใช้เพลงลีลากระทุ่มพอตอนรจนาเสียงพวงมาลัยเขาก็ใช้ลมพัดชายเขานะครับอันนี้ก็เล่ากันยืดยาวจนมาถึงเพลงละทีนี้เพลงลีลากระทุ่มถึงเจ้าเงาะจะเสียงสัตว์อธิษฐานเนี่ยโดยทำนองเนี่ยลีลากระทุ่มทำนองสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่มีสองท่อนท่อนละ4จังหวะเป็นเพลงลำดับที่6ในตับเรื่องพระทองและเพลงลีลากระทุ่มสองชั้นนี้ยังรวมอยู่ในเพลงมโหรีตับนางนาคด้วยนะครับซึ่งเรียงร้อยไว้ด้วยเพลงนางนาคพัชชาลีลากระทุ่มกราวลำมอนและก็โล

นอกจากนี้ยังนิยมนำไปบรรเลงนะครับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องรจนาตอนเสียงพวงมาลัยนะครับเรื่องพระสังทองนี่แหละทีนี้เมื่อพระสังทองหรือเจ้าเงาะนี่เสียงสาธิตอธิษฐานจบในเพลงลีลากระทุ่มแล้วนางรจนาก็จะร้องตอบคือผู้ขับร้องฝ่ายหญิงฝ่ายรจนาก็จะเป็นผู้ร้องนะครับรจนานี่จะลำเพื่อจะโยนพวงมาลัยอย่างเดียวฝ่ายรจนาก็ขับร้องในเพลงลมพัดชายเขาลมพัดชายเขานี่โดยประวัติแล้วมีทั้ง3ชั้น2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่ามาก่อนนะครับไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งเพลงนี้ใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะในตรา2ชั้นนั้นนิยมมาใช้ขับร้องในการแสดงละครลีลากระทุ่มและลมพัดใจขาวก็เป็นบทเพลงซึ่งมาเรียงร้อยต่อกันทั้งสองเพลงในบทบาทของรจนาเสียงพวงมาลัยนะครับอาจารย์นพคุณสุประเสริฐจะขับร้องเพลงลีลากระทุ่มแทนเจ้าเงาะหรือพระสังทองอาจารย์นำพรแดงวิจิตจะขับร้องเพลงลมพัดใจขาวแทนนางรจนาครับแล้วก็วงปีพาทย์ไม่นวมของกรมศิลปากรก็ร่วมบรรเลงขอเชิญรับฟังชุดรจนาเสียงพวงมาลัยครับ

บทเพลงลีลากระทุ่มต่อได้ลมพัดชายขาวด้วยอาจารย์นพคุณสุประเสริฐและอาจารย์อำพรแดงวิจิตในลีลาของรจนาเสียงพวงมาลัยก็จบลงไปแล้วนะครับเพราะมากนะครับเพลงคู่นี้เนี่ยเวลาที่เขานำไปเสนอที่ไหนเวลาไล่รำในผู้ชมจะชื่นชอบมากทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลำง่ายนะตัวรจนาเนี่ยก็ต้องลำอ่อนหวานสวยงามตัวนางนี่ต้องเอวอ่อนมืออ่อนส่วนเจ้าเงาะนี่ไม่ใช่ลำง่ายเลยนะครับใครๆนึกว่าแต่งใส่หัวเจ้าเงาะหัวหยิกหน้าดำแล้วไปเต้นอย่างไม่ใช่นะลีลาท่าลำของเจ้าเงาะนี่เป็นลีลาชั้นครูเลยนะครับถ้าไม่ใช่ลำเก่งขนาดครูพระครูโขนนี่จะลำเจ้าเงาะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นลีลาชุดนี้ถ้าชมแล้วน่าชมมากถ้าได้ชมนะครับนี่ขนาดฟังแล้วเสียงของอาจารย์นพคุณกับอาจารย์อำพรนี่เพราะมากทีเดียวคู่นี้ร้องเพลงดีจริงๆเลยนะครับเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยแต่น่าเสียดายที่อาจารย์อำพรนี่ล่วงลับจากเราไปหลายปีแล้วอาจารย์นพคุณนี่ก็ยังส

ผู้บรรจุทํานองคุสมานนําทํานองเพลงเขมรพวงมาบรรจุใส่นะครับก็เป็นบทบาทตอนที่นางรจนากับเจ้าง้อนี่ถูกท้าวสามนไล่ไปอยู่บ้านไร่ปลายนานู่นนะครับนะเลือกเจ้าง้อป่าบ้าใบนี่จะมาอยู่ในวังไม่ได้จะมาเชิดหน้าชูตาไม่ได้เป็นง้อป่าบ้าใบก็ต้องพาเมียไปอยู่กระท่อมร้ายปลายนานู่นนะครับคุณธานินทร์อินทรเทพกับคุณดาวใจพจิตรจะเป็นผู้ขับร้องเพลงกระท่อมรจนาส่วนเพลงที่สองรจนาเสียงพวงมาลัยในเพลงนี้สนุกครับเป็นเพลงที่นําทํานองเพลงมาจากเพลงมอนดูดาวนะครับเพลงมอนดูดาวนี่เด็กๆชอบท่านผู้ฟังก็ชอบนะครับเป็นเพลงทํานองสนุกนึกถึงลำพลายชุมพลนะครับจัดแจงแต่งกายนะครับพลายชุมพลและเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังนําไปพระราชพลเป็นเพลงราตรีประดับดาวเถาด้วยเพลงนี้จะจังหวะควิกสเต็ปนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานคุณปรีชาบุญเกียรตินักร้องดังในอดีตนะครับจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ขอเชิญรับฟัง2บทเพลงจากวรรณคดีเรื่องสังทองนะครับกระท่อมรจนาและรจนาเสียงพวงมาลัยครับ

้องพระหื้อมานั้นก็มันเทิมสนุกจริงเว้ยก็จะเลือกลูกเคยลองไปถือเว้ยสามเคยไม่งามวิไลเสียงพร้อมพระหื้อมานั้นก็มัน

ก็ผ่านไปสองเพลงแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังบทเพลงซึ่งเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมและวรรณคดีทําให้เกิดความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสามารถทําให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะครับเห็นภาพว่าอ๋อจากกระท่อมรจนากับรจนาเสียงพรมไรในนึกภาพได้เลยนะครับกระท่อมรจนานี่ฟังคุณธานีคุณดาวใจหยอกล้ออ้อเซาะกันแล้วนึกถึงว่าเจ้าเงาะพานางรจนาไปอยู่บ้านไร่ปลายนาตามคําสั่งของท้าวสามนแล้วก็นึกเห็นภาพในเจ้าเงาะนะครับเจ้าเงาะป่าบ้าใบตัวดําหัวหยิกตาโปนฟันขาวเนี่ยกําลังกลุ้มกลิ่มอยู่กับนางรจนาซึ่งแสนสวยนะครับแต่นางรจนานั้นไม่ได้เห็นเจ้าเงาะเห็นพระสังรูปทองข้างในนะครับส่วนเพลงที่สองนี่รจนาเสียงพวงมาลัยซึ่งความจริงผมควรจะนําเพลงรจนาเสียงพวงมาลัยก่อนนะครับเพราะว่าเสียงพวงมาลัยแล้วถึงถูกไล่ไปอยู่กระท่อมรจนานี่บังเอิญนํากระท่อมรจนาไปขึ้นต้นก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้ฟังเพลงจากละครเรื่องสังทองเหมือนกันจากวรรณคดีไทยนะครับเพลงที่สองรจนาเสียงพวงมาลัยนี่คุณปรีชาบุญเกตกับร้องสนุกนะครับทํานองมอนดูดาวและยังใช้จังหวะพิเศษด้วยน่าฟังแล้วก็น่าลุกขึ้นเต้นรํานะครับต่อไปสองเพลงครับคราวนี้ยายวรรณคดีมาหาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับแหมเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่เป็นเรื่องที่สนุกและเป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างยาวนะครับมีเมื่อแต่ครั้งรุ่นปู่ตั้งแต่คือเรื่องตั้งแต่ขุนไกลนี่นะครับจนขุนไกลตายก็มาจนมาถึงขุนช้างขุนแผนในรุ่นลูกจนมาถึงรุ่นนาพายเพชรพายบัวพายงามรุ่นหลานซึ่งลบลาข้าวฝ่ายเงินอีกคราวนี้จะมาถึงรุ่นหลานนะครับคือจากขุนช้างขุนแผนมาแล้วมาถึงรุ่นลูกของขุนแผนนั่นคือพลายงามนะครับพลายงามนี่ก็คือพระไวยนั่นเองนะครับลูกขุนช้างขุนแผนลูกขุนแผนนี่ก็มีพระไวยแล้วก็มีพลายบัวนะครับแล้วก็มี

ีพายชุมพลทีนี้พระไวยเนี่ยมีเมียเดิมอยู่แล้วคือศรีมาลานี่เป็นเมียแต่งก่อนสวยสดงดงามและมีกิริยามารยาทเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนหลังพระไวยก็ไปรบทัพจับศึกทางเมืองเหนือไปชนะแล้วก็กวาดต้อนเฉลยศึกมานะครับแล้วก็มีซึ่งว่าเป็นลูกสาวเจ้าเมืองทางเหนือเนี่ยนำมาเป็นบาทสมาริจาริกาแก่พระพรภาษาแต่พระพรภาษายกให้พระไวยนั่นคือนางสร้อยฟ้านางสร้อยฟ้านี่ก็เป็นสาวชาวเหนือชาวลาวที่มีความงดงามมากแต่ว่ามีนิสัยค่อนข้างอิจฉาริษยาปากร้ายแล้วก็ค่อนข้างจะดุร้ายนะครับแถมยังมีอาจารย์ชื่อว่าเถนขวาดเป็นอาจารย์ที่มีวิชาแก่กล้าทางเขมรนี่ก็ยุ่งใหญ่และเกิดเรื่องราวกันใหญ่เลยนะครับแต่นี้ผมนำมาเฉพาะเรื่องราวของนางทั้งสองซึ่งเขานำนางทั้งสองนี่มาประพันธ์มาเอ่ยอ้างถึงความงดงามของสร้อยฟ้าและศรีมาลานะครับเริ่มด้วยสร้อยฟ้าก่อนสร้อยฟ้านี่ครูชอุ่มปัจจพันธ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูสมพงษ์ทิพยกรินทร์เป็นผู้แต่งทำนองครูสมพงษ์ท่านนำทำนองเพลงสร้อยลาวของไทยเดิมนี่นะครับมาบรรจุใส่คุณวินัยจุลบุษบะเป็นผู้ขับร้องแทนสร้อยฟ้านะครับชมสร้อยฟ้าครับส่วนเพลงที่สองศรีมาลาเพลงนี้โด่งดังมานานตั้งแต่สมัยเมื่อ50ปีก่อนนี่นะครับด้วยฝีมือการประพันธ์ของครูสง่าอารัมภีนะครับครูสง่าอารัมภีนำทำนองเพลงเขมรเอวบางมาบรรจุใส่เพลงนี้บางทีเรียกว่าทำนองศรีมาลากันไปเลยนะครับตามภาษาบอกว่าท่านต้องตีบอกทำนองอะไรก็เรียกว่าทำนองศรีมาลาเป็นที่รู้กันงามแท้นวลพงาโอ้ศรีมาลายอดหญิงของพี่เมื่อก่อนนี้ติดปากกันไปเลยนะครับคุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะครับคุณสุเทพวัยหนุ่มร้องเพลงนี้เสียงใสทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงจากวรรณคดีทั้งสองเพลงนะครับเป็นตัวเอกจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วก็เป็นเมียของพระไวยทั้งคู่นะครับสร้อยฟ้าจากคุณวินัยจุลบุษบะในทำนองเพลงสร้อยลาวและศรีมาลาจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงจากทำนองเพลงเขมรเอวบางครับ

สร้อยฟ้าและสีมาลาก็จบลงไปแล้วนะครับเพราะทั้งสองเพลงแล้วก็ลีลาทํานองแตกต่างกันนะครับอีกเพลงหนึ่งทํานองลาวอีกเพลงหนึ่งทํานองเขมรนะครับความจริงเนี่ยสีมาลาน่าจะร้องเพลงอ๋อแต่มันสร้อยฟ้าเนี่ยก็มาจากลาวเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีอาจารย์เป็นเขมรนะครับเห็นกว่าที่มีอาจารย์สร้อยฟ้าตอนหลังนี่กลายเป็นจระเข้โดดลงจังหวัดพิจิตรไปเลยนะครับเรื่องราวของคุณช้างคุณแผนนี่ผูกเรื่องกันมายาวมากเลยนะครับหลายรุ่นเลยยิ่งตอนหลังนี่มาตอนที่เป็นเสภาตอนเรื่องกำเนิดพลายงามหรือพ่อวัยนี่มาสนุกนะครับผมเคยฟังเสภาของครูแจ้งนะครับทำเรื่องกำเนิดพลายงามไว้ยาวมากเลยถ้าเป็นเทป60 นาทีก็2 ม้วนเลยนะครับว่าจะนำมาเสนอสักวันเวลาไม่ค่อยพอนะครับถ้าจะนำต้องนำแบบว่าบรรเลงกัน2 วัน 2 คืนเลยถึงจะได้ฟังชุดกำเนิดพลายงามที่ผมก็เหมือนกับว่าปล่อยเหยื่อนะครับนำมาล่อให้ท่านผู้ฟังอยากฟังทีนี้สร้อยฟ้าสีมาลากับพระไวยนี่ก็วุ่นวายกันไปหลายประลบจนถึงเดือดร้อนหรือคุณแผนต้องไปปลอมเป็นตอนนั้นไปเป็นพ่อเมืองอยู่สุพรรณนะครับก็ต้องปลอมเป็นมอญทัพมอญมาลบเพื่อจะดัดนิสัยของพระไวยโดยให้ลูกชายคนหนึ่งคือพลายชุมพลเนี่ยตอนนี้แหละครับจัดแจงแต่งกายพลายชุมพลนะครับนี่เราพูดถึงว่าเป็นรักสามเศร้าของพระไวยสร้อยฟ้าแล้วก็สีมาลานะครับเพราะนั้นบทเพลงต่อไปนี้นำเสนอบทเพลงสามเศร้าสองชั้นเพลงสามเศร้าสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปลอบไก่ประกอบจังหวะมี3 ท่อนท่อนละ2 จังหวะเพลงนี้ภายหลังมีนักดนตรีไม่ทราบนามนำไปแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นเรียกชื่อสมัยว่าเพลงจระเข้หางยาวนะครับจำไว้แล้วถ้าเป็นสามชั้นเรียกว่าจระเข้หางยาวแต่ถ้าเป็น2ชั้นก็คือ3เศร้า3เศร้าในที่นี้ก็ชื่อก็คือ3เศร้านะครับสออามอ3สระเอสอเสือไม่โทสระอาเศร้านะครับ3เศร้าในที่แปลว่า3มุม

สามกลุ่มนั่นเองนะครับเขาใช้มันสมัยก่อนเวลาเขาเดินป่าในพรานเดินป่าสมัยก่อนไม่มีใครจะเอาเตาแก๊สไปเหมือนเดินป่าสมัยนี้นะครับเอาอังโลก็ไม่มีแต่เขาใช้ไปที่ไหนก็ตั้งกันที่นั่นหาหินก้อนใหญ่ๆมาสามก้อนวางเป็นสามมุมแล้วก็พาดฟืนพาดนะเหล็กก็แล้วแต่นะครับสามารถตั้งหม้อหรือปิ้งไฟได้ทั้งนั้นแล้วก่อไฟขึ้นตรงกลางเป็นสามเส้าตอนหลังเตาอังโลของจีนเขายังทำตรงปากเตาจะทำเป็นมุมยื่นขึ้นมาสามมุมที่มันสูงกว่าส่วนอื่นตอนนั้นแหละครับเรียกว่าสามเส้าในขณะเดียวกันเมื่อมีรักสองหนุ่มสองหญิงหนึ่งชายหรือว่าสองหญิงหนึ่งชายก็แล้วแต่นะครับก็เป็นรักสามเศร้ารักสามเศร้านี้มักจะไม่ลงเอยด้วยบทสรุปที่งดงามหรือมีความสุขส่วนมากจะเป็นความทุกข์ซะมากกว่ามักจะไม่มีใครยอมให้ตนเป็นส่วนเกินจากสองเลยนะครับเพราะนั้นสามเศร้าสองชั้นนี้ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากนะครับอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐกับอาจารย์อภรณ์แดงวิจิตรเป็นผู้ขับร้องครับก็จะรับฟังสามเศร้าในตราจังหวะสองชั้นครับ

บทเพลงสามเศร้าในอัตราจังหวะสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้ก็มีความไพเราะนะครับถูกนำไปใช้ในละครร้องกันอยู่บ่อยๆอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐกับอาจารย์นภพรแดงวิจิตรเป็นผู้ขับร้องนะครับนักร้องสองท่านนี้ขับร้องคู่กันเสียงลงตัวดีจริงๆนะครับกระแสเสียงสูงใสเท่ากันเลยเพราะมากคืนวันนี้นำสยามร่วมสมัยก็คือนำเสนอบทร้องบทกลอนบทเพลงซึ่งมาจากวรรณกรรมและวรรณคดีของไทยนะครับอาจจะมาเรื่องราวของละครหรือวรรณคดีหรือจากบทกลอนหรือโคลงจากกวีเอกอย่างเช่นของศรีปราชญ์ของสุนทรภู่ของนายนรินทร์ทิเบศรนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทโคลงกลอนที่มีความไพเราะงดงามทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้เป็นบทเพลงบทเพลงต่อไปนี้ทั้งสองเพลงนะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชนะสิทธิ์นะครับผลงานการประพันธ์ของยาขอบนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อสมัย60ปีก่อนนี่นะครับผู้ชนะสิทธิ์นี่ถือว่าเป็นละครที่มีความยิ่งใหญ่มาตลอดถูกนำมาเสนอทั้งในเรื่องของละครวิทยุละครโทรทัศน์ละครโทรทัศน์นี่ก็หลายครั้งเป็นภาพยนตร์ก็หลายครั้งเพียงแต่ว่าหยิบจับมาแสดงเฉพาะตอนนั้นเองเพราะว่าผู้ชนะสิทธิ์ก็เป็นเรื่องราวของพม่ามอญที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้เป็นบทเพลงก็ไม่ใช่น้อยนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ายอดประตูเมืองแปรและกุสุมาอธิษฐานนะครับยอดประตูเมืองแปรนี่มีความผูกพันมาถึง2อย่างนอกจากจะมานำเนื้อร้องมาจากบทละครเรื่องผู้ชนะสิทธิ์นะครับซึ่งมีความหมายถึงเจดซึ่งมีความรักในกุสุมาซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากเมืองแปรคือเจดเนี่ยเริ่มทีเดียวนะมีตาราแม่จันทราซึ่งเป็นพี่สาวของมังคลาเป็นคู่ชีวิตก่อนจันทรานั้นเป็นผู้ที่มีความงดงามอย่างสง่าแต่กุสุมานี่งามอย่างสาวน้อยทีเดียวคืองามกับคนละอย่างนะครับจะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวสอดพิญญาไขรูตัวโกงกับมาฉกจริงตัวไปจนถึงจะเด็ดโกรธแค้นมาจะไปเผาเมืองแปรให้มันวอดไปแต่ยอดประตูเมืองแปรกับกุสุมาอธิษฐานนี่ออกแนวหวานนะครับในยอดประตูเมืองแปรในเพลงแรกนี้ก็มีบทโครงขึ้นต้นก่อนในที่คุณสุเทพกับร้องขึ้นมาเนี่ยโครงบทนี้เป็นโครงซึ่งนำมาจากของนายนรินทิเบศจากนิราชนรินนะครับเราเคยได้ยินไหมครับเรื่องเพลงนี้กุสง่ารัมพีก็นำเคยนำไปใช้ด้วยนะครับแต่ว่าในยอดประตูเมืองแปรในครูสลายแก่เลือดเป็นผู้ที่นำเอาโครงของนายนรินทิเบศนะครับที่เรียกว่านายนรินอินนี่แหละครับนำมาแต่งเป็นเพลงยอดประตูเมืองแปรที่ขึ้นต้นด้วยว่าโฉมควรจากปากฟ้าลือดินดีรือเกรงเทพไทยธรณินล่อกล้ำฝากลมเลื่อนโฉมบินบนเล่านาแม่ลมจะชายชักช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนนะครับตรงประโยคนี้จะถูกใช้กันบ่อยนะครับชอกเนื้อเรียมสงวนสังเกตว่าในบทเพลงศรีปราชญ์ก็ใช้เพลงนี้ใช้เนื้อนี้นะครับตรงนี้เป็นเพลงขึ้นต้นของยอดประตูเมืองแปรนะครับกุสลายกระเลือดเป็นผู้ประพันธ์แล้วก็นำโครงของนายนรินทิเบศจากนิราชนรินมาขึ้นต้นแล้วก็ใช้ทำนองเพลงเขมรพวงเนี่ยนะครับเป็นทำนองเพลงไทยเดิมลำดับที่สองคือกุสมาอธิษฐานเพลงนี้ครูสลายแกเลยก็นำเรื่องราวของผู้ชนะสิทธิของยาขอบมาประพันธ์โดยนำตัวเอกตัวหนึ่งนะครับตัวนางเอกตัวละครในเรื่องผู้ชนะสิทธินี่ครูสลายแกเลยท่านนำมาประพันธ์นี่ละโอ้ยเยอะมากเลยครับตัวเอกตัวโกงนางเอกนางรองครูดาบตัวแม่ตัวพ่อนี่เอามาหมดเลยนะครับรวม20กว่าเพลงเลยทีเดียวขอเชิญนักฟัง2บทเพลงจากบทวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบนะครับแล้วก็มีความผสมผสานจากนิราชนรินทร์ของนายนรินทร์ทิเบศรผสมผสานได้ด้วยเพลงแรกยอดประตูเมืองแปรโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเพลงที่2กุสุมาอธิษฐานจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับขอเชิญรับฟังจาก2ศิลปินแห่งชาติครับ

ที่จบลงไปนั้นคือยอดพระทูเมืองแปรและกุสุมาอธิษฐานนะครับซึ่งผมดุษฎีคำมงคลีและรัณมันสยามร่วมสมัยนำมาเสนอในรูปแบบของบทเพลงจากวรรณกรรมและบทเพลงจากวรรณคดีนะครับเรียงร้อยกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเมื่อคืนนี้จากเรื่องราวของศรีปราจากพระพรหมณีจากสุนทรภู่จากรัชกาลที่6ในวันที่2วันนี้ก็จากเรื่องราวของพระสังทองครับกระท่อมรจนาเสียงพวงมาลัยนะครับแล้วก็เรื่องราวของคุณช้างคุณแผน2ศรีภรรยาของพระไวยคือสร้อยฟ้ากับศรีมาลาและที่2เพลงที่จบลงวันนี้คือเรื่องราวจากผู้ชนะสิบทิศของยาขอบแล้วก็มีบทโคลงของนายนรินทร์ทิเบศจากนิราศนรินทร์ผสมผสานด้วยนะครับยอดประตูเมืองแปรและกุสุมาอธิษฐานฟัง2เพลงจากผู้ชนะสิบทิศซึ่งเป็นเรื่องราวของพม่ามอญแล้วเรามาฟังบทเพลงจากปีพาทย์มอญให้สมอารมณ์กันหน่อยนะครับวงปีพาทย์มอญของกรมศิลปากรจะบรรเลงในเพลงพม่าทุงเลหรือว่าความรักเจ้าขาทำไมถึงชื่อ2ชื่อสาเหตุเพราะว่าเราเคยฟังเพลงความรักเจ้าขาซึ่งคุณเพ็ญศรีภูมิชูศรีขับร้องไว้เพลงนั้นแหละครับนำทำนองเพลงพม่าทุงเลมาปรุงแต่งในวงปีพาทย์มอญของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรก็มีแนวคิดคือนำเพลงพม่าทุงเลมาบรรเลงแต่บรรเลงในแนวเนื้อเต็มคือฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นเพลงความรักเจ้าขาก็ขอเชิญรับฟังนะครับจากปีพาทย์มอญกรมศิลป์ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2531เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่พระตำหนักจิตรลดาระหูถามวันที่1เมษายน2531
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: ในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาในช่วงที่หมู่คณะก็มีเวลามีโอกาสก็ได้ทำหน้าที่ของตนด้วยกิจกรรมที่พึงทำกันได้เช้าสายบ่ายเย็นในการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยข้อปฏิบัติที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำกุศลให้เกิดขึ้นกับใจของตนเช้าสายบ่ายเย็นในวันเวลาที่มีอยู่เถือว่าเป็นโอกาสดียังมีวันหยุดที่คาบเกี่ยวกันอยู่ถือเป็นความดีของหมู่คณะให้โอกาสกับตนเองได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากที่เราได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีวันหยุดอื่นใดที่เพิ่มเข้ามาให้อย่างวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นกำลังใจของพี่น้องชาวไร่ชาวนาถือเป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อหมู่ต่อคณะเมื่อข้อปฏิบัติที่มีอยู่เช่นนี้จึงนับได้ว่าเป็นกำลังใจของพี่น้องชาวไร่ชาวนาวันแรกหน้าขวัญนั้นจึงเป็นความสำคัญส่วนหนึ่งที่ท้องสนามหลวงภาคชาวด้วยความเข้าใจของการกระทำใดๆที่มุ่งเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่นั้นเป็นสิ่งที่ควรมีควรทำเพราะทุกส่วนของสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องจำอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเรายังอยู่เราก็ต้องรู้ด้วยตนของตนเองดีว่าชีวิตนี้ที่เหลืออยู่มีไว้เพื่อหมู่เพื่อคณะอันจะยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นกับใจของตนด้วยข้อปฏิบัติที่พึงทำได้ในวันนั้นๆเวลานั้นๆจะด้วยการไหว้พระสวดมนต์จะด้วยการท่องบทสาธยายแม้จะด้วยการศึกษาเล่าเรียนในส่วนแห่งภาคปริยัติซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นผลได้ตามกำลังของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าของเราได้ค้นพบแล้วก็ประกาศไว้เมื่อเราได้พร้อมใจกันฝึกพร้อมใจกันปฏิบัติ เชื่อและแน่ใจว่าจะมีนิสงส์ตามกำลังของภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนไม่มากก็น้อยโดยวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันอาศัยความขยันอาศัยความอดทนอาศัยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อตนจริงจังจริงใจมากขึ้นแน่ใจว่าจะมีเหตุมีผลของการได้อยู่อย่างมีความผาสุกร่มเย็นเพราะชีวิตของเรานั้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเมื่อเราเข้าใจที่จะยกระดับความดีงามของตนให้มีให้เกิดขึ้นเราก็คงต้องตั้งใจจริงจังและจริงใจให้มากขึ้นเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความดีความงามของแต่ละคนอันที่จะยังตนของตนให้ผ่านพ้นต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงด้วยความดีงามที่เรามีอยู่ชาวสายบ่ายเย็นตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจทบทวนบทบาทของชีวิตที่เกิดแล้วกับตนที่มีอยู่กับตนเราทุกคนก็คงต่างกรรมต่างวาระเราต้องอาศัยส่วนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำความดีให้กับตนเรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นสั่งอะไรไว้สอนอะไรไว้เตือนอะไรไว้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงสั่งทรงสอนทรงเตือนไว้เรานั้นคงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือว่าตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทแล้วเราก็คงใช้เวลาที่มีอยู่เท่ากันให้ได้ประโยชน์มากที่สุดพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสในเรื่องเหล่านี้ว่าภิกขเวจรกังซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ตั้งใจจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้คือมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่คือเกื้อกูลให้ความสุขให้ประโยชน์น้อยใหญ่กับสังคมได้นั่นคืออัฏฐายะหิตายะสุขายะโลกัมปายะถ้าเราเข้าใจในพุทธประสงค์เราก็คงมุ่งเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่อันมีชีวิตอยู่ต่อวันต่อเดือนต่อปีเพราะความดีนั้นจะเหลืออยู่ตรงนี้แหละคงไม่ได้มีที่อื่นวันคืนล่วงไปผ่านไปเราก็พยายามสั่งสมคุณงามความดีใส่ใจของตนตั้งแต่เราได้ทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นและกิจกรรมเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ต่อสังคมนี่นั้นคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงด้วยความดีความงามของชีวิตประจำวันในเรื่องของการจะอยู่ได้ของสังคมนั้นก็คงอยู่ได้ในลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วในข้อปฏิบัติใดๆที่มุ่งมั่นด้วยความดีก็คงต้องเคี่ยวเข็นตนเองทุกรูปแบบว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสในครั้งสุดท้ายว่าอย่าได้ประมาทเลยเพราะความจริงมันปรากฏอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกผู้ใดประมาทผู้นั้นถึงซึ่งความตายผู้ใดประมาทถือว่าผู้นั้นมีชีวิตอยู่เหมือนกับตายแล้วอัปมาเดนะสัมปาเดธาตินั่นหมายถึงอย่าได้ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะทุกเมื่ออันที่จะประกอบคุณงามความดีใส่ใจของตนคงต้องทำคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องโดยเหตุโดยผลเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ว่ามันสิ้นมันเสื่อมมันสิ้นมันเสื่อมลงทุกวันระยะวยะธรรมมาสังขาราความสิ้นความเสื่อมมันมีอยู่กับเราทุกเวลาเราได้ยินเราได้ดูเราได้อยู่ใกล้เราเห็นชัดเจน ในความเปลี่ยนแปลงของแต่ละอย่างแต่ละอย่างตึกรามก็มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมีอะไรมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่หากเรานั้นตั้งตนอยู่ด้วยความไม่มัวเมาไม่ประมาทมุ่งมั่นเพื่อการเที่ยวไปหรือว่าจรถะมุ่งมั่นเพื่อการไปหาประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะชีวิตของเรานั้นก็จะได้ชื่อว่ามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตมุ่งที่ให้เป็นชีวิตที่มีความร่มเย็นชีวิตที่มุ่งที่จะรับก็เป็นความอึดอัดหนักใจแต่ชีวิตที่จะให้เป็นชีวิตที่เบาที่เย็นความเข้าใจของเราจึงได้รู้ได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงสั่งทรงสอนให้บรรดาพุทธสาวกทั้งหลายทั้งปวงได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเลี้ยวไปคนละรูปรูปละแห่งต่างรูปต่างไปไม่ต้องไปทางเดียวกันในจำนวน60รูปให้ต่างรูปต่างไปรุ่นแรกที่ออกประกาศศาสนาแม้เราตถาคตก็จะไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้โปรดจดินสามพี่น้องรวมกับบริวารถึงพันนี่นั้นเป็นเรื่องที่หมู่เราเข้าใจดีงานพระศาสนานั้นเป็นงานที่มุ่งมั่นเพื่อเกื้อกูลต่อชาวโลกมุ่งมั่นเพื่อดับทุกข์ดับโศกจากหัวใจของตนที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ก่อได้สานได้สร้างความดีให้กับตนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีของทุกหมู่เราที่พยายามเสียสละที่พยายามจะเสียสละจนได้มาซึ่งความเบากายเบาใจยิ่งรู้ว่าชีวิตนี้เราพออยู่ได้ก็นับว่าเป็นโชคเป็นกุศลเป็นมหากุศลแล้วชีวิตนี้เราพออยู่ได้ก็เป็นมหากุศลเป็นบุญกับตนแล้วถ้าเราเข้าใจในข้อปฏิบัติเรานั้นคงต้องประคองตนของตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดีงามดังที่เรารู้อยู่แก่ใจของตนว่าวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีเรามุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่ดีงามกับตนและสังคมทุกรูปแบบอะไรที่จะเป็นไปเพื่อเปิดเบียดเบียนคนอื่นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเรานั้นก็คงต้องหยุดแล้วก็เลิกหลีกเลี่ยงถ้ามันจำเป็นต้องเบียดเบียนก็น้อยที่สุดเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้นั่นคือการหยุดการก่อกรรมทำเข็ญนั่นคือการหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใจของเราจิตของเราเมื่อสิ่งแวดล้อมดีงามจิตมันจะค่อยสงบตามระงับตามไปเรื่อยๆความชัดเจนของจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเพราะเมฆมันไม่มีความสว่างมันก็เกิดขึ้นหัวใจที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่งามมันก็มีความสงบร่มเย็นอยู่ทุกขณะจากชีวิตจริงของเราได้อยู่ได้สัมผัสได้รับรู้เราก็พอกำหนดได้วิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้ว่าสิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วจะไม่มีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้จะไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไล่ไปไล่มามันก็ถึงที่สุดของเหตุนั้นๆลักษณะของการยอมรับก็ง่ายขึ้นสงสัยเรื่องอะไรก็หยิบยกเอาเรื่องนั้นมาวิจารณ์มาวิจัยมาวิเคราะห์ดูจนเห็นต้นปลายสาเหตุอย่างแท้จริงจิตของเราใจของเราก็จะนิ่งลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องใดเราก็สามารถหยิบยกเอาเรื่องนั้นมาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาวิจัยความแจ่มแจ้งชัดเจนในใจเราก็จะคืบขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจนรู้เห็นทิศทางที่ดีงามของตนจนเข้าใจแน่ใจในทิศทางของแต่ละคนว่าเราได้อยู่อย่างมีเหตุมีผลเราได้อยู่อย่างเป็นบุญเป็นกุศลจากที่เราเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างว่ามียศมันก็เสื่อมยศมีลาภมันก็เสื่อมลาภมีสุขมันก็มีทุกข์อยู่มีนินทาก็มีสรรเสริญอยู่อย่างนี้เรื่อยไป ชีวิตนั้นจะไม่ห่างจากโลกกระทำเลยเมื่อเราอยู่อย่างนี้เราก็ดูรู้เข้าใจว่ามันคือสิ่งที่มีอยู่เราจึงมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าและทำคุณงามความดีให้ปรากฏเด่นชัดมากขึ้นในภาคปฏิบัติมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนของใจที่เราต้องฝึกต้องปฏิบัติเมื่อเรามุ่งมั่นอยู่กับคุณงามความดีใจเรานี้ก็จะเขี้ยวเข็นตนของตนอยู่ทุกรูปแบบที่จะให้เราทุกคนได้อยู่อย่างมีเหตุมีผลได้อยู่อย่างเป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือเราทุกคนตื่นขึ้นมารับผิดชอบตนของตนอยู่ทุกรูปแบบที่พึงปฏิบัติตั้งใจดูตั้งใจสังเกตตั้งใจกำหนดรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีที่มามันมีที่ไปแล้วมันก็จบลงได้และแน่ใจว่ามันก็จบลงได้ในที่สุดแห่งความจริงนั้นๆมีไหมไม่มีอะไรที่เรียกว่าเกิดไม่ดับเกิดแล้วไม่ดับเป็นอันไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาหากเราเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเราทุกคนก็จะมั่นคงด้วยความดีงามดังที่กล่าวมาในภาคปฏิบัตินั้นหรือเป็นเรื่องหัวใจที่จะต้องน้อมนำน้อมนึกอยู่กับสิ่งที่ดีงามพิจารณาตามต่อความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆเรียกว่าขึ้นต้นได้ก็จบลงได้ไม่มีเรื่องใดที่มันขึ้นแล้วไม่จบพอนับหนึ่งมันก็ถึงศูนย์ทุกทีพอนับทีไรมันก็ไปถึงศูนย์ทุกทีความจริงใดๆที่เกิดขึ้นกับเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นไปโดยสภาวะโดยฐานะโดยสิ่งแวดล้อมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงบอกว่าเรารู้เราเข้าใจเราจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอะไรดูเห็นเป็นธรรมดารู้เห็นเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่บอกว่าพิเศษหรือวิเศษสุดเกินกว่าความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรารู้เมื่อเราดูเมื่อเราสังเกตเราก็ปลงใจได้ว่าอ๋อความจริงนั้นมันปรากฏอยู่ในจิตใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราสายเราแสมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราวุ่นวายสับสนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ดูไม่สังเกตความจริงในใจของตนเองเราก็คงไม่รู้ตื้นลึกหนาบางดังที่กล่าวมาแล้วในภาคปฏิบัตินั้นถือเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องค้นให้พบดูให้เห็นรู้ให้ถึงในความจริงที่เกิดอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยความตั้งใจจริงฝึกจริงทำจริงแน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกยกเว้นผู้ใดผู้หนึ่งดูเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่เกินกว่าความจริงที่เราจะอธิบายไม่ได้ในเรื่องของความเข้าใจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องต่อเนื่องจะมากน้อยอย่างไรก็ต้องต่อเนื่องให้ใจของเรานั้นเย็นลงถึงบอกว่าน้ำแม้ว่ามันจะไหลแต่น้อยแต่มันไหลไม่หยุดสร้างความร่มเย็นให้กับใจหมู่คณะได้ทุกแง่มุมที่เกิดขึ้นอาศัยหลักใจดังที่กล่าวมานี้ในแนวของการปฏิบัติจึงต้องพยายามดูแลรับผิดชอบข้อปฏิบัติของตนอย่างต่อเนื่องในส่วนของใจนั้นถึงบอกว่าศีลของเรานั้นก็คงครบพยายามจะรักษาศีลรักษาธรรมของตนให้ครบโดยข้อปฏิบัติอกเขาอกเราใจเขาใจเราเมื่อเราตั้งอยู่บนพื้นฐานอกเขาอกเราใจเขาใจเราการที่เราจะไปล่วงเกินอื่นใดไม่ว่าจะเป็นปานาทินนากาเมมุสาสุราถือเป็นเรื่องของใจที่เราจะต้องระวังสำรวมอยู่อย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องที่เราจะต้องละเอียดกับการพูดการจาของตัวเองเดียวไม่ส่อเสียดไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำเพ้อเจ้อเลวไหลมีความเข้าใจในข้อปฏิบัติของตนอยู่อย่างนี้ถือเป็นเรื่องที่เราต้องระวังสำรวมอยู่ตลอดเป็นความเข้าใจและตั้งใจอยู่อย่างนี้เสมอไปอันข้อปฏิบัติของเรานั้นก็จะได้ไม่ถูกความโลภครอบงำความโลภจะได้ไม่ถูกครอบงำใจเราไม่ถูกความโลภครอบงำ ข้อปฏิบัติของเราก็จะมุ่งมั่นแต่ความดีงามที่เดียวไม่ปองร้ายไม่อาฆาตไม่พยาบาทเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ดูรู้เข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลในเรื่องของกุศลนั้นก็ต้องรู้อกุศลนั้นต้องรู้ว่ากุศลนั้นมุ่งมั่นเพื่อความดีงามอกุศลนั้นเป็นไปในลักษณะไม่ดีไม่งามการปฏิบัติใดๆของเราก็รู้แก่ใจของตนเองว่าเรานั้นตกอยู่ด้วยลักษณะอย่างไรเป็นไปด้วยความโลภเป็นไปด้วยความปองร้ายเป็นไปด้วยความเห็นผิดหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องรู้แก่ใจในภาคปฏิบัติของเราก็จะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นในส่วนอกุศลนั้นต้องลดต้องละต้องเลิกในที่สุดในส่วนกุศลนั้นต้องสร้างให้เกิดให้มีขึ้นกับใจของตนอันจะยังตนของตนไม่ตกต่ำหากเราเข้าใจเราก็คงต้องงดต้องเว้นได้ดังที่ตั้งใจด้วยความภาคความเพียรที่เราทำกันไม่หยุดเชื่อว่าส่วนของทานของศีลของภาวนาจะเต็มตามกำลังสติปัญญาที่เราฝึกเราปฏิบัติไม่มากก็น้อยเราก็เพียรกันอยู่ตั้งใจกันอยู่ทานศีลภาวนาเป็นหัวใจหลักข้อปฏิบัติที่เราอยู่ร่วมกันก็จะเป็นไปเพื่อขวนขวายเพื่อหมู่เพื่อคณะการยอมรับในการอยู่ในหมู่ในคณะก็ต้องยอมรับฐานะแตกต่างกันไปที่มาที่ไปไม่เหมือนกันด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เราจึงบอกปันใจและมีส่วนที่จะให้ส่วนบุญซึ่งกันและกันเรานั้นมีส่วนที่พึงร่วมยินดีอนุโมทนาในกองบุญกุศลจากที่เราได้ฟังร่วมกันได้แสดงออกร่วมกันได้มีความคิดเห็นที่ตกลงกันได้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ผู้ที่นิ่งและกระหยุดด้วยลักษณะแห่งความดีดังที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นหัวใจที่มุ่งมรรคมุ่งผลมุ่งวิมุตติหลุดพ้นในทางปฏิบัติที่มีอยู่ความตั้งใจนั้นจึงได้ชื่อว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยข้อปฏิบัติอื่นใดที่แสดงออกเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่อันไม่ยังตนและคนอื่นให้เดือดร้อนแม้หากจะต้องเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดมีความตั้งใจไว้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะได้ชื่อว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ในภาคปฏิบัติจากที่เรารู้แก่ใจว่าเราต่างจากคฤหัสถ์โดยทั่วไปเราต่างจากปุถุชนทั่วไปเราก็คงต้องทำกิริยาให้ดูดีและเหมาะสมกิริยาใดๆที่เราอยู่ในสังคมเมื่อเรารู้แก่ใจของตนเราก็ต้องงดต้องเว้นในสิ่งที่ไม่จำเป็นพิจารณาความต่างของการอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมพิจารณาความต่างด้วยการอยู่อย่างมีศีลมีธรรมเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่องของความเป็นอยู่เราก็จะง่ายขึ้นชีวิตของการอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมก็จะดูสะดวกขึ้นเพราะเราเห็นความต่างจากการอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำงานกิริยาของการถือบวชถือปฏิบัติก็เห็นความต่างกันชีวิตนั้นเราก็จะได้อยู่อย่างคนที่เรียบง่ายและได้อยู่อย่างคนที่เรียบง่ายเราเข้าใจโดยความหมายและเรามีความจริงจังได้จริงใจอยู่อย่างนี้ข้อปฏิบัติอื่นใดก็จะทำให้เราได้มรรคได้ผลข้อปฏิ

องความรู้ก็คงไม่จำเป็นต้องเท่ากันต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างที่มาที่ไปความเข้าใจถึงบอกให้ครวญอยู่อย่างนี้ว่าแม้ตัวเราก็ติเตือนตัวเราได้แม้คนอื่นจะติเตือนตัวเราก็ไม่เป็นไรเราต้องให้โอกาสคนอื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนเราได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นความต่างของความดีงามดังที่กล่าวมาเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักและหวงแหนเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราต้องจากกันไปไม่วันนี้ก็วันหน้าชีวิตที่เกิดมาเป็นชีวิตต้องมีความพร้อมที่จะต้องจากกันไปแม้ว่าจะจากก่อนตายหรือตายแล้วค่อยจากเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยเราแน่ใจว่าดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญวันคืนล่วงไปผ่านไปเราได้ทำแต่สิ่งที่ดีงามเมื่อเราตั้งตนอยู่ด้วยความสงบสงัดเมื่อเราตั้งตนอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมและดังที่เราถือปฏิบัติกันอยู่เรานั้นย่อมได้ชื่อว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นเป็นผู้ซึ่งไม่เก้อเขินในความดีความงามเป็นผู้ซึ่งติดตามความดีงามของตนอย่างต่อเนื่องในเรื่องใดๆเราก็พยายามวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตัวเองในเรื่องใดๆที่เราอยู่ร่วมกันก็ต้องเข้าใจนิสัยอุปนิสัยจนถึงส่วนลึกคือสันดานซึ่งกันและกันชีวิตนั้นก็จะอยู่อย่างความเป็นนักปฏิบัติการเป็นนักปฏิบัติเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่าการอยู่ร่วมกันเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นลักษณะของการอยู่ได้ด้วยศีลด้วยธรรมเป็นลักษณะของการอยู่ได้ด้วยการพิจารณาตนของตนอย่างต่อเนื่องดูภาวะดูฐานะแห่งความจริงของตนที่อยู่ได้การตามรักษาศีลของตนการที่อยู่อย่างคนที่รู้จักฟังคนอื่นการที่อยู่อย่างมีเพื่อนมิตรที่ดีงามการที่อยู่อย่างเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายการที่อยู่อย่างคนที่มีเพื่อนที่ดีนั่นคือใส่ใจเอาธุระซึ่งกันและกันขยันที่จะรับผิดชอบทำที่มีอยู่มีความภาคความเพียรเป็นเลิศเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การยอมรับสิ่งที่มีอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่สันโดษต่อความจริงของเราที่เป็นอยู่เราอยู่ได้อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นในฐานะที่เราเข้าใจไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเพราะเราทำดีที่สุดเราตั้งใจและทำดีที่สุดสิ่งนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมกับเราเพราะเราได้ฝึกข้อปฏิบัติมาพอสมควรแล้วเราก็คงมีสติมีปัญญาในการแก้ไขและปรับปรุงตัวเองว่าความจริงมันถึงซึ่งความเสื่อมสิ้นอยู่ตลอดเราคงไม่มัวเมาไม่ประมาทเราคงไม่ขาดสติที่จะรับผิดชอบตัวเองทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงตอกย้ำการเตือนสอนตัวเองอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อเรามีการเตือนการสอนตัวเองอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างนั้นเราก็ง่ายต่อการรับผิดชอบยิ่งรู้ว่าการพูดนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายที่เราจะชักนำให้คนอื่นได้ดีได้ดีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเดี๋ยวไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราพยายามที่จะชักนำเชิญชวนให้คนมีโอกาสได้ทำบุญทำทานเรานั้นตั้งใจไว้อย่างนั้นเราพยายามชักนำให้คนเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ให้รู้จักฐานะแห่งตนอยู่อย่างคนที่รักความสงบรักความสงัดอยู่อย่างคนที่เรียกว่าอยู่อย่างเป็นอิสระเรียกว่าอยู่อย่างคนที่เข้าใจในหมู่ในคณะอยู่อย่างคนที่มีความภาคความเพียรอยู่อย่างคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่อย่างคนที่มุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจากใจเราพยายามชักชวนชี้นำหมู่คณะให้ได้ประโยชน์น้อยใหญ่ถึงคำว่าวิมุตติหลุดพ้นในสิ่งที่ควรเป็นควรได้เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันมากๆอย่างนี้ก็ถือเป็นความดีความงามของหมู่ของคณะตั้งใจแล้วก็ต้องทำถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่ไม่ว่าเป็นวันใดเดือนใดปีใดถ้าเรามีโอกาสมีจังหวะเราก็นำหมู่นำคณะสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับใจของตนอยู่ทุกรูปแบบถึงจะเป็นความดีที่เราได้มาเป็นมนุษย์ด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกถึงของแห่งความดีความงามแห่งศีลแห่งธรรมที่มีอยู่ด้วยข้อปฏิบัติระลึกได้ในการเสียสละด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกได้ที่ทำให้คนเป็นเทวดาว่าความดีงามนั้นทำให้คนเป็นเทวดาด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกอยู่ซึ่งความตายว่าเป็นสิ่งที่มีได้ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยความเข้าใจของการพิจารณาในกายในกายกายในกายพิจารณาเห็นความจริงว่าเป็นลักษณะอย่างไรความเข้าใจของเราก็จะละเอียดอ่อนขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นการตามระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจ

การระลึกรู้ได้ในลักษณะแห่งคำว่าสงบระงับจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีหน้าตาอย่างไรก็จะสร้างความเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจของเราให้เกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากแนวทางที่เรามาฝึกมาปฏิบัติเราเห็นชัดเจนในสิ่งที่เราทำอยู่เพียรอยู่ว่าคำว่าสงบระงับมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขกายสงบจิตสงบข้อปฏิบัติของเราก็เย็นเมื่อกายสงบจิตสงบข้อปฏิบัติของเราก็มุ่งเพื่อความหลุดพ้นการได้ดูได้ฟังได้รู้ได้สัมผัสมันก็จะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆเพราะเห็นต้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นที่สุดใจเรามันก็จะหยุดดิ่งลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เราตามศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่สะดวกขอให้ว่าหมู่คณะนี้ตั้งใจจริงจังและจริงใจแทนที่จะทำความภาคความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนความมุ่งมั่นความแน่วแน่ในภาคปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่หนักแน่นตามดูตามรู้ตามสังเกตอยู่ตลอดเวลาเรานั้นเป็นผู้ที่เห็นแล้วซึ่งความจริงของชีวิตว่าผู้ใดประมาทผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ตายผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นคือผู้ไม่ตายผู้ใดขนขวายเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ได้ผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตชีวิตของคนเรานั้นแค่จะกินจะถ่ายแค่จะเกิดจะตายนั่นเป็นเรื่องของสัตว์บกสัตว์น้ำแต่ถ้าเราไม่ได้หล่อเลี้ยงหัวใจด้วยความดีงามดังที่กล่าวมาแล้วก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเป็นแก่นสารของชีวิตเราจึงพยายามสำรวมระวังรักษาชีวิตนี้ให้ได้แต่ประโยชน์น้อยใหญ่ใจเราก็ค่อยสงบใจเราค่อยเย็นลงเพราะมองตรงไหนมันก็เป็นธรรมดูตรงไหนมันก็เป็นธรรมแม้จะน้อมนำเรื่องอะไรมาดูมารู้มันก็เป็นธรรมกับใจเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เห็นความต่างจากเมื่อก่อนว่าเราไม่ได้อยู่วัดปฏิบัติเราก็เต็มมารกชัดเรียกว่ารกชัดเต็มไปหมดหาความน่าอยู่ได้ยากอันนั้นก็ไม่น่าอยู่อันนี้ก็ไม่น่าอยู่น่าเบื่อไปหมดพอเราได้มีจิตเป็นกุศลใจเราเป็นศีลเป็นธรรมได้ฝึกได้อบรมตนของตนทุกรูปแบบดังที่หมู่คณะมาอยู่วัดปฏิบัติกันก็เชื่อว่าการมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมก็จะง่ายขึ้นเพราะเห็นความต่างด้วยต่างกรรมต่างวาระเมื่อเห็นความต่างกรรมต่างวาระมีอยู่ตัวเรานั้นก็ได้ชื่อว่านิ่งว่าเฉยตัวเรานั้นก็ได้ชื่อว่าเบาว่าบางตัวเรานั้นก็ได้เชื่อวางลงได้ด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงด้วยใจที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความดีที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่สนใจความดีงามแห่งตนที่ได้ก่อได้สานได้สร้างให้ได้ประโยชน์จากใจของตนที่คิดที่สั่งสมอบรมไม่หยุดการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจึงจะได้เป็นมรรคเป็นผลขอให้เราทุกคนนั้นมีลักษณะข่มใจฝืนใจขอให้เราทุกคนนั้นมีลักษณะตัดใจจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเต็มมรรคเต็มผลเต็มความตั้งใจของแต่ละคนที่มีอยู่อาศัยบุญกุศลอาศัยคุณงามความดีที่พยายามหล่อเลี้ยงด้วยการกระทำคำพูดของตนให้ห่างไกลจากเวรจากภัยทุกรูปแบบเรานั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงหลักแห่งความจริงของชีวิตทำให้ชีวิตของเรานั้นดีงามและเหมาะสมมากขึ้นอะไรก็ตามเราก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะก่อเวรก่อภัยพยายามที่จะไม่สั่งสมเวรภัยให้กับใจของตนเองในข้อปฏิบัติก็จะระวังในเรื่องของคำว่าแรงกระทบแรงกระทบมันต้องหลีกเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันจำเป็นก็ไม่ว่ากันถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ก็ต้องทำเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นศีลเป็นธรรมของสังคมอันบุญกุศลความดีงามที่เกิดจากใจที่เราได้อยู่ได้ฝึกได้ปฏิบัติเชื่อและแน่ใจเหลือเกินว่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงทำพึงก่อพึงสานจากวันเวลาเดือนปีที่มีอยู่เท่ากันตามีหูมีใจมีให้เราเลือกสรรและปฏิบัติด้วยตนของตนเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเรามีทิศทางที่เลือกได้ไม่ใช่เราเป็นประเภทจนตรอกเราดูเขาดูเราดูไปดูมาก็เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ได้ด้วยบุญกุศลอยู่ได้ด้วยลักษณะให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ได้เพราะความดีความงามของตนที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติขอให้เรามีใจที่มั่นคงอยู่ด้วยลักษณะอย่างนี้ความมุ่งมั่นในความดีของเราก็จะเกิดขึ้นขอให้เรามีหลักเมื่อเรามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปเชื่อเหลือเกินว่าเราจะได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นหลักของเราปักได้มั่นคงเรียกว่าประเภทปักได้อยู่
และปักอยู่ได้อย่างมีเหตุมีผลปักอยู่ได้อย่างเป็นบุญเป็นกุศลแม้ว่าเราจะอยู่ในลักษณะอย่างไรความดีงามของกายของวาจาของใจเราก็จะเกิดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งใจเรามุ่งมั่นเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ยิ่งใจเรานั้นมุ่งมั่นเพื่อชำระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องยอมนะรู้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเรารู้อยู่แก่ใจว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยอย่างแท้จริงเราก็จะนิ่งเราก็จะเย็นลงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างใจเราก็จะว่างใจเราก็จะวางใจเราก็จะเป็นศีลเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจากใจที่นิ่งจากใจที่สงบจากใจที่เย็นจากใจที่เบาจากใจที่เราเข้าใจตัวเราได้ความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็จะเกิดความใจกว้างขึ้นมากขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมองโลกด้วยความมีเหตุมีผลมากขึ้นเราก็จะมองความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นในการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันเหมือนลิ้นกับฟันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ว่าต้องอยู่ร่วมกันต้องกระทบกระเทือนเป็นธรรมดาเหมือนท้องสนามหลวงมันก็มีหลากหลายเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงน้อยเสียงยาวเสียงสั้นตั้งแต่เสียงกับสะพายจนถึงเสียงลำโพงใหญ่ตู้ใหญ่เรื่องของการไม่กระทบกระเทือนเป็นอันไม่มีความจริงของชีวิตที่อยู่ร่วมกันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เนื่องจากเรานั้นไม่ติดใจไม่สนใจความอยู่ได้ในหมู่ในคณะก็ดีขึ้นเพราะเราไม่สนทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองต้นไม้ทุกต้นมันก็อยู่โดยธรรมชาติสัตว์โดยปกติสัตว์บกสัตว์น้ำก็อยู่โดยธรรมชาติเราถ้าไม่ติดใจอะไรก็เป็นลักษณะอย่างนั้นการมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมก็มองด้วยความดีงามของตนว่าทุกคนมีความดีงามอยู่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีงามของหมู่ของคณะทุกส่วนนั้นเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยเราก็มองโลกด้วยความเข้าใจในลักษณะต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่มาต่างที่ไปแม้ว่าจะไม่ถูกใจหรือถูกใจเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องของการอยู่เป็นลักษณะอย่างนี้ขอให้เราได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองมากกว่าที่จะเข้าใจสิ่งอื่นใดเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็จะปฏิบัติให้ถูกต้องและดีงามเหมาะสมเพราะการอยู่ในสังคมนั้นเป็นลักษณะต้องสร้างความกลมกลืนหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในหมู่ในคณะเพราะรู้ว่าการขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นเสียเวลาเรื่องข้องขัดคาคาเป็นเรื่องที่เสียเวลาทั้งนั้นเราจึงบอกพยายามที่จะไม่คล้องไม่ขัดไม่คาพยายามที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่มีอยู่ดูรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ดูเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่เมื่อรู้ว่ามีอยู่อย่างนี้เราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาลมนั้นก็มีหมุนไปหมุนมาฝนตกฟ้าร้องแดดออกก็มีอยู่อย่างนี้เมื่อแจ้งสว่างก็มีอย่างนี้ถ้าเราไม่ติดใจแล้วเราก็คงได้อะไรเยอะแยะไปหมดเพราะมันเป็นไปในลักษณะไม่ขังไม่นองเหนียวเดียวไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองมันมีลักษณะระบบถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาเพราะสติมาประมุขามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าอะไรไปอะไรมาอะไรเกิดอะไรดับอะไรตั้งอยู่อะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ในหมู่ในคณะภาวะของความเป็นศีลเป็นธรรมนั้นมีอยู่อย่างนี้ในความเข้าใจในลักษณะของความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดหากเรามีความฉลาดแหลมคมต่อการรับผิดชอบตัวเองเราก็จะมองด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นดูโลกแห่งความจริงมากขึ้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงมีอยู่อย่างนี้เอวังภาโวเอวังภาวีเอวังอนัตติตาก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดมันก็ไปตามเหตุปัจจัยของบุคคลที่ได้ฝึกฝนอบรมตามฐานะแห่งตนนั้นๆผู้ใดได้ฝึกได้ฝนได้อบรมอย่างดีงามและเหมาะสมผู้นั้นแลได้เชื่อเป็นธรรมกับใจของตนผู้นั้นแลได้ชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติขอให้เราหนักแน่นมั่นคงในศาสนานี้ขอให้เราใจใส่ต่อความดีงามในศาสนานี้ชีวิตของเราก็จะได้อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันชีวิตนั้นก็จะมีลักษณะเปี่ยมล้นด้วยความดีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรานั้นอดทนขอให้เรานั้นข่มใจขอให้เรานั้นฝืนใจเราก็จะได้มาซึ่งความดีงามของใจทุกรูปแบบศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรม

ธรรมปัญญาธรรมเป็นสิ่งที่นอนเนื่องต่อเนื่องมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นทุกรูปแบบอาศัยว่าเรารับผิดชอบและรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเองนั่นคือความหมายของการอยู่อย่างที่มีการฝึกการปฏิบัติดีแล้วเรารู้อยู่แก่ใจของตัวเองดีว่าเราเห็นสภาวะทั้งปวงทั้งหลายนั้นมีอยู่เราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีเราบอกว่ามีอยู่มีอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างที่เราข้องเราขัดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีทุกอย่างก็มีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยว่าเราต้องไปเราก็ต้องไปถ้าเราต้องอยู่เราก็ต้องอยู่ต้องอยู่ต้องไปด้วยเหตุด้วยผลต้องไปต้องอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลไม่ได้อยู่ไปอย่างคนที่ขาดเหตุขาดผลถ้าเราต้องอยู่ต้องไปด้วยบุญด้วยกุศลความดีงามย่อมเกิดอยู่กับใจของเราทุกคนที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าต่างกรรมต่างวาระมาไม่พร้อมกันก็ต้องไปไม่พร้อมกันแต่ตอนที่อยู่นั้นจึงเห็นความดีงามซึ่งกันและกันว่าเรานั้นควรทำประโยชน์น้อยใหญ่ว่าเรานั้นควรสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นด้วยใจที่มีความเด็ดเดี่ยวด้วยใจที่มีความเด็ดขาดด้วยใจที่มีความฉลาดแหลมคมในการแก้ปัญหาของใจเจ้าของด้วยการมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นด้วยข้อปฏิบัติที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยข้อปฏิบัติที่มุ่งมั่นด้วยความดีของใจแทนที่จะละราคะโทสะโมหะแทนที่จะละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงออกจากใจแม้ส่วนอื่นใดที่เราติดคาอยู่ในใจเราก็พยายามทำความเข้าใจว่ามันไม่คุ้มที่เราไปเกาะไปยึดอยู่มันก็ไม่คุ้มก็คงต้องละต้องเลิกต้องลดต้องปล่อยต้องวางต้องปลดทำในใจของเราก็จะมีเหตุมีผลเพียงพออาศัยความดีงามดังที่กล่าวมานี้เชื่อและแน่ใจว่าเราทั้งหลายได้อยู่อย่างกุศลอยู่อย่างมหากุศลกับใจของตนที่เราได้มีโอกาสพร้อมเพียงกันได้ทำกิจกรรมน้อยใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี่นั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความดีของความงามของหมู่ของคณะแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนหากหลักใจเราดีแล้วก็ได้ดีทั้งนั้นเนี่ยยิ่งเรามีเครื่องหมายในหมู่ในคณะว่ามุ่งมั่นเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ใจเราก็จะเป็นกุศลทั้งนั้นการละลดใดๆก็จะง่ายเพราะใจถ้ามันอยู่กับความดีความงามแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมายเห็นความดีความงามเป็นเครื่องอยู่ของใจใจดวงนี้ก็จะพาเราได้อยู่อย่างมีความสุขจากชีวิตที่เราผ่านไปผ่านมาก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นชาวพุทธได้ปฏิบัติตนของตนอย่างดีงามและเหมาะสมได้มีโอกาสได้ไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลนั่งภาวนาได้มีโอกาสทำประโยชน์ตนประโยชน์น้อยใหญ่ทุกรูปแบบนี่แหละได้ชื่อว่าเราเดินทางตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้เมื่อเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาจับเราก็บอกว่าเราอยู่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้นอกจากเราจะไม่ทำชั่วเพิ่มแล้วเรายังเพิ่มดีของเราไม่หยุดไม่ย่อนนอกจากเราจะละชั่วแล้วเราจงทำดีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้ที่สุดถึงความหมายเราก็ทำใจของตนให้สงบระงับลงเมื่อจิตสงบระงับลงเราก็มาทบทวนในเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราสุดที่สุดก็เราก็เข้าใจที่มาที่ไปการปล่อยวางได้ก็มีผลจากการกำหนดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดอยู่กับเราเราก็จะเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราไม่ติดใจสงสัยเรื่องนั้นก็มีอยู่เมื่อเราไม่คล้องไม่แวะเรื่องนั้นก็มีอยู่แต่ความที่เรารู้ว่ามีอยู่นั้นคือความเป็นอิสระของใจใจเรามีเครื่องอยู่ใจเรามีเครื่องหมายใจเราเป็นกุศลใจเราเป็นมหากุศลต่อตนอยู่ทุกรูปแบบนี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่หมู่คณะที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาอยู่ร่วมข้อวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆถือเป็นกุศลร่วมกันเราได้ทำทั้งประโยชน์น้อยใหญ่ประโยชน์ตนเราก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เราก็มีความดีงามจึงเป็นลักษณะอย่างนี้ชีวิตของเราก็ได้ชื่อว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดชีวิตของเราก็ได้ชื่อว่าประเสริฐเพราะการเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วได้ทำตามหน้าที่ที่เรามีอยู่อย่างดีงามและเหมาะสมสมที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมกับเราเป็นภิกษุสามเณรในศาสนานี้เราได้ทำหน้าที่แห่งตนนั้นๆจนมีผลต่อการได้อยู่อย่างดีงามและเหมาะสมจนมีผลต่อการได้อยู่โดยความหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันจากวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันนี่แหละหากจะต่างด้วยความขยันหากจะต่างด้วยความอดทนก็มีเหตุมีผลมีบุญมีกุศลกับเราทุกหมู่เหล่าจึงขออนุโมทนา

0: สาธุการความเข้าใจที่พยายามเสียสละวันเวลาเท่ากันมาสร้างสรรค์ประโยชน์น้อยใหญ่ให้กับตนและหมู่คณะขอส่วนนี้นั้นจงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณดวงนี้ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขให้รับความสำเร็จดังที่เราตั้งใจด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วขออำนาจส่วนนี้นั้นจงมีผลแห่งความสำเร็จจงมีผลแห่งความสำเร็จและจงมีผลแห่งความสำเร็จด้วยใจที่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจที่มั่นคงในศาสนานี้แล้วจงสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกา

การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18 กันยายน 2504

0: ในประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่อำนวยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดนั้นมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เจริญสมณธรรมสัมมาปฏิบัติประกอบด้วยปฏิปทาศีลาจารวัตรที่เคร่งครัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไปและไพศาลในฐานะพระบุพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านกำเนิดในตระกูลแก่นแก้วเมื่อวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะเมียตรงกับวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ณบ้านคำบงอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีถิ่นทุรกันดารในภาคอีสานโยมบิดามีนามว่าคำด้วงโยมมารดามีนามว่าจันสถานที่แห่งนี้คือแหล่งกำเนิดของเด็กชายมั่นนามสกุลแก่นแก้วมีพี่น้องร่วมอุทธรณ์ด้วยกันทั้งหมด9คนท่านเป็นคนโตซึ่งการต่อมาจากเด็กชายชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้านวัตถุได้เจริญในคันลองแห่งพุทธะเป็นพระสุปฏิปันโนที่สมณะและมหาชนอภิวาทวันทาสการะท่านในฐานะมหาครุพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่สร้างคุณูปการแก่ชาวพุทธให้ได้สดับธรรมะพระป่าอมตะธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสงบเย็นเป็นที่สุด
1: คุณสมบัติของท่านน่ะดีจริงพิเศษจริงๆคืออย่างรู้จิตใจของคนอื่นเนี่ยรู้จริงอาจารย์มั่นเนี่ยเด็กประจักษ์ตัวเองมาแล้ววันนั้นไปกราบท่านท่านฉันเสร็จใหม่ๆอันนี้จะเป็นพระหรือเนรก็ไม่ทราบตำหมากแล้วมาถวายท่านแต่ไม่ได้ประเคนวางไว้ข้างๆแต่อาจารย์มั่นก็หยิบขึ้นมาฉันแล้วก็เป็นแต่เพียงนึกว่าเอ๊ะอาจารย์ฉันหมากไม่ได้รับประเคนพระหรือเนรน่ะท่านก็สวนความคิดของเราทันทีก็

0: ฉันหมากไม่ได้รับประเคนหรือพระหรือเนรเนี่ยคุณสมบัติเหล่านี้ประจำตัวท่านอาจารย์มั่น
1: ท่านพระอาจารย์มั่นมีนิสัยเด็ดเดี่ยวมาแต่ครั้งปฐมวัยรับผิดชอบต่อการงานที่บิดามารดามอบหมายช่วยดูแลน้องๆร่วมอุทธรด้วยความอารีท่านได้มีโอกาสศึกษาหนังสือไทยและหนังสือขอมสนใจในวรรณกรรมอีสานที่มีคติธรรมสอดแทรกอยู่ด้วยความที่มีจิตใจโน้มมาทางพระพุทธศาสนาเมื่อเด็กชายมั่นแก่นแก้วอายุ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดบ้านคำบงมาตุภูมิของท่านด้วยความสนใจศรัทธาในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาท่านสามารถเรียนสูตรต่างๆในสำนักได้อย่างรวดเร็วครั้นบวชเป็นสามเณรได้2ปีท่านจำต้องศึกออกไปช่วยบิดามารดาตามคำขอร้องแม้ศึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความปรารถนาที่จะบวชอีกด้วยความเลื่อมใสในชีวิตนักบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านจึงลาบิดามารดาเพื่ออุปสมบทท่ามกลางอนุโมทนาสาธุการของบุพการีผู้มีพระคุณท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436ที่วัดสีทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันได้รับพระราชทานนามเป็นวัดสีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงโดยมีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศรีทาชัยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาบำเพ็ญสมณธรรมกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลที่วัดเลียบเมืองอุบลราชธานีและได้ไปพำนักที่วัดบูรพาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก
2: ก็หลวงปู่ชิทาก็เป็นเจ้าวาดองค์แรกท่านก็มาสร้างโบสถ์หลังนี้นะกรมหลวงสมศิษย์หลังที่นั่งทุกเดี๋ยวนี้แหละเป็นโบสถ์เก่าต่อมาก็มีหลวงปู่เสามาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ศรีทาอยู่ตรงนี้แล้วก็หลวงปู่มั่นมาบวชก็อยากมาศึกษาจากหลวงปู่เสาอีกทีนึงมาไปปฏิบัติธรรม
1: ในระยะแรกท่านได้ศึกษาปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยและศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือนั่งสมาธิเดินจงกรมและสมาทานธุดงควัตรปีต่อๆมาท่านได้ออกแสวงหาวิเวกกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลบำเพ็ญสมณธรรมตามสถานที่อันเป็นสัปปายะในแหล่งต่างๆและยังได้จาริกไปทางฝั่งซ้ายเมืองหลวงพระบางประเทศลาวอีกด้วย
3: ตามประวัตินั้นในหนังสือครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านอาจารย์มหาบัววัดป่าบ้านตาดท่านก็ได้เขียนชัดเจนมากแต่ท่านเจ้าคุณวิริยาจารย์วัดธรรมมงคลท่านก็เขียนอีกส่วนหนึ่งประวัติแต่ทีนี้บางอย่างในสถานที่ภูหล่นแห่งนี้บางทีไม่มีในประวัติของครูบาอาจารย์คือสถานที่ปฐมวิปัสสนาไม่มีในประวัติเล่มไหนเขียนมันก็เลยเป็นประวัติที่ตกหล่นรู้เฉพาะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในเขตแถวๆอำเภอศรีเมืองใหม่ไปบวชว่าอยู่บวชอยู่ที่วัดศรีบุญบวชก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เสาอยู่ที่วัดเลียบบ้างวัดบุรพาบ้างพอดีท่านบอกว่าท่านเรียนนักธรรมถึงแต่ท่านจินนักธรรมชั้นตรีชั้นโทก็จบแล้วก็นั่งสมาธิกับหลวงปู่เสาฝึกสมาธิภาวนาไปด้วย ในขณะนั้นท่านหลวงปู่มั่นฝึกตัวอุปจิตมากทั้งกลางวันกลางคืนจิตก็เลยรับความสงบเกิดนิมิตไม่มีประมาณเลยอยู่ตรงนั้นนิมิตนั้นก็จริงบ้างไม่จริงบ้างท่านทำอยู่นั้นสองพรรษาอย่างยิ่งแต่จิตไม่สงบเพราะเป็นห่วงโยมแม่คงไม่ใช่ทางเราคงไม่มีบุญมีวาสนาแล้วก็ไปลาหลวงปู่เสาเวลาหลวงปู่เสาว่าจะกลับมาเยี่ยมโยมมารดาที่บ้านคำบุงถ้าเธอไปอาจารย์ก็จะไปด้วยไปคำบุงพอดีก็กลับมากลับมาทีนี้พอได้ยินข่าวชาวบ้านได้ยินว่าพระอาจารย์มั่นนี่ออกมาบ้านทั้งเพื่อนเก่าที่เป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างก็มาลุมสอบถามอันนั้นอันนี้อึ้งคนึงกันอยู่สองวันสามคืนมีแต่พูดกันไร้สาระไปอย่างนั้นอย่างนี้หลวงปู่เสาเห็นทางไม่ดีแล้วไม่ได้ล่ะคือพูดง่ายๆแล้วภาวนาแล้วจิตเมื่อก่อนหลวงปู่เกิดความฟุ้งซ่านคิดจะท้อแล้วคือจิตจะน้อมออกไปทางลาสิกขานี่ตามเราอยากลาสิกขาแล้วหลวงปู่มั่นก็รู้หลวงปู่เสาท่านอาจารย์ก็รู้อย่างนี้ก็ตามหลวงปู่มั่นยิ่งจิตยังคิดอย่างนั้นอยู่แล้วก็ญาติโยมผู้หญิงผู้ชายก็มาลุมมาตุ้มเลยจิตก็ยิ่งตั้งไม่ได้หลวงปู่เสานี่จึงหาอุบายว่าสถานที่ตรงนี้ตรงไหนที่เห็นว่าเป็นสัปปายะที่สงบบ้างพาอาจารย์ไปหลวงปู่มั่นก็ว่าตั้งแต่ไหนแต่เป็นสามเณรเคยมาที่สถานที่ภูหล่นเคยไปทำที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เป็นอุบายของอุบายอาจารย์คือหลวงปู่เสาก็เลยออกมาเมื่อออกมาแล้วครับมาพักอยู่ที่นี่นานหลวงปู่มั่นก็เลยจากออกจากหมู่จากญาติจากโยมจากเพื่อนสนิทมิตรสหายออกมาเนี่ยก็มาถึงสถานที่ตรงนี้มันสงบเมื่อก่อนสมัยก่อนน่ะเสียงอยู่ที่ทุ่งนาที่รถเลี้ยวขวาเข้ามาหน้าวัดนี่มันเป็นดินป่งเป็นบัวกระทิงเป็นกวางเป็นเก้งอะไรลงกินดินป่งเสือจะร้องทั้งคืนนี่ที่ทุ่งนานี่เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้เป็นดินป่งพวกเสือจะมารอกัดมารอกินวัวกินเก้งอยู่แถวๆนี่ร้องกันอึ้งคนึงทั้งกลางคืนบางทีมันก็ดึงวัวดึงอะไรขึ้นมากินอยู่บนตีนเขานี่บนทางขึ้นมานี่ไอ้ชาวบ้านเขาเล่าอย่างนั้นสมัยนั้นเมื่อช้างเข้ามาชาวบ้านเขาจะเอาไม้ขึ้นไปบนยอดไม้สูงๆกลางคืนก็ก่อกองไฟได้นี่นี่ก็ดึงมันก็ดังปุ้งเล้งกันช้างคือได้ยินเสียงมันก็ไม่เข้ามาแล้วก็ก่อกองไฟมีเวรยามกลางคืนชาวบ้านก็ยังพูดว่าอบอุ่นแต่หลวงปู่มองขึ้นมาบนภูหล่นเห็นแสงเทียนริบดีก็พออุ่นใจบ้างก็ประนมมือขึ้นมาทางนี้อุ่นใจกับหลวงปู่อยู่ท่านก็ลงไปบิณฑบาตก็ข้ามป่งนี้ไปก็เลยทีนี้สัตว์ไอ้พวกที่มันไม่รู้ภาษาอย่างยิ่งก็คือหมีตัวเท่าคนมันเข้ามานะมันไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันขึ้นมาบางที2 3คืนก็ขึ้นมาจะขึ้นมาตอนไหนก็ขึ้นก็เลยชวนหลวงปู่เสาก็เลยชักชวนชาวบ้านขอแรงเขาให้มาช่วยทำเอาดินโคลนเนี่ยแทนปูนซีเมนต์เนี่ยมันไม่มีปูนซีเมนต์สมัยนั้นก็เลยมาก่อเป็นถ้ำนี่เอาไว้ก่อเป็นถ้ำดินเอาหินเอาดินโคลนเอาฟางอะไรมาขยำใส่กันแล้วก็ก่อเป็นถ้ำที่เหลืออยู่ทุกวันเนี่ยที่ท่านทำเองกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เถาเดี๋ยวเมื่อทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหลวงปู่มั่นรู้สึกว่าได้บำเพ็ญเกิดความสงบอยู่ในสถานที่ตรงนี้คือไม่เคยเป็นจากที่ไหนมาก่อนคือปฏิบัติมาครั้งไหนๆก็ไม่เคยสงบเกิดปิติขึ้นอย่างนี้เกิดความสว่างสวัยขึ้นในจิตใจจึงได้ไปกราบเรียนหลวงปู่เสาว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผมเป็นอย่างนี้ผมปรากฏปิติแสงสว่างเกิดขึ้นระลึกเห็นบิดามารดาระลึกเห็นครูบาอาจารย์ระลึกถึงพระอริยสาวกระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันเย็นซ่านไปทั้งตัวสงบเพิ่งไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่คิดจะตึกอีก

0: ไปเรียนหลวงปู่เสาถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ครูบาอาจารย์เป็นพยานผมจะไว้ชีวิตนี้ต่อพรหมจรรย์ต่อหน้าหลวงปู่เสาท่านปู่เสาก็จึงได้อนุโมทนาโอ้ดีเถอะท่านมาปฏิบัติอยู่นี้ไม่นานท่านก็ได้กำลังจิตกำลังใจเกิดสมาธิอันแน่วแน่เกิดปิติยินดีเป็นสิ่งหาได้ยากดังนั้นเรื่องต่างๆให้ท่านดำเนินข้อวัดรักษาจิตอย่าให้เคลื่อนเป็นเรื่องหน้าที่ของญาติของโยมที่จะมาฟังเทศรับศีลฟังธรรมต่างๆผมจะรับอาสาเองให้ท่านดำเนินของท่านไปนะจนหลวงปู่มั่นจะว่าหลวงปู่เสาคิดว่าหลวงปู่มั่นนี่แน่วแน่แล้วจนปริญญาปฏิญาณถวายพรหมจรรย์ต่อหน้าอาจารย์แล้วท่านก็คิดว่าคงแน่วแน่แล้วก็เลยให้แต่หลวงปู่มั่นอยู่ท่านก็ไปก็เรียกว่าโดยว่าบอกว่าเป็นปฐมวิปัสสนาของหลวงปู่มั่นก็อยู่ตรงนี้
1: เมื่ออายุพรรษาพอสมควรแล้วมีโอกาสเดินทางมาพำนักและจำพรรษาที่กรุงเทพณวัดปฐุมวนารามหรือวัดสระปฐุมเมื่อปีพุทธศักราช2457ระหว่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมะกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทพระเถระนักปราชญ์ที่วัดบรมนิวาสเสมอจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกแสวงหาวิเวกปฏิบัติธรรมบำเพ็ญความเพียรในถิ่นภาคกลางเช่นที่ถ้ำสาริกานครนายกถ้ำไผ่ขวางถ้ำสิงโตเขาพระรามจังหวัดลพบุรีจนได้รับความกระจ่างในพระสัทธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยลำดับท่านพระอาจารย์มั่นมีความศรัทธาปรารถนาที่จะเผยแผ่พุทธธรรมแก่สหธรรมิกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงได้จาริกไปยังภาคอีสานภาคเหนือฟันฝ่าความยากลำบากด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดียวโดยมีพระภิกษุสามเณรมาขอศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านเพิ่มมากขึ้นตามกาลโอกาสสหธรรมิกและศิษยานุศิษย์ที่ได้มาฟังธรรมรับการอบรมด้านการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกับท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ในกาลสมัยที่ผ่านมามีอาทิพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมวัดป่าสารวันนครราชสีมาหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูหลวงปู่ดุลอตุโลวัดบัวพารามสุรินหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรสกลนครหลวงปู่อ่อนยานสิริวัดป่านิโครธารามอุดรธานีหลวงปู่แหวนสุจิโนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามสมุทรปราการพระธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอุดรธานีหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาดิ่งเลยหลวงปู่ชอบฐานสมุวัดป่าโคกมนเลยพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญวัดดอยธรรมเจดีสกลนครหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเต้งหนองคายหลวงปู่สามอกินจโนวัดป่าไตรวิเวกสุรินทร์พระอาจารย์วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมสกลนครพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคิรีวิหารภูทอกหนองคายพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วสกลนครหลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องเชียงใหม่หลวงปู่แว่นธนปาโลวัดถ้ำพระสบายลำปางหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดภูจ้อก้อมุกดา

0: พระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมชายทิตตะวิริโยวัดเขาสุกิมจันทบุรีพระอาจารย์กิธรรมมุตตโมวัดสนามชัยอุบลราชธานีพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิละโตวัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูตลอดจนพระเถระสำคัญอีกหลายองค์ที่เป็นสหธรรมิกและสานุศิษย์ของท่านซึ่งต่างก็เป็นกำลังในการขยายกองทัพธรรมพระกรรมฐานให้แผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศ
1: ในคณะที่หลวงตาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นอันนี้พูดถึงความรู้สึกของหลวงตาก่อนความรู้สึกนั้นความหลวงตาว่าสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่เห็นแล้วก็สิ่งที่ท่านไม่เข้าใจรู้สึกว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะไม่มีแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือท่านในความรู้สึกของหลวงตาก็ว่าไม่มีท่านอยู่เหนือหมดอันนี้เป็นความรู้สึกสำหรับหลวงตาในโลกนี้นะสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่เห็นและสิ่งที่ท่านอยู่ใต้ไม่มีท่านอยู่เหนือหมดอันนี้คือความรู้สึกของหลวงตาที่ได้สัมผัสอยู่กับท่านเป็นเวลา6ปีกิจวัตรประจำวันก็สำหรับสาธารณะทั่วไปนั้นก็พอรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วก็บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรนั้นก็พากันนำบริขารลงไปสู่ศาลาโรงฉันแต่สำหรับท่านพระอาจารย์มั่นนั่นน่ะท่านจะยังไม่ออกมาจากกุฏิเพราะว่าท่านจะออกมาตามเวลาคือเวลา6 นาฬิกาตรงท่านจึงจะออกมาพอออกมาแล้วท่านทำสรีระกิจเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปเดินจงกรมอันนี้เป็นกิจวัตรของท่านพอถึงเวลาสมควรแล้วท่านก็ขึ้นมาที่ศาลาแล้วก็คล้องผ้าเสร็จแล้วก็นำคณะไปเที่ยวบิณฑบาตตามเวลาปกติวิธีการสอนอบรมของท่านพระอาจารย์มั่นนี่ท่านมุ่งประโยชน์3อย่างคือมุ่งประโยชน์ในปัจจุบันให้คนทุกคนช่วยเหลือตัวเองตนเองได้ในการครองชีพอันนี้มุ่งกันข้อที่1ส่วนข้อที่2นั้นให้มีศีลธรรมคือให้ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญทานแล้วก็ให้รักษาศีลให้จำเริญภาวนาอันนี้เป็นคำสอนของท่านประจำอยู่สำหรับเป็นคำสอนสาธารณะทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไปนั้นสำหรับเพื่อภิกษุสามเณรนั้นเน้นพิเศษอยู่มีอยู่3 หรือ 4ข้อนี่ละคือว่าเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดฉันคนเดียวเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดอันนี้ท่านเน้นพิเศษท่านอาจารย์มั่นกับท่านอาจารย์เสานี่นะเมื่อครั้งท่านอาจารย์มั่นบวชครั้งแรกก็บวชเพราะท่านอาจารย์เสานิสัยหรืออัตยาศัยของท่านตรงกันแล้วก็ถูกกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดถึง20 กว่าปีไม่เคยแยกกันเจริญพรเพิ่งมาแยกที่จังหวัดสกลนครแล้วก็แยกไปเลยจนกระทั่งต่างคนต่างองค์ต่างก็มรณภาพไม่ได้อยู่ร่วมกันอีกแต่ว่าการไปมาหาสู่กันนั้นยังไปยังมาได้ยินท่านบอกว่าหลวงปู่เสานั้นท่านมีนิสัยท่านปรารถนาเป็นพระเจกภูมิมาหลายภพหลายชาติแล้วเพราะนั้นท่านจึงไม่มีการเทศนาสั่งสอนประชาชนแล้วก็มาในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่ามันเดินช้าท่านก็เลยกลับใหม่แล้วก็ท่านก็เล่นวิปัสสนาท่านก็พอรู้พอเห็นบ้างท่านว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ทำนายว่าเป็นชั้นนั้นท่านนี้ท่านก็ว่าพอรู้พอเห็นแล้วพอเข้าใจบ้างเท่านั้นเองท่านอาจารย์สาวนี่ท่านไม่พูดท่านมีแต่ให้เกียรติว่าท่านให้เกียรติว่าเป็นลูกศิษย์ที่ท่านรักและก็ลูกศิษย์ที่ท่านที่มีอุปการะที่มีบุญคุณแก่ท่านมากท่านจะมักจะพูดปรารภถึงว่าถ้าใครอยากจะศึกษาธรรมะธรรมโอหรือก็ให้ปรึกษากับครูมั่นท่านเรียกท่านอาจารย์มั่นว่าครูมั่นหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นนี่ได้เดินทุดงได้รู้ได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพอสมควรแล้วท่านก็เล่นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ของท่านคือหมายความว่าคุณธรรมที่ได้รู้ได้เห็นมา

0: ั่นแหละยังไม่เพียงพอท่านก็เร่งตัวของท่านให้คุณธรรมนั่นสูงขึ้นแล้วก็เพียงพอขึ้นแล้วก็เร่งอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีศีลมีธรรมให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมด้วยเจริญพร
1: ด้วยความที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากท่านจึงไม่ได้พำนักเป็นหลักแหล่งเฉพาะแห่งเดียวท่านจาริกไปยังถิ่นฐานต่างๆนำประทีปแห่งพุทธธรรมส่องสว่างทางปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนจากอีสานถิ่นที่ราบสูงสู่ภาคเหนือแม้กระทั่งบนภูผาสูงอันเป็นที่อยู่ของหมู่เซอร์ท่านก็มีเมตตาไปโปรดให้บังเกิดความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีท่านได้ออกทุดงและพำนักจำพรรษาที่เชียงใหม่ระหว่างปีพุทธศักราช2472ถึง2482รวมเวลา11ปีจึงได้กลับมาภาคอีสานเพื่อสงเคราะห์สาธุชนจนถึงปัจฉิมวัย
2: เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในเครื่องอาจารย์มันศีลเรื่องนี้ด่างพออาจารย์มันถ้าเกิดปฏิบัติอยู่อย่างนั้นน่ะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาศีลท่านก็เคร่งสมาธิท่านก็สูงปัญญาท่านก็สูงกลางต่อจิตใจท่านสงบนะ
1: พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหรือหลวงปู่มั่นของเราชาวพุทธเป็นพระอริยสงฆ์ผู้หมดจดเป็นทักขิไนยบุคคลอันประเสริฐเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบเป็นสมณะที่ละได้ซึ่งมนทินทั้งปวงเป็นสรณะอันเกษมสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาพระคุณเจ้าด้วยเสียงกล่าว

0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ทางวิปัสสนาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์และคณะศรัทธาที่ได้มีโอกาสรับแสงสว่างทางธรรมจากท่านว่าเป็นพระบุพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาเป็นมหาคุรุทางด้านพัฒนาจิตใจคนจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่มีโอกาสฟังธรรมโดยตรงจากท่านจะปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรอยู่ในภูมิธรรมชั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นฐานต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังมีสานุศิษย์ทั้งสมณะและชาวบ้านในประเทศลาวและพม่าซึ่งท่านเคยทุดงจาริกไปยังแผ่นดินดังกล่าวเกิดสุบินนิมิตเมื่อพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักพระอาจารย์เสากันตสีโลณวัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธในระยะเริ่มต้นยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่มิได้ลดละความเพียรพยายามและในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้ใจเย็นบ้างในคืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเกิดสุบินนิมิตว่าท่านเดินทางออกจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัดที่เต็มไปด้วยขวากหนามท่านพยายามดิ้นรนจนพ้นจากป่าไปถึงทุ่งกว้างขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติถูกตัดล้มลงขอนจมดินมานานปีท่านพิจารณาและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นมาอีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพชาติสืบต่อไปขณะยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าตัวหนึ่งเข้ามาเทียบและพาท่านวิ่งไปไกลแสนไกลขณะวิ่งไปนั้นได้แลเห็นตู้พระไตรปิฎกที่วิจิตรงดงามจึงรีบตรงไปที่ตู้พระไตรปิฎกเพื่อหวังจะเปิดดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นซะก่อนสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสำเร็จดังหวังไว้ถ้าไม่ลดละความเพียรซะก่อนจากนั้นท่านได้มุ่งประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆอย่างมั่นใจทุดงควัฏทุดงควัฏที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระปฏิบัติเป็นประจำด้วยความเคร่งครัดตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่รับขหปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือ1บิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป1ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาตร1ฉันมื้อเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆ1ฉันในบาทคือมีภาชนะเดียวเป็นวัด1อยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำบ้างในเงื้อมผาบ้าง1ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้า3ผืนได้แก่สังคติจีวรสบง1ทุดงควัฏนอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วน7ข้อดังกล่าวมานี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้ใดเสมอได้ยากในปัจจุบัน
1: ปกติท่านจะอยู่ในที่เสนาสนะอันสงบสงัดไม่ค่อยจะไปอยู่ที่ตามบ้านตามเมืองเพราะวิสัยของพระนักปฏิบัติชอบ สถานที่สงบเพราะฉะนั้นท่านจึงอยู่ในสถานที่สงบบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้ต้องการอยากปฏิบัติธรรมะต้องตั้งใจจริงๆในคราวอาตมาที่บวชใหม่ได้ยินข่าวๆว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนต่อมาเราก็คอยสังเกตเหตุการณ์ที่จะรู้จักจะสืบถามเสาะแสวงหาพระอาจารย์ทั้งสองอยู่ก็ปรากฏมีลูกศิษย์ท่านองค์หนึ่งที่เคยไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านหนองผือได้ลงไปทางจังหวัดอุบลทางยะโสธรพอดีเราไปพบก็ได้ไต่ถามถึงเรื่องการปฏิบัติต่างๆของท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่จังหวัดสกลนครที่อยู่ของท่านอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่ลึกต้องเข้าไปผ่านดงผ่านป่าผ่านภูผ่านเขาจึงจะไปเจอท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเราถามแล้วเราก็เกิดความเลื่อมใสอยากจะไปปฏิบัติแต่ท่านก็บอกว่าการที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั้นจะต้องฝึกฝนจะต้องอบรมในกฎกติการะเบียบการปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะไปอยู่กับท่านได้ท่านก็อาศัยเราก็อาศัยขอร้องท่านให้ฝึกฝนการปฏิบัติในการที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะตื่นเวลาเท่าไรทำอะไรบ้างท่านก็สอนให้เราฝึกให้เราปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วต่อมาเราก็ได้เวลาก็ออกเดินทางท่านก็เดินทางโดยเท้าเดินธุดงในสมัยก่อนนั้นใช้เวลาถึง15วันเดินบุกป่าผ่าเขามาโดยลำดับจึงไปถึงหลวงปู่ที่อยู่หลวงปู่มั่นที่บ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อ จะเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นท่านต้องให้พักอยู่ที่ด่านก่อนเพื่อฝึกฝนเพื่อการแนะนำที่จะเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่นจะต้องทำยังไงปกติหลวงปู่มั่นนั้นท่านจะเด็ดเดี่ยวองค์อาจกล้าหาญถ้าหากว่าลูกศิษย์คนไหนที่ไป3คน4คนนี่ท่านจะไม่รับท่านจะรับเฉพาะองค์ที่เด็ดเดี่ยวไปองค์เดียวพวกเราทั้งหลายก็ตกลงกันใครจะไปก่อนใครจะไปหลังพอได้ตกลงกันแล้วอาตมาก็ตกลงไปเป็นองค์แรกเดินองค์เดียวไปใช้เวลา1วันจึงไปถึงสถานที่ของหลวงปู่มั่นอยู่ท่านก็มาต้อนรับท่านก็ถามมาจากไหนมาจากจังหวัดอะไรมากี่องค์ท่านก็ถามหมดแล้วเราก็กราบมอบกายถวายชีวิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของท่านท่านก็นั่งสักครู่หนึ่งพิจารณาควรรับหรือไม่ควรรับอย่างนี้เป็นต้นท่านใช้เวลาประมาณสัก5นาทีท่านก็บอกว่าพ่อบอกได้สอนได้ท่านก็รับ
0: พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านมีนิสัยทำจริงในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่หลอดแหลกมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายใน
2: หลวงปู่เนี่ยท่านเป็นผู้เคร่งในธรรมวินัยแม้ถึงป่วยจนถึงกับลุกไม่รอดเนี่ยเราจะเอาต้มข้าวไปให้โดยไม่มีบาตรท่านจะไม่ยอมฉันเลยท่านต้องเทลงใส่บาตรท่านต้องฉันในบาตรตลอดเช้าๆมาในอาหารบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียกเกินแล้วว่าดีแล้วเราก็เอาถ้วยไปด้วยว่าจะเทลงใส่ถ้วยเพราะเห็นว่าอายุแก่ความหวังดีของลูกศิษย์ลูกหาว่าให้หลวงพ่อท่านฉันน้ำบ้างอะไรบ้างท่านดาวท่านบอกว่าพวกเราไปทำลายธุดงค์ท่าน ไปทำลายระเบียบท่านท่านว่าท่านทำมาดีแล้วถ้าฉันทำไม่ดีฉันจะสามารถรู้แจ้งฉันจะสามารถปกครองฉันได้หรือฉันจะสามารถมีความรู้นู้นนี้ดีขึ้นได้หรือฉันได้มาเพราะท่านฉันปฏิบัติอย่างนี้แล้วพวกคุณมาเนี่ยพวกคุณจะมาทำลายของฉันเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกคุณไม่ยินดีคุณก็ไปแล้วพูดอย่างนี้นี่เป็นมติของท่านนอกจากนั้นระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างของท่านเนี่ยรู้สึกว่าเรามองดูแล้วอาบัติทุกกฎทุกภาษิตปรากฏว่าท่านเกือบจะไม่มีอย่างพวกพระเนรเราทุกวันเนี่ยดูมันน้อยเหลือเกินพวกอาบัติเล็กๆน้อยทุกภาษิตทุกกฎทุกใจปรากฏว่ามันจะมากขึ้นนอกจากนั้นอีกพวกนิสกีปาคิตีเนี่ยก็จะมากขึ้นแล้วทุกวันเพราะท่านไม่มีหรอกแม้แต่ผิดถ้าทำไม่ได้เล็กน้อยท่านก็รู้แล้วท่านรักษาไว้ได้ดีมาก
0: การเที่ยวแสวงหาวิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเป็นกิจวัตรประจำนิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งอรรถธรรมทางใจดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงออกธุดงค์ทุกปีไปตามป่าเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตภาคอีสานเป็นแหล่งที่ท่านธุดงค์จาริกไปมากกว่าภาคอื่นเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยและข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศลาวกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลไปถึงฝั่งซ้ายเมืองหลวงพระบางตามป่าเขาประเทศลาวและย้อนลงมาทางเมืองท่าแขกครั้งนั้นท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นต้องอาพาธอย่างหนักด้วยพิษไข้ป่าหรือมาลาเรียท่านได้พิจารณาถึงความตายจนกระทั่ง

0: น้ำอุบลราชธานีเช่นเดียวกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านบุรีพำนักที่ถ้ำไผ่ขวางเขาพระงามและถ้ำสิงโตซึ่งเป็นเทือกเขาติดต่อกันได้มีโอกาสเร่งทำความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวรรคขาดตอนและใกล้ๆบริเวณนั้นคือวัดเขาพระงามที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทได้เมตตาอุปการะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาจากจังหวัดลพบุรีท่านจาริกต่อไปยังจังหวัดนครนายกจุดหมายปลายทางคือถ้ำสาริกาป่าดงพญาเย็นในอดีตที่ถ้ำสาริกานครนายกนี้เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้เจริญสมณธรรมสัมมาปฏิบัติก้าวหน้าไปอย่างดียิ่งได้พิสูจน์ความกล้าหาญแห่งจิตใจของพุทธบุตรที่มอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาในพุทธธรรมอย่างสิ้นสงสัย
1: ที่ท่านมาที่นี่ท่านก็ตั้งใจมาที่นี่นะแต่ท่านมาแล้วก็ท่านไปแวะพักอยู่ที่วัดตำหนักสงฆ์เขาเรียกว่าตำหนักสงฆ์ของวัดตำหนักมันมีพระอยู่องค์สององค์ระยาดโยมเหล่านั้นก็บอกว่าเออท่านมาจากไหนออกมาด้วยมานะแล้วท่านจะไปไหนออกมาถ้ำตรีกลางพวกญาติโยมบอกโอ้ยอย่าขึ้นไปเลยท่านเอ้ยอย่างนั้นนะขี้เกียจไปหามอ่ะท่านว่ามันเป็นยังไงหรือว่างั้นก็พระขึ้นไปก็ไปตายตั้งหลายองค์แล้วพวกกระผมนี่แหละไปหามมาว่างั้นท่านจะขึ้นไปเลยอยู่ที่นี่ข้างล่างนี่เนี่ยที่ก็สนทนาอยู่กับญาติโยมสักพักท่านก็อยากมาแล้วก็ให้โยมพามาก็พากันมานะพาท่านมาแล้วท่านก็มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยสักพักแล้วบอกเออลูกหลานเลยกลับไปก่อนไปเดี๋ยวถ้าท่าไม่ดีแล้วเย็นๆหลวงปู่ก็จะกลับนะจะลงไปหาถ้ามันสบายใจดีก็จะอยู่ไปก่อนพวกโยมก็พากันกลับไปแล้วก็หลายวันอยู่ถึงวันห้าวันหกพวกโยมก็สงสัยเอ๊ยุ่งอีกแล้วตาพวกนี้ข้ามก็ไม่เชื่อไปพวกเราไปเดี๋ยวกันหามพระลงมาอีกเออลำบากก็พระจริงๆก็พากันมาเห็นท่านนั่งเขาโดท่านก็เออมาตามแล้วเท่าโยมพวกนั้นชักแปลกใจองค์นี้ไม่ตายเว้ยไม่ตายกันเลยเออพวกนี้เตรียมจังหันไว้หลวงปู่จะไปโปรดเนาะญาติโยมก็ไปเตรียมจังหันกันไว้เช้าท่านก็ลงไปโปรดทีนี้ท่านก็ลงไปโปรดทุกวันที่นี่มีบ้านอยู่ตรงนี้เราประมาณสัก 3-4 หลังคาบ้านคนจนๆแล้วก็มีโยมคนเนี้ยโยมเหลือเนี่ยจะมีศรัทธากับพระกับสงฆ์เนี่ยจะมีศรัทธาแล้วก็พ่อแม่ของแกน่ะก็มีศรัทธานี่โยมเหลือนั่นแกยังอายุเราประมาณ11ขวบ12ขวบเนี่ยตอนที่หลวงปู่มั่นลงไปบิณฑบาตคือเช้าๆพ่อแม่เขาก็จัดกระต้าข้าวให้แกก็ตามหลวงปู่มั่นมาที่ตามมาแล้วมันรกขากลับก็กลัวจะลงก็รีรอก็เลยหลวงปู่ท่านก็เลยบอกมันนี่เท่าเองกลัวสิกลับแล้วก็เป่าให้ทีนะครับไปไม่มีอะไรแล้วล่ะไปเถอะทีนี้ไม่ต้องกลัวนะตั้งแต่นั้นโยมก็ไปได้เรื่อยมาได้เรื่อยเช้าก็ตามหลวงปู่มาก็ต้าเข้าตามมาน่ะเป็นประจำอยู่เนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านมาอยู่ก็อยู่มาหลวงปู่นั่นไม่เกี่ยวกับไอ้

0: ใส่ท้องทีนี้ญาติโยมก็บอกเขาญาติโยมไปรับบิณฑบาตเขาก็หาไอ้ยาแต่ก่อนมันก็เป็นยาโบราณรากไม้อะไรต่ออะไรโยมก็หามาให้ก็มาต้มมันเป็นปิ๊บมันบอกโอ้มันก็ฉันมานานแล้วเท่าเอ้ยมันไม่หายก็ไม่หายเอาจากมันเถอะไม่ฉันแล้วทีนี้ไม่ต้องหากันมานะญาติโยมก็เลยเขาก็เลยหยุดน่ะไม่หามาเพราะว่าหามามันก็ฉันแล้วมันก็ไม่หายท่านมันเป็นโรคประจำสังขารท่านน่ะท่านหยุดฉันหยุดฉันยาเนี่ยก็มาปลงอนิจจังต้องตัวเองนะว่าเราก็ปฏิบัติมานานแล้วมันถึงเวลาละวาระมันจะยังไงก็ช่างมันก็มาทำสมาธิทำสมาธิเข้าฌานเพื่อจะตัดความกังวลว่ามันจะตายก็ตายมันจะอยู่ก็อยู่จะยังไงช่างมันไม่เอาแน่ยังเรื่องยาทานแล้วมันก็ไม่หายฉันแล้วมันก็ไม่หายนะแล้วต่อมาไอ้โรคอันนั้นมันก็หายไปไอ้โรคที่ปวดท้องปวดอะไรนี่โรคไถโรคอะไรมันก็เลยหายไปโดยปริยายนะหายโดยปริยาย
1: ท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวถือความสะดวกในการไปคนเดียวอยู่คนเดียวบำเพ็ญสมณธรรมคนเดียวตลอดมาจนปรากฏกำลังใจมั่นคงได้ระลึกถึงหมู่คณะสหธรรมิกภาคอีสานอยากที่จะช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติให้

0: านพระอาจารย์มั่นจึงจากถ้ำสาริกานครนายกกลับสู่แผ่นดินอีสานจาริกไปตามจังหวัดต่างๆตั้งใจสอนสั่งทั้งพระเนนคราวาสญาติโยมทั้งที่เคยให้การอบรมไว้บ้างแล้วและผู้มาใหม่จนบังเกิดศรัทธาเลื่อมใสในศาสนธรรมสัมมาปฏิบัติมากขึ้นโดยลำดับพระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านคือท่านพระอาจารย์สุวรรณอดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลถัดต่อมาคือพระอาจารย์เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรพระอาจารย์ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่สำคัญมากมายหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุพรรษาและคุณธรรมรองกันลงมาเป็นลำดับสมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติและธรรมะภายในประหนึ่งมีพระไตรปิฎกประดิษฐานในดวงจิตดวงใจของท่านจริงดังบุพนิมิตที่ปรากฏเป็นกลุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติการมาอบรมสั่งสอนเผยแผ่ศาสนธรรมครั้งนี้เป็นเวลาหลายปีแต่ท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาไม่ซ้ำที่เก่าพอออกพรรษาจะออกทุดงจาริกตามป่าตามเขาไปแบบสุขโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกกับหางบินออกหากินอย่างอิสระปราศจากพันธนาการท่านดำเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขนอนเป็นสุขอิริยาบถทั้งสี่เป็นเรื่องของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากธรรมะเป็นอารมณ์อันพาให้สบายใจเท่านั้นผู้ที่มีใจเป็นเอกอารมณ์คือมีธรรมะเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างสวยไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉาเมามัว
1: เมื่อนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมแล้วไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นท่านก็อนุโมทนาสาธุอย่างนี้ที่นักปฏิบัติมันต้องทำให้ถึงที่ถึงทางไม่ใช่มาทำเล่นๆทำเล่นไม่เห็นนะธรรมะเราเนี่ยสลบตายไปถึง3ครั้งท่านบอกว่าสลบตายถึง3ครั้งจึงได้เห็นธรรมะทำเล่นๆนี่ไม่ได้หรอกธรรมะมันอยู่ลึกเพราะว่ากิเลสมันปกปิดจิตใจของเราเราจะต้องตีกิเลสไล่กิเลสทุบกิเลสออกธรรมะจึงจะปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติต้องทำให้จริงต้องประพฤติปฏิบัติให้จริงตั้งใจประพฤติปฏิบัติมรรคผลนี้พระนิพพานไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การกระทำหลวงปู่มั่นย้ำแล้วย้ำอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นจะเทศเรื่องกายคตาสติภาวนาคือการพิจารณากายเพราะท่านบอกว่าคนในโลกนี้หลงกายไม่หลงอะไรหลงร่างกายนี่แหละเพราะฉะนั้นอุปัชฌายะจึงได้สอนกรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตะโจ
0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพระเนนและประชาชนตลอดมาท่านคือผู้สว่างมาและสว่างไปสมควรเป็นคติตัวอย่างแห่งชีวิตอันมีคุณค่าอนันต์อันดียิ่งที่สาธุชนชาวพุทธควรได้ศึกษาปฏิบัติดำเนินเดินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย์สืบสานจันโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรตราบจิรัตถิติกาล

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ที่พร้อมเพียงกันถวายอมิสบูชาปฏิบัติบูชาในโอกาสวันวิสาขะพระสงฆ์ในนามหมู่คณะมารับในส่วนแห่งทานก็ได้ประกาศว่าทั้งหมดทั้งหลายที่ถวายมานั้นก็จะได้แบ่งสรรปันส่วนตามฐานะพระเถรานุเถระถึงสามเณรทั้งหมดนั้นเป็นสมบัติของหมู่คณะที่ถวายมาแล้วได้รับทราบและได้อนุโมทนาวันเวลาเช้าสายบ่ายเย็นนั้นสะดวกอย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เคยปฏิบัติมาทุกปีการเวียนเทียนก็เวียนได้ทั้งวันถ้าเราไปรอตอนเย็นฝนตกก็งดก็เลิกสุนัขคัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุติตังหมู่เราถือว่าสะดวกตอนไหนมาแล้วก็ปฏิบัติตอนนั้นเพื่อเราเอาเลิกเอายามาเวลาฟ้าฝนตกเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเท่านั้นนั้นความดีนั้นไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดบุคคลโอกาสมีจังหวะให้สิ่งแวดล้อมเป็นใจก็รีบตักตวงคุณงามความดีใส่ใจของตนในวันเวลาที่มีอยู่ขอได้ถือปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันที่สะดวกในวันนั้นๆเวลานั้นๆที่เรามีโอกาสคำว่าพร้อมเพียงกันไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องทำในเวลาเดียวกันวันทั้งวันทำได้นะและช่วงนี้ก็คงทราบว่าเรามีงานดังที่ขึ้นผ้าขึ้นป้ายบอกแล้วว่าเรามีงานเททองวันที่4มิถุนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาให้สมเด็จให้สมเด็จฝ่ายหญิงองค์เล็กเป็นมาเป็นประธานในงานเททองนั่นก็ขอให้ทราบโดยทั่วกันว่าเรามีโอกาสเราก็มาพร้อมกันแต่มาเร็วหน่อยนะบ่าย2โมงเพราะว่าจะแจกสิ่งที่เป็นระลึกกับทุกคนที่มาทุกคนที่มาก็จะได้รับสิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งความดีร่วมกันในรอบจะดูเป็นงานใหญ่พิเศษในรอบปีของเราถ้าสะดวกอย่างไรก็ให้ถือปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่าเราคงไม่รับทองที่จะเทเยอะๆเหมือนที่เราเคยถือปฏิบัติให้เป็นเรื่องตามอัธยาศัยของแต่ละคนเราเคยรับทองคำเยอะๆแล้วก็เทก็ส่วนนี้นั้นก็คงต้องขออนุโมทนากับหมู่คณะเพราะว่าทองนั้นเราได้มีการรับผิดชอบโรงงานได้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าหมู่คณะจะร่วมหล่อก็เป็นปัจจัยเอาผลไม้คนละมือก็เชื่อว่าสำเร็จโดยง่ายดายเพราะว่าตอนนี้โบสถ์ทุกอย่างเสร็จไปแล้วใช้เงินไป80กว่าล้านเฉพาะเรื่องโบสถ์นั้นก็เหลือแต่พระประธานพวกเราก็ถือว่าเป็นกุศลร่วมกันผลไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยมันก็คงเสร็จไม่ยากเย็นอะไรนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอาศัยคนหมู่มากทำอะไรก็สำเร็จดูจากที่เราสร้างโรงทานอเนกประสงค์แม้พวกเราคนละไม้คนละมือก็เสร็จลงง่ายได้นะแม้จะใหญ่เท่าไหร่เราก็เสร็จเพราะคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยอาศัยต่างคนต่างช่วยกันอย่างต่อเนื่องก็สำเร็จไม่ยากเย็นอะไรนะอันนี้ก็ฝากบอกปากต่อปากกันไปมาเร็วหน่อยเพื่อความพร้อมเพียงที่จะได้จัดสถานที่ให้ได้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยขอคาดว่าคนคงมากล่ะก็ตั้งใจว่าจะแจก 3,000 คนถ้าน้อยมากกว่านั้นก็คงไม่ว่ากันถ้าตั้งใจไว้ว่า 3,000 คนนั้นคงแจกได้นะแต่ต้องมีเวลาให้แจกถ้าน้อยมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเวลาที่เข้าเฝ้านั้นได้แค่13คนโปรดเกล้าเข้าเฝ้าแค่13คนเท่านั้นที่จะรับจากพระหัตถ์อันก็หมู่เรา ก็คงรับจากหลวงพ่อล่ะ 99.99% เพื่อความสะดวกสบายที่เราได้ขอพระราชทานไว้อันก็เป็นบุญกุศลของทุกหมู่เหล่าขอให้ถือปฏิบัติในวันมาฆวิสาขะอาสาหะอัฐมีบูชาเข้าออกพรรษาอย่างต่อเนื่องวันใดเวลาใดที่สะดวกก็ขอให้ถือปฏิบัติกันเป็นเรื่องเป็นราวหมู่คณะก็จะได้ชื่อว่ารักษาความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายเรียกว่าเราไม่นัดกันเพราะรู้กันแล้วนะถึงเวลาเราก็มานะนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาสาธุการในครั้งหนึ่งโดยทั่วกันพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตญาติโยมในสาวาเนื่องจากหมู่เรานั้นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาจจะดูว่าสถานที่แคบเหมือนกันละวันนั้นต้องขออภัยล่วงหน้าว่าแคบก็มาช่วยให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมอนุโมทนากันก็อย่างน้อยก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันพิเศษที่จะได้มอบของที่ระลึกในรอบ27ปีที่อยู่ตรงนี้ซึ่งขอพระราชทานเพื่อหมู่คณะที่มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันได้สร้างงานเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริการมาของหมู่เรานั้นมาก่อนเวลาที่กำหนดหน่อยนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นผู้อยู่ประจำสถานที่นั้นก็ถือว่าก็จะให้จัดให้ดูและดีดูเหมาะสมที่เราจะพึงนั่งกันได้ศาลานี้ก็ได้เท่าที่ท่านทราบนี่แหละถ้าหมู่เรามามากคงจะต้องอาศัยในรอบศาลาเรียกว่าถนนที่เรามีอยู่ฝั่งทางซ้ายมือของพวกท่านก็คงจะได้นั่งอย่างมีระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญก็คือถ้าพอมีเวลาก็จะทูลเสด็จรอบศาลาแต่ว่าดูสถานที่บ่แคบถ้าพอเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ก็ถือโอกาสว่าหลวงพ่อคงเดินแจกของที่ลึกก่อนเวลาที่จะเสด็จเพื่อทุกคนจะได้ประดับและติดสิ่งที่ดีงามให้กับตนก็ถือว่าขออนุญาตไว้ล่วงหน้าก่อนถ้าหมู่คณะมาพร้อมเพียงกันก็คงใช้พื้นที่เต็มคิดว่าจะเป็นงานเดียวที่เราพร้อมเพียงกันมากที่สุดนะคิดว่าอย่างนั้นในรอบ27ปีตรงนี้นะก็ฝากไว้ให้บอกกันปากต่อปากกันไป

0: ความดีนั้นพวกเราก็ทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องงานโครงการเมืองสากลนั้นก็ฝากไว้ว่าช่วยกันดูแลเรื่องข้าวสารนะนะอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรหนักหนานะข้าวสารเวลาออกมาแล้วก็เสียเพราะญาติโยมไม่ได้ช่วยเท่าที่ควรก็พอสมควรในคำว่าเสียหายนะพอข้าวนี้ถ้าเก็บนานๆก็มอดมันขึ้นปัญหาก็ตามมานะอันก็คงฝากญาติโยมไว้เหมือนกันเพราะข้าวเราเป็นข้าวที่บริสุทธิ์ไม่เจือปนด้วยเหตุอื่นใดก็คงเสียหายพอสมควรอะไรก็ต้องยอมนะเพราะว่าตั้งใจจะถวายก็ถวายงานส่วนนี้ก็จะต้องทำแม้จะเสียหายน้อยมากก็ต้องทำงั้นก็ฝากให้หมู่คณะเราได้ช่วยกันดูแลเรื่องข้าวด้วยถ้าทุกคนช่วยกันเดือนละถุง2ถุงซึ่งเป็นของที่ดีงามก็จะได้ประโยชน์งานเมืองสากลก็จะสำเร็จขอฝากอีกสัก3ปีปี43 44 45ก็ครบ5ปีนะนอกนั้นก็แล้วแต่บุญกุศลเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพเป็นมือที่ตั้งใจจะทำตัวอย่างให้กับสังคมเท่านั้นพี่น้องดีขึ้นถ้าพวกเราเห็นความสำคัญชาวบ้านก็ดีขึ้นก็ตามไปพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราช่วยกันชาวไร่ชาวนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็ดีขึ้นเป็นตัวอย่างเอาฝากญาติโยมไว้อย่างน้อยก็มาวัดก็ควรได้มีโอกาสติดกลับไปคนละถุง2ถุงหรือน้อยมากแล้วแต่ศรัทธาช่วยกันหน่อยอันนี้ต้องขอกันไว้ความดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้มีส่วนถือเป็นความดีที่บริสุทธิ์เพราะว่าหลวงพ่อเองก็บริสุทธิ์ที่จะทำให้พระองค์ก็มีพระเมตตาให้โอกาสพวกเราได้มีส่วนได้ช่วยกันประยุงฐานะส่วนหนึ่งของสังคมให้ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันคนละเล็กคนละน้อยก็จะเป็นมหากุศลต่อสังคมพี่น้องชนบทปีนี้ก็ดูว่าย่อหย่อนลงมากทีเดียวปีที่แล้วก็ดูดีปีนี้ก็ลดลงได้ว่าแทบจะ 70% เลยเพราะญาติโยมไม่ได้ช่วยดูแลเท่าที่ควรของดีของบริสุทธิ์เป็นของที่มีความสมบูรณ์พร้อมตั้งใจก็ทำดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วก็เป็นผลที่สะท้อนเหมือนกันว่าถ้าตั้งใจดีแล้วมันไม่ได้เท่าที่ควรก็พยายามที่จะประคองดีไปน้อยมากก็ต้องทำเพราะเป็นความตั้งใจจะทำถ้าก่อนจะทำนั้นมีโยมคนหนึ่งเขาก็ตั้งใจดีเหมือนกับเรานี่แหละแต่เขาทำไม่สำเร็จพอมาทดลองดูและตั้งใจทำก็ปีแรกก็ดูดีล่ะปีนี้รู้สึกว่าจะย่อหย่อนลงมากทีเดียวก็คงด้วยเหตุผลหลายๆอย่างถ้าญาติโยมไม่ช่วยประคองกันคนละถุง2ถุงต่อเดือนก็คงจะลำบากคงไปได้ยากนะท่านก็ฝากไว้อย่างไรก็จะพยายามเข็นให้จงได้แหละ3ปีข้างหน้าต้องให้จบหลักสูตรพอรับงานมาสนองงานแล้วก็ต้องทำขอย้ำให้ญาติโยมได้ทราบอย่างนั้นในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลภาวนานั้นทำกันอยู่แล้วปฏิบัติกันอยู่แล้วก็ถือเป็นความดีร่วมกันกิจกรรมของวันสำคัญสำคัญก็ทำอย่างต่อเนื่องก็ขอให้หมู่คณะได้เข้าใจเจตนาว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะถ้าเราไม่เห็นความสำคัญของสังคมน้อยใหญ่พวกเราก็จะอยู่ได้ในระดับหนึ่งคือลำบากในที่สุดก็จะมีปัญหาตามมาในสังคมถ้าเราไม่กระจายส่วนหนึ่งความเจริญไปสู่สังคมน้อยใหญ่คือชนบทสุดท้ายพี่น้องชนบทก็จะยกขบวนเข้ามาจากกรุงเทพมาปิดถนนมาปิดถนนทั้งปีทั้งปีเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่สนุกอันนี้ก็ฝากไว้เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคงไม่ได้รอรัฐบาลมาแก้รัฐบาลมาแก้รัฐบาลก็ลูกหลานของพวกเรานั่นไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าพวกเราไม่ช่วยพวกเราเพื่อพวกเราโดยพวกเราเรียกว่าสหกรณ์อันนี้เป็นงานเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาแล้วนั่งเมื่อกี้พระท่านนั้นท่านบอกที่ประชุมว่าของทั้งหมดที่ญาติโยมถวายมานี้จะแบ่งกันตามฐานะจากพระเถระลงมาสู่พระผู้น้อยจนถึงสามเณรส่วนที่เหลือก็จะอนุเคราะห์ตามสมควรแก่ทำได้ สหกรณ์นั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วนะ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะทุกอย่างเป็นสมบัติของส่วนกลางแล้วแบ่งกันตามฐานะซึ่งระบบคอมมิวนิสต์เอาไปใช้แต่กิเลสมันพายพังและที่สุดก็ใช้อำนาจอาวุธยุทโธปกรณ์เขาห้ามหันกันความจริงแล้วเป็นงานที่บริสุทธิ์งานสากลนี่เป็นงานที่ดีแบ่งกันตามฐานะที่ควรได้ควรเป็นควรมีนี่คือความยุติธรรมของสังคมแล้วนะก็ฝากไว้กับญาติโยมงานนี้เป็นงานเมืองสากลและเป็นงานที่เททองพระประธานด้วยหมู่คณะเราทั้งหมดที่ร่วมแรงร่วมใจกันที่ลงชื่อ600กว่าคนเพราะฉะนั้นที่มีทะเบียนหลักๆ600กว่าคนที่ร่วมกันหมู่เราแม้จะไม่ได้ลงทะเบียนก็คือลงทะเบียนนั่นแหละพอมาอย่างต่อเนื่องยิ่งก็ลงทะเบียนนั่นนั่นก็เป็นความดีร่วมกันก็จำกันได้รู้กันไว้เรารู้ว่าเรามีส่วนหนึ่งของสังคมขอได้กรุณาบอกปากต่อปากกันไปว่างานนี้เป็นงานของโครงการเมืองสากลที่เราทูลเสด็จจึงเป็นคณะบุคคลได้เข้าเฝ้าและหมู่เราก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหลักฐานที่มั่นคงในสังคมนี้ให้ช่วยปากต่อปากกันไปว่าอะไรที่พอจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้ก็ขอได้กรุณากัน3ปีนี่แหละขอไว้พอผ่าน3ปีแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จะไปทางใดก็ค่อยว่ากันอาหารที่จะรับเพื่อสังคมน้อยใหญ่ก็เชื่อว่าญาติโยมจะพอเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าต่างคนต่างช่วยกันเดือนละถุง2ถุงสุดท้ายก็ไม่ยากอ่ะเฉพาะคณะที่มาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหลือเฟือนะถ้าทุกคนช่วยกันเดือนละถุง2ถุงก็เชื่อว่าไปได้อันนี้ขอฝากบิณฑบาตไว้ในหมู่ในคณะได้บอกปากต่อปากกันไปก็จะให้งานโครงการเมืองสากลสนองงานในหลวงให้สำเร็จดังวัตถุประสงค์ทั้งย้ำว่าปีนี้ลดลงถึง 70% ได้ความเข้าใจเราเป็นของบริสุทธิ์เราไม่ใช่ของเก่าเราเป็นของใหม่เสมอเป็นของสดเสมอเป็นของที่มีความพร้อมอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ทำจริงพูดจริงถ้าเราตามไปพิสูจน์เราจะรู้อ๋อที่มันต่างกับที่อื่นเพราะอย่างนี้เองมันต่างกันเพราะอย่างนี้เองอยู่ที่การผลิตพวกเราก็ผลิตโดยปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ทำด้วยแรงงานของประชาชนโดยส่วนหนึ่งนอกนั้นก็อาศัยการกระทำที่ต่อเนื่องให้เป็นไปด้วยความสำเร็จยังขอฝากส่วนนี้ไว้กับญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันและงานเททองนั้นก็สุดแท้แต่ศรัทธาของญาติโยมก็ให้มาพร้อมเพียงกันถ้าสะดวกไม่สะดวกก็แล้วแต่นี่นั้นก็ฝากไว้ได้บอกปากต่อปากกันไปและงานหลวงพ่อพุทธานิโยวันป่าสารวันเราไปเช้าเย็นกลับไปเผาท่านเพราะท่านมาช่วยเราตั้งแต่เริ่มต้นแต่ยังไม่มีศาลาจนสร้างศาลาจนเสร็จหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราคงทราบกันงั้นจะไปด้วยตนเองหรือจะไปร่วมกับขบวนที่นี่ก็มาจองซะโดยเร็วตอนนี้เต็มไปแล้ว4คันก็จะรับจนว่ารถมันไม่มีจะให้นั่นแหละเพื่อถวายงานครูบาอาจารย์ถ้าท่านจะไปร่วมกันก็รีบจองสำรองที่นั่งให้เรียบร้อยพอรถถึงเวลามันจะไม่มีรถเดินทางนะงานนี้เป็นงานที่ฝากกับญาติโยมสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ก็เสด็จเป็นประธานในงานนี้ก็ทราบกันโดยทั่วกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จด้วยพวกเราก็คงไปร่วมงานนี้ถ้าไม่มีอะไรก็บอกกันปากต่อปากกันไปงานน้อยใหญ่เราก็ไปร่วมกันอย่างหลวงปู่กิก็สำเร็จด้วยดีหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นพระซึ่งเรายอมรับว่าทุกอย่างนั้นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเราก็ไปกันก็ยังเหลือหลวงปู่โง่นอีกองค์หนึ่งที่พิจิตรนั่นยังไม่ได้วันเวลาก็ต้องยังไม่ได้บอกกตัญญูนั่นเป็นเรื่องสำคัญผู้ใดมีพระคุณต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งเป็นผู้ที่เคยสั่งเคยสอนถ้าเรามีโอกาสเราก็ไปร่วมกันถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ฝากไว้ในความดีงามของหมู่ของคณะเวลาของพวกท่านตั้งใจไว้อย่างไรก็ให้รักษาเจตนาของตนอย่างนั้นด้วยความดีงามของหมู่ของคณะให้รักษาเจตนาทำดีแล้วต้องรักษาดีมีดีแล้วต้องรักษาดี ดีของพวกเรานั้นมีผลต่อเนื่องกับพวกเราดังที่เห็นแล้วว่ามีป่าร่มรื่นมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพออยู่ได้และมีความเงียบสงบเป็นที่พอสมควรทั้งนี้นั้นเพราะบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งมีพระเมตตาเสด็จมาเยี่ยมเป็นส่วนพระองค์ในเบื้องต้นจึงมีอานิสงส์ตามมาคือวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้เข้าใจในความตั้งใจดีของทุกหมู่ทุกเหล่านี้เพื่อพวกเราโดยพวกเราเช้าสายบ่ายเย็นสะดวกอย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นจึงขออนุโมทนาสาธุการในความดีร่วมกันไว้ในโอกาสนี้ขออำนาจในคำสัตย์คำจริงที่ได้ทำจริงพูดจริงด้วยดีตลอดมาขอจงเป็นผลดลบันดาลในทุกหมู่ทุกเหล่าได้สำฤทธิ์ดังที่ตั้งใจจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญมีเวลาค่อยอยู่ต่อปฏิบัติต่อเอาตั้งเช้าพอสมควรจะอยู่จะไปจะมาจะกลับก็ได้จะเวียนเทียนเลยก็ได้เตรียมพร้อมให้จะไปเวียนรอบโบสถ์เจดีย์วิหารก็เชิญถ้าไม่สะดวกก็อนุญาตให้เวียนที่รอบถ้ำเอาสะดวกตรงไหนก็ได้ตรงนั้นแหละแต่จริงเราก็เวียนรอบโบสถ์เจดีย์วิหารนั่นแหละแต่เมื่อไม่สะดวกก็อนุญาตให้เวียนรอบถ้ำทุกปีเพราะว่าถ้ำนั้นก็มีพระพุทธเจ้าหลวงใหญ่มีหลวงปู่ศิลาเลิง 1,800 ปีแล้วมาพระพุทธมหานนท์ศิลากรสินนี้เป็นพระเก่าแก่สมัยนนยุคขอมรุ่งเรืองนั้น 1,800 ปีแล้วมาท่านก็อนุญาตให้เวียนเทียนได้รอบถ้ำก็ได้ก็ปล่อยให้ญาติโยมได้ทำหน้าที่ตามสมบูรณ์ก่อนจะกลับก็มีดอกไม้ธูปเทียนให้เวียนกันจะไปเวียนที่โบสถ์ของเราหลวงพ่อพระไสที่พระเจดีย์ของเราก็ได้ทั้งนั้นเอาสะดวกของญาติโยมดอกไม้ธูปเทียนทางนี้ก็จัดไว้ให้แล้วนะอยู่ข้างถ้ำเช่นที่เคยปฏิบัติกันสะดวกเช้าสายบ่ายเย็นก็ได้เพราะว่าอยากให้โอกาสทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังคือมาแล้วฝนตกไม่ได้ทำนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำวันนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนั้นต้องกรุณากันแต่เนิ่นๆถ้าช้าก็บอกแล้วว่าไปไม่สะดวกรถมันไม่มีจะไปน้อยไปมากก็ไม่เป็นไรขอได้มีหน้าที่บอกบุญญาติโยมก็พอใจแล้วนะพอบอกบุญนี้ก็ได้บุญสามเท่าตัวนะปากต่อปากบอกกันไปดอกไม้ธูปเทียนก็อยู่หน้าอยู่ข้างถ้ำนั่นแหละที่เคยปฏิบัติกันจะไปเวียนที่โบสถ์ที่เจดีย์วิหารก็ได้หรือจะเวียนที่ถ้ำพระคำว่าถ้ำพระก็หมายถึงเคยไปอยู่ปฏิบัติมาก่อนทั้งที่นครนายกทั้งที่จังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าจังหวัดสระแก้วเวลานี้เรียกว่าเขาทำพระเป็นสิ่งที่เคยอยู่เคยอาศัยมาก่อนเคยไปปฏิบัติมาก่อน
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2533ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระตำหนักจิตรลดาระหูฐานวันที่19มีนาคม2533
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
3: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 10:00 น MCOT News FM 100.5ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
5: ์พิสมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2:00 ถึง 3:00ฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง 3:00วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6:00 ถึง 2:00 MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
7: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอังคารที่6 ตุลาคม 2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
8: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามเราทั้ง2คนผ่านวิทยุ FM 100.5 ในช่องทางออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะคุยกันมาได้อีก1ช่องทางค่ะที่@ MCOT News นะคะก็แลกเปลี่ยนมุมมองความ

0: ความคิดเห็นกันในเช้าวันนี้พื้นที่ไหนฝนตกบ้างสถานการณ์ฝนตกเพิ่มเติมแล้วเป็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะเพราะว่าในพื้นที่ห้วยขวางย่านพระราม9ของอสมทเนี่ยก็ฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าตอนเช้าวันนี้ที่ดิฉันเดินทางมาเนี่ยยังมีฝนตกโปรยๆอยู่คุณมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผมว่าตกตั้งแต่ตีหนึ่งนะ
0: คือตีหนึ่งดิฉันหลับสนิทไง
1: บังเอิญตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันตกลงมาแล้วนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงตอนตีสี่ก็โอ้โหยังตกไม่หยุดเลยนะครับ
0: คุ
1: ณฟังก็แจ้งข่าวมาได้นะครับไปดูที่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งกันก่อนนะครับเช้านี้มีภาพข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังคงวิกฤตหนักแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มระดับสูงขึ้นท่วมขังชุมชนวัดและบ้านเรือนสร้างความทุกข์กระทมให้กับชาวบ้านส่วนที่ชัยนาทนะครับมีรองรับน้ำเหนือไหลบ่ากลืนโรงเรียนครับประชาชนต้องเดินลุยน้ำชาวบ้านต้องพายเรือแทนรถที่จังหวัดเชิงเซานะครับเจ้าหน้าที่ก็อพยพชาวบ้านไปที่ที่ปลอดภัยและก็ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นภาพด้านล่างเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการลุยทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับทำความสะอาดนะฮะก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเป็นพาดหัวใหญ่ของ Daily News ปภ.โยนออมสิน 4.7 พันล้านโอนไวเยียวยาข้อมูลครบได้สัปดาห์นี้2พระองค์พระราชทานถุงยางชีพส่งมอบคลอง3วาลาดกระบังในหลวงพระราชินีพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเขตคลอง3วาเขตลาดกระบังกรุงเทพครับ
0: ค่ะสำหรับในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพข่าวสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นภาพมุมสูงที่เห็นบ้านเรือนจำนวนมากท่ามกลางที่น้ำโดนล้อมรอบไปด้วยน้ำนะคะอธิบายภาพว่าระดับน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทขยายวงกว้างท่วมในหลายตำบลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,500 ครอบครัว 3,500 คนนะคะอพยพน้ำเนี่ยอพยพหนีน้ำมาสร้างที่พักพิงบริเวณริมถนน750ครอบครัวค่ะก็เป็นภาพข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสำหรับพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ค่ะกทม.ระดมเก็บ 1,400 ตันลุยฟื้นฟูเร่งเคลียร์ขยะล้นนายกจี้จ่ายเยียวยาให้ไวสั่งระบายน้ำวันน้ำท่วมวันน้ำฝนถล่มห่วงเพชรบุรี6จังหวัดใต้องครักษ์โวยน้ำเน่า15วันอยุธยาชัยนาทยังจมหนักค่ะ
1: ครับเอกนิติถกรับน้ำภาคกลางชูต้นแบบจับตาฝนถล่มรุนแรงตะวันตกใต้11ถึง13ตุลาคมกรมชลตรึงเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรรองรับมวลน้ำเหนือเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วง5ถึง11ตุลาคมชัยนาทกทม.อยุธยายังต้องเฝ้าระวังตะลิ่งเอกนิติถกรับมือน้ำภาคกลางครับชูต้นแบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุกขานรับสั่งการนายกสั่งเร่งรีเซ็ตริชแมปครับ
0: ค่ะในหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงที่ทำเนียบรัฐบาลและมีหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือไทยพร้อมพร้อมเวที World Bank อนุทินสั่งเข้มต้อนรับ191ประเทศรัฐบาลปลื้มแชมป์ฐานรัฐบาลปลื้มแชมป์ฐานผลิตโลกเคาะวีซ่า VIP 1.2 หมื่นรายค่ะ
1: ครับยื่นประธานปปช.ครับสอยกกต.ข้างน้อยเปิดข้อมูลคดีหัวสว.เข้าข่ายผิดจริยธรรม5สว.สีน้ำเงินเช็คบิลกกต.ครับเสียงข้างน้อยยื่นปปช.สอยสิทธิโชคนำความลับคดีหัวสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณชนครับ
0: ค่ะอ้างจริยธรรมปมแฉคดีหัวสว.ยื่นฟันสิทธิโชติกรอบล่ารายชื่อร้องปปช.อนุทินชี้ปมไอเดียยึดกฎหมายแจงรามาเบิร์ธเดย์เนวินนันทนาเดือดวืดนั่งกรรมาธิการค่ะ
1: รวบไทยจีนลวงนักศึกษาครับถอนเงิน 1.2 ล้านส่งให้เบิกรอบ2อีก 1.3 ล้านพนักงานเอะใจครับพิรุธเหยื่อคอคุยตลอดเวลาแจ้งตำรวจล่าตัวคาห้างตำรวจบก.ส.ส.ภาค1ครับวางแผนจับกุมหนุ่มไทยแล้วก็คนจีนหลังพนักงานแบงก์ออมสินเอะใจแจ้งเบาะแสครับพบนักศึกษาใช้ใบแจ้งความสลากออมสินหายไปถอนเงินสด 1.2 ล้านบาทนะครับก็มีภาพนะครับเป็นตำรวจเนี่ยจับกุม แก๊งคอลเซ็นเตอร์

0: ชาวไทยและก็ชาวจีนนะครับหลังไปลวงนักศึกษาเบิกเงินธนาคารไปให้ 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็ขอเบิกอีกรอบ2นะครับ 1.3 ล้านพนักงานก็เอะใจอายัดแล้วก็แจ้งตำรวจวางแผนจับกุมคาห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับ
1: ค่ะรัฐบาลปัดแก้ภาษีฮุบไทย PBS ชี้สสส.เอื้อพวกพ้องเครือข่ายสว.ประพลตั้งกระทู้ถามกองทุนสสส.ข้องใจใช้เงินอุดหนุนผลงานไม่คุ้มเงินค่ะ
0: ครับมีภาพข่าวนะครับที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับหนังสือจากกลุ่ม P-Move ด้วยตัวเองเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกโดยนายกรัฐมนตรีก็ทักทายกลุ่มมวลชนที่คัดค้านไม่ยอมให้ยกเลิกนโยบายหลักประกันสุขภาพที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: สปส.ยันพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศ11ตุลาคมนี้ย้ำผู้ประกันตนเช็คสิทธิ์เตรียมเอกสารก่อนเข้าคูหาค่ะ
0: ปิดท้ายเดลีนิวด้วยภาพข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานทรุดพังและเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่ถนนสายบ้านเก่าหมู่ที่1ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับหลังจากฝนตกหนักและก็เกิดน้ำท่วมประชาชนตอนนี้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สั่งซ่อมแซมด่วนแล้วครับ
1: ค่ะมติชนก็ปิดท้ายด้วยภาพข่าวของนายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะหารือกับนายซูซูมุคิตางาวะจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2568ถึงการนำเทคโนโลยีวัสดุรูพรุนนะคะที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บก๊าซมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา PM 2.5 ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับไปดูสถานการณ์น้ำกันก่อนนะครับสำหรับเช้านี้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานครับก็แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์น้ำนะครับบอกว่าสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 68%เขื่อนสิริกิติ์ 81% ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างเพียงพอในการรับน้ำภาคเหนือแน่นอนส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำปัจจุบันปริมาณน้ำที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับแม่น้ำสแกกลางจังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำลดลงเช่นเดียวกันนายธเนศบอกว่าส่วนของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจากปัจจุบันครับโครงการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าเนื่องจากมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำเหนือนะครับบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันเพื่อรองรับกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์เอาไว้ว่าช่วง 5-11 ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกบริเวณกำแพงเพชรนะครับในเขตแม่น้ำปิงและจังหวัดอุทัยธานีก็เลยมีความจำเป็นต้องมีช่องว่างเพียงพอในการรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่ปิงนะครับที่เรามีความจำเป็นต้องคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งในอัตรานี้ส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำที่มีการระบาย 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั้นมาถึงกรุงเทพและก็ไหลผ่านสมุทรปราการแล้วตามที่ได้มีการสังเกตการระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเห็นว่ายังทรงตัวอยู่นะครับทั้งในเขตพระนครศรีอยุธยากรุงเทพปริมณฑลคงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำทั้งหมดซึ่งการเฝ้าระวังนะครับจะเฝ้าระวังน้ำฝนที่จะตกลงไปในพื้นที่นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าช่วง 5-11 ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกมากในภาคกลางส่วนภาคตะวันตกครับลุ่มน้ำแม่กลองจะเห็นได้ว่าการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆส่วนบริเวณปริมาณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์และก็เขื่อนศรีนครินทร์จะต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจะมีการระบายลงมาให้มีความเหมาะสมจากเขื่อนลงมาสู่เขตจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามซึ่งเป็นส่วนท้ายของแม่น้ำแม่กองซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังเขตลุ่มน้ำบางปะกงนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรีและมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆและลงมารวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วน้ำดังกล่าวก็มารวมตัวกันที่แม่น้ำบางปะกงสถานการณ์ยังอยู่ในช่วงที่ ่ต้องติดตามเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาถึงแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับส่วนในพื้นที่เพชรบุรีด้านเหนือแม่น้ำเพชรบุรีเหนือเขื่อนแก่งกระจานก็เร่งพร่องน้ำและมีการตรวจตาระบบระบายน้ำในเขตจังหวัดเพชรบุรีให้มีความพร้อมใช้งานปัจจุบันก็มีความพร้อม 100% ครับ
1: สำหรับการประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นประธานการประชุมนะคะโดยที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในที่ประชุมเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่6ภาพรวมสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีบางจังหวัดนะคะที่ยังมีผลกระทบอยู่เช่นจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราค่ะที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นปัญหานะคะยังคงต้องอพยพประชาชนออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็ต้องออกอพยพออกมานะคะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีต้องปิดทำการเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณกองทัพบกที่ให้การสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ยารักษาโรคโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเราขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลของกองทัพก็ได้รับการช่วยเหลือมาดูแลแล้วนะคะขณะนี้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งเพิ่มเติมเวชภัณฑ์ยาแล้วก็แพทย์ไปยังโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะทั้งนี้ในที่ประชุมก็ประเมินว่าสัปดาห์หน้านะคะจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกชุกมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนพื้นที่ภาคใต้เมื่อมีฝนนะคะก็จะมีน้ำหนุนเข้ามาทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอาจจะเป็นได้ไม่อย่างเต็มที่นะคะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะหากว่าพื้นที่ใดเนี่ยยังสามารถเร่งระบายน้ำออกไปได้ก็ขอให้เร่งระบายโดยทันทีค่ะพร้อมกับย้ำว่าให้ข้อมูลเนี่ยดำเนินการข้อมูลเป็นชุดเดียวกันนะคะทั้งหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะคะทั้งการพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลทำให้เป็นแผนแบบเหมือนว่าแผนเดียวกันเพื่อให้เข้าใจง่ายและตรงกันในทุกหน่วยงานที่ประสานงานร่วมกันนะคะในพื้นที่แต่ละจังหวัดส่วนกรณีของการที่จ่ายเงินเยียวยานะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสัปดาห์นี้นะคะขอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งประสานงานและขอเปิดให้การลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะให้ได้รับการเยียวยาโดยเรียบร้อยเท่าที่ทราบนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เกือบ 100% แล้วที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาหลังจากที่มีการตรวจข้อมูลนะคะขอให้เร่งดำเนินการหากข้อมูลเข้ามาแล้วเมื่อไหร่ก็ขอให้เร่งจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนนะคะไม่ต้องรอให้แบบหมายว่าถ้ามีชุมชนใดเนี่ยไม่ต้องรอให้ครบทุกหลังคาเรือนให้ทยอยจ่ายตามหลักเกณฑ์หรือว่าข้อมูลที่ได้รับนะคะใครยื่นมาก่อนก็ทยอยจ่ายกันไปก่อนค่ะงบประมาณที่กันไว้ในปี2569ซึ่งสำนักงบประมาณเนี่ยได้โอนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนที่มีความลำบากอยู่ก็ขอให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินตามคิวที่ยื่นขอการรับการเยียวยาเข้ามานะคะซึ่งสัปดาห์นี้นายกบอกว่าก็ขอให้ได้เห็นว่าเงินเยียวยาเนี่ยถึงมือประชาชนแล้วค่ะ
0: ครับเรื่องของการเยียวยานายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับก็บอกว่าทางปภ.เนี่ยจะโอนเงินทั้งก้อนนะครับไปยังธนาคารออมสินแล้วก็รอระหว่างการประมวลผลนะครับอำเภอไหนจังหวัดไหนตำบลไหนเสร็จก่อนออมสินก็สามารถจ่ายเงินได้เลยเป็นแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนายกย้ำในช่วงท้ายนะครับขอให้ปภ.เป็นผู้รวบรวมคนที่ต้องการต้องดำเนินการหลักๆก็คือท้องถิ่นส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับให้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายในเรื่องของการซ่อมแซมความเสียหายบ้านเรือนก็มีเกณฑ์อยู่แล้วสัปดาห์นี้ต้องให้เห็นการโอนเงินนะครับเพราะว่าจะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของพวกเราต่อชีวิตของประชาชนนะครับก็มีรายงานนะครับว่าถ้าหากงบฉุกเฉินปี69จำนวน 4.7 พันล้านบาทไม่เพียงพอในการเยียวยาอาจจะมีการตั้งของงบฉุกเฉินปี70มาใช้เนื่องจากว่าคาดการณ์ว่าไม่เพียงพอในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนายนิรัตยังบอกนะครับว่ากรณีผู้ว่าสมุทรสงครามนะครับยื่นขอเครื่องผลักดันน้ำเนื่องจากว่าหลายจุดยังวิกฤต สมุทรสงครามเนี่ยเป็นพื้นที่ปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองซึ่งขณะนี้แม่น้ำแม่กลองก็ลดการระบายน้ำลงแล้วเหลือ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากที่

0: เลยกังวลว่าการระบายน้ำจะอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ยืนยันว่าคงอยู่ที่ตัวเลขนี้ส่วนกาญจนบุรีราชบุรีสถานการณ์ตอนนี้ก็คลี่คลายแล้วซึ่งมวลน้ำก็มาอยู่ที่แม่กลองจึงต้องเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร้องขอมานั้นก็ได้มีการให้กองทัพเรือนะครับดำเนินการแล้วรวมถึงปภ.ก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้วเช่นเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามต่อนะครับว่าเงินเยียวยาที่ท่านนายกกำชับในที่ประชุมสัปดาห์นี้ว่าให้ทยอยจ่ายก้อนแรกให้กับประชาชนนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าก็มีความเป็นไปได้ซึ่งเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มาเนี่ย 4,700 ล้านบาททางปภ.ได้โอนยอดทั้งหมดให้กับธนาคารออมสินโดยหลังจากนี้ถ้าหากไปตรวจสอบแล้วมันเข้าตามหลักเกณฑ์ซึ่งก็จะใช้เวลาตรวจสอบเนี่ย 1-2 วันเงินจะเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนโดยปภ.ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารออมสินหากใครทำตามเงื่อนไขครบถ้วนก็จะโอนเงินให้ก่อนครับส่วนเงินงบประมาณ 4,700 ล้านบาทนั้นเพียงพอหรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าก็ไม่น่าจะพอเพราะว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้อยู่ในมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกก็เน้นย้ำว่าถ้าหากไม่พอสามารถของบประมาณเพิ่มเติมได้ครับ
1: ค่ะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะน้ำเนี่ยลดลงต่อเนื่องแต่ว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะหรือว่าศูนย์ JICC ค่ะถึงสถานการณ์สภาพอากาศนะคะก็บอกว่าโดยภาพรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเส้นทางที่สัญจรไปมาซึ่งหลายเส้นทางเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่บริเวณที่ถนนฉลองกรุงนะคะยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ซึ่งประชาชนควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางส่วนชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครได้ทำการระบายน้ำลดลงไปแล้วกว่า 30-70 เซนติเมตรในบางจุดนะคะโดยเป้าหมายของการระบายน้ำเนี่ยต้องอย่างน้อยนะคะ25เซนติเมตรต่อวันค่ะส่วนในเขตมีนบุรีประเวศสะพานสูงมีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมนะคะเพื่อผลักดันน้ำออกไปคลองแสนแสบส่วนชุมชนสายไหมออเงินนะคะได้รับเครื่องสูบน้ำมาจากเขตที่น้ำแห้งแล้วตอนนี้เข้ามาสมทบเพิ่มเติมรวมถึงจะมีการใช้เรือผลักดันน้ำออกไปนะคะคาดว่าในเขตประเวศสายไหมแล้วก็สะพานสูงเนี่ยนะคะมีนบุรีประเวศสายไหมสะพานสูงนะคะก็น่าจะมีความคืบหน้าน้ำแห้งภายใน2วันหลังจากนี้นะคะก็เร่งกันที่จะเคลียร์น้ำออกจากพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีปัญหาขยะค่ะนายปริญญาจันทคุปนะคะผู้อำนวยการส่วนวิชาการการจัดการควบคุมน้ำสำนักระบายน้ำนะคะก็บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำเจ้าพระยาเนี่ยวันนี้คาดการณ์ว่าจะสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะคะซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1เมตร28เซนติเมตรค่ะส่วนมาตรการในการเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็จะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะคะเพื่อรับมือกับฝนที่จะเกิดขึ้นและก็เตรียมสูบน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดเสี่ยงเช่นพื้นที่สายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วของกรุงเทพมหานครได้มีการจัดเก็บขยะที่ลอยอยู่ในน้ำและขยะที่อยู่ในพื้นที่บริเวณท่อนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรวมได้แล้ว 1,400 ตันค่ะปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ขอรับเงินเยียวยาแล้วนะคะ 4,000 รายโดยสิทธิการช่วยเหลือเนี่ยก็ประกอบด้วยค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านค่าอุปกรณ์ในการยังชีพซึ่ง3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดก็ได้แก่เขตลาดกระบังสายไหมเขตบางกะปิค่ะสำหรับการเดินหน้าในการกู้พื้นที่ลาดกระบังล่มเกล้านะคะตอนนี้ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครค่ะคุณวิษณุทรัพย์สมพลนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่ามีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาพรวมเนี่ยหลายจุดของเขตลาดกระบังเช่นเคหะร่มเกล้าแล้วก็สถานที่อื่นๆเนี่ยก็ทยอยนะคะที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่รวมถึงถนนบางช่วงก็ยังตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคะสำหรับในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อตอนนี้ก็ทยอยเพื่อที่จะให้น้ำออกไปแล้วรถเล็กเนี่ยสามารถผ่านไปได้ส่วนกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ก็บอกว่าได้มีการเตรียมรับมือแล้วก็นำเครื่องสูบน้ำมาสำรองไว้แล้วนะคะก็ตอนนี้ถ้าใครจะผ่านไปในพื้นที่ลาดกระบังเคหะร่มเกล้า

0: ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหมนะครับสายไหม29 27นะซอย23หมู่บ้าน905นะครับชุมชนกิโลเมตรที่25ถึง26พหลโยธิน56และก็อีกหลายๆพื้นที่นะซอยรามคำแหง24บึงกลุ่มเสรีไทย57นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ในพื้นที่ของท่านนะครับมีขยะตกค้างอยู่นะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งไปได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือว่าแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Traffy ฟองดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวทางกทม.เขาจะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้แล้วเช้าวันนี้เนี่ยทางกทม.เองก็มีการรายงานนะครับมีฝนตกหนักสลับเบาปานกลางนะครับตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณฝนไม่มากนะครับประมาณ69มิลลิเมตรถึงช่วงเช้านี้ก็เหลือเพียงแค่ฝนอ่อนกระจายตัวและยังมีกลุ่มเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดข้างเคียงอาจจะเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมหากไม่สลายหรือว่าเปลี่ยนทิศทางไปซะก่อนนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังการเดินทางเอาไว้ด้วยแล้วก็ระมัดระวังรถที่จอดติดค้างจากน้ำท่วมในถนนแล้วก็ในสะพานกันด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยประมาณ 1,097 แห่งนะคะสำหรับสถานที่ศึกษาหรือว่าโรงเรียนนะคะนายอัครนันท์กันตินันท์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกถึงแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของการสอนเท่านั้นนะคะแต่ต้องเข้าไปบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับหลายกระทรวงในการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรเช่นการประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จมค่ะรวมถึงมีการประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดส่งถุงยางชีพรวมถึงผนึกกำลังกับกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทผู้ผลิตยาในการส่งมอบยารักษาโรคเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าเปื่อยนะคะโรคหูดับโรคฉี่หนูแล้วก็สเปรย์กันยุงที่จะกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะสำหรับตัวเลขของความเสียหายที่พบโรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามี 1,097 แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งบางแห่งเนี่ยไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ปกตินะคะนอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาบ้านพักครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะที่ถูกน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในพื้นที่นะคะเร่งสำรวจความเสียหายทั้งด้านอาคารสถานที่รวมถึงตัวเด็กนักเรียนเพื่อเตรียมงบประมาณในการซ่อมแซมดูแลฟื้นฟูหลังจากน้ำลดไปแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งการไปยังศึกษาธิการจังหวัดนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำเหนือที่กำลังจะหลากเข้ามาอีกระลอกค่ะโดยเน้นย้ำเรื่องของนโยบายนะคะว่าต้องเน้นการตั้งรับเชิงรุกพร้อมที่จะมีการเตรียมการล่วงหน้าหากว่าสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้หลายโรงเรียนก็อยู่ในช่วงของการปิดเทอมนะคะก็สถานที่การศึกษาต่างๆตอนนี้ก็ยังปิดทำการอยู่แต่ว่าบ้านพักครูเนี่ยตอนนี้ก็ให้สถานที่ทางด้านครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยดูแลสถานที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับกับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่า

0: เป็นพี่จะเอนะครับขออ
1: ื
0: แอ
1: ม
0: ปที่ใช้ได้แล้วนะครับอะไรอ่ะ Mcot Connect หรอนะฮะ
1: มันเสียหรอคะเมื่อวานนี้ฉันก็ฟัง Mcot Connect นะแต่วันนี้ยังไม่ได้ฟัง
0: บางคนที่สมุทรสงครามฝนตกเพิ่มน้ำยังไม่ลดแล้วก็ตกมาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็มีอีกในหลายๆพื้นที่การบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะครับก็พูดถึงการบริหารจัดการน้ำมาด้วยนะครับแล้วก็คุณพจน์นะครับบอกว่าสวัสดีเช้านี้นะครับทางฝั่งมีฝนตกทางตอนใต้ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกฝนเคลื่อนที่จากภาคตะวันออกของกรุงเทพไปยังฝั่งตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นทางความกดอากาศสูงนะครับพาดลงมาทางประเทศไทยนนทบุรีเช้านี้25องศาคุณชุมชนนะครับเสนานิเวศฝนตกเพิ่งจะหยุดนะครับตอนนี้ก็ฟ้าร้องน่ากลัวมากนะครับคุณมานิตนะครับบอกว่าเช้าวันนี้ที่พัทลุงนะฮะ24องศาฟ้าร้องแรงมากตัดยางก็กลัวฝนตกครับเดี๋ยวไม่มีเงินเติมเน็ตนะ คือจะไม่ ไปตัดก็ไม่ได้ใช่ไหมนะฮะ คุณจรุน้อยนะครับสวัสดี2ท่านที่น่ารักนะครับวังทองหลางฝนเพิ่งจะหยุดเหมือนกันนะครับมีความสุขตลอดทั้งวันด้วยนะครับรามคำแหง17นะครับคุณปู่ผาดรายงานมามีนบุรีนะครับก็ยังมีฝนตกอยู่ในเช้านี้นะครับคุณซาซิมานะครับสวัสดีเข้ามาพื้นที่น้ำแรงวันนี้ตกกับเขาไหมนะคุณมุกดานะครับสวัสดีค่ะฝนกำลังตกนะครับรอบสารยาสาราดินนะฮะเสียงฟ้าร้องดังมากเลยคุณเกณฑ์จากพะเยานะครับคุณเปิ้ลบอกว่าลืมอยุธยาไปแล้วน้ำยังท่วมอยู่นะไม่ลืมนะทางเราก็รายงานอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ลืมเหมือนกันครับเขาก็ส่งความช่วยเหลือไปอยู่นะฮะคุณพันธิพานะครับสวัสดีคุณภูเบศคุณขวัญเข้ามานะครับแล้วก็ทีมงานข่าวหน้าหนึ่งด้วยติวานนท์ฝนตกนะครับคุณธนยศนะฮะเย็นวานนี้มีฝนมีลมเช้านี้23องศาที่โพนทองส่วนหมู่บ้านนักกีฬาคุณลักกี้นะฮะโยคะนะฮะหมู่บ้านนักกีฬาน้ำลดลงแล้วนะครับโอ้ยินดีด้วยนะฮะอันนี้ก็ท่วมยาวนานเหมือนกันคุณอารันวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมานะครับบอกว่ายังจะอวยเป็นนายกอีก2สมัยช่วยเกรงใจประชาชนเดือดร้อนหน่อยนะครับคุณนางงามสวัสดีจ้าเข้ามานะครับแล้วก็คุณทันชนกด้วยคุณสัตสิมาบอกมาแล้วนะครับว่าบรรยากาศยามเช้าๆเนี่ยไม่มีฝนตกแต่ว่ามีน้ำค้างแล้วอ่ะ
1: มีน้ำค้างเหรอหมายถึง
0: น้ำค้างคุณไม่รู้จักเหรอ
1: รู้จักแต่ว่าคือแบบเหมือนกับว่าไม่เจอน้ำค้างนานแล้ว
0: ดูคุณแปลกใจคุณชวลิตนะครับสวัสดีนะมงคลสุขโอ้โหอวยพรมาสำหรับคุณภูเบศน้องขวัญแล้วก็คุณฟังด้วยนะครับรักษาสุขภาพทั้งสองท่านประเวศยังฝนตกอยู่คุณอภรคุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีบุคคลผู้ชายเนี่ยกระโดดลงแม่น้ำปากพนังนครศรีเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยยังค้นหาอยู่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็คุณยายีจากบางแคสวัสดีทุกท่านเข้ามาด้วยคุณประเสริฐด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: แต้วด้วยอ่ะสวัสดีครับ
1: อ่ะช่องทางไลน์นะคะเช้าวันนี้พี่สุภชัยหายไปอ่ะ
0: หายทุกช่องทางไปไหนเนี่ยสงสัยหนึ่งวัน
1: คิดถึงคุณผู้ฟังกันนะคะท่านไหนที่ไลน์มาบ่อยๆเราก็จะจำได้อันนี้พี่ไพฑูรย์นะคะก็ไลน์มาฝากข้อความกันบ่อยๆทุกเช้าเหมือนกันบอกว่าวันนี้สวัสดีน้องขวัญน้องภูเบศนะคะก็อากาศดีครับอันนี้พออากาศดีเราก็ย้อนกลับไปดูข้อความเก่าๆของคุณไพฑูรย์นะว่าพี่เขาอยู่จังหวัดอะไรนะมุกดาหารค่ะมุกดาหารเช้านี้อากาศดีนะคะพี่ไพฑูรย์บอกมานะคะคุณชนลิชาชนทิชานะคะบอกว่าฝนตกเยอะน้ำท่วมตรงไหนบ้างอันนี้เราก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางในกรุงเทพมหานครแล้วก็ตอนนี้นะคะทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะพี่ชนทิชาอยู่จังหวัดไหนบอกกันเข้ามาสถานการณ์ที่บ้านพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เล่ากันมาได้นะคะคุณแก้วส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้คุณนายหัวคมวิเลิศนะคะก็ส่งภาพมาทักทายกันค่ะคุณปฏิมานะคะบอกว่าในช่วงของการรายงานสภาพอากาศเนี่ยอยากให้รายงานครอบคลุมทั้งพื้นที่4ภาคทั่วประเทศโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้สอบถามให้ในช่วงสายฟ้าพยากรณ์นะคะอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะอยู่ในพื้นที่โซนภาคกลางหรือเปล่าคะสำหรับที่จังหวัดสุโขทัยนะคะ
0: อ
1: ันนี้เดี๋ยวติดตามสถานการณ์ อากาศให้ในช่วงสายฟ้าพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: จริงๆถ้าเป็นพยากรณ์อากาศก็คือจะให้เขารายงานภาพรวมทั้งประเทศมาถ้ามีพื้นที่ไหนที่มันน่าเป็นห่วงเขาก็จะพูดขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าที่พื้นที่ไหนที่เราถามไปเนี่ยก็คือมีคุณผู้ฟังสอบถามมาแล้วก็จะถามให้นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะถามเป็นพิเศษก็พิมพ์มารอไว้เลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะพิมพ์รอไว้แต่เนิ่นๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็จะสแกนดูก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสายฟ้าพยากรณ์เนี่ยก็ว่ามีจังหวัดไหนบ้างแล้วก็โน้ตไว้แต่ว่าถ้าถามมาในช่วงจังหวะสายฟ้าพยากรณ์จริงๆเนี่ยยอมรับเลยค่ะว่าบางครั้งเนี่ย
0: ดู
1: ไม่ทันแล้วก็แบบ Facebook Live เนี่ยมันจะดีเลย์ประมาณ2นาทีซึ่งเวลา2นาทีเนี่ยบางทีมันพลาดกันได้อันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอยากถามพื้นที่จังหวัดไหนส่งกันมาเนิ่นๆได้เลยนะคะคุณกัปตันอัมพลค่ะส่งรูปกันมาทักทายในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดิฉันขอไปที่ช็อปมาเนียก่อนเลยนะคะท่านที่ปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจะจากกิจกรรมเรื่องของการนั่งหน้าจอนานขับรถไกลหรือว่าช่วงนี้เนี่ยใครหลายคนย้ายของยกของในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนค่ะผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมั่นใจในมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค
0: ่
1: ะ
0: คุณผู้ฟังถามมาว่าแอปของน้องทีเด็กม.6เนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาน่ะชื่อแอปอะไรชื่อว่าฉะเชิงเซาฟลัดเวอร์ชวลแอป
1: ฉะเชิงเซาฟลัดเวอร์ชวลแอป
0: ต้องเสิร์ช
1: ชื่อภาษาไทยหรืออังกฤษที
0: ่ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษ
0: search ใน Google นะครับแล้วมันจะขึ้นมานะฉะเชิงเทราฟลัดฟลัดที่แปลว่าน้ำท่วมนะครับ virtual app นะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับมีเป็นศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีโหมดในการขอความช่วยเหลือรายงานระดับน้ำเช็คสถานะเคสนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยตอนนี้น้ำเป็นระดับยังไงบ้างแผนที่น้ำตามหาคนของหายได้คืนมีกล้อง CCTV ฉะเชิงเทรา40ตัวให้ดูด้วยนะครับก็ลองเข้าไปเช็คดูนะครับไปดูงานของน้องม.6ได้นะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่สนใจนะครับและยังมีอีก1ทริปที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไปด้วยนะครับวันนี้ก็มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลปาฏิหาริย์ล้านนาครับทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม2570นำทีมโดยอาจารย์คัทธาชินบัญชรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศจะพาคุณผู้ฟังบินตรงไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำและก็ไปกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะครับพร้อมกับพาไปสักการะพระธาตุหาริพุนชัยด้วยนอกจากนี้ยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นบนถนนคนเดินกาลาดินเนอร์ขันโตกตีมล้านนากับอาจารย์คทาและก็ไปอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรนะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้ตอนนี้ยังเป็นราคา Early Bird อยู่นะครับ 29,999 บาทจากราคา 21,999 จนถึง15ตุลาคมนี้ทุกที่นั่งครับก็รับเหรียญโชคดีเสริมสิริมงคลสะเดาะนพพระเคราะห์12ราศีจองที่นั่งและก็สอบถามโปรแกรมทัวร์ได้นะครับที่เบอร์0814986322และทางไลน์นะครับ @med107 ครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่ประเด็นที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมธนาคารโลกนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเป็นเจ้าภาพของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งไทยจะจัดในช่วงวันที่12-18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเหลือเวลา1สัปดาห์ าที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank นะคะเรามีความพร้อมและตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดพูดในหลายเวทีที่มีคำถามว่าการเป็นเจ้าภาพแล้วได้อะไรจึงตอบว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์เยอะมากและมากยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จในทุกด้านต้อนรับการเข้าประชุมของ191ประเทศนะคะมีทั้งประมุขของประเทศระดับหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆกว่า 10,000 คนนะคะมาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้เข้ามาดูว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านอย่างไรหลายประเทศตัดสินใจนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยและพร้อมให้ความร่วมมือความช่วยเหลือให้กับประเทศไทยนะคะดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เรียบร้อยทั้งสาธารณสุขพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์รวมถึงการบริหารจัดการภาพรวมนะคะทำให้บทบาทการเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็ออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีการติดตามกรณีปัญหาตกค้างของกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะว่าอย่าให้เกิดเหตุแบบสัปดาห์ที่แล้วอย่าติดขัดในเรื่องของการขนส่งกระเป๋าการเช็คอินการยกเลิกเที่ยวบินนะคะเนื่องจากมีผู้เข้ามาประชุมเนี่ยนับหมื่นคนหลายคนนะคะมาใช้บริการสายการบินในประเทศให้ดูเรื่องของช่องทางพิเศษในการบริการเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญให้ความสำคัญกับบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุมนะคะและในการประชุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากเป็นการประชุมที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีมูลค่าในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มของนักลงทุนในประเทศอยากให้งานนี้เนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมสู่สายตาชาวโลกค่ะ
0: ครับมาดูอีกประเด็นนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลครับพูดถึงกรณีรัฐบาลเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงแหล่งรายได้ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งถูกเชื่อมโยงว่าจะเป็นการฮุบสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ให้เป็นสื่อของรัฐบอกว่าฝ่ายกฎหมายสสพรรคภูมิใจไทยเสนอไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานใดเลยโดยเฉพาะไทย PBS นะครับดังนั้นบอร์ดบริหารและก็เครือข่ายผู้ชมยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือวิธีการงบประมาณที่มีการเปิดเผยและเข้าสู่ระบบดังนั้นจะไม่มีกรณีที่ว่าไปให้เงินที่ปรึกษากว่า 300,000 บาทต่อเดือนหรือว่าไปจ้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดผลิตรายการตรงนี้จะมีการตรวจสอบนายเอกภพบอกอีกนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้ก็คือไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ต้องการจริงๆและย้ำว่าไม่ได้เสนอให้แก้กฎหมายหรือว่าแก้โครงสร้างของไทย PBS ผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหากให้ไทย PBSรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะกระทบกับการนำเสนอข่าวนั้นนะครับนายเอกภพก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีองค์การมหาชนเยอะแยะไปหมดซึ่งรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้ยกตัวอย่างเช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แม้รัฐมนตรีสาธารณสุขนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานแต่ก็ไม่ได้มีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เราก็สามารถติดตามงบประมาณได้เพราะสปสช.ต้องเปิดเผยงบประมาณแต่ละปีว่าโอนงบไปที่โรงพยาบาลใดบ้างแต่กลับกันไทย PBS และสสส.ไม่เคยมีการชี้แจงเรื่องเหล่านี้ดังนั้นประชาชนจะได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้มากขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดก็ถึงกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเสนอให้แก้กฎหมายปรับเปลี่ยนแหล่งเงินของไทย PBS สสส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาจากที่เคยได้รับเงินจากภาษีบาปมาเป็นการรับเงินผ่านระบบงบประมาณแทนนั้นนะครับโดยนายกก็กล่าวว่าขณะนี้เป็นเรื่องของทางสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอก็เป็นไปตามขั้นตอนของสภาเมื่อถามต่อนะครับว่าได้พูดคุยกับนายสุภชัยแล้วหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ได้คุยครับผมก็ว่าไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกครับว่าถ้าหากมีการแก้ไขเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือไม่นายกไม่ตอบคำถามนะครับก่อนจะหัวเราะแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีครับ
1: อืมค่ะจากเรื่องนี้นะคะมาถึงเรื่องของ5สว4น้ำเงินนะคะยื่นสอยกกต.สิทธิโชติค่ะเมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจโทกอบกิจจัน กอบอัจนากิตตินะคะสวนำรายชื่อของสวอีก5ท่านนะคะในการยื่นต่อประธานปปช.ให้ดำเนินการไต่สวนนายสิทธิโชติอินทรวิเศษค่ะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งเป็นกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยในคดีหัวสวกรณีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวินิจฉัยและเหตุผลในการทำสำนวนคดีหัวสวว่าเข้าข่ายการกระทำผิดที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา234และมาตรา235นะคะโดยเนื้อหาเนี่ยระบุในคำร้องถึงพฤติการการกระทำผิดของนายสิทธิโชตินะคะว่าเป็นการเปิดเผยรายละเอียดการลงมติหัวสวเป็นรายประเด็นและระบุตัวก

0: กต.เสียงข้างน้อยเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อยรวมถึงการวิเคราะห์พยานและข้อมูลในสำนวนถือเป็นการเปิดเผยความลับของการประชุมกกต.และการพิจารณาวินิจฉัยเป็นการไม่เคารพมติเสียงข้างมากนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยเปิดเผยถึงการสร้างความเสียหายหรือความเสียหายเป็นธรรมต่อผู้ถูกร้องกกต.เสียงข้างมากรวมถึงพยานหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถามของฝ่ายสว.นะคะอีกทั้งยังมีข้อความให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่ามีความถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือนหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งประเด็นตั้งคำถามนะคะโดยเฉพาะข้อความที่เกี่ยวกับคะแนนการลงมติเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อยและเสียงข้างมากขอบเขตของการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินที่ต้องเปรียบเทียบกับบันทึกการประชุมรวมถึงสำนวนและมติฉบับทางการนะคะเนื้อหาคำร้องนะคะยังบอกด้วยว่ามาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยกำหนดให้กกต.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางปราศจากอคติโดยไม่หวั่นต่ออิทธิพลแล้วก็กระแสสังคมนะคะหรือว่าแรงกดดันอันไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงให้รักษาไว้ซึ่งความลับของการประชุมการพิจารณาวินิจฉัยรวมถึงเคารพมติของที่ประชุมฝ่ายเสียงข้างมากและเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดนะคะโดยให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและสื่อมวลชนอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือนนะคะทั้งนี้นะคะก็ได้ทำหน้าที่ให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่ในการรักษาความลับไม่ให้มีเรื่องของการเปิดเผยมติที่ประชุมเรื่องนี้ทางสว.ทั้ง5คนที่เข้าชื่อยื่นต่อประธานปปช.ก็มองว่าการกระทำของกกต.สิทธิโชตนะคะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบในเรื่องของจริยธรรมค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็มาอีกหนึ่งประเด็นนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของสส.ไอเดียนะครับก็เมื่อวานนี้ทางทนายความเนี่ยก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับหลังจากที่มีปรากฏภาพนะครับที่มีนาฬิกาหรูเรือนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินนะครับนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมนะครับทนายความเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อปปช.นะครับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือว่าไอเดียครับกรณีปรากฏภาพสวมใส่นาฬิกาหรูนะครับซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์คอสโมกราฟDaytona นะครับซึ่งมีการประเมินมูลค่าก็ประมาณ3ล้านบาทนายนรเศรษฐ์บอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และภาพ Instagram ของนางสาวสุชาดาเนี่ยก็พบภาพการสวมใส่นาฬิกาที่มีลักษณะคล้ายกับ Rolex Cosmograph Daytona นะครับหลายครั้งเลยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของใครกันแน่และได้มีการแจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.หรือไม่ก็เลยนำเรื่องนี้มายื่นต่อปปช.ให้ตรวจสอบว่าถ้าหากนาฬิกาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ต้องแจ้งแต่ไม่ได้มีการแจ้งไว้จะเข้าข่ายการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะแจ้งหรือไม่สำหรับหลักฐานที่นำมายื่นต่อปปช.ก็รวบรวมจากภาพข้อมูลการสวมใส่นาฬิกาเรือนดังกล่าวหลายช่วงเวลาก็คือวันที่20มกราคมนะฮะวันที่30มกราคม4กุมภา6กุมภา9กุมภารวมถึงภาพที่มีการถ่ายร่วมกันกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีซึ่งได้นำส่งให้ปปช.พิจารณาประกอบการตรวจสอบแล้วนะครับส่วนกรณีที่อาจจะมีการแจ้งว่านาฬิกาไม่ได้เป็นของนางสาวสุชาดาแต่ว่าเป็นของคนอื่นเป็นของเพื่อนของแฟนคนรู้จักหรือว่าบุคคลใกล้ตัวนำมาให้ยืมนั้นประเด็นนี้จำเป็นต้องพิจารณาตามแนวทางคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินแทนโดยเห็นว่าถ้าหากข้อเท็จจริงเป็นการยืมทรัพย์สินมาใช้จริงก็จำเป็นต้องพิจารณาว่ามีภาระหนี้หรือว่าหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่และมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อปปช.หรือไม่ซึ่งตนได้นำคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องส่งให้ปปช.ประกอบการพิจารณาด้วยขณะที่มีการอ้างว่านาฬิกาที่ถูกซื้อเนี่ยนะครับถูกซื้อภายหลังจากวันที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินไปแล้วนายนรเศรษฐ์ก็บอกว่ามันยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพราะว่ามันมีภาพปรากฏการสวมใส่นาฬิกาในช่วงเวลาใกล้กับเลือกตั้งโดยในเฉพาะวันช่วงวันที่4 6 9กุมภาพันธ์จึงตั้งคำถามว่าถ้าหากเพิ่งซื้อหลังจริงเนี่ยนาฬิกาเรือนดังกล่าวมาอยู่ในความครอบครองและก็ถูกสวมใส่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างไรนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็รอติดตามกันต่อไปสำหรับประเด็นนี้นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ทุก ก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกัน

0: ฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MPort News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณเอกนงครับเช้านี้ทั่วประเทศไทยเป็นยังไงครับสภาพอากาศ
4: วันนี้เนี่ยตัวมวลอากาศเย็นนะคะก็ลงมาปกคลุมทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะแต่ว่าทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีความชื้นอยู่นะคะก็เลยทำให้ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้รวมไปถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้บางแห่งด้วยนะคะวันนี้ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยลดลงค่ะจะมีแค่ทางด้านตะวันตกของภาคเท่านั้นนะคะแถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้เนี่ยฝนเยอะค่ะ170ของพื้นที่ค่ะ
3: ค่ะสถานการณ์นี้จังหวัดไหนที่น่าห่วงกังวลบ้างคะ
4: ถ้าเป็นวันนี้นะคะภาคเหนือเนี่ยจะมีได้ฝนตกหนักมากนะคะอาจจะมีได้บางพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฝนหนักนะคะหลายพื้นที่ก็จะเป็นทางด้านจังหวัดตากนะคะกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนเชียงรายอันนี้น่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าตัวมวลอากาศเย็นปกคลุมแล้วนะคะมาในโซนของภาคกลางจะมีทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตกอยู่จริงๆตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยแต่ว่าฝนเนี่ยก็เริ่มอ่อนกำลังลงละรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลด้วยค่ะฝนก็กำลังเคลื่อนออกแล้วก็อ่อนกำลังลงแต่ตอนนี้ยังคงมีฝนตกนะคะแถวทางด้านตะวันตกของกรุงเทพแถวเขตบางขุนเทียนนะคะจังหวัดแล้วก็เขตจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งกลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนออกนะตอนนี้ก็จะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆค่ะ
2: ก็เดี๋ยวก็คงซาลงถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่ค่ะแต่วันนี้โอกาสก็ยังมีฝนตกได้เยอะนะคะฝนกรุงเทพวันนี้ร้อยละ70มีโอกาสได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะ
2: ของวันนี้เนี่ยคือจะหนักเหมือนเมื่อวานไหมครับบางที่เนี่ยก็คือลมแรงมากครับในพื้นที่กรุงเทพ
4: วันนี้จะเน้นทางด้านตะวันตกกับตอนกลางของกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีหนักได้บางพื้นที่แต่โซนทางด้านตะวันออกแถวมีนบุรีลาดกระบังเนี่ยอาจจะเริ่มเบาลงแล้วค่ะอาจจะมีลักษณะของฝนในบางจุดบางพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงหรือว่าฟ้าคะนองแต่จะไม่เท่าเมื่อวานนะคะวันนี้ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพจะเริ่มเบาลงวันนี้จะมาเน้นทางด้านตะวันตกกับตอนล่างๆค่ะ
2: ครับคุณผู้ฟังสอบถามมาเมื่อคืนกำแพงเพชรเนี่ยฝนตกแรงมากมีฟ้าแลบฟ้าร้องดังจะตกอีกหลายวันไหมครับสำหรับพื้นที่นี
4: ้วันนี้อีกวันนึงค่ะตัวมวลอากาศเย็นจริงๆเขาลงมาคลุมแค่ทางด้านภาคเหนือตอนบนกับด้านตะวันออกนะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างแถวตากกำแพงเพชรสุโขทัยอันนี้ฝนจะเยอะค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังถามถึงจังหวัดมหาสารคามค่ะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่ากังวลไหมคะ
4: ช่วงนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงนะคะอาจจะเริ่มมีลมเย็นๆเข้ามาบ้างนะฝนอาจจะมีบางพื้นที่นะคะร้อยละ10-20ของพื้นที่เท่านั้นเองค่ะ
3: ค่ะชวนลงกันไปภาคใต้กันบ้างค่ะสภาพอากาศภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ภาคใต้ฝนจะเยอะขึ้นนะคะตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสเลยมีโอกาสตกหนักได้ทุกจังหวัดนะคะแต่ก็เป็นบางพื้นที่ ช่วงนี้ฝนภาคใต้ทั้งสองฝั่งจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะตัวมวลอากาศเย็นเนี่ยเขาลงมาแล้วก็จะเริ่มเซตเป็นลักษณะของแนวร่องมรสุมที่จะพาดผ่านบริเวณภาคใต้ในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปนะคะแล้วก็จะเยอะขึ้นมาเนี่ยในช่วงวันที่9ถึง13เนี่ยจะเยอะชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
3: ค่ะอันนี้เยอะทั้งสองฝั่งตะวันตกตะวันออกเลยปะคะ
4: ใช่ค่ะทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันมีกำลังอ่อนๆ นะคะก็ยังทำให้ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะแต่เดี๋ยวพอเริ่มเซตเป็นแนวร่องนะคะที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้เนี่ยก็จะเยอะทั้งสองฝั่งได้เหมือนกันค่ะ
3: ค่ะคลื่นลมในทะเลน่ากังวลไหมคะ
4: ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะแต่ว่าฝนในทะเลก็ยังถือว่าเยอะอยู่แล้วก็คลื่นเนี่ยจะมากกว่า2เมตรก็ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนค่ะ
2: ในพื้นที่ภาคใต้นะครับจังหวัดตรังคุณฟังถามมากำลังกรีดยางเนี่ยมีจะมีฝนตกมาเพิ่มไหมครับ
4: ตอนนี้ถ้าจังหวัดตรังอ่ะจะมีลักษณะของฝนเล็กน้อยนะคะเกิดขึ้นได้อยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเช้าอ่ะยังไม่มีกลุ่มใหญ่ๆเข้าไปอาจจะเป็นฝนอ่อนๆน่าจะไม่น่ามีอุปสรรคนะคะแต่พอช่วงบ่ายค่ำเนี่ยแหละอันนี้ก็ต้องเริ่มระวังและเหลือช่วงสายๆไปนะคะเพราะว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันมาจากทางด้านทิศใต้จะเคลื่อนเข้าไปแต่น่าจะเจอจากทางด้านสตูลก่อนนะคะ
3: ค่ะที่นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังถามมา
4: วันนี้จะมีฝนหนักนะคะก็ให้ระวังไว้ด้วยวันนี้ฝนก็เหมือนจะเป็นลักษณะของลมแปรปรวนเนี่ยมาได้ตลอดแล้วก็มาได้ทุกทิศทางเลยอย่างตอนนี้มีกลุ่มฝนแถวทางด้านอ่าวไทยตอนล่างๆก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าไปชายฝั่งของนครศรีธรรมราชได้ที่ติดกับพัทลุงนะคะ
3: อืมค่ะหนักนี่หนักถึงวันไหนคะคุณเอกนง
4: โอ้จริงๆฝนภาคใต้หนักได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึง12 13ได้เลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: ที่โคราชล่ะคะสีดาโคราชคุณผู้ฟังถามมาจะมีฝนฟ้ามาเติมไหมคะ
4: ฝนยังมีนะคะนครราชสีมายังถือว่ายังเป็นด้านที่ยังมีฝนอยู่นะคะเพราะว่ามันมีลมตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปแต่เรื่องของฝนตกหนักเนี่ยอันเนี้ยปริมาณลดลงแล้วเนี่ยไม่ได้หนักแล้วแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้วันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
3: ค่ะคุณเปิ้ลถามมาว่าระลอกถัดไป9ถึง13เนี่ยสถานการณ์น่ากังวลมากไหม
4: จะเป็นทางด้านภาคใต้นะคะแล้วก็อาจจะมีในช่วงแรกเนี่ยจะมีทางด้านภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพด้วยแต่ว่าที่เน้นเลยจะเป็นภาคใต้ค่ะ
3: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
4: ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะแล้วก็ยังจะคงมีเรื่องของฝนตกหนักบางพื้นที่มีหนักมากได้จะเน้นพื้นที่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็เน้นมากๆหน่อยจะเป็นบริเวณภาคใต้ค่ะก็ยังต้องติดตามเรื่องของประกาศคำเตือนแล้วก็ข่าวพยากรณ์อากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนะฮะแล้วเวลาก็หมดลงแล้วนะครับก็กลับมาติดตามรายการข่าวหน้าหนึ่งได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงเช้าเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลว์ปฏิหาริย์ล้านนา
0: ร่ว
6: มทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
7: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
8: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
9: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
10: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณน้องน้ำหวานอิสรีศรีวิชันกุลและผมต้นสุชาติชวากูลนะครับเราทั้งสองคนก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้นะครับว่าเกิดขึ้นบนโลกใบนี้และในกลุ่มประเทศอาเซียนของเรานะครับ6นาฬิกา40นาทีวันนี้คุณชูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาจะมาอัปเดตในเรื่องของการที่ทางการของเมียนมานั้นน่ะได้รับคนนะครับถึง 1,500 คนนะครับที่เป็นผู้ที่อพยพมาจากมาเลเซียนะครับซึ่งก็ทาง UN เขาก็ออกมาเตือนอยู่เหมือนกันเขาจะเตือนเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ Hot Air Balloon ซึ่งก็เป็น อุปกรณ์ในการที่จะไปดูไปเที่ยวนะครับในพื้นที่ที่สวยงามก็เริ่มกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเมียนมาจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะตามพวกเราได้ทางFacebook นะครับทั้งเพจของ FM 100.5 และเพจของ Good Morning ASEAN แล้วก็ทาง TikTok นะครับซึ่งตอนนี้ก็อ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 7:10 ช่วงจอดลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องจีนนั้นปักธงปี2030จะเป็นผู้นำ AI โลกก็เหลืออีกแค่4ปีเท่านั้นนะครับเขาประกาศอะไรออกมา

0: ต่ละทีก็เหมือนกับเขามีเป้าหมายแล้วก็มีหมุดปักหมายในปี2025เขาเคยประกาศว่าก็จะเป็นจีนเป็นปีที่จีนเนี่ยสินค้าของจีนจะไม่ใช่สินค้าที่เป็นอะไรที่แบบโอ้ของแกงอีกต่อไปจะเป็นสินค้าคุณภาพ Made in China Year นะครับเขาก็ทำสำเร็จไปแล้วดูซิว่า2030ฝันนั้นจะไปถึงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันช่วงจอลึกอาเซียนนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของการศึกษาซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับได้มีการเปิดเผยออกมานะครับโดย Russian Today เนี่ยบอกว่านักเรียนนักศึกษานะครับในฝรั่งเศสแล้วก็ในเบลเยียมเริ่มมีการประท้วงกันอย่างชนิดเรียกว่าต่อเนื่องเลยทีเดียวในฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มประท้วงตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับโดยประเด็นที่นักเรียนไปประท้วงกันเนี่ยก็บอกว่าครูอาจารย์ที่จะสอนเนี่ยขาดแคลนนะครับคืออาจารย์ที่จะสอนนักเรียนเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยมันจะต้องมีนักเรียนเนี่ยมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นครูก็น้อยนักเรียนก็เยอะนะครับก็ทำให้การศึกษาการเรียนการศึกษาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระบบและระเบียบและสิ่งที่คาดหวังนอกจากนั้นนะครับดับดาตึกรามอาคารทั้งหลายอาคารเรียนอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ยังสรุดสุดโทรมนะครับไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการปรับปรุงหรือว่าซ่อมแซมมาให้มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการเรียนหนังสือและก็การเรียนที่โอ้โหใช้ระยะเวลายาวนานหลายชั่วโมงนั้นนักเรียนที่แบบอ่อนล้ากันไปหมดก็กลายเป็นประเด็นที่ทางฝรั่งเศสนั้นกำลังมีการประท้วงกันมาจนต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ Violent student protests spread from France to Belgium ในเบลเยียมก็มีเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันนักเรียนนะครับก็เอาออกมาในทำนองเดียวกันในเรื่องของการศึกษาเขาต้องการนักเรียนนักศึกษาในเบลเยียมมีต้องการที่จะให้มีการรีฟอร์มนะครับหรือปฏิรูปเรื่องระบบการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของค่าโดยสารนะครับที่จะเดินทางกันเนี่ยไปไหนต่อไหนก็มีอัตราแพงขึ้นสูงขึ้นนะครับก็เป็นธรรมดาเพราะว่าน้ำมันมันแพงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่เบลเยียมนะครับกำลังเป็นประเด็นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนครับ tuition fee หรือว่าค่าเทอมนั่นแหละมันแพงขึ้นมากๆเลยทีเดียวมีการจับกุมนักเรียนนะครับตำรวจจับกุมนักเรียนไปเมื่อวานนี้16รายนะครับที่ออกมาประท้วงแล้วก็มีการแบบเผากันด้วยนะครับคือเผายางเผาอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะก็เรียกว่าจะกลายเป็นความรุนแรงหรือไม่เราก็ต้องไปติดตามดูกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้จะจบยังไงทั้งในเบลเยียมและฝรั่งเศสส่วนที่อเมริกาครับประเด็นของมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่มีการปล่อยให้มีนักศึกษาเนี่ยหญิงท่านหนึ่งนะครับก็ได้เล่าไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่โดนลวงละเมิดทางเพศแล้วก็โดนรุมโทรมนะครับตั้งแต่ปี2024แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นเหมือนกับว่าไม่ได้ดูแลในเรื่องนี้หรือว่าแฮนเดิลเรื่องนี้ดีพอสมควรนะครับก็ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทางผู้ว่าการรัฐของนิวยอร์กต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้แล้วตัวนักเรียนเองครับคุณผู้ฟังได้มีการออกมาประท้วงที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็มีแวนดาไลซ์ด้วยแวนดาลิซึมคือการไปเอาสเปรย์ไปฉีดพ่นนะครับที่ตัวอาคารนะครับเขียนบอกว่า smash the pathology นะครับแล้วก็มีการเขียนบอกว่า the rapists are protected protectors are expelled คือเหมือนกับว่าที่คอร์เนลเนี่ยไปปกป้องกล่าวหานะครับว่าไปมหาวิทยาลัยคอร์เนลจะปกป้องคนที่เป็นนักข่มขืนแต่ว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้หรือว่าออกมาเปิดเผยเนี่ยกลับโดนไล่ออกนะครับก็ดูกันต่อไปเลยนะครับว่าเป็นประเด็นที่การศึกษาตอนนี้มันเป็นยังไงกันนักนะแล้วก็เรื่องของอันนี้นะครับเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาคนท่านนี้ผู้หญิงเนี่ยนะครับที่เขาใช้ชื่อว่าเจนโดคือไม่ได้เปิดเผยชื่อจริงเนี่ยก็เป็นคือที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีมหาวิทยาลัยชั้นนำเขาจะมีบ้านนะครับคือบ้านสำหรับฝ่ายผู้ชายเนี่ยก็จะเรียกว่า fraternity house ถ้าเป็นบ้านฝ่ายผู้หญิงเขาก็จะเรียกว่า sorority house ก็คือว่าทั้งสองบ้านเนี่ยก็จะมีชื่อที่เป็นภาษากรีกนะครับแล้วก็การที่จะรับเข้าไปเป็นสมาชิกของแต่ละบ้านก็ต้องผ่านการทดสอบครับเพื่อที่จะสร้างระบบ ที่เรียกรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแล้วก็การช่วยเหลือกันในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เป็นเครือข่ายกันไปตลอดหลังจากที่เรียนระหว่างที่เรียนด้วยกันแล้วก็เวลาจบไปนะครับก็จะเป็นเครือข่ายของสมาคมเนี่ยต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับแล้วเขาก็ในยุโรปเขาก็จะมีสมาคมแบบนี้ที่ลิงก์เข้าหากันได้แต่ปรากฏว่าสาวท่านนี้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ออกมาฟ้องทั้งมหาวิทยาลัยฟ้องทั้งบ้านที่เป็นของฝ่ายชายคือฝ่าย fraternity house แล้วก็บ้านของฝ่ายหญิงซึ่งตัวเขาเองก็สังกัดอยู่ด้วยนะครับก็เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลครับ
1: ค่ะเขาเรียกกันว่า the Cornell 7นะคะซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดที่ร่วมกันจริงๆอาจจะเป็นเรื่องพฤติกรรมความประพฤติเฉพาะบุคคลเนาะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นและการ take action หรือว่าการลงโทษของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีส่วนร่วมในการปกปิดในการช่วยผู้กระทำความผิดนะคะก็เลยทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกานะคะอรุณสวัสดิ์พี่ต้นอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะคะขออภัยที่มาถึงช้านะคะซอยบ้าน
0: น้ำท่วมใช่ไหม
1: อสมทเช่นกันนะคะสูงเหมือนกันนะคะก็อ่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะน้ำลดกันแบบเต็มที่หรือยังสำหรับหลายท่านบางท่านก็ท่วมถึงอกถึงเอวกันนะคะในหลายๆโซนนะของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะส่งกำลังใจไปดูเรื่องความขัดแย้งนะคะระหว่างฟิลิปปินส์และจีนค่ะบริเวณแน่นอนนะคะ disputed water ก็คือบริเวณน่านน้ำพิพาทนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยดูจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเรื่องเก่าๆเดิมๆที่ทั้งในเรื่องของการตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะคะใช้หลักการคนละจุดยืนมาคุยกันนะแล้วก็มีพวกเจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งค่ะที่ก็ปะทะกันอยู่เรื่อยๆมันก็สะสมมานะคะทำให้เปราะบางและอ่อนไหวทีเดียวสำหรับบริเวณนั้นนะคะล่าสุดเนี่ยมีการกระทบกระทั่งกันนะคะบริเวณน่านน้ำตรงนั้นไชน่า Global South รายงานนะคะว่า Philippines accuses China for harassing patrolsin disputed waters นะคะก็มีการพูดถึงการที่หน่วยยามชายฝั่งของจีนเนี่ยฟิลิปปินส์เขาบอกนะคะว่ามาขัดขวางภารกิจการบังคับใช้กฎหมายของทางฝั่งฟิลิปปินส์ใกล้ๆกับเกาะทิตูค่ะบริเวณนี้นะคะก็ถือเป็นจุดที่เป็นหนึ่งในหมุดที่เขามักจะกระทบกระทั่งกันนะคะและทางจีนเนี่ยเขาก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปด้วยนะคะซึ่งฟิลิปปินส์มองว่าทำขนาดนี้เนี่ยมันเป็นการข่มขู่ที่เกินกว่าเหตุไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องทำขนาดนั้นนะคะซึ่งการที่ฟิลิปปินส์เขาต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามีการทำประมงโดยการใช้ระเบิดนะคะของทางเรือประมงจีนซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันคือใกล้ๆกับแนวปะการังแซนดี้เคสองและสามนะคะซึ่งอยู่จากเกาะทิตูเนี่ยห่างออกไปประมาณ3ไมล์ทะเลนะคะหน่วยยามชายฝั่งบอกว่าเรือของฝั่งจีนนะเรือยามชายฝั่งเนี่ยโอ้โหจริงจังคือทั้งเปิดบูดเรือท้าทายทั้งวิทยุกับทีมเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์นะคะรวมถึงไปติดตามค่ะเกาะติดแล้วก็ขวางกั้นเรือของฟิลิปปินส์ในเวลาต่อมาและยังมีการส่งเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็น่ะหลายๆอย่างน่ะเฮลิคอปเตอร์นี่เข้ามาประมาณสัก4ครั้งนะคะที่มาบินอยู่เหนือศีรษะของเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เขานะคะอย่างไรก็ตามนะคะพอเกิดประเด็นแบบนี้เนี่ยประเทศที่อยู่โซนๆใกล้ๆกันเนี่ยก็กังวลนะคะเพราะว่าประเทศอย่างมาเลเซียเขามองว่าตอนนี้การกระทบกระทั่งระหว่างจีนและฟิลิปปินส์มันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลมาเลเซียเองเนี่ยเขามีการจัดสรรงบประมาณไปใช้ในการซื้ออาวุธนะคะเป็นลักษณะมิสไซล์นะคะหรือว่าขีปนาวุธโดยที่เขาสั่งมาจากนอร์เวย์แต่ปรากฏว่ามันมาช้าค่ะแล้วพวกสินค้าลักษณะนี้บางทีช้าไม่ได้เวลาจำเป็นที่จะต้องใช้ดันไม่เสร็จไม่มีเนี่ยลำบากนะคะ The Star รายงานความกังวลของมาเลเซียเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Malaysia eyes new missile deal to replace Norwegian system นะคะเขาเตรียมที่จะ allocate นะคะจัดสรรงบประมาณประมาณ700ล้านถึง 1,000 ล้านริงกิตนะคะเพื่อที่จะจัดซื้อระบบขีปนาวุธแบบที่เขาเรียกว่าพื้นสู่พื้นนะ

0: คะ surface to surface missile system นะคะซึ่งเป็นชุดใหม่ค่ะจะมีผู้ที่เป็นตัวเลือกเนี่ยประมาณ3ประเทศเพราะว่าที่สั่งไปกับนอร์เวย์มันล่าช้านะคะแล้วเขาก็เตรียมที่จะเร่งยกระดับความพร้อมทางทหารเพื่อรับมือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบๆเกาะบาลาบักของฟิลิปปินส์นะคะที่มันก็ไม่ไกลจากมาเลเซียมากรัฐบาลมาเลเซียกำลังประเมินปัจจัยรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาระยะเวลาในการส่งมอบนะคะและที่สำคัญที่สุดคือขีดความสามารถในการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับระบบอำนวยการรบซึ่งผลิตโดยบริษัทด้านการป้องกันประเทศทางทะเลของฝรั่งเศสนะคะที่ติดตั้งอยู่บนเรือรบของกองทัพมาเลเซียในปัจจุบันคือสั่งของใหม่มาเนี่ยสุดท้ายมันสามารถอินทิเกรตนะสามารถทำงานร่วมกันกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วได้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องความล่าช้าในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์กับนอร์เวย์เนี่ยทางรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียบอกนะคะว่ารัฐบาลมาเลเซียจะยังคงเดินหน้าทวงเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยคืนต่อไปนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งสองชาติเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานนะคะแต่ก็เริ่มมามีปัญหากันเพราะเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะในขณะที่บริษัทคู่สัญญาเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมประวิงเวลาในกระบวนการแก้ไขปัญหาคือของเนี่ยไม่ได้แต่ว่าทางบริษัทคู่สัญญาก็ดึงไปเรื่อยๆไม่ได้จัดการอะไรอย่างจริงจังมาเลเซียก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่ละกันของประเทศอื่นนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือตึงกันจนมาเลเซียเองก็กังวลนะคะสำหรับเรื่องจีนและฟิลิปปินส
1: ์เพราะเรื่องอาวุธเนี่ยมันไม่เหมือนกับสั่งแบบอะไรนะกะเพราไก่ไข่ดาว
0: ต้องเป็นพรีออเดอร์
1: ใช่ฮะแล้วมันต้องใช้เวลานานด้วยแล้วก็อะไรต่างๆที่มันอยู่ในนั้นน่ะส่วนองค์ประกอบส่วนประกอบทั้งแร่และเอิร์ธอะไรต่างๆนานาเทคโนโลยีที่มันซับซ้อนมากๆมันก็ต้องใช้เวลาเนาะก็นี่แหละครับถ้าจะทำอะไรเรื่องของการทหารนะเรื่องของการป้องกันประเทศเรื่องยุทโธปกรณ์มันต้องวางแผนกันไว้ล่วงหน้าฟังแล้วก็กังวล นะครับเรื่องนี้เพราะโลกเราก็ละอ้อนละอุไปด้วยสงครามเกือบจะทุกมุมโลกเลยทีเดียวพากันมาที่เวียดนามบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับเวียดนามปรากฏว่าหน่วยงานที่เขาดูแลในเรื่องของการจัดอันดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและอันดับการท่องเที่ยวนะครับ World Economic Forum แล้วก็ Travel Tourism Development Index นะครับหรือ TDI แล้วก็Vietnam National Authority of Tourism เขาได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขว่าในปี2024นะครับคือเรียกว่ากว่าจะตัวเรียกเลขอะไรต่างๆนานามานะครับตั้งแต่ปี2019มา2024แล้วจนกระทั่งมาถึงปีนี้2026เนี่ยเขาบอกว่าอันดับตัวเลขของเวียดนามนะครับเพิ่มขึ้นจากที่เคยอยู่ในอันดับที่52จาก110ประเทศในปี2019นะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่11แล้วนะครับในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวนะครับของเวียดนามตามรายงานนี้เขาบอกว่าคะแนนของกลุ่มนี้นะครับเพิ่มขึ้นถึง 6.1% นะครับเมื่อก่อนเนี้ยเคยอยู่ที่ 4.15 นะครับดัชนีของเขาแต่ปีนี้ขึ้นมาเป็น 6.1% แล้วก็เข้าไปดูโดยการวัดปัจจัยและนโยบายที่สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นนะครับอันนี้ไม่ได้ไปตามตัวชี้วัดประเภทจำนวนผู้เข้าชมการใช้จ่ายหรือรายได้นะครับแล้วก็ไม่แต่ว่าวัดเงื่อนไขที่ทำให้จุดหมายปลายทางนั้นน่ะดึงดูดผู้คนที่จะมาเยือนแล้วก็ให้แล้วเรื่องของการให้บริการแล้วก็การรักษาว่าในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นน่ะสามารถที่จะมีกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องได้ระยะยาวไปตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะได้มาที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าเอามาได้เฉพาะเดือนนี้แล้วเดือนนู้นก็ไม่มีคนมาก็คือว่าเขามีวิธีการในการที่จะสร้างนะครับกิจกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวของเขาได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำนักงานนะครับการพัฒนาท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวของเวียดนามนะครับเขาบอกว่ามันสร้างขึ้นบน5มิติใน17เสาหลักแล้วก็มันมี102ตัวชี้วัดนะครับเป็นมิติที่ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยนโยบายการท่องเที่ยวและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยโครงสร้างพื้นฐานและบริการทรัพยากรด้านการเดินทางนะครับโลจิสติกต่างๆการเดินทางเชื่อมต่อจ จากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งเรื่องของความยั่งยืนของการท่องเที่ยวด้วยก็เป็นดัชนีชี้วัดที่น่าสนใจมากๆนะครับเขาบอกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวียดนามอยู่ในอันดับที่5ตามหลังสิงคโปร์นะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่13อินโดนีเซียเนี่ยอยู่อันดับที่23มาเลเซียอันดับ26ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่อันดับที่38นะครับก็รู้เอาไว้ใช้ว่านะเร่งทำงานกันครับ
0: ค่ะเรามาดูประเด็นที่ทางการอินโดนีเซียจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะคะจับได้มากถึง11รายค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายใน6จังหวัดของอินโดนีเซียนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นลักษณะแนวคิดสุดโต่งค่ะคือเป็นพวกเทอร์ริสต์นะคะพวกผู้ก่อการร้ายเวลาประเทศมีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนาะพอใหญ่มากก็มีซอกหลืบเยอะมีกลุ่มก้อนก๊กเหล่าที่บางทีคุยกันไปมาเนี่ยจะเริ่มมีตัวหัวที่มีการโน้มน้าวทางความคิดอะไรบางอย่างนะคะประกอบกับในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีออนไลน์นะมาทำให้พวกเขาเนี่ยคุยกันได้มากขึ้นหาสมาชิกหาผู้มาอยู่ในกลุ่มแนวคิดเดียวกันน่ะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกนะคะ Straits Times รายงานเรื่องนี้เอาไว้ว่า Indonesia arrests 11 terrorism suspects in raids across 6 provinces นะคะถือว่าเป็นการจับกลุ่มที่เขาทำแบบแน่นอนต้องไม่บอกล่วงหน้านะคะเข้าไปบุกจู่โจมจับกลุ่มค่ะผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายรวมทั้งสิ้น11คนในพื้นที่6จังหวัดของประเทศนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการก่อการร้ายที่คาดว่ามีการสรรหาสมาชิกผ่านออนไลน์แล้วก็มีการจัดฝึกการใช้อาวุธด้วยค่ะปฏิบัติการครั้งนี้นะคะพอจับกลุ่มได้ปุ๊บแน่นอนมันเป็นข่าวนะคะแล้วก็เป็นผลงานของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายที่ชื่อว่า Densus 88นะคะแล้วพอจับได้เนี่ยก็จุดกระแสความกังวลกับประชาชนนะเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีแทรกซึมอยู่เยอะจังเลยในหลายจังหวัดนะคะแถมยังคุยประสานงานกันอีกนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยมองว่าเป็นภัยคุกคามจากการก่อการร้ายค่ะที่ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกกังวลมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชวาตะวันตกชวากลางสุลาเวสีกลางใต้นะคะบรียาวแล้วก็มาลูกูเหนือนะคะผู้ต้องสงสัย11คนเนี่ยช่วงอายุเรนจ์ของอายุเนี่ยกว้างเหมือนกันนะคะคือมีตั้งแต่22ไปจนหนุน52ปีค่ะซึ่งเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเดาเลาะอิสลามิยานะคะซึ่งเป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในอินโดนีเซียในการเรียกกองกำลังรัฐอิสลามหรือ IS หรือ ISIS ที่เราก็รู้จักกันดีนะคะ IS หรือ ISIS เนี่ยทบทวนนิดหนึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธมุสลิมที่ถูกจัดเป็นกลุ่มก่อการร้ายและมีอุดมการณ์สุดโต่งนะคะมีการร่วมมือกับเครือข่ายก่อการร้ายอื่นๆด้วยความเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเวลาพวกผู้ก่อการร้ายเหล่านี้คุยกันนะคะเขาคุยผ่านการประชุมออนไลน์ค่ะเพื่อจะปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งนะคอนคอลมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็มองว่าการถ่ายทอดความคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะการปฏิบัติการกวาดล้างในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาตั้งใจทำนะเพราะว่าเขาบอกว่าแนวคิดสุดโต่งเนี่ยมันถูกหว่านเพาะไปในหมู่เยาวชนของประเทศนะคะในขณะที่ทางอินโดนีเซียถ้าหากว่าย้อนไปประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งจะเจอกับเหตุโจมตีอย่างรุนแรงจากผู้ก่อการร้ายนะคะตอนนั้นโดยย้อนไปเนี่ยมีการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายนะคะในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้คำศัพท์นี้ระเบิดฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้จะใช้พลีชีพเนาะคำว่าพลีชีพมันดูเป็นวีรบุรุษนะคะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนการใช้คำให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองบันดุงนะทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก10นายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกกลุ่มหัวรุนแรงยังคงเคลื่อนไหวในการเผยแพร่แนวคิดนะคะแล้วก็ สรรหาสมาชิกใหม่ๆโฆษณาชวนเชื่อแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆนะคะซึ่งมันกลายเป็นเครื่องมือที่เขานำไปใช้ในการเชื่อมโยง

0: แอร์พลเมืองนะครับให้มีความคิดที่อยู่ในร่องในรอยไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วทางอินโดนีเซียด้วยอย่างเป็นประเทศใหญ่อย่างที่คุณน้ำหวานว่าจริงๆแล้วก็เขามีตั้งหมื่นกว่าเกาะนะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยตั้งเกาะเล็กเกาะน้อยก็แบบมีซอกเยอะอ่ะต้องดูแลกันหนักเลยดีบย่อยส่วนทางลาวก็เรียกว่าจับกันไม่เรียกว่าไม่เว้นแต่ละวันนะครับล่าสุดเนี่ยทางการของลาวก็ได้บอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดแล้วนะครับเพราะว่าส่งกันมาตั้งตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ก็ส่งกันมาเป็นลอกละลอกล่าสุดนี้นะครับได้มีการส่งทั้งชาวไทยและก็ชาวจีนจำนวน196คนนะครับกลับไปประเทศบ้านเกิดของตัวเองก็คือคนจีนนะครับที่เข้าไปทำผิดกฎหมายเรื่องสแกมเซ็นเตอร์หลอกลวงอะไรต่างๆนานาที่ถูกจับได้ก็ถูกส่งกลับไปเมืองจีนแล้วก็คนที่เป็นคนไทยก็ถูกส่งกลับมาประเทศไทยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยแยกออกไปนะครับส่งเป็นคนจีนเนี่ยนะครับที่ไปทำเรื่องของไซเบอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็ช่อโกงทางด้านโทรศัพท์ไปหลอกลวงอะไรคนจีนที่ประเทศจีนเขาเนี่ยก็ถูกส่งรอบนี้189คนนะครับแล้วก็ในจำนวนนั้นเนี่ยมีอีก7คนที่เข้าประเทศลาวอย่างผิดกฎหมายนะครับก็คือเข้าไปไม่รู้เขาหลบเข้าไปได้ยังไงนะไม่คงจะไปทางช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้ส่วนทางของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็มีคนไทยที่ถูกจับกุมนะครับ78คนที่ถูกส่งตัวมาแล้วก็ผ่านมาทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของไทยเราก็ต้องข้ามไปรับตัวมาเพื่อมาดำเนินคดีคือทางสปป.ลาวเขาก็มีแหละข้อหาอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะให้เป็นภาระกับระบบการยุติธรรมของเขานะครับก็ส่งมอบอะไรต่างๆเหล่านั้นให้กับทางการไทยที่จะต้องมาจัดการกันเองที่ประเทศของเรานะก็คงจะไม่มีแล้วล่ะในการที่จะพูดบอกว่าโอ้ถูกหลอกลวงไปนะว่าวันนี้พูดแบบนี้ก็คงจะไม่น่าเชื่อแล้วนะครับเขาบอกว่าในกลุ่มนี้เนี่ย76คนเนี่ยมาทำงานกับพวกแก๊งหลอกลวงศูนย์บริการลูกค้านะอาจจะเป็นว่าโทรมาจากหน่วยงานนี้ที่เราอาจจะไปใช้โทรศัพท์ของเขาหรือว่าหน่วยอะไรต่างๆที่เราไปใช้บริการของเขาธนาคารบ้างอะไรบ้างเพื่อไปหลอกลวงลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเขาได้มีการยึดแล้วก็จับกลุ่มเรียกว่ายึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตั้ง107เครื่องแล้วก็โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับอีกหลายสิบเครื่องรวมทั้งแท็บเล็ตอีก3เครื่องด้วยกันนะครับทางสปป.ลาวได้แจ้งให้เราทราบนะครับว่าวันที่17กันยายนที่ผ่านมาจะส่งมาแล้ว129คนที่เป็นคนไทยนะผ่านช่องทางเดียวกันนี่แหละผ่านมิตรภาพแหล่งที่4โดนที่28นะครับก็ได้ไปจับมาอีก17คนนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างที่จะต้องสอบสวนว่า17คนเนี่ยมีหลักฐานมัดตัวแน่นชัดแล้วก็จะเป็นคนใดบ้างไปอยู่ประเทศไหนบ้างเนี่ยจะได้ส่งกลับนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมานะครับที่ทางสปป.ลาวเนี่ยได้มีการจับกลุ่มพวกวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยนะครับมากกว่า 6,200 รายมีคนมาจาก25ประเทศนะครับที่เข้ามาทำมาหากินแบบผิดกฎหมายในสปป.ลาวครับ
1: ค่ะต้องไปต่อเรื่องนี้เลยสั้นๆนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่พี่ต้นเล่าเมื่อสักครู่นะคะฟิลิปปินส์จับแรงงานต่างชาติ244รายนะคะและทั้งหมดนี้เนี่ยโดนข้อหาออนไลน์สแกมเหมือนกันค่ะทางการฟิลิปปินส์จับกุมแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวจีนในปฏิบัติการกวาดล้างผู้ประกอบการเกมออนไลน์ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในปีนี้นะคะธุรกิจนี้เนี่ยชื่อว่าโปโกค่ะนี่ตัวย่อนะจริงๆชื่อเต็มเขาคือ Philippines Offshore Gaming Operators นะคะซึ่งเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี2024โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมนะคะที่ใช้ธุรกิจเนี่ยเป็นฉากบังหน้าในการก่ออาชญากรรมมีทั้งค้ามนุษย์นะมันจะมาเป็นแพ็คค้ามนุษย์ฟอกเงินช่อโกงทางออนไลน์ลักพาตัวและฆาตกรรมค่ะกองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยเขาผนึกกำลังกันนะคะแล้วก็เข้าตรวจค้นสถานที่2แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศบนเกาะมินดาเนานะคะคนจีนเนี่ยมี110คนกัมพูชา2คนฮ่องกง1คนอันนี้จับกุมได้ที่แรกนะคะส่วนสถานที่ที่2เขาจับ

0: อุ้มชาวต่างชาติได้อีก131คนส่วนใหญ่เป็นคนจีนแล้วก็มีพลเมืองจากมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมารวมอยู่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ยึดสิ่งต่างๆได้คล้ายๆกันค่ะพี่ต้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปซิมการ์ดมากมายเลยทีเดียวจากสถานที่ทั้งสองแห่งนี้นะคะแล้วก็กำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยบางส่วนที่มีความผิดอาจจะเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ในขณะผู้ในขณะที่ผู้ที่ไม่เข้าข่ายความผิดทางอาญาเนี่ยนะคะก็จะถูกดำเนินการส่งตัวออกนอกประเทศต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราพิจารณาในภาพกว้างนะคะเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศใน Southeast Asia นะคะหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญของบรรดาแก๊งสแกมเมอร์นะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันเชื่อมโยงใยกันไปหมดเลยนะคะในการก่ออาชญากรรมไปจนถึงนู่นช่องทางในการฟอกเงินผ่านตัวกลางคริปโตเคอเรนซีนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยร่ำรวยผิดปกติแปลกไม่มีแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยนะคะก็ต้องช่วยกันจับตาสอดส่องดูแลตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตกันนะคะบรรดาคนที่รวยแบบไม่มีที่มาทั้งหลายช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
12: โอ้ย
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: ยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานในรายการ Good Morning ASEAN นะคะเมื่อสักครู่เราสองคนก็พาไปจัดเต็มเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีพเครือข่ายสแกมเมอร์การหลอกลวงทางออนไลน์นะคะที่เขาเล็งกลุ่มเป้าหมายในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอย่างจริงจังมีไปทำ business model เนาะคล้ายๆกันเนี่ยในหลายที่เลยทีเดียวนะคะ
13: ครับก็เรียกว่าเหมือนว่าเขามีการคงจะประชุมออนไลน์กันหรือยังไงที่แบบว่าโอ้ต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันคล้ายๆกันจริงๆอย่างที่น้องน้ำหวานเล่าให้ฟังเลยนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมก็อยากจะพาไปดูบ้านข้างๆเราเนี่ยประเทศข้างๆเราก็คือทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้มีการออกมาเขียนเป็นคืออันนี้เราไม่ได้ พยายามที่จะพูดให้มีความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาตินะครับแต่ว่าก็จะต้องบอกว่าในประเทศใดประเทศอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ก็มีประเด็นกับเราอยู่เนี่ยเขาก็จะพยายามสร้างข้อมูลอะไรขึ้นมานะครับโดยอิงจากเหตุการณ์จริงบ้างแล้วก็ตัดแต่งออกไปนะครับเอาความเท็จพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆมันจะกลายเป็นความจริงถ้าเกิดว่าเราไม่ออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบโต้กันอันนี้มันต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่เฉพาะจะปล่อยให้กับทางรัฐบาลเนี่ยมาเป็นผู้ที่ทำแต่เพียงฝ่ายเดียวประชาชนก็ต้องช่วยกันด้วยเพราะคนของเขาเองเขาก็ช่วยรัฐบาลเขาในการที่จะพูดในเรื่องของสิ่งที่กำลังเป็นประเด็นกับเราก็คือเรื่องของพรมแดนเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านเอกอัครราชทูตของเราประจำ UN เนี่ยนะครับท่านก็ได้พูดในเวทีของการประชุมใหญ่ที่นิวยอร์กนะครับก็มีคุณเทสชันทอนนะครับซึ่งก็เป็นเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเขาเป็นพลเมืองนี่แหละ Cambodian citizen who longs for peace นะก็คือว่าปรารถนาที่จะมีสันตินะครับซึ่งเขาก็ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงท่านเอกอัครราชทูตของเรานะครับ Dear Ambassador ชัยวิทย์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่กล่าวที่การประชุมของ UN ที่ผ่านมานะครับเขาก็พูดถึงว่าโอ้ใช่ละของเรื่องราวของเขาที่เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็คนของเขาต้องอพยพเข้ามานะครับตามบริเวณชายแดนของประเทศเขานะครับแล้วก็ข้ามมาอยู่ในประเทศเรานะครับพูดแบบนั้นก็ยอมรับและเขาก็บอกว่าเขาอ้างถึงว่าอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับคือโรสลีนคาร์เตอร์เนี่ยเห็นไหมก็ได้มาเยี่ยมนะครับที่ศูนย์พักพิงของเขานะครับในเดือนพฤศจิกายนปี1978นะครับแล้วก็เนี่ยมาเนี่ยต่างชาติทั่วโลกรู้ว่ามันมีการจัดตั้งเรฟูจีแคมป์อะไรต่างๆนานาแล้วเราก็อยู่ไปจนกระทั่งถึงปี1991หรือพ.ศ. 2534นะแล้วเราก็อพยพคนของเรากลับไปแล้ว 370,000 คนนะครับซึ่งโอเคตอนมานะมันก็มีเป็นแสนแหละแต่ว่าเนี่ยก็กลับไปแล้ว 370,000 คนเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่ตรงนี้ที่เป็นบอกเราบอกว่ามาอยู่บนพื้นที่เราอ่ะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขานะครับนี่ก็เป็นการบิดเบือนตอนที่เขาจะพูดถึงว่าคุณโรสลีนคาร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นสุภาพอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเยี่ยมเยียนที่ refugee camp เนี่ยเขาข้ามในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ถูกบันทึกไปทั่วโลกแล้วเราก็ควรจะต้องคนไทยเองก็ควรจะต้องรับรู้ด้วยนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมคุณโรสลีนเนี่ยมาในเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤษภาคมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปด้วยพระองค์เองนะครับไปที่ชายแดนของไทยกับกัมพูชาและทรงมีพระบัญชาให้ทหารเราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเปิดพรมแดนให้คนของเขาเนี่ยอพยพเข้ามาหนีตายจากสงครามกลางเมืองของเขานะครับเป็นแสนๆคนแล้วพระองค์ก็ประทับแรมอยู่ที่นั่นเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็เคยทรงพระราชนิพนธ์ในเรื่องนี้นะครับเรื่องของสมเด็จแม่ของพระองค์ท่านเนี่ยว่าไปทำตรงนี้อยู่หลายวันเลยทีเดียวเขาไม่เคยพูดถึงตรงนี้นะครับอยู่กับเรา10กว่าปี13ปีจากคน 200,000 กว่ามันก็น่าจะมีหลายแสนมากกว่า 370,000 มั้ยนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเรื่องของการคุมกำเนิดอะไรต่างๆนานามันก็ไม่ได้มีอะไรที่วิวัฒนาการเหมือนสมัยนี้แถมอยู่ในค่ายผู้อพยพนะครับซึ่งก็เราก็เลี้ยงดูมาตลอดเวลานั้นน่ะเป็น10ปีเนี่ยก็มีคนออกมาเยอะแยะแล้วก็ยังไม่ยอมกลับแล้วในที่สุดก็จะมาอ้างเอาดินแดนว่าเป็นของกัมพูชาอันนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังช่วยกันขยายความต่อนะครับเราต้องไปค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องแล้วพูดเราไม่ด่าเราไม่ได้ว่าแต่ต้องพูดว่าความจริงมันคืออะไรนะครับอันนี้อ้างมาจากทางพนมเปนโพสต์กับเขาเอาจดหมายของประชาชนของเขาที่ชื่อคุณเทสจันทอนเนี่ยเขียนถึงท่านทูตของเราครับ
0: ค่ะมาดูกันที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ดีกว่า นะและคนในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนะคะความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกบิดเบือนทำใหม่สร้างใหม่แอบอ้างเนี่ยเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่เราต้องติดอาวุธให้กับทั้งตัวเราเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะมีเรื่องเดทการพบรักของชาวสิงคโปร์แต่เดี๋ยวพาไปขยายความช่วงหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้คุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมามาแล้วค่ะเธอจะเล่าเรื่องที่โอ้โหเป็นประเด็นไปทั่วโลกทีเดียวนะคะกับการที่รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขาต้องส่งตัวบรรดาผู้อพยพนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า 1,000 รายที่เป็นชาวเมียนมาเชื้อสายโรฮิงญาเนี่ยนะคะกลับประเทศนะและอีกเรื่องก็คือฤดูกาลบอลลูนค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นในเมียนมาคุณซูมอนพร้อมแล้วค่ะ
7: Good Morning World
0: มิงกลาบา Good Morning อรุณสวัสดิ์ซูมอน
12: มิงกลาบา Good MorningGood morning.
0: How's your flood situation, Sumon?
12: It's here is good.
0: It's better
12: the,
0: now?
12: The raining stopped right now. Oh. And another, the, yeah, the festive season is coming on.
0: This morning in some part of Bangkok, Thailand, I truly believe thatThere might be some floods in some certain areas due to heavy rain last night.
12: Wow.
13: Yeah, it just stopped around about 3:20 a.m., you know, this last night.
12: Oh, I see. Yeah, in southern part of Myanmar, and it keep raining as well. We saw that the beaches.Some landslidings and floodings in some part of the southern part of Myanmar, which is close to Kachanaburi and the Bangkok. Yeah, so yeah, this is the consequence. Just still keep raining. Yeah, but in Yangon and other upper part of Myanmar is now is better. Yeah.
13: Wow.
0: All right, this
13: Hope
0: morning.
13: Everyone is safe.
0: all the best, Sumon.
12: Yep, thank you.
0: All right, this morning you'll be reporting about a situation that is eyed by global viewers that Malaysia just deliver 1,500 migrants, Rohingya, back to Myanmar, right?
12: So this is the one of the talk of the town stories yesterday. Yes, about 1,500 Myanmar refugees and the migrants they just been deported from Malaysia, and they just arrived in Myanmar yesterday with the the navy ships like including the navy warships and hospital ships on southern part of Myanmar from Malaysia. This is what regional governments from Tamil Nadu regions talked to the media yesterday. I heard that they are among 5,000 Myanmar nationals.Who was repatriated in state from Malaysia. So that was a phase by phase. They just arrived from Malaysia. For the first phase, the 1,500 people, they were deported in the first stage, and then also another stage will be, I think, they are coming to Myanmar phase by phase. So as you...all know that a lot of Myanmar people who are going to Malaysia buying illegally through Thailand and to Malaysia things decades ago. So this is one of the problems that both governments, I mean Myanmar's and governments, are working together for managing such kind of migrants who are in the detention center in Malaysia. We heard that there are a lot of thousands of people are being detained in Malaysia, according to the Myanmar Home Affairs Ministry. So

0: is coming back. So I think you all should, enjoy the kind of balloons riding in sometimes in Myanmar.
1: That sounds interesting.
0: This is kind of a good thing.
2: It sounds like scary too, you know.
0: Me either. I'm so scared to have enjoying the very height, riding balloons. Yeah. Anyway, interesting.
1: I never experienced getting up in the air by the hot air balloon, but I was once get the opportunity to walk inside the hot air balloon while it's locating on the ground. Here in Bangkok.
0: Yeah. I feel balloon is quite big because they can carry 16 persons for one time. So maybe it's a 1 or 2 hours ride. I mean, around 1 hour over the Bagand temple. So it's quite big and interesting. Yeah, you can check on Google, you can check on YouTube. So it's such a beautiful thing, scenario, you will enjoy it.
1: All right, we'll surely check that out, Sumon. All thank you. We enjoy having you this morning. Thank you very much for joining us.
0: Thank you for calling me, and then have a good day.
1: Bye-bye.
2: You too. Have a great day.
0: Bye-bye.
2: Bye. นั่นก็คือซูมอนครับมาอัปเดตข้อมูลเราบอกว่าทางการของมาเลเซียนี่นะครับเรื่องแรกเนี่ยเขาก็ได้ส่งบรรดาผู้ที่เป็นสัญชาติเขามาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัญชาติเมียนมาแต่ว่าก็คือคนโรฮิงญานะครับเชื้อสายโรฮิงญาส่งกลับมางวดนี้เนี่ยมีเกือบ 1,500 คนเลยตัวเลขแบบตรงๆเป๊ะๆก็คือ 1,479 คนนะครับส่งกลับมาแล้วโดยมาทางเรือนะครับเรือที่เป็นเรือโรงพยาบาล Hospital Ship ของราชนาวีของมาเลเซียครับแล้วก็มาส่งให้ถึงที่เขาก็บอกว่าในจำนวนของบรรดาผู้ที่ส่งมาเนี่ยซึ่งก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับเขาก็ส่งมาแบบมาเป็นละลอกแล้วก็ในวันนี้วันอังคารนี่ก็ส่งมาอีก 5,000 นะครับแล้วก็จะบอกว่ายังมีเหลือค้างอยู่ที่ในศูนย์พักพิงของผู้อพยพในมาเลเซียอีก 13,000 คนทีนี้คนที่เขาส่งมาเนี่ยทาง UNHCR แล้วก็ทาง UN นะครับสหประชาชาติเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีคนที่คนเหล่านี้ถูกบังคับให้ส่งกลับหรือว่าตั้งใจที่จะกลับทางการมาเลเซียบอกโอ้คนเหล่านี้เขาแบบยินดีที่จะกลับไปอยู่เมียนมานะเพราะว่าสถานการณ์มันก็น่าจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าประเด็นที่เขากำลังตั้งคำถามอยู่ว่าในจำนวนที่ส่งมาเนี่ยมันจะมีสองพวกที่แบบว่าอพยพไปเพราะว่าหนีภัยสงครามหนีความรุนแรงหรือพวกกับอีกพวกหนึ่งที่ไปเพราะว่ามีคดีติดตัวนะเพราะแล้วก็เลยต้องหนีออกจากเมียนมาแล้วเมื่อส่งกลับไปนี้จะเจอกับอะไรนะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่เขาถามกันอยู่ว่าจะเป็นยังไง
1: ค่ะแล้วประชากรไม่ใช่น้อยๆด้วยนะคะเพราะว่าในตัวเลขเมื่อสักครู่ที่คุณสุมนรายงานเนี่ยนะคะเกือบ 1,500 ใช่ไหมคะที่ส่งไปกับเรือของกองทัพในครั้งนี้นะหน้าตาก็ใหญ่ประมาณเรือรบนะคะแต่ว่าเขายังมีอีกมากมายนะคะที่เป็นบรรดาผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเชื้อสายโรฮิงญาเนี่ยที่อยู่ที่มาเลเซียนะคะแล้วช่วงที่ผ่านมามาเลเซียเขาก็เรียกว่ายังไงคือต้องดูแลนะเพราะว่าไปตรงนั้นเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นหมื่นนะคะยังมีตัวเลขอีกเป็นหมื่นเลยทีเดียวที่อยู่ที่มาเลเซียนะคะดังนั้นเขาก็จะแบ่งออกเป็นหลายเฟสนะคะในเรื่องของการค่อยๆส่งตัวกลับนะคะเจ้าหน้าที่มาเลเซียที่เขาดูเรื่องตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยบอกว่าเขาสามารถจับกุมตรวจค้นผู้ลี้ภัยเนี่ยนะคะจับกุมได้ในปีนี้เนี่ยประมาณ 50,000 คนนะคะตัวเลขของปี 2026นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมี 1,300 คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของสำนักงานตม.นะคะตรวจคนเข้าเมืองของเขาอย่างไรก็ตามนะคะที่น่าสนใจที่พี่ต้นบอกก็คือว่ากลับไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อนะคะสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในเมียนมานะเพราะว่าในปัจจุบันรัฐบาลทหารเมียนมาก็เข้ามาดูแลปกครองประเทศอย่างถูกต้องนะคะ
2: ก็เรียกว่าต้องตามกันเลยทีเดียวมันมีคำศัพท์ที่น่าสนใจจากข่าวนี้ของคุณซูมอนนะครับคือคำว่า xenophobia สะกดด้วยตัว x แล้วก็ enophobia xenophobia แปลว่าความกลัวหรือความเกลียดชังชาวต่างชาติหรือชาวต่างประเทศในพื้นถิ่นของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะโดนข้อหานี้เหมือนกันหรือเปล่าว่าเรากำลังเกลียดชังชาวอิสราเอลที่มาตั้งรกรากในบ้านเรานะครับเวลาเขาพูดถึงเรื่องเรากับสิ่งนี้ก็เขาจะใช้คำนี้ว่าซีโนโฟเบียครับผม
1: ค่ะเรามาดูอีกสั้นๆอีกเรื่องนะคะที่คุณสมรเล่าเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับเรื่อง Hot Air Balloon ค่ะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่เคยขึ้นกล้าขึ้นบ้างดิฉันไม่เคยนะคะแต่ว่า เคยมีโอกาสไปเนี่ยแหละบอลลูนเฟสติวัลนะคะฮอตแอร์บอลลูนมีทั้งที่เชียงรายแล้วก็ที่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเดินเข้าไปข้างในบอลลูนเลยค่ะตอนที่เขาแฟบๆอยู่ที่พื้นแต่ว่าเขาจะมีพัดลมเป่านะให้มันพองขึ้นมาแล้วก็เข้าไปดูได้ก็เป็นผ้าร่มที่มาเย็บต่อๆกันนะคะส่วนตัวเนี่ยกลัว ไม่กล้าขึ้นแต่ว่าพี่ต้นล่ะคะเคยขึ้นไหมคะ
2: กลัวเหมือนกันครับไม่ขึ้นดีกว่านี่คือน้องน้ำหวานเดินเข้าไปในส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นกระเช้าใช่ไหม
1: ตรงคือบอลลูนน่ะนอนอยู่บนพื้นค่ะกระเช้ามันก็คือตั้งอยู่แล้วก็ตัวผ้าเนี่ยเขาเป่าพัดลมเข้าไปให้มันเป็นกลมๆพองขึ้นมาเหมือนเวลาที่เขาจุดบอลลูนนะคะเหมือนเวลาที่จุดไฟใช่ไหมคะแล้วก็มันจะขึ้นไปด้านบนได้แต่ว่าอันนี้พัดลมมันเป่าให้พองก็เลยสามารถเดินพาเด็กๆ เดินเข้าไปข้างในได้นะคะที่เมียนมาเนี่ยเขามีบริการค่ะที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือบริการ Hot Air Balloon นะคะเหนือบริเวณเขตวัฒนธรรมโบราณในเมืองพุกามค่ะซึ่ง อยู่ในเขตมันดาเลย์นะคะเขาจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่15ตุลาคมนะคะซึ่งผู้ให้บริการเนี่ยคือ Balloons Over Bagan แล้วก็ STT Balloon นะคะโดยขึ้นไปปุ๊บเขาจะพาไปชมวิวนะคะทัศนียภาพอันสวยสดงดงามของเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองโดยรอบจากมุมสูงนะคะเวลาที่เขาให้บริการเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ให้บริการตลอดนะมันก็จะเป็นซีซันนอลนะคะคือให้บริการเป็นบางช่วงซึ่งค่าโดยสารต่อ1คนเนี่ยก็ประมาณ165ดอลลาร์สหรัฐต่อ1คนนะคะบอลลูนเราจะเรียกคำนับนามเป็นอะไรคะพี่ต้นคะลูกล้ำหรือยังไงดีเดี๋ยวก่อนหน่วยเดี๋ยวขอหานิดนึงนะภาษาไทยนะคะ
2: น่าจะเป็นล้ำไหม
1: ล้ำเหมือนแบบเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์สักครู่เดี๋ยวขอหาข้อมูลนิดนึงนะคะเขาบอกว่ารองรับผู้โดยสารได้16คน15 16คนโดยประมาณนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่กลับมาคุยกันต่อหลัง 7:00 ค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ครับเราสองคนก็มาทำหน้าที่นะครับตั้งแต่6 โมงเช้าเลยทีเดียวครับทักทายคุณผู้ฟังที่มาเป็นกำลังใจเรานะครับในเพจของ TikTok นะครับก